0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: และ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
2: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
3: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
2: อย่าบอกนะว่าแม
4: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
5: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
6: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
10: ับเฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิด

0: อบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัสทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้งคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดเด็ดทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
0: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
6: ์สนับสนุนโดย AAS Auto Service ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย
7: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: และ
8: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
9: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฝ่ายทุกท่านนะครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับข่าวเข้มประเด็นข้นเจอกันทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆมาคุยกันเป็นประจำนะครับคุณอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและผมวิเชษฐ์พิชัยรัตน์สักครู่คุณอรวรรณจะเข้ามานะครับต้องบอกว่าเมื่อวานเนี้ยมีประเด็นข่าวเยอะและข่าวดังก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับเรื่องคดีหัวสวเนี่ย ว่าตกลงกกต.จะว่ายังไงเดี๋ยวจะได้คุยเรื่องนี้กันลงลึกในรายละเอียดนะครับแต่ว่าเรื่องที่อยากจะคุยกับท่านผู้ชมได้ฟังก่อนก็คือหลายคนสนใจเรื่องปัญหาปลาหมอคางดำเอ๊ะคดีอาญาก็ว่าไปคดีคดีทางแพ่งก็ว่าไปและศาลปกครองก็ว่าไปแล้วนะหลายคนก็เลยสนใจนะไปดูกันหน่อยมีความคืบหน้ามาเมื่อวานนี้เรื่องนี้นะครับเป็นการฟ้องคดีแพ่งต่อบริษัทเจริญโภคภัณฑ์จำกัดมหาชนหรือ CPF ซึ่งก่อนหน้านี้มีการฟ้องไปแล้วล่ะศาลแพ่งกรุงเทพใต้นะที่ถนนเจริญกรุงเมื่อวานนี้ศาลเนี่ยนัดฟังคำสั่งชั้นอุทธรณ์คดีที่นายปัญญาโตกทองตัวแทนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับแล้วก็ตัว

0: นะว่าไม่ควรจะรับฟ้องอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เมื่อวานนี้เรามีความชัดเจนนะครับว่าศาลนัดฟังคำสั่งชั้นอุทธรณ์ในครั้งนี้และถึงที่สุดแล้วก็มีคำสั่งยืนตามคำฟ้องตามคำสั่งของศาลชั้นต้นนะครับรับฟ้องคดีปลาหมอครั้งดับเนี่ยเป็นการฟ้องแบบกลุ่มแล้วก็เดินหน้าในทางคดีต่อไปนะครับนะนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับว่าคดีนี้ก็ยังไม่จบนะครับคดีปกครองนั้นไปทางโน้นไปแต่คดีที่เกี่ยวกับการเรียกร้องความเสียหายจากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์นะครับก็ยังเดินหน้าต่อนะครับก็จะว่าคุณวรรณเข้ามาแล้วนะสวัสดีครับคุณวรรณครับ
1: สวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
0: ครับก็กำลังพูดเรื่องคดีปลาหมอคางดำนะครับแต่ว่าในมิติของการฟ้องซีพีนะฮะในการฟ้องแพ่งเพื่อเรียกความเสียหายจากการที่ทำให้ปลาหมอคางดำนั้นแพร่กระจายไปทั้งประเทศตอนนี้นะคดีนี้ก็เรียกว่าจะต้องเดินหน้าต่อไปนะครับจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี้นะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่าอยู่ในความสนใจนะฮะเห็นกระทรวงเกษตรเองเนี่ยของงบกลางนะครับ70 ล้านแก้ปัญหาหมอคลังดับปลาหมอคลังดำนะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเองบอกว่าเนี่ยจะของบกลาง70 ล้านแก้ปัญหาปลาหมอคลังดำแล้วก็มีการประสานกับทาง CP ละก็คือ CPF นี่แหละในการเล็งจะเอาปลาหมอคลังดำไปทำเป็นอาหารสัตว์อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งก็รอดูต่อไปนะฮะแต่หลายคนก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยเราก็ใช้ของประมาณงบกลางกันมาเพื่อแก้ปัญหานี้มาไม่รู้จะคุ้มหรือไม่คุ้มเลยกับการแก้ปัญหาในของรัฐบาลในแนววิธีการอย่างนี้นะคุณวัน
1: ค่ะก็เรื่องที่เป็นอีกคดีหนึ่งที่เมื่อกี้คุณเชษฐ์บอกเรื่องคดีปลาหมอคางดำก็ว่ากันต่อเรื่องนี้นะคะก็มีทั้งว่ากันต่อและไม่ว่ากันต่อนะก็บอกว่าเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจยาวนานมาน่าจะ2-3 เดือนแล้วเกี่ยวกับเรื่องของคดีสว.นะคะเมื่อวานนี้ทางกกต.ก็มีมติออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคุณวิเชษฐ์คะว่ามีการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77 รายนะคะผลในเบื้องต้นก็เชื่อว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยคงจะได้ทราบแล้วในบางส่วนนะคะว่าไฮไลท์หนึ่งที่เรียกได้ว่าจะเป็นตัวแปรเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองที่ผูกโยงไปถึงการเป็นพรรครัฐบาลนั่นก็คือว่าทางกกต.มองว่าไม่มีความไปเกี่ยวพันนะคะเกี่ยวกับกรรมการบริหารของพรรคภูมิใจไทยเลยนะคะก็แน่นอนเรื่องนี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่พอสมควรเพราะว่าจำนวนของคนที่เป็นสว.อยู่ในปัจจุบันเนี่ยได้รับผลจากการวินิจฉัยว่ามาโดยไม่ถูกต้องเนี่ย26 คนนะคะแต่ว่าก็มีคนอื่นในเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะคะก็มีรายละเอียดแยกย่อยกันต่อไปนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งนะคะที่ มีการได้แถลงโดยท่านประธานกกต.นะอันนี้ก็เหนือความคาดหมายมากนะคุณวิเชษฐ์เพราะข่าวตอนแรกเนี่ยก็มีตั้งแต่ว่าหรือจะออกเป็นเอกสารข่าวนะหรืออาจจะมอบหมายใครมาแถลงข่าวแต่ท้ายที่สุดเนี่ยมาทั้งรองเลขาธิการกกต.นะคะแต่ว่าไฮไลท์เด่นๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่ต้องเผชิญกับการซักถามของสื่อมวลชนเมื่อวานนี้ก็คือท่านประธานกกต.ณรงค์กลั่นวารินนะคะเอาเป็นว่าสิ่งที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะหลักฐานที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นการพูดกันมากๆว่ามีความเชื่อมโยงนะคะกับบุคคลสำคัญในพรรคภูมิใจไทยนะครับตั้งแต่ตัวของคุณอนุทินคุณเนวินนะคะแล้วก็สสในพรรคเนี่ยก็มีการอ้างอิงสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องในการเหมือนกับว่าจะเป็นที่รับทราบแผนการต่างๆเนี่ยคือที่โรงแรมคิงพาวเวอร์นะคะโดยพยานปากเอกตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเคยเป็นคนของพรรคภูมิใจไทยมาเก่าก็คือคุณเอกราชช่างเหลานะคะประเด็นตรงนี้เนี่ยก็มามีสถานการณ์พลิกอยู่ช่วงไม่กี่วันนะคะก่อนที่จะมีการแถลงผลการประชุมเมื่อวานเพราะว่าท้ายที่สุดพยานที่มัดไปถึงกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยแล้วก็บุคคลสำคัญในพรรคเนี่ยมันมาจากถ้อยคำของคุณเอกราชช่างเหลาแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราคงจะเห็นบรรยากาศส่วนหนึ่งที่มันแง้มออกมาตั้งแต่ตอนมีการช่วงที่มีการอภิปรายงบประมาณแล้วนะคุณวิเชษฐ์ว่ามีการเปิดเผยว่าพยานปากสำคัญรายนี้ซึ่งจะเป็นตัวที่ถ้าจะมีจุดสลบมัดจุดตายเนี่ยก็น่าจะเป็นคุณเอกราชช่างเหล่าเนี่ยเพราะว่ามีสถานะว่าเคยอยู่พรรคภูมิใจไทยมานะคุณวิเชษฐ์กลายเป็นว่านะคะถ้อยคำที่เคยให้ไว้เนี่ยตั้งแต่ในชุดของทาง DSI แล้วก็ DSI เองก็มีคนมาร่วมอยู่ในอนุสอบสวนชุดที่26เนี่ยที่เคยให้มา

0: ไว้เป็นฉากแต่ว่าในเวลาต่อมาซึ่งก็เพียงเกิดขึ้นก่อนไม่กี่วันก่อนที่กกต.เนี่ยจะมีคำวินิจฉัยออกมาเมื่อวานเนี่ยนะคะบอกว่าเขาถูกข่มขู่นะเลยก็ขอกลับคำให้การเนี่ยมันกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่มีผลอย่างยิ่งต่อการวินิจฉัยของกกต.เมื่อวานนี้แล้วทำให้ในบรรดาผู้ที่ถูกส่งดำเนินคดีไปที่ศาลฎีกาเนี่ยไม่มีคนจากพรรคภูมิใจไทยนะคะทั้งที่มาของการถูกเรียกว่าสวสายสีน้ำเงินเนี่ยมันก็คือโยงใยกับพรรคภูมิใจไทยมาเต็มๆนะคะดิฉันอยากให้ไปฟังการตอบข้อสักถามตรงนี้จากท่านประธานกกต.ณรงค์กลั่นวาลินนะคะว่าท่านมีวิธีการพิจารณาในเรื่องนี้ยังไงน้องทีมงานเปิดคลิปหนึ่งขึ้นมาค่ะ
1: ในการให้ถ้อยคำอย่างไรผมไม่ได้ไปประมาทเขานะครับในการดูพยานเนี่ยท่านต้องดูนะว่าความน่าเชื่อถือของพยานเนี่ยแต่ละปากเนี่ยมันน่าเชื่อถือหรือไม่ท่านดูถ้อยคำและดูไทม์ไลน์ต่างๆนะครับว่าเวลาที่เขาให้ถ้อยคำเนี่ยเขาให้ตอนไหนนะครับมันเกิดความขัดแย้งกันอย่างไรนะครับต้องดูตรงนั้นผมไม่ได้เชื่อตั้งแต่แรกนะครับความน่าเชื่อถือของพยานผมไม่เชื่อตั้งแต่แรกและยิ่งพยานมากล่าวคำอีกนะครับมันจะฟังไม่ได้เลยนะครับในประเด็นนี้ที่ประเด็นหนึ่งเรื่องโทรศัพท์นะครับผมพูดไปแล้วนะครับว่ามันมีนะครับต้องยอมรับอันไหนมีผมจะยอมรับว่ามีนะครับจะไม่ปิดบังนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรากกต.เนี่ยเรายอมรับการตรวจสอบอยู่แล้วนะครับในการทำสำนวนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะไปเปิดยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าพยานหลักฐานในสำนวนเราดูในสำนวนนะครับใครไปเปิดก็แล้วแต่ผมไม่สามารถที่จะไปรองรับหรือยืนยันได้ว่าหลักฐานที่ท่านเปิดนะมันจริงหรือไม่แต่กกต.เนี่ยต้องวินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวนที่มันได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับคนอื่นผมไม่ทราบแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขามีอะไรบ้างนะครับก็ตอบกันผู้ถามนะครับ
2: อันนี้ถือเป็นพยานหลักฐานโดยไม่ชอบค่ะในของโทรศัพท์เนี่ยค่ะ
1: ไม่ใช่ไม่ชอบเราต้องดูประกอบกันนะครับต้องดูประกอบกันนะ
2: สถานะของพยานที่กลับถามไปมาเนี่ยเขาหมดสถานะพยานแล้วค่ะต้องเป็นมาให้การเท็จกับกกต.หรือว่ายังมีสถานะพยาน
1: ก็กกต.จะพิจารณาต่อไปครับว่าดำเนินการกับพยานเหล่านี้อย่างไรนะคร
3: ับ
1: ผมถามได้ง่ายๆว่าเรื่องนี้พยานปากเอกก็คือพยาน16ครับ26ผมถามกันว่าถ้าสมมติเราส่งฟ้องเนี่ยเขาจะมาเป็นพยานให้กกต.ไหมท่านตอบได้ไหมครับครับเชิญนะ
3: ค่ะ
0: อันนี้เป็นช่วงที่หลังจากการแถลงผลโดยรวมนะจริงๆก็มีรายละเอียดนะคะก็คือ 1มีคนที่ร้องถูกในเรื่องนี้คือวิเชษนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมีคนร้องในเมื่อวานนี้ดิฉันก็ฟังเนาะแต่ว่าท่อนแรกเนี่ยมันดูจากการถ่ายทอดสดทีวีแล้วมันขัดใจเมื่อวานว่ามันมีจังหวะที่เขาต้องหยุดถ่ายทอดนะคะคือเอา1ก่อนนะ1229คนเนี่ย229คนเนี่ยที่บอกว่ารวมผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ทั้งหมดกกต.แจงก่อนว่าจริงๆแล้ว427คนไม่ใช่229คนนะคะแล้วก็ได้ไล่เรียงถึงขั้นตอนต่างๆในการตั้งอนุชุดที่26อนุที่36นะคะซึ่งทางประธานกกต.เนี่ยบอกว่าความเห็นที่เราเห็นมันสวนกันเต็มแก่เลยเนาะ26ฟ้องหมดเลย229คนแต่จริงๆกลายว่าตัวเลข427ชุดที่36ยกหมดนะคะชุดที่26นี่คือสืบสวนไต่สวนนะคะชุดที่36เนี่ยเป็นชุดวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้งนะคะทางท่านประธานกกต.บอกว่าความเห็นแต่ละชั้นไม่มีผลผูกพันกกต.เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของกกต.เท่านั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของกรณีเรื่องที่บอกว่าทำไมเอาโพยเข้าไปได้เนี่ยนะคะที่บอกว่าแล้วก็มีการเดินมาเก็บทีหลังเนี่ย ท่านก็อ้างถึงกรณีของศาลฎีกาคดีทุจริตเลือกตั้งก่อนหน้าการเลือกสว.เนี่ยบอกว่ากกต.เขาเคยออกระเบียบการแนะนำตัวนะคะโดยบอกว่าเอกสารเนี่ยจะเอาเข้าไม่ได้แต่ท่านก็ต้องให้ความเป็นธรรมกกต.ด้วยนะก่อนที่แน่นอนกระเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตอนนี้ข่มไม่ทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยบอกว่าแต่ศาลปกครองกลางนั่นแหละเป็นคนเพิกถอนระเบียบนี้ว่าไม่มีความผิดทางกฎหมายก็เลยเป็นเหตุทำให้ผู้สมัครเนี่ยนำเอกสารเข้าไปได้แต่ที่เห็นการเก็บโพยขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่าในการเลือกตั้งระดับประเทศเนี่ยจะต้องมีการดูแลความเรียบร้อยด้วยจึงมีการพบโพยนะคะก็มี2ประเภทนะคะท่านก็บอกว่า มีโพยธรรมดาที่ผู้สมัครเขาจดไว้กันลืมอย่างที่2โพยที่เชื่อมโยงกับบุคคลที่เกี่ยวข้องบอกว่าอนุชุด26เนี่ยเขาก็ตรวจสอบมาแล้วก็ดำเนินการทุกรายอันนี้ก็เป็นการอธิบายก่อนสำหรับเส้นทางต่างๆนะคุณวิเชษก่อนที่จะไล่เรียงกันนะฮะที่บอกว่ามีทั้งหมด7ข้อกล่าวหาด้วยกันแล้วกกต.เนี่ยเขาก็ลงมตินะเป็นรายข้อเลยโดยทั้งหมดผลที่ออกมาเนี่ยเป็นเสียงข้างมากเพียงแต่ว่าเรื่องนี้มันอาจจะไม่เหมือนคดีที่อยู่ในศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมันจะฟังแล้วเข้าใจว่ามีเสียงเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ไอ้ตรงนี้เนี่ยเมื่อวานนี้นักข่าวก็พยายามจะซักไซด์ถามเอาเหมือนกันว่าอยากรู้จริงว่าเสียงข้างมากเท่าไหร่เสียงข้างน้อยเท่าไหร่ท่านก็บอกว่าโอ้มันเยอะจริงๆมันบอกไม่ได้เพราะว่าพิจารณากันลงมติกันเนี่ยเป็นรายสำนวนนะอันนี้ถ้าคนอยากจะตามต่อเนี่ยดิฉันว่าเขาก็คงอาจจะคิดไปถึงช่องทางการขอข้อมูลนะคะตามพรบข้อมูลข่าวสารกับกกต.แน่ๆเลยเพราะเชื่อว่าถ้ากกต.ไม่ให้เดี๋ยวก็คงมีเอกสารหลุดออกมาหลุดออกมาเหมือนกับที่หลุดออกมาทั้งก้อนที่ได้มีการเอามาเผยแพร่กันนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้อดใจรอว่าเสียงข้างมากกับเสียงข้างน้อยในแต่ละสำนวนเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแต่เมื่อกี้ท่านได้อธิบายแล้วว่าทำไมสิ่งที่พยานสำคัญที่มันจับมัดไปถึงตัวของทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยถึงหลุดไปนะคุณวิเชษฐ์คือมันจะต้องดู2เวอร์ชันเวอร์ชัน1เนี่ยนะคะเป็นเวอร์ชันที่ถูกเผยแพร่มาก่อนหน้าการวินิจฉัยถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้ว่าตัวแปรมันคือยังไงนะคะมันต้องดูสถานการณ์ของการเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนคำให้การเนี่ยนะคะการเปลี่ยนคำให้การเนี่ยต้องเอาของที่ไอลอว์เนี่ยมาเผยแพร่กันนะคุณวิเชษฐ์นะคะเพราะว่าทางไอลอว์เนี่ยที่มีการเผยแพร่แต่ว่าก็ค่อนข้างถมดำกันซะเป็นส่วนใหญ่นะบางส่วนที่อาจจะพาดพิงเนี่ยคือมันจะเป็นเวอร์ชันเบื้องต้นนะคะที่มีการพาดพิงนะคะไปถึงนักการเมืองในพรรคภูมิใจไทยหลายคนเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่สายเรียกว่าลูกเทพเนี่ยนะคะจะโดนตั้งแต่คุณภราดรคุณชัยชนกคุณกรวีคุณสิริพงษ์นะคะคุณเจเศรษฐคุณแนนคุณวรสิทธิ์นะแล้วก็มีที่เป็นรัฐมนตรีอยู่ในนี้ก็หลายคนใช่ไหมมีชื่อคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลคนทนายศอันนี้เป็นส.ส.ภูมิใจไทยทีมสุวรรณด้วยนะคะคุณแนนก็เป็นรัฐมนตรีช่วยอยู่ด้วยเนี่ยและที่สำคัญคือในคำให้การของคุณเอกราชช่างเหลาซึ่งเมื่อวานนี้เราจะได้ยินคำว่าพยานรหัสที่16/26เนี่ยในการตอบคำถามบ่อยครั้งเนี่ยมันมีการเอ่ยไปถึงคุณเนวินชิดชอบด้วยนะคะก็เขาก็ไล่เลียงว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่โรงแรม King Power มีการประชุมชี้แจงของพรรคภูมิใจไทยต่างๆนานาก็ไล่เลียงพฤติกรรมกันไปนะคะเอาเป็นว่ารายละเอียดเนี่ยก็คงพอสมควรแหละแต่เขาก็ถือว่าตัวของนายเอกราชช่างเหลาเนี่ยได้มีการรู้เห็นในเหตุการณ์นี้นะคะถ้าจะบอกกันว่าเป็นการที่บอกว่ามีน้ำหนักอย่างไรเนี่ยเพราะว่าตัวของเขาเองเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยเคยได้รับทราบว่ามีการพาสว.ในสายเนี่ยไปฟังการประชุมนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีการพาดพิงถึงผู้เกี่ยวข้องนอกจากมีชื่อคุณเนวินแล้วก็มีชื่อคุณทรงศักดิ์ทองศรีว่าดูแลพื้นที่ใดๆด้วยนะคะก็เป็นการให้ข้อมูลเนี่ยนะก่อนหน้านี้นะคะคุณวิเชษฐ์นะคะเอาเป็นว่าเป็นพยานปากเอกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตัวของพยานก็คือคุณเอกราชช่างเหลาเนี่ยเขาบอกว่าก็ได้เข้าร่วมในการประชุมนี้นะคะก็เล่าไล่เลียงพฤติกรรมกันไปแต่ว่าก่อนหน้าที่จะมีการลงมติวินิจฉัยเนี่ยคนก็อาจจะนึกเอ๊ะว่าเอกสารชุดหลังเนี่ยมันจะมีนัยยะอะไรซึ่งก็น่าจะเป็นนัยยะที่ทำให้ท่านประธานกกต.บอกว่าท่านต้องชั่งน้ำหนักพยานในเมื่อพยานมันไม่มีโยงใยในเรื่องเส้นเงินการโทรศัพท์นะคะก็บอกว่าถ้าเป็นพยานที่ได้มา คือที่มีการเผยแพร่ว่าโอ้โหแล้วโทรกันถี่ยิบเนี่ยเมื่อกี้ท่านบอกแล้วว่าถ้าเป็นการได้พยานทางโทรศัพท์ที่มีการพูดถึงจากทางไอลอหรือทางคุณพฤทธิ์ก็ดีเนี่ยนะคะว่าโทรกันยิบเลยโทรกันทำไม อะไรอย่างเงี้ยนะตั้งข้อสังเกตเนี่ยจะเป็นเพียงแค่คนรู้จักแล้วไม่ต้องโทรกันในกอดหน้าหรือใกล้ๆหรือแวะแต่วันที่มีการพบว่าบางสายเนี่ยในวันเลือกระดับประเทศด้วยซ้ำไปเนี่ยปรากฏว่าทางท่านประธานกกต.ท่านก็บอกว่าท่านก็ต้องพยานต้องรับฟังถ้ามันเป็นพยานที่ได้มาหรือเป็นหลักฐานที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายคือเช่นนี่ไงก็กลายว่าเอ๊ะไอ้วิธีสืบสวนหาข่าวเชิงลึกเนี่ย
3: คำว่าโดยชอบด้วยกฎหมายนี่แหละ
0: ใช่มันกลายเป็นประเด็นนะคะทีนี้เนี่ยนี่ก็เป็นคำอธิบายของท่านส่วนหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งก็คือว่าแล้วคดีที่มันอยู่ในข่ายการเป็นพฤติกรรมแบบอ้างยี่ซ่องโจรล่ะมันจะไปต่อได้ไหมเดี๋ยวทีมงานเปิดคลิปที่สองค่ะ
4: เป็นว่าทางกกต.ฟอกข่าวแล้วสำนวนในส่วนของอ้างยี่ซ่องโจรที่ในชุดที่26ได้มีการรวบตึงมาจาก DSI ที่ได้ทำสำนวนมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้เป็นการตีตกไปด้วยไหมคะหรือว่าจะต้องพิจารณาเรื่องต่อไปได้ไหมคะ
1: คือสำนวนของ DSI ท่านก็ดำเนินการไปนะครับท่านก็ดำเนินคดีของท่านไปผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าชุดที่6เนี่ยเรามีDSIอยู่ด้วยนะครับผมว่าต้องสืบสวนไต่สวนเนี่ยก็ทำร่วมกันนะครับเช่นเงินโทรศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราได้จากDSIนะครับเรามาใช้ในพยานหลักฐานแล้วผมแจ้งให้ท่านทราบนะครับมติของผมเนี่ยนะครับผมว่าไม่ต่ำกว่า20 30เรื่องผมเห็นด้วยกับคณะ26นะครับในการลงโทษนะครับผู้ที่กระทำความผิดนะฮะเพราะฉะนั้นผมแจ้งท่านเลยนะครับว่าการไต่สวนนะครับไม่ว่าของคณะ26การทำความเห็นนะครับของท่านเลขาธิการของคณะ36เนี่ยนะครับมีส่วนสำคัญในการพิจารณาสำนวนของกกต.ทุกท่านนะครับเราเอามาดูนะครับเอามาดูทุกความเห็นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปจี้เอาความเห็นของคนใดคนหนึ่งนะครับบางครั้งเนี่ยท่านมีเหตุผลมีข้อเท็จจริงมีข้อกฎหมายที่มันฟังได้นะครับเราก็เอาเหตุผลของคนนี้หรือบางทีเอามาครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกรกต.แต่ละท่านเนี่ยมีดุลพินิจนะครับมติหรือความเห็นของชุดที่26เลขาแล้วก็ชุด36ไม่ได้ผูกมัดกกต.ผมเองนะครับประเด็นที่สำคัญผมทำคำวินิจฉัยเองอย่างเช่นข้อกล่าวหาที่1และข้อกล่าวหาที่2ที่ผมมาในฟังเนี่ยที่จริงมีเยอะกว่านี้แต่ผมกลัวจะเสียเวลานะครับก็จะสรุปให้ท่านฟังว่าประเด็นที่สำคัญผมวินิจฉัยของผมเองนะครับขอบคุณครับ
0: นะคะนี่ก็คือท่านก็อธิบายถึงวิธีในการพิจารณาแล้วก็การที่ไปต่อนะคุณวิเชษฐ์แต่อย่างที่บอกว่าตัวแปรก็คือคุณเอกราชช่างเหลาเนี่ยนะคะที่บอกว่ามีการกลับคำให้การเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตสำหรับว่าเอ๊ะทำไมช่วงแรกเนี่ยนะเอาเรื่องแล้วช่วงหลังเนี่ยเคยมาเปลี่ยนใจเนี่ยนะคะก็มีการอธิบายจากคนในพรรคภูมิใจไทยระดับแกนนำใช่ไหมว่ามีเรื่องขัดแย้งกันอยู่ในพรรคเนี่ยกันจนทุกวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันแล้วนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะซึ่งบางช่วงเนี่ยในตอนที่ท่านประธานกกต.ท่านแถลงเนี่ยท่านก็บอกว่าเป็นช่วงที่คุณเอกราชช่างเหลาเนี่ยก็ไปอยู่กับพรรคกล้าทำแล้วนะคะก็มีเรื่องของสถานการณ์การเมืองด้วยบางส่วนว่าคล้ายๆกับจะมีเหตุจูงใจเนาะทำให้มาให้ข้อมูลในเชิงที่เรียกว่าเป็นการกล่าวหานะกับทางพรรคภูมิใจไทยนะคะแต่ว่าใน เวลาต่อมาเนี่ยคือต้องบอกว่ามาดูว่า เรื่องดังกล่าวมาเกิดขึ้นตอนไหนนะคะกกต.เนี่ยได้รับหนังสือนะคะอันนี้ดิฉันมีส่งให้น้องไปแล้วนะคะเพราะว่าเป็นเอกสารที่ถูกปล่อยมาแล้วก็สื่อมวลชนก็ได้กันไปทั่วหน้านะคะก็คือเอกสารข้อมูลของการกลับคำให้การมันเกิดขึ้นเนี่ยคุณวิเชษฐ์ถ้าจะบอกไทม์ไลน์คือมันเกิดขึ้นหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยแล้ว คือเรื่องราวของการเลือกตั้งได้มาการได้มาซึ่งสวเนี่ยอาจจะได้ยินบ่อยๆจากทางตั้งแต่ท่านนายกเลยบอกว่าโอ้เขามาก่อนการตั้งรัฐบาลอีกเลือกกันเมื่อไหร่เลือกกันตั้งแต่ปี67รัฐบาลมันเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่นะคะก็ปี68นะคะซึ่งก็คล้ายๆกับว่าจะไปเกี่ยวข้องได้ยังไงนะคะแต่ว่าการมากลับคำให้การของคุณเอกราชช่างเหลาถ้าเอาจากหนังสือที่กกต.ระบุวันที่รับเอาไว้เนี่ยมันก็คือเกิดขึ้นหลังจากที่พรรคภูมิใจไทยได้เป็นแกนนำในการตั้งรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือ30ตุลาคมแล้วเหตุการณ์ที่ทางคุณเอกราชช่างเหลาเนี่ยในหนังสือฉบับนี้เนี่ยนะคะก็ออกมาบอกว่าความจริงแล้วไม่มีใครกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่มีใครจับทำโพยพัวตามที่ตนเคยให้การไว้แต่ต้นนะคะการที่ให้การไปว่ามีการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์เนี่ยนะในข้อมูลเอกสารกลับคำให้การของคุณเอกราชเนี่ยบอกว่าข้าพเจ้าสันนิษฐานว่าผู้สมรู้ร่วมคิดอาจนำคลิปการนับคะแนนไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์จัดสร้างโพยหัวขึ้นมานะคะเพื่อนะคะเป็นพยานหลักฐานเท็จให้สอดคล้องกับผลการเลือกตั้งเพราะไม่มีประจักษ์พยานไม่มีการยึดโพยได้จากผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใดเป็นพยานที่เกิดขึ้นภายหลังการเลือกตั้งซึ่งผู้ใดก็จัดทำขึ้นได้นะคะดิฉันตัดความมานะคะอีกด้านหนึ่งเนี่ยบอกว่าเป็นการแทรกแซงจากการใช้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งทางการเมืองกับพรรคภูมิใจไทยเป็นเหตุให้มีการร้องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงจนตัวของรัฐมนตรียุติธรรมขนาดนั้นก็คือพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเนี่ยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะในเอกสารกลับคำให้การบอกว่าเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ข้าพเจ้ารู้สึกในความปลอดภัยในชีวิตร่างกายเสรีภาพทรัพย์สินชื่อเสียงของตนเองและครอบครัวเนื่องจากกลุ่มบุคคลที่สมรู้ร่วมคิดที่มีการข่มขืนใจบังคับขู่เข็นหลอกลวงให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยคำใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทยไม่ได้มีอำนาจในรัฐบาลแล้วจึงเป็นเหตุที่ข้าพเจ้าต้องการแก้ไขข้อความให้ตรงกับความเป็นจริงอ่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารที่กลายไปเป็นสิ่งที่ทางกกต.เพื่อพิจารณาว่ามีน้ำหนักเพราะว่าเขากลับไปกลับมาอย่างนี้เนี่ยท่านประธานท่านก็บอกว่าท่านเคยเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกามาเนาะท่านก็เจอลักษณะนี้บ่อยครั้งคือเอาเป็นว่าเมื่อวานนี้ที่เราเคยมีความรู้สึกว่ากกต.มักจะต้องมีการพิจารณาว่าบางทีไม่ต้องครบ 100% แต่เป็นหน้าที่ที่ศาลจะไปพิจารณาต่อเนี่ยเพราะว่าโดยหลักก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามักจะมีการพูดกันใช่ไหมคะว่าสมัยนึงกกต.เคยบอกว่ามีเหตุนะคะหรือมี
3: หล
0: ัก
3: ฐานอัน
0: พอเชื่อได้ว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก็ไปได้แล้วแต่ถ้าเราฟังจากเมื่อวานเนี่ยคือกกต.ต้องการทำให้มัดแน่นชัดเจนอะไรฟังไม่ขึ้นอะไรยังมีข้อสงสัยในวิธีการได้มากกต.ตัดออกไปมันเลยเป็นเหตุให้ไม่มีอะไรไปพันถึงตัวของกรรมการบริหารหรือว่าบุคคลสำคัญที่พูดง่ายๆว่าภาคการเมืองแหละนะคะตัวใหญ่ๆเนี่ยไม่โดนเลยแต่อาจจะมีโดนคนที่โยงใยไปบ้างนะคะเป็นเครือข่ายไปบ้างนะคะแน่นอนว่าก่อนหน้านี้มีการพูดถึงตัวเลข157ใช่ไหมในวันรณรงค์นะคะของอย่างเช่นพรรคประชาธิปัตย์ก็ดีหรือแม้แต่เมื่อวานนี้พรรคประชาชนแถลงในเวลาต่อมาก็ดีเนี่ยเมื่อวานนี้นักข่าวก็ถามเหมือนกันว่าถ้ากกต.โดน157เพราะมักจะมีการพูดว่ากกต.ยังเคยติดคุกมาแล้วเนี่ยมุมมองของท่านประธานกกต.ท่านตอบเรื่องนี้ว่ายังไงเปิดคลิป3ค่ะ
5: กกต.ชี้แจงอย่างไรหรือยังฟ้องทางอีกการสั่งฟ้องกกต.
1: ครับก็เรียนสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนนะที่จริงเราก็คิดว่าเราทำตามกรอบกฎหมายนะครับที่ผมมานั่งตรงนี้นะครับมากล้าสู้หน้าท่านเนี่ยนะครับเพราะอะไรเพราะผมมาความจริงต่อพูดผมไม่ได้ปิดบังนะครับก็พี่น้องถ้าคนจนฟ้องเราไปห้ามเขาไม่ได้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้ไปท้าทายอะไรนะครับท่านฟ้องเราก็คงชี้แจงนะครับก็ชี้แจงให้ศาลทราบนะครับว่ากกต.ทุกท่านผมคิดว่าท่านไม่มีเกราะป้องกันเลยนะครับเกราะป้องกันของท่านคืออะไรท่านทราบไหมก็คือการปฏิบัติตามกฎหมายแค่นั้นเองผมเคยอยู่ศาลนะครับ
6: กฎหมาย
1: ข้อกฎหมายของศาลคืออะไรท่านรู้ไหมคือละเมิดหน้าศาลถ้าท่านวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่มันไม่ถูกต้องผมมาอยู่ตรงนี้ผมไม่มีอะไรป้องกันผมคุยกับกกต.หลายท่านนะครับว่าข้อป้องกันของพวกเรานั้นก็คือปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบอธิบายต่อสังคมให้ได้ว่าสิ่งที่เราชี้ไปนะครับมันมีคำอธิบายหรือไม่นะครับนะครับผมคิดว่ามีความชัดเจนนะครับก็อยากให้ท่านใช้วิจารณญาณนะครับว่ากกต.ไม่เคยที่จะทำอะไรที่มันนอกลู่นอกทางตั้งแต่ผมเข้ามารับตำแหน่งนะครับวันนี้1ปี14วันก็พยายามนะครับพัฒนาองค์กรนะครับหลายๆกกต.หลายๆท่านที่เข้ามาใหม่นะครับท่านอรุณนักร้อยนะครับหลายๆท่านนะครับทุ่มเทนะครับพยายามเรียกความเชื่อมั่นให้มันกลับมานะครับทำอยู่นะครับทำอยู่แต่ท่านอาจจะมองอีกมุมหนึ่งก็แล้วแต่มุมมองของท่านนะครับก็ไม่อยากจะพูดว่าขอโอกาสจากสังคมนะครับก็ดูการทำงานไปยาวๆนะครับขอบคุณครับ
0: นะคะนี่ก็เป็นบางส่วนละกันนะคะดิฉันก็เลยเอาในช่วงของการตอบข้อซักถามสื่อมวลชนบางส่วนเนี่ยมานำเสนอนะคะโดยสรุปอีกทีนึงละกันนะคุณวิเชษสรุปแล้ว2ปีของการได้มาซึ่งสว.ซึ่งอลหม่านบ้านทรายทองมากเลยนะคะถูกดำเนินคดีโดยผู้ที่ยังอยู่ในตำแหน่งตอนนี้26คนนะคะเป็นผู้ที่ไม่ใช่เป็นคนที่ได้รับตำแหน่งเป็นสว.แต่เป็นคนที่ไปเป็นผู้เลือกนะอยู่ในกระบวนการการเลือกเป็นสว.เนี่ยนะคะ36คนอันนี้คือคนที่ผ่านการคัดเลือกแล้วไปเลือกแต่อาจจะเข้าข่ายว่ามีเหตุจูงใจรับจ้างไปหรือไปรับเงินรับทองอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็มีบุคคลอื่นที่ไปเกี่ยวข้องเนี่ย15คนก็รวมมีมติยื่นต่อศาลฎีกาจำนวน77คนค่ะแต่เมื่อวานนี้ก็มีท่าทีตามมาเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทั้งไอลอว์แล้วก็พรรคประชาชนด้วยนะคะ
3: ครับเราจะพักกันก่อนดีไหมครอนเดี๋ยวต่อขอต่อเรื่องลงสแกนรายชื่อทั้งหลายหน่อยว่ารายชื
0: ่
3: อที่น่าสนใจเป็นไงนะ
0: พอท้ายที่สุดก็มีการเผยแพร่แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเบรกสุดท้ายนัดหมายเดี๋ยวมีการวิเคราะห์จากอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรคุณเดี๋ยวมาว่ากันต่อในเบรกสุดท้ายด้วยค่ะ
3: ครับ
7: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
8: สนับสนุนโดย AAS Auto Service ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย
9: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
8: และ
10: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
11: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
12: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
13: อ้าวสายต่อไป
14: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
13: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
15: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
7: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์

0: แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
1: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
2: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
1: อย่าบอกนะว่าแม
2: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
3: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
4: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
7: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
8: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
9: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
10: มาติดตามกันต่อเลยนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นคนถ้าทางวันนี้คงจะได้เรื่องนี้แหละเป็นหลักเป็นหลักนะคุณวิเชษฐ์เชิญคุณวิเชษฐ์มาต่อเลยค่ะ
11: คือผมก็สนใจ77รายชื่อโอเคแกนนำนะผู้บริหารพรรคภูมิใจไทยนะหรือกรรมการพรรคเนี่ยไม่โดนอันนี้ก็เป็นอะไรที่มีการคาดการไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วล่ะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ย77ราย77คนเนี่ยมันก็มีบุคคลที่ผมคิดว่าน่าสนใจอยู่อ่ะถ้าดูว่าเอาใกล้ๆใกล้ๆรัฐบาลแล้วกันใกล้ๆรัฐบาลก็คือคนนี้เลยคุณสมเกียรติเรียงประสิทธิ์นี่เป็นสว.เป็นนักธุรกิจใหญ่ของสตูลควบคุมทุกอย่างและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับทางคุณพิพัฒน์รัฐกิจประการเป็นพันธมิตรการเมืองกับคุณพิพัฒน์เนี่ยนะกับภูมิใจไทยเนี่ยนะคุณสมเกียรติเป็นพ่อของคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์นี่ตสสตูลพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยมาไทยคนปัจจุบันเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าพ่อโดนเต็มๆนะฮะสารดีกาแต่ว่ายังไงไม่รู้แต่อย่างน้อยๆเนี่ยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงล่ะอีกคนหนึ่งคนที่พลเอกวานิชนี่เป็นสองของภูเก็ตนะตระกูลเอกวานิชก็ถือเป็นตระกูลนักธุรกิจใหญ่ในจังหวัดภูเก็ตนะที่โดนไปด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ยังมีในส่วนของใครอีกนะในส่วนของสหายแสงไงนะสุภชัยโพสุนี่ก็ถือว่าแล้วก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละกับภูมิใจไทยนี่แหละที่โดนไปด้วยเที่ยวนี้นะฮะแล้วก็ยังมีคุณอลงกฎวรกีที่เป็นอดีตรองผู้ว่าอุทัยธานีเป็นสว.อุทัยธานีนะก็โดนไปด้วยนะครับคุณชีวภาพชีวธรรมนี่ถือว่าเป็นมือปราบป่าไม้เบอร์หนึ่งก่อนหน้านี้เลยนะแล้วก็มีตำแหน่งอยู่ในวุฒิสภาด้วยนะเนี่ยถ้าเราไปดูนะคุณวัน26รายชื่อที่ถูกส่งสารดีกาให้วินิจฉัยเนี่ยนะซึ่งคุณเทวริศปณีฉายสว.สายสื่อเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook บอกว่าใครว่า26นี่เป็นตัวเล็กตัวน้อยพอเห็นชื่อแล้วไม่เล็กนะครับที่ครับว่าไม่เล็กคืออะไรบ้างหนึ่งอย่างเช่นพลเอกทัศนาพลเอกสวัสดิ์ทัศนาอันนี้เป็นอดีตประธานกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของวุฒิสภา

0: นี่นะพลตรวจโทบุญจันทร์นวลสายประธานคณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรมนะคุณเสกจุลศรประธานอนุกรรมการกฎหมายในคณะกรรมการกฎหมายและการยุติธรรมนะฮะหรือคุณวิรัตรุ่งแก้วรองประธานคณะกรรมการการศึกษาการลงศึกษานะของทางวุฒิสภานะยังมีคุณนงลักษณ์ก้านเขียวเลขานุการคณะกรรมการการรายงานวุฒิสภามีคุณมาเรียเผ่าประธานเนี่ยที่เคยเป็นผู้สมัครส.ส.เขต3พรรคภูมิใจไทยนะก่อนจะมาเป็นสว.เนี่ยฮะหรือคุณชีวภาพชีวธรรมที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเหล่านี้เป็นต้นก็เอาเป็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราไปดูประวัติย้อนหลังเราจะเห็นในอย่างคนแรกในกรุงวันที่ถือว่ามีชื่อเสียงแล้วก็ก่อนหน้านี้ได้เคลื่อนไหวจนทำให้อดีตนายกรัฐมนตรีต้องหลุดจากตำแหน่งไปเลยนะก็คือนี่แหละพลเอกสวัสดิ์ทัศนานี่แหละเพราะว่าพลเอกสวัสดิ์นี่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการล่ารายชื่อสว.นะ36คนยื่นเรื่องต่อทางประธานวุฒิสภาแล้วก็ให้ส่งให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติของคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรตอนนั้นกับคดีเรื่องการบันทึกเทปนะครับสมเด็จศูนย์เซนนี่แหละว่าขาดนะมีความผิดด้านมาตรฐานทางที่จริยธรรมร้ายแรงเนี่ยแล้วก็ผลปรากฏว่าสารรัฐมนูญก็มีมติ6-3นะครับให้คุณแพทองธารขาดคุณสมบัติและพ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นถือว่าพลเอกสวัสดิ์ทัศนาเนี่ยเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญเลยล่ะในช่วงที่ผ่านมานะครับเราก็เลยคิดว่าโอเคนะถ้าพักไม่โดนแต่อย่างน้อยคนที่อยู่ใกล้ๆพักหลายคนก็โดนไปด้วยในคราวนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่านะหลังจากนี้ปฏิกิริยาของฝ่ายต่างๆต่อเรื่องนี้จะเป็นยังไงซึ่งออกมาเยอะเมื่อวานนี้คุณรอน
1: เดี๋ยวแก้ข้อมูลนิดนึงนะคะคุณสมเกียรติเรียงประสิทธิ์นี่เป็นอยู่ในข่ายบุคคลอื่นนะคะคุณวิเชษฐ
0: ์
1: ไม่ได้เป็นสว.นะคะอันนี้เอาเป็นว่าบุคคลอื่นที่ว่าเฉียดๆแล้วกันเนาะบิ๊กเนมไม่โดนเนี่ยเฉียดๆก็จะมีแบบดูเฉียดแล้วก็จะมีคุณสมเกียรติเรียงประสิทธิ์เป็นคุณพ่อของคุณวรสิทธิ์นะคะมีคุณสมเจตลิมประพันธ์เป็นส.ส.สุโขทัยตอนนี้อยู่พรรคภูมิใจไทยนะคะมีอดีตผู้สมัครส.ส.ภูมิใจไทยวงศกรชนะกิจนะคะและอีกคนนี้นายกคนดังแห่งนครศรีธรรมราชเลยนายกน้ำนายกอบจ.นครศรีธรรมราชวารินชินวงศ์เนี่ยนะคะก็โดนไปด้วยถูกส่งฟ้องไปด้วยนะคะมีคุณสุภชัยเมื่อกี้คุณวิเชษฐ์พูดแล้วคุณสุบินศักดานี่เขาก็เป็นผู้ช่วยส.ส.สุราษฎร์ธานีตอนนี้ของพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้ช่วยของคุณพิชัยชมพูพลมีและมีหลานของต้องบอกว่าเป็นอะไรดีอ่ะคุณอธิวัฒน์มนตรีเนี่ยโดยศักดิ์เขาบอกว่าเป็นหลานของน้องชายคุณอาชีรัชกิจประการพูดง่ายๆว่าน้องเขยของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการน่ะหลานของน้องเขยคุณพิพัฒน์อีกทีนึงนะสลับซับซ้อนหน่อยนะคะแต่ก็จะไปพันกับพันยาของคุณพิพัฒน์นะเป็นเครือญาติกันนะเพราะว่าเป็นหลานของน้องชายคุณอาชีรัชกิจประการนะคะมีทีมงานของคุณสรชาติวิทยาสุวรรณพรหมสว.นะคะที่โดนดำเนินคดีไปอีกคนนึงนะหนองบัวลำพูใช่ไหมที่เป็นเคสแรกที่ท่านประธานกกต.เนี่ยท่านอธิบายถึงลักษณะของพฤติกรรมถึงเส้นเงินนะคะกันไล่เรียงกันมาเลยเนี่ยนะคะก็เอาเป็นว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยจะเจออะไรบ้างเมื่อวานนี้ท่านประธานกกต.บอกว่าก็ส่งไปที่ศาลฎีกาซึ่งก็จะต้องไปพิจารณาในการในแผนกคดีเลือกตั้งนะคะเป็นระบบไต่สวนท่านใช้คำว่านะคะทุกคนมีสิทธิ์ไปต่อสู้ได้อย่างเต็มที่ศาลใช้ระบบไต่สวนดังนั้นจึงสามารถแสวงหาหลักฐานเรียกพยานเพิ่มเติมก็ได้บุคคลเหล่านี้ไม่ถือว่ากระทำความผิดนะคะเพียงแต่มีหลักฐานตามที่ไต่สวนมาเชื่อว่ามีการฝ่าฝืนในการทำผิดกฎหมายนะคะเรื่องของการได้มาซึ่งสว.นั่นเองนะคะขั้นตอนจากนี้ก็คือกกต.จะทำคำวินิจฉัยให้เสร็จใน60วันจะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาใน60วันแล้วกรณีที่ศาลมีมติในการรับคำร้องขึ้นมานะสว.เนี่ย26คนนี้ต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่นะคะแล้วถ้าสรุปสุดท้ายศาลตัดสินว่าผิดคนนั้นต้องพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องไปว่ากันตามกฎหมายอีกนะคะไม่รู้ว่าจะมีขั้นตอนเส้นทางระหว่างการพิจารณาเนี่ย อีกยืดยาวขนาดไหนแต่ว่าในแง่ของการเมืองนะคะก็ต้องดูแรงกระเพื่อมว่าที่พรรคประชาชนบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยตั้งใจจะไปอภิปรายไม่ไว้วางใจพรรคภูมิใจไทยจะยอมให้ไปเป็นประเด็นที่ถูกอภิปราย ไม่ไว้วางใจได้หรือเปล่าเพราะว่าปกติต้องเป็นการกระทำที่เป็นผลงานของรัฐบาลเป็นการทุจริตประพฤติมิชอบด้วยรัฐบาลใช่ไหมถ้าเราจะชินกับเวลาตั้งข้อกล่าวหาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่อันนี้ในเมื่อรัฐบาลบอกไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวโดยตรงคือตัวบิ๊กเนมของพรรคไม่เกี่ยวแต่มันอาจจะมีคนรอบๆเกี่ยวอันนี้คงต้องต่อสู้กันในเชิงเขาเรียกอะไรนะเชิงเหลี่ยมคูทางการเมืองอีกพอสมควรนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าช่วงวิเคราะห์เยอะๆเนี่ยไปให้อาจารย์ปริญญาว่าในตอนท้ายแล้วกันแต่ถ้าจะสรุปนะคุณวิเชษมีคนพร้อมพื้นที่มาแล้วนะคะว่าในส่วนของ26สวเนี่ย27ขออภัย27สวที่ถูกส่งสารเนี่ยนะคะคุณวิเชษ26นะคะไปอยู่ที่ไหนบ้างที่26เนี่ยนะคะที่มีไปกระจุกตัวเยอะที่สุดเนี่ยอยู่แถวภาคใต้ค่ะมีนครศรีธรรมราช6มีภูเก็ตแล้วก็ภาคใต้ในจังหวัดใกล้เคียงนะคะอีก6นะคะคือเฉพาะนครศรีจังหวัดเดียวเนี่ย6นะมีภูเก็ตแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ย6คนนะคะมีอยู่อีสานก็คือนครพนม5สุโขทัย4สิงห์บุรี2นะคะนี่เขาก็พลอตไปตามจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาของสวในการสมัครเหล่านี้มานะคะอ่ะนี่ก็คงเป็นเรื่องราวหนึ่งที่ต้องติดตามนะคะส่วนคนที่เตรียมเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นในเชิงการเมืองนะคะแล้วก็ทางไอลอเองก็ดีเนี่ยไอลอก็จะใช้วิธีเปิดนะคะการมีหลักฐานอื่นๆที่เขาบอกแล้วว่าถ้ากกต.ไม่ฟ้องใครเขาจะเปิดหลักฐานเพิ่มเติมอีกนะคะที่เขามีอยู่เนี่ยนะคะก็จะใช้วิธีแบบนี้แต่เมื่อคืนนี้ดูสัมภาษณ์คุณสุภชัยใจสมุทรเห็นบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะไปฟ้องร้องดำเนินคดีในนามท่านนายกรัฐมนตรีกับคุณยิ่งชีพอัชชานนท์นะคะทางไอลอนะคะส่วนทางกลุ่มที่ต้องเรียกว่ามีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงก็คือกลุ่มสวสำรองนะคะเมื่อวานนี้ไปฟังอยู่ด้วยเนี่ยพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วนะคะบอกว่าไม่พอใจไม่สมเหตุสมผลโดยเฉพาะการไปให้น้ำหนักกับพยานลำดับที่16ครับ26ก็คือเอกราชช่างเหลาเนี่ยบอกว่าเป็นความเห็นที่แย้งกับกกต.ชุดเดิมนะคะที่เคยเห็นชอบให้เอาความเห็นของพยานคนนี้ไปไว้ในสำนวนของอนุชุดที่26ท่านใช้คำว่าเป็นการหักมุมที่ไม่สมเหตุสมผลทั้งที่จริงๆแล้วกกต.สามารถส่งสำนวนคดีนี้ไปให้ศาลฎีกาวินิจฉัยชี้ขาดนะคะแล้วบอกว่าจริงๆเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของข้อกล่าวหาที่3นะคุณวิเชษฐ์ข้อกล่าวหาที่3เนี่ยว่าอย่างไรข้อกล่าวหาที่3คือการแนะนำตัวไม่เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่กกต.กำหนดเนี่ยในมุมของสว.สำรองบอกว่าต้องสั่งฟ้องทั้ง138คนเพราะเป็นการทำโดยมีโพยชี้นำแต่กกต.กลับดำเนินคดีเพียง26คนปรากฏว่าพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วซึ่งเราก็เคยเชิญมาคุยในรายการนี้2รอบแล้วนะคะบอกว่าตนเองและสว.สำรองก็จะไปยื่นคำร้องคัดค้านคำวินิจฉัยของกกต.ต่อศาลฎีกาในวันพรุ่งนี
0: ้ส่วนพรรคประชาชนเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงออกมานะครับวันที่คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคพร้อมด้วยแกนนำเนี่ยก็บอกว่าอย่างนี้ว่าผลที่ออกมาไม่ใช่มติเอกฉันท์แต่เป็นเสียงข้างมากส่ง26สว.ไปยังศาลเนี่ยแต่กลับไม่มีการส่งนักการเมืองไปยังศาลเลยนะคุณณัฐพงษ์บอกว่านี่เป็นมหากาพย์การโกงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยนะครับที่เกิดจากความพยายามของกลุ่มการเมืองหนึ่งที่ต้องการกินทั่วประเทศและต้องการคุมสถาบันการเมืองผ่านกระบวนการที่ขัดต่อกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นคุณณัฐพงษ์บอกว่าการที่กกต.มีมติฟ้องนะสั่งฟ้องแค่ส่วนน้อยจากผลการไต่สวนของกรรมการไต่สวนชุดที่26นะแค่แล้วก็ฟ้องสว.แค่26คนเนี่ยและไม่สั่งฟ้องผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีส.ส.หรือกรรมการหนึ่งพรรคแม้แต่คนเดียวเนี่ยพรรคก็จะเดินหน้าต่อละนะเขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักกฎหมายและมาตรฐานของกกต.ในอดีตถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบและเป็นการกระทำหรือละเว้นการกระทำมันไม่ชอบด้วยหน้าที่ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการว่าด้วยการรัฐมนตรีการเลือกตั้งนะครับซึ่งเมื่อดูแล้วจากตรงนี้นะครับนะก็คิดว่าพรรคก็คงจะต้องดำเนินการต่อไปแล้วนะฮะจะมองว่าได้มีการใช้ดุลพินิจของกกต.เนี่ยเสียงข้างมากนั้นเป็นการต่างตอบแทนกันทางการเมืองคุณธนบุญใช้คำนี้นะฮะเพราะฉะนั้นมาตรา157กรวันก็คงจะมีการดำเนินการและอย่างที่เป็นข่าวแน่นอนแล้วนี่เป็นท่าทีบางส่วนนะครับของพรรคประชาชนนะฮะว่าจะทำไงต่อไปหลังจากนี้นะครับ
1: เราไปพักกันนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกสุดท้ายมาฟังมุมมองวิเคราะห์ว่ามันจะมีเอฟเฟกต์อะไรกับการเมืองนะคะกันจากนี้บ้างกับกรณีของผลการพิจารณาของกกต.ในกรณีสว.นะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
4: เที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องรองน้ำจากเที่ยว
5: เรื่องรองน้ำต้องเที่ยว

0: อนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโฆษกตขอให้มั่นใจรัฐบาลและกระทรวงต่างประเทศหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารืออันคลอสนัดแรกนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์หลังเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ. 1982หรือ UNCLOS ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง15กันยายนณสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าวันนี้เป็นการประชุมนัดแรกเพื่อประชุมเตรียมการโดยในช่วงเช้าฝ่ายไทยมีการประชุมกับคณะที่ปรึกษากฎหมายส่วนช่วงบ่ายได้มีการประชุมกับคณะกรรมการประนอมถือเป็นครั้งแรกที่ทุกฝ่ายมาเจอกันโดยในที่ประชุมมีการพูดถึงการเตรียมการกำหนดการกระบวนการแนวทางที่จะดำเนินการร่วมกันต่อไปสำหรับบรรยากาศการประชุมนัดแรกยังคงเป็นการพูดคุยเรื่องกระบวนการของการกำหนดการเพื่อเตรียมไปสู่การประชุมวันนี้ที่นายศิริศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะคณะหัวหน้าเจรจาฝ่ายไทยเป็นผู้แทนไทยในการกล่าวถ้อยแถลงการประชุมและจะมีการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ของศาลประจำอนุญาโตตุลาการคาดว่าหลังจากประชุมนัดแรกใช้เวลาประมาณ12เดือนซึ่งหลังจากนี้คงจะมีการประชุมกันเรื่อยๆส่วนการประชุมครั้งหน้าจะเป็นการประชุมที่ใดต้องมีการกำหนดกันอีกครั้งโดยให้การประชุมวันนี้ผ่านไปก่อนแล้วจะมาพูดคุยในรายละเอียดวันนี้น้ำมันทุกชนิดขึ้นราคา85สตางค์ต่อลิตรปตท.บางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดเพิ่ม85สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล95และพรีเมียมแก๊สโซฮอล99คงเดิมส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่ม85สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมดีเซลคงเดิมมีผลตั้งแต่5นาฬิกาที่ผ่านมาโดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้เบนซิน48บาท93สตางค์แก๊สโซฮอล95 39บาท94สตางค์E20 34บาท94สตางค์ E85 30บาท88สตางค์แก๊สโซฮอล์91 39บาท57สตางค์ต่อลิตรพรีเมียมโซฮอล์95 47บาท79สตางค์ต่อลิตรพรีเมียมโซฮอล์99 49บาท79สตางค์ต่อลิตรประกาศขึ้นค่าทางด่วนประจิมรัฐยาด่วนศรีรัตน์วงแหวน 15-35 บาทรถ4ล้อจาก65บาทเป็น80บาทราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องกำหนดให้ทางพิเศษประจิมรัฐยาเป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษซึ่งลงนามโดยนายพิพัฒน์ราชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยมีสาระสำคัญคือการปรับค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัฐยาหรือทางด่วนศรีรัตน์วงแหวนรอบกรุงเทพมหานครปรับขึ้นทุก5ปีตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานในการลงทุนมีผลตั้งแต่15ธันวาคม2569ดังนี้รถที่มีล้อไม่เกิน4ล้อหรือรถ4ล้อค่าผ่านทางพิเศษ80บาทต่อคันจากเดิม65บาทรถที่มีล้อเกิน4ล้อแต่ไม่เกิน10ล้อหรือรถ6ถึง10ล้อค่าผ่านทางพิเศษ130บาทต่อคันเดิม105บาทรถที่มีล้อเกิน10ล้อหรือรถเกิน10ล้อค่าผ่านทางพิเศษ185บาทต่อคันจากเดิม150บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
7: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: ถึงเวลายกระดับธุรกิจก่อสร้างและเหมืองแรกของคุณที่งาน BCT Expo 2026งานเดียวครบจบทุกเรื่องก่อสร้างและเหมืองแร่พบเครื่องจักรอุปกรณ์เทคโนโลยีนวัตกรรมแสงสว่างและระบบไฟกว่า150แบรนด์พร้อมอัปเดตเทรนด์ Net Zero AI Digital Construction และ Carbon Management จากริชาร์ SCG ปตท.และอีกมากมายดีธุรกิจกับคู่ค้ารายใหม่ทั้งไทยและต่างประเทศพบกัน BCT Expo 2026 16 ถึง 18 กันยายนนี้ Hall 7 Impact เมืองทองธานีลงทะเบียนฟรีที่ bctexpo.com
3: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
4: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
3: อย่าบอกนะว่าแม่
2: แม่รัศมีขอ

0: ดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
4: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
3: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
5: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมาร์กเจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
6: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
4: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดีเอมอรัลรัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
5: ์สนับสนุนโดย

มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นวันนี้เหลือประเด็นเดียวเลยค่ะเป็นเรื่องสว.นะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แหมมีผู้คนนะคะประชาชนสนใจเยอะมากมายเลยทีเดียวนะคะก็จริงๆนะก่อนที่จะไปมองถึงกกต.นี่ฉันอดนึกไปถึงคนร่างวิธีการได้มาซึ่งสว.แบบนี้ไม่ได้เลยนะคุณวิเชษนะคะเรามีการพูดถึงรัฐธรรมนูญ60เนาะที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องวิธีการได้มาของสว.แล้วก็ไปออกเป็นกฎหมายลูกเนี่ยแล้วก็มีการพูดบอกว่านี่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงคุณเชษฐ์ดิฉันขอวงเล็บได้ไหมเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงเฉพาะที่ไม่แยบยลค่ะคุณเชษฐ์ปราบได้เฉพาะที่ไม่แยบยลถ้ามาทำแบบแยบยลนี่ดูจะทำอะไรไม่ค่อยได้เลยดูจะทำอะไรไม่ค่อยได้เลยกลับจะมีการริดรอนสิทธิ์ของประชาชนในการตรวจสอบต่างๆถอดถอนต่างๆออกไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่รู้นะเพราะว่าบางทีจะไปแตะไปต้องอะไรคนที่เขาร่างมาก็ดูจะไม่ค่อยจะพออกพอใจเขาก็ถือว่าเขาทำมาดีแล้วแต่เขาก็ล็อกว่าเขาบอกก็มีอะไรไม่ถูกต้องก็แก้ไขกันไปแต่ก็เขียนล็อกซะจนแก้ยากแก้เย็นแสนเข็ญอย่างที่เห็นกันนะคะก่อนที่จะไปคุยกับอาจารย์ปริญญาเนาะเพราะไว้ประมาณ 8:15 นะมาสลับฟังความเห็นของท่านผู้ชมกันหน่อยนะประชาชนแฟนรายการเรานะคะมองข่าวสารสำหรับเช้าวันนี้อย่างไรนะคะดิฉันอยู่ที่ YouTubeคุณยินดีทักทายมาสวัสดีเช่นเดียวกันคุณประวิทย์คุณสมประสงค์คุณชีรวุฒิด้วยคุณตามโมดบอกว่าศึกในบ้านถึงเรื่องความโปร่งใสหนักหนาเหลือเกินยังมีภัยทุนเทาต่างชาติรุกหนักเรือประเทศไทยจะรอดหรือไม่เราต้องเชื่อมั่นในคนที่มีความตั้งใจดีต้องนำพากันไปได้ค่ะนะคะส่วนคุณตุ้ยบอกว่าเป็นพรรครอคอยร่วมรัฐบาลหรือเปล่าคุณเอกราชนะคะคุณอภิชาติบอกว่ากกต.กับสีอื่นแค่เชื่อได้ว่าก็ส่งสารแล้วแต่สีนี้ได้สืบสวนเป็นโคนันเลยทีเดียวตัดสินก่อนเองเลยนะคะ คุณพนิษฐ์มงคลนะคะบอกว่าที่บอกไม่เล็กคือ

0: ำหรับเช้าวันนี้นะคะทักทายกันอีกหน่อยนึง Facebook สำหรับเช้าวันนี้เนี่ยนะคะมีท่านผู้ฟังที่เม้นมานะเดี๋ยวดิฉันดูซิเอาทำไมของหน้าดิฉันอ้อโอเคเจอแล้วนะคะเมื่อกี้ไปดูที่อันอื่นนะคะคุณ DKT Farm นะคะโกรธมากจนดิฉันอ่านออกอากาศไม่ได้สักประโยคขอไปดิฉันเข้าใจแต่ดิฉันอ่านออกให้ไม่ได้วันนี้นะคะคุณอริยาให้หัวใจมาคุณอริสาทักทายมาคุณยุทธด้วยบอกว่ายืดดึงสำนวนนะคะคุณศิริยาทักทายมาคุณคณิตค่ะบอกว่าบ้านเมืองยุคกวาดล้างอธรรมในวงการราชการสถานการณ์แหล่งระดมทุนสายวัดนะแหล่งทุนเทาดำสำคัญต้องแก้รัฐธรรมนูญ60ที่อดีตรัฐมนตรีท่านหนึ่งถึงปรารภออกมาเป็นฉบับที่ร่างมาเพื่อเราสมเพชกับคนยกร่างนะครับที่เนติบริกรของไทยระดับนี้ทำเพื่อคนกลุ่มเฉพาะนะคะคุณจักรกรันบอกว่ามีคนเคยบอกว่าให้รับไปก่อนรัฐธรรมนูญมันน่าไหมล่ะนะพรรคการเมืองเก่าแล้วก็พรรคใหญ่อ่ะก็ประเด็นเรื่องของรัฐธรรมนูญทิศทางนะจากการที่เราอาจจะต้องพึ่งพิงสวที่ไม่ถูกดำเนินคดีอีกร้อยกว่าคนจะว่ายังไงเดี๋ยวอาจารย์ปริญญาอยู่ในสายแล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะอาจารย์ปริญญาคะเดี๋ยวน้องมาหรือยัง
1: เรียบร้อยก่อน
0: เอาอาจารย์พร้อมแล้วน้องแจ้งมาสวัสดีค่ะอาจารย์ปริญญา
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นะคะอาจารย์ปริญญาในฐานะครูบาอาจารย์สอนกฎหมายแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ไปอยู่ในเวทีเสวนามาบ่อยครั้งด้วยนี่เมื่อวานพอฟังคำอธิบายในการลงมติของกกต.แล้วอยากให้อาจารย์ช่วยให้มุมมองหน่อยค่ะว่ามีอะไรที่ฟังได้สมเหตุสมผลมีอะไรที่รู้สึกว่ามันมีความเอ๊ะอยู่ในใจเชิญเลยค่ะอาจารย์คะ
2: คือผมต้องอธิบายก่อนนะครับว่าที่เขาบอกมี7ข้อหาเนี่ยจริงๆมันมีแค่3กลุ่มเองนะ
0: ค่ะ
2: คือมันแยกเป็น7ข้อหาทางกฎหมายแต่จริงๆมันมีแค่3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เกี่ยวกับพรรคการเมืองนะครับก็ที่ยกไป21คนเนี่ยนะกลุ่มพรรคการเมืองมันคือข้อ1กับข้อ2นะครับไอ้ข้อหา1คือพรรคการเมืองควรสนับสนุนผู้สมัครสว.ให้ได้รับเลือกด้วยวิธีการหรือวิธีการใดส่วนในข้อ2ก็คือผู้สมัครสว.ไปรับการช่วยเหลือจากพรรคการเมืองหรือสอส
0: อ
2: ถ้ายกข้อหนึ่งมันก็จะยกข้อสองคือหมายคนเป็นสวก็โดนข้อนี้ไม่ได้ถ้ายกข้อหนึ่งเนื่องครับมันไปด้วยกันอันหนึ่งกับสองอ่
0: ะ
2: นะครับอันที่สามเนี่ยที่โดนสว36คนเนี่ยก็คือเรื่องของการแนะนำตัวแล้วก็4ถึง7เนี่ยเป็นข้อหาเกี่ยวกับการให้การจัดเลี้ยงการเพื่อจูงใจให้สมัครหรือให้เลือกหรือไม่เลือกเนี่ยมันอยู่ด้วยกันสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเป็นสามกลุ่มทีนี้ผมเนี่ยเรียนว่าความแปลกเนี่ยอยู่ตรงที่ไม่ใช่แปลกสิความที่มันในแง่ข้อกฎหมายเนี่ยนะครับไอ้ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกสว.มาตรา62ซึ่งกกต.เขาพูดถึงข้อนั่งน้อยอ่ะเขาพูดถึงแต่226คือตามพ.ร.ป.มาตรา62เนี่ยสว.นะเขาแค่ไม่จำเป็นต้องทุจริต
1: ครับ ครับ
2: แค่รู้เห็นการกระทำของบุคคลอื่นอันทำให้การเลือกสว.ไม่เป็นไปโดยทุจริตหรือเที่ยงธรรมนะครับถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อแค่นี้นะครับต้องส่งศาลฎีกาแล้วเพราะง่ายๆคือตามรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องทุจริตนะครับ226อ่ะถึงส่งศาลฎีกาแต่ว่าตามพ.ร.ป.สว.เนี่ยนะครับแค่รู้เห็นการกระทำของบุคคลอื่นอันทำให้การเลือกอาจไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมก็ต้องส่งแล้วทีนี้พ.กกต.เนี่ยท่านตั้งเรื่องด้วยเป็นอาญาก่อนเห็นไหมครับ7ข้อหาคือ7ความผิดอาญาทีนี้พ.โพยเนี่ยพ.โพยเนี่ยไม่ใช่ความทุจริตต้องยืนยันว่าโพยเนี่ยไม่ทุจริตนะครับแล้วก็ใช้หลักอาญาหลักอาญาคือต้องให้ต้องเรียกว่ามีข้อสงสัยมากพอหลักอาญามันมีหลักที่เรียกว่าเหมือนกับให้สิ้นสงสัยยกประโยชน์ให้จำเลยอะไรพวกนี้พอตั้งหลักเป็นอาญาเนี่ยนะครับแล้วมันทางอาญามันเหมือนกับว่าน้ำหนักมันน้อยไปมีแค่พยานปากคำอะไรเงี้ยนะก็เป็นเหตุในการไม่ส่งได้แต่ผมเรียนว่าตามพ.ร.ป.เนี่ยนะครับแค่
1: ครับ
2: ทำให้การ

0: เลือกไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมก็ต้องส่งแล้วนะครับทีนี้ผมคิดว่าในส่วนของพรรคการเมืองเนี่ยสื่อมวลชนก็ดีคนจำนวนมากที่ตามก็ดีก็คาดหมายอยู่แล้วว่าจะมีการยกนะครับเพราะว่าในส่วนของพรรคการเมืองและส.ส.เนี่ยนะครับกรรมการบริหารเนี่ยก็ถูกยกไปตั้งแต่สมัยตอนที่ชุด26พิจารณาเสร็จเนี่ยพอมาถึงมือสำนักงานนะครับคุณแสวงบุญมีก็มอบให้รองเลขาธิการพิจารณาส่งเรื่องให้กกต.นะคือคุณคันชิตเจริญอินทร์ก็ส่งกกต.กกต.ก็ตั้งชุด36ขึ้นมาเนี่ยไอ้ตอนนั้นเนี่ยคุณคันชิตเจริญอินทร์ก็ไม่ส่งกรรมการบริหารพรรคและฝ่ายการเมืองอยู่แล้วฮะตกไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของโพยเนี่ยผมก็รอดูนะผมคิดว่าสิ่งที่ผมลุ้นอยู่เนี่ยคือเขาจะส่งเรื่องโพยไหมถ้าส่งเรื่องโพยเนี่ยเป็นร้อยคนแน่นอนเกือบหมดอ่ะนะครับทีนี้พอเขารองเลขาธิการกกต.เขาพูดเรื่องคำพิพากษาศาลอาญานะก็รู้แล้วว่าไม่ส่ง
1: ใช่เพราะเขาแจงตั้งแต่ต้นเลยอาจารย์บอกว่าเคย
0: เขาบอกว่าไม่
1: กกต.เขาเคยส่งแล้วแต่ศาลปกครองกลางได้เป็นคนเพิกถอนระเบียบนี้เลยไม่มีความผิดทางกฎหมายถ้าเอาเอกสารเข้าไปคืออันนี้เลยจะโทษกกต.ได้ไม่เต็มปากเต็มคำไหมคะอาจารย์กรณีโพยอ่ะซึ่งมันประหลาดมากเนาะการที่อยู่คนแบบจำนวนไม่น้อยเลือกตรงกันโดยไม่ได้นัดหมายเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มัน amazing มากอะค่ะอาจารย์มองว่าตรงนี้นี่มันจะยกประโยชน์ให้กับกกต.ได้ไหมก็เขาก็ทำตามที่ศาลปกครองชี้มาน่ะหรือว่าสิ่งที่อาจารย์บอกว่าอาญาต้องสิ้นสงสัยเดี๋ยวนะคะขอถามรวบไปเลยอีกอันนึงก็คือว่าที่อาจารย์บอกว่าในกรณีนี้เนี่ยมันมีพ.ร.ป.อยู่ที่จะพิจารณาได้ในลักษณะหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าแต่กกต.พิจารณาแบบเอาแม่นๆเป๊ะๆเลยแบบส่งไปอาญาต้องไม่หลุดเนี่ยแต่ทีนี้ถ้าประธานกกต.บอกนะคะว่าศาลฎีกาใช้ระบบไต่สวนมีสิทธิ์ได้พยานสืบหาพยานเพิ่มเติมอาจารย์ปริญญาคิดว่ามันจะช่วยขยายผลได้มากกว่า77คนหรือว่าที่เป็นสว.อยู่ตอนนี้26คนไหมคะกับกระบวนการเหล่านี้ค่ะ
0: คือผมเรียนตรงนี้นะครับคือท่านประธานศาลประธานกกต.อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกานะฮะท่านประธานกกต.เนี่ยแล้วก็กกต.ทั้งหมดเนี่ยผมเห็นต่างนะครับวิธีการตั้งกรอบทางกฎหมายอะคือการส่งไปศาลฎีกานะครับไม่ต้องโดนอาญาก่อนนะครับถ้าทำให้การเลือกไม่เที่ยงธรรมไม่สุจริตก็ต้องส่งแล้วส่วนจะเป็นอาญาหรือไม่ก็ดูด้วยผิดอาญาด้วยหรือเปล่านึกออกไหมฮะแต่พอท่านไปตั้งว่าเป็นอาญาก่อนถึงส่งเนี่ยก็หลุดเยอะเลยถ้าดู62นะเขาไม่ได้บอกนะครับว่าต้องสุจริตนะครับเขาบอกแค่ว่ารู้เห็นการกระทำของบุคคลอื่นอันจะให้การเลือกไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมถ้าตัวเองไม่ได้ทำเองนะทีนี้พอตัวเองทำเองเนี่ยก็ถือว่าโพยต่อให้ทำก็ไม่สุจริตนึกออกไหมเลยไม่ส่งแต่ว่ามันมีคำว่าอันทำให้การเลือกไม่สุจริตหรือเที่ยงธรร
2: ม
0: นะครับเป็นคำสำคัญนะครับนั่นคือพ.ร.ป.เนี่ย62เนี่ยเขาแยกไงฮะอาญาก็เรื่องของอาญาส่งศาลฎีกาให้เพิกถอนนะครับก็เรื่องของส่งไปศาลฎีกามันคนละส่วนกันในทางคดีแต่พอกกต.เขาไปตั้งว่าต้องเป็นคดีอาญาก่อนถึงส่งได้เนี่ยก็เลยกลายเป็นแบบนี้พอโพยการถือโพยเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ความผิดทางอาญาก็เลยไม่ส่งใครเลยอันนี้มันผิดนะครับเพราะว่าหลักมันคือแค่ไม่ใช่อาญาก็ไม่ใช่อาญาไปไงแต่ถามว่าการมีโพยเนี่ยนะครับทำไมกกต.ไปเดินเก็บล่ะวันนั้นอ่ะคุณที่ดิเชนนุชนาธ
1: อย่างนี้ค่ะ
0: กกต.วันนั้นเนี่ยเขามีมติครับว่าไม่ให้อภัยเข้า
1: ค่ะ
0: เพราะการดีโพยเนี่ยทำให้การเลือกไม่
1: เชิญค่ะ
0: ถึงไปเดินเก็บไงแต่เก็บแล้วไม่ทำอะไรก็เพราะมันไม่ใช่ทุจริตเขาถือว่าอย่างนั้นเขาถือตามศาลซึ่งการเอาศาลมาอ้างเนี่ยผมเองก็ด้วยความเคารพนะครับก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เพราะคดีนั้นเนี่ยเป็นคดีที่เขาฟ้องกกต.ว่าไม่ห้ามโพยนะครับไม่ได้ฟ้องผู้ถือโพยเข้าไปมันคนละส่วนกัน
2: ครับ
0: แล้วศาลก็ไม่รับรองว่าการมีโพยทำให้การไม่กระทบต่อหลักที่ว่าการเลือกสว.ต้องไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมนะครับบางคนละประเด็นน่ะแต่ว่าพอหลักของกรอบทางกฎหมายก็มองว่าต้องเป็นอาญาถึงส่งได้พอการถือโพยไม่ผิดอาญาก็เลยไม่ส่งไงกรอบเป็นแบบนั้นแต่ถามว่าเที่ยงธรรมไหมก็ในเมื่อมีการ

0: จัดทำนะครับอย่างที่เรียกว่าไม่มีทางที่จะเลือกเหมือนกันนะครับถึงขนาดนี้ได้เนี่ยนะครับเรียกว่าถูกรางวัลที่1ติดต่อกัน5ครั้งยังง่ายกว่านะครับมันมีการจัดทำแต่จัดทำเนี่ยกับสวขนาดกี่คนนะครับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโพยและถูกและได้เป็นตามโพยเนี่ยมีกี่คนก็เป็นเรื่องที่ต้องส่งต่อศาลฎีกาแต่การบอกว่าโพยเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยมันทำให้เกิดปัญหาที่กกต.เองเนี่ยจะต้องตอบคำถามนะครับว่าเอ๊ะถ้าหากมีหลักฐานการจัดทำโพยแล้วไม่ส่งเนี่ยอ้างแต่ว่าศาลอาญาเขาถือไม่ซื่อสัตย์แล้วไม่ส่งเนี่ยนะครับโดยไม่พูดเรื่องความซื่อสัตย์หรือเที่ยงธรรมเนี่ยผมว่าเนี้ยกกต.เองจะมีปัญหานะครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีแล้ว
1: ตอบประเด็นนี้จัดปริญญาเมื่อวานนี้ไอ้รอแถลงออกมาบอกว่ากกต.นี่กำลังล้ำเส้นของศาลไปอันนี้เรื่องหนึ่งนะกับอันที่สองคือเรื่องของการที่คุณเอกราชช่างเหล่าเนี่ยได้มีการกลับคำให้การเนี่ยอาจารย์คิดว่าตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญขนาดไหนที่ทำให้เมื่อวานมันออกมาเป็นแบบเนี้ย
0: คือเรื่องคุณเอกราชช่างเหล่านี่ต้องมันมีสาระสำคัญอยู่สองเรื่องนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการพูดถึงว่าเขาไปเจอคุณอนุทินเจอคุณเนวินเจอใครต่อใครเนี่ยนะครับอันที่สองคือเขาบอกว่าโพยเนี่ยนะครับทำทีหลังนะครับไปดูในข้อ3นะครับข้อ3ย่อหน้า2หน้าสุดท้ายนะครับหน้าที่2ขอโทษเขาบอกว่าเป็นการทำขึ้นมาจากคลิปที่ถ่ายไว้ตอนนับคะแนนแล้วก็เพื่อจะกล่าวหากันเนี่ยนะครับก็เอาตรงนั้นเนี่ยเอามาทำเป็นโพยเพื่อจะกล่าวหาไว้ง่ายคือโพยทำทีหลังซึ่งตรงเนี้ยมันมันเป็นความเท็จแน่ๆเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณทิติเชษฐ์นุชนาถไปเก็บโพยก่อนหน้าจะลงคะแนนคือโพยมีก่อนลงคะแนนนะครับทีนี้พยานปากเนี้ยนะครับให้การ2ครั้งกลับไปกลับมาเนี่ยในทางกฎหมายก็ถือว่าไม่น่าเชื่อถือนะครับซึ่งกกต.เองก็บอกไม่น่าเชื่อถือนะครับคุณณรงค์กลั่นวารินทร์ก็บอกว่าไม่เชื่อถือแต่ต้นนะครับทีนี้ก็แปลว่าจากพยานทั้งหมดมีกี่ปากเนี่ยเป็นหลายสิบปากเนี่ยเป็นร้อยปากเนี่ยพยานปากนี้ก็ต้องตัดไป
1: นะฮะครับ
0: แล้วก็ดูเฉพาะพยานปากอื่นผมคิดว่าพยานปากนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากพยานปากที่ให้การนะครับเรื่องของโพยเนี่ยโอ้มีอีกหลายสิบคนเลยนะครับเฉพาะพยานรหัสเนี่ยนะครับก็มีตั้ง30คนนะครับที่ให้การในเรื่องของโพยผมเข้าใจว่ามีเป็น10คนที่ให้การเรื่องโพยนะครับแต่ว่าในส่วนของที่พูดถึงคุณอนุทินคุณเนวินเนี่ยนะครับผมไม่ทราบว่ามีพยานหลักฐานอื่นหรือมีแค่พยานบุคคลไงพอคุณณรงค์กลั่นวารินทร์ถูกถามเรื่องนี้เขาก็บอกเลยเอ๊ะทำไมให้การกลับไปกลับมาทำไมถึงตกลงที่ไม่เชื่อในครั้งแรกหรือครั้งหลังคุณณรงค์ก็ตอบว่าไม่เชื่อตั้งแต่แรกไงตรงเนี้ยทีนี้ผมไม่ทราบถ้าหากว่าในเอกสารต่างๆโดยเฉพาะยิ่งของชุด26นะครับมีรายงานปรากฏออกมาว่าพยานหลักฐานมันมีมากกว่าแค่พยานบุคคลเนี่ยอันนี้กกต.จะเหนื่อยในการอธิบายยิ่งกว่านี้ฮะแต่ถ้าเกิดเป็นแค่พยานบุคคลเนี่ยนะครับพอตั้งเรื่องเป็นอาญาไว้ก่อนเนี่ยนะครับทำให้มันเดินต่อไม่ได้ถ้ามีแค่พยานบุคคลไงนี่คือกรอบทางความคิดแต่เรื่องของโพยเนี่ยนะครับผมว่าคุณพยานปากคุณเอกราชช่างเหลาเนี่ยต่อให้กลับคำให้การก็ไม่กระทบต่อเรื่องของโพยเพราะคนให้การเรื่องโพยเนี่ยมีเป็นสิบคนฮะ
1: ครับ
0: แต่เรื่องของโพยเนี่ยก็คือหมายถึงว่ากกต.ยังต้องตอบคำถามนะครับว่าไม่สุจริตไอ้โทษทีไม่สุจริตแล้วไม่สงสารเนี่ยนะครับแต่ว่ามันไม่เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมนี่ทำไมกกต.ถึงแล้วในความเห็นของคุณคันชิตเจริญอินนะครับรองเลขาธิการกกต.ก็อ้างถึงตรงนี้คุณคันชิตเนี่ยให้ส่งสว136คนก
1: ็
0: บอกเหตุผลสำคัญคือให้นักคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียงนะครับ3ท่านเนี่ยมาตรวจสอบแล้วพิจารณาแล้วก็เห็นว่าไอการจะเลือกเหมือนกันขนาดนี้เนี่ยมันเป็นไปได้น้อยมากจนเป็นไปไม่จนแทบเป็นไปไม่ได
1: ้
0: ตรงนี้ทำให้คุณคันชิตเนี่ยสรุปความว่าส่งศาลฎีกาควรส่งนะครับ136คนนะครับตัวชุด36ก็มากลับตรงนี้ไปแล้วพอถึงคุณณรงค์กลั่นวารินทร์กกต.ชุดใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่ส่งโพยเลยนะครับ
1: ครับ
0: ที่ส่งไปตอนนี้6คนเนี่ยไม่ใช่เรื่องโพยนะฮะเป็นเรื่องอื่นหมดเลย
2: ค่ะอาจารย์คะข้อเป็นห่วงในระยะต่อไปนะคะ

0: คือในความรู้สึกที่เราเห็นมาตั้งแต่มีองค์กรอิสระอย่างกกต.เข้ามาจัดการการเลือกตั้งเนี่ยคือต้องการที่จะให้เกิดการป้องปรามแล้วการกระทำการทุจริตด้วยนะคะเพราะว่าบางทีไม่สามารถหาหลักฐานได้แม่นได้หนักแน่นหรอกได้ชัดเจนหรอกเราถึงใช้หลักเกณฑ์ว่าหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าแต่ถ้าในยุคกกต.ปัจจุบันนี้นะคะถ้าเกิดใช้แนวคิดในการพิจารณาคดีร้องเรียนเรื่องปัญหาทุจริตเลือกตั้งหรือว่าจะส.ส.หรือส.ว.ก็ตามเนี่ยโดยต้องมีความชัดเจนพยานหลักฐานต้องชัดวิธีการได้มาถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมายก็อาจจะปัดตกเนี่ยหรือว่าการวิเคราะห์ในภาพรวมต่างๆที่อาจจะเห็นการยึดโยงกันเนี่ยถ้าดูจากกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยกกต.จะใช้วิธีดูพฤติกรรมเป็นเคสเป็นคนไปเนี่ยอาจารย์คิดว่าจะมีผลกระทบต่อเรื่องของระบบการเมืองเราในระยะยาวถึงคุณภาพของสมาชิกสภานิติบัญญัติมากน้อยขนาดไหนคะ
1: โอ้คำถามนี้มันหลายคำถามอยู่ในนี้นะฮะจะตอบในภาพรวมเลยคือปัญหาของรัฐธรรมนูญ2560ฮะที่ทำให้เกิดกกต.ที่มาจากสว.นะครับพอสว.ก็ถูกข้อกล่าวหาว่าได้เลือกกันมาโดยไม่ชอบเนี่ยโดยไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมเนี่ยนะครับกกต.เป็นคนส่งสารฎีกาครับทีนี้สว.เป็นคนเลือกกกต.ไงนี่คือปัญหาทำให้มันทับซ้อนกันกกต.เป็นสว.เป็นคนเลือกคนจะมาส่งตัวเองหรือไม่ส่งต่อสารฎีกา
2: อ
1: ันนี้คือปัญหาในเชิงระบบและประการที่สองนี่นะครับมีแต่กกต.เท่านั้นที่ส่งเรื่องให้สารฎีกาได
0: ้
2: ครับ
1: อันนี้ก็ผิดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับสมมติผมเป็นผู้เสียหายในคดีอาญานะครับถ้าอัยการไม่สั่งฟ้องเนี่ยผมฟ้องตรงเองได้ต่อศาลนะครับแต่ว่าในคดีเลือกตั้งส.ส.ก็ดีคดีเลือกส.ว.ก็ดีเนี่ยอาจารย์มีชัยรุจพันธ์เข้าไปเขียนว่าจบแค่ที่กกต.กกต.ไม่ส่งใครก็ส่งไม่ได้อันนี้คือปัญหาสำคัญนะครับแล้วก็แต่ว่าผมก็เรียนอีกครั้งนะครับว่าที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับผมแย้งกกต.ในแง่ของกรอบในการทางกฎหมายที่วางนะครับผมเรียนว่าการส่งเรื่องให้ศาลฎีกานะครับคดีเลือกตั้งส.ส.ก็ดีคดีเลือกส.ว.ก็ดีพิจารณาว่าต้องพ้นตำแหน่งไหมนะครับไม่ใช่เรื่องของอาญาเรื่องของคดีอาญานั้นเป็นเรื่องที่คู่ขนานกันคือบางทีผิดอาญาด้วยก็เรียกว่าไม่เที่ยงธรรมแน่ไม่สุจริตแน่ถูกไหมแต่บางครั้งนะครับไม่ขนาดผิดอาญาแต่ทำให้การเลือกไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมเนี่ยก็ต้องส่งศาลฎีกาแล้วถ้ามีหลักฐานอันเพียงพออันเชื่อได้แต่กกต.ท่านไปวางกรอบว่าต้องผิดอาญาถึงส่งนี่แหละนี่คือปัญหาครับแล้วพอเอาคำพิพากษาศาลฎีกาศาลอาญามายกว่าถือการเอาโพยเข้าไม่สุจริตก็ยกโพยหมดเลยอันนี้ผมว่ามีปัญหาแต่ว่าข้อสำคัญในเชิงกกต.เนี่ยนะครับก็แน่นอนนะครับเดี๋ยวเอกสารต่างๆเปิดเผยออกมาเนี่ยนะครับถ้าเรื่องเกี่ยวกับพรรคการเมืองเนี่ยไม่มีหลักฐานอื่นใดนอกจากพยานบุคคลเนี่ยก็ยังพอทำเนานะแต่เรื่องโพยเนี่ยนะครับเรื่องโพยมันมีหลักฐานมากกว่าแค่พยานบุคคลนะครับตรงนี้กกต.ต้องชี้แจงมากยากมากแล้วก็ความรับผิดของกกต.เนี่ยนะครับที่กกต.คงต้องไปสู้คือมีหวังว่าคงต้องไปแก้ในเรื่องนี้นะครับคือคนจะพูดถึง157ก็เรียนนะครับว่า157เนี่ยนะครับใช้กับเจ้าที่รัฐโดยทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าหากเป็นกกต.เนี่ยเขามีมาตราเฉพาะคือมาตรา69นะครับของพ.ร.ป.กกต.คือ157เนี่ยผมเรียนว่าจะต้องทุจริตครับต้องเป็นการกระทำหรือละเว้นการกระทำนะฮะปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหมายถึงว่าถ้าจะไปฟ้องเอาผิดนะครับข้าราชการคนใดเจ้าเทียดคนใดต้องมีหลักฐานครับว่าเขาสุจริตมีเส้นเงินมีการรับประโยชน์นึกออกไหมครับถึงจะผิดได้ลำพังเพียงการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นเนี่ยนะครับไม่มีหลักฐานว่าสุจริตเนี่ยเอาผิดไม่ได้157ไม่ได้นะครับแต่ตาม
0: เดี๋ยวต้อง
1: สกกต.มาตรา69เนี่ยเขาใช้คำนี้นะครับเจ้าที่กกต.ทุกคนนะครับตั้งแต่กกต.7ท่านลงมาเลยนะฮะกระทำการหรืองดเว้นการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่แค่นี้เองครับคือแค่กระทำหรืองดการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ก็ผิดฐานปฏิบัติหน้าที่แบบไม่ชอบนะ
0: เดี๋ยวไว้ค่ะพรบ.
1: ตรงนี้นะครับ
0: กกต.นะ
1: ครับก็เรียนข้อกฎหมายไว้ครับว่าก็เป็นข้อที
0: ่
1: ถ้าหากว่ามีการจะไปฟ้องกกต.ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเนี่ยกกต.เขาต้องไป

0: จะโดนมาตรา69แล้วนี่คือประเด็นที่เขาต้องไปชี้แจงกันต่อไปสู้กันต่อครับถ้ามีการ
1: ฟ้องขอบพระคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์สำหรับข้อสังเกตใหม่ๆหลายเรื่องที่เราก็ได้ความรู้ไปด้วยนะคะเช้าวันนี้กราบขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตคุณค่ะรายการข
2: ่
1: าวเข้มประเด็นข้นคุณวิเชษฐ์ดิฉันอรวรรณลากันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: สนับสนุนโดย
5: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
6: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทค
7: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
10: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาง
11: านรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026งานเดียวที่รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำ
12: ครอบคลุมการสร้างบ้าน
11: ครบทุกภูมิภาค
12: ทั่วไทย
11: มีแบบบ้านให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบ
12: ครบทุกระดับราคา
11: ราคาหลักล้าน
12: ไปจนถึง
11: หลายร้อย
12: ล้านบาท
11: 16-20 กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีที่เดียวจบครบเรื่องสร้างบ้านสนับสนุนการจัดงานโดย SCG บุญถาวรจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
13: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
13: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
4: สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไอตราไอยราแค่จิบก็จบสยบทุกปัญหา
3: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด ด 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลก Gas Tech งานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณ Bytech บางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ Bytech บางนา
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
4: และ
5: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
12: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันในกลางเดือนนะคะวันที่15กันยายนอยู่ด้วยกันกับดิฉันสลินนาผู้เอี่ยมในช่วงแรกของ CEO Vision Plus นะคะกระแสเรื่องของการชะลอเรื่องของ AI การออกมาส่งสัญญาณนะคะของดาริโออาโมเดซี CEO ของ Anthropic ที่เรียกร้องให้บริษัทต่างๆเนี่ยชะลอการพัฒนาขีดความสามารถของ AI เป็นประเด็นร้อนแรงมาตั้งแต่วันสองวันนี้นะคะแล้วก็มีคนสำคัญในแวดวงเทคโนโลยีหลายคนที่ออกมาสนับสนุนข้อเสนอนี้เช่นกันราคาหุ้นทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ก็ปรับตัวลงเมื่อวานหลังจากมีข่าวนี้เพราะว่านักลงทุนก็เริ่มกังวลว่าถ้าอุตสาหกรรม AI โดยรวมเนี่ยชะลอการพัฒนามันก็อาจจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อบริษัทต่างๆที่อยู่ในธุรกิจแล้วก็ทำให้มีการชะลอการใช้งานของ AI ด้วยนะคะตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดลบค่ะท่ามกลางแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นเหนือ100เหรียญต่อบาร์เรลนะคะเราก็ยังมีความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์นี้ด้วยส่วนหุ้นกลุ่ม AI ก็ถูกขายหลังจากผู้บริหารบริษัทที่เกี่ยวกับ AI ชั้นนำเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนาเทคโนโลยีนี้นะคะเช้านี้ดัชนีคอสปิตลาดหุ้นเกาหลีใต้ก็เปิดมาลบ 0.4% ค่ะไปอยู่ที่ 6,659.25 จุดขณะที่นิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็ลบเช่นกันลงไป 0.5% ไปอยู่ที่ 63,190 จุดนะคะก็เป็นการถูกกดดันจากการปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็กลุ่มโลหะด้วยนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ค่อนข้างที่จะไม่พอใจโดยมีการโพสต์ข้อความใน Truth Social ตั้งแต่เมื่อวานต่อกระแสเรียกร้องที่เพิ่มขึ้นที่มีการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั่นเองนอกจากนี้ทรัมป์ยังโจมตีดาริโออาโมเดซีนะ CEO ของ Anthropic ค่ะที่เรียกร้องให้มีการชะลอการพัฒนา AI ถ้าดูจากถ้อยแถลงล่าสุดนะคะตัวเขาได้สนับสนุนการขยายตัวของ AI โดยไม่มีข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นจากบุคคลสำคัญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงของ AI ค่ะต้องบอกว่ารัฐบาลทรัมป์เนี่ยสนับสนุนการเติบโตอย่างรวดเร็วของ AI เนื่องจากว่าสหรัฐเนี่ยอยากจะสร้างความได้เปรียบทางเทคโนโลยีเหนือฝั่งของจีนคืออย่างที่ทราบดีนะจีนเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันเรื่องนี้นะคะก็เลยทำให้ทรัมป์เนี่ยค่อนข้างไม่พอใจที่มีกระแสออกมาชะลอหรือเรียกร้องให้มีกำกับดูแล AI ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็โพสต์ชัดเจนใน Truth Social นะคะแสดงความไม่พอใจแล้วก็โจมตีไปที่ CEO ของ Anthropic นะคะสิ่งเดียวที่ AI ต้องการเพื่อควบคุมเป็นรั้วป้องกันก็คือประธานาธิบดีที่เข้มแข็งและฉลาดมี IQ สูงสหรัฐเนี่ยมีผู้นำแบบนั้นอยู่แล้วนี่แหละค่ะเขาเป็นแนวนี้นะโพสต์แบบนี้เลยนะรัฐบาลทรัมป์เนี่ยได้หยุดยั้งคนในวงการ AI ไม่ให้ทำสิ่งไม่ดีหรืออาจจะนำไปสู่สิ่งที่ไม่ดีเช่นดาริโอแอนโทรปิกที่ตอนนี้กำลังแซงทำเป็นเทวดาตัวน้อยที่สมบูรณ์แบบและเราก็ยังทำเช่นนั้นต่อไปเหตุผลเดียวที่กำลังเกิดกระแสต่อต้าน AI และศูนย์ข้อมูล Data Center ก็เพราะสหรัฐกำลังเป็นผู้นำประเทศอื่นๆอยู่มากนะคะแล้วเขาก็บอกส่งท้ายบอกว่าอย่าฆ่าหาญทองคำนี่คือการโพสต์ของทรัมป์นะคะถ้อยแถลงล่าสุดเนี่ยสนับสนุนการขยายตัวของ AI โดยไม่มีข้อจำกัดด้านกฎระเบียบ มันก็สร้างความกังวลเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้มันมีความเริ่มเห็นความกังวลจากบุคคลสำคัญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับความเสี่ยงของ AI ตัวฝั่งของรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยสนับสนุนการเติบโตอย่างรวดเร็วของ AI นะคะแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้เราเนี่ยนำจีนอยู่กำลังนำหน้าจีนด้าน AI แล้วก็ต้องการให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าใครก็ตามที่ชนะใน AI เนี่ยก็จะเป็นผู้ชนะไปดูฝั่งของประธานสภาผู้แทนจากพรรคหรือพับลิกันไมค์จอห์นสันค่ะบอกว่าสหรัฐก็ไม่จำเป็นต้องเร่งออกกฎหมายเพื่อควบคุมการพัฒนา AI หากว่าสภาคองเกรสรีบร้อนขึ้นมาจัดการเรื่องนี้นะคะจัดการประชุมฉุกเฉินบางรูปแบบเพื่อพยายามกำกับดูแล AI เราก็จะพ่ายแพ้ในการแข่งขันกับจีนและจะเป็นภัยคุกคามต่อชาวอเมริกันนะคะยังไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกว่าอย่างนั้นคือก่อนหน้านี้ที่จำได้เนี่ยมันมีตัว AI ที่หลุดรอดออกมาจากระบบแล้วก็ไปเข้าไปแทรกแซงการทำงานของ AI อื่นๆโดยที่เหมือนมันทำกันไปเองอะไรแบบนั้นนะเรื่องของ Hugging Face ที่เราเคยคุยกับอาจารย์ปริญญานะคะก็อันนั้นเป็นหนึ่งตัวอย่างนะคะก็ทำให้ตอนนี้มันมีความกังวลว่าเรื่องของ AI ที่ไม่มีการควบคุมเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อมนุษยชาติแต่ในทางตรงกันข้ามค่ะทรัมป์เนี่ยไปต่อสายโทรศัพท์ไปที่เจนเซนหวงนะ CEO ของ Nvidia กลางเวทีเลยเวที All In Summit นะคะประกาศจุดยืนร่วมกันว่าจะไม่ยอมให้การพัฒนา AI ของสหรัฐต้องหยุดชะงักนะคะคือเจนเซนหวงเนี่ยอยู่บนเวทีในงานเสวนา All In One Summit ก็รับสายกันสดๆกลางงานนี่แหละค่ะปรากฏว่าทรัมป์ผู้นำสหรัฐเนี่ยโทรมานะคะแล้วก็ประกาศจุดยืนสนับสนุน AI แบบขั้นสุดวิจารณ์กลุ่มเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนา AI บอกนี่เป็นกลลวงที่อาจจะเอื้อประโยชน์ให้คู่แข่งอย่างจีนนะคะขณะที่ผลโพลชาวอเมริกันส่วนใหญ่เนี่ยก็กังวลนะคะเกี่ยวกับผลกระทบในการสร้าง Data Center เหตุการณ์เกิดเมื่อวานตามเวลาท้องถิ่นที่ลอสแอนเจลิสขณะที่เจนเซนหวงเนี่ยก็กำลังเสวนาอยู่บนเวที All In Summit ปรากฏว่า CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง Nvidia ท่านนี้เนี่ยโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นมาปลายสายคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขาก็เปิดลำโพงเลยค่ะแล้วก็เอาโทรศัพท์ในจ่อไมโครโฟนหวงเนี่ยพูดกับโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าผมกำลังอยู่บนเวทีกับกลุ่มเพื่อนซีนะคือทั้งฮอลล์ก็ได้ยินการพูดคุยนี้นะคะซึ่งที่นั่งนั่งกันอยู่เนี่ยก็เป็นกลุ่มพิธีกรพอดแคสต์ All In เป็นนักลงทุนระดับท็อปเป็นที่ปรึกษาทางการเมืองอย่างชมัดพาลิฮาปิติยาเจสันคาราคานิสเดวิดฟรีเบิร์กและเดวิดแซ็กส์นะคะทรัมป์มีเซลค่ะบอกข้อดีของชีวิตก็คือเจนเซนเนี่ยสามารถพัฒนาชิปคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนที่สุดในโลกได้แต่เขากลับไม่รู้ว่าจะเปิดสปีกเกอร์โฟนคุยกับผมยังไงก็หยอกล้อเรียกเสียงฮาในช่วงที่ทีมงานกำลังเซตระบบเสียงให้เจนเซนหวงนะคะทีนี้ก่อนที่สายโทรศัพท์ของเจนเซนหวงจะดังขึ้นเนี่ยประเด็นหลักที่ถกเถียงกันบนเวทีคือกรณีที่ดาริโออโมเดรีของ CEO ของ Anthropic ออกมาเรียกร้องให้ชะลอความเร็วในการพัฒนาขีดความสามารถของ AI แนวคิดนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากผู้นำทางด้านเทคโนโลยีรายใหญ่ไม่ว่าจะเป็นElon Musk CEO ของ SpaceX แล้วก็ Sam Altman CEO ของ OpenAI แต่ว่าเจนเซนหวงเนี่ยมีมุมมองสวนทางเลยค่ะอย่างสิ้นเชิงและทรัมป์ก็ได้แสดงจุดยืนสนับสนุน CEO ของ Nvidia แบบชัดมากนะคะทรัมป์วิจารณ์แนวคิดการชะลอ AI บอกว่า พวกเขาเนี่ยกำลังเดินเกมเข้าทางคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่อยากเห็นอเมริกาทำสำเร็จแต่คนกลุ่มนั้นเนี่ยจะเป็นพวกอาจจะเป็นพวกเล่นการเมืองหรืออาจจะเป็นมองว่าเป็นฝั่งของจีนไปเลยแล้วเราเนี่ยไม่มีทางที่ยอมเกิดเรื่องแบบนี้มันคือเรื่องหลอกลวงเจนหวงก็รับลูกทันทีบอกท่านพูดถูกครับเราจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นเด็ดขาดครับท่านเนี่ยปรากฏคนก็ตบมือเฮกันใหญ่นะคะแม้ว่าระดับนโยบายอาจจะต้องการเร่งเครื่องอุตสาหกรรม AI เพื่อรักษาตำแหน่งผู้นำของโลกแต่ว่าระดับท้องถิ่นเนี่ยมันเกิดก็เจอกับแรงต้านกลุ่มพันธมิตรของทรัมป์รวมไปถึงแกรี่เทน CEO ของ Y Combinator กับมองว่ากระแสต่อต้านการสร้าง Data Center ส่วนใหญ่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการสงครามจิตวิทยาระดับนานาชาติที่ต้องการสกัดกั้นเศรษฐกิจของสหรัฐ มีข้อมูลจากโพลของกัลลอปนะคะสะท้อนภาพความกังวลของภาคประชาชนเขาสำรวจมาเนี่ยท่านผู้ฟังคะมีชาวอเมริกัน7ใน10คนที่คัดค้านการก่อสร้าง Data Center ในพื้นที่ของตนเองด้วยเหตุผลที่มากกว่า 50% กังวลเรื่องผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีก 20% กังวลว่าการเข้ามาของ Data Center จะทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นและกระทบกับคุณภาพชีวิตในช่วงท้ายของการสนทนาค่ะทรัมป์ได้ย้ำถึงทิศทางของรัฐบาลที่มีต่ออุตสาหกรรม AI โดยเน้นย้ำถึงความสมดุลระหว่างการเดินหน้าพัฒนาและความรอบคอบนะคะเขาก็บอกว่าต้องระวังต้องลงมือทำแล้วก็ต้องทำอย่างรอบคอบแต่ถึงกระนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสั่งระงับอุตสาหกรรมนี้ผมพร้อมสนับสนุนพวกคุณเต็มที่เลยแล้วที่สำคัญเน้นย้ำว่าอเมริกาเนี่ยต้องเป็นผู้นำค่ะนี่ก็คือเรื่องของ AI ที่ตอนนี้เนี่ย คือมันเดินหน้าก็จริงอะแต่ว่ามันก็มีเสียงคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมบอกว่าเดินหน้าเต็มสูบเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงควรจะมีการชะลอแล้วก็ควบคุมกระแส AI warning เนี่ยนะคะส่งผลลบต่อความเชื่อมั่นของหุ้นกลุ่ม semiconductor และ AI infrastructure ในระยะสั้นนะวันนี้กรุงเทพธุรกิจเขาก็มีบทความเรื่องนี้นะคะ AI warning สะเทือนหุ้นโครงสร้างพื้นฐานการลงทุนมหาศาลยังไปต่อหรือเริ่มสะดุดนะคะก็ว่ากันว่า AI warning เนี่ยส่งผลลบต่อความเชื่อมั่นในหุ้นกลุ่ม semiconductor และ AI infrastructure ในระยะสั้นแต่คาดว่ายังไม่กระทบพื้นฐานกำไรในปี2569ถึง2570เพราะว่ายังมีโครงการลงทุนที่ทำสัญญาไว้แล้วและความต้องการประมวลผลที่ยังเติบโตประเด็นสำคัญคือในระยะยาวเนี่ยนะคะการลงทุน CAPEX หรือว่าการลงทุนที่เป็นการลงทุนสร้างสินทรัพย์ระยะยาวอย่างที่ว่าเนี่ยนะคะมันยังมีคือเป็นประเด็นสำคัญเนี่ยแล้วมันยังมีผลมหาศาลที่จะเปลี่ยนเป็นรายได้และกระแสเงินสดจากการใช้งานได้จริงหรือไม่ท่ามกลางความกังวลเรื่องเงินทุนหมุนเวียนในระบบนะผู้นำรายใหญ่อย่าง Anthropic และ OpenAI ตอนนี้เห็นสัญญาณชะลอการพัฒนาโมเดลเพื่อดูมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยคือมันอาจจะเปลี่ยนโฟกัสของอุตสาหกรรมจากการเร่งสร้างโมเดลไปสู่การสร้างรายได้จากการใช้งานได้จริงนะคะตลาดมองว่าสัญญาณเตือน AI เนี่ยเป็นการเตือนด้านความเสี่ยงมากกว่าสัญญาณการลดการลงทุนในทันทีเพราะความต้องการประมวลผลในอีก18เดือนข้างหน้ายังสูงแล้วก็เพิ่มระบบความปลอดภัยเนี่ยอาจจะทำให้การใช้ทรัพยากรประมวลผลมากขึ้นการชะลอตัวของการฝึกโมเดลจะเป็นบททดสอบสำคัญหากรายได้จากการใช้งานจริงมันไม่เติบโตตามแล้วมันอาจจะเกิดคำถามต่อความยั่งยืนของการลงทุน AI แล้วก็กดดันมูลค่าหุ้นโครงสร้างพื้นฐานผลกระทบต่อหุ้นแต่ละกลุ่มเนี่ยต่างกันนะคะโดยพวก Semiconductor และ Data Center อาจจะเจอกับแรงกดดันจากกลุ่ม Cyber SecurityAI monitoring และ safety infrastructure มีแนวโน้มจะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มงบลงทุนด้านความปลอดภัยความเสี่ยงที่แท้จริงต่อการลงทุน AI เนี่ยมันเริ่มชัดเจนขึ้นจะเริ่มมองเห็นชัดๆตั้งแต่ปี2571เป็นต้นไปค่ะซึ่งตลาดต้องการเห็นการพิสูจน์ว่า AI สามารถสร้างรายได้จากผู้ใช้งานปลายทางได้จริงเพื่อรองรับเม็ดเงินลงทุนมหาศาลนะคะการลงทุนตอนนี้ก็ยังเดินหน้าแต่ว่าตลาดก็เริ่มให้น้ำหนักกับความคุ้มค่าของเม็ดเงินลงทุนมากขึ้นนั่นเองนะคะหลังจากที่มีการเร่งพัฒนาแล้วทำให้เกิดคำถามว่าเงินลงทุนมหาศาลเนี่ยมันเป็นรายได้จริงหรือไม่แล้วกระแสเงินสดจากการใช้งานจริงมันเกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะอันนี้ก็คือความกังวลของโลกที่ยังให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะขณะที่ไปดูเรื่องของการลงทุนกันหน่อยนะคะดัชนีดาวโจนส์เมื่อวันจันทร์เนี่ยปิดลบนะคะโดยถูกกดดันจากการปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มผลิตชิปหลังจากที่ CEO ทางด้านบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่แสดงความกังวลเรื่องของ AI แล้วก็ทำให้ดาวโจนส์เนี่ยนอกเหนือจากเรื่อง AI แล้วก็ได้รับผลกระทบจากการปรับตัวขึ้นของน้ำมันและผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐที่มีความเป็นไปได้นะคะที่ทางเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์นี้ดาวโจนส์ลงลดลงไป152จุด ปิดที่ 52,421 จุด S&P 500นะปิดไป 7,619 จุดลงไป37จุดแล้วก็ Nasdaq ปิดที่ 26,186 จุดลงไป146จุดหุ้น8ใน11กลุ่มในดัชนี S&P 500ปิด

0: ลบนะเทคโนโลยีร่วงลง 1.67% แล้วก็หุ้นอุตสาหกรรมลงไป 1.44% แต่ว่าหุ้นกลุ่มด้านบริการสื่อสารยังปรับตัวขึ้นนะคะหุ้นที่เกี่ยวกับ AI แน่นอนร่วงลงหลังจากดาริโออโมเดซี CEO ของ Anthropic เรียกร้องให้ชะลอการพัฒนาขีดความสามารถของ AIขณะที่ทาง OpenAI แล้วก็ SAI ก็ออกมาเตือนถึงความเสี่ยงนี้นะคะคือแซมอัลแมนเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ OpenAI จะยังไม่นำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายในปีนี้อ้างเหตุผลด้านความปลอดภัยของเทคโนโลยีนอกจากนี้เขายังเห็นด้วยกับทางด้านของ CEO Anthropic ที่ว่าบริษัท AI ต่างๆเนี่ยต้องกำหนดจังหวะในการพัฒนา AI ให้เหมาะสมอัลแมนเตือนค่ะว่ามี2ทางแนวทางที่ความก้าวหน้าอาจจะนำไปสู่สถานการณ์ที่เลวร้ายคือการที่มนุษย์เนี่ยสูญเสียการควบคุมอนาคตให้กับ AI และการที่อำนาจจำนวนมากเกินไปเนี่ยไปกระจุกตัวอยู่ที่บุคคลหรือบริษัทเพียงรายเดียวคำเตือนเนี่ยทำให้นักลงทุนกังวลว่าถ้าอุตสาหกรรม AI ชะลอการพัฒนามันอาจจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อบริษัทต่างๆที่อยู่ในธุรกิจนี้นะคะแล้วก็มันอาจจะทำให้มีการชะลอการใช้งาน AI หุ้น Nvidia ผู้ผลิตชิป AI ลงไปนะคะร่วงลงไป 3.4% ขณะที่หุ้นบริษัทชิปรายอื่นก็ปรับตัวลงเช่นกันนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยตลาดยังได้ปัจจัยรบจากราคาน้ำมันเวสเท็กซัสแล้วก็น้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้นกว่า 1% แล้วต่างก็ปิดเหนือระดับ100เหรียญต่อบาร์เรลหลังจากซาอุดิอาระเบียประกาศปิดท่อส่งน้ำมัน East West Pipeline ที่ถูกคนร้ายถูกโจมตีนะจนได้รับความเสียหายนอกจากนี้ก็ยังมีความวิตกเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อและสถานะการคลังของรัฐบาลทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีพุ่งขึ้นทะลุ 5% ขึ้นไปแล้วนะคะนี่ก็คือระดับที่นักวิเคราะห์เตือนว่าถ้ามันพุ่งขนาดนี้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็บั่นทอนความต้องการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะคืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีก็เป็นอัตราอ้างอิงสำหรับการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่อรถยนต์และหนี้บัตรเครดิตนะคะมีการวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์บริษัท Longbow Asset Management บอกว่าการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีพุ่งขึ้นทะลุ 5% อันนี้ถือเป็นเรื่องกังวลแล้วก็อาจจะกดดันให้เฟดต้องดำเนินการมากกว่าแค่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวนะคะเอาละค่ะมาดูเรื่องที่เราขออภัยค่ะเราต้องใส่ใจนะคะคือเรื่องของสุขภาพของแต่ละคนนี่แหละค่ะเสวนาประสาหมอนะคะในตอนที่จะพาทุกท่านไปห่างไกลโรคNCDs นะคะก็คือเสวนาประสาหมอที่ตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ไม่อยากจะเข้าใกล้นะโรค NCD พฤติกรรมกินตามใจปากจนตัวเลขสุขภาพเริ่มส่งสัญญาณเตือนทำงานหนักนอนน้อยเครียดสะสมไม่มีเวลาตัวยังไม่มีเวลาดูแลตัวเองแต่ว่าถ้าคุณอยากเริ่มสุขภาพดีแต่ไม่อยากกินคลีนจนเครียดหรือออกกำลังกายจนท้อนะคะทุกอย่างเนี่ยหาทางออกกันได้ในเสวนาประสาหมอกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะโรค NCD ก็พวกเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจโรคทางสมองโรคอ้วนโรคปอดอุดกั้นโรคสมองเสื่อมมะเร็งนะคะเราจะพาปลดล็อกความเชื่อเดิมๆเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตให้สามารถสนุกได้อร่อยได้ด้วยแล้วก็มีความแข็งแรงเสวนาประสาหมอนะคะ3ตุลาคมนี้ 8:30 นถึง 16:30 นที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดาภิเษกค่ะค่าใช้จ่ายคนละ 1,500 บาทนะคะสมัครกันได้ที่ LINE @sign thinking radio ที่สำคัญคือรีบไปหน่อยเพราะว่ารับจำนวนจำกัดนะสมัครได้ทาง LINE @sign thinking radio เพราะสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนมากินอยู่เป็นไปด้วยกันค่ะช่วงหน้าคุยต่อกับคุณวรพงษ์แจ้งจิตนะคะกับงาน Gas Tech 2026โอกาสประเทศไทยกับศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยติดตามในช่วงหน้านะคะช่วงนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
2: และ
3: เพียวเครื่องรองน้ำต้องเพียวถ้าดื่มน้ำต้องเพียว ผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
1: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
2: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะMCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
4: ขณะนี้เวลา 9:00 น.
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
6: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือพบโพรงใต้ดินลึกกว่า5เมตรน้ำมันรั่วพระราม3นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบความเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีน้ำมันรั่วที่บริเวณถนนพระราม3ว่าจากการลงพื้นที่สำรวจจุดเกิดเหตุช่วงเย็นวานนี้เบื้องต้นยังไม่พบน้ำมันรั่วไหลออกมาจากท่อขนส่งน้ำมันโดยตรงแต่พบโพรงใต้ดินที่มีน้ำมันซึมออกมาเป็นระยะสำหรับการดำเนินการในเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่สูบน้ำปนน้ำมันออกจากพื้นที่พร้อมนำกระสอบทรายเข้าไปบล็อกบริเวณโพรงใต้ดินส่งผลให้การปนเปื้อนของน้ำมันลดลงอย่างไรก็ตามนางสาวทิติรัตน์พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานและเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบหน้างานร่วมกับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครและทีมช่างกลุ่มบริษัทบางจากโดยได้ทดลองนำกระสอบทรายที่ใช้บล็อกโพรงออกก่อนใช้ท่อขนาดประมาณ2เมตรทะลวงเข้าไปในบริเวณโพรงใต้ดินเพื่อพบการซึมของน้ำมันจากการตรวจสอบพบว่าโพรงใต้ดินมีความลึกลงไปมากกว่าที่คาดการไว้จนต้องนำไม้ไผ่มาต่อเพื่อใช้ตรวจสอบเพิ่มเติมและสามารถทะลวงเข้าไปได้ลึกกว่า5เมตรทำให้เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเร่งตรวจสอบโครงสร้างและเส้นทางของโพรงดังกล่าวทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานยังคงเร่งตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการปนเปื้อนและค้นหาต้นตอของน้ำมันรั่วโดยเร็วที่สุดกลุ่มปตท.แสดงศักยภาพพลังงานไทยบนเวทีโลกในงานแก๊สเทค2026นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายณพินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายอัตพลเลิกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานและผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐได้ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีเปิดนิทรรศการกลุ่มปตท.ในงานแก๊สเทค2026พร้อมเปิดพื้นที่เชื่อมโยงความร่วมมือจากพันธมิตรทั่วโลกระหว่าง 14-17 กันยายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพนอกจากนี้ผู้บริหารกลุ่มปตท.รับเชิญร่วมแสดงวิสัยทัศน์บนเวทีระดับโลกในประเด็นสำคัญทั้งก๊าซธรรมชาติและ LNG ความมั่นคงทางพลังงานและความยั่งยืนสะท้อนการยอมรับองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของปตท.ในอุตสาหกรรมพลังงานระดับโลกตอกย้ำบทบาทในการนำเสนอศักยภาพประเทศไทยสู่เวทีนานาชาติทั้งนี้กลุ่มปตท.มีศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำอีกทั้งธุรกิจการค้าระหว่างประเทศปตท.ดำเนินธุรกิจการค้าสากลเต็มรูปแบบควบคู่กับการขยายเครือข่ายการค้าในต่างประเทศที่เข้มแข็งพิพัฒน์เคลียร์ชัดเอกชนต่อแอร์พอร์ตลิงค์แค่4เดือนนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีการเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิงค์ว่าจากการหารือทุกฝ่ายได้ข้อสรุปว่าจะมีการเดินหน้าต่อโดยทางบริษัทเอกชนมีข้อเสนอมายืนยันว่าบริษัทเอกชนจะยังเดินรถต่อ4เดือนถึงวันที่1มกราคม2570ไม่ใช่แค่1ปีและค่าจ้างเดินรถไม่ใช่60ล้านบาทต่อเดือนและหลังจาก4เดือนไปแล้วจะให้บริษัทลูกรฟท.คือบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดเข้ามารับช่วงต่อส่วนกรณีโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินในส่วนเงื่อนไข5ข้อในการขอบอกเลิกสัญญาเดิมต้องพิจารณาโดยที่ประชุมโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานดังนั้นทุกอย่างต้องกลับไปที่ EEC อาจต้องมีการหารือกับอัยการสูงสุด
7: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
8: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
10: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
11: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
12: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
13: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
14: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
13: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
14: อืมจะชัวร์เหรอ
13: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
14: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
15: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
16: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
15: อย่าบอกนะว่าแม
16: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
15: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
17: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
18: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
17: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
18: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
19: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
17: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
20: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
18: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
21: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
18: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
22: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
23: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
24: 9:10 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่15 กันยายน พ.ศ. 2569นะครับอยู่กับผมประพงษ์แจ้งจิตรับหน้าที่ดำเนินรายการก็เวลาผ่านไปเร็วอีกแล้วนะครึ่งเดือนแล้วครับของเดือนกันยายนซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนที่9อีก3เดือนเท่านั้นก็จะหมดปี2569สถานการณ์สุขภาพของธุรกิจคุณฟังเป็นอย่างไรกันบ้างครับความเป็นมาเป็นไปความเคลื่อนไหวของโลกใบนี้นะครับหลายๆอย่างหลายๆเรื่องนั้นจะผ่านที่กิจกรรมหรืออีเวนท์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในบ้านเราครับในวันที่14-17 กันยายนนะครับในบ้านเรามีกิจกรรมการประชุมที่ยิ่งใหญ่อีก1งานก่อนที่จะไปถึงงาน World Bank หรือ IMF World Bank ที่มีการประชุมกันนะครับที่มีข่าวสารออกมาที่จะถึงนี้แต่ว่าตอนนี้นะครับสิ่งที่สำคัญอีก1อีเวนท์ที่น่าสนใจแล้วต้องบอกว่าเป็นอีก1อีเวนท์ที่จะแสดงถึงพลังของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทุกประเทศทั่วโลกนั่นคือเรื่องของการประชุมและนิทรรศการระดับโลกกับการเกี่ยวข้องกับเรื่องของก๊าซธรรมชาติและ LNG ครับซึ่งที่ประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าภาพกิจกรรมเกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้วันแรกครับวันที่14 กันยายนจะมีจนถึงวันที่17 กันยายนครับที่ไบเทคนะครับงานนี้มีความสำคัญอย่างไรนะครับเรื่องของพลังงานสะอาดพลังงานแห่งอนาคตเป็นหนึ่งในโจทย์สำคัญของประเทศครับที่ต้องเชื่อมโยงกับการหารือบนเวทีโลกบ้านเราเป็นเจ้าภาพต้องถือว่าได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงครับมีการขับเคลื่อนด้านพลังงานอย่างไรตอบโจทย์อย่างไรและความสำคัญนี้เรามาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งกับวันนี้นะครับกับศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลครับท่านเป็นกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ซึ่งท่านเองก็เป็นแม่งานในงานนี้ด้วยและต้องบอกว่ากฟผ.นั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อพลังงานของประเทศไทยท่านอยู่กับเรานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
25: สวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับ
24: ครับผมขอบพระคุณที่ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการ CEO Vision Plus ในวันนี้ด้วยนะครับ
25: ด้วยความยินดีครับผม
24: ครับผมงานเริ่มเมื่อวานนี้เป็นวันแรกใช่ไหมครับที่เรากำลังคุยเรื่อง Gas Tech 2026
25: ถูกต้องครับถูกต้องครับคุณประพงศ์ก็จริงๆเนี่ยถ้านับว่าเริ่มแบบจริงจังนะครับก็จะเริ่มคืนวันที่13ครับคุณประพงศ์ก็ในงานเขามีการจัดกาล่าดินเนอร์นะครับเล็กๆนะครับให้กับเอ็กเซลเลนซี่ให้กับสปีกเกอร์ต่างๆนะครับแล้วก็เป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับก
24: ็
25: ในช่วงเย็น13นะครับก็มีโอกาสได้ทุกคนได้เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างกันนะครับเมื่อวานครับวันที่14นะครับก็มีท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับรวมไปถึงมีคุณโทนี่แบร์ นะครับเป็นอันนี้รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็มีผู้บริหารระดับสูงนะครับของเครือข่ายบริษัทพลังงานธุรกิจพลังงานทั่วโลกรวมไปถึงมีรัฐมนตรีพลังงานทั่วโลกครับมาร่วมจำนวนมากกว่า 20-30 ท่านนะ
24: ครับ
25: ก็เหมือนที่คุณรพงศ์พูดนะฮะถ้าถามว่างานด้านพลังงาน

0: านที่ตั้งที่น่าสนใจของหลายๆประเทศโดยเฉพาะนานาประเทศที่มาในครั้งนี้ความสำคัญของประเทศไทยต่อเวทีงานแก๊สเทคนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: โอ้โหขอบคุณนะฮะผมคิดว่าเป้าหมายในเรื่องพลังงานเนี่ยคุณวรพงศ์ท่านฟังผู้ชมคือตอนนี้ชื่องานก็คือแก๊สเทคนะครับแต่ว่าประเด็นที่มันคุยกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องแก๊สอย่างเดียวครับมันคือเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับเรื่อง energy transition แล้วก็ประเทศไทยของเราเนี่ยเชื่อมโยงกับประเด็นนี้แล้วตอบ objective ของเขาผ่านตัว F 5ตัวครับคุณวรพงศ
0: ์ที่
1: ทุกประเทศทั่วโลกกำลังเคร่งเครียดนะฮะแล้วก็จริงจังกับตัว F 5ตัวนี้นะครับผมค่อยๆทยอยเล่าทีละ F ให้ฟังนะฮะ
0: ได้เลยครับไล่เรียงได้เลยครับ
1: หมุดหมายที่1ทำไมเขาเลือกเรานะฮะแล้วเราอยู่ตรงไหนของโลกเนี่ยนะทั้งโลกกำลังพูดถึง security ครับคือเพราะว่าจะทำอย่างไรให้ประเด็นที่เรามีภูมิรัฐศาสตร์เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะปัจจุบันเนี้ยจะทำอะไรให้พลังงานเนี่ยเพียงพอนะฮะนอกจากเพียงพอแล้วมันต้องมีภูมิคุ้มกันนะฮะมันต้องมีresilienceด้วยดังนั้นมุม security เนี่ยนะก็เป็นมุมหนึ่งมุมแรกเลยนะฮะที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญเพราะว่าถ้าทุกวันนี้เราเปิดไฟแล้วไฟไม่ติดนะครับเปิดแอร์แล้วเครื่องแอร์ไม่ทำงานผมว่าเราคงอยู่ไม่ได้นะฮะ
0: ใช่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต 100% เลยนะตอนนี
1: ้แน่นอนครับแน่นอนแล้วก็นะอันนี้ F ตัวที่1 F ตัวที่2ครับคือเรื่องของ supply / demand ครับคุณวรพ
0: งศ์นี่เรื่องใหญ่
1: นะเพราะว่าอันนี้ก็เรื่องใหญ่เพราะว่าต้องเรียนตามตรงนะครับว่าปัจจุบันนี้แน่นอนเราเวลาเราจะใช้พลังงานเนี่ยมันก็ต้องการแหล่งพลังงานประเทศไทยเรายังนับว่าเป็นประเทศที่โชคดีนะฮะคือเรามีแหล่งพลังงานเป็นของเราเองนะครับแต่มันไม่เพียงพอดังนั้นเราก็ยังคงเป็นประเทศที่เป็น net buyer นะครับพลังงานเข้ามาแต่อย่างไรก็แล้วแต่ใน S ตัวที่2เนี่ยฮะในมุมของ supply เนี่ยต้องบอกว่าพอเทรนด์ในเรื่องความเสี่ยงเรื่อง security เข้ามาเนี่ยฮะในเชิงของ source ของ supply มันก็มีความหลากหลายมากขึ้นครับในงานก็พูดเรื่องแก๊สเรื่อง LNGจะไม่ครับเรื่องไฮโดรเจนเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆดังนั้นเป็นจังหวะดีมากครับหรือแม้กระทั่งมีการพูดเรื่องนิวเคลียร์ SMR เป็นต้นถูกไหมฮะดังนั้นมันเป็น
0: บ้านเราได้ยินคุยกันมานานนะเรื่องนิวเคลียร์เน
1: ี่ยครับแล้วพอวนกลับมาที่ประเทศไทยรอบนี้มันเป็นช่วงที่แบบอ่ะ security ก็สำคัญ supply ก็โดดเด่นตัวอีกตัวนะครับคุณระพงคือ sustainability ครับ
0: ความยั่งยืน
1: อันนี้ก็net zero ถูกไหมครับ net zero
0: ฮะโอ้โหนี่กำลังเป็นที่พูดถึงแล้วก็ต้องตระหนักต้องใช้คำนี
1: ้ใช่ครับแล้วเรียนตามตรงว่าพอเราพูดเรื่อง sustainability net zero เนี่ยครับกว่า 70-80% ถ้าเราอยากเป็น net zero นะครับต้องจัดการพลังงานให้ได้ครับเนี่ยเขาก็บอกเอ้ยจริงๆแล้วประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีศักยภาพมีความพร้อมนะ security กฟผ.ก็ใช้ได้นะครับในเชิงของ supply เรามีแหล่ง supply ที่หลากหลายในเชิง sustainability เราก็เป็นประเทศที่เป็นระดับเป็นผู้นำอันนึงแหละฮะในแวดวง Paris Agreement ว่าเราจะเป็น net zero เรามีแผนที่ชัดเจนดังนั้นเขาก็เลยบอกเอ๊ะดังนั้นประเทศไทยก็น่าจะเป็นโฮสต์ในการแชร์เรื่องราวพวกนี้ได้อันนี้คือ S ตัวที่3นะฮะ S ตัวที่4ครับผมว่าอันเนี้ยจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยแล้วก็หลากหลายประเทศในภูมิภาค
0: เอเ
1: ชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นก็คือคำว่าสเกลครับคือ
0: Sale.
1: การที่เรามาสเกลนะ
0: ให้
1: ม
0: ัน
1: ต
0: ่
1: อยอดให้มันสเกลให้มันใหญ่ขึ้นได้เพราะอะไรครับเพราะว่าการที่เวทีใหญ่ขนาดนี้ในเชิงแก๊สเซ็กมีคนมาร่วมนะครับ 50,000-60,000 กว่าคนนะมี550ประเทศเนี่ยคือแล้วก็มีบริษัทห้างร้านต่างๆมาออกบูธเป็นพันบริษัทเนี่ยผมว่ามันทำให้เราเห็นโอกาสในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของ investment นะฮะซึ่งมันจะทำให้เราเห็นนะว่าการทำให้เทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถ commercialize แล้วมันก็สเกลได้เนี่ยมันไม่ได้ไกลเกินฝันแต่จริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ practical แล้วก็เนี่ยเป็น
0: โอกาสอันนี้นี่ถือว่าสำคัญเพราะว่ามันจะกลายเป็นสปริงบอร์ดในการก้าวกระโดดครั้งใหญ่เลยนะครับถ้าทำเรื่องนี้ได้
1: ถูกต้องครับคุณระพงศ์เพราะว่าเรียนตามตรงเวลาเราพูดคำว่า scale นะฮะถ้าเราเป็นผู้ประกอบการนะฮะหรือคนที่ทำงานนะเราต้องบินไปดูแต่ละที่ไปคุยคนนู้นไปคุยบริษัทนี้แค่ค่าเดินทางนี่มันก็เป็นต้นทุนแล้วแต่อันนี้เนี่ย

0: คือทุกอันเนี่ยมันสเกลเล
1: ยเขาบินมาฮะเขาบินมาให้เราคุยถึงที
0: ่แล้วมารวมอยู่ตรงนี้ไงฮะผมก็คิดว่าโอ้นี่มันเป็นโอกาสที่แบบที่ดีมากนะครับ แล้วก็ตัว S ตัวสุดท้ายครับคุณวรพงษ์ท่านผู้ฟังผู้ชมท่านคือ synergy ครับ
1: คือ synergy
0: คือมันคือโอกาสที่ทำให้เกิด global collaboration แล้วก็ที่ประเทศไทยซึ่ง
1: ความร่วมมือระดับโลกใช้คำนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับทางกระทรวงพลังงานโดยท่านรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะว่าเราสามารถใช้โอกาสนี้ในการเชื่อม government business technology แล้วก็ financeเข้าด้วยครับคุณรพงศ
1: ์
0: ดังนั้น
1: โอ้โห
0: มันเลยเป็น 5S นะฮะ
1: ความสำคัญของ 5S เนี่ยไม่ว่าจะเป็น security supply sustainability scale หรือว่า synergy ประเทศไทยอยู่ใน 5S นี้พร้อมที่จะอยู่ใน 5S นี้หรือกำลังอยู่ใน 5S นี้หรือกำลังจะก้าวไปอยู่ใน 5S นี้แค่ไหนครับสเตตัสบ้านเราเป็นยังไงครับ
0: โอ้ขอบคุณมากครับผมคิดว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเราอยู่ใน 5S เนี้ยนะครับเราอยู่มาแล้วก็ในเชิงของกระทรวงพลังงานกฟผ.ปตท.เป็น energy leader นะครับในระดับโลกนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่การที่เรามีงานแก๊สเซกลักษณะนี้นะครับทางกระทรวงทางรัฐบาลให้ความสนับสนุนเต็มที่เนี่ยผมคิดว่าขออนุญาตใช้คำคุณวรพงษ์แล้วกันผมว่ามันจะเป็นสปริงบอร์ดครับที่ทำให้โครงการการลงทุนต่างๆนะฮะการที่เราจะเร่งกระบวนการในการเดินหน้าเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศเนี่ยมันเกิดได้อย่างเร็วขึ้นแล้วก็เราไม่ใช่เปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเดียวครับแต่เปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างชื่อเสียงแล้วก็ดึงดูดเงินลงทุนถูกไหมครับตัว FDI Foreign Direct Investment แล้วก็คือโอกาสเนี้ยมาใช้ประโยชน์ในการเพิ่ม GDP ของประเทศแต่คู่ขนานกันการเพิ่ม GDP ของประเทศมันไม่ใช่เพิ่ม GDP แบบเดิมๆคือทำลายโลกแต่มันคือการเพิ่ม GDP ผ่านเรื่องราวของพลังงานแต่แก๊สเรือนกระจกหรือคาร์บอนลดลงครับคุณวรพงษ
1: ์
0: ซึ่งเนี่ยผมว่ามันเป็นจุดเป็นจุดหมายที่เจ๋งมากนะในความคิดผมเขาได้ใช้คำนี้แล้วกัน
1: แสดงว่าประเทศไทยเองเนี่ยไม่ได้เขาคงไม่ได้ให้ความสำคัญว่า this is Thailand เขาคงให้ความสำคัญว่าไทยคือศูนย์กลางของ Southeast Asia และดูเหมือนว่ามันไม่ใช่แค่ Southeast Asia มันอาจจะกลายเป็นเอเชียทั้งภูมิภาคเลยด้วยซ้ำไปเป็นตัวแทนภูมิภาคทั้งนั้นไหม
0: ถูกต้องครับคุณระพงต้องเรียนนี้ครับว่าปีก่อนหน้าจัดที่มิลานปีน
1: ี้
0: มาจัดที่ไทยใช่ไหมครับปีหน้ากลับไปจัดฮิวสตันแสดงว่าการที่เขาเลือกเมืองเลือกประเทศจัดเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้มองแค่ว่ามันคือ Amazing Thailand นะครับมันเป็นเมืองน่าอยู่แต่จริงๆผมว่าถ้าย้อนกลับไป 5S ที่ผมเล่าให้ฟังนะแสดงว่าบริบทของประเทศเราเนี่ยมันมี infrastructure แล้วก็มีรากฐานที่ทำให้ 5S เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นนะคุณระพงษ
1: ์
0: นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในช่วงที่ประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับเราเป็นประเทศที่มีซัพพลายหลากหลายนะครับเรามีกฟผ.นะครับแล้วเราก็มีทางภาครัฐนะครับที่ผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็จริงจังมากๆกับเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วก็เดินหน้าสู่การเป็นเน็ตซีโร่ซึ่งมันก็เลยทำให้ผมว่าแทบจะทุกประเทศทั่วโลกเขาก็ลงเห็นภาพตรงกันแหละครับว่า Why not Thailand ล่ะนะครับในโอกาสนี้ครับ
1: ครับทีนี้เรามาดูในบทบาทของกฟผ.กันบ้างนะฮะถ้าอาจารย์เป็นกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วก็ทุกคนก็จะถามว่าแล้วในงานครั้งนี้แก๊สเทคเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่ากฟผ.เป็นอีกหนึ่งสปอตไลท์ที่ส่องมาว่าองค์กรกฟผ.ของประเทศไทยบทบาทกับงานแก๊สเทคนี้เป็นยังไงแล้วเป็นตัวแทนของประเทศเพื่อให้นานาประเทศที่เข้ามาร่วมประชุมเนี่ยมีความภาคภูมิใจไปร่วมกันบทบาทกับงานครั้งนี้กฟผ.ยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
0: โอ้ครับผมก็ผมว่ามุมตรงนี้ครับต้องก่อนอื่นต้องขอบคุณทางท่านประธานบอร์ดนะฮะท่านประธานกรรมการซึ่งท่านเป็นปลัดกระทรวงพลังงานด้วยท่านดร.ประเสริฐแล้วก็ทางท่านผู้ว่านะครับท่านดร.นรินทร์เรามีการคุยเรื่องนี้นะครับในการประชุมบอร์ดว่าเราจะร่วมยังไงเราจะจัดแนวอย่างไรเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดย้อนกลับไปเกือบปีหนึ่งแล้วครับคุณนุรพงศ
1: ์ครับ
0: นะครับก็เลยเป็นเกิดคอนเซ็ปต์ครับว่า เราในฐานะกฟผ.เนี่ยนะซึ่งเป็นตัวแทนประเทศนะฮะจะ bridging the next energy era อย่างไรพูดง่ายๆก็คือ era ใหม่ๆในเรื่องพลังงานเนี่ยมันเดินเร็วแล้วมันเดินแบบไม่เหมือนเดิมเดินแบบ challenge ดังนั้นในบทบาทของกฟผ.เนี่ยต้อง
1: ทำ
0: สะพานเชื่อมถูกไหมครับ
1: สะพานเชื่อม
0: ที่ให้ 5S พวกนี้มันเกิดขึ้นแล้วตัวกฟผ.เองเนี่ยในบทบาทที่มีการคุยกันก็บอกว่าต้องเป็นอะไรที่มากกว่าผู้ผลิตไฟฟ้าครับถูกไหมครับเพราะการที่เราจะบริดจิ้งเป็นสะพานเชื่อมได้เนี่ยผมว่าบทบาทกฟผ.นอกจากผลิตไฟฟ้าแล้วก็ต้องคนดูแลเรื่องความมั่นคงของประเทศเป็นอีโคซิสเต็มคอนเนคเตอร์ครับเคลื่อนเชื่อมโยงระบบพลังงานเนี่ยในตลาดพลังงานแล้วก็แน่นอนคีย์สำคัญก็คือมันก็ต้องเป็นพลังงานที่สะอาดด้วยด
1: ัง
0: นั้นมิติที่ผมนำเรียนมาเนี่ยฮะมันมีชาเลนจ์อยู่3คำเลยนะฮะคุณวรพงศ์
1: ครับ
0: คำที่1ก็คือทำอย่างไรให้มันมั่
1: นคงใน
0: โลกที่เปลี่ยนแปลงอันที่2ครับนอกจากมั่นคงแล้วมันต้องสะอาดถูกไหมครับ
1: ถูกคร
0: ับโลกคาร์บอนก็ต้องลดลงและสุดท้ายครับคุณวรพงศ์คิดว่ามันแพงได้ไหมครับราคาแพง
1: ไม่ได้เลยครับมันต้องถูกลง
0: ประชาชนใช่ไหมฮะประชาชนก็เข้าถึงไม่ได้ดังนั้นเราจะทำอย่างไรให้พลังงานหรือไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ดับนะต้องสะอาดด้วยนะฮะไม่ดับแล้วก็ราคาต้องรับได้เนี่ยฮะเลยเป็นที่มาของการ bridging นะครับว่าเราจะสร้างสะพานหรือบทบาทของกฟผ.เนี่ยเป็นสภากาสมา
1: เราอยู่เราอยู่ขั้นตอนไหนของ3เรื่องนี้แล้วครับเรียนถามตรง
0: ครับขอบคุณฮะผมคิดว่าถ้ามองสเกลเป็น100คะแนนนะ
1: ครับ
0: ผมว่าทั้ง3เรื่องนี้ในบทบาทของกฟผ.กระทรวงพลังงานเนี่ยเราเดินหน้ามาผมว่า70กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับคุณรพง
1: ศ์โอ้ครับน่าภาคภูมิใจฮะ
0: เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะด้วยสาเหตุ3เรื่อง1ครับคือผมคิดว่าบริษัทพลังงานรัฐบริษัทด้านพลังงานของเราเนี่ยจริงๆแล้วค่อนข้างมี efficiency ในเรื่องนี้ได้ที่ดีมากเราตื่นตัวเราวางแผนได้เร็วนะครับ บริบทที่2ที่น่าสนใจครับคือเทคโนโลยีนะครับที่เข้ามาใหม่ๆเรื่องของกริดระบบส่งอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะมันก็เกิดการเรียนรู้เกิดการแลกเปลี่ยนนะครับระหว่างกันเรียกว่าเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกไม่งั้นเขาคงไม่เลือกมาจับที่เราถูกไหมครับ
1: จริงจริงอันนี้เป็นประจักษ์พยาน
0: ใช่ฮะดังนั้นตอนนี้เราเห็นแล้วว่าในเชิงของมั่นคงนะฮะในเชิงของราคาเนี่ยทุกภาคส่วนช่วยกันทำให้ efficient ทำให้คุ้มได้แล้วอีกส่วนหนึ่งครับก็คือกระทรวงพลังงานก็ทำงานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแท
1: บ
0: ฟิล์มเลสอะฮะนะทำให้
1: ไร้รอยต่อไม่ใช่ครับมี
0: คาร์บอนถูกต้องครับแล้วจริงผมเนี่ยในฐานะด้วยอาชีพหลักผมเป็นอาจารย์เนาะอยู่ที่คณะวิศวะจุฬานะครับก็เป็นผู้อำนวยการสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืนเนี่ยผมสามารถบอกได้ว่าก็เกือบ 70% นะครับจาก100นะแล้วก็ยังมองว่า
1: ผมเรียนถามถูกคนแล้วใช่ไหม
0: ครับก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีครับด้วยความเป็นอาจารย์ด้วยการทำเรื่อง climate change พวกนี้ก็เลยมีโอกาสไปทำงานเป็นกรรมการที่กฟผ.นะครับนะก็
1: เรียนถามอาจารย์นี้ครับในเวทีโลกระดับโลกแบบนี้เนี่ยผมทราบมาว่าบริษัทเอกชนแล้วก็รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ระดับโลกเขามาร่วมประชุมกันนะแบรนด์เนมทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นเชฟลอนอารามโก้โน่นนี่นั่นเนี่ยเขาคุยกับเราแบบเราก็เป็นซัมบอดี้ใช่ไหมอาจารย์ถูกไหม
0: โอ้โหแน่นอนครับคุณรพงศ์ถามว่าทำไมนะครับ ผมให้สาเหตุเร็วๆ3สาเหตุนะหนึ่งครับคือประเทศเราเนี่ยเราเป็นประเทศที่เราก็มีดีมานด์แล้วก็มีซัพพลายที่ไม่ได้น้อยหน้าใครในโลกนะครับอันนี้มุมที่หนึ่งนะมุมที่สองครับทำไมเขาถึงคุยเราในเลเวลเดียวไม่ได้แบบแหมมาลูกดาวอะไรขนาดนั้นนะฮะ
1: ม
0: ิติที่สองก็คือในเชิงของคาปาซีคนของเราหรือแม้กระทั่งโอกาสในการที่เขาจะโคบิสเนสกับเรานะครับในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ผมคิดว่าเขาก็มองเราอยู่ในเลเวลเดียวกับเขา
1: โอ้โห
0: นะครับอันนี้นะฮะมิติที่3นะอย่างที่ผมนำเรียนไปครับว่า เรื่องของพวกโลคาร์บอนเรื่องของพวกเน็ตซีโร่เนี่ยเผลอๆเนี่ยนะกับบางประเทศบางบริษัทเนี่ยบริษัทเราอยู่แม้ทั้งในมุมของกฟผ.เนี่ยผมเ
1: ค
0: ยทำได้ดีกว่าเขาด้วยดังนั้นเนี่ยในมิติต่างๆพวกนี้มันไม่ใช่ว่าเรามาเทสเขาอย่างเดียวฮะแต่จริงแล้วมันคือการแชร์ริ่งมันคือการบริดจิ้งเนี่ยนะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างกันเนี่ยผมคิดว่ากฟผ.ก็ใช้คำนี้ได้ถูกต้องนะครับก็พูดคุยกันในเวทีเดียวกันครับผม
1: ครับกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยผู้ประกอบการไทยเจ้าของธุรกิจใช้ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในอีโคซิสเต็มของระบบพลังงานทั้งหมดเนี่ยผมใช้ภาษาที่อาจจะดู aggressive นิดนึงแต่เข้าใจง่ายๆคือจะฉกฉวยโอกาสที่เขามาประชุมกันในระดับโลกเนี่ยยังไงได้บ้างครับเอกชนไทยฮะ
0: ก็ผมคิดว่าเขามาอยู่ตรงนี้แล้วครับนะฮะแล้วก็จากที่มีโอกาสได้เดินดูนะครับแล้วก็ร่วมงานเนี่ยผมคิดว่าผู้ประกอบการไทยตื่นตัวเยอะมากครับคุณวรพงศ
1: ์
0: นะเพราะว่ามันคือการโชว์เคสนะครับว่านี่คือเรามีของดีแล้วเราเรียนทำตรงนะครับเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยบริษัทใหญ่บริษัทเดียวทำเองไม่ได้ครับเขาต้องการคอนเนคเตอร์ดอทนะครับมันต้องการจุดต่อจุดนะดังนั้นเราก็เห็นผู้ประกอบการที่ไปจำนวนมากนะครับในมุมกลับกันยังอยากเรียนเชิญทุกท่านนะฮะท่านผู้ฟังผู้ชมถ้าทำอยู่ในแวดวงธุรกิจหรือมองเรื่องราวพวกนี้เป็นโอกาสนะครับก็ยังขออนุญาตแนะนำนะฮะอยู่ไบเทค
1: เรียนเชิญครับ
0: เรียนเชิญแล้วก็ลองแวะไปดูบูธกฟผ.ด้วยก็น่าจะดีนะครับอยู่ที่บูธ B80นะครับก็น่าจะเห็นอะไรที่แล้วมันเป็นมุมที่บูธกฟผ.ปตท.กราฟเอ็กโก้ราชอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยฮะรวมเราสามารถเห็นบริบทของประเทศเรา
1: ครับ
0: แล้วเราก็สามารถไปคอมแพร์ไปเทียบฮะนะว่าแล้วของเราอยู่ตรงไหนนะครับบริษัทระดับโลกเป็นอย่างไรผมว่ามันมีโอกาสนะครับในเชิงของธุรกิจนะครับแล้วก็โอกาสที่ทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยสร้างการผ่านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน for all นะครับคือไม่ได้เพื่อนักธุรกิจอย่างเดียวอะแต่ว่าการที่เราทำพลังงานสะอาดดีต่อโลกเนี่ยผมว่ามันก็ดีกับทุกคนบนโลกใบนี้ด้วยครับ
1: โอ้โหผมว่าจริงๆเนี่ยถ้าฟังอาจารย์มาถึงตรงนี้เนี่ย3เรื่องใหญ่ๆที่คิดว่าเข้าไปสัมผัสงานครั้งนี้แล้วจะว้าวมากคือคนที่อยู่วงนอก ไม่ได้อยู่ในอีโคซิสเต็มของพลังงานเป็นแค่ผู้ใช้อย่างผมเนี่ยมีโอกาสเข้าไปดูเข้าไปสัมผัสเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหประเทศไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกอย่างอาจารย์ว่าจริงๆคือยิ่งใหญ่มีบริษัทมีแหล่งพลังงานมีรัฐวิสาหกิจทั้งกฟผ.กฟผ.อยู่ในนั้นแล้วเราเห็นเลยว่าข้างๆก็เป็นบูธระดับโลกที่เข้ามาร่วมงานเราจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจและมั่นใจในประเทศไทยมากขึ้นอันนี้คนนอกนะอาจารย์
0: จริงครับแล้วเรียนคุณวรพงษ์ท่านผู้ฟังผู้ชมฮะ
1: ถ้า
0: ไปงานดูงานรอบนี้นะท่านจะงงว่าเฮ้ยนี่มันคือไบเทคเหรอเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเอ็กซิบิเตอร์เขามาจัดงานเนี่ยครับมีการสร้างแทบจะเป็นฮอลล์เล็กๆฮอลล์ใหม่ขึ้นมาเลยนะฮะแล้วก็ข้างในงานเนี่ยมันไม่ใช่แบบจัดงานเอ็กซิบิชันแบบทั่วไป
1: ครับ
0: แต่ว่ามันคือฟูลลี่แบบคืองานระดับโลกจริงครับคือเปิดต้นต้นของโลกโอ้โหเป็นผมยกตัวอย่างนะฮะอย่างมุมกฟผ.เนี่ยถ้าท่านอยากดูว่าเขาปิดจิ้ง energy security ยังไงครับผมไปดูเลยครับจะเห็นว่า LNG เป็นอย่างไรเรื่องกริดเรื่องอะไรพวกนี้เป็นอย่างไรถ้าอยากไปเห็นนะครับว่าsustainable future เนี่ยนะครับเรื่อง SMR เป็นยังไงเนี่ยโอ้โหไปดูได้เลยครับมีน้องๆซึ่งเป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาช่วยตอบคำถาม
1: ครับ
0: แล้วก็หรือแม้กระทั่งนะฮะ energy transition ใหม่ๆไฮโดรเจนประเทศเรามีไบโอแมสใช่ไหมครับ
1: โอ้นี่ได้เห็นโลกอนาคตมาวางไว้ในงานเลย
0: โลกอนาคตนะครับเห็นโลกอนาคตแล้วก็ผมว่ามันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราใจฟูนะผมไปเดินผมรู้สึก
1: เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่รถไฟฟ้ากันแล้วเขาพูดถึงรถพลังไฮโดรเจนกันแล้วใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับคือพอเราไปดูลักษณะแบบนี้ เรารู้สึกว่าชีวิตเราก็มั่นคงนะอยู่ประเทศไทยโอ้จริงมีหลาย
1: ภูมิใจครับภูมิใจมั่นใจว่างั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วก็พอเห็นงี้ก็ชื่นชมนะฮะกระทรวงพลังงานเนี่ยกฟผ.หน่วยงานที่ว่าทำด้านพลังงานเนี่ยผมว่าเขาเก่งอ่ะนะครับก็ต้องให้กำลังใจกันแล้วกันครับคุณรพงศ์ครับ
1: ถ้าเราจะถามในบ้านเราในประเทศเราเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเอาผมเรียนถามอาจารย์ตรงๆว่าในหลายๆ ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงไม่นานมานี้ก็มีการพูดถึงเรื่องของการขาดแคลนพลังงานแหล่งก๊าซธรรมชาติจะมีปัญหาจะหมดนู่นนี่นั่นเรียนถามในมุมมองอาจารย์ในฐานะที่คนอยู่ที่การไฟฟ้าเนี่ยแบบนี้เนี่ยเราจะขยายความเรื่องนี้ให้ประชาชนที่หรือคุณหรือผู้ประกอบการที่ฟังรายการอยู่กับความท้าทายเรื่องนี้ยังไงไหมอาจารย์ในมุมนี
0: ้โอ้ขอบคุณครับจริงก่อนตอบคำถามคำนี้คุณบรพงศ์อะครับบทบาทของคณะวิศวะจุฬาเนาะผมก็คณะวิศวะเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมกับงานแก๊สเทคด้วยนะครับเราเป็นโคเล็กๆในการทำเรื่องฟิวเจอร์ลีดเดอร์ครับถามว่าฟิวเจอร์ลีดเดอร์เนี่ยทำไปเพื่ออะไรครับทำไปเพื่อตอบคำถามที่คุณบรพงศ์ถามเมื่อสักครู่คือเราอยากจะให้น้องๆคนรุ่นใหม่นิสิตเนี่ยครับได้มีความเชื่อมั่นแล้วก็เห็นข้อมูลจริงนะครับว่าเวลาพูดเรื่อง energy transition พูดถึงพลังงานเนี่ยเมื่อเขาโตขึ้นเนี่ยเขายังอยู่บนประเทศนี้ได้ไหมนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องขอบคุณทาง Jazz Tech นะทาง DMG เขาก็เปิดโอกาสให้กับambassador ของคณะ30คน
1: ครับ
0: ด้วยติ๊กเก็ตราคาเกือบ 200,000 นะต่อไปครับให้ไปร่วมงานก็เป็นโอกาสที่ดีนะงั้นย้อนกลับมาตอบคำถามคุณวรพงศ์
1: คร
0: ับ ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าประเทศเราเนี่ยเรามีผมว่าเรามีข้อดีในเรื่องพลังงานเนี่ยอยู่3มิติด้วยกันม
1: ิ
0: ติที่1ครับคือเรามีซัพพลายหรือ energy sources ของเราเองและหลากหลายนะครับ เรามีแหล่งแก๊สธรรมชาติของเราเองนะคร
1: ับ
0: เรามีเหมืองถ่านหินนะครับหรือแม้กระทั่งเรามีบางแอเรียที่เหมาะสมกับการโฟกัสไปที่ไฮโดรเจนหรือแม้กระทั่ง SMR ในอนาคต
1: ครับ
0: ดังนั้นในเชิงของซัพพลายซอร์สผมว่าเรามีความหลากหลายและมีปริมาณรีเซิร์ฟที่เหมาะสม
1: น
0: ะคร
1: ับ
0: อันนี้คือมุมที่หนึ่งที่ผมคิดว่าเรามีก็ขออนุญาตไม่ลงตัวเลขนะฮะแต่ว่าอยากจะบอกทุกท่านให้ท่าน
1: เอาว่าอาจารย์มองว่ามันมั่นใจเราก็มั่นใจตามอาจารย์นะครับ
0: โอเคขอบคุณนะฮะอันนี้คือข้อดีอย่างที่หนึ่งที่เรามีนะฮะอันที่สองครับที่ผมคิดว่ามันเป็นจุดดีนะก็คือเรามีลิงเกจกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวนะครับหรือประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะฮะที่เราเป็นมิตรประเทศระหว่างกันแล้วก็อยู่ในอาเซียนซึ่งมันสามารถที่จะแชร์ริ่งนะฮะenergy source sharing ระบบส่งแล้วก็ความมั่นคงระหว่างกันได้นะครับถ้าผมยกตัวอย่างระบบส่งแบบเร็วๆ LTMS อย่างเงี้ยฮะลาวไทยมาเลสิงคโปร์ถูกไหมครับดังนั้นณวันหนึ่งเราขาดเขาขาดการเชื่อมโยงระหว่างกันเนี่ยมันก็ possible มากขึ้นนะครับอันนี้คือข้อดีอย่างที่สองที
1: ่เกื้อกูลและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้
0: พึ่งพากันได้นะคร
1: ับ
0: มันก็แล้วผมคิดว่าเราในภูมิภาคเราก็ไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งกันรุนแรงมากมาย
1: เราก็น่ารักกับทุกคน
0: เออใช่ฮะนะดังนั้นอันนี้คือข้อที่สอง
1: ครับ
0: ในมุมข้อที่สามที่ผมคิดว่าเราเป็นข้อดีของเราเช่นเดียวกันก็คือเราเป็นประเทศที่เป็น global hub อ่ะคุณวรพงศ
1: ์
0: เพราะการที่เราเป็น hub นะครับเป็นศูนย์กลางที่ใครๆก็อยากมาใครก็สามารถจะมาคอนเนคกันนะฮะมันทำให้เทคโนโลยีทรานสเฟอร์อินเวสเมนต์หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดขึ้นที่นี่ได้นะครับแล้วเราก็เป็นประเทศที่เฟรนลี่ดังนั้นพอเรารวม3ข้อดีต่างๆพวกนี้เข้าด้วยกันประกอบกับจุดที่เราก็มีกระทรวงพลังงานมีกฟผ.นะครับที่เอฟฟิเชียนในการบริหารจัดการเรื่องราวพวกนี้ดีผมว่าก็ขออนุญาตให้ความมั่นใจแล้วกันนะครับผมคิดว่าถ้าเราเห็นว่าที่อื่นเขาไฟดับนะครับแต่อยากจะเรียนตามตรงว่าในเรื่องของไฟดับประเทศเรานี่ท็อป10ของโลกนะฮะคือเราบริหารจัดการได้ดีมันเกิดน้อยมากนะครับเราอาจจะชมหลากหลายประเทศว่าเขาดีนู่นนี่นั่นกับเราแต
1: ่
0: จะเรียนตามตรงครับในเรื่องพวกนี้ผมว่าเราใช้ได้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่
1: สิ่
0: งที่อาจจะต้องคิดเพิ่มเติมก็
1: ค
0: ือมันไม่ใช่พลังงานที่แค่ไม่ดับครับถูกไหมแต่มันต้องสะอาดด้วยและมันต้องราคาที่รับได้ด้วย ซึ่งมุมตรงน
1: ี้ซึ่งก็คือมั่นคงสะอาดและก็ถูกลงอย่างที่คุยกันเมื่อกี้
0: ใช่ครับมันเป็นภาษาในเชิงเทคนิคเขาเรียกว่า energy trilemma ไม่ใช่ไตรมันคือสามมุมนะฮะไตรเลมมา
1: อ
0: ันนั้นนะฮะ
1: ครับ
0: มันต้องหาจุดสมดุลให้ได้นะครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเราโยนบทบาทนี้ไปแค่กฟผหรือว่าคณะวิศวะจุฬาไม่ได้เราต้องให้ประชาชนทุกคนตระหนักถึงเรื่องความสำคัญของการเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยถูกไหมอาจารย์
0: ถูกครับคุณรพงศ์เพราะว่าเวลาเรามองเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยครับมันจะมีการเปลี่ยนผ่านอยู่4มุมนะฮะมุมที่หนึ่งเป็นเรื่องซัพพลายกฟผ.อะไรต่างๆพวกนี้ก็ทำได้เนาะในการจะทำแหล่งพลังงานให้เรามีพลังงาน
1: ข
0: ายแต่ฝั่งดีมานด์ครับก็คือพวกเราทุกคนเราก็ต้องปรับตัวเองในการใช้พลังงานเช่นเดียวกันนะฮะถูกไหมครับเปิดแอร
1: ์
0: 19องศาอย่างนี้มันก็อาจจะไม่เหมาะถูกไหมครับเราจะทำอย่างไรอันนี้คือดีมานด์ไซด์ส่วนอีก2มุมที่เหลือครับก็คือการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆสมาร์ทซิสเต็มนะครับซึ่งในงานก็มีมาโชว์ให้เราดูกับอันมุมมิติมุมสุดท้ายเนี่ยนั่นก็คือการปรับเรื่องของ regulatory law and regulation
1: กฎระเบียบต่างๆ
0: ต้องมีสกีมใหม่ๆผมยกตัวอย่างเร็วๆนะครับอาจจะเราพูดถึง UGTUtility Green Tariff พูดง่ายๆก็คืออ่ะพลังงานที่เราจ่ายพรีเมียมเพิ่มเติมนิดหน่อยแต่เป็นพลังงานที่สะอาดและถ้าสมมุติคุณวรพงษ์กับผมเราเป็นเจ้าของบริษัทเราจ่ายเพิ่มอีกนิดนึงแต่พลังงานที่เราใช้ทั้งหมดนั้นเนี่ยเราออฟเซตคาร์บอนได้ทำให้คาร์บอนฟุตพริ้นองค์กรของเราลดลงอย่างเงี้ยฮะมันคือสกีมใหม่ๆนะครับในเรื่อง regulatory เนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเรามีอยู่ในประเทศเราเกือบครบหมดแล้วนะครับ
1: และเราไปหาความรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้ในงานนี้ย้ำเลย
0: ถูกต้องครับ
1: โอเคได้ครับอาจารย์เวลาประมาณนี้รบกวนเวลาอาจารย์14ถึง17กันยายนนี้ยังเดินหน้าต่อวันนี้วันที่2แล้วที่ไบเทคไปหาความรู้ไปสัมผัสไปดูความภาคภูมิใจของประเทศไทยที่เขาให้เราเป็นเจ้าภาพเพราะอะไรในเชิงลึกกันที่งานนี้อาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: ไปร่วมภูมิใจพร้อมๆกันนะครับ
0: ครับ
1: ได้ครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ไปอย่างสูงครับแล้วเดี๋ยวจบงานมีความเคลื่อนไหวอะไรที่น่าสนใจเราเรียนเชิญพูดคุยกันเพิ่มเติมขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านด้วยครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมานกุลครับกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอาจารย์ท่านก็โอบให้มุมมองที่น่าสนใจและให้ความมั่นใจกับพวกเราได้ว่าพลังงานในบ้านเรายังคงมีใช้ sustainability นี่สำคัญมากยั่งยืนและเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญครับผมอ่ะก่อนปิดเบรกครับผมมีข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันก่อนที่ช่วงหน้าจะไปพูดคุยกับอาจารย์ พิพัฒน์นะครับผมกิจกรรมและเรื่องราวที่น่าสนใจเดี๋ยวผมขอเริ่มที่ข่าวสารจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกันก่อนนะครับช่วงนี้ติดตามการเดินหน้าผลักดันผู้ประกอบการ SME ไทยจาก Local to Global เปิดประตูสู่ตลาดจีนและตลาดโลกครับด้วยพลังของเทคโนโลยีดิจิทัล AI และนวัตกรรมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กันครับโอกาสใหม่ของ SME ไทยในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่นางสาวกิริดาเผาพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมงานแสดงสินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนานาชาติของจีนครั้งที่21ที่ประเทศจีนเมื่อเร็วๆนี้ครับเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนา SME พร้อมสำรวจเทคโนโลยีดิจิทัล AI และนวัตกรรมใหม่ๆของจีนเพื่อนำมาปรับใช้เพิ่มศักยภาพธุรกิจไทยกันครับไฮไลท์สำคัญคือการสร้างเครือข่ายเชื่อมผู้ประกอบการไทยกับธุรกิจและผู้ให้บริการเทคโนโลยีของจีนสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มโอกาสขยายตลาดและเชื่อมโยงเข้าสู่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศครับนอกจากนี้ไทยยังพร้อมผลักดันความร่วมมืออาเซียนจีนผ่าน ACFTA 3.0 และส่งเสริมการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดนให้ SME เข้าถึงตลาดเทคโนโลยีและลูกค้าใหม่ได้ง่ายขึ้นก็อย่างที่รู้กันครับว่าโลกธุรกิจยุคนี้ไม่ได้แข่งขันกันแค่ขายเก่งแต่ต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นเชื่อมตลาดให้ไวและโตไปด้วยกันครับนี่คืออีกก้าวสำคัญที่นำไปสู่การสร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อให้ SME ไทยจีนและอาเซียนเติบโตไปพร้อมกันและสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: นับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
4: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์

0: LINE Thinking Radio
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆCEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
4: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
5: สนับสนุนโดย
6: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
7: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus ประจำวันอังคารที่15กันยายนนะครับมีอีกหนึ่งข่าวสารดีๆมาฝากกันก่อนพูดคุยกันกับอาจารย์พิพัฒน์ครับการออมเงินครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ครับและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราทุกท่านด้วยนะครับอาจารย์พิพัฒน์อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
8: ครับสวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับแล้วก็สวัสดีทุกฟังครับ 1.5 ทุกท่านด้วยนะครับ
7: ถ้าบ้าถ้าว่ากันว่าพลังงานในบ้านเราเนี่ยไอ้เรื่องไฟฟ้าติดดับๆนี่แทบจะปรากฏให้เห็นน้อยมากนะเอาตรงๆนะอาจารย์ว่าไหมครับ
8: ใช่ครับผมว่าจากที่เคยมีโอกาสเข้าไปทำเรื่องของความยั่งยืนในบริษัทด้านพลังงานเนี่ยก็ดูตัวชี้วัดในเรื่องของเสถียรภาพของการจ่ายพลังงานให้กับเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็คือของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ในอันดับต้นๆ นะครับ
7: คือ
8: ดูจากความรู้สึกก็ได้นะครับไม่ต้องดูจากข้อเท็จจริงเนี่ยเอาเทียบกับประเทศความประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยผมก็คิดว่าของเราเนี่ยมีการดับเป็นบริเวณกว้างน้อยนะครับยกเว้นเล็กๆน้อยๆที่ว่ากระรอกขึ้นไปบนเสาไฟฟ้าไปโดนหม้อแปลงอะไรน
7: ะนี่น้อยมากเลยอาจารย
8: ์ใช่อันนั้นมันเป็นเรื่องสุดวิสัย
7: เรียกว่าเหตุสุดวิสัยบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นได้ถูกไหมฮะ
8: ใช่ใช่แต่ซัพพลายเราเนี่ยไม่มีปัญหานะครับจริงๆในทางตรงข้ามตอนนี้บรรดาพวกภาคประชาสังคมยังออกมาติงด้วยซ้ำไปว่ามันเยอะไปเพราะว่าเรามีการสำรองไฟไว้ค่อนข้างที่จะเยอะเขาเรียกค่าเตรียมความพร้อมจ่ายนะครับอะไรก็จะเป็นประเด็นทางการเมืองที่พูดถึงกันอยู่ในช่วงที่ผ่านมานะครับ
7: ผม
8: ว่าถ้ากลับมาดูงานที่จัดของแก๊สเทคในบ้านเราเนี่ยจริงๆมันเป็นโอกาสนะครับคือผมอาจจะไล่เรียงให้เห็นว่าประเทศไทยโดยรวมได้อะไรแล้วก็โดยเฉพาะรายการของเราเนี่ยถ้าผู้ฟังเป็น SME เนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากงานนี้นะครับ
7: ดีเลยอาจารย์เรียนเชิญครับ
8: ครับก็อย่างที่อาจารย์พิสุทธิ์เรียนให้ทราบนะครับว่าการกลับมาของงานนี้หลังจากที่เราเป็นเจ้าภาพมาหลายปีเนี่ยมันช่วยทำให้เกิดการกระตุ้นเรื่องของความสนใจในแง่ของพลังงานขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ถึงแม้งานจะจัดเป็นระยะอีเวนต์14-17แต่ว่าผมคิดว่าผลพวงจากงานนี้ที่มันมีทั้งคนที่เข้ามาร่วมจาก150ประเทศทั่วโลกประมาณ50,000คน อันนั้นก็คือคนเข้าชมนะแต่ว่าบริษัทที่มาออกบูธรวมถึงวิทยากรเนี่ยมีมากกว่าพันบริษัทนะครับซึ่งถ้าผมเป็น SME เนี่ยผมอาจจะต้องนึกแล้วว่าไอ้พันบริษัทเนี้ยเขาอุตส่าห์เดินทางมาในประเทศไทยนะครับ
7: ใช่
8: นั้นการที่เขาจะขายของเขาต้องมี local partner ถูกไหมฮะ
7: จริงครับ
8: นั้นถ้าเกิดว่าบริษัทที่เดินทางเข้ามาแล้วยังไม่มี local partner ในไทยเนี่ยผมว่าเขาต้องมองหานะใครที่จะมาเป็นเอเจนต์เขาได้บ้างนะครับขายสินค้าและโซลูชันต่างๆเพราะฉะนั้นกลุ่มงานแรกที่รีเลทเนี่ยก็คือพวกที่เป็นงานวิศวกรรมงานอินสตรูเมนต์งานเมนเทนแนนซ์นะครับที่มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของพลังงานนะครับทั้งโรงไฟฟ้าระบบท่อส่งก๊าซงานตรวจสอบความปลอดภัยแล้วก็การติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานเป็นต้นนะครับ
7: ครับ
8: ส่วนอีกกลุ่มนึงก็เป็นเรื่องของกลุ่ม IT เพราะว่างานเนี้ยเน้นเรื่อง AI แล้วก็เรื่องของ digitalization ด้วยนะครับหมายความว่า SME ที่พัฒนาซอฟต์แวร์เรื่องของระบบจัดการข้อมูลเรื่องของ IoT ในโรงงานเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสเข้าไปร่วมนะครับแล้วก็ไปขอนำบัตรเผื่อเขาเองจะพัชผูยังไม่มีตัวแทนในไทยก็สามารถจะเข้ามาเป็นตัวแทนให้เขาได้นะครับแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของโลจิสติกกับการขนส่งเพราะว่าอย่าลืมว่าอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ทางด้านพลังงานเนี่ยมันจะเป็นอุปกรณ์หนักต้องมีเรื่องของสตอร์เรจมีคลังสินค้ามีการจัดส่งนะครับแล้วในหลายกรณีเรื่องของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมหรือก๊าซเหลวอะไรพวกนี้มันก็มีความปลอดภัยจำเป็นจะต้องมีเขาเรียกเทคโนโลยีหรือโน้ตฮาวในการเข้าไปดูแลเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ใช่บริษัทขนส่งพัสดุธรรมดาที่ทำได้นะถ้าท่านมีธุรกิจแนวนี้อยู่เนี่ยผมก็คิดว่าก็น่าจะมีโอกาสเข้าไปร่วมงานนะครับแล้วก็ในงานผมได้ยินว่าก็ยังมีเรื่องของ business matching ด้วยนะครับก็หมายความว่าก็สามารถจะไปขึ้นทะเบียนแล้วก็บอกเรื่องว่าเราอยากจะเจอกลุ่มผู้มาออกงานหรือออกบูธในแง่ไหนมีรายชื่อแล้วเราก็สามารถที่จะพบปะนัดหมายเข้าไปคุยหรือแลกเปลี่ยนได้อย่างตรงจุดนะครับส่วนถ้าเป็นผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยผมคิดว่างานนี้ก็อาจจะเหมาะในแง่ว่าเราไปเดินหาโซลูชันลดค่าไฟไหมนะเพื่ออาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่เข้ามาแล้วก็วิธีการปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจสีเขียวนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยทุกบ้านเนี่ยก็สนใจเรื่องโซล่าสนใจเรื่องรถ EV นะครับแล้วมันจะมีโซลูชันอย่างอื่นอีกไหมที่เราสามารถจะประหยัดพลังงานหรือลดค่าไฟได้นะครับไม่นับรวมพวก SME ที่ได้รายได้ทางตรงจากการที่เข้ามาจัดบูธนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้ก็จะมีทั้ง organizer ทั้ง supplier นะครับการขนส่งคนเข้าไปชมงานธุรกิจอาหารและการจัดเลี้ยงอะไรต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นรายได้ที่ได้โดยตรงจากการเข้ามาจัดงานในครั้งนี้ครับคุณวรพงษ
7: ์คืออย่าคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวเพราะทุกคนใช้ไฟใ
8: ช่ใช่ใช่
7: แล้วก็ไม่ใช่แบบโหต้อง international partner หรือต้องเป็นบริษัทข้ามชาติถึงคุณถึงจะไปสัมผัสงานครั้งนี้ได้คือถ้าดูในคือเขามีเพจแล้วก็มีเว็บไซต์ของงานด้วยนะอาจารย์ชื่อ GasTech 2026 GasTech Event เปิดตามเป็นอย่างโอ้โหคือมันต้องใช้คำว่า super international
8: ครับคือผมเทียบง่ายๆเมื่อก่อนผมก็เป็น engineer อยู่เราก็อยู่ในแวดวงที่จะต้องไปดูinstrument equipment อะไรต่างๆเนี่ยสมมติเราอยากจะได้ solution สักตัวนึงเนี่ยเราต้องบินไปชมงานที่เมืองนอกนะครับเสียค่าตั๋วค่าเครื่องบินนะครับ
7: แล้ว
8: ก็อาจจะไม่ใช่ว่าทุกงานมันตรงใจอย่างที่เราต้องการบางทีไปก็เสียเที่ยวแต่คราวนี้เขามาจัดในเมืองไทยนะไม่ต้องซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินไปนะท่านสามารถจะนั่งรถไฟฟ้าเข้าไปชมงานนะครับแล้วก็ติดต่อธุรกิจแล้วก็สามารถที่จะเอาตัวอย่างหรือแซมเปิลต่างๆของเขาเนี่ยหรือแม้กระทั่งว่าจะนัดหมายเรื่องของการฝึกอบรมก่อนเพื่อก่อนจะมาเป็นเอเจนต์อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะได้อยู่นะครับนั่นก็เป็นอะไรที่ลดต้นทุนนะครับการที่จะทำธุรกิจในเซกเมนต์นี้ครับ
7: ที่อาจารย์พิสุทธิ์พูดถึงเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็เสถียรภาพของพลังงานไทยและความหลากหลายของแหล่งพลังงานบ้านเราเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นมีเครื่องมีการบริหารจัดการเรื่องของพลังงานได้ดีในระดับต้องใช้คำว่าระดับโลกเหมือนกันนะครับอาจารย์ใช่ไหม
8: ใช่คือจริงๆแล้วถึงแม้เรายังเป็น net buyer อยู่เนี่ยแต่ผมคิดว่าการวางแผนในเรื่องของแผนการจัดการพลังงานหรือการพัฒนาพลังงานบ้านเราเนี่ยก็ยังอยู่ใน ยู่ในวิสัยที่สามารถจะทำให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพนะครับคือเอาง่ายๆว่าวันนี้เคสที่เกิดขึ้นล่าสุดอย่าง Data Center เนี่ยเราเห็นเลยใช่ไหมครับว่าเมื่อก่อนก็เวลคัมกับเม็ดเงินลงทุนโดยที่อาจจะยังมีการพูดถึงเรื่องของตัวความมั่นคงหรือว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นทางสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานอะไรต่างๆก็แล้วแต่จนกระทั่งมาถึงวันนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าการที่เราจะส่งเสริมการลงทุนโดย Data Center เองก็เป็นเซกเตอร์หนึ่งที่มันมีการใช้พลังงานสูงนะครับ แล้ววันนี้ก็กลายเป็นว่าสิ่งนี้มันได้กระตุ้นให้เกิดความสนใจของประชาชนทั่วไปแม้กระทั่งในกทม.เองเนี่ยผู้ว่าเองก็ลงไปดูแต่ละพื้นที่ว่าเอ๊ะศูนย์ข้อมูลเราที่ผ่านมามีที่ไหนบ้างแล้วจนกระทั่งไปถึงเรื่องของการพบไอ้น้ำมันรั่วน้ำมันซึมนะครับตรงคลองเตยอะไรต่าง
7: ๆ
8: มันก็เป็นจุดที่ผมคิดว่าเราก็มีความตื่นตัวในระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าเราให้ปัญหามันเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยไปเยียวยาหรือแก้ไขภายหลังนะครับอันนี้ผมก็ถือว่าถ้าเทียบperformance กับประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงเราเนี่ยก็ถือว่าเราเนี่ยก็อยู่ในอันดับต้นๆของการดูแลเรื่องของความปลอดภัยและความมั่นคงของพลังงานอยู่ครับ
7: คือบางทีเนี่ยตอนแรกก็หวั่นใจว่าพลังงานบ้านเราจะเพียงพอไหมเสถียรภาพพลังงานเราจะเป็นยังไงถ้า data center มาปรากฏว่าพอมาเอาจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเยอะ overload เกินไปหรือเปล่าอะไรนี้ก็เลยกลายเป็นความกังวลที่มันเยอะเกินไปไหมด้วยซ้ำไปนั่นในทางตรงข้าม
8: use case หนึ่งนะครับผมอาจจะลองยกตัวอย่างเอาใกล้ตัวเราที่สุดเนี่ยวันนี้ใครที่ใช้รถ EV เนี่ยก็เริ่มมีประเด็นแล้วว่าเอ๊ะตกลงนิติบุคคลคอนโดของเราเนี่ยจะให้เราจอดบนตึกอีกหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีเสียงสะท้อนมาหลายคอนโดแล้วว่าเขาไม่ให้จอดรถในที่จอดรถของคอนโดเพราะกลัวเรื่องของเพลิงไหม้ใช่ไหมครับผมว่างานนี้น่าจะมีโซลูชันบางอย่างนะครับที่จะตอบโจทย์เรื่องนี้อยู่นะครับที่จะทำให้ผู้ใช้รถแล้วก็ที่พักอาศัยเนี่ยสามารถที่จะไปด้วยกันได้นะครับซึ่งอันนี้เราก็ต้องไปดูว่าโซลูชันต่างๆเหล่านี้มันจะเข้ามาช่วยในการทำให้เราไม่เกิดความเดือดร้อนหรือกระทบกระเทือนจากการใช้พลังงานสะอาดได้หรือไม่อย่างไรครับ
7: ใช่ใช่ครับก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วก็มองไปสู่อนาคตซึ่งประเทศไทยไม่ตกขบวนเรื่องของพลังงานทรานซิชันอย่างแน่นอนนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับก็อย่าลืม 14-17 กันยานี้นะครับเดินทางไปได้ที่ Vitech สะดวกมากก็นั่งรถไฟฟ้าไปไม่ต้องหาที่จอดรถด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าคุยกันใหม่วันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์พิพัฒน์สวัสดีครับ
8: ครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
7: ครับผมหมดเวลาเช่นเดียวกันครับ 9:58 น. CEO Vision Plus เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
9: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
5: สนับสนุนโดย
6: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
10: ขณะนี้เวลา10:00 น.
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสุริยะชงครม.ของงบ 95,000 ล้านปรับระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกรับมือน้ำท่วมภัยแล้งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกตอนล่างวงเงินงบประมาณ 95,000 ล้านโดยใช้เงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ร่วมกับงบประมาณแผ่นดินโครงการดังกล่าวจะปรับปรุงและขยายขีดความสามารถการระบายน้ำในพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างด้วยการขยายลำน้ำและคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลและเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเฉพาะผ่านคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตซึ่งจะสามารถระบายน้ำได้ในอัตรา400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีช่วยลดความเสี่ยงและผลกระทบจากอุทกภัยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งเฉพาะการระบายน้ำช่วงฤดูฝนแต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งครอบคลุมพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ปากคลองระพีพัฒน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านโครงข่ายคลองแนวเหนือใต้ไปจนถึงชายอ่าวทะเลบริเวณคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการภูเก็ตเดินหน้าตรวจสอบชาบัตรป่าตองเผยการจดทะเบียนนิติบุคคลลดลงกว่า 60% นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยตามนโยบายรัฐบาลและตามข้อสั่งการของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการสร้างสุสานชาวต่างชาติซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าบริษัทที่สร้างสุสานมีผู้ถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้งบริษัท3คนเป็นชาวอิสราเอลที่มีสัญชาติไทยทั้งหมดและเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ซึ่งอาจจะเกี่ยวโยงถึงชาบัตรที่จังหวัดภูเก็ตนั้นโดยนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลภาพรวมแบบเชิงลึกทั้งหมดของชาบัตรป่าตองรวมถึงตรวจสอบเส้นทางผู้ถือหุ้นว่าซ้ำซ้อนกับผู้ถือหุ้นในบริษัทสุสานยิวหรือไม่โดยให้ตรวจสอบให้แล้วเสร็จใน7วันจากข้อมูลพบว่าจังหวัดภูเก็ตมีนิติบุคคลจดทะเบียนกว่า 32,000 รายนิติบุคคลที่มีต่างชาติถือหุ้นกว่า 11,000 รายจากการตรวจสอบเข้มส่งผลให้การจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีต่างชาติถือหุ้นลดลงกว่า 60% ในขณะที่การจดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลเพิ่มขึ้นประมาณ 30%ศาลแพ่งรับฟ้องเรียกค่าเสียหาย CP คดีปลาหมอคางดำคาดพิพากษาปลายปี2570ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนรับฟ้องปลาหมอคางดำเป็นคดีแบบกลุ่มให้ศาลชั้นต้นดำเนินการกระบวนการพิจารณาหลังชาวบ้านยื่นฟ้อง CP กรรมการ9รายเรียกค่าเสียหาย 2,000 ล้านบาทชี้กลุ่มผู้เสียหายมีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายและฟ้องคำร้องอุทธรณ์จำเลยไม่ขึ้นโดยศาลนัดชี้2สถาน30พฤศจิกายนวินิจฉัยเป็นคดีสิ่งแวดล้อมหรือไม่ก่อนเดินหน้าสืบพยานคดีปลาหมอคางดำและดำเนินคดีกับCPF ต่อไปส่วนศาลแพ่งกรุงเทพใต้นัดฟังคำสั่งชั้นอุทธรณ์คดีที่นายปัญญาโตกทองผู้แทนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพร้อมตัวแทนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ10คนเป็นโจทก์ฟ้องบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนและกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้อง9รายก่อนหน้านี้ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำสั่งรับฟ้องคดีนี้เป็นคดีแบบกลุ่มโดยให้เหตุผลว่ามีคำบรรยายคำฟ้องที่ชัดเจนและมีผู้เสียหายจำนวนมากรวมถึงทนายความที่รับผิดชอบคดีนี้มีประสบการณ์ในการทำคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ทางคู่ความคือบริษัทเอกชนกับจำเลยยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลจึงนัดฟังคำสั่งชั้นอุทธรณ์อีกครั้งในวันนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกาซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
7: อย่าบอกนะว่าแม
8: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
10: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
9: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
10: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
11: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
12: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
10: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยกิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ
14: ์10นาฬิกา8นาทีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเรียนจิติมาทวาเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะช่วงนี้หลายคนก็คงจะรอนะนับถอยหลังนะคะการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะคะที่จะเกิดขึ้นแล้วในวันพรุ่งนี้นะคะทิศทางในเรื่องของดอกเบี้ยนะคะก็ค่อนข้างลุ้นค่ะหลายคนก็มีหลายซุ้มเสียงนะคะที่มองว่าน่าจะมีโอกาสในการที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็คงต้องรอดูผลนะแล้วก็มากไปกว่านั้นก็คือการคอมเมนต์ทิศทางนะในเรื่องของเศรษฐกิจนะของทางฝั่งอเมริกาด้วยนะหลังจากประเด็นทั้งเรื่องของบอนด์ยีลด์ที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหลายคนก็กังวลใจสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ส่งผลนะคะทำให้เรื่องของราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเงินเฟ้อ ก็ตามไปด้วยเนี่ยนะคะมันก็ค่อนข้างจะส่งผลกระทบในวงกว้างเหมือนกันค่ะตลาดก็จะรอเรื่องนี้เป็นหลักๆนะคะส่วนภาพของบรรยากาศของตลาดหุ้นนะในช่วงเช้าวันนี้ถ้าไปดูกันแบบเร็วๆนะก่อนไปคุยกันกับนักวิเคราะห์นะคะภาพของตลาดวันนี้ก็คละเคล้านะมีทั้งบวกและลบนะคะหางเสียงที่ฮ่องกงตอนนี้เรียลไทม์ลบอยู่ 0.48% นะคะนิกเกอิ225นะตอนนี้เรียลไทม์ก็บวกอยู่ 0.79% นะ501จุดนะเมื่อวานก็ลงพอสมควรเวียดนามเวียนอินเด็กซ์นะตอนนี้ก็พยายามจะกลับมายืนเหนือนะ 1,800 จุดนะตอนนี้ 1,802 จุดบวกมา 13.79 จุด 0.77% แล้วก็ภาพของตลาดหุ้นไทยนะเมื่อวานนี้เนี่ยก็ถูกเหวี่ยงให้ต่ำกว่า 1,600 จุดนะแล้วก็เช้ามาวันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไปต่อเหมือนกันเมื่อเช้าเปิดมาพยายามจะเขียวสักหน่อยขึ้นไปที่ 1,592 จุดหลังจากนั้นก็ถูกเทลงมานะแล้วก็วันนี้หลักๆที่มีผลต่อดัชนีมากๆก็น่าจะเป็นเดลต้านะเพราะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคนะเมื่อคืนนี้เนี่ยก็มีปัจจัยทำให้ราคาลดลงด้วยนะทางฝั่งอเมริกานะเช้ามาวันนี้เดลต้าลงไป 5% นะ 5.95% 15จุดนะราคา237บาทเนี่ยก็ส่งผลต่อเซตพอสมควรตอนนี้เซตก็ 1,580 ลบอยู่ 10.69 จุดนะคะทั้งหมดนี้เดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศการพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์ของเราค่ะคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์พรีนจำกัดค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะไปทักทายพร้อมการประเมินภาพของเซตกันหน่อยแล้วก็ปัจจัยที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยนะคะตอนนี้คุณเจริญอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะ
15: สวัสดีครับคุณกิติมาครับ
14: ค่ะอ่ะเปลี่ยงหลุดกันมาอีกครั้งหนึ่งนะตั้งแต่เมื่อวานนี้ใช่ไหมคะอุตส่าห์พยายามกลับไปยืนเนี่ย 1,600 จุดแล้ววันนี้ตัวที่แบบทำให้มีผลต่อดัชนีมากๆแน่นอนเดลต้าลงเยอะนะคุณเจริญใช่ไหมคะก็มีผลชัดเจนเลย
15: ว่าตลาดถ้าเราไม่พูดถึงเดลต้านะจริงๆวันนี้เซ็ตบวกนะเราเซ็ตบวกที่ดีด้วยนะครับเพราะว่าหุ้นตัวใหญ่หลายตัวไม่ว่าเป็นพลังงานเป็นแบงก์หรือว่าแอดวานซ์ต่างๆหรือเอลทีวันนี้มันมีรีบาวด์เด้งขึ้นมานะครับเนี่ยกินแล้วเซ็ตบวกเลยว่าโดนเดลต้าตัวเดียวทวงไปเลยนะครับเนี่ยซึ่งมึงแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานก็เดลต้าตัวทวงตลาดอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยฉะนั้นเห็นเลยว่าจริงถ้าคนเทรดหุ้นเข้าใจในสถานการณ์คือเพราะว่ามันมาจากเงื่อนไขเฉพาะตัวนะครับเนี่ยแล้วบอกว่าเดลต้ามันตัวใหญ่เมื่อทำให้เซ็ตมันลงแบบนี้นะครับเนี่ยแต่ก็มองในภาพทั้งบวกของตลาดเนี่ยเซ็ตยังโอเคอยู่ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเนี่ยเพราะว่ามันลงมันเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแคบนะแล้วยิ่งวันนี้บวกที่ซ้ำไปนะถ้ามองในภาพรวมนะครับเนี่ยก็แน่นอนว่าตลาดส่วนใหญ่ก็เข้าใจในสถานการณ์ของเดลต้าส่วนหนึ่งเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องของการตัวแม่เขาขอหุ้นกู้นะฮะแล้วก็เอาเดลต้าเป็นถึงไข่หนึ่งในแง่ของหุ้นกู้ของเขาอะนะครับนะอันนั้นก็ว่านไปแต่นี้ทะเลกันต่าเองเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้ต่างก็กำลังไปรอดูผลประชุมเฟดวันพรุ่งนี้นะซึ่งเราทราบผลก็คือเช้าวันพฤหัสนะครับนะเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ขึ้นนะครับนะแน่นอนกระแสตลาดช่วงนี้เขาหวั่นใจว่าจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับนะแต่เผื่อว่าเราก็ต้องมองกับว่าจริงแล้วเนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่ใช่โซลูชันทางเดียวนะที่ต้องทำนะครับเนี่ยค่าตื่นไว้ก่อนก็ได้นะครับเนี่ยเพราะว่าจริงตัวเลขออกมาบางตัวมันแข็งบางตัวมันก็เล่นนอนบางตัวมันอ่อนแอนะครับเนี่ยนั้นมันก็ต้องดูว่าเขาจะดูในภาพรวมยังไงมากกว่าแล้วก็สำคัญคือขณะที่ทำเองจริงเนี่ยเขาไม่อยากขึ้นดอกเบี้ยอยู่แล้วเขาอยากให้ลดดอกเบี้ยได้ซ้ำนะครับเนี่ยนั้นต้องมาดูว่าเฟดเขาจะเย็นเองไหมจะคอยตามอะไรหรืออะไรหรือเปล่านะครับนั้นเราต้องมาดูไปตรงนั้นนะครับนะนั้นโอกาสที่ไม่ขึ้นดอกเบี้ยมันก็ยังมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีนะครับนะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งช่วงนี้คือกระแสน้ำมันเนี่ยแน่นอนมาจากตะวันออกกลางเพราะประเด็นล่าสุดก็เรื่องของฮูตีถูกไหมฮะนะครับนะก็ทำให้น้ำมันมันดูไอ้สะพานจะดูตกลงไปนะครับนะนั้นก็เลยทำให้เกิดมีกังวลเพิ่มขึ้นว่าถ้าน้ำมันมันมาปุ๊บเนี่ยแน่นอนเงินกู้เงินเฟ้อจะตามมาใหม่ได้ต่างนั้นนี่คือสิ่งที่เรากำลังคอนเซิร์นกังวลกันอยู่นะครับนะแต่เราดูจากหุ้นจริงแล้วเนี่ยผมเห็นซึ่งบ้านเราเองก็ยังไม่ได้ถึงกับแพนิคไปพูดนั้นบ้างนะนะครับก็อาจจะได้ต่างกระแสบ้างแต่ไม่ถึงกับยินเองแบบนั้นเลยนะครับนะวันนี้หุ้นกลุ่มที่ได้ผลประโยชน์ก็ยังดีตัวเช่นน้ำมันพวกปิดโตก็ยังมีการเด้งตัวสู้กันได้อยู่อะไรเงี้ยนะครับนะนั้นแสดงว่าภาพตลาดจริงๆและภาพรวมการซื้อการขายเนี่ยมันเป็นเรื่องของการโรเตทคือเปลี่ยนตัวเล่นหุ้นกลุ่มนี้เข้ากลุ่มนี้กลุ่มนี้ไม่มาเข้ากลุ่มนี้แทนอะไรเงี้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะแต่อย่าเพิ่งไปซีเรียสกับตลาดมากนักนะครับนะก็เดลต้าล่าสุดลงมา16จุดเนี่ยเซ็ตลงแค่10จุดเองผมว่ามันก็ยังสู้ได้อยู่พอสมควรนะครับ
14: ค่ะก็คือไม่ได้เสียทรงอะไรแล้วเราก็ไม่ได้มองภาพเป็นลบมากแม้ว่าตลาดจะเหวี่ยงหลุด 1,600 อีกครั้งนึงแล้ววันนี้ยังยืนต่ำอยู่ 1,600 ถูกไหมเป็นปัจจัยเฉพาะตัวสำหรับหุ้นบางตัวค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่ของกลยุทธ์การลงทุนน่ะคุณเจริญจะมองยังไงคะถ้าเป็นจังหวะและโอกาสไหมหรือจริงๆสถานการณ์แบบนี้ก็เวทแอนด์ซีได้มองยังไงคะคุณเจริญ
15: มันต้องดูที่ความพอของเงินแต่ละคนแน่นอนถ้าเอาอย่างถ้าในแง่ตลาดแบบนี้เราได้นำบริษัทลงซื้อขึ้นขายอยู่ นะครับเรายังมองว่าลงมาเป็นกระซื้อนะนะครับนะก็อย่างที่บอกคือเด้งไปแล้วก็เล่นรอบได้เพราะอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้มองตลาดเป็นลบเรามองเป็นบวกอยู่นะครับนะแล้วก็อย่างวันนี้ชัดเจนเนี่ยคือเราคิดว่าตลาดหุ้นถ้าไม่หุ้นเดลต้าจริงแล้วมันบวกได้นะครับนะนั่นหมายความว่าแรงซื้อในตลาดยังมีแล้วก็ทรงตลา

0: ก็มีที่ยังลงอยู่นะครับนั้นตอนมันบีบลงมาแล้วก็ต่อราคากันนิดนึงในอย่างเงี้ยนะครับนะแต่ผมว่าจริงถ้าถามผมนะผมว่ารอบนี้ตลาดบ้านเราถือว่าแข็งเพราะว่าดูจากหุ้นตัวหลักตลาดหลายตัวเนี่ยแม้ว่ามันจะเหวี่ยงลงมานะแต่พอจังหวะมันเด้งมันเด้งได้เลยนะแต่หลายตุ้มก็ยังกินตลาดได้ดีอยู่นะไม่ใช่ว่าหายไปไหนนะครับเนี่ยแล้วก็รอบนี้แน่นอนกลุ่มแบงก์ก็ถือว่ายังดูแข็งอยู่นะมีกลุ่มแบงก์กลุ่มแอดวานซ์ตัวเดิมที่เราเคยเชียร์มานะครับเนี่ยก็ยังมีกลุ่มที่น่าสนใจอยู่นะครับ
1: ค่ะตัวพลังงานเองล่ะคะคุณเจริญคะเพราะช่วงที่ผ่านมาก็ขยับขึ้นมาเนาะลักษณะการราคาน้ำมันตอนนี้ก็ยังอยู่ในระดับสูงแล้วก็มีโอกาสที่จะขยับสูงมากกว่าด้วยเนี่ยถ้ากลุ่มนี้เนี่ยราคาเป็นยังไงคะถือว่าเต็มรูมหรือยังคะหรือจริงๆมีอัพไซด์อยู่พอสมควรค่ะ
0: ผมว่ายังได้อยู่ในกลุ่มพลังงานยังได้อยู่นะครับเพราะว่าราคาน้ำมันมันเหวี่ยงค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยแล้วเผื่อว่าอย่างเช่นลงกันวันสองวันก่อนหน้านี้มันก็ทิ้งตัวลงมาด้วยนะครับเนี่ยนั่นถือว่ามีการเล่นอยู่อย่างตัวท็อปเนี่ยว่าราคาวันนี้ก็ยืนนะอันนี้ก็ถือว่ายังเล่นเด้งสู้ขึ้นบนได้อยู่แต่ตัวท็อปเนี่ยหลายตัวยังได้อยู่สผ.ก็ยังถือยังไม่ได้ไปไหนไซด์เวย์นะครับเนี่ยมันยังตามได้ครับ
1: ค่ะโอเคเอาไปดูมอสเซ็กทีฟหน่อยคุณเจริญวันนี้มีตัวไหนที่โดดเด่นน่าสนใจเนาะนอกจากเดลต้าตัวอื่นก็ขึ้นได้ดีอย่างที่คุณเจริญบอกเลยนะดูในมอสเซ็กทีฟจะชัดเลยเหมือนกัน
0: ก็เดลต้าตัวที่แข็งนิดอยู่ส่งวันนี้มาเอาตลาดอ่วมเลย236ลบไป16บาทนะครับนะแล้วก็ตัวของปทครับ 42.25 บวก5สตางค์ก็ถือทรงๆนะครับนะทรูครับ13บาทบวก10สตางค์ครับ KCE 65.75 เสมอตัวอยู่แล้วก็แอดวานซ์ครับ35บวก1บาทKTP ช่วงหลังนี่มาถือว่ามาแข็งนะตรงวันนี้มาบวกได้ดีครับ117บาทบวก2บาทนะครับนะฮาน่า 48.5 เสมอตัวแล้วก็สผ.ครับ 155เสมอตัวตัวกัป 61.5 บวก75ตังค์กัปนี่ก็น่าสนใจนะฮะราคาย่องมานี่ก็ถือว่าเป็นจังหวะเก็บไปแล้วก็ BBR ครับ 191.5 ลบมา10ตังค์นะครับก็ถือว่าภาพรวมจริงๆแล้วกลุ่มตัวใหญ่เนี่ยจะทรงๆนะอย่างน้อยก็คือทรงๆแล้วก็มีจังหวะกระเด้งตัวได้บ้างแต่ยังถือยิงเด้งไม่แรงนะครับ
1: ค่ะคุณเจริญถ้าสมมติว่าผลการประชุมออกมานะแล้วก็เฟดนั้นรอบนี้อาจจะยังไม่ได้มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะก็อาจจะมีการคงอีกสักรอบนึงหรืออะไรแบบนี้นะคะโอกาสที่ตลาดบ้านเราน่าจะทะยานขึ้นมายืนเหนือ1,600เนี่ยเป็นไปได้สูงไหมคะเพราะจริงมันก็หย่อนแล้วที่คุณเจริญบอกเน
0: า
1: ะ
0: ก็กระทานทะยานได้นะนะครับเนี่ย
1: ค่ะ
0: แต่ผมเชื่อว่าช่วงนี้ตลาดนักทุนเนี่ยผมว่าบ้านเราเองเนี่ยโดยเฉพาะดันใส่นักทุนของคนไทยเนี่ยคือพร้อมเข้าอยู่แล้วนะครับหรือว่ารอคนหลีดนะครับนะหรือถ้ามันมีปัจจัยมาเกาะแล้วก็มีคนหลีดนำดีๆซื้อดีคนกล้าที่ follow ตามนะครับเนี่ยคือพอช่วงนี้เกิดอะไรว่าพอตลาดเริ่มตกมีเงื่อนไขเนี่ยจะเกิดว่ารูปเริ่มตกลงมาแต่ว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้ทำอะไรเขาชะลอเฉยๆนะครับ
1: ค่ะแต่ทางกับการถ้าเกิดขึ้นจริงๆตามที่หลายสำนักคาดก็มีโอกาสเหมือนกันที่ตลาดจะกดมากกว่านี้ถูกไหมคะคุณเจริญคะเป็นไปได้เหมือนกัน
0: แต่ต้องไม่ลืมอย่างมีเงื่อนไขนึงคือเผื่อว่าอเมริกาประชุมวันพุธเนี่ยที่ร่วมมันจะมีคนหนึ่งคือ BOJ ครับวันศุกร์
1: ประมาณ BOJ วันศุกร์ใช่
0: นะอันนั้นต้องตามดูนะเพราะกระแสเขาบอกขึ้นดอกเบี้ยนะอย่าลืมนะว่าตอนก่อนหน้านี้ BOJ เนี่ยเขาใช้ดอกเบี้ยฝากเงิน 0% ของเขาก็สมัยก่อนถูกไปหาหลายปีก่อนนะครับนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าวันพอช่วงนั้นมันมีคนเข้าไปกู้เงินญี่ปุ่นมาเยอะมากนะครับนะนั้นพอวันนี้พอดอกเบี้ยมันขึ้นปุ๊บเนี่ยต้นทุนคุณจะสูงขึ้นทันทีเพราะจากก่อนที่คุณดอกเบี้ยมันสูงพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องเอาเงินไปคืนก็แหละนะครับนะอันนี้ต้องระวังเรื่องของการขึ้นย้ายเงินอย่างรวดเร็วด้วยเหมือนกันครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นตลาดในสัปดาห์นี้ไม่ได้รอแค่วันพุธการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐยังมีวันศุกร์ซึ่งก็เป็นสำคัญเหมือนกันก็คือการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ เนาะคุณเจริญที่ตลาดรออยู่ใช่ไหมคะค่ะโอเคเอาวันนี้ให้กรอบหน่อยคุณเจริญถ้าเป็นแบบนี้เซตน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบไหนคะมีโอกาสขึ้นมาลุ้นยืนเขียวได้บ้างไหมคะไม่ต้อง1,600ก็ได้
0: ใช่ครับเดลต้ามันกดอยู่มันจะเหนื่อยนิดนึง
1: นะ
0: เพราะว่าตัวใหญ่ตัวอื่นเนี่ยมันแค่เล่นแบบเทรดแบบประคองนะครับเนี่ยคือบวกได้แต่ไม่เด่นกันแรงมากนะครับเนี่ยก็เลยคิดว่าไม่น่าจะง่ายนะครับแต่อย่างนี้ผมว่ามันก็โอเคระดับหนึ่งแหละคืออย่างน้อยก็ไม่ได้ไหลเพราะว่าตลาดรวมทั้งหมดตัวอื่นเทตามไปด้วยไม่ใช่ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเนี่ยทีนี้มองรับอยู่1574ครับต้ามองไว้1590นะครับ
1: ค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณคุณเจริญมากนะคะเดี๋ยวเรากลับมาอัปเดตกันอีกครั้งนึงค่ะสวัสดีค่ะคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดนะคะเข้ามาให้ภาพการลงทุนกันนะคะก็ฟังสัญญาณของนักวิเคราะห์เองนั้นเนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้มองเชิงลบเนาะสำหรับภาพของตลาดหุ้นไทยแล้วก็บอกเลยว่าถ้า2วันวันนี้เนี่ยเราไม่ถูกแรงกดดันจากหุ้นอย่างรายตัวอย่างเดลต้าซึ่งเวทน้ำหนักดัชนีเยอะเนี่ยนะคะจริงๆดัชนีเนี่ยจะสามารถที่จะยืนบวกได้หรือแม้กระทั่งวันนี้เองก็ตามนะส่วนใหญ่ก็บวกกันได้ดีนะคะแต่ว่าจะมาถูกแรงกดดันในส่วนของเดลต้าอย่างไรก็ตามก็คงต้องจับตานะการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะคะที่เราจะซับผลกันก็น่าจะเป็นActive ดูเช้าบรรยากาศตลาดหุ้นจะ

0: ตอบรับอย่างไรคงเป็นเช้าวันพฤหัสบดีนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันนะเอาเป็นว่าตอนนี้ก็มีทั้งขาที่มองว่าน่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแน่ๆนะหลายคนมองก็ไปทางนั้นก็เยอะเหมือนกันหรือว่าอีกมุมหนึ่งก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีการคงอัตราดอกเบี้ยเหมือนกันนะแต่นะซีนาริโอที่นักวิเคราะห์ให้ไว้เนี่ยนะคะถ้ายังไม่ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็มีโอกาสนะที่บรรยากาศตลาดหุ้นบ้านเราจะขยับขึ้นแต่ว่าถ้ามีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแน่นอนเงินก็จะไหลไปแต่ยังมีอีกหนึ่งธนาคารกลางก็คือ BOJ วันศุกร์นะคะที่จะต้องติดตามเหมือนกันอันนั้นก็เก่งว่าขึ้นอัตราดอกเบี้ยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวต้องมอนิเตอร์กันค่ะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้เป็นประจำมาคุณผู้ฟังคะทุกช่วงของวันอังคารนะคะเราจะพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะช่วง Money Clinic แน่นอนนะเป็นช่วงของวันตอบคำถามนะก็มีคำถามที่เข้ามารอแล้วหลายคำถามเลยนะคะทั้งเรื่องประกันทั้งเรื่องของการกู้ซื้อบ้านนะคะเรื่องของประกันสุขภาพแล้วก็เรื่องของการหักภาษีณที่จ่ายนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ช่วงกันค่ะกับช่วง Money Clinic ค่ะ
1: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงษ์
0: ค่ะช่วงวันนี้กันอีกวันนี้นะคะเช่นเคยเราพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มนะวันนี้เจอกันก็กลางเดือนพอดีนะ15กันยายนนะตอนนี้โค้ชอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะโค้ชค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเจอกันวันนี้15กันยายนช่วงนี้จะคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนหน่อยเนาะหลายๆท้องที่ก็จะฝนตกกันเยอะหน่อยนะคะช่วงเวลานี้นะฝนนะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ
2: เห็นเขาบอกว่า
0: ต
2: กก็ตกหลายๆพื้นที่ด้วยนะ
0: ใช่
2: ดูแลหลายๆอย่างครับเนาะทรัพย์สินก็ต้องดูแลเนาะฝนตกน้ำท่วมบางที่ก็น้ำท่วมหนัก
0: ใช่
2: หรือบางทีน้ำขังน้ำแล้วก็มีปัญหาอ่ะสุขภาพด้วยโอ้เป็นอะไรขึ้นมา
0: ช่วงนี้เนาะช่วงนี้เหมือนจะมีโควิดกลับมาระบาดเหมือนกันนะคะแม่หนุ่มนะหลายคนเป็นกันแล้วก็พวกไข้หวัดใหญ่นะเวลาเป็นไข้หวัดเนี่ยต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ
2: เห็นบอกว่าเป็นอะไรนะกลายพันธุ์อะไรกันนะครับเรื่อยๆเลย
0: ต้องดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็สุขภาพการเงินก็ต้องดูแลนะเพราะนี่แค่ครึ่งเดือนนะ15กันยายนใช่ไหมคะยังเหลืออีกครึ่งเดือนนะคะต้องฝ่าฟันกันต่อไป
2: หลายคนบอกทรมานนะ
0: หลายคนบอกหมดแล้วนะคะหมดแค่ชำระหนี้ไปก็หมดไปแล้วนะก็ครึ่งนึงแล้วเกินครึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
2: ครับผม
0: ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนสู้กันต่อไปนะคะวันนี้เรามาตอบคำถามกันดีกว่านะคะมีหลายคำถามมารอนะคะก็เดี๋ยวค่อยไล่เรียงไปเลยนะคะอ่ะคำถามแรกคำถามลักษณะนี้มาบ่อยเหมือนกันนะคะคุณนิวัฒน์นะคุณนิวัฒน์เขาบอกว่าถ้าผมกู้ซื้อบ้านคนเดียวกู้ได้ผ่านไม่มีปัญหา เหตุผลที่เขาไม่อยากกู้เขามีภรรยาเนาะที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเหตุผลที่ผมไม่อยากไปกู้ร่วมกับภรรยาเนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้ภรรยาต้องมาผูกมัดภาระหนี้กับบ้านหลังนี้ก็มองอนาคตไว้ถ้าผมมีปัญหาไม่มีปัญญาผ่อนภาระหนี้จะได้ไม่ตกกับภรรยา

0: เอ๋ยนะโค้ชไม่ได้จะมีปัญหาอะไรนะและอีกประเด็นหนึ่งอ่ะอันนี้สำคัญนะเขาบอกว่าตอนเนี้ยดูเหมือนภรรยาก็จะรู้สึกไม่ดีด้วยที่บ้านจะเป็นชื่อของผมคนเดียวแต่ผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราก็จดทะเบียนสมรสกันนะมันก็ทรัพย์สินของผมก็เป็นของเขาอยู่แล้วมันมีรายละเอียดเซนซิทีฟอยู่ในนี้นะคำถามค่ะโอเคประมาณนี้ค่ะ
1: บางทีเรื่องการเงินในครอบครัวบางทีเราใช้คำนี้ดีกว่าไหมครับก็คือบางทีมันไม่ต้องเป็นทฤษฎีอะไรมากเอาความสบายใจเนา
0: ะ
1: นะครับถ้าเขารู้สึกว่าก็เต็มใจอยู่แล้วนี่ไม่เป็นอะไรที่จะต้องรับภาระคู่กันอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: นะครับเราก็ไม่ต้องคิดเองมากก็ได้นะครับ

0: จดทะเบียนกันมันก็เป็นทรัพย์สินแล้วก็เป็นภาระของทั้งคู่ไปนะครับงั้นผมว่าเราคุยกับเขานะเขาก็คงอยากจะเป็นความสบายใจนะครับนะว่าอยากจะมีชื่ออยู่ข้างหลังด้วยอะไรเงี้ยนะก็ทำได้ฮะก็ทำตามไปก็ไม่ยากหรอกนะแต่จริงๆกู้ร่วมกับมีชื่ออยู่ข้างหลังร่วมนี่ไม่เกี่ยวกันนะฮะนะครับว่าตอนถ้าคุณเป็นคนกู้คนเดียวคุณก็ผ่อนไปคนเดียวฮะนะเอาชื่อมาใส่ก็ไม่ได้กลัวอะไรหรอกแต่ว่าเรื่องพวกนี้บางทีมันก็ไม่ได้เป็นสูตรทางการเงินนะเนาะอย่างที่บอกนะครับอันนี้ไม่ได้นับถึงขั้นแบบเอาไม่จดทะเบียนก็เหมือนกันแหละนะครับเราจะเอายังไงอ่ะก็ต้องคุยกันให้เรียบร้อยมันก็เป็นความสบายใจนะครับคือเรื่องพวกนี้มันมีความจุกจิกเหมือนกันนะครับบิวนะบางทีบอกว่าเราเป็นห่วงเนอะไม่อยากเอาชื่อเข้ามาในบ้านเผื่อมีปัญหาอะไรขึ้นมาเราจะรับอันนี้คือเคสของคนที่ไม่จดทะเบียนจะทำนะไม่ต้องเข้ามาหรอกนะไม่ได้จดทะเบียนกันนะฉันชื่อฉันคนเดียวยังไงฉันก็ให้เธออยู่แล้วนะแต่ฝั่งหนึ่งบอกว่าไม่สบายใจ
1: ค่ะ
0: นะเอาชื่อฉันอยู่ด้วยดีกว่านะ คิดได้ตั้งแต่เธอเกิดวาร์ปเป็นอะไรขึ้นมาสมมติไม่จดทะเบียนกันจะว่าไม่เป็นอะไรขึ้นมาปุ๊บไอ้นี่มันเป็นทรัพย์สมบัติของเธอมันก็ต้องตกสู่ทายาทของเธอซึ่งทางทายาทเธอไงใช่ไหมบางคู่เขาก็กังวลว่าใส่ชื่อฉันไว้หรือว่าเดี๋ยวเธอหรือว่ามองในมุมโลกมองโลกในแง่ร้ายที่สุดเดี๋ยวเธอไปโอนให้ใคร
1: คิดได้หลายแบบมาก
0: ถ้ามีฉันอยู่แล้วก็เธอก็โอนไม่ได้อะใช่ไหม
1: ค่ะ
0: พูดยากมากครับเรื่องแบบนี้พูดไม่ถูกนะเพราะหนุ่มตอบแทนไม่ได้หรอกฮะนะฮะผมถึงบอกเลยว่ายาก
1: คุยกัน
0: เอาไปว่าคุณตกลงกันยังไงดีกว่า
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: เอาเป็นว่าตกลงกันยังไงก็เอาเป็นความสบายใจของทั้งสองฝ่ายก็ได้นะแต่ว่าอันแรกที่เขาบอกว่าเขาเข้าใจถูกหรือเปล่าว่าถ้าเป็นชื่อเขาคนเดียวเนี่ยภาระนี้จะไม่ตกอะไรกับภรรยาเลยแต่เคสนี้จดทะเบียนนะคะพี่หนุ่มอาจจะเคลียร์ประเด็นนี้ให้นิดนึงก็ได้เผื่อว่าหลายๆคนตกอยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นจดทะเบียนสมรส
0: ตอนที่คุณเป็นอะไรไปอ่ะเนาะมันก็จะบ้านหลังนี้ก็เป็นทรัพย์มรดกไง
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมบ้านหลังนี้ไม่ทรัพย์มรดกทรัพย์มรดกก็ต้องตกสู่ทายาทนะฮะตกสู่ผู้ชีวิตนะที่จดทะเบียนด้วยกันประเด็นคือทรัพย์มรดกนี้ยังมีหนี้อยู่ไหมอ่ะถ้ายังมีหนี้ก็ต้องเคลียร์หนี้ก่อนนะครับ
1: ค่ะ
0: ถึงจะเอาบ้านหลังนี้ไปได้เนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นมันก็ต้องผ่อนต่ออยู่ดีฮะ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: เว้นแต่ทำประกันอย่างที่พี่นุ่มบอกใช่ไหมคะ MRTA เอาไว้แล้วก็ตัวประกันรับผิด
0: บ้านไว้
1: ชอบค่ะ
0: ก็จะ cover ก็ไปเคลียร์หนี้บ้านให้จบแล้วบ้านก็เป
1: ็
0: นของภรรยา
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่คุณยงผ่อนไม่หมดนะครับเขาจะรับมรดกนี้ไปไม่ได้ครับ
1: ค่ะ
0: นอกจากบ้านนะนี่ไม่เอาไม่ได้
1: ไม่ได
0: ้นะถ้าไม่เอาเงินก้อนมาเคลียร์หนี้ก็ต้องผ่อนต่อครับเพราะฉะนั้นบางเรื่องคุณคิดเองนะครับคุณคิดไปเองคิดไปเองนะอย่าคิดเองอย่าคิดเองนะ
1: เพราะฉะนั้นพูดคุยกัน
0: เรื่องกฎหมายมันก็ประมาณนั้นเห็นไหมแล้วถามว่าไม่ตกภาระแก่เขาตรงไหนอ่ะจะไม่ตกภาระเขาก็คือคุณผ่อนหมดนะฮะ
1: ค่ะ
0: ผ่อนหมดก่อนเป็นอะไรไปอ่ะฮะ
1: ค่ะ
0: หรือมีประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้านไว้ใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีก็เหมือนเดิมท่าเดิมไงพอตก
1: อ้
0: าวบ้านลูกทายาทจะเอามรดกอันนี้ไปได้ไหมยังสิก็ต้องชำระหนี้ก่อน
1: ค่ะ
0: ไม่มีชำระหนี้ใช่ไหมแบงก์อาจจะชวนกันทำเรื่องผ่อนต่อเลยไหมอะไรแบบนี
1: ้ค่ะ
0: นะครับ
1: ก็ยังต้องรับภาระต่อไปอยู่ดี
0: ได้และที่เขาเกิดถ้าพูดเป็นกรณีแบบนี้แล้วในเมื่อมันออกครั้งนี้สุดท้ายแล้วนะก็เพื่อความสบายใจว่าใส่ชื่อเขาก
1: ลับมาที่เนี่ยแล้วเขาจะได้สบายใจด้วยเพราะว่าถ้าตอนนี้เขาไม่สบายใจในเคสนี้เนี่ยที่เป็นชื่อของคุณสามีคนเดียวเนี่ยนะคะก็ใส่ชื่อคุณภรรยาไปด้วยนะโอเค
0: เพราะว่าอันนี้ชัดเจนเรื่องเล่ามาเนี่ยเขาไม่มีปัญหาเรื่องการรับภาระ

0: าชื่อใส่ก็คือเป็นชื่อใส่ในกรรมสิทธ
1: ิ์ค่าใช้จ่าย
0: ค่ะ
1: เหมือนโอนอีกครึ่งนึงให้เขาอะฮะ
0: ใช
1: ่เออนั่นแหละเราเนี่ยค
0: ิ
1: ดเองแล้วก็เนี่ยเห็นไหมมันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเห็นไหม
0: ค่ะใช่ไม่ได้คุยกันตั้งแต่แรกนะคะ
1: เชื่อไหม
0: เพราะฉะนั้น
1: เล่าแบบน่ารักน่ารักนะครับเพราะว่าเคยเจอแค่แบบนี้เยอะต่อให้เล่านะนะครับตัดคลิปเสียงวันนี้ไปคุยแฟนก็บอกไม่เชื่อเอาชื่อฉันลงไปง่ายสุด
0: โอเคเพราะฉะนั้นเคสนี้คุณนิวัฒน์ไปคุยกับภรรยาไปตกลงมันคิดไปได้ต่างๆนานาเนาะกับความไม่สบายใจค่ะ
1: ลองใช้ไม้แรกก่อนลองใช้การเจรจาแบบที่อธิบายแบบที่เราเล่าไปเมื่อกี้ให้ฟังก่อนยังไงก็ของเธอ
0: ค่ะ
1: เนาะ
0: โอเคนี่ก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะเรื่องของทรัพย์สินต่างๆนานาเนี่ยนะในครอบครัวในคู่สมรสสามีภรรยาเนี่ยมันมีดีเทลเยอะจดทะเบียนไม่จดทะเบียนมีลูกไม่มีลูกอีกมันมีดีเทลเยอะจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญน่าจะต้องเป็นการคุยกันนะเอาให้เคลียร์นะเอาให้เคลียร์ก่อนเกิดประเด็นก่อนเกิดปัญหาค่ะ
1: มีประเด็นที่อาจจะแบบพูดเผื่อไปนะครับไม่ได้ไม่แน่ใจว่าเคสนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคือถ้าคุณซื้อบ้านหลังนี้ก่อนจดทะเบียนเนี่ยไม่ใช่สินสมรสนะ
0: ค่ะเป็นสินส่วนตัวอันนี้จะเป็นสินส่วนตัวของคุณสามีแล้
1: วใช่ไหมคะจะมาผ่อนจบตอนที่เป็นที่จดทะเบียนไปแล้วแต่ว่าการซื้อมันคือก่อนการจดทะเบียนอ่ะมันก็เป็นสินส่วนตัวนะเขาไม่แตะเขาถ้ายิ่งเป็นเคสอย่างนี้ยิ่งคงอยากเอาชื่อเขาไปร่วมนะ
0: ค่ะเขาก็อาจจะมีความไม่สบายใจนะเพราะว่าจริงมันก็มีเคสแบบนี้เยอะเหมือนกันใช่ไหมคะพี่หนุ่มที่พอมันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยอีกฝ่ายนึงอาจจะแบบได้รับผลกระทบเลยอ่ะจะต้องออกจากบ้านหรือบ้านที่อยู่ด้วยกันมาอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
1: บางทีเขาไม่มีถ้าบางทีกรณีบางคู่ไม่มีลูกเนาะซื้อบ้านก่อนทะเบียนอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเสร็จแล้วพอไม่มีลูกปุ๊บไปตกแก่พี่น้องเขาครับเขาไปตกกับพ่อแม่พี่น้องเขา
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยให
0: ้โอเค
1: ผู้ร่วมไปง่ายดีฮะ
0: ค่ะเพื่อความสบายใจด้วย
1: คนที่กำลังมีเคสทั้งหลายนะก
0: ็จ
1: ะซื้อก็ซื้อสบายใจเดียว
0: แต่ไอ้ร่วมเราไม่มีปัญหาระหว่างทางก็มีอีกนะพูดยากอีกใช่ไหมที่เราเคยมีคำถามกันร่วมกันแล้ววันนึงแยกกันอีกมีประเด็นอีกอะไรเงี้ยนะคะมันเกิดได้หมดในทุกภาคกระบวน
1: ดูมีระบบระเบียบในการจัดการมากกว่าไงใช่ป่ะถ
0: ้
1: าอย่างน
0: ี้
1: ค
0: ือ
1: ม
0: ัน
1: เก
0: ี่
1: ยวไว้ที่มันในครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีปัญหาในภายหลังครับที่เราพูดไปเราไม่รู้ทำไมวันนี้โค้ชถอนหายใจแรงด้วยนะ คือไม่มีปัญหาดีที่สุดเนี่ยเราก็ไม่อยากไปคือเราก็ไม่อยากไปทำพูดมันจะมีเรื่องร้ายหรืออะไรเนาะเออแต่ว่ามันก็เป็นการมองการตระเตรียมอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: ดี
0: โอเคน่าจะได้แนวทางแล้วก็ไอเดียกันรวมเราจะได้เป็นความสบายใจของทุกฝ่ายด้วยนะคะค
1: ่
0: ะโอเคมาอีกคำถามนึงโอ้คำถามนี้ก็เจอบ่อยนะส่งประกันแล้วไปไม่ถึงเขาเรียกอะไรล่ะอาจจะมีประเด็นระหว่างทางแล้วอยากจะเอาเงินออกแต่ไม่ได้ติดเงื่อนไขเนี่ยนะคะคุณชัยเขาบอกว่าเขามีประกันสะสมทรัพย์ที่จ่ายแบบเบี้ยก้อนใหญ่ประเด็นแบบจ่ายประมาณ3 ปีแต่ว่าก็ต้องถือจนครบอายุก็คืออพยพกรมธรรม์นั่นคือ10 ปีใช่ไหมคะแต่เรารอ10 ปีถึงจะเอาเงินออกมาได้อ่ะประเด็นของคุณชัยคือคุณชัยบอกว่าแต่ผมช็อตตอนนี้ช็อตอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องสภาพคล่องอะไรเงี้ยนะคะก็เลยถามว่ามีวิธีการจะเอาเงินก้อนนี้ออกมาได้ยังไงบ้างคือผมซื้อไปโอ้ก็ก้อนใหญ่พอสมควรปีละ100,000ส่งไป3 ปีอ่ะก็300,000นะคะแล้วตอนนี้ยังเหลือเวลาอีก5 ปีผ่านไปแล้ว5 ปีนะคะจะครบกำหนดคือช่วงเวลาที่เขาตัดสินใจซื้อมันเป็นช่วงที่เขามีรายได้ก้อนใหญ่เข้ามาแล้วเขาบอกว่าเขาต้องการลดภาษีเขาก็เลยตัดสินใจซื้อในตอนนั้นแต่มาวันนี้มามีประเด็นช็อตค่ะยังไงดีคะโค้ชคะค่ะ
1: ผมตอนนั้นขอตีนะ เป็นอะไรกับภาษีมากเนี่ย
0: ค่ะ
1: ผมไม่แน่ใจว่าฐานภาษีคุณเท่าไหร่นะเนาะเออตัดซัดมาเข้าไปเนี่ย
0: โอ้300,000นะปีละ100,000เลยค่ะ
1: เนาะคุณฐานภาษีเท่าไหร่ก่อนอันดับแรกครับใช่ไหมฮ
0: ะ
1: แล้วบางทีมันต้องไปซื้อทั้งหมดเลยเหรอเนาะ

0: แล้วสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแปลว่าอะไรครับบิวแปลว่าไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่
0: คุณ
1: ต้อ
0: ถ
1: ง
0: ึง
1: ม
0: ม
1: า
0: า
1: ห
0: ช็อต
1: าน
0: ะฮะ
1: ค่ะ
0: เออคุณเอาเงินไปใส่ทั้งหมดโดยที่คุณแบบแล้วมันล็อกด้วยครับมันล็อกไว้ที่คุณไม่ใช่5 ปีอะไร5 ปีคุณต้องครบ10 ปีนะครับคุณต้องออกมาก่อนคุณโดนสิคุณโดนเรียกสิทธิประโยชน์ทางภาษีคืนเนาะ
1: ใช่เพราะเราก็อันเนี้ยตั้งใจจะซื้อเพื่อลดภาษี
0: เขาเรียกเ
1: ร
0: ียกปรับนั่นแหละเงินเพิ่ม
1: ค่ะ
0: คืออันนี้ผมอยากจะคุยเพราะว่ามันไปมีมุมคิดอย่างนี้เยอะมากครับผมปีนี้ได้เงินมาเยอะก็เลยซื้อประกันแล้วถึงเวลาจริงก็ใช้ไม่พอใช้เนาะเออผมว่าต้องแยกก่อนนะว่าไอ้ลดหย่อนภาษีกับลดภาษีเนี่ยมันลดภาษีให้กี่บาทครับ
1: ค่ะ
0: เนาะโอ้ถ้าถามภาษีคุณ 20% อย่างเงี้ยลดได้ 20,000 อย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เออถ้าคุณใส่เงินเข้าไป 100,000 เนาะ
1: คือรู้สึกว่าช่วงหลังอ่ะยังเคยเจอหลายคนแล้วเข้าใจเลยว่าซื้อ100,000ลด100,000สมมติภาษีเขา100,000เขาคิดว่าเขาซื้อ100,000เขาลดได้ในหลายๆเคสเนาะไม่ใช่เฉพาะซื้อประกันน่ะเขาก็จะเข้าใจแบบนั้นกันเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันนะ
0: มองว่ามีความพยายามบางอย่างด้วยที่พูดแล้วมันไม่ชัด
1: ค่ะ
0: ลดหย่อนภาษีไม่เท่ากับลดภาษีเนาะลดหย่อนภาษีเนี่ยคือเอาเบี้ยไปลดหย่อนภาษีได้แต่ภาษีที่ลดได้เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับอัตรา
1: การ
0: อัตราภาษีที่เราจะโดนตามเงินได้สุทธิของเราช่วงเงินได้สุทธิ
1: ค่ะ
0: เนาะแต่ว่าที่หนักที่สุดคือคุณไม่มีเงินสำรองถามว่าเอาเงินออกมาจากก้อนนี้ได้อะไรได้ยังไงบ้างกู้ฮะเนาะบริษัทประกันเขามีวงเงินกู้อะดอกเบี้ยประมาณ 4-5% นะครับก็กู้จากเงินตัวเองนะครับแล้วก็จะล็อกไว้ฮะจะถามว่าอยู่ดีเรามาเสียภาษีไอ้มาเสียดอกเบี้ยตรงนี้ทำไมเนาะเออแล้วเนี่ยถ้าเล่าอย่างเงี้ยแสดงว่าที่อื่นไม่มีเงินเลยใช่ไหม
1: เลยต้องมาช่องทางนี้ที่เป็นเงินถูกล็อกแล้วแสดงว่าขาดสภาพคล่องไม่มีสำรองเลยผิดหลัก
0: เราจะวางเงินในประกันนะครับหรือจะวางเงินในกองทุนรวมที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีอะหัวใจสำคัญของมันคือต้องวางแผนอย่างอื่นไว้แล้วเงินก้อนนี้จะไม่ถูกเอาออกมาระหว่างทางนั่นคือยอดเยี่ยมที่สุดเนาะเห็นไหมฮะแล้วใช้คำว่าคือจริงๆอ่ะบิวเชื่อไหมว่าเวลาเราเขียนคำถามหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันมีภาษาหรือมีสำเนียงที่มันออกมาว่าตัวเนื้อของปัญหาจริงๆคืออะไรใช่ว่าเสริมสภาพคล่องนะนั่นหมายความว่ามันไม่ใช่เพราะว่าบิวมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างนะอายุตัวอย่างเช่นบอกว่าจะซ่อมบ้านคนที่บ้านเจ็บป่วยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นทางหนึ่งนะแต่นี่คือขาดสภาพคล่องเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแล้วสิ่งที่มันทำหน้าที่ได้ดีมากคือเงินสำรอง
1: ค่ะ
0: นะเขาเชื่อว่ามาเสริมสภาพคล่องนะฮะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเคสเนี้ยจริงๆแล้ว300,000ที่เอาไปซื้อเนี่ยถ้าเรามีประเด็นเรื่องของสภาพคล่องหรือเงินสำรองไม่มีเนี่ยถ้าเราเอาไปใส่ตรงนั้นหรือแบ่งส่วนหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเพื่อสำรองเอาไว้ถ้ามีปัญหาช็อตแบบนี้มันยังดึงตรงนั้นมาได้ถูกไหมฮะเนาะพอแบบนี้เนี่ยพอมาดึงเนี่ยมันประเด็นเยอะเลยพอจะมาดึงเอาไอ้300,000นี่ออกมาทั้งจะโดนเบี้ยปรับเบี้ยเพิ่มดึงไม่ได้อาจต้องไปกู้แทนกู้เราไปเสียดอกเบี้ยอีก 4-5% อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามีเงินของเราไว้แล้วเนี่ยมันช่วยได้เยอะมากค่ะ
0: เขาบอกว่าปีละ100,000เนี่ยเขาซื้อปีละ100,000ผมให้ฐานภาษี35แล้วแต่ว่า
1: ค
0: นฐานภาษี35ไม่มีปัญหาแบบนี้ฮะคนหนุ่มทำงานนะคนเนี่ยคนหนุ่มจะรู้ว่าทรงประมาณไหนเฮ้ยถ้าถามภาษีคุณ35เนี่ยแสนนึงคุณก็ลดหย่อนภาษีได้35,000ตีกลมๆนะนะครับลดภาษีได้35,000ใช่ไหมคุณลดเอาแสนนึงใส่เข้าไปลดหย่อนเนี่ยก็ได้30,000ซึ่งมันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นการลงทุนที่คุณก็ที่ผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องอีกเรื่องนึงสำคัญคือคุณมีความจำเป็นต้องซื้อประกันไหม
1: ค่ะ
0: โน่นั่นแหละแล้วมันน่าเสียดายครับเนี่ยสุดท้ายทางออกตอนนี้ที่มีก็คือคุณเอาเงินออกมาไม่ได้คุณโดนภาษีนะฮะภาษีที่คุณตั้งใจจะลดหย่อนนะฮะแต่ถ้าคุณเอามันออกมาตอนนี้คุณจะโดนภาษีพร้อมกับเบี้ยปรับ
1: เบี้ยปรับ
0: ค่ะสมกรใช้ว่าเงินเพิ่มนั่นก็คือเบี้ยปรับนั่นแหละกลายเป็นคุณโอ้โหที่ทำมาพังพินาศเลยตั้งใจจะลดหย่อนกลายเป็นจ่ายเพิ่มนะก็มีอีกทางนึงฮะก็คือนั่นแหละกู้จากบริษัทประกันโดยเอาคุณประกันตรงนี้เป็นตัวค้ำไว
1: ้
0: ยินดีด้วยฮะโดนภาษีโดนดอกเบี้ยอีกฮะ ไม่ต่ำกว่า 4% หรอก
1: 4-5% ใช่แต่เขาก็จะมีเงื่อนไขอะไรต่างๆนานานะถ้ากู้โดยเอาตัวกรมธรรม์วงเงินนี้ค้ำอีกทีหนึ่งก็ต้องไปดูรายละเอียดด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่เดี๋ยวผมพูดเดี๋ยวคนว่าโหไปซ้ำเติมเขาทำไมไม่ใช่ไหมนะสิ่งที่คุณขาดคือเงินสำรองเนี่ยนี่คุณเอาเงินไปจ่ายประกันหมดแล้วไม่มีเงินสำรองมันไม่ได้นะ
1: ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะคะแล้วก็จริงๆถ้าฟังโค้ชตลอดเนี่ยโค้ชจะพูดตลอดเลยว่าการซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเนี่ยจริงๆแล้วต้องเป็น priority รองจากเรื่องของแผนการเงินนะใช่ไหมคะบางคนมุ่งหวังแต่เรื่องของลดแต่ว่าแผนการเงินเรื่องของสภาพคล่องเงินสำรองต่างๆนานาเนี่ยบางทียอมเสียภาษีแต่ว่ามันอาจจะทำให้แผนการเงินของเรามันอยู่ในรูปในรอยมากกว่าก็ได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ในบางเคส
0: ใช่ครับ
1: ค่ะโอเคพอมีต้นทุนนะต้องซื้ออย่างที่บอกอะซื้อแสนหนึ่งเนี่ยถ้าฐาน20ก็ลดได้20,000นะไม่ใช่ว่าลดแบบแสนหนึ่งนะคะค่ะ
0: โอเค
1: อันนี้ย้ำเตือนให้กับหลายๆคนเพราะว่าคือก่อนหน้านี้มีคนมาถามหลายๆประเด็นเหมือนกันเกี่ยวกับสินค้าลดหย่อนนี่แหละแล้วเข้าใจว่าซื้อเท่าไหร่คือลดได้เท่านั้นเลยเต็มก้อนแต่จริงไม่ใช
0: ่
1: มันขึ้นอยู่กับฐานภาษีของแต่ละคนนะคะค่ะโอเคมาอีกท่านหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องประกันเหมือนกันแต่ว่าเป็นประกันสุขภาพนะคะอันนี้ก็มีความกังวลใจคุณนุชเขาบอกว่าเขาซื้อประกันสุขภาพมานานแล้วถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราเกิดมาเป็นโรคที่ต้องรักษาต่อเนื่องต้องแอดมิดบ่อยๆเข้าออกโรงพยาบาลเนี่ยสุดท้ายเราจะต้องมาร่วมจ่ายแบบโคเพย์เมนต์หรือเปล่านะคะแต่ว่าเราซื้อก่อนที่เกณฑ์นี้จะออกนะคือเขาบอกอดีตเขาไม่เคยเคลมเลยทำมาหลายปีแต่ว่าล่าสุดเขาเพิ่งเจอโรคที่เขาต้องรักษาต่อเนื่องก็อาจจะแบบมีความไม่สบายใจเขาเห็นประเด็นเรื่องของโคเพย์เมนต์เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโค้ช
0: ผมตีทีนึงได้ไหม
1: วันนี้ถูกตีกันหลายคนนะวันนี้ถูกตีกันหลายคนนะ
0: ตอนทำไม่อ่านหรอใช่ไหมแล้วเขามาต่อให้เราทุกปีอ่ะไม่ถามเขาล่าใช่ไหมต้องบอกอย่างนี้นะคือเนี่ยคือมันเป็นสิทธิ์ของเราเนี่ยทำไมเราไม่แบบใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คือต้องบอกอย่างนี้ฮะไอตัวสัญญาที่เราทำไว้ครับนะโดยเฉพาะประกันสุขภาพมันเป็นการต่อแบบปีต่อปีถูกไหมฮะทีนี
1: ้
0: โดยหลักของโคเปเมนต์เนี่ยถ้ามันเป็นการรักษาพยาบาลในกรณีที่มันเป็นการตรวจแบบที่เป็นการเจ็บป่วยที่มันเกิดจากการเจ็บป่วยจริงๆนะครับไม่ได้มีการเคลมหรือการใช้สิทธิ์อะไรที่มันมากเกินเหตุนะครับ
1: ค
0: ือบริษัทประกันเองเขาก็ออกมาพูดนะเขาก็บอกว่าถ้าคุณเจ็บป่วยตามปกติเนาะตรวจเจอโรคอะไรเงี้ยก็รักษามันก็เป็นตามนั้นเลยนะเราจะไม่ได้ดรอปมาเป็นโคเปเมนต์หรืออะไรแต่ว่าถ้าบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวเป็นอะไรนิดหน่อยแอดมิดเป็นอะไรนิดหน่อยแอดมิดเป็นอะไรหน่อยแอดมิดอย่างเงี้ยแล้วปีนึงก็แอดมิดหลายครั้งอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเขาก็มีเกณฑ์ตัวเลขของเขาอยู่ผมจำเป๊ะไม่ได้อันเนี้ยก็ต้องปรับไปเป็นโคเปเมนต์เนา
1: ะ
0: แต่ว่าโคเปเมนต์เนี่ยในบางปีถ้าเกิดว่าเรากลับมาเป็นปกติเนาะก็คือปีนี้อาจจะไม่ค่อยได้เคลมหรือว่าก็เคลมตามสิทธิ์ที่ควรจะเป็นอะไรเงี้ยมันก็จะกลับ
1: สิทธิ์มันก็จะกลับมาเออมันก็ไม่ใช่ว่าเราต้องโคไปตลอดมันเป็นปีต่อปีที่ดูประวัติกันรายปีค่ะ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าอันนี้ผมอย่างนี้นิดนึงฮะคือเวลาเราซื้อประกันเนี่ยผมอยากจะให้ทำความเข้าใจแบบนี้ว่าตัวแทนประกันนะมันเหมือนกับการที่เขาเป็นที่ปรึกษาด้านชีวิตและสุขภาพของคุณไปได้ตลอดเลยครับเนาะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคุณคุยถามเงื่อนไข
1: สงสัยตรงไหนถามเขาเลย
0: ปีนี้พี่น่าจะตรวจเจอโรคนี้เอ๊ะมันจะต้องอย่างไรเนาะใจผมมันไม่ค่อยได้กลัวโคเปเมนต์อ่ะผมกลัวจ่ายเพิ่มมากกว่า
1: ค่ะ
0: ไม่ได้กลัวโคเปเมนต์เพราะคุณไม่ได้แบบเป็นแบบการอะไรวันนั้นเข้าแอดมิดแบบหลายครั้งแปลกๆอะไรแบบนั้นนะจนที่เขาจะต้องแบบมันเยอะเกินไปแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมกลัวว่าเบี้ยมันจะสูงขึ้นมากกว่า
1: วงเงิน
0: ถ้าเจ
1: อใช่วงเงินเดิมแต่จะไม่พอหรือเปล่าแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าเรา
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: แต่ทั้งนั้นคุยกับเขาแล้วจ่ายเงินให้เขาก็คือจ้างเขาเป็นเจ้าเป็นคนดูแลเรื่องสุขภาพเรา
1: ค่ะ
0: เราถามเขาได้เลยเนอะบางคนเขาไปบางคนกลัวแล้วบอกว่าพูดอย่างนี้เหมือนเป็นดีแคลร์ให้เขารู้ เนาะไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะเนาะจริงๆแล้วเรื่องของการดีแคลร์เนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่ต้องทำอยู่แล้วนะ
1: ค่ะ
0: เนาะว่าคุณตรวจเจออะไรคุณเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็ต้องบอกเขาอาจจะมีคนบอกเดี๋ยวจะไม่ได้สิทธิ์รักษาก็เลยมีความกังวลว่าก
1: ังวลตรงนั้นไปอีก
0: ถ้าเราไม่พูดปุ๊บเสร็จแล้วเราแอดมิดแล้วตรวจบ่อย
1: ๆค่ะ
0: เข้าไปแอดมิดบ่อยๆอ่ะมันก็จะเข้าลูปที่บอกไปเมื่อกี้คือโคเปเมนต์ไงฮะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าอยากให้ปรึกษากับเขาแบบตรงไปตรงมาก็จะได้ข้อมูลใช่ไหมที่อันที่สองที่อยากจะเล่าเพิ่มคือโคเปเมนต์มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับแล้วผมว่าหลังๆคนเริ่มเพราะว่าหลังๆเขาเริ่มไม่ให้เหมาใช่ไหมบิวแล้วก็คนรุ่นหลังๆนี่ต้องเริ่มซื้อแบบมีโคเปเมนต
1: ์ค่ะ
0: ซึ่งไปดูมาแล้ว
1: เบี้ย
0: ประหยัดนะ
1: ใช่เบี้ยมันจะปรับตัวลดลงมาด้วย
0: สมมติว่า คุณทำงานบริษัทเนาะแล้วบริษัทคุณอาจจะมีค่ารักษาให้ 50,000 บาทแรกอย่างเงี้ยถ
1: ู
0: กไหมว่ารักษาไปวันใช้ของบริษัทได้ 50,000 คุณก็ทำโคเปเมนต์ส่วนที่เกิน 50,000 ไป
1: ใช่
0: ก็น้อยลงครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเจ็บป่วยภายใน 50,000 ก็เอาเงินบริษัทเอาประกันบริษัทเนาะหรือบอกว่าเอ๊ะถ้าเราเจ็บป่วยเองเรารับความเสี่ยงไว้ได้เองเนี่ยประมาณสัก 50,000 แสนนึงเราจ่ายเองได้แต่ถ้าเกินแสนนึงเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเริ่มทำลายเวลหรือความมั่งคั่งเรา
1: ค่ะ
0: นะดังนั้นเราก็อาจจะทำโคเปเมนต์ก็คือ100,000เนี่ยฉันรับความเสี่ยงไว้เอง
1: ใช่
0: แต่ถ้าเกิดว่ามันหลุดเกิน100,000ไปโอ้ฉันไม่ไหวเว้ย
1: ประกันเป็นผู้จ่ายมันก็จะเป็น
0: ไม่ได้แย่
1: ใช่เป็นโคเปเมนต์เป็นร่วมจ่ายหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็บางคนเขาก็จะเรียกดีดักอย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้เยอะแล้วเบี้ยก็จะดีดักเบลแล้วชื่อเขาเรียกอะไรนะเบี้ยก็ต่างกันนะมันเหมือนก็ลดภาระไปได้พอสมควรเลยถ้าเทียบกับเบี้ยเต็มอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับแน่ก็เลยว่าเอ้ยเราอย่าไปมองมันในแง่ร้ายแต่ว่าทำความเข้าใจแล้วก็ใช้ประโยชน์จากเงื่อนไขที่มันสอดคล้องกับเราผมคิดว่านะ
1: ค่ะค่ะมันก็จะเป็นข้อดีด้วยเพราะว่าก็มีหลายคนเหมือนกันที่จะรู้สึกว่าเบี้ยประกันสุขภาพเป็นเบี้ยจ่ายทิ้งปีต่อปีเวลาไม่ได้เคลมก็เหมือนทิ้งไปอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีแบบนี้เข้ามามันก็มันก็อาจจะช่วยกับสำหรับขาคนที่กังวลเรื่องนี้ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ไหมคะโดยเฉพาะคนที่มีสวัสดิการอยู่แล้วส่วนหนึ่งค่ะโอเคแต่จริงเคสเนี้ยคุณนุชก็คุยกับตัวแทนเลยแหละดีที่สุดเนาะเพราะว่าเคสแต่ละเคสการเจ็บป่วยหรืออะไรเงี้ยบางทีมันมีดีเทลด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะบางทีอาจจะไม่มีประเด็นอะไรเลยก็ได้เขาก็เคลมให้ไม่มีปัญหาเพราะเราไม่สบายจริงๆอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เป็นโรคนั้นจริงๆที่มันต้องอาศัยการรักษาต่อเนื่องแต่ประเด็นคือแค่ว่าวงเงินพอหรือเปล่าเนาะที่โค้ชบอกเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะถ้ามันเป็นอะไรที่ลุกลามบานปลายอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะอืม
0: ค่
1: ะโอเคชัดเจนนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนที่กังวลใจเรื่องโคเปเมนต์ด้วยพอฟังแล้วนะคะปิดท้ายไปที่คุณฟ้าคุณฟ้าเขาบอกว่าเขาเป็นฟรีแลนซ์นะคะรับงานฟรีแลนซ์จากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งน่าจะเป็นฟรีแลนซ์หน้าใหม่นะถ้าดูจากคำถามนะคะก็เพิ่งมาทราบภายหลังว่าเงินที่ได้รับอะถูกหักภาษีไป 15% นะคะณที่จ่ายนะคะก็เลยรู้สึกตกใจนิดหน่อยเพราะว่าคุณฟ้าเขาบอกว่าเขาอ่ะเคยถูกหักทำงานฟรีแลนซ์แบบเนี้ยถูกหัก 3% มาตลอดเลยแล้วอยู่ๆมันถูกหัก 15% ก็เลยถามว่าเอ๊ะมันเป็นอัตราที่ถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็จริงๆการหักภาษีณที่จ่ายมันมีหลักการคิดยังไงอยากให้โค้ชช่วยให้ข้อมูลเรื่องนี้ด้วยแล้วส่วนตัวเขาก็รู้สึกว่า 15% น่ะเยอะจังเลยมันดูเยอะแล้วมันหักตัวเขาเรียกอะไรตัวรายได้ค่าจ้างเขาออกไปเยอะเหมือนกันอะไรประมาณนี้ค่ะอืมค่ะ
0: ครับ
1: โอเค
0: ผมไปเช็คข้อมูลมาให้ปกติเราก็จะคุ้นกันที่เลข 3% อยู่แล้ว
1: 3% ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็เลยไปนั่งดูว่าเอ๊ะมันมีกรณีไหนมั้ยนะที่มันหักได้ 15% อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไปค้นมาแล้วก็เจออยู่เคสเดียวครับหัก 15% นะครับสำหรับเงินได้40(2)นะครับใช้กับเงินได้ที่จ่ายให้กับผู้รับที่ไม่อยู่ในประเทศไทยครับผมเจอ
1: ไม่อยู่ในประเทศไทย
0: นะหมายความว่าเรารับเงินน่ะนะตัวแต่ตัวเราไม่ได้อยู่ในเมืองไทยอ่ะเรารับงานจากเมืองไทยนี่แหละนะครับแล้วบริษัทเขาก็จ่ายให้เราซึ่งอยู่ในต่างประเทศนะครับอันนี้คือกรณีที่ เป็น40วงเล็บ2ก็คือเป็นงานว่าจ้างนะงานรับจ้างทั่วไปอะไรเงี้ยนะครับผู้รับเงินเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศไทย
1: ค่ะ
0: นะครับอันเนี้ยผมเห็นข้อมูลเดียวนะแต่ที่เหลือต
1: ่าง
0: ดังนั้นถ้าเราคิดว่าเขาหักอะไรไม่ชอบมาพากลขอคำอธิบาย
1: สอบถาม
0: ว่าโทษนะคะหัก15เนี่ยเอาเงื่อนไขจากตรงไหนเพราะว่าปกติโดนที่5เนา
1: ะ
0: คืออันนี้เป็นสิทธิ์ของคุณนะครับคุณไม่ต้องไปกลัวเขานะบางคนก็กลัวว่าเดี๋ยวเขาจะไม่จ้างอะไรอย่างเงี้ยไปเถียงไปอะไรก็เถียงต้องเถียงว่าเป็นสิทธิ์ของคุณมันเป็นสิทธิประโยชน์เราเนา
1: ะ
0: เออเราบอกแล้วว่าโทษนะคะปกติจะโดน 3% ก็เลยไม่เข้าใจเนอะเพราะเคสเนี้ยเขาไม่น่าจะอยู่ในต่างประเทศมั้งครับเพราะเขาก็บอกว่าเคสหนึ่งเขา
1: ใช่ใช่
0: ใช่ก็เลย
1: ค่ะ
0: อาจต้องคุยแล้ว
1: คุยกับเขาเลยอาจจะมีอะไรเข้าใจผิดหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเนาะจะได้ดีไม่ดีคุยแล้วอาจจะกลับมาเป็น 3% ก็ได้เนาะใช่ไหมคะเราก็จะได้ส่วนของค่าจ้างเขาขยับกลับมาด้วยค่ะโอเคชัดเจนนะคะสำหรับคุณฟ้าค่ะโอเควันนี้เราตอบคำถามครบถ้วนนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณโค้ชมากๆเลยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรากลับมาพูดคุยกันใหม่นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะโค้ชหนุ่มนะคะคุณผู้ฟังคะมาเป็นประจำแบบนี้ทุกช่วงของวันอังคารสามารถติดตามกันได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงศ
3: ์คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมฆพันธ์
4: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
9: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
8: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
9: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมฆพันธ์
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้นะคะมีข่าวมาฝากกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่อยากจะเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับการลงทุนนะคะก็ขอชวนคุณมายุร่วมยกระดับกับความสำเร็จไปพร้อมๆกันนะคะกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์นะคะ Prospect Logistics และ Industrial หรือว่า Prospect REIT นะคะพร้อมกับตอกย้ำความเป็นกอง REIT ประเภทอุตสาหกรรมค่ะที่ลงทุนในโครงการคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าตัวจริงนะคะด้วยการเดิน น้าเพิ่มทุนครั้งที่3เพื่อเข้าลงทุนในอาคารคลังสินค้าและโรงงานของโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน4นะคะหรือ BFT Z4 ย่านบางประกงจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะซึ่งจะเสริมพอร์ตทรัพย์สินจากสินทรัพย์เดิมนะคะที่อยู่ในทำเลอุตสาหกรรมย่านถนนบางนาตราดจังหวัดสมุทรปราการนะคะสู่พื้นที่ EEC ค่ะศูนย์กลางอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์นะคะที่มีศักยภาพสูงและก็เติบโตอย่างรวดเร็วนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนระยะยาวอย่างสม่ำเสมอและก็ยั่งยืนค่ะสำหรับหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ Prospect REIT ในครั้งนี้นะคะจะเปิดจองซื้ออย่างเป็นทางการแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิ์จองซื้อแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยพร้อมกันเลยนะคะโดยนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและก็นิติบุคคลที่ไม่ใช่นักลงทุนสถาบันนะคะจองซื้อตั้งแต่วันที่9กันยายนจนถึง17กันยายน2569นี้นะคะที่ราคาเสนอขายสูงสุด9บาทต่อหน่วยค่ะใครที่สนใจนะคะก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่บริษัท Prospect Lease Management จำกัดนะคะบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย Xpring จำกัดค่ะและธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะคะผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนนะใครที่สนใจก็เชิญได้เลยนะกับการเปิดโอกาสการลงทุนใหม่นะคะให้กับคุณสำหรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ Prospect Logistics และ Industrial นั่นเองนะคะอีกหนึ่งข่าวที่เอามาฝากกันนะช่วงนี้ต้องยอมรับนะอะไรเซฟได้ก็ต้องเซฟกันไว้ก่อนนะคะธนาคารออมสินก็เสนอตัวช่วยให้คุณได้เซฟทั้งพลังงานนะคะเซฟทั้งค่าไฟแล้วก็เซฟสิ่งแวดล้อมนะคะกับสินเชื่อซอฟโลน GSB Solar for Life ค่ะให้คุณติดตั้งโซลาเซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋านะคะและสามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทนะคะกรณีที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.5% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทค่ะกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทนะคะระยะเวลาการกู้ไม่เกิน7ปีค่ะสมัครได้เลยนะคะที่ www.gsb.or.th ค่ะดูที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึง30 มีนาคม 2570นะคะอนุมัติและจะทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30 เมษายน 2570ค่ะหรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดนะคะเว้นแต่ระยะเวลาใดจะมาถึงก่อนนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่ GSB Contact Center หมายเลข1115หรือที่ www.gsb.or.th นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยกิจกรรมดีๆของเรานะคะเสวนาประสาหมอต้อนกินอยู่เป็นหนีโรค NCDs นะคะที่จะพาคุณไปเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตให้สนุกอร่อยแล้วก็สตรองด้วยนะคะก็ปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงทั้งเรื่องสมุนไพรไทยการกำหนดอาหารที่อร่อยสุขภาพดีแล้วก็ไม่ย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายปรับนิดเปลี่ยนหน่อยออกกำลังกายจะได้ผลลัพธ์มากกว่าที่คุณคิดนะคะ3ตุลาคมนี้8โมงครึ่งจนถึง4โมงครึ่งที่โรงแรมเดอะเอมอรัลด์ถนนรัชดาภิเษกนะคะรับจำนวนจำกัดสมัครได้เลยที่ LINE @thinkingradio LINE @thinkingradio นะคะพอสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนมากินอยู่เป็นไปด้วยกันใครสนใจรีบจองเลยเดี๋ยวเต็มก่อนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังคะสำหรับรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ต้องลาไปแล้วขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ
3: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
12: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเสียสักกล่าวถ้อยแถลงประชุมอันคลอสนัดแรกย้ำจุดยืนไทยปกป้องอธิปไตยสิทธิทางทะเลยึดกฎหมายระหว่างประเทศนายเสียสักพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยกล่าวถ้อยแถลงในการเปิดประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล1982หรืออันคลอสที่สิงคโปร์นายเสียสักระบุว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้แทนประเทศไทยโดยตนมาด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนคือการแสวงหาทางออกเรื่องการกำหนดเขตทางทะเลที่จะปกป้องสิทธิ์ของเราทำให้ไทยและกัมพูชาสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ในฐานะเพื่อนบ้านส่วนความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาซึ่งเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งสำหรับการประชุมวันนี้ไทยเชื่อมั่นมาโดยตลอดความเห็นต่างระหว่างเพื่อนบ้านควรได้รับการแก้ไขผ่านการพูดคุยหารือแนวทางที่ไทยยึดถือมาโดยตลอดคือการรักษาช่องทางสื่อสารฟื้นฟูความเชื่อมั่นระหว่างกันแสวงหาทางออกที่ยั่งยืนผ่านการเจรจาทวิภาคีแต่กัมพูชากลับใช้แนวทางที่แตกต่างกันออกไปอ้างว่าเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและสร้างภาพว่าไทยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศแต่การกล่าวอ้างนี้ของกัมพูชามุ่งสร้างประโยชน์ให้ฝ่ายตนเองย้ำว่าไทยยึดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างมั่นคงยึดมั่นในกติการะหว่างประเทศและจะปกป้องสิทธิ์ของเราอย่างเข้มแข็งณพินทร์ถอนโล่งกกต.ยกคำร้องคดีหัวสว.ชื่นชมใช้อำนาจเที่ยงธรรมไม่หวั่นแรงกดดันนายณพินทร์ศรีสรรพังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติไม่สั่งฟ้องกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยคดีหัวสว.ว่าเมื่อกกต.ยกคำร้องเป็นเรื่องที่ทุกคนดีใจแต่ยอมรับว่ากระบวนการยุติธรรมกกต.ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและตามระเบียบรวมถึงพิจารณาหลักฐานอย่างรอบคอบและให้ความเป็นธรรมโดยไม่คำนึงถึงแรงกดดันต่างๆที่กดดันกกต.ให้หยุดใช้อำนาจดังนั้นต้องขอชื่นชมกกต.ที่ใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรมและให้ความเป็นธรรมกับทุกคนส่วนรู้สึกโล่งขึ้นหรือไม่นายณพินทร์กล่าวว่าเป็นธรรมดาเมื่อยกคำร้องก็ต้องโล่งเป็นธรรมดาของมนุษย์ขณะนี้ยังไม่ได้คุยกันในพักเพียงแต่สิ่งที่ตนตั้งข้อสังเกตคือข้อมูลต่างๆที่ออกมาเป็นความลับแต่ออกมาได้อย่างไรและนำข้อมูลเฉพาะที่เป็นผลร้ายมากล่าวต่อสังคมส่วนคดีที่แจ้งความก่อนหน้านี้ยังคงเดินหน้าอยู่แต่หากไม่คืบหน้าจะฟ้องเองภายใน90วันและยืนยันว่าขณะนี้ยังฟ้องยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอลอส่วนนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนยังไม่มีประเด็นใดนอกเหนือจากในสภาด้านเจเศษไม่รู้สึกใดๆหลังกกต.ไม่ส่งฟ้องคดีหัวสว.บอกช่วงถูกกล่าวหาอยู่เมืองนอกมั่นใจพยานหลักฐานยันไม่ฟ้องกลับใครเหตุเป็นคนสาธารณะนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยอมรับว่าไม่รู้สึกอะไรหลังกกต.มีมติไม่ส่งฟ้องคดีหัวสว.คิดว่ากกต.พิจารณาตามหลักฐานเมื่อวานนี้กับวันนี้ความรู้สึกไม่ต่างกันส่วนตัวมั่นใจในพยานหลักฐานมั่นใจว่าช่วงเวลาที่ถูกกล่าวหาอยู่ต่างประเทศไม่เข้าใจในพยานหลักฐานที่พูดคุยกันอยู่แล้วพยายามอยู่ในจุดยืน

0: ่าวไทย
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
8: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
9: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
7: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศิวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
12: Modern Market ช่วง 2 Minute Market
13: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการ Modern Market ค่ะและในวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับนุ้ยธีรภาสอนวัฒน์นะคะแล้วก็พี่บอยค่ะ
14: สวัสดีครับคุณนุ้ยสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับ
13: ค่ะแล้วก็รายการ Modern Market ของเรานะคะทุกๆวันอังคารแบบนี้ปกติจะเป็นพี่โบอริศราประดิษฐ์สุวรรณ
14: ใช่แล้ว
13: แต่ว่าวันนี้ก็ติดภารกิจนะคะแล้วก็ได้พี่บอยมาพูดคุยกันและรายการของเราช่วงที่ยิงเข้ามานี่คือเหมือนเดิมเลยค่ะช่วง2 minute market นะคะเราก็เปิด2นาทีนี้อันมีค่าให้กับท่านถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะฝากร้านและบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ได้ก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยหน้าไมค์กับเราได้เลยให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งนะในการช่วยท่านประชาสัมพันธ์ร้านค้าหรือบริการหรือธุรกิจของท่านนะคะก็มาโปรโมทกันได้นะคะก็

0: ที่เบอร์022481657 022481657นะคะหรือว่าจะง่ายๆก็ได้ค่ะที่ LINE @thinkingradio นะคะ @thinkingradio อันนี้อ่ะก็สามารถส่งข้อความหรือส่งรูปนะคะหรือข้อความประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของท่านเนี่ยเข้ามาให้เราช่วยพูดคุยช่วยอ่านให้ก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากให้ได้มาพูดคุยกันหน้าไมค์เนาะให้ท่านได้แบบพูดถึงผลิตภัณฑ์และสินค้าของท่านเองนะคะมันก็จะดีที่สุดแหละในเรื่องของการโปรโมทนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยค่ะในช่วงแรกของรายการ Modern Market ของเราค่ะ
1: ครับในช่วงแรกในวันนี
0: ้
1: นะฮะจริงๆอ่ะนอกจากที่จะให้คุณผู้ฟังเนี่ยฝากร้านนะเราก็มีการฝากร้านให้กับคุณผู้ฟังเหมือนกันนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์นะครับเริ่มก่อนเลยดีไหม
0: ค่ะได้ในระหว่างที่รอสายอยู่นี้นะคะก่อนที่จะไปขายสินค้านี่ขอบอกข่าวดีก่อนได้ไหมขอบอกข่าวดีให้กับคุณผู้ชมผู้ฟังก่อนนะคะใครที่สนใจออมเงินค่ะ ออมทั้งทีเนี่ยนะคะต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนเลยกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่มีการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยการโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะคะอัตราดอกเบี้ยก็ 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีนะคะเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะคะระยะเวลาการฝากก็3ปีสำหรับบุคคลธรรมดานี่รับดอกเบี้ยไปเต็มๆไม่เสียภาษีเลยค่ะแล้วก็ในกรณีที่ถอนก่อนฝากครบ3ปีก็จะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะคะฝากได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569นี้เลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะใครสนใจออมเงินนี่ก็คือต้องไปที่ธนาคารออมสินได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ช่วงที่ช่วงแรกของเราก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้นะคะเรารอสายที่จะพูดคุยกับท่านอยู่ที่022481657022481657บางท่านคิดว่าให้โทรมาจะพูดคุยอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้นุ้ยทำเป็นตัวอย่างให้เลยก็แล้วกัน
1: มาเดี๋ยวถ
0: ือนี่ค่ะเรามีนะคะสินค้าที่ต้องเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยที่จำเป็นอย่างยิ่งนั่นคือในเรื่องของอาหารนะคะนุ้ยมีสินค้ามาแนะนำก็คือน้ำพริกแม่รัศมีค่ะวันนี้มาเอาใจสายแซ่บสายรักสุขภาพนะคะใครที่กำลังมองหาน้ำพริกรสเด็ดที่จะมาเพิ่มความอร่อยให้กับทุกมื้ออาหารของท่านเลยก็นี่เลยน้ำพริกแม่รัศมีเลยที่พี่บอยถืออยู่นี่นะคะต้องบอกว่าเขาเนี่ยเป็นของดีระดับตำนานเลยนะจากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีค่ะการันตีความเด็ดด้วยรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสินค้าของดีประจำอำเภอบ้านบึงค่ะแล้วเขาก็คว้ามาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนด้วยนะตัวนี้เนี่ยการันตีแบบฝีมือการันตีความอร่อยได้เลยแล้วเขาก็มีสตอรี่นะอยู่มายาวนานเป็น10ปีแล้วนะ
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็มีการออกร้านประจำจังหวัดประจำอำเภอนะคะออกบูธระดับประเทศก็มีมาแล้วแล้วก็เขาเนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือคัดสรรวัตถุดิบมาอย่างดีแล้วก็มีให้เลือกอร่อยแบบหลากหลายรสชาติเลยนี่ที่พี่บอยถืออยู่ไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบนะคะตรงนี้เนี่ยก็หอมกรอบแล้วก็เป็นแบบเห็นกุ้งเน้นๆเลยนะคะถ้าซูมเข้าไปใกล้ๆนี่จะเห็นกุ้งแบบตัวแบบว่าเห็นชัดอะนะคะแล้วก็มีน้ำพริกนรกปลาย่างน้ำพริกนรกปลาป่นตรงนี้เนี่ยเขาจะแซ่บถึงใจแล้วก็ถึงเครื่องนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีน้ำพริกแมงดาค่ะเขาจะมีกลิ่นหอมแบบเป็นเอกลักษณ์นะคะไม่ฉุนแล้วก็ถือว่าเป็นต้นตำรับแท้ๆเลยน้ำพริกนี้ก็คือเป็นถือว่าเป็นอาหารจานหลักของคนไทยนะจะทานกับอะไรก็อร่อยพวกนี้ได้เลยดีกว่านะคะคลุกกับข้าวสวยเปล่าๆอ่ะยังอร่อยเลยอ่ะต้องเป็นข้าวสวยร้อนๆนะคะหรือว่า จะกินคู่กับผักสดก็ได้หรือจะกินกับไข่ต้มไข่เจียวไข่ดาวอะไรอ่ะทุกมื้อนี่ต้องมีน้ำพริกเข้าไปมีส่วนร่วมนี่จะเพิ่มความอร่อยให้กับอาหารของท่านได้มากๆเลยและที่สำคัญวันนี้ค่ะภายในเดือนนี้นะเราจัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะซื้อน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางเนี่ยนะที่โชว์อยู่เนี่ยนะ12กระปุกนะคะเราจะแถมฟรีให้ทันทีเลยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็กอีก12กระปุกถ้าดูไซส์นี่มันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะ
1: ใช่
0: แล้วก็ที่สำคัญนะคะรับไปจุกๆ24กระปุกเต็มๆนี่แทบจะกินได้ทั้งปีนะจ่ายเพียงแค่ราคา890บาทเท่านั้น
1: ครับ
0: 890บาทเท่านั้นโอ้โหตกกระปุกแล้วไม่ถึง20อ่ะนะคะราคาดีมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญค่ะโทรมาสั่งซื้อก็ง่ายมากๆนะคะไม่ต้องซื้อออนไลน์ให้ยุ่งยากเลยเพียงแค่หยิบโทรศัพท์ของท่านขึ้นมาค่ะกดไปที่เบอร์021143990 021143990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะไม่ต้องห่วงคุณภาพเลยเพราะว่าช็อปมาเนียเนี่ยเขาการันตีโดยอสมท M-Cod ของเราอยู่แล้วนะคะส
1: ั
0: ่งซื้อง่ายมากๆก็โทรมาสั่งซื้อได้เลยรับรองอร่อยแซ่บแน่นอนแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะก็อันนี้นุ้ยลองชิมลองดมแล้วนะคะ
1: จริงเหรอ
0: น่าทานน่าทานแล้วก็อร่อยค่ะ
1: ครับ
0: มีติดตู้เย็นไว้ค่ะรับรองว่าทุกมื้ออาหารของคุณนี่จะไม่จำเจแน่นอน
1: ก่อนเที่ยงเราก็เริ่มชวนคุณผู้ฟังอร่อยนะฮะด้วยการประชาสัมพันธ
0: ์
1: น้ำพริกนรกปลาย่างแล้วก็น้ำพริกนรกปลาป่น
0: ใช่น้ำพริ

0: ที่ยุโรปหรือว่าที่สหรัฐนะเพราะว่าที่สหรัฐเนี่ยเขาจะเป็นประเทศที่ส่งออก LNG หรือว่าก๊าซธรรมชาติใหญ่ที่สุดของโลกนะฮะนะครับถ้าในเอเชียเองเนี่ยก็จะเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางนะอย่างสิงคโปร์แต่ว่าในครั้งนี้ไทยได้เป็นเจ้าภาพแล้วก็ภายในงานเนี่ยเมื่อวานที่เห็นเนี่ยก็มีผู้นำระดับสูงจากภาครัฐแล้วก็เอกชนด้านพลังงานทั่วโลกเนี่ยนะครับมารวมกันนะดูแล้วเนี่ยเมื่อวานก็เป็นหลักหมื่นเหมือนกันนะนะฮะซึ่งหลักหมื่นคนเนี่ยมาจาก150ประเทศแล้วก็มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพลังงานธุรกิจพลังงานเนี่ยมาจัดแสดงนิทรรศการแล้วก็ให้ข้อมูลนะเกี่ยวกับเรื่องของ energy กว่าพันแห่งนะครับแม้ว่าจะใช้ชื่องาน Gas Tech นะครับแต่ว่าขอบข่ายนะก็เปิดกว้างนะฮะครอบคลุมทั้งเทคโนโลยีการผลิตก๊าซนะเทคโนโลยีพลังงานสะอาดแล้วก็แนวทางเกี่ยวกับการกำกับดูแลและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปนะครับเมื่อวานเนี่ยก็มีทั้งท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะเขาก็ไปเปิดงานแล้วก็กล่าวต้อนรับซึ่งก็น่าสนใจมากนะเพราะว่าไทยเนี่ยชาเลนจ์ตัวเองนะจากการเป็นเจ้าภาพด้วยแผนท้าทายสุดเรียกว่าท้าทายเป็นประวัติการซึ่งมีระยะยาวของแผนเนี่ย25ปีนะครอบคลุมไปถึงปีค.ศ.2050นะ2050นะครับซึ่งในรายละเอียดสำคัญนะก็จะมีทั้งเกี่ยวกับเรื่องของสัดส่วนพลังงานสะอาดการใช้เทคโนโลยีลดคาร์บอนนะแล้วก็พลังงานทางเลือกแห่งอนาคตในหลายรูปแบบเช่นพวกเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กรวมถึงเทคโนโลยีพลังงานความร้อนใต้พิภพและก็การใช้พลังงานไฮโดรเจนนะครับนอกจากนี้นะไทยเนี่ยจะใช้เวที Gas Tech เนี่ยประกาศยุทธศาสตร์ระดับชาติด้วยนะครับในเรื่องของความเชื่อมโยงระหว่างความมั่นคงทางพลังงานและก็ความมั่นคงทางอาหารเรียกว่าเป็นทั้ง Energy and Food Security ด้วยเป็นคอนเนคชั่นที่เรียกว่าสัมพันธ์กันนะฮะแล้วก็จะมีการผลักดันนโยบายเชื้อเพลิงชีวภาพในการผลิตไฟฟ้าให้เป็นวาระแห่งชาตินะซึ่งจะเป็นจุดเด่นของไทยที่จะเชื่อมทั้งภาคเกษตรแล้วก็การเติบโตทางพลังงานให้มันลงตัวด้วยกันนะฮะถ้าพูดง่ายๆก็คือในการประชุมครั้งนี้เป็นการทำให้กรุงเทพเนี่ยเป็นจุดนัดพบของผู้กำหนดทิศทางด้านพลังงานเพื่อที่จะหารือเรื่องของก๊าซธรรมชาตินะฮะแล้วก็ LNG ไฮโดรเจนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำระบบไฟฟ้าแล้วก็ AI นะฮะซึ่งก็เมื่อวานเนี่ยเห็นแต่ละบูธเนี่ยเขาจัดเป็นพาวิเลียนนะเป็นพาวิเลียนเนี่ยก็คือคล้ายๆกับว่าผู้บริหารแต่ละบริษัทที่มาออกบูธเนี่ยเขาก็จัดเป็นโต๊ะหรือว่าบางบูธเนี่ยทำเป็น2ชั้นนะฮะโต๊ะประชุมแบบโต๊ะกลมก็มีเป็นโต๊ะเหลี่ยมหรือว่าเป็นห้องแบบห้องแห่งความลับแบบเป็นการปิดนะฮะประชุมแบบปิดก็มีนะครับซึ่งโอ้โหตะการตามากครับไม่เคยเห็นพาวิเลียนใหญ่ขนาดนี้แล้วการออกบูธนะฮะแต่ละฮอเนี่ยโอ้โหนะเดินกัน2กิโลไม่หมดนะครับนะฮะคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะไปร่วมงานนี้ได้ใน2 ส่วนด้วยกันในฐานะของคนที่ลงทะเบียนรีจิสเตอร์ผู้เยี่ยมชมนะครับหรือว่าจะถ้าใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่อยู่ในแวดวงพลังงานนะครับก็สามารถที่จะรีจิสเตอร์ในฐานะของผู้ที่อยากจะเข้าร่วมประชุมได้ด้วยน่าสนใจมากครับนะฮะ 14-17 กันยายนนะครับที่ไบเทคบางนาครับผม
1: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งงานระดับโลกเนาะ
0: ระดับโลกได้เลยครับ
1: ใช่ครับนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยในช่วงแรกยังสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่เบอร์022481657 022481657นะคะนุ้ยกับพี่บอยรอที่จะพูดคุยกับท่านอยู่แล้วก็นุ้ยเข้าไปดูที่ LINE @thinking radio นะคะต้องบอกว่าค่อนข้างคึกคักมากเลยทีเดียวเพราะว่ากิจกรรมของคลื่นของเรานี่มีเยอะแยะเลยนะคะ
0: ช่วงนี้
1: ในส่วนของงานที่น่าสนใจแล้วก็ไม่อยากให้ท่านพลาดเลยนะคะนั่นก็คือในเรื่องของสุขภาพค่ะเสวนาประสาหมอของเราซึ่งเราจัดเพียงแค่ปีละครั้งเท่านั้นนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยเราจัดเกี่ยวกับโรค NCD เนาะก็ต้องบอกว่าโรค NCD นี่เป็นโรคที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามว่าเฮ้ยนึกว่ามันเป็นโรคเกี่ยวกับแบบความดันเบาหวานหัวใจธรรมดาหรือเปล่าแต่ต้องบอกว่ามันไม่ธรรมดานะมันเป็นอะไรที่แบบว่าห้ามแบบมองข้ามมันไปเด็ดขาดถ้าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงเอามาสำรวจกันว่ากลุ่มเสี่ยงยังไงบางคนอาจจะบางคนอาจจะแบบละเลยในการตรวจสุขภาพประจำปีไปก็อาจจะไม่รู้ผลเลือดไม่รู้ผลไขมันอะไรอย่างเงี้ยนะ

0: ถ้าอันนี้ถ้าท่านนะคะมาสำรวจกันอันนี้คือต้องฟังแล้วก็ติ๊กไว้เลยนะว่าอยู่ในหัวข้อเหล่านี้หรือเปล่านะคะถ้าเป็นคนที่กินตามใจปากจนตัวเลขสุขภาพเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณเตือนก็คืออยากกินอะไรก็กินนะคะกินหมูกรอบน้ำหวานอะไรอย่างเงี้ยอยากกินก็กินกินทุกวันเพราะว่าอยากอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้สิ่งที่คุณไม่พูดเลยพยายามมองสะท้อนที่ตัวเอง
0: พี่บอยติ๊กไว้เลยข้อแรกนะคะแล้วก็ข้อที่สองทำงานหนักนอนน้อยเครียดสะสมแล้วก็ไม่มีเวลาในการดูแลตัวเองอย่างเช่นในเรื่องของการออกกำลังกายเป็นหรือเปล่าติ๊กไว้เหมือนกันพี่บอยคือติ๊กไว้แล้วนะคะแล้วก็สามถ้าอยากที่จะเริ่มในการดูแลสุขภาพหรือว่ามีสุขภาพที่ดีแต่ว่าไม่อยากแบบเครียดอ่ะบางทีแบบว่าไปฟังข้อมูลจากออนไลน์ให้กินแบบนั้นกินแบบนี้ดูแลอย่างนั้นมันดูยากมันดูกำหนดยากว่าเราควรจะไปเวไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าก็อยากที่จะดูแลสุขภาพแหละอยากจะมีสุขภาพดีแหละก็ติดข้อนี้ไว้เลยถ้าท่านมีทั้ง3ข้อนี้นะคะก็ต้องมาร่วมงานของเราเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมีความเสี่ยงเรื่องของเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือว่าโรคหลอดเลือดหรือว่าโรคสมองโรคอ้วนโรคหัวใจโรคปอดอุดกั้นโรคสมองเสื่อมโรคมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยมัน NCD เนี่ยมันเป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงเหล่านี้เยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าโรค NCD เนี่ยเขามาจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิตล้วนๆเลยนะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นถ้ามาจากพฤติกรรมของเราเองเราก็สามารถที่จะหลีกหนีมันได้จากการเปลี่ยนพฤติกรรมแต่จะทำยังไงให้มันง่ายล่ะนะคะก็เราจะจัดขึ้นนะคะงานเนี่ยมีในวันที่3ตุลาคมนี้นะคะงานก็มีตลอดทั้งวันเลยตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึงประมาณสัก 4-5 โมงเย็นเลย
1: 17นาฬิกา
0: ค่ะแล้วก็สถานที่จัดงานนะคะก็เดินทางสะดวกสบายค่ะที่โรงแรมดิเอมอลถนนรัชดานะคะก็เดินทางด้วย MRT มาก็ได้ขึ้นมาก็คือเป็นโรงแรมดิเอมอลเลยนะคะแล้วก็เสวนาภาษาหมอตอนที่เราจัดเนี่ยกินอยู่เป็นนี่โรค NCD อย่างที่บอกไว้ว่าโรคเนี่ยมันมาจากพฤติกรรมของการใช้ชีวิตของเรานะคะเราก็เลยจะพาท่านเนี่ยไปปลดล็อกค่ะเปลี่ยนวิธีแล้วก็โหมดการใช้ชีวิตแบบเดิมๆที่ท่านใช้ชีวิตมาแบบทำลายสุขภาพบางท่านอาจจะไม่รู้ตัวนะเข้าสู่โหมดใหม่ค่ะทำให้ท่านเนี่ยสามารถสนุกนะคะใช้ชีวิตได้แบบสนุกเหมือนเดิมแล้วก็กินอาหารอร่อยแล้วก็ยังสตรองมีสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะเพราะว่าเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงนะคะแล้วก็มีเคล็ดลับที่จะมาบอกในงานเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยจะมาย่อยเริ่มการใช้ชีวิตให้หนีโรค NCD เนี่ยง่ายๆนะคะให้ฟังง่ายๆปรับนิดปรับหน่อยค่ะรับรองว่าผลลัพธ์ชีวิตของท่านเนี่ยเปลี่ยนแน่นอนนะคะ
1: ครับ
0: โดยวิทยากรของเรานะคะก็มีหลายท่านเลยนะคะเช่นคุณหมอนิธิวัฒน์ศรีกาญจนาวัฒน์นะคะซึ่งเป็นแพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรกรรมแล้วก็เชี่ยวชาญทางด้าน longevity ด้วยของโรงพยาบาล World Medical นะคะแล้วก็มีคุณพัสสิทธคณาสิริชัยนันท์นะคะซึ่งเป็นนักกำหนดอาหารวิชาชีพเครือข่ายคนไทยไร้พุงค่ะแล้วก็มีนะคะเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรนะคะท่านเป็นประธานกรรมการบริหารของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะในเรื่องของสมุนไพรไทยนี่ต้องโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศนี่มา No.1เลยแล้วก็จะมาแนะเคล็ดลับในเรื่องของการดูแลสุขภาพให้หนีโรคเนี่ยด้วยสมุนไพรของไทยเรานี่แหละนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะจะมาชวนท่านนะคะFit and Fight สู้โรค NCD ด้วยโดยเรามีทีมนักกายภาพบำบัดนะคะของมหาวิทยาลัยมหิดลมาสอนท่านในเรื่องเกี่ยวกับท่าทางการออกกำลังกายง่ายๆสำหรับท่านนะคะก็งานวันนี้นะต้องบอกว่าพิเศษอย่างหนึ่งด้วยถ้าเกิดว่าสมัครเข้ามาในลำดับ50ท่านแรกก็จะมีกิฟต์วอเชอร์นะคะเป็นของพรีเมียมเลยมอบให้กับท่านด้วยตอนนี้ก็เหลืออีกไม่กี่ที่แล้วเพราะฉะนั้นต้องรีบสมัครกันเข้ามาวันนี้นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็วิธีการสมัครก็ง่ายมากๆเลยที่ LINE @ thinking radio นะคะ ทักไลน์เข้ามาสมัครได้เลยที่ line at thinking radio ค่ะสุขภาพดีนี้ไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนนะคะยังไงเนี่ยเราดูแลไว้ก่อนก็ดีกว่ามารักษาแน่นอนนะคะแล้วก็วิธีการก็ง่ายมากๆแค่กินอยู่เป็นนี่ก็ไม่ป่วยเป็นโรคแล้วนะคะ
1: ครับความน่ากลัวของ NCD นี
0: ่
1: ก็คือเป็นโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังการที่เป็นโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยมันอันตรายตรงที่มันไม่ค่อยจะมีสัญญาณที่จะบ่งชี้ถ้าติดต่อแล้วเรื้อรังเนี่ยอันเนี้ยมันพอทราบได้ว่าเราเนี่ยเป็นโรคติดต่อจากใครจากพฤติกรรมที่เราไปทำอะไรที่เกิดขึ้นกับคนที่ป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้นะมันพอที่จะเห็นได้ว่าเส้นทางของการที่เราเป็นโรคอันเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยเกิดจากอะไรแต่ว่าโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยคือมันถูกซุกซ่อนไว้ข้างในน
0: ะ
1: มันเป็นความประมาทในการใช้ชีวิตของเราทั้งในเรื่องการกินการอยู่รวมถึงเมื่อวันเสาร์เนี่ยได้สัมภาษณ์คุณหมอสองนะคุณหมอสองผมก็ถามคุณหมอสองเลยว่าโรค NCD เนี่ยเป็นพันธุกรรมไหมถ้ามันไม่ติดต่อเรื้อรังแล้วเป็นพันธุกรรมหรือเปล่าคุณหมอบอกว่ามีเป็นพันธุกรร
0: ม
1: อาทิโรคเบาหวานกับความดัน
0: อ
1: ันเนี้ยสองอันเนี้ยเป็นพันธุกรรมนะครับซึ่งบางทีเนี่ย เรียกว่าDNA เหล่านี้ที่ส่งต่อรุ่นสู่รุ่นเนี่ยเราอาจจะไม่ทราบภายในงานเนี่ยก็สามารถที่จะให้ข้อมูลให้ความกระจ่างได้ถ้าคุณผู้ฟังมานะฮะตอนนี้ทราบจากน้องกระแตนะซึ่งพิมพ์มาบอกล่าสุดว่าตอนนี้มีคุณผู้ฟังสมัครมาเกิน50ท่านแล้วครับ
0: อ๋อเกินแล้วเหรอคะ
1: เกิน50ท่านแล้วนะครับนะฮะก็พอสมควรแล้วเหมือนกันนะยิ่งนับวันเนี่ยคุณผู้ฟังเนี่ยรู้สึกว่าคือถ้าไม่ใกล้จริงๆเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะไม่ตัดสินใจนะโอ๊ยวันที่3ตุลาคมนะอีกประมาณ 2-3 สัปดาห์จะกลัวอะไรเดี๋ยวใกล้ๆค่อยสมัครก็ได้นะฮะเป็นไงล่ะบางคนเนี่ยมาถามว่านะตอนนี้ยังทันใน50ท่านแรกจะได้ของพรีเมียมของที่ระลึกหรือเปล่าก็ไม่ทันแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับคุณผู้ฟังฮะนะสิ่งที่คุณผู้ฟังจะได้รับนะในวันงานเนี่ยราคาบัตรแจ้งคุณผู้ฟังไปยังเท่าไหร่นะครับ
0: 1,500 บาท
1: อ่า 1,500 บาทเนี่ยก็จะมีทั้ง2เบรกนะครับนะฮะแล้วก็1มื้อกลางวันนะครับซึ่งนอกจากนี้เนี่ยเดี๋ยวยังมีภายในงานจะองค์ความรู้ต่างๆจากวิทยากรแล้วก็ข้อมูลในเชิงลึกในการดูแลสุขภาพของนักกำหนดอาหารแล้วก็เรื่องของเวิร์กช็อปในการออกกำลังกายและยังมีบูธของผู้สนับสนุนด้วยนะครับหลายบูธเลยทีเดียวที่จะมาออกร้านกันนะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังซื้อของในราคาพิเศษนะครับในราคาพิเศษใช้อย่างนี้ดีกว่าบอกว่าลดกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นตัวเลขที่มัดตัวนะครับในราคาพิเศษนะครับเพราะว่าหลายครั้งที่เราจัดเสวนาภาษาหมอนะครับบูธผู้สนับสนุนเนี่ยก็จะมาจัดโปรโมชั่นให้นะครับก็ประสบความสำเร็จพอสมควรแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากคุณผู้ฟังพอสมควรเลยทีเดียวตรงนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยครับ
0: ค่ะก็สมัครกันเข้ามานะคะก็จริงๆเรามีจำกัดจำนวนที่นั่งนะ
1: ไม่เกิน120
0: ใช่ถ้าเต็มแล้วนี่ก็คือปีนี้ท่านพลาดเกี่ยวกับในเรื่องของการดูแลสุขภาพให้มีไกลโรค NCD นะคะก็ต้องรีบสมัครกันเข้ามาวันนี้เลยนี่แหละแล้วก็ช่วงนี้นะคะนุ้ยรายงาน
1: ไหนน่าสนใจอีกบ้าง
0: รายงานความคืบหน้าเรื่องนี้ดีกว่านุ้ยเชื่อว่าหลายคนก็ใจจดใจจ่ออยู่นะคะรวมถึงนุ้ยด้วยเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วบางท่านก็เอ๊ะจะต่อไม่ต่อ
1: จะไปต่อหรือพอแค่นี้
0: จะมีต่อให้ไหมหรือจะเปลี่ยนเป็นอะไรปรับยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เอาข่าวรายงานความคืบหน้ามาบอกกันก็แล้วกันนะคะว
1: ่
0: าทางรัฐบาลเนี่ยนะคะเขาก็มีเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าความตั้งใจในการที่จะต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสอยู่แหละท่านนายกก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่าก็ไปดูงบประมาณมาจากที่เหลืออยู่เพราะว่ามีคนลงทะเบียนแล้วบางท่านอาจจะแบบหลงลืมไปไม่ได้ใช้สิทธิ์อย่างเงี้ยมันก็มีงบประมาณตรงนั้นอ่ะในการเหลืออยู่นะคะก็เอามาปรับใช้ก็คิดว่าถ้าไปดูแล้วก็น่าจะต่อได้นะคะแต่ว่าความชัดเจนนะคะทางกระทรวงการคลังค่ะนะคะก็เรื่องนี้เนี่ยนะคะทางปลัดกระทรวงการคลังนะคะ
1: คุณระวรนแสงสนิท
0: ระวรนแสงสนิทนะคะซึ่งเป็นท่านเป็นประธานในฐานะนะที่ท่านให้มาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ไว้นะท่านให้สัมภาษณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพ.ร.ก. นะคะท่านก็บอกว่าอำนาจของกระทรวงการคลังในการกู้เงินเพราะเรื่องนี้หลายคนก็กังวลว่าถ้าต่อโครงการไปอ่ะแล้วมันจะไปแบบว่ามีงบประมาณไหมจะต้องกู้เพิ่มไหมอะไรยังไงอ่ะนะคะท่านก็เลยออกมาพูดแล้วก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะหมดในสัปดาห์นี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นการนำเสนอนะคะหลังจากการกู้เงินในส่วนแรกไปนะคะก็สำรวจงบมาแล้วแหละก็เห็นว่าเหลืออยู่ประมาณ 40,000 ล้านบาทก็น่าจะรองรับในการต่อโครงการได้ประมาณสักเดือนหนึ่งอาจจะต่อได้อีกเดือนหนึ่งถ้าดูจากงบประมาณคร่าวๆนะคะโดยจากที่ท่านบอกว่าจากการประชุมคณะกรรมการเนี่ยนะคะก็คาดว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็จะเสนอรายละเอียดในการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพาร์ทเนี่ยเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ประชาชนชื่นชอบมากเพราะว่าช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนนะคะก็จะเป็นการนำเสนอเพื่อที่จะเข้าสู่การพิจารณาแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยแม้จะเป็นโครงการเดิมแต่ว่ามีการต่ออายุจำเป็นเนี่ยจะต้องเป็นการเสนอรายละเอียดการใช้จ่ายเงินเนี่ยแบบพิจารณาใหม่โดยหลักในการใช้เนี่ยนะคะก็คือมันจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของ เงินจากพ.ร.ก.เงินกู้ในส่วนแรกไว้ด้วยที่ว่ามีวงกู้200,000ล้านบาทนะตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะแบบนำมาช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาประชาชนจากผลกระทบทางด้านพลังงานนะคะปัจจุบันที่ไปสำรวจมาก็อย่างที่บอกไว้ว่าวงเงินเนี่ยมันยังเหลืออยู่ประมาณ 40,000 กว่าล้านบาทนะคะโดยคุณลวรนเนี่ยก็บอกว่าหากว่าการต่ออายุโครงการภายในเงื่อนไขเดิมเนี่ยวงเงินที่เหลือเนี่ยก็น่าจะรองรับในการดำเนินโครงการต่อไปได้อีก1เดือนเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยใช้วงเงินเฉลี่ยนะเดือนละประมาณ 40,000 กว่าล้านบาทในขณะที่วงเงินส่วนแรกเนี่ยมันไม่เพียงพอก็ยังสามารถพิจารณาโยกวงเงินจากส่วนที่2อีก 200,000 ล้านบาทเนี่ยซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศมาใช้ดำเนินโครงการตรงนี้ได้เนื่องจากว่ากฎหมายก็เปิดช่องให้สามารถดำเนินการได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามจำนวนเดือนในวงเงินคงเหลือเนี่ยที่จะรองรับได้ก็ขึ้นอยู่กับข้อเสนอของกระทรวงการคลังโดยเขาจะยังคงใช้เงื่อนไขเดิมก็คือให้ความช่วยเหลือรายละ 1,000 บาทต่อเดือนนะคะก็เป็นเงื่อนไขเดิมอยู่แต่ว่าวงเงินในส่วนแรกเนี่ยก็จะรองรับได้ประมาณสัก1เดือนก่อนแต่หากว่าต้องการขยายความร่วมมือออกไปก็จะต้องพิจารณาเงื่อนไขของโครงการอีกครั้งในหลักการเดิมเนี่ยท่านมองว่าเหตุการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งควรจะสงบแล้วแต่ว่าแน่นอนมันยังไม่สงบแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันยืดยื้อแล้วก็ดูจะรุนแรงอยู่เนื่องๆนะคะก็มันทำให้ราคาน้ำมันก็มีการปรับเพิ่มกว่า100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้งนะคะตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหตุผลเลยที่ทำให้ทางรัฐบาลเนี่ยอยากที่จะต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนนะคะแล้วก็สำหรับในกรณีโครงการที่อาจจะขยายไปจนถึงสิ้นปีนี้ก็คือ2569หรือเปล่าเนี่ยคุณลวรนบอกว่าต้องรอรายละเอียดแล้วก็ข้อเสนอจากกระทรวงการคลังก่อนโดยทุกอย่างเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับรูปแบบแล้วก็เงื่อนไขของโครงการที่เขาเสนอเข้ามานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะหลังจากการผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกันกองแล้วก็จะต้องผ่านข้อเสนอไปยังที่ประชุมครม.ก่อนด้วยให้ครม.เนี่ยพิจารณาเห็นชอบก่อนแล้วก็ก่อนที่โครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยมันจะสิ้นสุดในสิ้นเดือนนี้ก็คือ30กันยายนนี้นะคะเพื่อที่จะทำให้การดำเนินโครงการเนี่ยสามารถเดินหน้าต่อเนื่องกันไปได้เลยหากว่ารัฐบาลเนี่ยมีนโยบายออกมาให้มีการต่ออายุโครงการโดยสุดท้ายคุณรัฐวรนบอกว่าขณะนี้ทางกระทรวงการคลังแล้วก็คณะกรรมการกันกรองเนี่ยนะคะก็อยู่ในระหว่างที่ เร่งดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าวอยู่เพื่อให้การพิจารณาเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่องแบบไม่มีรอยต
1: ่อ
0: ฟังจากท่านปลัดกระทรวงการคลังก็อย่างน้อยๆนะคะก็น่าจะมีการต่ออีกสัก1เดือนแหละ
1: ครับนะ
0: แต่ว่าถือว่าเป็นข่าวดี
1: ใช่ก็พยายามนะเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่อยู่ในการดำเนินโครงการนะซึ่งจะสิ้นสุดใน30กันยาดังนั้นข้อเสนอที่จะต้องพิจารณาเนี่ยจะต้องรีบส่งต่อไปยังครม.ให้ทันวันที่30กันยายนนี้ไม่งั้นนะครับพอเลยวันที่30กันยายนเนี่ยมันหมดแล้วไง
0: ใช่มัน
1: อาจจะมีปัญหาในเรื่องข้อกฎหมาย
0: มันจะสะดุดอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้แล้วมันจะมีปัญหาในเรื่องข้อกฎหมายด้วยเพราะมันสิ้นสุดในวันที่30กันยานะฮะ
0: ครับก็เป็นกำลังใจให้ทางรัฐบาลนะคะในการที่จะทำโครงการนี้ให้ต่อเนื่องใช้ไปอีกสักเดือนนึงก็ช่วยได้ละนะเพราะว่าผู้พันอย่างนี้ก็เยอะนะคะสำหรับบางท่านที่จะต้องแบบใช้โครงการไทยช่วยไทยพัฒน์จับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันเนาะ
1: ครับนะก่อนจะไปพักเบรกกันขอทิ้งท้ายอีกสักข่าวหนึ่งสั้น
0: ๆ
1: นะฮะซึ่งเป็นเรื่องของการใช้รถใช้ถนนแล้วก็ใช้ทางด่วนที่ทุกคนเนี่ยจะต้องรับรู้ร่วมกันเนา
0: ะ
1: ผมและคุณนุ้ยก็ต้องรับรู้ด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยราชกิจจานุเบกษานะครับเขาได้มีการเผยแพร่ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องกำหนดให้ทางพิเศษปัจจิมรัฐยานะเป็นทางที่ต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษนะครับซึ่งก็คุณพิพัฒน์ราชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะเป็นผู้ลงนามล่าสุดนะครับซึ่งสาระสำคัญเนี่ยก็คือจะปรับขึ้นค่าผ่านทางพิเศษปัจจิมรัฐยาหรือว่าทางด่วนศรีรัตน์นะวงแหวนรอบกรุงเทพมหานครซึ่งจะปรับขึ้นทุก5ปีตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานการลงทุนนะโดยมีผลตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2569เป็นต้นไปนะครับซึ่งเงื่อนไขในรายละเอียดก็คือ 1. รถที่มีล้อไม่เกิน4ล้อก็คือรถ4ล้อนั่นแหละรถยนต์นี่แหละนะครับจะต้องมีค่าผ่านทางพิเศษ80บาทต่อคันจากเดิม65บาทนะครับแล้วก็รถที่มีล้อเกิน4ล้อแต่ไม่เกิน10ล้อคือรถ6ถึง10ล้อนะฮะก็คือค่าผ่านทางพิเศษนะครับ130บาทต่อคันนะจากเดิม105บาทครับแล้วก็รถที่มีล้อเกิน10ล้อคือรถเกิน10ล้อนะฮะค่าผ่านทางพิเศษ185บาทต่อคันนะจากเดิม150บาทครับนะฮะก็เป็นอันว่าคุณผู้ฟังจะได้ทราบโดยทั่วกันนะครับว่าหลังวันที่15ธันวาคมถ้าเราจะขึ้นทางด่วนศรีรัตน์นะวงแหวนรอบกรุงเทพมหานครนะครับก็จะต้องเสียค่าผ่านทางในราคาใหม่ในอัตราใหม่นะครับ
0: ค่ะก็เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนเนาะ
1: ครับผม
0: แล้วก็กลับมาคุยกันใหม่ในช่วงที่2ของรายการนะคะ
1: ครับ
0: ส
1: ัก
0: ครู่ค่ะ
2: โมเดิร์นมาร์เก็ตช่วง2 minute marketเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
5: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
4: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
5: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆ

0: LINE @thinking radio
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
1: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Goทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
3: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
4: สนับสนุนโดยนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
2: Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
5: ค่ะก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการ Modern Market แล้วก็ในช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับนุ้ยแล้วก็พี่บอยนะคะในช่วง SME ต้องรอดเราก็จะนำข่าวสารนะคะในเรื่องของSME มาพูดคุยกันในช่วงที่2นี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเปิดเขาเรียกว่าพื้นที่ให้กับท่านที่ทำธุรกิจ SME นะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดย่อมก็สามารถที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนร่วมเขาเรียกว่าอะไรให้ความรู
6: ้
5: รู
6: ้พู
5: ดเผยในช่วงที่2ของเราได้ด้วยนะคะใครที่อยากที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะมาพูดคุยกันก็สามารถทักเข้ามาได้ก่อนที่ LINE @thinkingradio นะคะอยากที่จะแบบว่าแบ่งปันมุมมองในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจของท่านก็เรารายการ Modern Market ของเราก็ยินดีเป็นพื้นที่ตรงนี้ในการเปิดให้นะคะ
6: ครับมีคุณผู้ฟังทักทายเข้ามานะมีคุณเขมรัตน์นะฮะสวัสดีครับน้องนุ้ย
5: สวัสดีค่ะ
6: น่าจะเป็นแฟนประจำน
5: ะ
6: แฟนประจำรายการเนาะมีคุณทัศยะนะครับสวัสดีจากญี่ปุ่นนะสวัสดีเช่นกันครับนะครับนะนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีทาง LINE @thinking radio แล้วก็ YouTube นะฮะ YouTube ที่ thinking radio เหมือนกันนะครับนะฮะทักทายเข้ามาเพราะเราก็สตรีมคู่ขนานกันนะครับให้คุณผู้ฟังได้ติดตามในหลากหลายช่องทางนะฮะในช่วงที่2นี้นะครับนะฮะ SME ต้องรอดเนี่ยผมมีข่าวที่ทางครม.นะฮะเขาเพิ่งโดยสำนักงานโดยสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับ
5: ค
6: ุณร้อยเอกหญิงภัทรารัตน์ทองสลวยกรนะท่านเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเขาก็ได้มีการเปิดแพลตฟอร์มนะเปิดตัวแพลตฟอร์มชื่อว่า One Platform for Skill Development ฮะเป็นแพลตฟอร์มที่รวมหลักสูตรพัฒนาทักษะจากเครือข่าย30แห่ง จำนวน967หลักสูตรนะครับเพื่อที่จะให้แรงงานและประชาชนเนี่ยเลือกเรียนออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลานะทั้งเทคนิคการขายขั้นสูงนะการบริการลูกค้าแบบมืออาชีพนะการใช้ AI และการสร้างกลยุทธ์นะครับนะฮะในรายละเอียดสำคัญสำคัญนะเอารายละเอียดสำคัญสำคัญเลยนะครับซึ่งแพลตฟอร์มอันเนี้ยจะมีเครือข่ายที่เป็นผู้ที่พัฒนาเรียกว่าเป็นเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานที่เขาขึ้นทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์แล้วเนี่ยครับ30แห่งรวม967หลักสูตรที่ครอบคลุมทักษะหลากหลายด้านนะทั้งการขายการบริการการพัฒนาทักษะดิจิตอลนะครับเทคโนโลยี AI ภาษาธุรกิจและทักษะวิชาชีพต่างๆก็เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะเลือกพัฒนาทักษะเดิมหรือว่าต่อยอดไปสู่ทักษะใหม่ที่ตลาดแรงงานกำลังต้องการได้สำหรับหลักสูตรที่น่าสนใจเช่นเทคนิคการขายขั้นสูงสำหรับนักขายมืออาชีพก็จะเน้นทักษะการขายที่สามารถที่จะนำไปใช้ในการทำงานได้จริงการบริการด้วยใจสู่การบริการที่เป็นเลิศสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานด้านบริการนะครับแล้วการสร้างประสบการณ์ experience และการบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพด้วยแนวคิด customer centric นะที่เน้นการเข้าใจความต้องการของลูกค้ารวมถึงการสร้างกลยุทธ์การขายด้วย generative AI ที่นำเทคโนโลยี AI เนี่ยมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขายและการทำงานนะครับซึ่งร้อยเอกหญิงพัทรารัตน์นะครับบอกว่าการพัฒนาทักษะในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่เพียงการเข้าอบรมในห้องเรียนนะครับแต่สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องผ่านระบบออนไลน์โดยแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะเลือกหลักสูตรให้สอดคล้องกับงานที่ทำหรือทักษะที่ต้องการพัฒนาเพิ่มเติมได้ตามความต้องการของตนเองซึ่งตรงนี้รัฐบาลเนี่ยต้องการให้การพัฒนาทักษะเนี่ยทักษะเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับคนทำงานทุกกลุ่มเมื่อโรคเนี่ยนะครับเมื่อโลกของการทำงานเนี่ยเปลี่ยนเร็วนะฮะทักษะที่มีอยู่เนี่ยก็ต้องพัฒนาให้ทันแล้วก็การเรียนรู้นะครับจึงเป็นการเปิดโอกาสสำคัญให้การเพิ่มขีดความสามารถของตัวเองนะทั้งการทำงานในปัจจุบันการเตรียมพร้อมสำหรับอาชีพใหม่การเพิ่มโอกาสในการมีรายได้นะครับซึ่งวันแพลตฟอร์ม for skill development เนี่ยก็เปิดโอกาสให้สถานประกอบการนะครับนำหลักสูตรเนี่ยไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทักษะได้ด้วยนะครับพัฒนาให้แก่พนักงานของตัวเองนะฮะได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับทักษะกำลังคนแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับนะฮะผู้ที่สนใจนะฮะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็เลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับตัวเองได้นะครับที่ oneplatform.dsd.go.th นะครับผมทวนอีกครั้งนะคุณนุ้ยone ก็คือ one platform นะคือช่องทาง oneplatform.dsd.go.th นะครับนะคุณผู้ฟังก็เข้าไปดูได้นะครับ
5: อันนี้ฟรีใช่ไหม
6: ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
5: ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลย
6: นะคะแต่ของเราเนี่ยนิดนึง
5: แต่ว่าสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของ AI นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราจัดในส่วนของกิจกรรมเราก็จัดอบรมแบบว่าจับมือทำออนกราวไปเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนาะแล้วก็มีคนสนใจเยอะมากนะคะแต่ว่าเราเปิดรับแบบจำกัดจริงๆแล้วก็เต็มไปอย่างรวดเร็วบางท่านก็พลาดในการที่จะมางานสัมมนาวันนั้นไปนะคะเราก็เลยปรับนะคะมาในรูปแบบของเป็นเหมือนการเป็นเหมือนคลิปวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์อะนะคะก็คือเราเอาคลิปวิดีโอในวันนั้นแหละที่ท่านวิทยากรสอนในวันนั้นนะคะมาทำเป็นคลิปเพื่อที่จะเปิดให้ท่านเนี่ยได้ชมแบบออนไลน์ง่ายๆเลยนะคะก็ใครที่ย้ำอีกรอบใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของ AI นะคะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องยากอยู่เลยอะทำไมเราถึงเจนภาพมาไม่แบบตามคำสั่งหรือว่าทำไมมันยากจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยจะทำให้ AI ค่ะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณในการที่จะเปิดอบรมในรูปแบบของวิดีโอเรียนรู้ออนไลน
6: ์ครับ
5: นะคะเพราะว่า AI for Life นี่อย่างที่บอกว่าโอ้โหจัดมาก็มีเสียงตอบรับเยอะมากในการที่จะเข้ามาร่วมงานเนาะแต่ว่าไม่ทันในวันนั้นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าท่านสามารถร่วมในส่วนของวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษกับเราได้นะคะเพราะว่าเราเปิดให้ท่านเนี่ยได้เรียนรู้จากวิดีโอเนี่ยได้ทุกที่ทุกเวลาเลยไม่ว่าจะนั่งอยู่ที่บ้านเดินทางอยู่บนรถกินกาแฟหรือว่าช่วงว่างอะไรเงี้ยนะท่านก็สามารถเปิดวิดีโอของเราชมได้ดูซ้ำได้เลยเพราะว่าเขามีความเข้าใจง่ายเหมาะสำหรับผู้สูงวัยหรือว่าผู้สูงอายุอ่ะสำหรับคอร์สของเราอะเนาะ
6: ครับ
5: ก็ต้องบอกว่ามีอยู่2คอร์สนะคะที่ท่านสามารถเลือกได้ว่าสนใจทางไหนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวิชา Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานของท่านนะคะวัยเก่าทั้งหลายที่บางท่านอาจจะชอบแบบว่าท่องเที่ยวหรือว่าชอบในเรื่องของทักทายลูกหลานถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ยเราจะสอนให้ท่านเนี่ยใช้ AI มาเนรมิตรูปภาพของท่านเนี่ยนะคะผ่านจินตนาการออกแบบมาอย่างสวยงามไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทำวิดีโอง่ายๆเพื่อที่จะโพสต์ลงโซเชียลนะคะก็ตรงนี้ก็ง่ายนิดเดียวเองแล้วก็คอร์สที่2นะคะก็จะเป็นวิชาAI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังตรงนี้ก็เหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าสายขายของออนไลน์นะคะผู้สูงวัยที่อยากมีรายได้ออนไลน์พิเศษจากการขายหรือว่าท่านที่มีธุรกิจของท่านอยู่แล้วอยากที่จะมาเพิ่มความรู้ว่า AI จะสามารถมาช่วยในเรื่องของธุรกิจการค้าขายสินค้าของท่านได้ยังไงตรงนี้ก็เหมาะสำหรับท่านมากๆเลยนะคะก็เราเนี่ยนะคะจะสอนในเรื่องของการเขียนแคปชั่นการขายด้วยการวางแผนคอนเทนต์เพื่อการขายหรือว่าการออกแบบโปรโมชั่นเด็กๆนะคะเปลี่ยนงานยากให้เป็นงานง่ายทำยังไงยอดขายถึงจะพุ่งถึงจะปังนะอ
6: ัน
5: นี้คือแบบเป็นส่วนหนึ่งของคอร์สที่เราจะเปิดให้ท่านมาเรียนรู้ออนไลน
6: ์
5: นะก็ต้องบอกว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้นะคะก็มันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับวัยเก่าอีกต่อไปบางท่านคิดว่าทำไม่ได้เป็นเรื่องของเด็กเป็นเรื่องของวัยรุ่นทำง่ายกว่าฉันทำยากอะไรเงี้ยต้องบอกว่าถ้าเกิดว่ามาในงานอบรมวันนั้นแล้วนะเกิดความคิดของท่านจะเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าวิทยากรที
6: ่สอน
5: มาสอนกับเราเนี่ยนะคะก็คืออาจารย์สุธีลาจำลองสุภลักษณ์เนี่ยท
6: ่
5: านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุโดยท่านมีประสบการณ์การสอนเนี่ยมายาวนานกว่า30ปีแล้วนะคะรับรองว่าเป็นเรื่องง่ายสำหรับท่านแน่นอนวัยเก่าวัยสูงอายุวัยทรงคุณวุฒิทั้งหลายนะท่านเหมาะมากๆกับคอร์สที่เราจะเปิดให้ท่านเข้าร่วมนะคะก็เป็นคลิปวิดีโอเรียนรู้นะว
6: ิ
5: ธีการสมัครก็ง่ายๆนะคะก็สมัครเข้ามาได้เลยที่ LINE @thinkingradio นะคะก็เราจะส่งรายละเอียดไปให้ก็มีในส่วนของค่าใช้จ่ายนะคะก็คอร์สละ159บาทแค่นั้นเอง
6: ไม่แพง
5: ใช่เราก็จะเชิญท่านเนี่ยเข้ากลุ่ม Facebook Fanpage FM 96.5 ใช่เป็นกลุ่มปิดนะคะก็เชิญท่านเข้ากลุ่มแล้วเราก็จะมีคลิปวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์เนี่ยปักเอาไว้ให้ท่านเนี่ยได้รับชมตลอดทั้งเดือนเลยเป็นระยะเวลา1เดือนนะคะ
6: 1เดือน159บาท
5: ใช่
6: เข้าออกตอนไหนก็ได
5: ้ก็คือเข้าไปชมตอนไหนก็ได
6: ้
5: คลิปเนี้ยนะคะก็ยาวประมาณสัก2ชั่วโมงกว่า
6: ต่อหลักสูตรใช่ไหม
5: ใช่ต่อหลักสูตร
6: ต่อหลักสูตร
5: เนี่ยก็เข้าไปชมได้เลยรับรองว่าดูแล้วเนี่ยจะทำให้ AI เนี่ยเป็นเรื่องง่ายสำหรับท่านแน่นอนก็ทักเข้ามาก่อนที่ LINE @thinkingradio นะคะเราก็จะส่งรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครให้ว่าสมัครยังไงจ่ายเงินโอนเงินทางไหนอะไรยังไง
6: เป็น Google Form ใช่ไหมครับ
5: ใช่ๆเป็น Google Form
6: ครับ
5: นะคะท่านที่บางท่านอาจจะกังวลว่า Google Form กรอกยังไงกรอกเป็นหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยในคอร์สเรียนวันนั้นน่ะเราจะต้องสมัครอีเมลอยู่แล้วเพราะว่า
6: Gmail.
5: ใช่เพราะว่าเราจะใช้ในส่วนของการใช้ฟังก์ชันของ AI มาเรียนมาสอนตรงนี้ด้วยก็เลยทุกท่านเนี่ยจะต้องมีอีเมลของท่านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีอีเมลนะคะก็สมัคร หรือว่ากรอกรายละเอียดผ่าน Google Form ได้เลยไม่ยากนะคะก็ลองทัก LINE @thinking เข้ามาดูก่อนนะคะมาสอบถามเพิ่มเติมได
6: ้ครับเพิ่มเติมคุณหนุ่ยอีกนิดนึงก็คือว่าในการเรียนนะครับใช้สมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวแต่ว่าอยากจะบอกกับคุณผู้ฟังว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องดีหน่อยนะครับแล้วจะใช้เครื่องมือ3ตัวก็คือ CapCut นะครับทั้ง2คอร์ส2หลักสูตรเนี่ยใช้ CapCut แล้วก็ใช้Photo Room นะครับแล้วก็ใช้ ChatGPT นะคุณผู้ฟังสามารถที่จะไปดาวน์โหลดแอปทั้ง3แพลตฟอร์มอันนี้นะครับ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: แพลตฟอร์มเนี้ยล่วงหน้าก่อนที่จะเรียนได้เลยนะครับพอเรียนจะได้ไม่ต้องสะดุดนะไม่ต้องมาเริ่มต้นใหม่นะครับทั้ง2หลักสูตรเนี่ย3เครื่องมือเนี้ยต้องใช้แน่นอนครับ
5: ค่ะ
6: ครับผม
5: ก็ทักเข้ามาได้ที่ LINE @thinking radio นะคะเดี๋ยวหนูจะไปนั่งตอบถึงวิธีการสมัครให
6: ้ครับ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: นะเดี๋ยวจริงๆได้หารือกับทางผู้บริหารแล้วบ้างเหมือนกันนะครับว่าปลายปีนี้หรือว่าต้นปีนี้จะทำอีกสักหลักสูตรหนึ่งนะครับเป็นหลักสูตรในการอบรมนี่แหละเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นการต่อยอดหรือต่อเนื่องนะครับแต่จะไม่ซ้ำกับหลักสูตรที่ทำมาแล้ว2ครั้งนะฮะเพราะว่าเรื่อง AI เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสำคัญและมันเกี่ยวข้องกับในชีวิตประจำวันของเราจริงๆนะครับซึ่งตัวบุคลากรวิทยากรก็เล็งไว้เหมือนกันนะครับซึ่งสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการอัปเดตเทรนด์เนาะที่เรียกว่าผู้พัฒนาเนี่ยเขามีการแข่งขันกันในตลาดแต่ว่าเราเนี่ยซึ่งเป็นผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องตามสิ่งเหล่านี้ให้ทันแต่ว่าจุดหมายปลายทางแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาไปใช้ทำอะไรบ้างก็เรียนรู้ให้เหมาะสมไม่จำเป็นต้องให้ทันกับเขาในทุกเรื่องนะในทุกฟิวเจอร์อะไรอย่างเงี้ยเอาแค่ว่าเราสามารถที่จะใช้ได้กับงานของเราที่ทำนะแล้วเดี๋ยวอื่นๆเนี่ยเราจะเป็นไปเองแล้วเราจะเรียกว่ายังไงเราจะพัฒนาไปโดยอัตโนมัติเองของตัวเราอะนะครับนะพอเราเริ่มเข้าใจฟิวเจอร์ต่างๆเข้าใจเซตติ้งต่างๆใน Chat GPT นะใน CapCut หรือว่าในPhoto Room แล้วนะครับตรงนี้มันจะเกิดประโยชน์กับคุณผู้ฟังไปอีกแน่นอนนะครับนะฮะนะซึ่งอาจจะจัดในช่วงปลายปีหรือต้นมกราเนาะหรือกุมภาตรงนี้นะครับ
5: ค่ะอ๋อมีอีกหนึ่งงานในช่วง2นาทีสุดท้ายใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะตรงนี้เราเป็นถือว่าเอกลูซีฟนะเรา
6: สุโขทัยใช่ไหม
5: ใช่ใช่เรายังไม่มีโปรโมทผ่านสปอร์ตออกมาเลยนะคะแต่ว่าเราเอามาบอก
6: จะบอกว่ามีคุณผู้ฟังสมัครมาเกือบ10ท่านแล้วฮะ
5: อ
6: ันนี้เป็นการกระจายกันในกลุ่มนะในกลุ่มของคุณผู้ฟังที่อยู่ในอยู่ใน LINE แอดของคลื่นความคิดนะครับซึ่งเขามีความสนใจแล้วก็เรียกว่าเห็นโปรแกรมแล้วสมัครกันเลยฮะเห็นโปรแกรมแล้วก็สมัครกันเลยโดยที่ไม่ได้ตัดสินใจหรือว่าไม่ต้องมีการประกาศผ่านหน้าปัดวิทยุนะฮะอันนี้ก็งงมากเหมือนกันนะครับเป็นกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในเดือน
5: ตุลาคม
6: ในเดือนตุลาคม
5: 7-9 ตุลาคมนี้แล้วนะคะใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์ค่ะเรามีกิจกรรมเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยนะคะที่จังหวัดสุโขทัยก็เป็นโปรแกรม3วัน2คืนนะคะโดยพิเศษนะคะมีวิทยากรร่วมทริปไปกับเราด้วยอาจารย์ณัฐนะคะจุลภัทรสอนพนมวรรณอยุธยาซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและโบราณคดีโดยไฮไลท์ของทริปค่ะจะพาไปชมความงดงามของพุทธศิลป์ล้านนาวัดพิพัฒน์มงคลสักการะหลวงพ่อทองคำหลวงพ่อทันใจแล้วก็ไปเยี่ยมชมสัมผัสขั้นตอนการผลิตทองของศรีสัชนาลัยนะคะแล้วก็ไปท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่โฮมสเตย์บ้านนาต้นจันทร์ชมมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยนะคะพูดเสียงแฮ
6: บ
5: แล้วก็จะพาไปเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนสังคโลกซึ่งถือว่าเป็นมรดกของภูมิปัญญาไทยแท้ๆเลยใครสนใจก็ทักไปได้ที่ LINE @thinking radio เหมือนกัน
6: ครับ
5: นะคะก
6: ็เวลาหมดแล้วนะฮะทุกอย่างไปถามที่ LINE @ได้เลยนะครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
8: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
9: สนับสนุนโดยนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
10: ขณะนี้เวลา12 นาฬิกา
11: เกี่ยวกับเรื่อง
10: ื่องหัวสวขออย่าโยงเป็นเครือข่ายใครไม่กังวลฝ่ายค้านจะนำไปอภิปรายไม่ไว้วางใจเสียศักดิ์กล่าวถ้อยแถลงประชุมอันคลอสนัดแรกระบุหวังให้กระบวนการประนอมภาคบังคับได้ผลแบ่งเขตทางทะเลอย่างเที่ยงธรรมเจ้าหน้าที่ลุยขุด4ศพในสุสานยิวบางคล้าฉะเชิงเทราก่อนเคลื่อนย้ายไปยังบ้านบึงชลบุรีหลังมีคำสั่งรื้อถอนสุสานสาเหตุไม่มีใบอนุญาตพบโพรงใต้ดินลึกกว่า5เมตรน้ำมันรั่วพระราม3เร่งส่องกล้องหาต้นตอของน้ำมันรั่วเพื่อควบคุมการปนเปื้อนโดยเร็วที่สุดแวดวง AI เรียงแถวหนุนปิดสวิตช์ AI ย้ำเตือนว่าหากไม่ควบคุม AI สามารถทำให้มนุษย์สูญพันธุ์ได้ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
11: สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้ครับอังคารที่15กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมาดูประเด็นเก็บตกเรื่องของคดีหัวสวกันก่อนนะครับเพราะวันนี้มีการประชุมครม.ก็มีการไปสอบถามประเด็นนี้กับรัฐมนตรีหลายคนครับโดยเฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลก็มองว่าการที่ไม่มีคนในรัฐบาลถูกฟ้องดำเนินคดีเรื่องของหัวสว.จะทำให้รัฐบาลมีศักยภาพมากขึ้นครับเริ่มต้นจากนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวถึงกรณีที่กกต.มีมติไม่ส่งฟ้องกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยในคดีหัวเลือกสว.โดยย้ำว่าพรรคไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสว.และไม่สามารถไปยุ่งเกี่ยวสว.ได้เพราะสว.ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองแต่ไม่ได้ปฏิเสธว่าเราไม่รู้จักกันและเชื่อว่าฝ่ายค้านก็ยังคงเดินหน้าต่อแต่ก็เป็นสิทธิ์ครับและไม่ได้กังวลที่จะนำอภิปรายไม่ไว้วางใจเบื้องต้นยังไม่ได้คุยเรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้กล่าวถึงการที่นายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์บิดาอยู่ในรายชื่อที่กกต.จะส่งฟ้องศาลว่าได้พูดคุยเรื่องนี้กับพ่อเมื่อวานนี้ครับเคารพผลการพิจารณาของกกต.แต่ก็ยังไม่มั่นใจและพร้อมที่จะเข้าไปพิสูจน์ในกระบวนการต่อไปพร้อมตั้งข้อสังเกตคำให้การของพยานอยู่ในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคหรือไม่และที่ผ่านมาไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้ในที่ประชุมพรรคนายพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ถูกพยานซักทอดว่าเป็นผู้ริเริ่มและคิดค้นกระบวนการหัวเลือกสว.ว่าคงไม่ฉลาดขนาดที่จะไปคิดระบบในการทำให้ได้สว.ซึ่งทั้งหมดเป็นแบบนั้นนะครับรวมถึงกรรมการบริหารพรรคและพรรคภูมิใจไทยก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยครับก็ได้กล่าวถึงเสถียรภาพรัฐบาลหลังกกต.มีมติไม่ส่งฟ้องคนรัฐบาลว่าเสถียรภาพความเป็นรัฐบาลในการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศจะมั่นคงขึ้นแน่นอนประกอบกับเสถียรภาพจากภายในไม่ได้มีปัญหาและมั่นคงทางเศรษฐกิจและการลงทุนทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้ง่ายขึ้นครับเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินายดนุชาพิชยนันท์ก็ได้กล่าวถึงความคืบหน้าการร่างกรอบ Data Center ด้วยนะครับว่าวันนี้ครับได้นำข้อมูลมาจากหน่วยงานต่างๆมาเรียบร้อยแล้ว 80-90% มั่นใจว่าระยะเวลา1เดือนกรอบและหลักการ Data Center จะมีความชัดเจนแต่เชื่อว่าจะไม่สร้างผลกระทบในพื้นที่โดยรอบแต่จะเร่งออกระเบียบให้เอกชนปรับแบบได้ทันและก็ทำเลที่ตั้งต้องไม่กระจุกตัวก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของบรรดารัฐมนตรีนะครับอีกท่านนึงครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลอสมทยืนยันแผนควบรวมอสมทกับไทย PPS เป็นแค่กระแสข่าวย้ำว่าในฐานะที่กำกับดูแลอสมทส่วนตัวและรัฐบาลจะทำให้องค์กรและพนักงานมีขวัญกำลังใจและความมั่นคงรวมทั้งหากมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นและต้องปรับตัวให้อยู่ได้อย่างมั่นคงในโลกที่มีการแข่งขันก็เป็นการสอบถามบรรดารัฐมนตรีในหลายประเด็นก่อนเข้าประชุมครม.ครับ
11: ค่ะซึ่งในส่วนของ ของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพูดถึงกรณีกกต.มีมติส่งฟ้องศาลผู้ถูกกล่าวหา77รายคดีหัวสวยังไม่มีรัฐมนตรีและคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยนะคะอยู่ในนั้นก็บอกว่าคดีนี้พรรคภูมิใจไทยถูกกล่าวหากันทุกคนเรียกว่ายกเข่งซึ่งตนก็เป็นอีกคนในฐานะรองหัวหน้าพรรคที่มีชื่อไปถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคด้วยนะคะก็โดนทั้งนั้นค่ะตัวเล็กตัวน้อยรุ่นใหม่เพิ่งเข้ามาก็โดนด้วยนะคะเราก็รู้ว่าเป็นการกล่าวหากรรมการบริหารพรรคทุกคนในพรรคภูมิใจไทยเป็นการกล่าวหาที่กว้างจนในที่สุดนะคะก็ไปอยู่กระบวนการของกกต.ที่จะนำไปสอบสวนซึ่งจะมีมติส่งหรือไม่ส่งนะคะก็เป็นไปตามข่าวอย่างที่ได้ทราบกันอยู่นะคะทั้งนี้ค่ะส่วนใครจะเกี่ยวพันกับพรรคภูมิใจไทยส่วนตัวก็มองนะคะเป็นเรื่องของบุคคลที่ผู้ที่ถูกส่งฟ้องศาลตรงนั้นแหละคนคนนั้นก็จะต้องไปสู้ในกระบวนการชั้นศาลถ้าถามว่ากังวลหรือไม่ที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจคดีหัวสว.นายสุรศักดิ์บอกว่าไม่กังวลเพราะการอภิปรายนั้นในที่สุดก็อยู่ในชั้นศาลข้อมูลทุกอย่างกกต.จะเป็นผู้ใช้วินิจฉัยและส่งไปที่ศาลตามรายชื่อที่เห็นดังนั้นหากจะมีการอภิปรายก็ต้องยืนยันเรื่องกระบวนการทางกฎหมายอยู่ดีใครก็กล่าวหาได้หากจะกล่าวหาเราก็ต้องดูน้ำหนักดูหลักฐานกันไปค่ะ
12: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงประชุมอันครอสนัดแรกครับระบุหวังให้กระบวนการประนอมภาคบังคับได้ผลแบ่งเขตทางทะเลอย่างเที่ยงธรรมและไม่เกี่ยวกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกและเกาะกูดครับนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยกล่าวถ้อยแถลงในการเปิดประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยนายเสียศักดิ์บอกว่าเพื่อเป็นการแสวงหาข้อยุติเราจำเป็นต้องมีความชัดเจนในการกำหนดกรอบเขตที่จะพิจารณาขอย้ำว่ากระบวนการประนอมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกรวมถึงเกาะกูดไทยเข้าร่วมการประนอมครั้งนี้ด้วยความสุจริตใจโดยตระหนักถึงพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาอันครอสและเชื่อมั่นในความเป็นกลางความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการประนอมไทยพร้อมเข้าร่วมกระบวนการนี้อย่างสร้างสรรค์โดยมุ่งหวังที่จะบรรลุผลลัพธ์อันเที่ยงธรรมผ่านการเจรจาช่วยให้สองฝ่ายหาจุดร่วมลดช่องว่างความแตกต่างของท่าทีทางกฎหมายและสามารถเจรจาเดินหน้าต่อไปได้เราเชื่อมั่นว่าด้วยการแนะนำของคณะกรรมการทั้งสองฝ่ายจะบรรลุผลลัพธ์ในการแบ่งเขตทางทะเลอย่างเที่ยงธรรมสามารถใช้ได้จริงและยั่งยืนไทยยังคงเปิดกว้างสำหรับการเจรจาเพราะในท้ายที่สุดครับประเทศของเราทั้งสองยังคงมีหน้าที่ร่วมกันในการแสวงหาหนทางเพื่อเดินหน้าด้วยความสุจริตใจนายเสียศักดิ์บอกว่ากระบวนการในวันนี้ต้องตระหนักว่าจะมีนัยยะสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาในอนาคตกระบวนการนี้ไม่ใช่การทูตแบบต้องมีผู้แพ้หรือว่าผู้ชนะโดยสิ้นเชิงเพราะหลังกระบวนการนี้จบลงไทยและกัมพูชายังคงเป็นประเทศเพื่อนบ้านไปอีกยาวนานหน้าที่ของเราก็คือการสร้างหลักประกันว่าสิ่งที่จะทิ้งให้คนรุ่นหลังจะทำให้เขาได้ประโยชน์จากสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองระหว่างสองประเทศครับ12:09 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
13: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
15: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
16: คิดถึงนะคะ
14: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
15: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
14: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลก

0: ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามความคืบหน้านะคะเรื่องสุสานยิวค่ะวันนี้นะคะก็มีความคืบหน้าที่เจ้าหน้าที่เข้าไปขุด4ศพที่สุสานยิวบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราก็ขุดเพื่อจะเคลื่อนย้ายไปบ้านบึงจังหวัดชลบุรีค่ะเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้บริษัทกาชาดชาบาดดำเนินการขุดเอาศพจำนวน4ศพขึ้นมาจากสุสานบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อจะเคลื่อนย้ายไปยังสุสานเนวาน่าเมโมเรียลพาร์คบ้านบึงจังหวัดชลบุรีจากการตรวจสอบพื้นที่สุสานพบว่าจุดที่มีลักษณะเป็นหลุมฝังศพ4หลุมนะคะโดยรวม3หลุมเนี่ยก็หลุมเป็นหลุมคอนกรีตนะคะพร้อมป้ายประจำหลุมแบบถาวรอีก1หลุมไม่ได้เทคอนกรีตใช้ป้ายปักชั่วคราวเขียนด้วยลายมือภาษาฮิบรูค่ะหลุมที่1ในรายละเอียดบอกว่าเป็นเพศชายสัญชาติอิสราเอลเสียชีวิต14พฤศจิกายนปี66หลุมที่2เพศชายเช่นเดียวกันนะคะสัญชาติอิสราเอลเสียชีวิต26พฤศจิกายนถัดมาอีก2ปีก็คือ68หลุมที่3เพศชายสัญชาติอิสราเอลเสียชีวิต26เมษายน69ส่วนหลุมที่4เป็นเพศหญิงค่ะสัญชาติบริติชสหราชอาณาจักรเสียชีวิต18กรกฎาคม2569ก็คือเร็วๆนี้นะคะที่ผ่านมาการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเคลื่อนย้ายศพนะคะนายโจเซฟแฮมคันเตอร์ตัวแทนบริษัทเร่งดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเคลื่อนย้ายศพนำไปฝังหรือเก็บรักษาที่สุสานเนวาน่าเมโมเรียลพาร์คอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีให้แล้วเสร็จภายในวันที่16กันยายนสุสานแห่งนี้มีใบอนุญาตจัดตั้งดำเนินการสุสานและชาปนสถานอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้กรมการปกครองยังได้ทำหนังสือชี้แจงกรณีสุสานยิวจังหวัดฉะเชิงเทราในประเด็นการไม่ต่อใบอนุญาตตั้งสุสานโดยระบุว่าสุสานดังกล่าวมีการขอใบอนุญาตจัดตั้งครั้งแรก19เมษายนปี64ขณะนั้นตรวจสอบสภาพพื้นที่พบว่าสุสานอยู่ห่างจากทางหลวงหมายเลข304 15กิโลเมตรและองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้มีหนังสือรับรองว่าที่ดินดังกล่าวไม่ติดคลองสาธารณประโยชน์ก็ถือว่าเข้าเกณฑ์นะคะตามกฎกระทรวงปี2543ส่วนการไม่อนุญาตนั้นเกิดขึ้นในปี67ค่ะเพราะบริษัทได้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตในวันที่21ธันวาคมนะคะปี66ต่อมาคณะกรรมการกันกรองอำเภอบางคล้าตรวจสอบพื้นที่มีมติไม่ต่อใบอนุญาตในปี67เนื่องจากพบว่าสภาพแวดล้อมทางกฎหมายทางกายภาพเปลี่ยนไปขัดต่อกฎกระทรวงผิดหลักเกณฑ์สถานที่ตั้งที่ต้องตั้งอยู่ห่างทางน้ำซึ่งประชาชนได้ใช้ในการจราจรสาธารณะในห้วยแม่น้ำทางนี้กระทรวงมหาดไทยก็ได้แจ้งนะคะทางจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกรอกออกใบอนุญาตจัดตั้งครั้งแรกและการไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาตเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์โดยให้รายงานข้อเท็จจริงกับกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันค่ะ
2: มีเรื่องของปลาหมอคางดำนะครับสุริยะตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำยืนยันเป็นเรื่องสำคัญระดับชาติครับระดมสรรพกำลังลุยแก้ทั้งระบบคาดใช้เวลา3เดือนจะเห็นผลนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับได้กล่าวถึงกรณีการลงนามในคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยมีนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้อำนวยการศูนย์ว่าเรื่องปัญหาปลาหมอคางดำเป็นเรื่องสำคัญระดับชาติเพราะถ้าปล่อยให้ระบาดต่อไปจะทำให้สัตว์น้ำอื่นและระบบนิเวศรวมถึงการประกอบอาชีพของพี่น้องเกษตรกรได้รับผลกระทบดังนั้นจึงต้องแก้ไขให้เป็นระบบสิ่งแรกคือจำกัดพื้นที่ที่มีการระบาดไม่ให้ระบาดเพิ่มเติมส่วนพื้นที่ที่มีการระบาดอยู่แล้วครับต้องระดมสรรพกำลังเพื่อไปกำจัดปลาหมอคางดำตลอดจนการฟื้นฟูสัตว์น้ำท้องถิ่นซึ่งต้องช่วยกันในหลายส่วนราชการโดยเมื่อวันที่14กันยายนครับในวชรพลซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกรมประมงอยู่ก็ได้ทำหนังสือติดตามแล้วก็แก้ปัญหาปลาหมอคางดำโดยจะมีหน่วยงานต่างๆทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมกันทำพร้อมย้ำว่าจะต้องทำอย่างต่อเนื่องให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถาวรและยั่งยืนทั้งนี้ต้องยกระดับเป็นวาระแห่งชาติหรือไม่เพราะมีการแพร่ระบาดไป21จังหวัดแล้วนายสุริยะบอกว่าศูนย์อำนวยการที่ตั้งขึ้นมามีหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมมือกันตนเชื่อว่าถ้าทำตามขั้นตอนจะแก้ปัญหาได้พอสมควรครับ เมื่อถามว่าจะต้องแก้ไขในพื้นที่ทั้งหมดพร้อมกันหรือว่าทำแค่บางจุดเพื่อเป็นโมเดลนายสุริยะบอกว่าพื้นที่ที่มีการระบาดต้องหยุดไว้ก่อนส่วนจุดที่ระบาดตรงไหนที่เป็นจุดสำคัญจะรีบเข้าไปดำเนินการในจุดนั้นก่อนคาดว่าใน3เดือนจะเห็นผลเป็นรูปธรรมโดยจะเช็คกรอบงบประมาณเดิมของปี67ที่ตั้งไว้อยู่แล้ว450ล้านบาทไปดำเนินการขณะที่นายวัชรพลอธิบายเพิ่มเติมว่ากรอบวงเงินเดิมปี67ตั้งไว้450ล้านบาทกรมประมงใช้ไปประมาณ98ล้านเหลืออยู่ประมาณ350ล้านบาทโดยจะใช้งบประมาณก้อนนี้ครับในการแก้ปัญหาต่อบริหารจัดการให้เด็ดขาดเรียบร้อยรวดเร็วเบื้องต้นได้ทำแผนขึ้นมาคร่าวๆแล้วงบประมาณตรงนี้ก็เพียงพอครับ
1: พบโพรงใต้ดินลึกกว่า5เมตรน้ำมันรั่วซึมพระราม3นะคะก็ต้องหาต้นตอสาเหตุของปัญหาค่ะนางทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีน้ำมันรั่วบริเวณถนนพระราม3บอกว่าจากการลงพื้นที่สำรวจจุดเกิดเหตุเมื่อช่วงเย็นวานเบื้องต้นไม่พบว่าน้ำมันรั่วไหลออกมาจากท่อขนส่งน้ำมันโดยตรงแต่ไปพบโพรงใต้ดินมีน้ำมันซึมออกมาเป็นระยะสำหรับการดำเนินการจากนี้นะคะในวันนี้มีการสูบน้ำปนเปื้อนออกจากพื้นที่นำกระสอบทรายไปบล็อกบริเวณโพรงใต้ดินส่งผลให้การปนเปื้อนของน้ำมันลดลงทั้งนี้ค่ะในช่วงเย็นนางสาวทิติพัฒน์เนี่ยพร้อมด้วยรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่กทม.ทีมช่างของกลุ่มบริษัทบางจากก็ได้ทดลองนำกระสอบทรายที่ใช้บล็อกโพรงออกก่อนจะใช้ท่อขนาดประมาณ2เมตรทะลว

0: ตามกฎหมายค่ะ
1: ปกรณ์เตือนระวังละเมิดสิทธิ์กล่าวหาวัดจุฬามณีขอรอฟังข้อมูลตำรวจยังไม่มีหลักฐานอย่าเชื่อที่เขาเล่าว่าส่งตามไลน์นะครับอย่าดราม่าทุกเรื่องนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รายงานถึงความคืบหน้าเพิ่มเติมในคดีอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงหรือว่าอดีตหลวงพ่ออติโชติหรือไม่โดยบอกว่าเรื่องนี้ครับได้ต่อไปแล้วในสภาเมื่อถามถึงกรณีการตรวจสอบบัญชีวัดนายปกรณ์บอกว่าเรื่องนี้ได้เร่งรัดมาโดยตลอดกรณีมีกระแสข่าววัดใหม่เกิดขึ้นได้มีการตรวจสอบแล้วหรือไม่นายปกรณ์ก็กล่าวว่าได้ประสานกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางว่ามีวัดใดบ้างแต่ก็ไม่ได้มีอะไรซึ่งวัดที่มีข่าวอย่างวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามได้ตรวจสอบแล้วเบื้องต้นยังไม่มีอะไรซึ่งต้องรอข้อมูลกับจากตำรวจด้วยนะครับตนเองจะบอกให้เรื่องที่จะไปกล่าวหาใครต่อใครมันละเมิดสิทธิ์คนอื่นถ้าไม่มีหลักฐานเพียงพออย่าไปกล่าวหาใครต่อใครมันไม่ดีแล้วสร้างสิ่งที่ไม่ดีต่อศาสนาด้วยจงอย่าเชื่อว่าเขาเล่าว่าเพราะส่งมาตามไลน์และแชร์กันขอฝากผู้สื่อข่าวช่วยดูแลพระพุทธศาสนาด้วยไม่ใช่ดราม่าไปทุกเรื่องทุกเรื่องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีซึ่งเขาดำเนินการไม่ต้องกังวลไม่ต้องจุดๆๆนะครับถามว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้นายปกรณ์อธิบายไว้นะครับแล้วก็ยังบอกด้วยนะครับว่าเรื่องนี้ต้องป้องกันวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือการทำระบบเมื่อตนบอกว่าเป็นกิเลสอยู่ในใจคนต้องไปขัดเกลากิเลสเรื่องที่เราจะทำได้นะครับก็คือการวางระบบซึ่งก็ได้วางไว้5รายการทั้งบัญชีวัดทะเบียนพระทะเบียนวัดเป็นต้นพร้อมย้ำว่าปัญหาเกิดก่อนหน้านี้มานานแล้วตนพยายามมาทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำเร็วได้อย่าไปกล่าวหาใครง่ายๆมันไม่ดีคิดถึงสิทธิ์ของคนอื่นด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะตำรวจสอบสวนกลางผนึกกำลังกรมปศุสัตว์สกัดสารเร่งเนื้อแดงต่อเนื่อง8เดือนพบว่าโคกว่า960ตัวนะคะแล้วก็มีการพบในโคกว่า960ตัวอายัดของกลางมากกว่า32ล้านกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เปิดปฏิบัติการตัดวงจรสารเร่งเนื้อแดงตรวจสอบเชื่อมโยงตั้งแต่ร้านจำหน่ายเนื้อฟาร์มโคสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ไปจนถึงผู้จัดหาสารเคมีต้นทางตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกันยาปี69รวม16จุดใน5จังหวัดปทุมธานีสระบุรีสุพรรณบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีล่าสุดจับกุมนายเอกที่บ้านพักตามหมายจับศาลพร้อมตรวจสอบพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องจากการตรวจสอบเส้นเงินพบเงินเข้าออกบัญชีรวมกว่า80ล้านอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดขยายผลก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนนะคะตลอดการปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พบโคเนื้อในฟาร์มที่เกี่ยวข้อง967ตัวพร้อมอาหารสัตว์วัตถุดิบอุปกรณ์การผลิตคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า32ล้านสกัดกั้นนะคะการสกัดกั้นครั้งนี้หยุดความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางก่อนโคแล้วก็เนื้อที่เกี่ยวข้องจะเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารประชาแล้วก็ยังคงสอบสวนขยายผลต่อเนื่องสำหรับผู้ต้องหาที่จับกุมตามหมายจับครั้งนี้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีความผิดการขายยาแผนปัจจุบันเป็นอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก 1-5 ปีปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพักสั้นๆอีกครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ติดตามข่าวกันต่อครับ Gas Tech 2026วันที่2ครับบรรยากาศคึกคักทั้งหารือทวิภาคีการนำเสนอนวัตกรรมและก็การต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจใหม่ๆครับ Gas Tech 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพที่มีทั้งการประชุมระดับรัฐมนตรีการประชุมเชิงกลยุทธ์การประชุมเชิงเทคนิคและก็นิทรรศการด้านพลังงานจากบริษัทชั้นนำทั่วโลกซึ่งนำเสนอนวัตกรรมด้านก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG ไฮโดรเจนแอมโมเนียพลังงานสะอาดระบบขนส่งพลังงานทางทะเลรวมถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

0: หรือว่า AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนครับหนึ่งในไฮไลท์ของงานนี้นะครับก็คือโซนใหม่นะครับอย่างเช่นAI Energy นะครับเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่จัดทำควบคู่กับCastech เพื่อเจาะลึกโจทย์สำคัญของทศวรรษซึ่งก็คือบทบาทของ AI ที่กำลังเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของภาคพลังงานขณะเดียวกันอุตสาหกรรมพลังงานก็ต้องเร่งจัดหาพลังงานเพื่อรองรับ AI และ Data Center ซึ่งกำลังผลักดันให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในระดับสูงเป็นประวัติการโดยมีการโชว์เทคโนโลยีออโตเมชันกับEnergy AI ทั้งฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในโรงงานเช่น UCS เครื่องควบคุมหรือว่าตู้ Data สำหรับระบบควบคุมในโรงงานซึ่งเป็นหัวใจหลักในการควบคุมระบบภายในโรงงานทั้งหมดโดยต้องใช้ควบคู่กับระบบดิจิตอลไรเซชันนะครับส่วนโรบอทไลท์ทรีตัวนี้นะครับก็ใช้สำหรับตรวจอุปกรณ์ภายในโรงงานเพื่อลดความเสี่ยงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ครับแต่ว่าอย่างก็ตามจากความกังวลด้านความปลอดภัยการพัฒนา AI ที่รวดเร็วผู้เชี่ยวชาญและบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ออกมาเตือนครับก็เป็นกระแสที่ผู้นำโลกด้านพลังงานมาพูดถึงในงาน Gastech 2026ที่กำลังประชุมในไทยเช่นกันเช่นเวทีสัมมนาเมื่อวานนี้อดีตนายกรัฐมนตรีโทนี่แบลร์ของอังกฤษเข้าร่วมถกโจทย์ครอบคลุมความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการขยายตัวของระบบไฟฟ้าและ AI ซึ่งโทนี่แบลร์เข้าพบนายกรัฐมนตรีไทยด้วยโทนี่แบลร์ย้ำนะครับว่าความมั่นคงทางพลังงานมีความสำคัญเทียบเท่ากับการป้องกันประเทศและประเทศไทยจำเป็นต้องมีพลังงานที่เพียงพอและราคาต้องจับต้องได้เพื่อรองรับยุค AI กระตุ้นให้โลกยอมรับความจริงว่ายังไม่สามารถเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้ในทันทีต้องใช้แนวทางผสมผสานพลังงานควบคู่สร้างกฎเกณฑ์ควบคู่การเติบโตของ AI การบริหารนโยบายที่ยึดหลักข้อเท็จจริงมากกว่ากระแสการเมืองครับนายวัฒนพงษ์คุโรวาทผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือว่าสนพ.บอกว่าในงาน Gastech กระทรวงพลังงานมีการหารือกับภาครัฐและเอกชนเช่นสหรัฐรัสเซียโอมานเพื่อความร่วมมือในอนาคตโดยยอมรับว่าราคาก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรงจากผลกระทบของสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางส่งผลให้อุปทาน LNG ส่วนหนึ่งต้องหยุดชะงักและดันราคาตลาดจรล่าสุดพุ่งขึ้นไปถึงทะลุระดับ28ดอลลาร์สหรัฐต่อล้าน BTU ขณะนี้กระทรวงพลังงานกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนรับมือครับ
1: ค่ะส่วนทองคำปรับขึ้น150บาทเงินบาทเคลื่อนไหวที่33บาท23สตางค์นะคะสมาคมค้าทองคำวันนี้เปิดตลาดปรับขึ้น150บาทหลังสัญญาณตึงเครียดสงครามสหรัฐอิหร่านค่าเงินบาทแกว่งในกรอบ33บาท20สตางค์ถึง33บาท35สตางค์นะคะตามประกาศครั้งที่1ของสมาคมค้าทองคำเมื่อเช้าที่เปิดตลาดนะคะโดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ 67,550 บาทขายออกบาทละ 67,750 บาททองรูปพรรณ 96.5% ขายออกบาทละ 68,550 บาทส่วนเงินบาทเช้านี้ปรับตัวอยู่ที่ระดับประมาณ33บาท23สตางค์ถึง33บาท25สตางค์ต่อดอลลาร์จากระดับการปิดตลาดวันนี้นะคะอยู่ที่33บาท26สตางค์ต่อดอลลาร์ค่ะ
0: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับหลังจากที่มีนักวิจัย AI ออกมาเตือนครับว่าหากไม่ควบคุม AI สามารถทำให้มนุษย์สูญพันธุ์ได้ครับล่าสุดผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท AI ที่ใหญ่ที่สุดในแห่งหนึ่งของโลกก็ให้ความเห็นตรงกันชี้ว่าจำเป็นต้องมีสวิตช์ปิดการทำงานของ AI ด้วยนายแจ็คคลาร์กหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Anthropicบอกว่าผู้บริการ AI ส่วนใหญ่รวมถึง Anthropic มีวิธีการปิดสวิตช์ AI ที่แตกต่างกันแต่จำเป็นต้องบังคับใช้กฎเกณฑ์ในการปิดการทำงานของ AI เพื่อควบคุมก่อนที่จะสายเกินไปโดยทุกคนในสังคมควรหารือและถกเถียงกันอย่างเปิดกว้างในรายละเอียดข้อกำหนดสวิตช์ปิดระบบส่วนการกำกับดูแลและตรวจสอบก็ต้องหารือกันในเชิงนโยบายว่าควรเป็นสวิตช์ปิดระบบอัตโนมัติหรือว่าบุคคลที่3ในคลาร์กเป็น1ใน7ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Anthropic ในปี2021ครับซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักวิจัยได้ประกาศลาออกจากบริษัทแล้วก็เตือนว่า AI นี่แหละครับอาจจะทำลายล้างมนุษยชาติต่อมา CEO ของ Anthropic รวมถึงนายอีลอน มัสก์มหาเศรษฐีอันดับ1ของโลกแล้วก็ CEO ของ OpenAI ก็แสดงจุดยืนเห็นด้วยว่าต้องชะลอและก็ตรวจสอบการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์อย่างใกล้ชิดมากขึ้นแม้แต่เจฟฟรีย์ฮิลสันนะฮะนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบลซึ่งรู้จักในฐานะเจ้าพ่อ AI ยังยอมรับเลยนะครับว่ามีโอกาส 10% ที่ปัญญาประดิษฐ์จะฆ่ามนุษย์ทุกคนได้ครับเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นในทางการเมืองระดับประเทศและระดับโลกไปแล้วโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐได้เสนอร่างกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายปิดสวิตช์การปิดการทำงานซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่างๆต้องมีวิธีการปิดการใช้งานเครื่องมือ AI ที่มีปัญหาอย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องนี้โดยโพสต์ข้อความว่าทฤษฎีที่ว่าปัญญาประดิษฐ์จะยึดครองโลกทำลายมนุษยชาติและสิ่งเลวร้ายอื่นๆนั้นเป็นเรื่องหลอกลวงเช่นเดียวกับเรื่องภาวะโลกร้อนครับเขากล่าวไว้ด้วยว่ามีการสมคบคิดที่ชั่วร้ายเพื่อต่อต้าน AI และ Data Center และยังบอกว่ามีเพียงจีนคู่แข่งด้าน AI ของสหรัฐที่จะได้ประโยชน์และยินดีกับเรื่องดังกล่าวนี้ครับ
1: ค่ะนายมิชแมคคอนเนลวุฒิสมาชิกซึ่งเป็นแกนนำพรรครีพับลิกันเดินทางไปที่อาคารรัฐสภาหลังจากที่เจ้าตัวไม่เคยปรากฏตัวต่อสาธารณชนมานาน3เดือนมีท่าทีอ่อนแรงและน้ำเสียงสั่นเครือด้วยค่ะสำหรับแมคคอนเนลนะคะเขาคนนี้ต้องการผลักดันร่างกฎหมายหลายฉบับและออกแถลงการยอมรับยังไม่ฟื้นตัว 100% จากการเจ็บป่วยแต่ปฏิเสธจะตอบคำถามว่าจะดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาต่อไปจนครบวาระในเดือนมกราคมหรือไม่ทำให้ยังไม่หมดข้อสงสัยเกี่ยวกับความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งของแมคคอนเนลเพราะว่าปัจจุบันก็อายุ84ปีแล้วตั้งแต่เขาหายไปจากสายตาประชาชนนะคะตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนผ่านไปหลายสัปดาห์ค่ะมีการประกาศว่าประสบอุบัติเหตุหกล้มจนหมดสติแล้วก็มีอาการโรคปอดบวมรวมถึงได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะค่ะ
0: เรือโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในฮอร์มุสอีกแล้วนะครับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านได้ประกาศว่าเรือบรรทุกน้ำมันซึ่งจดทะเบียนในปานามาชื่อเอลไกอาถูกทุ่นระเบิดในทะเลขณะแล่นผ่านเขตห่วงห้ามทางตอนใต้ครับของช่องแคบฮอร์มุสแต่ฝ่ายสหรัฐโดยกองบัญชาการกลางของกองทัพกลับรายงานแย้งว่าอิหร่านเป็นผู้ยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันตั้งแต่เดือนที่แล้วจากภาพบันทึกการจราจรทางน้ำพบว่าเรือลำนี้อยู่บริเวณช่องแคบระหว่างวันที่7-8กันยายนก่อนที่ข้อมูลจะหยุดลงด้านหน่วยงานของสหประชาชาติก็รายงานว่าเรือลำนี้ได้รับความเสียหายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและลูกเรือ2คนสูญหายขณะที่หน่วยงานในเครือทัพเรืออังกฤษบอกว่าเรือลำหนึ่งในช่องแคบถูกยิงทำให้เกิดไฟไหม้และต้องอพยพลูกเรือโดยที่ไม่ได้ระบุถึงสาเหตุครับ
1: ค่ะและทั้งหมดนะคะก็เป็นภาพรวมของข่าวครึ่งวันเช้าในวันนี้แล้วก็มีการอัปเดตมาให้ทราบกันนะคะวันนี้คุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
7: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
6: อย่าบอกนะว่าแม
8: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
10: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
9: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
10: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอ ตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอมอลล์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
11: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
10: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและดร.ธนชาตินุ่มนนท์
12: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
13: สำนักงานกสทช.ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประจำปี2569สำนักงานกสทช.จะดำเนินการ

0: ค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่16 14ถึง21กันยายน2569ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ oss.nbtc.go.th ระบบ OSS ของสำนักงานกสทช.หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ announcer.nbtc.go.th สนามสอบกรุงเทพมหานครจำนวน100คนสอบระหว่างวันที่8ถึง9ตุลาคม2569สถานที่จัดสอบนะฮะจัดขึ้นที่สำนักงานกสทช.ภาค1อาคารสำนักงานกสทช.หลัก4ซอยแจ้งวัฒนะ5สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักกำกับผังเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์โทร022717600ต่อ5714595703และ5744หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ announcer.nbtc.go.th
1: วันอังคารนะฮะอยู่กับดร.ธนชาตินุ่มนนท์ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ที่กำลังร้อนแรงที่สุดเลยแล้วก็เป็นผู้อำนวยการสถาบัน MC ด้วยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับธัญวัฒน์ครับสวัสดีครับ
1: เรื่องที่ร้อนแรงจริงๆเนี่ย ไม่ใช่เรื่องที่เราจะคุยกันหรอกนะ วันนี้เนี่ยก็คือเรื่องคดีหัวสวนะฮะแล้วก็เรื่องที่กกต.เนี่ยส่งฟ้องไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ได้ส่งฟ้องก็เป็นที่ถกเถียงกันมากนะซึ่งก็ผมก็จะไม่พูดตรงนี้ก็แล้วกันเพียงแต่ว่ามันก็สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยแข็งแกร่งนะเพราะว่าพอไม่มีเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็จะแข็งแกร่งแล้วเดี๋ยวรอเรื่องเลือกตั้งใหม่คงไม่ผมคิดว่าคงไม่หรอกนะก็แข็งแกร่งแต่ว่าอันนี้จะเป็นประเด็นที่ผมจะไปคุยใน YouTube ผมด้วยว่าเฮ้ยมีคนบอกว่าสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยเศรษฐกิจมันดีกว่าว่ะนะดีกว่าตอนนี้มากด้วยนะครับนะฮะเป็นแปลกตั้งที่รัฐบาลประชาธิปไตยเนี่ยมันน่าจะดีกว่านะเพราะว่าไม่ได้โดนปิดกั้นจากรัฐบาลตะวันตกนะครับอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องอสมทเองซึ่งเราจะพูดไม่ได้นะฮะ ส่วนที่เรื่องที่เราจะพูดกันเนี่ยก็คือเมื่อประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีนักวิจัยของบริษัทที่ทำคลอสนะ
2: แอนโทปิก
1: เนี่ยก็บอกว่าออกแล้วกูไม่อยู่แล้วเพราะว่า AI เนี่ยมันเขียนโค้ดได้เองนะแล้วก็คือโดยสรุปรวมก็คือมันเก่งมากจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมันจะทำลายอารยธรรมคือพูดง่ายๆทำลายมนุษย์นะครับแล้วก็เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยอโมเดอีเนี่ยซึ่งเป็น CEO ของบริษัทเนี้ยแอนโทรปิกที่นักวิจัยคนนี้ออกไปเนี่ยก็มาประกาศเลยเหมือนกับจดหมายเหมือนพูดเปิดหมายเปิดผนึกเนี่ยชวนอีลอนมัสก์กับ OpenAI ซึ่งเป็นคู่แข่งโดยตรงเลยนะว่าขอชะลอมันก่อนได้ไหมเพราะว่าตอนนี้เราต้องหาทางที่ว่าจะคุมมันยังไงเพราะวันหนึ่งถ้าเราคุมมันไม่ได้เนี่ยเราตายดินะเกิดมันยิงนิวเคลียร์เองทำไงอ่ะอันนี้พูดเองนะคือไม่ให้มันยิงนิวเคลียร์มันเข้าไปยิงนิวเคลียร์เองได้ทำไงนะไม่ได้ไอ้ผู้นำประเทศที่มีนิวเคลียร์ไม่ได้ยิงอ่ะมันเนี่ยไปยิง นะวิธีคิดของมันก็เหมือนกับไอ้ธานอสอ่ะเอ้ยคนเนี่ยมันเยอะไปแล้ว10,000ล้านมีตั้ง 5,000 ก็พอแล้วตายไปครึ่งหนึ่งยิงเลยอย่างเงี้ยทำไงมันจะคุมมันยังไงเพราะว่าทุกวันนี้มันก็ต้องเขียนโค้ดแล้วทุกวันนี้นักวิจัยต้องเขียนด้วยมือแล้วเขียนด้วยไอ้เนี่ยเนี่ยมันมันทำลายโค้ดมันเขียนขึ้นมาเองเลยแล้วก็มันมีคนที่แบบไปเจาะไปที่ OpenAI เนี่ยใช้เอเจนต์เนี่ยเป็นหลายพันตัวเลยเจาะเข้าไป
2: คุยใน Hacking
1: Face จะอยู่ยังไงไม่ใช่ว่าจะมาแย่งงานนะคือมันจะทำลายมนุษยชาติซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่านิติสันทามาเคยขึ้นปกเนี่ยเมื่อสักปีที่แล้วมั้ง The End of Humanity นะก็พูด AI นี่แหละ

0: แต่ว่าตอนนี้เนี่ยนักวิจัยที่มันอยู่กับ AI ทุกวันนี้มันพูดเองมันลาออกมันอยู่ไม่ได้แล้วนะก็เป็นไปได้ด้วยว่ามนุษย์เนี่ยจะกันอย่างเงี้ยยังยิงนิวเคลียร์เนี่ยทำไงอ่ะ
1: ผมว่ามันก็เก่งนะต้องยอมรับว่ามันเก่งคือตอนนี้สิ่งที่เขากลัวมากเลยคือผมว่าตั้งแต่ต้นปีมานะผมว่าเอเจนต์มันเก่งขึ้นอ่ะแล้วเขาก็กลัวให้มันจะเจาะระบบเองได้จริงๆไม่ใช่กลัวแหละเขาทำ
0: มันเจาะไปแล้วไงแล้วเอเจนต์มันไม่ได้มีตัวเดียวนะบางทีมันเจาะร่วมกันเป็น 15,000 ตัวอย่างเงี้ยเทียบกันเจาะอ่ะ
1: คือมันคุยกันเองเนี่ยผมใช้ไอ้ตัวเนี้ยชื่ออะไรของอีลอนมัสก์ไอ้กรอบบอทอาจารย์ตอนนี้ผมสร้างเป็นเอเจนต์เลยอาจารย์แล้วก็มีเอเจนต์เป็นเลขาแต่ละหน่วยงานนั้นแล้วก็ผมมีชีฟออฟเซกเตอรี่นะอาจารย์แล้วมันก็สั่งงานไอ้เลขาตัวอื่นแต่พี่เนี่ยมันอะไรอ่ะเฮ้ยผมเห็นแล้วมันเก่งอ่ะอย่างเช่นผมอยากให้มันไปอะไรเอเจนต์เนี่ยมันไปซิงค์กับนาฬิกาการ์มินผมอาจารย
0: ์
1: มันทำได้เองเลยนะอาจารย
0: ์
1: มันก็เข้าไปแต่โอเคมันตอนนี้มันอาจจะยังถามผมว่าไอ้อะไรอ่ะไอ้ user password อยู่นะแล้วมันก็ซิงค์มาแล้วมันก็ไปดึงมาไม่ต้องอะไรมากหรอกอาจารย์เนี่ยรายการจัดการอาจารย์เนี่ยอาจารย์ธัญวัฒน์เนี่ยนะผมสั่งให้เอเจนต์เนี่ยมันไปทำการค้นเลยค้นมาเลยนะย้อนหลังไปดูในไอเนี่ยไอ YouTube อ่ะของไอ้ Thinking Connect ทั้งหลายอ่ะนะอาจารย
0: ์
1: ให้มันเป็นลิสต์ลงมาไปกวาดให้มันทำเองเว้ยเลยอันนี้ผมใช้ไอ้ Gobot นะผมว่ามัน
0: เป็นกรอบเป็นยังไงอ่ะเล่าให้ฟัง
1: หน่อยไอ้กรอบในกรอบของอีลอนมัสก์เนี่ยเดี๋ยวเรียกใหญ่มัน30บาทนะมันบอกมันจะสร้างบอทได้เองเลยแล้วบอทเนี่ยจะไม่ต้องพูดอะไรกับมันมากเลยนะอย่างเช่นเนี่ยผมจะทำบอทของ FM 96.5 เนี่ยผมก็บอกเฮ้ยผมอยากจะได้บอทชื่อ FM 96.5 ให้มันไปดึง data จาก YouTube มาให้มันไปสร้างดาต้าเบสเก็บข้อมูลใส่ Excel มันก็ไปสร้างตัวเองนะมันก็ไปวิ่งหาเนี่ยบอกว่าเนี่ยไปดูรายการใน Thinking Connect แล้วผมบอกให้ทุกวันอังคารนะเที่ยงครึ่งอ่ะผมจัดกับอาจารย์ธัญวัฒน์อยู่เนี่ยไปดึงมาเลยแล้วเอาลิงก์วิดีโอมาสรุปมาด้วยนะอาจารย์บางตอนไหนอยากให้มันสรุป
0: มันสรุปไม่มันลิงก์กับ YouTube ได้ด้วยเหรอ
1: ใช่โดยที่ไม่ต้องใช้ล็อกอินแอคเคาท์อะไรผมเลยนะผมบอกเลยบอกให้แต่เอาเนี่ยผมบอกเนี่ยสร้างบอทประตูนึงสร้างเขียนอย่างนี้เลยนะอาจารย์เขียนแบบซิมเปิ้ลมากสร้างบอทมา1ตัวเป็นเอเจนต์เนี่ยนะแล้วก็บอกไอ้บอทตัวเนี้ยผมตั้งชื่อมัน FM 96.5 นะแล้วก็บอกไอ้บอทตัวเนี้ยให้มันไปอะไรให้มันไปดู YouTube มานะไปทุกวันอังคารเที่ยงครึ่งที่เราจัดรายการด้วยกันเนี่ยนะแล้วไปดูมาย้อนหลังหมดเลยนะแล้วเอาข้อมูลเนี่ยมาใส่ใน Excel แล้วบอกให้รายการนี้จัดวันไหนเอาลิงก์อะไรเนี่ยทำสรุปก็ทำได้นะคือจริงที่ต้องบอกเนี่ยบอทมันเก่งมหาศาลนะครับไอ้นี่ผมบอกง่ายๆว่าบอทที่ผมทำเนี่ยมันก็ซิมเปิลนะยังไม่อะไรมาแต่ก็ถือว่าเก่งอย่างผมบอกว่าพอดีเนี่ยผมทำงานอยู่หลายที่อาจารย์แล้วผมก็ปวดหัวเฮ้ยงานอันไหนมันของอันไหนแล้วมันก่อนผมนึกว่าเฮ้ยผมก็เอาบอทเนี่ยสร้างเป็นเลขาจังเลขาแต่ละองค์กรนะเฮ้ยนี่บนสกอไก่นี่ขอใครที่ทำอยู่อ่ะนี่ของมหาลัยนะนี่อ่ะเสร็จปั๊บเป็นเลขาแต่ละองค์กรเสร็จแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยยูเนี่ยไปดูอีเมลผมนะไปดูคาลเลนดาร์ไปดูว่าจะต้องเตรียมอะไรเสร็จแล้วผมก็มีชีฟออฟเซคเตอรี่จังหัวหน้าของเซคเตอรี่อีกทีนึงนะแล้วมันก็สั่งงานลูกน้องเต็มไปหมดเฮ้ยมันทำงานกันเองอาจารย์งั้นผมเลยไม่แปลกใจไงอาจารย์อย่างไอ้อะไรนะไอโอเพนเอไอที่มันบอกให้มันใช้บอทเป็นสักพันตัวคือถ้าบอทตัวเดียวนะอาจารย์บอทตัวเดียวเนี่ยมันอาจจะยังเจาะระบบไม่ได้แต่พอบอทหลายตัวมันคุยกันอ่ะตัวนึงไปสั่งงานอีกตัวนึงอีกตัวนึงก็ประสานงานกันแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นผมสันนิษฐานนี้ก่อนนะอาจารย์ระบบที่มันเจาะได้ที่เขากลัวๆเนี่ยไอ้ระบบเนี่ยมันก็ยังอ่อนอยู่อาจจะไม่ใช่อ่อนหรอกเก่งระดับนึงแต่ยังไม่แข็งแรงพอ AI มันก็เลยเจาะได้นะครับแต่ถ้าถามผมว่าจริงๆมันก็มีคนเตือนไปเยอะแล้วนะบอกให้ AI มันจะทำให้อะไรดูเหมือนหนัง Terminator เจอวันสิ้นโลกได้เลยมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมผมก็ว่ามันมีแชนส์นะคือน่ากลัวแต่บางทีมองอีกมุมนะอาจารย์มองอีกมุมคือผมว่าอย่าง Anthropic เนี่ยเฮ้ย AI มันก็เก่งมากเลยนะมันทำอะไรล่าสุดมันทำอะไร Fable 5.1 เห็นไหมแล้วผมว่าบางทีมันอยากให้คนอื่นหยุดเนี่ยไม่ใช่มันกลัวเขาไล่ตามมันทันด้วยเปล่ามันก็เลยอยากให้หยุดไปนะ
0: ไม่อะ
1: ผมกลัวมุมนั้นด้วยอะฟังดูมันปรารถนาดีนะแต่มันก็อยากให้ทุกคนเนี่ยชะลอลงมันเหตุผลทางธุรกิจด้วยนะเพราะตอนนี้มันก็ทุ่มมาเต็มที่ถ้าต่างคนต่างแข่งเนี่ยจะลองดูสิล่าสุดไอ้อะไรนะไอ้ ChatGPT ออก GPT 6ไอ้ตัวนี้ก็เก่งขึ้นแล้ว มันก็ต้องทุ่มเงินแข่งกันต่อไปเรื่อยๆแต่จะให้คนหยุดเนี่ยผมว่าไม่ง่ายจันไม่ง่ายเพราะโดยเฉพาะตอนนี้ผมว่าคนหนึ่งด้านหนึ่งที่ไม่หยุดแน่นะค่ายจีนนะจันเขาก็ทำต่อจะคิดว่าจะหยุดได้ไงเพียงแต่มันจะไปถึงขนาดที่อะไรอ่ะไอแอนโทรปิกกลัวไหมนักวิจัยกลัวไหมจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะจันคุยบ่อยมากอย่างอะไรเจฟฟี่ฮินตันเนี่ยก็พูดตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะบอกให้ระวังนะจะเกิดวันสิ้นโลกขึ้นมาไม่บอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่อ่ะจันแต่เพียงแต่มันเก่งถึงขนาดนั้นจริงไหมเนี่ยผมว่าตอนนี้ยังไม่ใช่นะแต่อีกสักไม่รู้สิแต่บางทีที่ผมอ่านรีพอร์ตมาเนี่ยผมว่ามันบอกสั้นไปว่า6เดือน10เดือนเนี่ยมันจะไปทำระบบอะไรได้ผมว่ามันยังไม่น่าจะเร็วขนาดนั้นนะจ๊ะหรือจะมองยังไงแต่ยอมรับว่ามันเก่งขึ้นนะเก่งขึ้นมากในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยผมยอมรับเลยว่ามันเก่งสุดๆอ่ะครับผมอาจารย์ได้ลอง GPT ตัวใหม่ไหมหรือยัง GPT 6
0: อ๋อผมใช้ให้ไปค้นพวกนิยายจีนมาแล้วก็สรุปมาให้ผมอ่าน
1: เก่งขึ้นไหม
0: ใช้อยู่แล้วผมใช้อยู่แล้ว
1: ไม่มันเก่งขึ้นเยอะเลยนะแต่ว่า
0: ผมไม่ได้ใช้เป็นเอเจนต์นะ
1: ผม
0: ไม่ได้ใช้เป็นเอเจนต์คือผมก็อยู่ๆมันก็เดี๋ยวอันนี้จะพูดครั้งหน้าไม่ใช่เหรอ
1: ว่าครั้งหน้าก็ได
0: ้เออใหญ่
1: ผมก็เลยบอกเดี๋ยวมีไอทุกตัวมันเก่งขึ้นแบบสุดๆอ่ะแต่ตอนนี้ต้องยอมรับแต่เพียงแต่ว่ามันถึงขนาดที่จะอะไรอ่ะทำลายมนุษยชาติเนี่ยเหรอผมก็ยังเดาอยู่นะอาจารย์ยังเดาอยู่ผมว่ามันไม่เก่งถึงขั้นนั้นอ่ะผมว่าคนเนี่ยยังคุมอยู่แต่เพียงแต่ว่าถ้าไม่ออกกติกาให้ดีเนี่ยน่ากลัวแต่ผมว่าที่น่ากลัวกว่าเนี่ยคนเองอ่ะแหละที่จะเอา AI เนี่ยไปสั่ง AI ทำแล้วไปทำลายมนุษย์ด้วยกันหรือไม่อีกจุดนึงที่บอกว่าเป็นไปได้นะคือพอพยายามไปสั่ง AI มันทำสักอย่างนึงแล้ว AI เนี่ยมันอาจจะทำเกินหน้าที่มันผมว่าเป็นไปได้ในระดับหนึ่งแต่ผมก็ยังเชื่อว่าณจุดนี้นะมนุษย์จะเป็นคนคุม AI อยู่เพราะเราเป็นคนสั่งมันเราสั่งแล้วก็หยุดมันได้มันไม่น่าจะถึงขนาดที่อะไรอะอะไรอะทำลายล้างได้อะอย่างสมมติอย่างตอนเนี้ยไออะไรไอแอนโทรปิกเนี่ยมันออกไมทอสมาจำได้นะไอแบงก์อเมริกาก็บอกเฮ้ยไม่อยากให้ใช้ไว้มันกลัวเจาะระบบได้เป็นแฮกเกอร์ได้แต่ผมยังยืนยันว่าผมยังเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมนุษย์ยังคุมได้ยังไม่อยู่ในสถานที่มนุษย์คุมไม่ได้แต่ตอนเนี้ยสิ่งที่เห็นอยู่ครับ
0: เอ๊ะผมไม่รู้ผมเคยคุยกับอาจารย์อย่างเรื่องไอ้ตัวซีรีส์หนึ่งมาสัก10ปีที่แล้วซึ่งตอนนี้อยู่ใน Netflix ด้วย Netflix ออกมาก็คือ Person of Interest นะครับ
1: เป็นไง
0: คือมันเป็นเรื่องของอัจฉริยะทางด้านคอมพิวเตอร์อยู่คนหนึ่งเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยก็พูดว่านายวันเนี่ยมันมีพวกคนที่จะมาทำลายอเมริกาใช่ไหมอย่างนายวันอะไรเงี้ยเขาก็เลยสร้างไอ้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วก็ตัวเนี้ยก็จะไปตรวจคนที่มีแนวโน้มว่าจะก่อการร้ายใช่ไหม
1: โอเค
0: แล้วตอนเนี้ยไอ้นี่ก็จะบอกเลยให้ไปจัดการอันนี้แล้วก็จะมีพวกCIAคล้ายๆคนที่อดีต CIA ลงไปทำงานไปทำหน้างานใช่ไหมฮะเนี้ยก็จะเป็นแบบนี้แล้วตอนนี้ต่อไปอ่ะไอซีรีส์มันก็พัฒนาขึ้นมาว่าตอนหลังเนี่ยมันก็มีไอคอมซูเปอร์คอมพิวเตอร์อีกตัวหนึ่งเนี่ยมันคือ AI เนี่ยนะเป็นตัวร้ายนะแล้วตอนหลังเนี่ย AI ทั้งคู่เนี่ยมันไม่ได้เชื่อฟังมนุษย์แล้ว
1: มัน
0: ใช้มนุษย์เป็นเครื่องมือแล้วตอนนี้พอมันเป็น AI ปุ๊บเนี่ยมันก็เข้าไปเจาะระบบเช่นเดี๋ยวมึงไปนี่เดี๋ยวกูเปิดนี่ให้มึงเดี๋ยวกูแฮกไอ้ธนาคารให้มึงเดี๋ยวกูบาแฮกบัตรเครดิตเดี๋ยวกูเปิดไฟแดงไฟเขียวอะไรให้มึงเลยอะไรเงี้ยมนุษย์เนี่ยกลายเป็น slave ของ AI ผมก็เป็นไปได้นะเพราะว่า
1: ไอ้ที่เป็นไปได้ถ้ามันสั่งงานกันเองอ่ะ
0: ใช่มันทำได้อยู่แล้วจานเพราะว่าอย่างกรณีปิดระบบธนาคารแฮกธนาคารแฮกระบบไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยเข้าไปไอ้เรื่องนิวเคลียร์อะไรพวกนี้มันจะไม่เข้าไม่ได้ใช่ไหมเพราะคุณ
1: เพราะว่า
0: คุณไม่ใช่แมนนวลซึ่งอันเนี้ยผมเคยอ่านบทความชิ้นหนึ่งในนิตยสารที่แอตแลนติกแต่อ่านในออนไลน์เนี่ยเขาพูดเรื่องนี้เลย AI กับไอ้การเข้าถึงรหัสนิวเคลียร์นะครับก็คือทำยังไงเนี่ยไม่ให้ AI เนี่ยมันสามารถจะแฮก ไอตัวรหัสนิวเคลียร์ได้คือมันอาจจะต้องเป็นระบบแมนนวลเท่านั้นน่ะ
1: ก็ต้องทำเป็น
0: ไม่ใช่ว่าไม่คือใช่เป็นระบบแมนนวลเท่านั้นคือไม่ใช่ว่าเป็นระบบแบบให้ AI อะไรเข้ามาได้อ่ะนะต้องเป็นระบบแมนนวลเท่านั้นไม่งั้นเนี่ยมันก็สั่งยิงดิเกิดอเมริกายิงจีนในจีนก็นึกว่าอเมริกายิงไอ้จีนก็ยิงเมกไม่ตายเหรอล้างโลกเลยนะอันนี้เกิดขึ้นได้ด้วยไม่ใช่เกิดไม่ได
1: ้คือถ้าคุมไม่ดีถ้าคุมไม่ดีใช่
0: ก็นี่ไงก็คือเขากำลังบอกว่าให้หยุดพัฒนาคือแข่งกันเนี่ยไอ้นี่เดี๋ยวก็แข่งกันเองไอ้นี่ก็กลัวจีนแข่งแล้วก็แข่งปุ๊บเนี่ยแล้วคุณคุมมันได้เหรอเอามายกตัวอย่างอาจารย์มีลูกน้องเงี้ยอาจารย์อ้าวทำไปเดี๋ยวอาจารย์ก็ไปโน่นมานี่ทำไปมันฮุบบริษัทอาจารย์ได้นะ อาจารย์มีบริษัทไอ้สิบยี่สิบบริษัทเดี๋ยวไปออกงานโน่นเดี๋ยวไปกรรมาธิการเดี๋ยวไปนู่นโน่นนี่ไม่ได้ดูนี่มันจัดการมันเล่นไงลูกน้องมันฮุบบริษัทอาจารย์ได้นะอันนี้เอาคนนะ
1: มัน
0: เรื่องอะไรมันต้องไปอยู่ใต้คำสั่งอาจารย์มันเรื่องอะไรเป็นลูกน้องอาจารย์ไปตลอดไอ้นี่ก็เหมือนกันไอ้อีโคโนมิสต์เนี่ยเมื่อเล่มที่แล้วเนี่ย ตั้งคำถามว่า is AI conscious AI นี่มี conscious ไหมคือพูดง่ายๆคือมันคิดเองมีสำนึกอะไรพวกนี้ไห
1: ม
0: คือตอนนี้คนมัน
1: แต่มันอาจจะทำไปถึง
0: มันแล้วก็พูดเลยวันนั้นใครพูดว่าถามว่า AI มี AI มี empathy อยู่แล้วตอนนี
1: ้มีเหรอ
0: มีถามว่า AI มีความรู้สึกนึกคิดไหมมี
1: อ
0: าจารย์คุยกับมันยันไม่เห็นเหรอ
1: ผมว่ามันก็มีอ่ะ
0: มีไม่ต้องแค่นั้นเลยว่ามีหรือเปล่ามีถามว่า AI thinking มี feeling ไหมมี
1: thinking แหละ
0: มีหมดตอนนี้ก็ถามถึงระดับ conscious แล้ว is AI consciousness ใช่ไหมฮะคือพูดง่ายๆคือทุกวันนี้ไอ้เทรดของ AI เนี่ยมันจะใกล้มนุษย์ขึ้นเป็นทุกที
1: อันนี้จริง
0: แล้วผมถามว่าถ้าเกิดว่ามันคุยกันเองเนี่ยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งอะ AI สร้างศาสนา AI ถ้า AI สร้างศาสนา AI มาสร้างเมือง AI มันสู้กันเองคือมันอาจจะคิดว่ามันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีไอ้ intelligence เหนือกว่ามนุษย์แล้ว
1: คือ
0: มันก็มองว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ต่ำชั้นกว่ามันเพราะฉะนั้นไอ้ภาพเนี้ยมันก็คือภาพของไอ้เรื่องคนเหล็ก
1: คืออันนี้อีกงานจันเดี๋ยวผมเบรกกันนิดเดียวนะคือผมมองว่าคล้ายๆอาจารย์พูดอะแต่บังเอิญเนี่ยมันก็มีเคสนะอย่างเมื่อแต่ก่อนเนี่ย Google ปล่อยให้ AI มันคุยกันเฮ้ยสักพักมันเริ่มคุยกันเองเว้ยเป็นภาษาใหม่แต่มันอยู่ที่มนุษย์อะต้องรีบสต็อปมันก่อนคือตอนนี้มนุษย
0: ์เขาถึงบอกนะว่าอ้าวแล้วเราจะคุมมันยังไง
1: ก็
0: ถ้าวันนึงเนี่ยไอ้นักวิจัย AI เนี่ยก็ต้องเขียนโค้งเขียนเอาทุกวันนี้มันก็เขียนเอง
1: ก็
0: เข
1: ีย
0: นดีมือเองด้วย
1: ได้ระดับนึงไงแต่พออาจารย
0: ์ไม่แต่ว่ามันพัฒนาตลอดไงอาจารย์บอกว่าวันนี้มันเขียนได้ระดับหนึ่งแต่ว่าอาจารย์ถ้าผมถามในคนอย่างนักวิจัย AI ระดับท็อปเนี่ยเฮ้ยเงินเดือนเท่าไหร่อ่ะเป็นล้านนะแล้วมันออกไปทำไรอ่ะผมเป็นเมื่ออาจารย์เป็นนักวิจัย AI อาจารย์ออกไปจะไม่ทำ AI จะไปทำไร
1: ก็ถูกก็ต้องทำ AI
0: คุณเสียเงินเป็นล้านๆแล้ว AI ไอ้ Anthropic ก็ได้เข้าตลาดนะเข้าตลาดเนี่ยได้ไอ้ stock option เท่าไหร่เป็น10ล้าน20ล้านใช่ไหมแล้วมันออกนี่มันแปลว่าอะไรแสดงว่าแล้วมันไม่ได้เป็นแล้วมันไม่ได้มีคนเดียวด้วยนะมันรู้มันขุ่มเลยนะ
1: ถูก
0: มันบอกเลยว่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบนี้ไปเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได
1: ้ก็จริงๆเรื่องนี้อย่างที่ผมบอกเจฟฟี่ฮินตันเองก็พูดตั้งแต่ออกจาก Google อ่ะบอกว่าเฮ้ย AI มันเก่งเกินไปสั่งให้หยุดก็ไม่มีใครหยุดเห็นไหมแต่ประเด็นคือผมมองนี้คือตัวโมเดลอ่ะมันเก่งขึ้น มันแข่งกับนาโมเดลแต่ผมว่า AI มันต่างกับนิวเคลียร์นะจ๊ะอาจารย์ทำอาวุธนิวเคลียร์อาจารย์ยังเห็นว่าเฮ้ยไอประเทศนี้กำลังทำอาจารย์เอาอะไรเอาดาวเทียมขึ้นไปส่องว่าเฮ้ยมันกำลังมีโรงงานไอโรงแผลิตไออะไรนิวเคลียร์อยู่อะไรเงี้ยนะอาจารย์แต่ AI เนี่ยอาจารย์สั่งให้มันหยุดยังไงอ่ะให้บริษัทมันหยุดมันไปซุ่มทำโมเดลเงียบๆได้อาจารย์แทบไม่รู้เลยเพราะเนี่ยการหยุดพัฒนาโมเดลเนี่ยผมว่าทำยากแต่สิ่งที่
0: เขาไม่ได้บอกว่าให้หยุดตลอดนะเขาบอกว่าหยุดให้ชะลอเขาบอกว่าให้ชะลอประมาณปี2ปีแล้วระหว่างนั้นเนี่ยให้ไปหาดูซิว่าเราจะพูดง่ายๆเราจะทำให้มันอยู่ในโอวาทยังไงคือสมมติอาจารย์มีลูกน้องเงี้ยเฮ้ยก็ทำไปเลยโน่นนี่ให้อำนาจไปเรื่อยๆพวกนี้นะแล้ววันดีคืนดีมันเก่งกว่าเนี่ยมันจะเชื่อฟังอาจารย์ไหม
1: ก็ไม่ฟัง
0: ถ้ามันก็ล้มอาจารย์นะดิ ใช่เปล่าเฮ้ยอาจารย์ธนชาตินี่แม่งเกษียณอายุควรเกษียณได้แล้วนะแล้วถามว่าคุณยังมาลอยล่องยังมีเดินไปสอนรับงงรับงานอะไรควรจะเกษียณได้แล้วมันควรจะเป็นยุคผมแล้วถ
1: ู
0: กไหมมันก็ฟาดเลยก็จะอยู่เลยใช่ไหมแหมแล้วถามว่า AI มันไม่ยิ่งขึ้นกว่านี้เหรอ
1: คือผมเห็นด้วยกับอาจารย์นะแต่เพียงแต่ว่าผมอ่ะกำลังจะมองว่าไอ้เรื่องนี้มันก็คุยกันบ่อยมันไม่ใช่เรื่องที่เฮ้ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่บริษัทพยายามจะออกมาเบรกกันก็คุยกันหลายรอบแต่ปรากฏว่ามันไม่มีใครยอมใครไงอาจารย์ถูกไหมอย่างถามว่าอาจารย์เบรกอ่ะสหรัฐตกลงกันเองว่าโอเคนะบริษัทใหญ่ๆชะลอการพัฒนาถามว่าจีนเล่นด้วยไห
0: ม
1: ผมว่าไม่แน่วะเป็นผม
0: จีนนี่ก็มีปัญหาเรื่อง AI นะอาจารย์ถ้าอาจารย์อ่านในคอนเนอร์มิสเนี่ยคือตอนนี้ถ้ามาในนั่นมากไปปุ๊บเนี่ยมันคือจีนเนี่ยจะคุมไม่ได้คือทุกวันนี้จีนเนี่ยคุมยิ่งกว่าอเมริกาอีก
1: ถูก
0: วันหนึ่งเนี่ยคือจีนเนี่ยโดยสภาพประเทศจีนเนี่ยเซ็นทรัลเนี่ยต้องแข็งแรงอย่างในสมัยโบราณอย่างเงี้ยถ้าฮ่องเต้เนี่ยอ่อนแอแล้วก็ขันชีเนี่ยครอบงำฮ่องเต้เมื่อไหร่ราชสำนักมีปัญหาเลยคือราชวงศ์อาจจะล้มเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะคือเนี่ยคือพูดง่ายๆคือไอ้พรรคเนี่ยมันต้องแข็งแรงต้องคุมให้หมดแต่นี่ AI เนี่ยมันจะเป็นตัวที่รอดลัดคือจะคุมไม่ได้เนี่ยผมอ่านเลยเนี่ยผมอ่านในคนที่มีอยู่ชิ้นนึงเนี่ยตอนนี้เขาสีจิ้นผิงเริ่มกังวลว่าเฮ้ยตายแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุมมันไม่ได้ทำยังไงวะแล้ววันหนึ่งมันกลับมาทำลายเราจะทำยังไง
1: ผมว่าจีนก็บอก
0: ซีเรียสมากกว่า
1: ผมไม่เถียงอาจารย์ไงแต่ประเด็นผมก็คือว่าต่างฝ่ายต่างระแวงกันไงอาจารย์ผมก็เลยบอกให้อเมริกาสมมติเรามองสามบริษัทอเมริกาใหญ่ๆนะเออจริงๆถ้านับอีลอนมัสก์ก็สักสี่อ่ะมีทั้งกรอกมีทั้งใครอ่ะมีทั้งไอ้ Anthropic OpenAI Gemini เนี่ย Google มาหัวกันบอกว่าโอเคตกลงกันฉันจะลดชะลอการพัฒนาคราวนี้อ่ะจีนมันก็มีสัก 3-4 บริษัทผมถามว่าต่างฝ่ายต่างก็อยากจะชะลอแหละแต่ถามว่าเอาเข้าลึกๆจริงๆเนี่ยต่างคนต่างไม่ไว้ใจกันนะปัจจุบันเนี่ยจ้ะมันถึงชะลอยากไงจ้ะและต่างคนก็ต่างแข่งกันไปเรื่อยๆคือผมเห็นด้วยนะไม่ใช่บอกว่าไม่เห็นด้วยนะที่จะชะลอแต่ความตอนนี้สิ่งที่ผมเห็นเนี่ยต่างคนต่างยังไม่ยอมกันงั้นมันก็ต้องตกลงกันให้ดี
0: เอาเขาไม่เกี่ยวไงไม่เขาคุยเนี่ยก็คุยกัน3บริษัท
1: ถูกเอาแล้ว
0: จีนมึงจะไม่ถ้าจีนมึงจะไปทำก็เรื่องของมึงเพราะว่าจีนเองเนี่ยก็ไปแฮกระบบก็คือเนี่ยเอาเอเจนต์เนี่ยไปขโมยของแอนโทรปิกอะไรพวกนี้ทำบัญชี 4-5 หมื่นอันอะไรพวกนี้แล้วถามว่าคำพูดเนี่ยของอโมเดอีเนี่ยสีจิ้นผิงไม่มองเหรอ
1: มอง
0: สีจิ้นผิงต้องมองอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่สีจิ้นผิงเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยเขาต้องการควบคุมถ้าวันหนึ่งมันพ้นการควบคุมไปเนี่ยนะจะทำยังไงอันตอนนี้คำถามเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวมันไปแอบอะไรอ่ะอันตอนนี้ถ้าคุณคุยแบบนี้ปุ๊บแล้ววันหนึ่งเนี่ยคุณก็หักหลังเดี๋ยวคุณก็ดูแล้วกันคุณอยู่ในตลาดหลักทรัพย์จะเป็นยังไง
1: ผมมอง
0: เอาแล้วถามไปแม้กระทั่งคนใช้เนี่ยก็ยังกลัวเลยว่ามันเก่งเกินไปถามว่าคนที่พอใจก็เป็นนายจ้างแบบอาจารย์ทีนี้ลูกจ้างเนี่ยมันก็ไม่ไหวแล้วนะลูกจ้างก็ไม่ไหวอันนี้ถ้าถามว่าลูกจ้างไม่มีเงินเดือนกินเนี่ยเอาแล้วใครมันจะเป็นคนซื้ออ่ะ
1: อ
0: ันนี้ตกงานกันหมดอ่ะเนี่ยในโรงงานนี่ก็ใช้หุ่นยนต์แล้วเอาในบริษัทนี่ก็ไล่คนออกมั่งไม่รับคนใหม่มั่งเด็กใหม่มันก็ไม่รับนะไม่ใช่ในไทยอย่างเดียวในจีนในทั่วโลกเนี่ยเอาแล้วถามว่าแล้วใครจะเป็นผู้บริโภควะให้อาจารย์ทำงานเก่งขึ้นด้วยเอาอาจารย์เก่งโอ้ยกูทำเก่งใช้คน one person business เอาทำใช้คนเดียวทำ10อย่างในใช้ AI 100ตัวเนี่ยทำเร็วเราก็ไม่มีคนมีเงินนะและคนที่มันถูกทีแบบเป็นระบบทำไงอาจารย
1: ์เข้าใจ
0: เอากูทำสินค้ามาขายเนี่ยเซอร์วิสมาเนี่ยไม่มีเงินจ่ายอ่ะ
1: คือผมมองอย่างนี้จ้ะประเด็นอาจารย์น่ะไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นด้วยนะผมคิดว่าทุกบริษัทอาจอยากจะชะลอแต่ในเชิงของ AI for commercial เนี่ยมันพอชะลอได้แต่สิ่งที่เขากลัวเนี่ยเขาเกลือว่าไอ้พวกอะไร AI ทางการทหาร AI ความมั่นคงเนี่ยผมว่าต่างฝ่ายต่างยังพัฒนาต่อและบางทีเนี่ยมันจะไปเล่นกันหลังบ้านแหละไอ้โมเดลพวกนี้ที่มันจะเก่งขึ้นแต่คงต้องรอดูแหละอาจารย์ตอนนี้ผมยังคิดว่าไอ้ตรงนี้ยังไม่ชัดเจนแต่ก็มีความพยายามจะพูดกันแล้วก็มีความกังวลถามว่ามีโอกาสเกิดได้ไหมที่มันจะมาทำลายอารยธรรมอะไรต่างๆเนี่ยทำลายออกมาเนี่ยผมว่ามี ผมไม่เถียงนะอันนี้ผมว่ามีแต่ก็เพียงแต่ว่าจะหยุดมันในการที่อะไรชะลอลงได้ไหมเนี่ยผมว่าในเชิงคอมเมอร์เชียลพอเป็นไปได้แต่ในเชิงของอะไรไอ้ความมั่นคงการทหารเนี่ยผมยังไม่มั่นใจสักฝ่ายหนึ่งว่าไอ้อเมริกาจะหยุดไหมไอ้จีนจะหยุดไหมคงต้องมารอดูกันแหละอาจารย์เดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่
0: าเหลือนาทีหนึ่งจานสรุปเลย
1: คือผมยังผมก็พูดอย่างที่บอกอ่ะผมก็เชื่อว่ามันเก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งแบบน่ากลัวทีเดียวนะผมเห็นจริงๆอ่ะเฮ้ยเอเจนต์มันคุยกันมันทำอะไรแปลกๆไอ้นี่ผมยังไม่พูดถึงเรื่องแฮกระบบเลยนะแต่ยอมรับเลยมันเก่งสุดๆเลยแล้วตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมเห็นแล้วหนาวอ่ะอาจารย์ต้องบอกเนี่ยเห็นแล้วหนาวแล้วผมก็เชื่อว่าโอกาสมันสูงและยิ่งถ้าเอเจนต์มันคุยกันเองได้เนี่ยน่ากลัวแต่ถามว่าถึงขนาดจะหยุดชะลอได้มั้ยก็ต้องรอดูทุกฝ่ายเฮ้ยเขาจะตกลงกันยังไงถ้าเขาตกลงกันได้ก็โอเคแต่ผมไม่เชื่ออะไรว่าเขาจะยอมกันง่ายๆครับอาจารย์ครับก็ไอ้นี่คือวิธีคิดผมนะยังไม่มั่นใจเลยว่าจะยอมกันครับผม
0: เอาละฮะท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยผมกับคุณอาทิตย์จะคุยกันนะในช่วง Business Connection ช่วงนี้เดี๋ยวลาอาจารย์ธนชาติไปก่อนในสัปดาห์หน้าก็พบอาจารย์ธนชาติใหม่นะวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและดร.ธนชาตินุ่มนนท
3: ์ขณะนี้เวลา 13:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐมนตรียุติธรรมเผยมีผู้ร้องมาตรา157และ164เจ้าหน้าที่ DSI ปมพยานหัวสวกลับคำให้การยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าเมื่อวานมีผู้มาร้องพนักงานสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI มาตรา157ว่าด้วยความผิดของเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและมาตรา164ว่าด้วยความผิดของเจ้าพนักงานที่เปิดเผยความลับในราชการกรณีนายเอกราชช่างเหลากลับคำให้การในคดีหัวสวโดยอ้างว่าในช่วงสอบปากคำตนถูกเจ้าหน้าที่ DSI ข่มขู่ล่อลวงและบีบบังคับให้เซ็นเอกสารและให้การตามบทที่เตรียมไว้หากไม่ยอมทำตามจะถูกดำเนินคดีอาญาและหมดอนาคตทางการเมืองโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างหลักฐานเท็จใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่ากระทรวงจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายละเอียดขั้นตอนสำนวนต่างๆและจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายส่วนกรณี DSI จะนำกรณีหัวสวมาขยายผลในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรที่เคยตั้งไว้อยู่แล้วจะต้องมีการขอข้อมูลใดจากกกต.เพิ่มเติมหรือไม่ตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าตามหลักการต้องรอคำวินิจฉัยกกต.และรอขั้นตอนที่กกต.ส่งคำร้องไปยังศาลฎีกาหลังจากนั้นเป็นหน้าที่ DSI ในการดำเนินการต่อไปส่วนจะใช้หลักฐานจากกกต.ทั้งหมดเลยหรือไม่ต้องดูจากคำวินิจฉัยของกกต.และคำร้องที่กกต.ยื่นต่อศาลฎีกาว่าระบุถึงใครเรื่องไหนอย่างไรบ้าง26สว.คดีหัวประชุมวุฒิสภาตามปกติหลังกกต.มีมติส่งคำฟ้องขณะอัจฉรพันธ์ลุกหารือปัญหายาเสพติดด้านอลงกตเดินคุยสว.หลายคนการประชุมวุฒิสภามีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานในการประชุมมีวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติแล้ว2ฉบับโดยบรรยากาศในห้องประชุมวุฒิสภาในการหารือของสมาชิกก่อนเข้าประชุมพบว่า1ใน26สว.ที่ถูกกกต.มีมติส่งคำฟ้องไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งในคดีหัวสว.อย่างนางสาวอัจฉรพันธ์หอมรสสว.กลุ่มสตรีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ลุกขึ้นหารือที่ประชุมเกี่ยวกับการดูแลผู้เสพยาเสพติดและผู้มีอาการทางจิตเวชอันเนื่องมาจากสารเสพติดนอกจากนี้ยังพบว่าสว.ใน26คนที่กกต.มีมติส่งฟ้องคดีหัวสว.ยังเข้าร่วมประชุมปกติเช่นนายนิพนธ์เอกวานิชนายสุเทพสังวิเศษพันตำรวจโทสง่าส่งมหาชัยนางนงลักษณ์ก้านเขียวนายอลงกตวรกีเป็นต้นในช่วงหนึ่งพบว่ามีสว.เดินเข้ามาพูดคุยกับนายอลงกตขณะที่นายอลงกตเข้าไปนั่งพูดคุยกับสว.หลายคนหนึ่งในนั้นมีนายสมศักดิ์จันแก้วซึ่งอยู่ใน26สว.ที่กกต.มีมติส่งฟ้องคดีหัวสว.ไปยังศาลฎีกาแม่ค้าและประชาชนเรียกร้องรัฐบาลต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จากกรณีโครงการใช้ถ้วยไทยพลัส6040อยู่ในช่วงการใช้จ่ายเดือนสุดท้ายมีกำหนดสิ้นสุดโครงการ30กันยายนนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สอบถามความเห็นของผู้ค้าและประชาชนในจังหวัดตรังพบว่าส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐบาลพิจารณาต่อโครงการออกไปเนื่องจากเห็นว่าช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนช่วยกระตุ้นการค้าขายในร้านค้าในพื้นที่นางสาวสุจินพรมเพชรแม่ค้าขายไข่กล่าวว่าอยากให้รัฐบาลต่อโครงการออกไปเพราะสามารถช่วยทั้งประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าโดยส่วนตัวพบว่ายอดขายไข่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากช่วงที่ไม่มีโครงการขายได้ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 บาทแต่หลังจากมีโครงการบางวันมียอดขายเพิ่มเป็น 4,000 ถึง 5,000 บาทจึงอยากให้รัฐบาลต่อโครงการออกไปอีกเนื่องจากลูกค้าเองก็เรียกร้องจำนวนมากเพราะได้รับเงิน 1,000 บาทต่อเดือนสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพได้นางสาวธนพรสอนมณีแม่ค้าขายผักกล่าวว่าขณะนี้ประชาชนบางคนใช้สิทธิ์หมดแล้วขณะที่บางคนยังมีสิทธิ์คงเหลือและอยากให้รัฐบาลต่อโครงการออกไปอีกหลายเดือนเพราะมองว่าโครงการสามารถช่วยเหลือทั้งลูกค้าพ่อค้าแม่ค้าได้มากขณะที่ประชาชนผู้บริโภคต่างเห็นด้วยหากรัฐบาลจะดำเนินการโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อเนื่องออกไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
7: อย่าบอกนะว่าแม
8: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
10: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
9: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
10: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
11: สนับสนุนโดยแคลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมัลเจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
12: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
13: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
10: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
15: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางคูล
16: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันที่15นะฮะกันยายนนะครับ Business Connection อยู่กับคุณอาทิตย์โควิดวรางคุณนะครับสวัสดีครับ
17: สวัสดีครับคุณเฮอท่านผู้ฟังครับ
16: อันนี้ก็นะฮะทั่วทุกหัวละแหงเนี่ยนะครับก็จะคุยกันอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องกกต.นะฮะเมื่อวานที่กกต.มีมติส่งไม่ได้ทั้งหมดนะแล้วก็แต่ว่าพวกนักการเมืองเนี่ยก็จะไม่ได้ส่งนะครับไปยังศาลฎีกานะครับ ส่วนถ้าผู้ฟังจะมีความเห็นอะไรพวกนี้อะไรเงี้ยก็ไปตามในรายการทางการเมืองก็แล้วกัน
17: อืมมากมายนะนับตั้งแต่เมื่อวาน
16: มากมาย
17: ทางยูทูบมากมายตั้งแต่ก่อนเมื่อวานและวันนี
16: ้แต่ว่า ผมเนี่ยความเห็นผมเนี่ยก็คือ
17: ครับ
16: คือรัฐบาลชุดเนี้ยที่คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมั่นคงมากนะทางการเมืองอ
17: ่
16: ะ
17: อ่าน
16: ะครับก็คืออย่างรัฐบาลคุณเศรษฐากับคุณอุ๊งอิงเนี่ยไม่มั่นคงไม่มั่นคง
17: น่าสนใจ
16: ครับจริงๆก็เกิดจากตัวจุดตายก็เกิดจากตัวคุณอุ๊งอิงด้วยนะแต่ว่าตัวรัฐบาลอนุทินเนี่ยนะมั่นคงนะครับแต่ตอนนี้คือหมายถึงว่าพูดตรงๆก็คือว่าจะไปล้มเนี่ยยากยิ่งดูงบประมาณเนี่ยได้ตั้ง338เสียงอ่ะใช่ไหมแต่ตอนนี้ไอ้การมั่นคงทางการเมืองเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการคือมั่นคงทางเศรษฐกิจอ่ะใช่ไหมก็มีคนมาบอกว่าเนี่ยก็คุยกับลูกศิษย์ก็บอกเนี่ยนะสมัยพลเอกประยุทธ์เศรษฐกิจดีกว่านะ
17: คนเอกประยุทธ์เศรษฐกิจดีกว่า
16: เศรษฐกิจดีกว่านะแต่ว่าการวางนโยบายของคุณพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ทำให้เราเป็นทุกวันนี้นะก็คือการดูเงินค้าจีน 3.3 ล้านล้าน
17: น
16: ะ
17: คือเรียก
16: ไปไ
17: ป
16: เปรียบเยอะไปเสียเปรียบเยอะแล้วก็คืออย่างสมัยคุณทักษิณเนี่ยแกก็สนิทกับจีนนะแต่แกแบบสไตล์แบบสิงคโปร์ไงรู้วิธี
17: ต่อรอง
16: ต่อรองจะคุยอะไรยังไงอะไรทำนองนี้ใช่ไห
17: ม
16: แต่ว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์นี่ก็ต้องยอมรับว่าท่านก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องนี้นะไม่ได้เชี่ยวชาญแล้วก็ในช่วงนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยพอเป็นแบบนี้ นะฮะมันก็บริหารประเทศลำบากนะครับแล้วก็เนี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์อะไรพวกนี้หลายๆอย่างขึ้นมาเนี่ยตอนหลังมันก็มีอย่างทุจริตเยอะนะ
17: ครับ
16: ผมไม่ได้หมายถึงว่ารัฐบาลทุจริตนะหมายถึงว่าเกิดการทุจริตเก
17: ิ
16: ดการทุจริตในภายในช่วงที่รัฐบาลนี้บริหารอยู่อ่ะนะ
17: ยุคสมัยแล้ว
16: ไอ้ท้องท้องถิ่นอะไรพวกนี้ใช่ไห
17: ม
16: ซึ่งอันเนี้ยคนก็จะรอดูว่าคุณอนุทินเนี่ยจะจัดการแบบเด็ดขาดยังไงอะไรทำนองนี้ใช่ไห
17: ม
16: นะฮะทีนี้พอระดับประเทศเนี่ยมันมั่นคงทางการเมืองแต่ว่าพอเศรษฐกิจมันบริหารยากนะฮะแล้วก็เราเนี่ยมันไปติดกับดักจีนด้วยไงนะคือเอาตัวเนี่ยไปผูกกับจีนเยอะโดยที่เราแทบไม่ได้อะไรจากจีนเลยนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็ประเทศต่างๆเนี่ยก็เข้ามาเรียกว่าเนี่ยแบบอิสราเอลเนี่ยมันไม่ได้มีประเทศเดียวแล้วมันมีเต็มไปหมดเลยอ่ะนะครับจนคนไทยเนี่ยทุกวันนี้ก็ทำมาหากินลำบากนะครับ
17: ครับ
16: ไม่ว่าคุณจะเป็นคนระดับกลางล่างสมมติว่าคุณทำงานกินอยู่โรงงานอย่างเงี้ยคุณก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่โรงงานจะปิดเพราะว่าโรงงานเนี่ยมันสู้จีนซึ่งผลิตเยอะมากราคาถูกมากอะสู้ไม่ไหวใช่ไหมครับนั่งทำงานอยู่บนโต๊ะที่เรียกว่า white collar worker ก็ไม่รู้ว่า AI เนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยถูกไล่ออกเมื่อไหร่ใช่ไห
17: ม
16: ส่วนที่ทำมา 10-20 ปีแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอันเนี้ยก็จะโดนไล่ออกหรือเปล่าม
17: ันเต็มไปด้วยคำถามและความไม่แน่นอนมากขึ้นเรื่อย
16: ๆแล้วก็ยังต้องดูแลสุขภาพตัวเองซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ด้วยเดี๋ยวนี้
17: อันนี้ก็ประเด็นใหญ่
16: ใช่ไหมมันเมื่อก่อนนี้มันคนอายุต้องจะ70กว่าถึงจะเป็นโรคนี่อะไรเงี้ยนี้มันไม่ใช่แล้วไงคุณเป็นได้ตลอดโรคไหลนี่ก็เมื่อวานนี้อ่านข่าวอินฟลูสิงคโปร์ก็ไหลตายไปคนหนึ่งแต่ว่าดารา AV เขาก็คอต่อๆนะอันนั้นก็เป็นข่าวดังเหมือนกันนะทีนี้ประเด็นก็คือเราก็คือจะคุยกับท่านผู้ฟังต่อว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย หน้างานเนี่ยท่านจะต้อง protect your existing business น
17: ะฮะใช่ใช่ใช
16: ่ก็คือรักษาธุรกิจที่มีอยู่ในมือของท่านเนี่ยไว้ให้นานที่สุดนะครับนะซึ่งเราก็บอกไปแล้วนะตั้งแต่วางฉากทัดว่ามันมีอะไรจะเกิดขึ้นอะไรทำนองเนี้ยนะ
17: ใช่ใช่แล้วก็คำนวณใช่ไหมคำนวณผลกระทบของมันในทางตัวเลขเนี่ยเพราะเราจะได้รับมือแบบชัดเจนประเด็นในประเด็น
16: เสียงไมค์คุณไม่ค่อยดีนะเป็นไรปะ
17: เห็นนะฮะ
16: เสียงมันยุ่ยยี่มากเลยฮะนะฮะก็คือท่านผู้ฟังเนี่ยจะต้องเข้าไปดูไอ้ตัวที่เรียกว่า firm financial footing นะคือพูดได้ง่ายก็คือว่าไปดูความแข็งแกร่งทางการเงินของท่านให้ดีให้ดีๆเลยนะซึ่งเราคุยไปแล้วนะครับ
17: ครับ
16: แล้วก็เนี่ยแล้วจากนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังก็ต้องเตรียมที่จะลงมืออย่างรวดเร็วและตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเลยนะคือเข้าไปดูตัว core business คือตัวธุรกิจหลักของท่านนะคือไปดูตัวธุรกิจหลักของท่านเนี่ยแล้วไปดูการดำเนินงานของธุรกิจหลักของท่านเนี่ยมันจะดำเนินการแบบเดิมได้หรือเปล่
17: า
16: core business and core operation
17: ครับ

0: ถ้าเงื่อนไขการดำรง
1: อ
0: ยู่ให้ยาวนาน
1: และที่ดำเนินอยู่ก็ถูกต้องแล้วเหลือปีละ6เดือน
0: ลดความถี่ลดความถี่ลงไป
1: ถ้ามันไม่ไหวก็เหลือ4
0: ควอเตอร์เหรอควอเตอร์นะรายไตรมาส
1: เหลือ4
0: มันก็เป็นโมเดลมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะถ้าดูแนวโน
1: ้ม
0: ในระดับต่างๆเออ
1: แล้วพี่ก็จัดอันดับไปแต่จัดอันดับเนี่ยแต่ข้างในเนี่ยต้องมีบทความที่มันดีมากๆด้วยนะไม่ใช่จะจัดอันดับแต่มีอ
0: ย่างเดียวไม่ใช่อย่างเดียวไม่ใช่อย่างเดียวเออแต่แค่ว่ามีอันนั้นเป็นเสาหนึ่ง
1: อันนี้ก็คือว่าธุรกิจของท่านเนี่ยมันตกแต่ประคับประคองยังไง
0: ครับ
1: ให้มันตกช้าที่สุดและถ้าจะตายเนี่ยขอให้เราตายช้าที่สุดในหมวดหมู่ธุรกิจนี
0: ้เออหรืออยู่เป็นคนสุดท้ายเลยได้ไหมใช่ไหมถ้าเป็นตัวที่แข็งแกร่งที่สุดอะ
1: ซึ่งสิ่งที่ท่านต้องทำคืออะไรคุณอดิศ
0: ครับก็จะต้องเริ่มจากการลดต้นทุนใช่ไหมนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพอย่าง
1: อันนี้ก็เป็นคำพี
0: เข้มข้นเลยนะไม่ให้ทำ
1: แต่นี่คำถามก็คือคุณจะลดต้นทุนอะไรอ่ะ
0: อันนี้เป็นคำถามที่ดีพูดง่ายนะต้นทุนอ่ะมันพูดง่ายนะว่าจะลดอ่ะลดอะไรลดอะไร
1: อันนี้ท่านก็ต้องดั้งดูแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าต้นทุน
0: เออ
1: ไอ้พวกน้ำไฟโทรศัพท์อะไรเงี้ยนะอย่าไปอันนั้นเลยมันเป็นอินฟรา
0: จุกจิกนะเวลามันจุกจิกบางทีมันลดได้ลดได้ไม่เท่าไหร่บางอันลดไม่เท่าไหร
1: ่คืออันดับแรกเนี่ยเราต้องมานั่งดูก่อนว่าไอ้โครงสร้างธุรกิจของเราเนี่ยนะฮะอะไรเนี่ยมันคือ key success factorใช่ไหมผมยกตัวอย่างเช่นมันมี CEO อยู่คนหนึ่งอะนะเมื่อก่อนเนี่ยมันอยู่บริษัท General Electric แต่ที่ General Electric เนี่ยตอนที่แจ็ควิลเนี่ยซึ่งคุณได้ให้มาเล่มหนึ่งนะซึ่งเป็น CEO ที่อยู่นานมากเลยแล้วก็เขาอะก็เป็นคนที่ตั้งคล้ายๆกับซึ่งปัจจุบัน CP ก็ไปเรียนแบบนะก็คือคล้ายๆสำนักสร้างผู้นำเงี้ย
0: โอ้ส่วนนั้นไงผู้นำเดี๋ยวแยกมาเลย
1: ใช่เขาจะมีหน่วยงานนี้แต่นี้เขาเลิกไปแล้วนะเนี่ยแล้วเขาก็จะฟูมฟักขึ้นมาแล้วก็เนี่ยไอ้พวกนี้มันก็จะไปอยู่ประจำไอ้บริษัทในเครือต่างๆใช่ไหมแล้วเวลาก็จะเป็น CEO เนี่ยเขาก็จะเลือกมา 3-4 คนให้มันแบบเป็นแคนดิเดต
0: กระบวนการเป็นกระบวนการแล้วเปรียบเทียบแข่งขันแล้วค่อยตัดไปจนเหลือ2คนหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมโน้วัดกันอีกทีนึง
1: ทีนี้พอมันได้คนหนึ่งเนี่ยขึ้นเป็น CEO คนต่อไปเนี่ยคือเจฟอีเมลนี่อีก3คนนี่ก็อยู่ไม่ได้ไง
0: ก็ย้ายไปที่อื่นกันหมด
1: คนนึงก็ไปอยู่บริษัทโบอิ้ง
0: อ
1: ีกคนหนึ่งไปอยู่บริษัทไหนไม่รู้แต่อีกคนที่กับผมกำลังจะพูดเนี่ยคืออยู่บริษัทโฮมดีโป้
0: โฮมดีโป
1: ้ถามว่าโฮมดีโป้คืออะไรก็คล้ายๆโฮมโปรบ้านเรานี่แหละก็คือโฮมโปรไปเอามาแล้วคุณอนันต์ปัญญาอัตมาโพคินเนี่ยเขาไปเรียนอเมริกาแล้วก็เห็นโฮมดีโป้เขาก็เลยเอาอีโฮมดีโป้เนี่ยมาทำเป็นโฮมโปรก็ขายสินค้าที่ใช้ในบ้านนี่แหละ
0: สินค้าอยู่กับบ้าน
1: สินค้าที่เกี่ยวกับบ้านไม่ใช่สินค้าที่ใช้ในบ้านเนี่ยพวกเนี้ยกลายเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกไอหม้อหุงข้าวพวกไอชักโครกพวกอะไรพวกเนี้ยท่านก็ไปดูผมไปประจำ
0: บ้านท่านใช้อะไรบ้างอะไรก็อยู่ในนี้หมดอ่ะ
1: ทีนี้ไอโฮมดีโป้เนี่ยซึ่งโฮมโปรก็ทำแบบนี้ด้วยนะหลักๆโฮมดีโป้เนี่ยหัวใจมันอยู่ที่พนักงานที่คอยแนะนำไว
0: ้พนักงานขาย
1: พนักงานก็จะเรียกว่าพนักงานขายหรือพนักงานส่งเสริมการขายก็ได้นะก็คือเหมือนเราไปปุ๊บเนี่ยไม่ทราบว่าจะมีอะไรให้ช่วยไหมคะ
0: จะเข้าหาตัวเราตลอดเลย
1: อะไรเงี้ยนะชักโครกแบบนี้มีผมก็ถามว่าไอ้ชักโครกนี่แบบถ้าเป็นแบบไฟฟ้าเนี่ยมันยังไงแล้วก็เสียมันจะทำไงเนี่ยอะไรเงี้ยนะ
0: ตอบคำถามลูกค้า
1: เขาก็จะมาแล้วก็จะโน่นนี่อะไรเงี้ยนะหรือว่าเดี๋ยวผมไปไอ้ดูสิไอ้ตู้หนังสือนี่ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่มีล่ะเมื่อก่อนผมยังเห็นมีอยู่เลยตู้เหล็กอ่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแต่ว่าอยู่ในแคตตาล็อกนะดูได้อะไรเงี้ย
0: มีเหล็กโชว์นะฮะ
1: แต่การสั่งนี่ก็ต้อง15วันนะคะเพราะทำตามสั่งอะไรเงี้ยนะไอ้นี่โฮมดีโป้ก็ทำแบบนี้ไอ้โฮมโปรก็เอามาท่านเข้าไปในโฮมโปรจะเห็นเลยคนเต็มเลยคนเต็มเลยนะ
0: คนขาย
1: เต็มเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้โฮมดีโป้เนี่ยคีย์ซักเซสแฟกเตอร์มันคือพนักงานนี่แหละ
0: คุณภาพของคน
1: ทีนี้ไอ้คนเนี้ยที่มันมาใหม่เป็น CEO เนี่ย มัน

0: ก็นี่เลยบอกว่าทำยังไงให้บริษัทเนี่ยมันเจริญเติบโตหุ้นขึ้นต้นทุนมันก็ต้องน้อยลงประสิทธิภาพต้องเพิ่มมันตัดไอ้พวกนี้ออกไปหมดเลยคุณอาทิตย
1: ์ตัดคนขาย
0: ตัดคนขายออกไปเลยในโฮมโปรเนี่ยไอ้โฮมดีโป้เนี่ยในอเมริกาเนี่ยเข้าไปนี่ขายเป็นขายวัสดุเลย
1: ขายวัสดุ
0: นึกท่านฟังนึกออกไหมมันเข้าไปในโฮมโปรไอโฮมดีโป้กับโฮมโปรเนี่ยก็จะมีคนมานี่นู่นเข้าไปเหมือนไทยวัสดุเลย
1: เดินเรื่องเอาเอง
0: โอ้โหเฮาอะไรเงี้ยมันก็ไปหยิบเองเซฟเซอร์วิสใช่ไหมฮะไออย่างเงี้ยเวลาตัดไปคัดคอสเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังหรือเรียกว่าไปลดต้นทุนเนี่ยคุณไปลดจุดแข็งหรือเปล่า
1: อ๋อคือไอตัวที่ตัดเนี่ยมันคือตัวสร้างยอดขายหรือไม่
0: เออ มันเป็น key success factor
1: ตัวเลข2ข้างหรือเปล่าก่อนจะตัดอ่ะ
0: เออมันเป็นหัวใจของการทำธุรกิจมันยกตัวอย่างอย่างไอ้ Starbucks เนี้ย Starbucks นี่ก็คือคนเข้าไปรู้สึกผ่อนคลายนะ
1: ด้วยอะไร
0: ไปนั่งทำอะไรกันไปเสียบปลั๊กเอ้ยนัดคุณอาทิตย์ให้มาเจอกันที่นี่ดิมานั่งเขียนต้นฉบับก็ไม่ได้ไล่แล้ว
1: บรรยากาศ
0: อ้าวพอตอนหลังเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยไอ้พวกนี้มันนั่งแช่นะ
1: โอ้สาวน้อยอยู่นะ
0: ก็ไม่มีแล้วมีก็ไกลเพศที่ว่ามึงไกลอย่างโตมากก็มึงจะต้องมีมึงจะต้องมีสายลากอ่ะ
1: ต้องมีปักพ่วง
0: เออที่มันน่าเกลียดอ่ะเราปักพ่วงมา 5-6 เมตรอะไรเงี้ยนะ
1: จริงจังไปนิดนึง
0: โต๊ะเตอะอะไรที่มีให้เลือกหลายแบบอาจจะไปนั่งแบบคล้ายไอ้เนี่ยไอ้มีคล้ายๆหลายๆแบบอ่ะนะมีโต๊ะเล็กโต๊ะใหญ่โต๊ะแบบอะไรเงี้ยนะ
1: นั่งสบาย
0: โต๊ะยาวๆก็มีกลายเป็นว่าเหลือโต๊ะเล็กนิดนึงเหลือโต๊ะนิดเดียว วางคอมนี่แทบจะไม่ได้นะ
1: ทำงานลำบากว่างั้นเถอะ
0: เออทำงานลำบากคู่ไหนก็ไล่ลูกค้า
1: อ๋อ
0: ไอช่วงหลังนี่สตาร์บัคนี่แย่ไปเลยนะคืออาจจะเป็นช่วงหลังนี่เขาเน้นเทคโฮมอะก็ไม่ทราบ
1: เขาเรียกว่าไอ้วิวัฒนาการของตลาดกาแฟมันอาจจะเติบโตไปพัฒนาไปหรือเปล่า
0: ตอนหลังเนี่ย
1: ขึ้นหรือเปล่า
0: ไม่มีใครไปนัดสตาร์บัคอะไรกันเลย
1: มันก็น้อยลงไปเยอะ
0: ไม่เลยหรือเมื่อก่อนเนี่ยผมนัดสตาร์บัคประจำเลยเดี๋ยวนี้ผมไม่เคยเลยนะ
1: เอาเหรอ
0: เออเมื่อก่อนเนี่ยผมนัดสตาร์บัคที่วิลล่ามาร์เก็ตเนี่ยตอนสมัยอยู่ซอยอารีย์เดี๋ยวนี้ไม่มีเลยนะไม่มีเลยเพราะเขาก็ผมก็พูดประโยคนี้ด้วยตอนที่เขาเชิญผมไปพูดเมื่อ10กว่าปีที่แล้วผมบอกว่าเนี่ยมันเป็น key success factor ผมก็เปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ไอ้ปรัชญาของบริษัทเนี่ยมันเปลี่ยนแบรนด์มันเปลี่ยน
1: วิญญาณหลักอาจจะหายไป
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดง่ายๆนะ reduce cost and increase efficiency เนี่ยนะดูมันง่ายนะท
1: ่
0: านจะต้องตีความก่อนอะไรคือ costจริงๆ อย่างที่ผมบอกในโฮมดีโป้เงี้ยคุณไปตัดพนักงานขายเนี่ยมันเป็นหัวใจของธุรกิจ
1: หัวใจ
0: เออคุณไปตัดหัวใจก็ตายสิใช่ไหมล่ะ
1: ถ้าคุณเนี่ยพูดงี้แปลว่าไอ้สิ่งที่เราจ่ายอ่ะเราต้องเข้าใจถ่องแท้มากว่าอันเนี้ยจ่ายแล้วมันเกี่ยวกับรายรับไหมหรือเป็นตัวหลักของเราไหมหรืออะไรไม่จำเป็นหรือจำเป็นน้อยหน่อย
0: เนี่ยก็ผลปรากฏว่าไอ้นี่นะก็ระยะสั้นน่ะดีนะ
1: อ๋อตัวเลขมัน
0: สั้นก็คือโอ้โหดีเลยพนักงานหายไปต้นทุนก็ลดลงใช่ไหมแต่ว่าความพึงพอใจของลูกค้านี่หายไปด้วยคุณอาทิตย
1: ์โอ้
0: ไอ้ลูกค้าได้เคยเข้าก็ไม่เข้าเลยคุณไม่ได้แตกต่างจากไทยวัสดุถ้าเป็นในไทยนะไม่ได้แตกต่างไทยวัสดุ Global House นี
1: ่อันนี้คือคนที่
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็สั่งทางออนไลน์ก็ได้ผมไม่ไปแล้วผมไปร้านอยู่แล้วผมสั่งทางออนไลน์ดีกว่า
1: อ่ะหลุดเลยแหละหลุดเลยแหละ
0: แล้วทางออนไลน์เนี่ยโฮมโปรหรือโฮมดีโป้มันก็ไม่ได้ถูกที่สุดนี่จริงไหม
1: มันก็จะมีคนอื่นนะว่าเด่นเรื่องราคา
0: ผมก็ไป Global House ไปแถมวัสดุไปอะไรพวกนี้ก็ได้จริงไหม
1: อื่นอีกทางเลือกมากมาย
0: เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหม
1: ใครบ้างก็ไม่รู
0: ้ไอ้นี่ตอนหลังเนี่ยหุ้นก็ตกก็โดนไล่ออกไง
1: โอ้ซีอีโอคนนี้นะที่ไม่ได้ไล่ออก
0: เออเราเคยเล่าให้ท่านดูฟังเลยเคสเนี้ย
1: ตอนที่บอกว่ามันเป็นกรณีศึกษาของการที่คนบางคนหมกมุ่นหรือมองเฉพาะตัวเลขจนเกินไป
0: ใช่ไหม
1: เออแล้วก็ไม่ได้เข้าใจธรรมชาติของธุรกิจนั้นแล้วมันก็จะเป็นลงเอยแบบนี้เยอะมากเลยนะคุณวิวัฒน์หรือบางทีCFO ขึ้นไปเป็น CEO เงี้ยแล้ว เน้นกลายว่าเขาเรียกอะไรตัวที่สำหรับความสำคัญสูงสุดคือดูตัวเลขแต่ทีนี้ไอ้ข้างหลังของตัวเลขเนี่ยกว่าจะได้มานั่นแหละที่คือหัวใจของธุรกิจนะมะเออไปตัดตัวสำคัญทั้งนั้นแหละ
0: เหมือนท่านผู้ฟังถามว่าเอ้าเฮ้ยไอ้ AI เนี่ยมันเป็นตกลงมันเป็นไอ้คอสไหม
1: ต้นทุนไหม
0: คอสคือต้นทุนไหม
1: จ่ายสิ้นเปลือง
0: เออค่าใช้จ่ายไหมเออเราจะเรียนไปทำไมนะอันนั้นเราก็ไปใช้ THAI Passport ก็ได้ไหมของรัฐบาลเนี่ยฟรี
1: เน้นประหยัด
0: ทำไมจะต้องไปสมัครเดือนหนึ่ง700 800หรือบางคนสมัครอย่างผมเนี่ย 3,000 กว่าหรือบางคนไปสมัครไป 7,000 เลยทำ AI agent เนี่ยทำเป็นบอทหลายๆตัวอะไรพวกเนี้ยนะเดี๋ยวผมจะทำเนี่ยเป็นบอทเดี๋ยวจะบอกให้ลูกศิษย์ผมทำเนี่ยจะเป็นบอท chief of staff อ่ะ
1: ไ
0: ม่ใช่ secretary เนี่ยเป็น chief of staff
1: เออมันต่างกันยังไงเนี่ยเออ
0: ก็คือเป็นหัวหน้าเหมือนเรามีคนหลายๆคนแต่ไอ้คนเนี้ยหัวหน้าของคนต่าง
1: ๆ
0: แล้วเวลาเราคุยอะไรแล้วคุยกับมันนะ
1: ก็เหมือนเป็นมือขวา
0: เอาไงเอาเรื่องนี้เขาเชิญผมไปบรรยายคุณว่าไงเอาเรื่องนี้เขาเชิญผมไปนั่งสอนประจำคุณว่าไงเรื่องนี้ผมชวนผมจัดรายการคุณว่าไงเรื่องนี้ก็ชวนผมเขียนหนังสือแปลนั่งคุณว่าไง
1: เฮ้ยนี่เป็นหนึ่งมือขวาหรือที่ปรึกษาผู้คิดของคุณธัญวัฒน์เลยนะถ้าอย่างขนาดนี้
0: เราก็ไม่ต้องมีคนแล้วเราก็ใช
1: ้นี่แหละก็แค่นี้คือคนนั่นแหละปัญญาของคุณอยู่นี้แล้วแหละ
0: ใช่ไหมแล้วท่านก็ต้องถามว่าอันนี้แล้วถ้าเกิดมันเป็นแต่ถ้าเกิดบอกกับฉันใช้ของฟรีของทางรัฐไปเนี่ยแล้วคู่แข่งของท่านเนี่ยมาเรียนแล้วก็สร้างคอมมูนิตี
1: ้เขาลงทุน
0: เขาลงทุนอินเวสต์ฟอร์เดอะฟิวเจอร์อย่างเงี้ยนะฮะ
1: อ
0: ันเนี้ยท่านต้องมองแล้วว่าเอ๊ะท่านจะมอง AI ยังไงใช่ไหมแล้วก็เนี่ยผมเรียนทุกฟังว่า AI เนี่ยมันเป็นอนาคตนะจะเรียกว่ามันคือถ้าท่านจะสร้างถ้าท่านจะเรียกว่า competing for the future เนี่ยแข่งเพื่ออนาคตเนี่ยท่านจะต้องเรียนรู้ AI กับคนที่ใช้ AI กับ SME คนที่เก่ง AI มันมีเยอะนะอย่างอาจารย์ธนชาติเนี่ยที่อยู่ช่วงต้นเนี่ยก็เก่ง AI แต่ว่า AI สำหรับธัญวัฒน์เนี่ยคือ AI for SME หรือว่าใครเรียกไม่เป็นถือว่าฉันไม่มีบริษัทจะเป็น SME อะไรก็เธอนั่นแหละตัวเธอนี่แหละคือ SME
1: ใช่ไหมมันต้องมองอย่างนี้เดี๋ยวนี้คนมองอย่างนี้แนวโน้มเยอะขึ้นมาก
0: เพราะว่าเธอก็ขายเวลาไงล่ะใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: เราเป็นลูกจ้างเราขายเวลาไงขายความรู้ขายความสามารถไงแล้วคำถามก็คือความรู้ความสามารถเนี่ยในยุคนี้เนี่ยแล้วคุณมีไอ้คุณทำไงอ่ะไอ้ไม่มีความรู้มีความสามารถมี
1: สิมีมาก
0: มากกว่าอีกใช่ไหม
1: ใช่
0: ผมถึงได้เปิดเป็นคอร์สน่าจะเป็นคอร์สแรกของปีในชื่อนี้นะเดี๋ยวปีหน้าก็จะว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะก็ผมจะเปิดคอร์ส AI เพื่อ SME นะจะดูฟัง AI เพื่
1: อ
0: SME เรียนกันในวันที่17และ18ตุลาคมก็คือเดือนนึงนี่แหละครับ
1: เราก็มีคน
0: เราก็มีคนมาประมาณตั้ง20คนละขาดประมาณ20คนนะเราก็รับไปเกิน50นะครับทุกคนก็รับเฉพาะแฟนรายการเรานี่แหละหลายคนมาเรียนแล้วก็หลายคนมาเรียนแล้วก็มาเรียนอีกเพราะว่า AI มันเปลี่ยนทุกเดือน
1: ใช่
0: ทุกเดือนนะครับถามว่าเราจะสอนเรื่องอะไรจริงนะผมเนี่ยก็เรียนนะครับว่าผมเนี่ยก็จะสอนในช่วงต้นนิดหน่อยเท่านั้นเองประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับ
1: เหมือนอินโทรนะบุก
0: อินโทรว่าตอนนี้ AI เนี่ยท่านเนี่ยจะใช้ AI เนี่ยเปลี่ยนธุรกิจท่านยังไงท่านจะใช้ AI เนี่ยยกระดับธุรกิจท่านยังไงท่านจะเป็น AI leader ยังไง lead ด้วย AI ยังไงโดยที่ว่าก็ไม่ต้องไปไล่พนักงานอะไรออกหมดนะ SME มันก็ไม่มีอยู่แล้ว
1: เสริมกันกับคน
0: ใช่ไหมแล้วทำยังไงเนี่ยจะทำให้ AI เนี่ยมันทำให้พนักงานของเราคนของเราหรือแม้กระทั่งลูกเราอะไรพวกนี้นะมันเก่งขึ้นแล้วก็จะทำให้ยอดขาย แล้วกำไรมันเพิ่มขึ้นนะไม่ใช่ว่ามันเก่งขึ้นแล้วก็ยอดขายอะไรก็จะไม่ได้เพิ่มมาก
1: โอ้มันก็นำมาซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจการของท่านให้มันเฉียบขึ้น
0: แล้วผมก็จะบางคนว่าอ้าวเฮ้ยอย่าเพิ่งถ้าสมัครทำไงเนี่ยเหลือ20คนในวิชาใช่ใช่ใช่20คนนะครับถ้าสมัครก็ง่ายๆนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้โต๊ะข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะนั่งกันไปหลายคนละเดี๋ยว
1: ต้องรีบนะ
0: ท้ายเดี๋ยวนั่งหลังนะ
1: ครับ
0: ง่ายๆครับ
1: นะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนนะครับคุณแหม่มนะ M A M 9145
0: ไลน์ธรรมดานะ
1: ไลน์ธรรมดาไลน์ธรรมดานะไม่มีแอดข้างหน้านะ M A M 9145
0: M ก็แหม่มก็ชื่อแหม่มก็เป็น M A M แหม่มแหม่ม9145นะครับ
1: คร
0: ับ ก็ผมเนี่ยก็จะคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องเฮ้ยไอ้ผู้ประกอบการเนี่ยมีหลายแบบนะ
1: ผู้ประกอบการมีหลายแบบ
0: SME มีหลายแบบนะถ้าเป็นผู้ประกอบการแบบไหนผู้ประกอบการประเภทที่ว่าคอนเน็กชันออนเทอร์เพเนอร์ไหมผู้ประกอบการที่เน้นสร้างคอนเน็กชัน
1: อืม
0: เป็นผู้ประกอบการหรือเป็นผู้ประกอบการที่เน้นว่าจะทำอะไรเนี่ยต้องมีความรู้ก่อน
1: อืม
0: หรือเป็นผู้ประกอบการที่เรียกว่า business mindSME ก็คือคิดทุกอย่างเนี่ยนั่งไม่ว่าจะนอนจะกินจะเดินเนี่ยคิดเป็นเรื่องจะขยายธุรกิจเนี่ย
1: โอ
0: ้และผู้ประกอบการแต่ละแบบเนี่ยท่านจะต้องใช้ AI ยังไงมันถึงที่จะไปข้างหน้าได้แล้วก็จะคุยกับท่านทุกฟังด้วยว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าธุรกิจท่านเนี่ยมีแนวโน้มเป็นตะวันตกดินเนี่ยท่านควรจะไปหาตะวันขึ้นไหมหรือว่าเราก็พอแล้วสมมติว่าบางทีเราก็60กว่าแล้วเราก็ต้องนั่งดูได้เป็นตะวันขึ้นเหมือนผมเจออดีตลูกพี่เก่าเนี่ยโอ้โหก็80แล้วอ่ะบอกเฮ้ยพี่พอแล้วนะ
1: พอแล้ว
0: อย่าไปอะไรมากเลยปล่อยให้ลูกไปเลยลูกมันก็40กว่าแล้วพี่อย่าไปอะไรเริ่มต้นเลย80เลยตอนนี้ประคองสุขภาพดีกว่าอะไรทำนองนี้ใช่ไหมอันนี้แล้วก็จะมานั่งคุยกัน
1: มันมีเรื่องอื่นที่สำคัญในชีวิตด้วยควบคู่กับธุรกิจ
0: แล้วถ้าเกิดว่าท่านก็บอกเอ้าเนี่ยแล้วผมเก่ง AI คนเดียวแล้วบางทีผมก็แบบไม่ใช่เด็กหนุ่มเด็กสาวแล้วผมควรจะเอาไอ้ผู้ช่วยผมมาไหมผมบอกเลยควร
1: โอ้สำคัญมากสำคัญมาก
0: ควรเอามาด้วยเพราะว่าเวลาท่านบอกปุ๊บเนี่ยมันจะได้รู้ใจเราอะไรเงี้ยนะ
1: เหมือนพูดภาษาเดียวกัน
0: แต่ว่าเรารู้ AI เนี่ยมันอาจจะไปรู้มาก่อนกับเราก็ได้แต่เราพามันมาเรียนด้วยซึ่งหมายก็ว่ามึงจะมาปิดหูปิดตาไม่ได้นะคือเจ้าของฉลาดอ่ะเอาเหมือนเจ้าของเนี่ยอาหารยอดคุณเนี่ยก็มาเรียนกับเราบ่อย
1: โอ
0: ้
1: เป็นการการเรียนเนี่ย
0: ใช่เรียนตั้งแต่ตอนโควิดเลยอ่ะอันนี้ท่านก็รู้ว่าอันเนี้ยทันสมัยไงไอ้พวกลูกน้องลูกน้องอะไรเงี้ยก็รู้ว่าโอ้โหเจ้าของนี่เขารู้เรื่องเยอะนะ
1: เข้าใจ
0: AI อะไรเนี่ยรู้หมดนะอันเนี้ยองค์กรมันก็รุดหน้านะครับ
1: ใช่ไหมมันก็จะมองเป็นทรัพยากรสำคัญไม่ใช่มองเป็นค่าใช้จ่าย
0: ครับ S AI for SME รุ่น1ประจำปี2026นะครับท่านผู้ฟังครับเหลือ20กว่าที่นั่งนิดๆนะฮะกลางๆยังพอมีนะฮะท่านผู้ฟังครับถ้าอยากมาเป็นอยู่ในชมรมเดียวกับเรานะซึ่งชมรมเรานี่ก็เฉพาะ AI นี่ก็มีประมาณ250ละ
1: แล้วก็ขยายขึ้นอยู่เรื่อยๆใช่ไหม
0: เพราะว่าเราก็เอาแต่ท่านเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามีห้องไลน์ให้ด้วยห้องไลน์ก็จะมีพวกเรียน AI มาเนี่ยท่านก็จะอยู่ในนี้แล้วมีอะไร AI ก็มาคุยก็ได้ถามก็ได้ถ้าถาม AI แล้วไม่เสด็จน้ำก็มาถามเรานะฮะผมก็มีไอ้ผมเองด้วยใช่ไหม
1: คร
0: ับ คุยหลังไมค์ก็ได้คุยตัวก็ได้ไม่ใช่มีอะไรต้องไปคุยข้างหน้าหมดอะไรพวกเนี้ยนะ
1: อ
0: ันเนี้ยก็มาคุยกับผมได้ก็อยู่กับท่านไปตลอดอ่ะนะคุณอาทิตย์ก็มาตีแตกด้วยวันที่18นะแล้วก็คนที่เป็นวิทยากรนี่ก็โอ้โหเขาทำบริษัทที่เรียกว่าดูแล SME อ่ะหมื่นบริษัทคุณฟัง
1: ใช่ไหมเข้าใจ SME ตั้งแต่ยุคก่อนยังไม่มีไอจนมาถึงมี AI เข้ามาเนี่ยเรียกว่าอยู่ต่อเนื่องมาตลอดคุณพัฒน์เนี่ย
0: ช่วยขายของทั้งออนไลน์ออฟไลน์เคยทำให้บริษัทหนึ่งจากยอดขาย30ล้านเป็น1,000-2,000 ล้านนะดูบางคิดดูแล้วกัน
1: โ oh.
0: แล้วค่าที่ปรึกษาเดือนนึงก็ 350,000 แต่ว่ามาเรียนคอร์สนี้เนี่ยจบแล้วให้คำปรึกษาฟรีนะฮะบางทีนัดเจอกันไปโรงแรมอัมพวาไปต้องไปพักผ่อนด้วยเนี่ยก็นั่งคุยกันอย่างเงี้ยไม่ได้คิดเงินนะฮะ
1: ล้อมวงคุยกัน
0: นะครับท่านผู้ฟังอย่าลืมนะเหลือ20กว่าที่นั่งเองอีกเดือนเดียวจะเรียนแล้ว
1: ครับ
0: สมัครง่ายๆโอนเงินง่ายๆโดยไปที
1: ่ LINE นะครับคุณแหม่มนะ MAM9145 MAM9145
0: นี่พูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพอเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณกาญจนาเจ้าของคุณการสุขโมไม่ได้เรียนมาหลายคอร์สแล้วนะตั้งแต่คุณทำคอร์ส AI คุณกาญจนาไม่เรียนเลยนะ
1: เอาพี่นาไม่เรียนเลยเหรอ
0: เออวันนั้นไลน์มาหาอาจารย์ธนวัฒน์คะนาฟังย้อนหลังเดี๋ยวนาจะสมัครแล้วจะจ่ายเงินยังไงคะเออพามือขวามาด้วยอะไรเงี้ยนะนะแล้วมีท่านที่เคยเรียนคอร์สเก่ามาโทรมาหาแล้วได้ติดต่อคุณแหม่มยังไง
1: ก
0: ำลังนอนกำลังนอนอยู่พอดี
1: นอนอยู่พอดี
0: ผมก็เลยบอกว่าเอานี่เลยทางไลน์ครับท่าน MAM9145 ด่วนเลยนะครับท่านนะเดี๋ยวไปถามแม่ละเดี๋ยวไปถามแหม่มด้วยว่ารับสมัครยังไม่ทราบมาต้องโทรไปหาหน่
1: อ
0: ยนะครับอันเนี้ยไอ้คุณพัดเนี่ยผมชวนมาเป็นประจำอ่ะเพราะว่าเขาจะมีที่เรียกว่า use case
1: กรณีศึกษา
0: เออคือคำว่า use case เนี่ยสำคัญมากนะในสมัย AI เนี่ยคือมันเอาไปทำอะไรได้เยอะแต่ตอนนี้ไอ้คนที่มันพูดว่าอาจารย์ธนชาติทำเนี่ยเขาก็เป็นอีกแบบ
1: เขาแง่มุมนึง
0: อาจารย์ธนชาติไม่ใช่ SME
1: คือมันเหมือน personalize มากในการประยุกต
0: ์
1: ทีเนี้ยแต่ถ้าเราธุรกิจใช่ไหมคุณเนี่ยเราก็อยากได้เคสที่มันเกี่ยวกับกิจการเราไง
0: ใช่แต่ตอนเนี้ยไอ้คุณพัฒน์เนี่ยเขาก็ดูแล SME เป็นหมื่นบริษัทอ่ะเขาก็รู้ว่า SME ต้องการอะไร
1: มีอินไซ
0: ต์ถามผมรู้ไหมผมเนี่ยผูกพัน SME อยู่แล้ว
1: ก็เสริมกันไปทาง
0: แล้ว SME เอาไปรับคนซิเอาไปประเมินเนี่ยประเมินผลงานเนี่ยแบบตัวเลยคือมี KPI ต่อตัวเลยทำได้ไหมให้มันสร้าง KPI มีพนักงาน10คนเนี่ย10คนเนี่ยมี KPI คนละแบบเลยได้ไหม
1: ได้สิใช่
0: ไ
1: หม
0: เอาไปใช้ทางการตลาดยังไงเอาไปใช้ในการเขียนยังไงแล้วต้องเขียนเองไหมเอาไปสร้างเอเจนต์ได้ไหมเอาเอเจนต์ไปสร้างเอเจนต์สัก10ตัวเลย20ตัวเลยได้ไหมหรือว่าเนี่ยใช้ ChatGPT เนี่ยแต่ละวันให้มันทำเลยเช้าขึ้นมามันจะบอกเลยท่านครับเรื่องนี้เอาเช็คราคาทองทุกวันเลย9โมงเสร็จ3ทุ่มเช็คอะไรเนี่ยมันงี้ๆนะอะไรจะบอก
1: อะไรที่เป็นรูทีนที่ทำซ้ำๆนะแล้วเรื่องที่ท่านเสียเวลาเยอะเนี่ยโอ้โหเขาถนัดอันนี้เขาถนัด
0: หรือว่าไปดูซิว่าเนี่ยการตลาดมีอะไรบ้างให้มันรายงานทุกอาทิตย์หนึ่งสองครั้งเลยว่าจะต้องรู้เรื่องอะไรอะไรเงี้ยบอกมา
1: ใช้ในแง่แบบintelligence market intelligence ข่าวต่างๆอะไรเงี้ย
0: หรือว่าเนี่ยให้ไปสร้างเอเจนต์ขึ้นมาเพื่อให้มันมอนิเตอร์ว่าคู่แข่งขันหลักของเราเนี่ยมันมีอะไร move ไหมอะไรเงี้ยอันนี้จะไปนั่งจะนั่ง
1: อยากให้ดูอะไรบ้างในคู่แข่งแบบไหนบ้างใช่ไหมอ
0: ันนี้ก็ไอ้เพื่อการตลาดเดี๋ยววันหลังมีคอร์สนึงนะแต่อันนี้คือเกิดให้รู้ว่า AI ทำอะไรไม่ควรทำอะไรยูสเคสอะไรนะเนี่ยคือวันแรกนะครับวันที่สองนี่สนุกเลยเอาคุณอาทิตย์มาแต่ต้นแต่ก็ไม่ได้ขึ้นค่าตัวให้ด้วยนะ
1: ครับ
0: บอกก่อนเพราะว่าผมเองก็เรียกว่าพูดตรงๆก็ขาดทุนนะถ้าไม่ได้ขาดทุนนะหมายถึงว่าถ้ารวมค่าตัวผมด้วยผมไม่เหลือกำไรเลยนะคุณอาทิตย
1: ์ครับผม
0: นะฮะก็เนี้ยก็ชวนคุณอาทิตย์มานะฮะมาตีแตกกันนะฮะก็เนี้ยก็ช่วงวันที่18เนี่ยก็เรียกว่าทบทวนก่อนเอาไปไงมีอะไรนะคุณพัดก็มาวันที่18แต่เขาไม่มาสอนเหมือนมานั่งให้ท่านถามอะ
1: โอ้เหมือนว่าพร้อม
0: เรียกก่อนมานั่งให้ท่านถามนะ
1: พร้อมทดสอบทุกท่าน
0: ไม่คิดค่าตัวด้วยคุณเนี่ยมันคุณหมายถึงว่า17คิดนะแต่18เนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดค่าตัวจะคิดก็ได้แต่ผมก็ไม่ได้ให้ไง
1: มันโดนตรงนี้แหละ
0: เออใช่ไหมฮะแล้วคุณอาทิตย์ก็มาแต่ช้าแล้วมันสนุกไงคือคุณอาทิตย์ก็ไม่ได้คุณอาทิตย์ก็ไม่ได้วาดลวดลายคนเดียวนะผมช่วยคุณไงใช่ไหมเออนะฮะ
1: ร่วมคือผมไปร่วมกับคุณในวัด
0: นะฮะ
1: ต้อง นี้ก็จะมีคุณทัศน์และจริงๆก็คือเพื่อนเพื่อนที่มาเรียนกันนี่แหละ
0: สนุกมากเลยมีอยู่เมื่อ2คอร์สที่แล้วเนี่ยโอ้โหแต่ละคนเนี่ยช่วยกันนะช่วยกันนะ
1: คนมีประสบการณ์ไงมันก็ต้องใช้เนี่ยแล้วเราก็คือเหมือนเอาผสมลงกันเพื่อนำไปสู่
0: เนี่ยเหมือนบริษัทสี่พยาธิก่อสร้างอันดับหนึ่งของประเทศที่ผมเคยไปที่ปรึกษาเนี่ยท่านประธานส่งทีมงานมาเรียนเลยนะ SBU นี่ส่งมา6คนเลยแล้วเนี่ยไปแล้วมีแล้วก็ไปคุยให้พวกฟังบอกโหเปิดโลกมากเลยอ่ะ
1: โอ้โห
0: เปิดโลกมากเลยเออนะฮะหลายคนนี่ยังหลายคนนี่ยังนนเนี่ยซึ่งเป็นขายดีอันดับ2 TikTok ในหมวดหมู่กีฬาเนี่ยเรียนมา3คอร์สแล้วมีคอร์สนึงมาเรียนนะลูกน้องมาเรียนออกไปเลยคิดว่าเก่งแล้ว พาลูกน้องมาแต่ออกไปเลยคิดว่าเก่งแล้วนะ แต่ถ้าก็ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเรียนเดี๋ยวเรียกว่าพาลูกน้องมาเรียนแล้วเดี๋ยวมันออกไปไม่ต้องกลัวเราถือว่าเราลงทุนกับคน
1: ใช่ๆๆอัน
0: นี้มันเออถ้ามันออกไปก็ออกไป
1: คือความเสี่ยงออกไปแล้วก็จะกลับมาเลยมันก็แล้วแต่นะว่ากัน
0: ไปหน้าที่เรามันก็สร้างคนอยู่แล้วออกไปถ้าเราก็อย่าไปมีปัญหาก็ถือว่าเป็นเครือข่ายกันไปอะไรทำนองนี้นะ
1: วิถีของผู้ประกอบการ
0: คนบอกเฮ้ยมึงพูดอะไรกันเนี่ยแล้วกูจะสมัครยังไงฮะ
1: เอามาไลน์นะเพิ่มเพื่อนนะเพิ่มเพื่อนในไลน์นะ M A M 9145 M A M 9145
0: ก็ที่แมมนะ M ก็มันนี่นะ M A M 9145นะ M A M 9145ก็วันที่2เนี่ยก็คือเอาเคสท่านจริงๆอ่ะมาคุยกันเอามาคุยกันหน้าชั้นเนี่ย
1: ครับ
0: พูดตรงๆ AI ไม่ใช่ทุกสิ่งอ่ะ
1: ถูก
0: แต่เพียงแต่ว่าธุรกิจท่านเนี่ยมันจะประคองไปได้ไหมแล้วพอประคองไปแล้วมันจะกลับมารุ่งเรืองได้ไหมหรือว่ามันติดขัดตรงไหนหรือว่าควรจะไปทำอีกธุรกิจหนึ่งเพิ่มไหมเนี่ยอันนี้ผมกับคุณอาทิตย์ช่วยกันขยี
1: ้
0: คุณอาทิตย์ก็จะเป็นเพียวลี่มนุษย์ผมก็จะบวกเหมือนผมก็เป็นไฮบริดบวก AI ไปด้วยสนุกที่สุดได้ความรู้ที่สุดถ้าไม่พอเรามาต่อกันในห้องในห้องไลน์ก็ได
1: ้หร
0: ือว่าจะโทรคุยกันก็ได้ส่วนตัวก็ได้หลายคนก็มาโทรคุยกับผมนี่แหละคือพูดง่ายๆคือเราสร้างคอมมูนิตี้เราก็ไม่ได้เอาคนไหนมาเรียนแล้วก็แฟนรายการเรามานี่แหละเป็นคอมมูนิตี้พอเราไม่รู้เราก็จะอยู่นานแค่ไหนนะเราก็อยากจะเนี่ยชวนท่านมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันผมบอกท่านทุกฟังเลยนะเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันจะแย่ไปเรื่อยๆนะแล้วก็พอมันแย่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะต้องรวมกลุ่มกันเหมือนกับเนี่ยเราก็จะเหมือนกับเราสร้างเรือขึ้นมาลำหนึ่งเราก็บรรทุกเฉพาะพวกเราอ่ะมันโนอาไปช่วยใครได้ที่ไหนก็ช่วยแต่พวกเราไงล่ะโนอาก็เอาไปไม่ได้เอาไปเยอะนะของเราก็เหมือนกันเราสร้างเรือก็เอาเนี่ย
1: จำกัดมีคอขวดอยู่
0: ใช่ไห
1: ม
0: เราก็เอาคนที่เรียนของเรานี่ขึ้นเรือคนที่ไม่ได้เรียนเราก็ไม่รู้จักไงถึงแม้จะเป็นแฟนรายการเราไม่เห็นไงใช่ไหมเห็นหน้าเห็นตากันอะไรทํานองเนี้ยบางทีแบบมาเจอกันก็สนุกแล้วอ่ะหรือบางทีเนี่ยก็นัดกันไปที่โรงแรมอัมพวานี่ก็นี่แหละก็ไม่ได้คิดค่าอันนั้นเท่าไหร่แล้วก็ค่าห้องอะไรก็จ่ายไปแต่ว่าไอ้ที่มานั่งคุยก็ไม่ได้เก็บตังค์อะไรเงี้ยเรามีประจำนะฮะทำอย่างนี้มา10ปีแล้วนะ11ปีแล้ว11ปีปี21แล้วนะท่านผู้ฟังอย่าลืมนะฮะเหลือ20กว่าที่นั่งเองนะ
1: ครับ
0: กลางๆเลยนะตรงนี้
1: อ่ะนะหยิบไลน์ขึ้นมาแล้วเพิ่มเพื่อนแล้วสมัครไปเลยนะฮะ MAM 9145 MAM 9145
0: ขออนุญาตพักสักครู่นะ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานคูล
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไอตราไอยราแค่จิบก็จบสยบทุกปัญหา
7: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
8: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์

0: LINE @thinking radio
1: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
5: ครับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็คุยกันท่านผู้ฟังแล้วว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะแย่ลงไปเรื่อยๆนะ
6: ครับ
5: ก็เป็นทั้งโลกอ่ะแต่ว่าประเทศที่มันเก่งแล้วก็ใหญ่และผู้นำมันมีความสามารถเนี่ยมันก็จะพัมพาประเทศไปได้ใช่ไหม
6: รับมือ
5: แล้วก็ในยุคนี้อย่างก็ไอ้แคนาดานี่ก็นั่งตามอเมริกาต้อยต้อยมันดีก็ดีอเมริกาบางว่าเป็นรัฐที่51ไหมบี้การนี่นี่ก็เรียกว่าต่อต้านไงก็จะพยายามไปเป็นคล้ายๆกับสมาชิกใหม่ของ EU อะไรพวกเนี้ยนะพยายามสู้อะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหม
6: ต่อรอง
5: ในระดับประเทศเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าในระดับบริษัทเนี่ยนะมันก็แล้วแต่ว่าอยู่ในอุตสาหกรรมไหนแต่ในระดับที่เรียกว่า SME เนี่ยมันก็แย่นะSME ที่เก่งเนี่ยมันมีประมาณ 0.1% นะเก่งมากๆอ่ะแล้วก็ที่ไปได้เนี่ยมันก็มีไม่เกิน20เอง
6: อ
5: ีก80เนี่ยมันก็เสือกสนนะฮะแต่ว่าถ้าท่านมียุทธศาสตร์มีกลยุทธ์เนี่ยผมเชื่อว่าท่านไปได้ตามเราไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราอ่ะอย่าไปหวังน้ำบ่อหน้าอย่างกรณีเวลาทำธุรกิจมาวันดีคืนดีมันมีเก่งขึ้นมาเลยบริษัทเก่งขึ้นมาเลยพอเวลามันเปลี่ยน
6: อุตสาหกรรม
5: business model มันเปลี่ยนอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเปลี่ยน business model เงี้ยอย่างรถอย่างเงี้ยกลายเป็น EV ไอจีในดีลาหลังที่สุดนะต้องไปลอกคนโน้นคนนี้เงี้ยโอ้โหกลายเป็นผู้นำเลยนะ
6: ใช่ไหมแปลว่าความไม่มีในเว็บก่อนหน้าเนี่ยช่วยให้เว็บใหม่เนี่ยเขาไปได้ชิวไม่ต้องมองผัวหน้าพะวงหลัง
5: ใช่ไหมตอนนี้คำถามก็คือเอาแล้วอย่างนั้นเนี่ยโตโยต้าไปเล่นเกมนั้นไห
6: ม
5: ไปเล่นเกม EV ไหมไม่โตโยต้าไม่เล่นเกม EV โตโยต้าก็ protect existing business ก็ play เกม hybrid play เกม hybrid
6: ก็รู้มันตอบโจทย์ได้จำนวนมากเหมือนกันในสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
5: นะเราพูดง่ายๆคือผมก็ไม่ต้องไปเนี่ยไม่ต้องไปเสียบปลั๊กแล้วไฮบริดของญี่ปุ่นดีด้วยไม่ต้องเสียบปลั๊กใช้แรงเฉื่อยจากในนั่นแทนนะรถยนต์แทนนะไม่ใช่ว่าเป็นเสียบปลั๊ก EV ก็เสียบปลั๊กถ้าเป็นเสียบปลั๊กไฮบริดแบบเสียบปลั๊กมึงก็เป็น EV ไปเลยนะจะมาไฮบริดเสียบปลั๊กทำไมอย่างผมไม่ให้ผมไปซื้อรถมูดบีเอ็มอย่างเงี้ยไฮบริดเนี่ยเสียบปลั๊กนั้นวิ่งใน40กิโลผมไม่เอาหรอกนะวิ่งไปซื้อเสียบปลั๊กตั้งนานวิ่งใน40กิโลเอง
6: ใช่ไหมมันมีเงื่อนไขของมันเงื่อนไขของมันแต่ละแพลตฟอร์ม
5: อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันก็เป็นตัวอย่างเรื่องการเรียกว่า protect existing business
6: ปกป้อง แต่ปกป้องไม่ได้หมายความว่าอะไรนะกอดแบบเดิมไว้ใช่ไหมและกะว่าจะทำแบบเดิมไปตลอดนะคำว่า protect เนี่ยหมายความว่าหาโอกาสในการรักษาและปรับตัวในแง่มุมที่มันเหมาะสมกับกิจการของท่าน
5: แต่อย่างเราอะกอดคอกันไว้เนี่ยอย่างเราเนี่ยที่คอร์สเราเนี่ยกอดคอกันไว้อย่าให้ใครเจาะกระโหลกเข้ามาไม่ได้เราต้องกอดคอพาขึ้นเรือโนอาห์ลอยไปสบายแบบไอ้สบายเนี่ยเซอร์ไปว่าเหนือวายไปชีวิตเหมือนลอยคนอื่นจะจมแล้วเราไม่จมอ่ะ
6: โอ้โหนี่มันร่วมคิดร่วมสร้างต
5: ่
6: อยอดธุรกิจนะแต่เดี๋ยวนี้ปกป้องธุรกิจก่อนตอนนี้
5: ใช่ไหมไอ้คนที่ให้เราไปที่ปรึกษาเนี่ยบางทีทำอะไรก็ไม่มาfollow up ให้เรารู
6: ้
5: นะตอนนี้ถ้าใครให้เราไปที่ปรึกษาเนี่ยต้อง follow ให้เรารู้ด้วยใช่ไหม
6: ใช่เพราะว่า
5: อะไร
6: สำคัญไม่ให้ไอเดียนะหรืออะไรไงนะมันสำคัญคือกระบวนการต่อเนื่อง
5: ใช่เมื่อวานนี้นั่งคุยกับไอ้คลอสของผมเนี่ยนะ
6: ครับ
5: ผมก็คุยเรื่อง framework อ่ะนะ
6: framework
5: ผมก็บอกเนี่ยผมยังไปซื้อไอ้หนังสือ competitive strategy ของ Michael Porter นะออกมา1980ผมไปซื้อใหม่เล่มนึงกันตัวอ่อนเมื่อเร็วๆนี้เอง
6: 46ปีโอเค
5: มันลดเท่าไหร่ล่ะมันพิมพ์ใหม่อ่ะนะแต่มันก็ลดประมาณ 10% 20% หนูก็ซื้อใช่ไหมนะแล้วก็เนี้ยยังใช้ได้เลยอ่ะก็พิมพ์ใหม่ก็แสดงว่ายังใช้ได้ไง
6: โอ้ยอย่าไปคิดว่าอะไรนะไอ้ของที่มันผ่านเวลาไปแล้วทุกอย่างเท่ากับล้าสมัยถ้าอันนั้นนี่คือความผิดพลาดประการหนึ่งในชีวิตเราเลยนะถ้าเราคิดแบบนั้นอ่ะ
5: ใช่
6: ไม่งั้นโอดิซี่จะมาคุณนิยวัฒน์โอดิซี่มันจะทำใหม่ได้
5: อมตะอมตะ
6: โอ้ยไอ้ที่หลัก10ปีนั้นเป็นพันปีนะ
5: ใช่ไหมแล้วก็เนี้ยแล้วก็เนี่ยผมคุยกับมันว่าไงนะอะไรกันนะผมคุยถึงตัวบลูโอเชียนด้วยเราเนี่ยแหละเป็นคนพูดถึงบลูโอเชียน
6: ช่วงนั้นนะเปิดเพราะจะได้ทั้งอะไรนะสนทนากับผู้เขียนด้วยอะไรช่วงนั้น
5: น่ะแล้วก็มาบอกว่านี่คือนั่นคือเหตุที่ competitive strategy และ competitive advantage หนังสือยังขายได้อยู่นะฮะไอ้คอร์สก็บอกพอร์เตอร์อยู่ได้46ปีเพราะเขาไม่ได้เขียนคำตอบเขาเขียนวิธีตั้งคำถามส่วนหนังสือที่ให้คำตอบสำเร็จรูปจะตายไปพร้อมกับยุคที่คำตอบนั้นขายได
6: ้
5: ทำไมหนังสือพิมพ์1980ยังพิมพ์ขายส่วนปี2005เริ่มถูกลืมก็คือ Blue Ocean Blue Ocean ให้เคสที่หมดอายุ Kirk De Sorrel ปิดกิจการในปี2020ไปแล้ว
6: โอ้คณะละครสัตว์แห่งดวงตะวันนะนะของ
5: Yellow Tail โดนไล่ทันเคสตายเมื่อไหร่ความน่าจะถือหายไปด้วยก็เหมือนอาจารย์โชติ
6: อ่ะเ
5: กิดคดีเนี่ยไอเดียนเหนือดวงนี่จากหลักล้านเหลือหลักพันเองอ่ะพอร์เตอร์ให้เครื่องมือวิเคราะห์ไฟฟอร์สไม่เคยบอกว่าใครจะชนะมันบอกแค่ว่าให้ดูตรงไหนเครื่องมือไม่หมดอายุเพราะมันไม่เคยทำนายอะไร
6: แต่มันให้กรอบวิธีมองจัดจำแนก
5: มันให้เฟรมเวิร์ก
6: กลุ่มเวลาเราทำอะไรเราก็ต้องคิดถึง5เรื่องนี้ก่อนเพื่อประเมิน
5: ใช่ใช่
6: ยังไง
5: ซึ่งหมายถึงว่า
6: ร้อยปีพันปีก็ต้องอย่างนี้แหละ
5: ซึ่งหมายถึงว่าไอ้ตัว forces เนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนไปเรื่อย
6: ๆ
5: ใช่ไหมนี่คือผลที่ว่าทำไมหนังสือเทรนด์ทุกเล่มเป็นสินค้าบริโภคทันทีคือพูดง่ายๆอะไรที่เป็นเทรนด์ก็มาขายเลย
6: เดี๋ยวนี้ใช้เดี๋ยวนี้บางทีออกช้าก็คือตลาดวาย
5: แล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยวนี้มันจะมีหนังสืออย่างนี้ใน Amazon นะโอ้ยเป็นกระดาษเนี่ยแพงจัดเลยเป็น Kindle เนี่ยบางที1เหรียญ 0.99 ไอ้พวกนี้ให้ AI เขียน
6: โอ้
5: ผมเคยโดนหลอกมาแล้วสั่งซื้อมาพิมพ์โคตรห่วยเลยนะให้ AI เขียนส่วนหนังสือเฟรมเวิร์กเดี๋ยววันหลังให้คุยกันต่อกันละกัน
6: อ่ะหมดเวลา
5: คุยแล้วดูฟังนะแต่พวกนี้อยู่ต่อนะ
6: ครับผม
5: Protect your existing business ปกป้องธุรกิจหลักที่ยังมีอยู่ในมือท่านนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับเราทั้งคน
6: สว
5: ั
6: สด
5: ี
6: คร
5: ับ
6: สวัสดีครับ
7: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: ขณะนี้เวลา 14:00 น. คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสมีโชติมีเงินในบัญชี300ล้านบาทพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีในโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ว่าหลังตำรวจจับกลุ่มในโชติและนางเอตำรวจได้ยึดอายัดเงินสดไว้แล้วแต่ยังไม่ได้อายัดเงินในบัญชีธนาคารของทั้งคู่และได้ส่งข้อมูลให้สำนักงานปปง.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วเบื้องต้นพบว่าในโชติมีเงินในบัญชีประมาณ300ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากปปง.ซึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับเส้นทางการเงินและเตรียมดำเนินการต่อซึ่งกองปราบปรามจะเน้นเฉพาะคดีอาญาประเด็นที่ในโชติถูกกล่าวหาว่าเบียดบังทรัพย์สินของวัดในขณะที่พฤติกรรมหรือประเด็นอื่นที่อยู่นอกเหนือคดีอาญาจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไปทนายอนันชัยป้องพระมหาธีรนาถยันข้อกล่าวหาไร้มูลนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิกองทัพธรรมพร้อมด้วยนายประยุทธ์ประเทศเสนาแถลงข่าวชี้แจงกรณีสื่อดังนำเสนอข่าวกล่าวหาพระมหาธีรนาถประธานที่พักสงฆ์ภูผาสูงจังหวัดนครราชสีมามีภรรยาและบุตรถูกจับศึกบุกรุกป่าและการบริหารเงินวัดโดยยืนยันว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดไม่เป็นความจริงผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการรวม9หน่วยงานมาแล้วถึง4ครั้งตั้งแต่ปี2550ส่วนหญิงที่ถูกอ้างว่าเป็นภรรยาแท้จริงคือบุตรสาวของแม่บุญธรรมที่สร้างวัดในขณะที่วราชประพิจยืนยันว่าไม่มีประวัติถูกจับศึกตามที่ถูกกล่าวอ้างโดยให้เวลา7วันทำหนังสือขอขมาหากพ้นกำหนดจะดำเนินการตามกฎหมายจังหวัดน่านออกคำสั่งห้ามเข้าออกจากพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาหลังเกิดเหตุดินสไลด์และดินสุดตัวรรินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: นายชินรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดน่านเรื่องห้ามเข้าหรือให้ออกจากพื้นที่บริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลสีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านหลังจากเกิดสถานการณ์ดินสไลด์และดินสุดตัวในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและยังมีความเสี่ยงซึ่งจากการตรวจสอบความเสียหายพบว่ามวลดินยังมีการเคลื่อนตัวเป็นแนวกว้างกว่า100เมตรส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียนทั้งอาคารอนุบาล2ชั้นโรงอาหาร80ที่นั่งอาคารสหกรณ์ร้านค้าและสระว่ายน้ำนอกจากนี้ยังพบผนังคอนกรีตแตกร้าวและพื้นดินทรุดตัวอย่างชัดเจนซึ่งหากมีฝนตกหนักหรือมวลดินเคลื่อนตัวเพิ่มเติมอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่โดยได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550ได้ประกาศห้ามบุคคลใดเข้าหรือให้ออกจากอาคารและพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวรวมถึงบริเวณโดยรอบยกเว้นผู้ได้รับอนุญาตหรือได้รับคำสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายโดยให้มีผลบังคับทันทีจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของเด็กนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยรรินทร์ เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้ และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
8: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
10: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
13: ๆ What makes a thinking school student unique?
14: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
12: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
15: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
16: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
15: อย่าบอกนะว่าแม
16: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
15: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
17: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
12: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
17: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
12: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
18: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14นาฬิกา9นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้วันอะไรวันอังคารฮะอังคารที่15กันยายน2569นะครับก็กลับมาเจอกันบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทาง FM 96.5Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์นะอ่ะก่อนที่จะสรุปข่าวสารต่างๆนะมีประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะถ้าหากคุณผู้ฟังนะอยากจะเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับการลงทุนนะก็ขอชวนคุณนะมาร่วมยกระดับความสำเร็จไปพร้อมๆกันนะกับ Trust เพื่อการลงทุนนะในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ Prospect Logistics และIndustrial นะครับหรือว่า Prospect REIT นะพร้อมกับตอกย้ำนะความเป็นกอง REIT ประเภทอุตสาหกรรมนะที่ลงทุนในโครงการคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าตัวจริงด้วยการเดินหน้าเพิ่มทุนครั้งที่3นะครับเพื่อเข้าลงทุนในอาคารคลังสินค้าและโรงงานของโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน4นะหรือว่า BFTZ 4ย่านบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเสริมพอร์ตจากทรัพย์สินเดิมนะที่อยู่ในทำเลอุตสาหกรรมย่านถนนบางนาตราดนะจังหวัดสมุทรปราการสู่พื้นที่ EEC ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและโลจิสติกนะครับที่มีศักยภาพสูงและมีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนนะครับหน่วยทัสเพิ่มทุนของ Prospect Lead ในครั้งนี้เนี่ยนะเขาจะเปิดจองซื้ออย่างเป็นทางการนะแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิ์จองซื้อนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปพร้อมกันเลยโดยนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ไม่ใช่นักลงทุนสถาบันนะอันนี้จองซื้อวันที่9ถึง17กันยายน2569นะครับที่ราคาเสนอขายสูงสุด9บาทต่อหน่วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะที่บริษัท Prospect Lease Management จำกัดนะบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X ปิงจำกัดแล้วก็ที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะครับผู้ลงทุนก็ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้านะเงื่อนไขผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประชาสัมพันธ์กันนะส่วนข่าวนะวันนี้ผมว่าประเด็นต่อเนื่องจากเมื่อวานนะหลังจากที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งนะเขามีการแถลงผลการพิจารณานะเกี่ยวกับการหัวสวเนี่ยนะเมื่อวานนี้ก็คือกว่าจะมาเนี่ยนะตอนแรกบอกว่าจะบ่าย3ใช่ไหมกว่าจะมาจริงๆก็บ่าย 3:40 บ่าย 3:45 นะช่วงท้ายของรายการเนี่ยยังเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเลยนะแต่ว่ามันไม่จบแล้วก็ไม่ต่อเนื่องนะเพราะว่าเขาก็แถลงยาวพอสมควรนะฮะตอนแรกนี่ก็ให้ทางรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งคุณภัสกรเนี่ยรองภัสกรก็อธิบายแล้วพูดถึงเรื่องไทม์ไลน์พูดถึงจำนวนของผู้ที่ถูกร้อง400กว่าคนไม่ใช่229คนตามที่มีข่าวอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ไล่ไทม์ไลน์มาตามลำดับว่าไปอนุที่26วันไหนมีการร้องเมื่อไหร่รองเลขาธิการทำหน้าที่แทนหรือว่าปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการมีความเห็นอย่างไรนะแล้วก็ตั้งคณะกรรมการไต่สวนชุดที่36เมื่อไหร่อย่างไรมีมติออกมาเป็นยังไงนะอันนี้เขาก็อธิบายปูพื้นเมื่อวานเนี้ยเราอยู่ในช่วงปูพื้นที่เราเปิดฟังกันแต่ไฮไลท์สำคัญก็อยู่ที่ทางประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะซึ่งมาแถลงข่าวคู่กับทางรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนี่แหละนะก็บอกผลการพิจารณาในแต่ละมูลฐานความผิดซึ่งทางกกต.ก็แบ่งเป็น7ฐานนะแต่ว่ามันก็ย่อยนะคือมีเกี่ยวข้องกับทางกรรมการบริหารพรรคอันนี้มาตราเท่าไหร่70เท่าไหร่สักอันนึงอ่ะนะมาฐานความผิดแรกเนี่ยซึ่งฐานแรกเนี่ยนะก็เพ่งเล็งไปที่กรรมการบริหารพรรคนักการเมืองอะไรเนี่ยไม่มีประมาณสัก20กว่าคนนะมติที่ออกมานะผมสรุปเลยง่ายๆจะได้เห็นภาพชัดมติที่ออกมา ก็คือยกคำร้องไม่มีมูลนะไม่มีมูลไม่มีเหตุอันควรสงสัยอันเชื่อได้ว่ากรรมการบริหารพรรคเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงคะแนนเลือกสมาชิกวุฒิสภาก็ยกคำร้องไปฐานที่สองนะเข้าองค์ประกอบไหมนะก็คือก็พอเป็นฐานที่สองก็คือตัวผู้สมัครเองกับกรรมการบริหารพรรคก็ในเมื่อฐานแรกกรรมการไม่เกี่ยวกับฐานที่สองเขาก็เลยยกคำร้องเช่นเดียวกันนะแต่ไฮไลท์มันมาอยู่ที่ฐานที่สามฐานที่3เนี่ยก็คือมาตรา36พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.นะและมาตรา70เรื่องของการแนะนำตัวของสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าผู้ที่ลงสมัครสมาชิกวุฒิสภาเขามีระเบียบมีกฎเกณฑ์นะว่าต้องทำ1 2 3ยังไงวิธีการแนะนำตัวต้องแนะนำยังไงห้ามอะไรบ้างเนี่ยเขามีที่ประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งเสียงส่วนใหญ่แต่ไม่ได้บอกมติออกมานะไม่ได้บอกว่าเป็น5ต่อ2ไม่ได้บอกเป็น4ต่อ3ไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่แต่บอกว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยนะเห็นว่ามีจำนวนทั้งสิ้น36คนที่กระทำความผิดตามข้อกล่าวหาดังกล่าวซึ่งใน36คนนะซึ่งใน36คนเนี่ยแน่นอนนะมีสมาชิกวุฒิสภาด้วยนะแล้วก็มีบุคคลอื่นบุคคลภายนอกอะไรพวกนี้นะครับอีกถ้าแยกย่อยเนี่ยนะเอาภาพชัดๆหน่อยก็คือมีสมาชิกวุฒิสภาที่ดำรงตำแหน่งณปัจจุบันอยู่26คนแล้วก็เป็นบุคคลอื่นเนี่ยอีก10คนอันนี้คือในฐานความผิดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำตัวนะคือมาตรา36วรรค1บวกกับมาตรา70แล้วเขาก็ลำดับต่อมาว่าสำหรับฐานความผิดข้อกล่าวหาที่4567เนี่ย4567เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่พัวพันเกี่ยวกับการให้การเสนอว่าจะให้การตอบแทนผลประโยชน์อื่นใดเขารวมมาเป็นก้อนเลยบอกในความผิดข้อกล่าวหา4ถึง7เนี่ยนะฮะเกี่ยวข้องกับการให้เกี่ยวข้องกับการเตรียมเสนอว่าจะให้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ตอบแทนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะกกต.เสียงข้างมากมีมตินะว่าแจ้งข้อกล่าวหาและส่งเรื่องไปให้ศาลฎีกาทั้งสิ้น77คน77คนนี้มีใครบ้างนะก็จะมีเนี่ยมีสว.มีสว26คนซึ่ง26คนนี้ก็คือคนเดิมนี่แหละในข้อกล่าวหาที่2นะที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยนะแล้วก็มีใครอีกล่ะมีผู้มีสิทธิ์เลือกสว.ซึ่งไม่ใช่สว.หรือบุคคลในบัญชีสำรองงงไหมครับไม่ต้องงงอธิบายง่ายๆก็คือคนที่เขาลงเลือกสว.นั่นแหละไอ้ที่ไม่ผ่านระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศอ่ะนะเขามีสิทธิ์เลือกนี่ถูกไหมพอเขาต้องไปลงคะแนนเขามีสิทธิ์เลือกนะเนี่ยก็คือกลุ่มนี้นี่แหละ36คนรวมเป็นเท่าไหร่ละ26บวก36ก็62คนนะแล้วก็มีบุคคลอื่นก็คือไม่ใช่ทั้ง2กลุ่มไม่ใช่สว.ไม่ใช่ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกสว.นะอีก15คนรวมทั้งหมด77คนซึ่ง77คนเนี้ยก็น่าสนใจเมื่อวานนี้ผมบอกไปแล้วว่าก็ต้องดูนะว่าตัวเลขอะไรต่างๆนานาก็น่าสนใจคือสว.โดน26คนใช่ไหมจาก137

ื่อครับก็มีชื่อที่ติดหูหลายคนนะใช่ไหมคุณณรงค์กฎวรกีผู้ฟังเคยได้ยินชื่อนี้ไหมฮะที่เคยมีเรื่องกับนักข่าวบ่อยๆอ่ะไม่ใช่มีเรื่องขออภัยคุณณรงค์กฎไม่ได้มีเรื่องแต่ว่าที่เคยแบบเวลาที่นักข่าวถามบางครั้งก็อาจตอบเป็นภาษาฝรั่งเศสบางครั้งก็ตอบเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยคุณณรงค์กฎนะเข้าใจว่าน่าจะเป็นอดีตรองผู้ว่าที่ไหนสักที่นึงอ่ะผมก็จำไม่ได้มีท่านนึงนะถามว่ามีคนอื่นไหมมีที่ได้ยินอะไรคุณชีวภาพใช่ไหมชีวภาพชีวธรรมเนี่ยนะนั่นก็เป็นหนึ่งในรายชื่อนะอันนี้ผมไม่ได้เอามาทั้งหมดทั้ง26คนนะแต่ว่าอันนี้เป็นรายชื่อที่ถูกส่งไปที่ศาลฎีกาต่อไปในอนาคตนะมีพลเอกสวัสดิ์ทัศนานะเนี่ยผมยกตัวอย่างแล้วกันเนี่ย 3-4 รายชื่อเนี่ยนะอันนี้เป็นรายชื่อที่อยู่ในข่าวแล้วเราเคยได้ยินนะก็ต้องบอกว่าก็มีหลายท่านที่โอ้เขาไปรวบรวมมาเหมือนกันบอกว่ามีประมาณ6คนนะที่เป็นขนาดเป็นทั้งประธานกรรมาธิการในปัจจุบันหรือเป็นอดีตประธานกรรมาธิการในสมาชิกวุฒิสภานะใน26คนเนี่ยก็แสดงว่าก็พอสมพอควรถึงแม้จะไม่ได้แบบ137คนส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกสว36คนอันนี้ก็อย่างที่บอกก็ที่ลงสมัครรับเลือกลงสมัครเลือกสวนี่แหละแต่ว่าไม่ได้ก็คือไม่ผ่านทั้งจังหวัดไม่ผ่านอำเภออะไรอย่างเงี้ยไม่ผ่านประเทศเนี่ยนะเนี่ย36คนและไฮไลท์ก็ต้องไปดูต่อฮะบุคคลอื่นบุคคลอื่นเนี่ยผมว่าน่าสนใจมีรายชื่อที่เราเคยได้ยินด้วยเหมือนกันนะผมยกตัวอย่างให้มีใครบ้างนะฮะอันนี้มี15คนใช่ไหม15คนนะมีใครเช่นคุณสุภชัยโพสุฮะคุณผู้ฟังเคยได้ยินชื่อนี้ไหมเป็นอดีตรองประธานสภานะอดีตส.ส.นครพนมพรรคภูมิใจไทยนะข้อกล่าวหาที่โดนก็คือข้อกล่าวหาที่3แล้วก็ข้อกล่าวหาที่4ถึง7นะคุณวารินจินวงศ์นะเขาบอกว่าคนนี้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณสมเกียรติเลียงประสิทธิ์นามสกุลเลียงประสิทธิ์ใช่ไหมเป็นใครล่ะเพราะว่ารัฐมนตรีช่วยวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็เลียงประสิทธิ์เหมือนกันนะเป็นคุณพ่อฮะเป็นบิดาของคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะส.ส.สตูลพรรคภูมิใจไทยก็ถูกข้อกล่าวหาที่3ถึง7นะคุณวงศกรชนกิจนะอันนี้นะก็ถูกข้อกล่าวหาที่4ถึง7นะคุณวงศกรชนกิจนี่เป็นอดีตผู้สมัครส.ส.ภูเก็ตเขต2นะของพรรคภูมิใจไทยนะคุณสมเจตลิมประพันธ์นะอันนี้ก็ถูกข้อกล่าวหาที่3แล้วก็ข้อกล่าวหาที่4ถึง7นะอ่ะอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะว่ามีรายชื่อนะที่ถูกกล่าวหาเนี่ยแล้วก็ที่ทางกกต.ลงมติเป็นที่เรียบร้อยถามว่ากระบวนการขั้นตอนนะจะเป็นยังไงต่อไปนะก็ตามมาตรา62ครับในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.นะเขาบอกว่าเมื่อคณะกรรมการนะมีการประกาศผลการเลือกตั้งหรือว่าการเลือกตามมาตรา42วรรค2แล้วถ้ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดนะกระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกหรือรู้เห็นกับการกระทำการของบุคคลอื่นอันทำให้การเลือกมิได้เป็นโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นวรรค2เมื่อศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วผู้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาว่าผู้นั้นไม่ได้กระทำความผิดเมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาว่าผู้นั้นกระทำผิดให้สมาชิกภาพ

ของสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่นะแล้ววรรคสุดท้ายอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องนะก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าไม่ได้มีบัญชีสำรองใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าทั้งหมดเนี่ยจะถูกทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องทำคำร้องนะต้องทำเอกสารเนี่ยต้องส่งสำนวนเนี่ยนะไปฟ้องที่ศาลฎีกาส่วนศาลฎีกาเขาจะมีกระบวนการขั้นตอนเป็นศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยนั่นหรือว่าตั้งคณะขึ้นมาอะไรเรื่องของเขาแต่ว่าไปที่ศาลฎีกาสวก็จะถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที26คนนี้ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่เลยนะฮะ26คน26ท่านคำถามก็คือว่าแล้วมันใช้เวลาอีกนานไหมถูกไหมคำตอบก็คือว่ากระบวนการหลังจากที่กกต.มีมติเมื่อวานเนี้ยทางท่านรองเลขาเขาก็บอกว่าก็ต้องใช้เวลาประมาณไม่เกินกฎหมายกำหนดไม่เกิน60วันเรื่องต้องไปส่งถึงศาลประเด็นที่มีการพูดถึงเพิ่มเติมเมื่อวานนี้ผมก็ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้แม้ว่าในพรบการได้มาซึ่งสว.เนี่ยกำหนดไปเลยนะคือกำหนดเลยว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ก็บางคนก็บอกโอ้มันก็มีนี่อย่างกรณีของแต่มันก็ต่างกันนะมันก็เขียนต่างกันกับของสส.ใช่ไหมของสส.การเลือกตั้งสส.อันนั้นก็จะเขียนอีกแบบนึงถ้ามีเหตุเนี่ยถ้ามีเหตุไม่ให้หยุดปฏิบัติก็เว้นแต่อะไรเนี่ยเขามีเขียนได้นะแต่นี่กฎหมายไม่ได้กำหนดกฎหมายไม่ได้เขียนไว้ก็คงจะต้องรอดูว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงหรือไม่นะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าตัวเลขที่ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่26คนเนี่ยนะฮะหรือว่าถูกกกต.มีมติเนี่ยกับถ้าหากนะอันนี้มันผ่านมาแล้วเนาะกับถ้าหาก137คนนี่มันต่างกันเยอะนะ137 138คนเนี่ยมันต่างกันค่อนข้างเยอะนะของผมตอนแรกผมก็กังวลว่าโอ้โหถ้าคือจะลงเท่าไหร่ก็ตามทีอ่ะอันนี้เป็นดุลพินิจหรือว่าเป็นการวินิจฉัยของทางคณะกรรมการการเลือกตั้งอ่ะนะแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่ากระบวนการหลังจากนี้นะฮะการเดินหน้าต่อทางการเมืองเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนอย่างไรอันนี้ก็คลายความกังวลไปได้เปราะหนึ่งนะแต่แน่นอนฮะมีมติออกมาผู้สื่อข่าวเขาก็ถามว่าทำไมไม่ส่งไปเลยเนี่ยก็มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าก็พูดง่ายๆฮะก็กกต.เขาไม่มีเหตุเนี่ยไม่มีเหตุควรเชื่อได้ว่าเขาไม่เชื่อยังไงเขาไม่เชื่อตั้งแต่พยานหลักฐานตั้งแต่พยานที่เป็นพยานบุคคลให้การไม่สอดรับกันหลายๆอย่างหลายๆประเด็นเขาก็ไม่เชื่อพอเขาไม่เชื่อปุ๊บเขาก็ตัดตรงนี้ไปเขาอาจจะไม่ได้บอกเองนะแต่ว่าผมอ่านตีความตามมาตรา62เนี่ยผมเข้าใจว่ากกต.ก็มีหลังพิงฝานะคือบางท่านอาจจะบอกว่าโอ้โหมันเอาเรื่องของการพิจารณาในชั้นศาลถูกไหมเรื่องของการรับฟังพยานข้อมูลหลักฐานเนี่ยอาจจะยกระดับของตัวเองขึ้นมาเทียบเท่ากับศาลเลยว่าพยานปากนี้เชื่อได้พยานปากนี้เชื่อไม่ได้พยานตรงนั้นให้การไม่สอบรับพยานมีข้อสงสัย1 2 3อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นการชั่งน้ำหนักพยานอะไรก็สุดแท้แต่ละนะก็เห็นมีนักวิชาการบางท่านก็บอกว่าโอ้นี่เขาเอาระดับของการพิจารณาของศาลมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาของกกต.ซึ่งเป็นหน่วยเริ่มต้นหรือไม่นะอันนี้ก็ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ไม่ต้องไปสรุปว่ายังไงนะถามว่าพรรคประชาชนหัวหน้าเท้งผมยังไงถามว่าพรรคประชาธิปัตย์หัวหน้าพิสิทธิ์ผมยังไงทั้งสองท่านก็เมื่อวานนี้ตั้งแต่หัวหน้าเท้งแล้วตั้งแต่คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิแล้วนะก็ออกมาแถลงข่าวสำหรับผลการพิจารณาของกกต.ใช่ไหมก็บอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินการตามกฎหมายก็คงจะดำเนินการให้ฝ่ายกฎหมายดูว่าการใช้ดุลพินิจของท่านของกกต.ทั้ง7คนเนี่ยนะจะส่งเรื่องหรือว่าเข้า

เข้าข่ายในการผิดกฎหมายและจะดำเนินคดีอย่างไรหรือไม่เนี่ยนะก็คิดว่าน่าจะดำเนินการนะอย่างมาตรา157ปฏิบัติหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใช่ไหมเช่นเดียวกันคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะวันนี้ก็แถลงข่าวนะบอกว่าเรียกฝ่ายกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์แล้วมาดูมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรได้บ้างหรือยังไม่ต้องถึงเรื่องที่เป็นกลุ่มก้อนด้านนอกสภาจะพูดง่ายๆก็คือกลุ่มที่อาจจะไม่เห็นด้วยที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วถูกไหมฮะก็มีหลายกลุ่มนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะสามารถที่จะมาเชื่อมรอยต่อที่มันเป็นประเด็นเดียวกันได้หรือไม่เพราะว่าการเพราะเราเห็นแล้วปรากฏการสำหรับเรื่องเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสวชุดนี้นะบางคนก็เรียกร้องใช่ไหมดำเนินการ1 2 3นะอย่างที่เราเห็นภาพบางคนก็ออกมาเป็นแถลงการเป็นเครือข่ายบางท่านที่เป็นกลุ่มก้อนการเมืองที่มีการเคลื่อนไหวก็บอกว่าเดี๋ยวขอรอดูว่ามติออกมาจะเป็นยังไงนะแต่อย่าลืมครับเดือนกันยายนมีอีกวันหนึ่งที่ขอการเมืองหรือว่าคนติดตามการเมืองก็ต้องใจระทึกด้วยเหมือนกันคือวันที่28กันยายนวันจันทร์ที่28กันยายนซึ่งศาลรัฐธรรมนูญจะมีมติหรือคำวินิจฉัยเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวข้องกับบัตรเลือกตั้งว่ากระบวนการในการเลือกตั้งเป็นไปโดยลับหรือไม่เพราะมันมีบาร์โค้ดนี่มันมี QR โค้ดนี่ถูกไหมถ้าไม่รับนี่ก็ต้องพิจารณาต่อว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะใช่ไหมถ้าการเลือกตั้งเป็นโมฆะก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ถูกไหมแต่ว่าถ้าบอกว่ารับอยู่แล้วนะรับก็เดินหน้าต่อไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของสสตรงนั้นนั่นแหละฮะที่มันจะเป็นรอยต่อสำคัญที่นักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เขารออยู่ว่ามันจะมีแรงต่อเนื่องอะไรอย่างไรหรือไม่นะอันนี้ผมเท่าที่ฟังมาเท่าที่อ่านข้อมูลจากแหล่งต่างๆมานะคอการเมืองแต่ละท่านคงพิจารณากันได้อยู่แล้วนะผมไม่ได้เรียกว่าก็ติดตามนะเท่าที่ตัวเองสนใจนะว่ามีส่วนไหนที่ตัวเองสนใจนะครับคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็พูดถึงกรณีที่คุณสมเกียรติเรียงประสิทธิ์มีชื่อนะอยู่ในผู้ที่ถูกสั่งฟ้องโดยกกต.นะบอกว่าก็ได้คุยแล้วแล้วก็เคารพในความเห็นของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งมั่นใจแล้วก็พร้อมเข้าสู่การพิสูจน์ตามกระบวนการนะส่วนหลังจากนี้เนี่ยจะต่อสู้อย่างไรนะคุณวรสิทธิ์ก็บอกว่าเราก็มีข้อเท็จจริงในส่วนของเราที่จะต้องไปชี้แจงเพราะเราก็มีความมั่นใจว่าเราไม่ได้ไปทำอะไรแบบนั้นอยู่แล้วซึ่งขณะนี้คุณพ่อทราบเรื่องแล้วและไม่ได้รู้สึกเครียดอะไรเพราะท่านเองก็มั่นใจและพร้อมที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงนะตอนนี้ไม่ได้คิดจะฟ้องกลับใครเพราะมองว่ามีระเบียบและกติกาอยู่แล้วที่ผ่านมาก็ยืนอยู่ในกติกาเดียวกติกาเดิมนะเราก็เคารพในส่วนของคนที่ถูกกล่าวหาก็ต้องดำเนินการพิสูจน์ด้วยตัวเองต่อไปนะอ่ะอันนี้ก็เรื่องของคุณวรสิทธิ์นะเรื่องของคุณพ่อคุณวรสิทธิ์ก็คือคุณสมเกียรติเลียงประสิทธิ์นะที่มีชื่อถูกสั่งฟ้องโดยกกต.นะครับส่วนท่านอื่นๆนะวันนี้ก็ต้องบอกเลยท่านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทางพรรคภูมิใจไทยนะคนที่มีรายชื่อนะก็ออกมาพูดนะก็เหมือนกันนะคล้ายกันออกมาพูดว่าพรรคไม่ได้เกี่ยวข้องอยู่แล้วนะแล้วก็พยานต่างๆเนี่ยก็ที่มีการรับฟังศาลก็กกต.ก็มีการอธิบายนะอย่างคุณประดอนปิศนานันทกุลอย่างเงี้ยนะก็วันนี้ก็ออกมาพูดเรื่องประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้เนาะนะสำหรับเรื่องของกกต.นะเดี๋ยวเราก็รอดูกันต่อนะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าราคาน้ำ

มันนะเมื่อเช้าเนี้ยสำหรับราคาน้ำมันในบ้านเรานะมีการปรับเพิ่มขึ้นนะ85สตางค์ต่อลิตรใช่ไหมดีเซลนี่40บาทแล้วเนาะจะ41บาทอยู่แล้วอ่ะนะส่วนโซฮอ91โซฮอ95นะก็ไล่ลำดับตามกันไปนะโซฮอ95ก็41บาทโดยประมาณนะโดยประมาณ40กว่า41เกือบ41อ่ะนะแล้วก็โซฮอ91ก็ขึ้นมา39.840แหละนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของราคาน้ำมันนะแล้วก็นี่เห็นล่าสุดนี่ราชกิจจานุเบกษาเขาประกาศขึ้นค่าทางด่วนประจิมรัฐยา4ล้อนะจาก65บาทเป็น80บาทเพิ่มขึ้น15บาท4ถึง6มากกว่า4ล้อแต่ไม่ถึง10ล้อคือพูดง่ายไม่ใช่ไม่ถึง10ล้อถึง10ล้อฮะคือเขาใช้คำว่า4ถึง10มัน4ถึง10มันไม่ได้ดิครับถ้า4ล้อมันจะเก็บยังไงล่ะนะก็คือพูดง่ายๆรถ6ล้อรถ10ล้อเนี่ยนะอันนี้จะเก็บ105บาทเป็น130บาทนะถ้าเกิน10ล้ออ่ะอันนี้เก็บ185บาทนะเพิ่มขึ้น35บาทนะส่วน6ล้อ10ล้อเนี่ยเพิ่มขึ้น25บาท4ล้อเพิ่มขึ้น15บาทจะเริ่มวันที่15ธันวาคม2569นะผมก็ไปดูเลยประจิมรัฐยานี่อยู่ตรงไหนเราขึ้นอยู่หรือเปล่านะแต่ของเราไม่ใช่เนาะของเราเป็นสีรัตนะหรือไม่ก็ทางด่วนขั้นที่1นะอันนี้ถ้าขึ้นมานี่ก็คงจะดังกว่านี้นะแต่เนี่ยประจิมรัฐยาผมเข้าใจว่าเป็นจากเส้นที่ไปตรงบางบัวทองอ่ะที่ข้ามไปฝั่งทนอ่ะใช่ไหมน่าจะเป็นเส้นนี้เนาะเส้นที่ออกจากตรงหมอชิด2อ่ะนะแล้วก็ขับข้ามไปตรงสวนผักอะไรแถวนั้นอ่ะนะแล้วก็ไปลงที่วงแหวนกาญจนาภิเษกอ่ะตรงใกล้ๆกับพุทธมณฑลสาย2อ่ะนะแถวๆนั้นนะครับอ่ะอันนี้น่าจะเป็นเส้นนั้นนะอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะแต่วันเนี้ยก่อนที่จะเบรกคือหลายท่านก็ให้ความสนใจในเรื่องข่าวสารเนี่ยก็แตกต่างกันไปนะถูกไหมฮะอย่างเรื่องของสมีโชติเรื่องของวัดป่าภูผาสูงอะไรเนี่ยนะหรือเรื่องทางกองปราบบอกไม่ได้รับไม่ได้อยู่ในการดำเนินคดีเนี่ยที่วัดที่อัมพวาอะไรเนี่ยนะอันนี้ผมก็ติดตามนะแต่ว่าติดตามแบบผ่านๆนะเพราะว่าเหตุการณ์มันก็คืออย่างที่เรารับรู้รับทราบนะถ้ามันมีอะไรก็น่าสนใจอย่างเรื่องของวัดป่าภูสอดผาสูงอะไรเนี่ยอะไรพระมหาธีรนาถอะไรนี้ใช่ไหมเขาก็ยอมรับว่าส่งเรื่องไปที่ปปช.นะมีหลักฐานมีอะไรส่งเรื่องไปปปช.แต่ว่าขณะเดียวกันเห็นทางทนายความนะที่เขาดูแลเรื่องเนี้ยนะเขาก็บอกว่ายังต้องรอติดตามอ่ะนะเพราะว่าเขาเท่าที่เขาตรวจสอบข้อมูลมามันไม่มีปัญหาเรื่องที่พูดกันดังกล่าวอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ยังต้องรออยู่นะว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่ว่าสิ่งที่จะเอามาฝากกันวันนี้อากาศดีเห็นว่าฝนมันคึมๆใช่ไหมไม่รู้ว่าที่ไหนตกแล้วบ้างคือจริงๆนอกจากคุณวีระที่สนใจเรื่องแผน PDP เนี่ยนะปี2026เนี่ยผมเนี่ยก็สนใจนะเรื่องจริงวันที่เขาแถลงข่าวเนี่ยก็อย่างที่เคยเรียนไปว่าทางคนที่เขาจัดงานนะแล้วก็ทางกระทรวงพลังงานเนี่ยนะเขาก็โทรศัพท์มานะให้ผมไปเป็นพิธีกรนะผมก็คือผมมาเคยเป็นแล้วตั้งแต่ตอนนู้นนะ2000น่าจะ2018นั่นแหละนะประมาณ 7-8 ปีที่แล้วนะตอนนั้นก็มีการพูดเรื่องของที่ภูเก็ตเรื่องของทางใต้ที่จะมีโรงไฟฟ้านิวคงนิวเคลียร์อะไรเนี่ยนะแต่แค่ระบบการศึกษานะยังไม่ได้อะไรนะช่วงนั้นช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยอ่ะแต่ว่าด้วยความที่จัดรายการตั้งแต่เช้าใช่ไหม10โมงเขาบอกว่าขอให้ไปตั้งแต่8โมงครึ่งแล้วเราก็มีงานประจำมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่แล้วแล้วมันถึงตอนบ่าย2ครึ่งซึ่งมันไม่ทันเข้ารายการคุยดีก็เลยปฏิเสธนะก็ต้องขออภัยทางพี่เล็กด้วยนะทางกระทรวงพลังงานทางพี่เล็กด้วยแล้วก็คนที่เขาติดต่อมานะผมก็สนใจผมอยากรู้ว่า PDP บ้านเราเนี่ย2026จะเป็นยังไงแต่คุณวีระเขียนในวีระธีรพัฒนานนท์ในเพจ Facebook ฮะวันนี้เป็นตอนที่2เรื่องของ PDP 2026แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของไทยนะจุดเปลี่ยนประเทศไทยวันนี้เป็นตอนที่2ผมก็อ่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ไหนๆก็

ข่าวสารต่างๆเนี่ยความสนใจมันก็หลากหลายครับบางทีบางคนก็อยากจะรู้เรื่องกำลังผลิตไฟฟ้าว่าแผนประเทศไทยจะเป็นแบบไหนใช่ไหมก็เลยจะขออนุญาตคุณผู้ฟังนะขออนุญาตคุณวีระเอามาอ่านให้ฟังดีไหมดีไหมจะได้รู้นะจะอย่างน้อยๆจะเราจะได้มีข้อมูลดิบบางส่วนด้วยแล้วก็อาจจะมีความเห็นของคุณวีระก็สุดแท้แต่ละนะครับแต่ว่าจะไม่ได้อ่านตอนที่2เพราะว่าถ้าอ่านตอนที่2เดี๋ยวคุณผู้ฟังงงวันนี้จะอ่านตอนที่1เพราะคุณวีระเขียนไว้เมื่อวานนะ PDP 2026แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย2569ถึง2573จุดเปลี่ยนประเทศไทยตอนที่1คุณวีระเขียนไว้อย่างนี้ครับท่ามกลางความสนใจของสาธารณชนเรื่องอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องอาบัติปราชิกเพราะเสพเมถุนควบคู่ไปกับสถานการณ์บ้านเมืองเรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่มีเรื่องไม่ชอบมาพากลจนเป็นเหตุให้คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องตัดสินใจว่าจะดำเนินการเรื่องนี้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นสว138คนและไม่ได้เป็นสว91คนในวันจันทร์ที่14กันยายนซึ่งอันนี้เมื่อวานนี้และเรารู้ผลไปแล้วเมื่อกี้ผมสรุปให้ฟังไปแล้วนี่ยังไม่รวมสถานการณ์ในอ่าวเปอร์เชียล่าสุดที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบราคาน้ำมันสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมปิโตรเคมีที่เกี่ยวข้องปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงจนทำให้อัตราเงินเฟ้อขยับขึ้นในอัตราเร่งทำให้การปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐธนาคารกลางยุโรปและธนาคารกลางญี่ปุ่นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไปส่วนการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยในบ้านเราปัจจุบันที่ร้อยละ 1.0 แม้จะพยายามตึงเอาไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะอัตราเงินเฟ้อต่ำแต่ของแพงก็ตามทีในท้ายที่สุดก็คงต้องอนุวัตไปตามกระแสโลกแต่ผมกลับให้ความสนใจและความสำคัญกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าที่เรียกกันว่าแผน PDP Power Development Plan ฉบับล่าสุดคือปี2026หรือ2569ซึ่งจะครอบคลุมช่วงเวลาปีพุทธศักราช2569คือ2026ไปจนถึงปีพุทธศักราช2593หรือว่า2050มากกว่าในห่วงเวลานี้ทางกระทรวงพลังงานกำลังเปิดให้สาธารณชนแสดงความคิดเห็นต่อร่าง PDP 2026โดยเริ่มคิกออฟไปเมื่อวันอังคารที่8กันยายนที่ผ่านมาคาดว่าจะยุติการให้ความเห็นต่อร่างแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าฉบับนี้ในวันอังคารที่15กันยายนนี้อันนี้ก็คือวันนี้ก่อนที่จะสรุปทางเลือกในการดำเนินการตามแผนนี้ให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.อนุมัติและจากนั้นกระบวนการจัดสรรการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจะมาอยู่ในความรับผิดชอบและอนุมัติให้ภาครัฐและเอกชนดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.อีกทอดหนึ่งข้อความทั้งหมดที่เขียนมาข้างต้นเป็นเพียงแค่อลัมบทเท่านั้นแต่เพื่อให้เกิดประโยชน์กับคุณๆที่สนใจเป็นพิเศษผมแนะนำให้ท่านที่พอมีเวลานั่งอ่านร่าง PDP 2026ที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและน่าจะหามาอ่านได้ไม่ยากลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกระทรวงพลังงานหรือสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานโดยตรงก็ได้นะ www.eppo.go.th ผมมี QR code มาแปะไว้ให้ประกอบข้อเขียนชิ้นนี้เรียนเชิญดำเนินการได้เลยครับเอกสารที่ว่ามีจำนวนทั้งหมด52หน้านะแบ่งเป็น4หัวข้อใหญ่เริ่มจาก1ทำไมประเทศไทยต้องปรับแผน PDP 2การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า3ร่างแผน PDP 2026และทางเลือก4การขับเคลื่อนภายใต้แผน PDP 2026ใครมีฉันทะวิริยะเรียนเชิญแต่ใครที่ไม่เอาจริงเอาจังขนาดนั้นก็ไม่ต้องไปออกเรี่ยวออกแรงให้มากก็ได้เก็บเอาไว้ทำเรื่องอื่นที่สำคัญกว่าของตัวเองดีกว่าครับด้วยเหตุที่เรื่องนี้สำคัญมากงานนี้ผมจะช่วยทำให้เข้าใจเรื่องนี้ตามความเข้าใจของผมและถ้าหากไม่เหลือบ่ากว่าแรงพร้อมกันนั้นผมจะเสนอความคิดเห็นที่คิดว่าเป็นประโยชน์ปนแทรกเข้าไปด้วยเท่าที่พอจะมีสติปัญญา
เริ่มต้นด้วยกำลังการผลิตไฟฟ้าของบ้านเราในปัจจุบันณปี2568เท่ากับ 54,305 เมกะวัตต์ส่วนผลิตด้วยโรงไฟฟ้าแบบไหนผมมีภาพประกอบให้ดูโดยในเวลาเดียวกันมีการผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆที่มีข้อตกลงผูกพันเอาไว้แล้วจนถึงปีพุทธศักราช2580หรือว่า2063อีก 14,806 เมกะวัตต์แต่ทั้งหลายทั้งปวงกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเพราะการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลคือก๊าซธรรมชาติและถ่านหินเป็นสำคัญจะต้องลดสัดส่วนลงไปจากปัจจุบันในขณะที่เชื้อเพลิงแบบหมุนเวียนลมแสงอาทิตย์และเขื่อนผลิตไฟฟ้าจากน้ำจะต้องมีเพิ่มมากขึ้นพร้อมๆกับความต้องการใช้ไฟฟ้าน้องใหม่มาแรงจาก Data Center AI ซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องอนุวัตตามโลกาวิสัยที่ไปทางนั้นผมขออลัมพบทในเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับเรื่องที่เหลือก็จะวิสัชนาไปตามลำดับเท่าที่เห็นว่าเหมาะควรก็แล้วกันเอาตามนี้นะครับวีระธีรพัฒน์นะเขียนที่อาสมสนธยาเมื่อวันที่13กันยายน2569นะอันนี้เป็นตอนที่1นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ดูถ้ามีเวลานะวันพรุ่งนี้จะมาต่อด้วยตอนที่2หรือยังไงก็เดี๋ยวค่อยติดตามแล้วกันนะแต่ว่าตอนนี้ 14:44 นนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบ

0: บ้านด้วยสมอง024594646 line @royalhouse
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
3: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอ

0: ตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และ
3: เที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
4: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
5: 14นาฬิกา49นาทีนะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราเปิดสายคุยกันนะมีเวลาสัก10นาที10นาทีนะมีท่านไหนอยากพูดอยากคุยนะอยากถามนะเชิญนะครับหมายเลขโทรศัพท์02 248 1657 02 2481657นะครับนะคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญนะเชิญนะไม่รู้ว่าข้างนอกเป็นยังไงบ้างนะวันนี้จริงๆเข้ามาที่อสมทเนี่ยนะผมถึงตั้งแต่ช่วงประมาณสักบ่ายโมงนะโอ้ฝนทำท่าว่าจะตกครึ้มเลยนะแต่ว่าจนถึงตอนนี้ไม่แน่ใจว่าตกหรือเปล่านะแต่พอดูกล้อง CCTV นะกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ที่บ้านเนี่ยนะแถวพื้นที่แถวไหนล่ะแถวนนทบุรีเนี่ยแถวปากเกร็ดเนี่ยโอ้โหฝนตกนานเลยนะแล้วเมื่อเช้านี่เห็นมีข่าวด้วยนะที่ไหนแถวสมุทรปราการเนี่ยคงตกกลางคืนเนาะใช่ไหมถนนบางจุดบางที่เนี่ยน้ำเลยนะเต็มไปหมดเลยนะไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างมีที่ไหนฝนตกที่ไหนเป็นยังไงบ้างนะก็เล่าสู่กันฟังได้นะโทรศัพท์มาบอกสถานการณ์ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ02 248 1657 02 248 1657นะครับมาว่ากันนะว่ากันคุณผู้ฟังนะเนี่ยที่เขาใหญ่เหรอนครนายกแถวนั้นนะเขาบอกแถวที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ใช่ไหมในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะปริมาณฝนโอ้โหฝนตกหนักเลยนะเนี่ย 327.5 มิลลิเมตรโอ้โหหนักหนักหนักหนักหนักนะแถวที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะโอ้แสดงว่าแถวนั้นตกเยอะนะอันนี้ฝั่งนั้นเป็นยังไงบ้างไม่รู้นะมีที่ไหนอีกล่ะนะชุมพรเหรอชุมพรนี่ 151.1 มิลลิเมตรนะที่บ้านห้วยใหญ่ที่ชุมพรนะครับอ่ะมาแล้วนะครับอุทัยธานีอ่ะดีหน่อยนะอุทัยธานีนี่มีฝนนี่ดีนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้ข่าวมาแล้งนะเนี่ยที่ตัวเมืองอุทัยธานีที่ทับทัน 147.8 มิลลิเมตรนะอันนี้ในรอบ24ชั่วโมงนะฮะลุงอะไรฮะลุงทันเหรอฮะลุงทันสวัสดีครับ
6: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
5: ครับเชิญครับลุง
6: ผมจะแจ้งนครนายกผมวิ่งรถมาโอ้โหฝนตก
5: เริ่ม
6: แดดหมดแล้ว
5: เออรอตอนนี้ยังตกไหมอยู่ตรงไหน
6: อยู่แถวองคลัก
5: ษ์แถวองคลักษ์นะตกตั้งแต่ตอนไหนล่ะ
6: ตกตั้งแต่ประมาณบ่ายสองกว่า
5: โอ้นะแต่องคลักษ์นะองคลักษ์นะ
6: ตอนนี้ยังไม่ซาหนัก
5: นะหนักนะหนักนะตอนนี้หนักอยู่ใช่ไหมที่องคลักษ์เน
6: า
5: ะ
6: ตอนนี้ผมแจ้งให้ผู้ทราบสวัสดีครับ
5: ครับครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับนครนายกนะแถวองคลักษ์นะฝนหนักนะคุณเอ๋ฮะสายสองสวัสดีครับคุณเอ
7: ๋สวัสดีครับคุณรัตพง
5: ศ์เชิญครับ
7: วันนี้อาจารย์เวลาเข้าร่วมรายการไหมครับ
5: เดี๋ยวมาครับ
7: รับทราบครับคุณรัตพงศ์สรุปแล้วที่เขาจะยื่นไปที่ศาลฎีกาของพศว

0: วเนี่ยทั้งหมดกี่ท่านนะครับ
1: 77ครับ
0: อันนี้คือเป็นสวที่ปฏิบัติหน้าที่กี่ท่านนะครับ
1: 26ครับ
0: แล้วนอกเหนือจากนั้นอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยคือส่วนไหนยังไงครับอาจารย
1: ์ก็คำร้องตกไปครับ
0: ซึ่งในนั้นเนี่ยจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในส่วนของนักการเมืองด้วยไหมครับ
1: สวเป็นนักการเมืองไหม
0: สวไม่ครับไม
1: ่สวไม่เป็นนักการเมืองหรอเราคือต้อง definition หน่อยว่าคุณพูดถึงใครไงผมจะได้ตอบถูกไง
0: ทั้งหมด71เหรอครับ
1: 77ครับ
0: 71
1: 7777ไม่ใช่71 77อ๋อ
0: 77ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: 77เนี่ยที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตอนนี้ทั้งหมดกี่ท่านครับ
1: มีสว26คนครับ
0: แต่ไม่
1: ไปอ่านข่าวดีกว่า
0: ที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมครับ
1: ไปอ่านข่าวไปอ่านข่าวไปอ่านข่าวดีกว่าผมว่าถ้าถามอย่างนี้นี่คือเรียบค่ะเรียบค่ายไม่ต้องอ่ะคือถามเลยกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยโดนไหมครับถามผมอย่างนั้นก็ได้ผมตอบได้เรียบค่ายมันมีนักการเมืองโดนไหมครับเนี่ยไม่ต้องถามเลย
0: มีในส่วนที่เหลือที่เป็นสวเนี่ยเป็นกรรมการบริหารพรรค
1: สวไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคพี่สวเขาห้ามฝักใฝ่ทางการเมืองอ่ะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยไม่โดนสักคนครับ
0: โอ้โห
1: สบายใจนะรู้แล้วนะ
0: รับทราบครับผมครับสวัสดีคร
1: ับ โอเคขอบพระคุณสวัสดีครับแม่เรียบค่ายตลอดนะคุณสมบัติฮะสายสามสวัสดีครับ
2: คุณนันทพงศ์ครับสวัสดี
1: เชิญ
2: ดีใจฝนตกที่เขาใหญ่น้ำรันคลองมันจะได
1: ้โอ้แต่เขาว่าตกหนักเขาบอกตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนเนี้ยที่ผมบอกไปเนี่ยโอ้โหมันต้อง300กว่ามิลลิเมตรอ่ะเยอะ
2: ตรงฝั่งไหนคุณนันทพงศ์มันลงรันคลองไหม
1: ไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันน่าคือไอ้คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเนี่ยที่เขามีตัวเลขเนี่ยก็คือมันเป็นฝั่งนครนายก
2: ฝั่งนั้นก็ต้องเจอเขื่อนลำพะเพิงสิฝ
1: ั่
2: ง
1: ไม่รู้เหมือนกัน
2: ก็อยากรู้ใครรู้บ้างก็โทรมาในรายการนี้หน่อยว่าเป็นห่วงที่สุดคือเขื่อนลำตะคองเนี่ยมันชอบแห้งทุกปีเลยคุณณัฐพงศ์ไม่รู้เป็นอะไรน้ำไม่เคยเต็มเขื่อนเลย
1: ก็นี่แหละเดี๋ยวเอลนินรอบนี้น่าจะเดี๋ยวต้องดูว่าเดือน2เดือนนี้จะได้น้ำอีกหรือเปล่า
2: ใช่
1: ครับ
2: คุณณัฐพงศ์สวก็เป็นนักการเมืองใช่ไหม
1: เป็นสิ
2: เป็นนักการเมืองแล้วถ้าจากการเลือกตั้งจะเป็นนักการเมืองทั้งหมดเลยตั้งแต่ระดับผู้ใหญ่บ้าน
1: ครับ
2: กำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ทุกภาคส่วนน่ะตั้งแต่ท้องถิ่นขึ้นมาถึงถ้ามาจากการเลือกตั้งน่าจะหน้าบ้านได้เป็นนักการเมืองหมดใช่ถูกต้องไหมครับ
1: ก็ส่วนใหญ่ก็ต้องอย่างนั้น
2: อ่
1: ะถ้าเรา definition ว่ามาจากการเลือกตั้งเป็นนักการเมืองมันก็ได้มันก็คงไม่ได้ผิดอะไรแต่บางคนเขาอาจจะไม่ได้เลือกตั้งแต่เขาอาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงข้างนอกก็อาจจะเป็นนักการเมืองก็ได้เหมือนกัน
2: แล้วพวกที่ถูกเป็นเลขาผู้ติดตามสส3-4-5คนอ่ะเป็นนักการเมืองไหม
1: ก็นี่ไงก็เขามีความเชื่อมโยงกันไง
2: มันก็ต้องเป็นนักการเมืองอยู่แล้วนะ
1: ก็จะอธิบายอย่างนั้นก็ได้
2: ใช่แล้วจะตีความหมายหรือยังไงแล้วแต่
1: ก็ต้องดูว่า
2: เหมือนกับคนสาธารณะเนี่ยนะ
1: ก็ต้องดูว่าในบริบทไหนที่เราจะหยิบขึ้นมาแล้วอธิบายอ่ะผมว่านะครับ
2: ถูกต้อง
1: ครับผม
2: โอเค
1: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับคุณชันฮะสาย1คุณชัน
3: สวัสดีครับคุณนัทพงศ
1: ์เชิญครับ
3: คอมฟ้ามืดครึ้ม2วันแล้วครับช่วงนี
1: ้เออใช่
3: ครับผมมี2เรื่องที่จะอยากจะสอบถามคุณนัทพงศ์นะครับ
1: เรื่องที่1
3: ผมมีความไม่สบายใจที่เมื่อวานกกต.สั่งฟ้องไม่สั่งฟ้องนะครับ
1: ครับ
3: ก็จบไปแล้วเรื่องที่1
1: ครับผม
3: ไม่สบายใจครับส่วนเรื่องที่2ก็คือ
1: มาระบายเนาะไม่ได้ถามผมเนาะโอเค
3: ใช่
1: เรื่องที่2
3: คือเ มีความห่วงใยกังวลใจเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับ
1: ทำไมล่ะ
3: ก็คือผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วแต่ว่าอยากให้รัฐบาลต่อไปละอีก3เดือนสุดท้ายอาจารย์คุณรัฐพงศ์ครับ
1: อ่ะคนที่เขากำลังดูอยู่เนี่ยเดี๋ยวเขากำลังหาสตังค์อยู่ว่ามันจะได้ไหมเพราะบอกว่าถ้าเดือนหนึ่งมันจะต้องใช้ประมาณสัก40,000กว่าล้านแล้วก็เงินมันเหลือประมาณ40,000กว่าล้าน50,000ล้านเนี่ยถ้าเดือนหนึ่งมันอาจจะพอแต่ว่าถ้าจะ2เดือน3เดือนเนี่ยอย่างที่คุณซันต้องการเนี่ยไม่รู้จะได้ไหม
3: อ๋อครับยังไงก็ฝากท่านเอกนิติหน่อยนะครับ
1: ครับผมขอบพระคุณ
3: ครับ
1: สวัสดีครับคุณวีระแอบฟังอยู่ฮะสวัสดีครับ
4: สวัสดีคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
4: ไม่เห็นถามอะไรเลย
1: ไม่เห็นถามอะไรเลยนะ
4: มีไม่สบายใจก็มีผ่านไปอะไรก็คือเวลาจะถามไม่ต้องคิดว่าตัวเองมีคำถามไหม
1: ครับ
4: ถ้าจะแสดงความเห็นหรือจะอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยมันเริ่มต้นไม่ค่อยจะถูกต้องต้องเขียนว่าถามทำไมก่อนนะต้องวางใจให้อ่านถามทำไม
1: ครับ
4: อ้าวโอเคเดี๋ยวชั่วโมงหน้าผมยาวดีกว่า
1: ครับผม
4: โอเค
1: ครับ14:59 นพักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: ียว
1: เรื่องกรอกน้ำต้องเพียว
2: ขณะนี้เวลา15 นาฬิกา
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณ26 สว.คดีหัวประชุมวุฒิสภาตามปกติหลังกกต.มีมติส่งคำฟ้องการประชุมวุฒิสภาที่มีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมมีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วจำนวน2 ฉบับบรรยากาศในห้องประชุมวุฒิสภาสมาชิกหารือก่อนเข้าการประชุมพบว่า1 ใน 26 สว.ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติส่งคำฟ้องไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งในคดีหัวสว.นางสาวอัชรพันธ์หอมรสสว.กลุ่มสตรีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้หารือในที่ประชุมเกี่ยวกับการดูแลผู้เสพยาเสพติดและผู้มีอาการทางจิตเวชอันเนื่องมาจากสารเสพติดนอกจากนี้ยังพบว่าสว.ใน26 คนที่กกต.มีมติส่งฟ้องคดีหัวสว.ยังเข้าร่วมประชุมตามปกติเช่นนายนิพนธ์เอกวานิชนายสุเทพสังวิเศษพันตำรวจโทสง่าทรงมหาชัยนางนงลักษณ์ก้านเขียวนายอลงกตวรกีเป็นต้นช่วงหนึ่งพบว่ามีสว.เดินเข้ามาพูดคุยกับนายอลงกตในขณะที่นายอลงกตได้เข้าไปนั่งพูดคุยกับสว.หลายคนหนึ่งในนั้นมีนายสมศักดิ์จันแก้วซึ่งอยู่ใน26สว.ที่กกต.มีมติส่งฟ้องคดีหัวสว.ไปยังศาลฎีการัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารติดต่อราชการและให้กฟผ.ปรับปรุงโรงไฟฟ้าเขื่อนเศรษฐกิจครั้งเครื่องที่4นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าลดภาระประชาชนในการติดต่อราชการโดยผลักดันแนวทางไม่เรียกเอกสารจากประชาชนสำหรับเอกสารสำคัญ58 รายการผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐหรือ Government Data Exchange หรือ GDX เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบและใช้ข้อมูลระหว่างกันแทนการขอสำเนาเอกสารจากประชาชนข้อเสนอดังกล่าวครอบคลุมเอกสารที่ประชาชนใช้บ่อยเช่นบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสทะเบียนหย่าสูติบัตรใบมรณบัตรเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหนังสือรับรองนิติบุคคลและใบอนุญาตขับรถโดยตั้งเป้าเชื่อมโยงข้อมูลให้ครบภายใน1 ปีนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติทางนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กฟผ.ดำเนินโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเศรษฐกิจเครื่องที่4เครื่องโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าในวงเงินลงทุนรวม 2,088 ล้านบาทโดยเขื่อนเศรษฐกิจมีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารวม4 เครื่องเครื่องที่4มีอายุการใช้งานประมาณ31 ปีซึ่งถือว่าใกล้จะหมดอายุการใช้งานเนื่องจากอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจะเริ่มเสื่อมสภาพต่ำกว่าเกณฑ์ที่โรงไฟฟ้าจะเดินเครื่องอย่างปลอดภัยดังนั้นกฟผ.จึงได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการปรับปรุงโดยจะพิจารณาปรับปรุงเฉพาะอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นเหมาะสมและมีความสำคัญทีมีเซิร์ฟไทยพร้อมลุยเอเชียนเกม2026ความเคลื่อนไหวนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จังหวัดไอจิเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นล่าสุดบิลวิลเลียมแม็กมิลลันนักกีฬาลูกครึ่งไทยออสเตรเลียประเภทไอคิวฟรอยรุ่นทั่วไปชายหวานวชิรวิทย์ธนอุบประเภทไอคิวฟรอยรุ่นอายุไม่เกิน19 ปีชายเดินทางมาสมทบกับทีมร่วมกับดาวสิริพรแก้วดวงงามประเภทไอคิวฟรอยรุ่นทั่วไปหญิงกับเค้กชนัฐการเจริญสุขประเภทไอคิวฟรอยรุ่นอายุไม่เกิน19 ปีหญิงทำให้ทีมมีเซิร์ฟไทยถึงญี่ปุ่นครบทั้ง4 คนและได้ลงฝึกซ้อมร่วมกันแต่ต้องเจออุปสรรคฝนตกทุกวันทำให้บางช่วงที่ลงซ้อมในทะเลไม่ได้ต้องปรับโปรแกรมการออกกำลังกายอย่างอื่นแทนเพื่อรักษาความแข็งแรงของร่างกายและให้มีความพร้อมที่จะลงแข่งขันอยู่เสมอสำหรับวินเซิร์ฟชิงชัย4 เหรียญทองโดยจะเริ่มแข่งขันวันแรกวันที่26 กันยายน
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio, Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
10: แดงแดงยาท่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาท่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาท่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอันเกินในตลาดก่อนใช้ยา
11: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
12: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
13: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
14: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
13: อย่าบอกนะว่าแม
14: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
13: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
16: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
15: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
16: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
17: สนับสนุนโดยแคลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมัลท์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแท้งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
16: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
18: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
16: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
19: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN 1000 EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณมั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: 15:11 นะครับชั่วโมงที่2ของคุยได้คุยดีครับ
1: อืมก็ไม่ต้องอารัมภบทอะไรหรอก
0: ครับ
1: เอตกลงก็ชัดเจนเนาะ26สว.
0: ครับ
1: ก็อีก4เดือนก็หยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ต้องอะไรมากแม็กซิมัม60+60
0: โอ้เหรอหรือ60อย่างเดียว
1: 60+60ทำคำวินิจฉัยอ่ะให้เวลา60วัน
0: อ๋อขนาดมีมติออกมาแล้วนะ
1: ไม่อ้าวมันต้องเขียนรายละเอียดอินดีเทลอ่ะคุณตั้ง77คนนะ77สำนวนนะเว้ย
0: ครับ
1: ถูกไหมถึงแม้ว่ามันจะไม่ยากหรอกเพราะมันมีลากเขียนมาแล้วก่อนแต่เวลาเราเขียนส่งสารมันอีกแบบหนึ่งนะต้องทำให้เรียบร้อยกระชับรับกุมผูกโยงมาตราให้ถูกต้องอะไรเงี้ยใช่ไหมเล่าพฤติกรรมอะไรต่ออะไรให้เรียบร้
0: อ
1: ยเพราะอันนี้เป็นฐานในการที่ศาลจะไต่สวนก็จะให้ผิด 100% ก็ต้องเขียนให้รัดกุมที่สุดอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมเพราะศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยเขาใช้สำนวนของกกต.เนี่ย
0: เป็นหลัก
1: แล้วผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยก็จะต้องต่อสู้ในเหลี่ยมต่างๆเมื่อดูคำฟ้องแล้วถูกไหม
0: ครับ
1: ศาลก็อาจจะเห็นประเด็นที่มันไม่ค่อยจะไม่ชัดเจนอะไรก็จะขอไต่สวนเองคือแม้ว่าจะเป็นการกล่าวหานะแต่ระบบของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเอ่ยแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเอ่ยแผนกอะไรต่ออะไรที่มันมีเนี่ยนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: เขาใช้ระบบไต่สวนคือหมายว่าศาลเนี่ยมีสิทธิ์จะทำอะไรมากไปกว่าที่เป็นศาลยุติธรรมธรรมดาที่เป็นศาลอาญาหรือเป็นศาลแพ่งอันนั้นนั่งฟังอย่างเดียว มีอะไรก็เก็บไว้ในใจยกเว้นเขาทำไม่ถูกตามระเบียบอะไรต่ออะไรก็ให้เจ้าหน้าที่เสมียนศาลเป็นคนบอกอ่ะใช่ไหมแต่นั่งเฉยๆฟังอย่างเดียวฟังแล้วก็กดเทปอ่ะ
0: ครับ
1: ถึงก็จะเลิกใช้แล้วนะเท่าที่ผมคุยกับเลขาศาลยุติธรรม
0: กดเทปนี่คืออัด
1: อัดเทป
0: เป็นประเด็น
1: เก็บไว้การอัดอย่างนั้นน่ะซึ่งผมฟังผมดูแล้วผมก็ตลกนะเวลาเขาทำในศาลนะเพราะต้องเก็บความคำพูดอ่ะใช่ไหมแต่แม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ชาวเลขก็ตามทีนะแต่ว่าศาลก็เอาความแน่นอนอาจจะเป็นประเด็นที่ศาลคิดว่าเดี๋ยวเรื่องนี้จะต้องเอาไปไว้ในคำตัดสินอะไรต่ออะไรอันนั้นก็ให้ทำภายใน60วันเร็วกว่านั้นก็ได้แต่ช้ากว่านั้นไม่ได้เมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยให้เวลา60วันที่จะไปยื่นศาลคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ทำเสร็จแล้วก็อาจจะยังไม่ยื่นก็ได้ลมเพลมพัดเป่าอะไรให้เรียบร้อยก่อนเขาให้60วันนะก่อนจะเดินทางไปถึงศาลนะก็ยังต่ำก็90วันคุณรัฐพงศ
0: ์
1: ถ้าถามผมนะ
0: ครับ
1: ผมเอาเกณฑ์สัก45วันก็แล้วกันอันแรกอันหลังก็45วันอันที่2ก็90วัน90วันก็3เดือนพอส่งสารปั๊บประทับรับฟ้องปั๊บก็หยุดปฏิบัติหน้าที่เลยอันนี้ไม่มีอีอ๋อนะคุณณัฐพงศ์ไม่ใช่คดีจริยธรรมนะ
0: ครับ
1: ไอ้คดีจริยธรรมผิดจริยธรรมร้ายแรงอันนั้นอีกอันนึงนะไม่เกี่ยวนะอันนั้นผมไม่รู้ศาลฎีกาอะไรเหมือนกันนะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะก็เอาเป็นว่าก็ใครจะคิดเห็นต่างออกไปก็อีกเรื่องนึงทำไมคนนั้นไม่โดนคนนี้ไม่โดนคือเท่าที่ฟังดูเนี่ยทางไอลอเอ่ยทางพรรคประชาธิปัตย์เอ่ยทางพรรคประชาชนเอ่ยเนี่ย based on
0: คำให้การ
1: และการไต่สวนแล้วก็การสรุปสำนวนคณะแรก
0: คณะที่26
1: นะส่วนคณะที่36ในเมื่อเขาไม่สั่งฟ้องแม้แต่คนเดียวก็ไม่ต้องไปอ่านเสียเวลาถูกไหม
0: ครับ
1: ส่วนเขาจะให้เหตุผลยังไงเราก็ไม่ต้องสนใจละบายพาสไปได้เลยสิ่งที่ควรจะดูก็คือว่ากกต.แต่ละท่านเขาบอกลงเป็นข้อทั้ง7ข้อกล่าวหา
0: ครับ
1: แล้วก็ลงเป็นคนแสดงว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสำนวนไปอยู่ที่กกต.ทั้ง7ท่านอ่านละเอียดแล้วเมื่อวานนี้เข้ามาเพียงแค่ว่าหย่อนบัตรคุณณัฐพงศ
0: ์
1: ผู้ต้องหาอะไรนะผู้ถูกกล่าวหาคนที่1ว่าไงก็ใส่ลงไป2ว่าไงใส่ลงไปผิดความเนี่ยแล้วเสร็จแล้วค่อยไปประมวลว่ามันผิดความผิด1 2 3 4 5 6 7ก็ว่ากันไปตามนั้น
0: ครับ
1: ระบบเขาน่าจะเป็นเขาชอบหย่อนบัตรอ่ะ กกต.เขาชอบหย่อนบัตร
0: เห็นภาพเลย
1: ใช่ไหมเหมือนก็ให้
0: เลือกตั้ง
1: เหมือนก็ให้กกต.เนี่ยทำกล่องไว้7กล่องอ่ะเฮ้ยทำกล่องไว้ไม่รู้ว่าทำกล่องไว้7กล่องเนาะนัทบงเนาะใครที่ผิด
0: ทำสองกล่องก
1: ็สี่ถึงเจ็ดอันเดียวกัน
0: ไม่เพราะว่าโยกกล่องพอเสร็จปุ๊บก็เคลียร์หนึ่งเสร็จปุ๊บก็เคลียร์หนึ่ง
1: เฮ้ยไม่สิทำพร้อมกันทีเดียวสิ
0: เอา
1: เหรอเออผู้ถูกกล่าวหาคนที่หนึ่งเนี่ยไอ้พวกที่ยกฟ้องทั้ง352คนเนี่ยนะ350คนหรือ52คนผมจำไม่ได้นะไอ้นั่นไม่ต้องเกี่ยวตัดไปเลยไอ้227ใช่ไหม
0: 229
1: ไม่เลือกที่มันมีจำนวนที่ว่าความผิด1 2 3 4 5นี่เขาจะแบ่งเป็นสว137คน136คนอะไรนะผู้สมัครแล้วก็ผู้อื่นอะไรเงี้ยนะแล้วเขายังมีซอยย่อยแยกอีกนะว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอะไรพวกนั้นแต่ว่าคือกรรมวิธีก็คือใครที่โดน1 2
0: อ
1: ่ะก็เอาก่อนเลยแล้ว1 2ก็ไม่มีใครไปหย่อนบัตรว่าเอาความผิดนะงั้นกล่องมาตาเอข้อกล่าวหาที่1กับข้อกล่าวหาที่2เนี่ย
0: ว่าง
1: ใช่มั้ยผมว่ามันเป็นระบบหย่อนบัตรว่าคุณรัตพงศ
0: ์ครับครับ
1: หรือจะใช้คอมพิวเตอร์คำนวณก็ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้นะอาจจะมีช่องให้เลือกอ่ะในคอมพิวเตอร์เพื่อที่มันจะได้แบบว่า
0: จะได้ง่ายประมวลทีเดียว
1: ประมวลผลทีเดียวใช่ไหมขนาดนั้นเนี่ยนะ
0: ก็ยังต้องใช้เวลานะ
1: ผมถามรัตพงศ์ผมถามพอมติออกมาปั๊บประมาณสักห้าโมงกว่าเนี่ยผมก็บอกเอ้ยเรื่องอื่นช่างมันไม่ต้องไปสนใจนะไอ้ที่เอาจำนวน77คนเนี่ยเอาให้ชัดก่อนถ้าไม่มีเรื่องเกี่ยวกับกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย21คนใช่ไหม
0: ครับ
1: 20บวก120บวก1เนี่ยอันนี้เราก็ตัดไปเลยไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปตามชื
0: ่อ
1: ก็มีคนส่งรายชื่อมาให้ผมว่าใน21คนเนี่ยใครบ้างผมบอกเฮ้ยไม่สนใจเลยเขาไม่เอาอ่ะส่งมาทำไมอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไ

0: ันที่สองก็คือว่าผมขอชื่ออ่านี่ถามทางสวนะเขาบอกยังไม่รู้เลยพี
1: ่เพราะเขาตอนแถลงเขาไม่พูดนี่เขาไม่ได้บอกว่าใคร
0: เออ
1: เขาบอกแค่จำนวนอย่างเดียว
0: เขาบอกให้จำนวนอ่ะ77คนอ่ะ26คนเนี่ยเป็น
1: สว
0: สวแล้วก็มี30เท่าไหร่คน
1: 36
0: เออ36คนอ่ะเป็น
1: ไอ้คนเลือกสว
0: เออคนเลือกสวไอ้36คนบอกผมก็ไม่สนใจ
1: ครับ
0: ผมมันเป็นคนเลือกสว
1: มันตกรอบไปแล้ว
0: มันตกรอบไปแล้วแล้วไม่เกี่ยวแล้วไม่ได้เป็นสวสำรองสวสำรองก็ไม่มีด้วย
1: ก็ไม่มี
0: เออไม่งั้น36คนที่เป็นคนไปเลือกสวอ่ะเขาจะยังไงเราก็ไม่ต้องไปสนใจถามผมบอกตัดทิ้งไปเลยไม่เอาชื่อมาไม่เอาก็จะเหลืออีก16คนใช่ไหม
1: 15คน
0: 15คน
1: บุคคลอื่น
0: เออบุคคลอื่นเนี่ยเราก็ดูว่าจะมีใครบ้างแต่เราก็เฉยๆนะแต่พอมีชื่อออกมาผมก็แปลกใจนะเป็นสสคนหนึ่ง
1: ใช่
0: เออคุณสมเจต
1: ครับ
0: ลิมประพันธ์เป็นสสจังหวัดสุโขทัย
1: ครับ
0: พรรคภูมิใจไทยแล้วก็อยู่ในวงของคุณสมศักดิ์เทพสุทินคราวนี้ทำไมผมสนใจเพราะว่ารู้จักลุงเจตเนี่ยเขาเป็นกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570
1: ปีนี้เลย
0: เออปีนี
1: ้ครับ
0: แต่ที่สำคัญกว่านั้นเขาเป็นประธานอนุกรรมาธิการICT และครุพันธ
1: ์โ
0: อ้ซึ่งผมไปประชุมคณะเนี่ยบ่อย
1: ครับ
0: ก็เจอกันบ่อยก็มีประธานก็เป็นคุณสมเจตแล้วรองประธานรู้สึกจะเป็นคุณชยุทธภูมิมะกาญจนะสสปราจีนบุรีเออแล้วก็มีคนอื่นด้วยนะ
1: ครับ
0: มีคนอื่นอีก 3-4 คนน่ะนะก็ตัวจีนทั้งนั้นน่ะเท่าที่ดูของที่พรรคภูมิใจไทยเป็นกรรมาธิการนะแล้วก็มีของพรรครวมไทยสร้างชาติมีพรรคประชาชนแล้วก็มีพรรคประชาธิปัตย
1: ์ครับ
0: แต่ว่าบางคนก็เป็นสสบางคนก็ไม่ได้เป็นนะพอได้เห็นชื่อผมก็ตกใจนะว่าอุ๊ยไปเกี่ยวอะไรกับเขาวะเออดูแล้วไม่เห็นจะมีอะไรที่มีการพูดกันก่อนหน้านั้นเลยงงนี่ยังไม่ได้ถามแกนะว่าตกลงยังไงแต่อย่างนี้ก็เหมือนกันก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสสถูกไหมต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่สวอย่างเดียวนะ
1: เหรอ
0: เออคุณเป็นสสก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สิก็สารรับประทับรับฟ้องอ่ะ
1: ในรัฐธรรมนูญมันไม่ได้ในพ.ร.ป.เขาเขียนแต่สว
0: เออเว้ยแต่ผมว่า
1: เหมือนก็เลยงง
0: คุณไปเช็คดูดิ
1: มาตรา62เน
0: ี่
1: ย
0: ไม่แต่ผมว่าโดนแล้วผมมาโดนนะผมว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เหมือนกับสวที่ถูกร้องเหมือนกันนะที่ถูกกล่าวหา
1: ครับ
0: แล้วก็อีกคนนึงคุณสุภชัยโพสุนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: อันนี้เขาไม่ได้มีตำแหน่งอะไรนะเขาเป็นอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เป็นสสสอบตกรอบนี้เขาสอบตก
1: ครับ
0: สอบแพ้
1: เพราะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับคุณสุภชัยเรื่องอะไรสักเรื่องนะผม
0: แต่จำไม่ได้แล้วว่าเป็นเรื่องอะไร
1: ครับ
0: โอเคก็คือมันยังอยู่ในไม่เกี่ยวกับเรื่องไอ้นั่นไงไอ้เรื่องที่ดินเรื่องที่ดินที่ครอบครองแล้วก็เรื่องการแจ้งบัญชีทรัพย์สินนี่นั่นน่าจะใช่แต่ผมลืมไปละนะอันบางเรื่องก็มันไม่ได้อยู่ในความทรงจำมันไม่ใช่อะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันผ่านเข้า
1: คนที่3นะ
0: คนที่3ใคร
1: มีไหมเมื่อกี้มี2คนแล้วไงมีคุณสมเจตคนหนึ่งคุณสุภชัย
0: ก็2คนเนาะ
1: 2คนพอเหรอ
0: 2คนมีใครอีก
1: มั้ยเอ้าอีกคนนึงที่เป็นคุณพ่อของ
0: โอ๊ยไม่ผมจะไม่สนใจนะ
1: อ๋อเหรอโอ้รัฐมนตรีวรสิทธ
0: ิ์อ่ะผมไม่ได้สนใจแต่ว่าเดี๋ยวมีคนแบบเชื่อมโยงเองอ่ะก็จะรู้ว่าbehind the scene เนี่ยเป็นใคร
1: อ
0: ันนี้ก็อาจจะโยงไปถึงแต่ว่ามันก็ลดทอนการจะเดินหน้าระดับหนึ่งคราวนี้ตอนนี้มันกลายเป็นว่าไปเอาผิดกับคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าคุณปฏิบัติหน้าที่ละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา157อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงก็ใช่มั้ย
1: ครับ
0: ฟ้องได้อยู่แล้วแต่ว่าฟ้องแล้วมันจะเดินหน้าถอยหลังยังไงก็ว่ากันไปอันนี้ก็อันนี้เช็คทางสว.ก่อนเพราะผมเป็นกรรมาธิการวิสามันใน MOU 4344
1: ไ
0: งอ๋อพอได้ข่าวปั๊บผมก็ถามไปในกลุ่มเลย
1: ครับ
0: ว่าพวกเรามีใครถูกหวยไหมแม่งเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บแต่มี
1: ครับ
0: ในนั้นมี
1: ในนั้นมี
0: ในนั้นมีแล้วผมก็

0: เล็งมาตั้งแต่ต้นว่าคนเนี้ยโดนแน่ผมเล็งมาตั้งแต่ต้นว่าคนนี้โดนแน่ก็ไม่พลาดนะในนั้นมีประมาณสัก 3-4 คนเท่าที่ผมดูในที่เป็นกรรมาธิการวิสามันที่เคยนั่งประชุมกันนะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็แต่ผมเล็งไว้แล้วว่าไอ้เนี่ยแน่นอนนะไม่พลาดหรอกนะเพียงแต่ว่าผมไม่อยากพูดอะไรมากนะคราวนี้ประมาณสักเกือบ5โมงมันก็ยังไม่ออกมาสักทีเนาะ
1: ครับ
0: ไอ้รายชื่อ26สว.เนี่ยผมก็เอ๊ยยังไงดีวะก็เลยไลน์ไปหาคนที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
1: อ้
0: าวบอกได้หรือยังมาหรือยังบอกยังเพราะว่ามันจะต้องตรวจกันให้แน่ต้องตรวจกันให้ละเอียดยิบเลยไม่ให้มีข้อผิดพลาดเพราะมันจะต้องออกเป็น press release อ่ะคุณนัทพงศ์พอเขาพูดอย่างเงี้ยผมก็ไม่ถามต่อละเพราะรู้ว่าคงใช้เวลากว่าจะรู้จริงๆก็ประมาณสัก2ทุ่มใช่ไหมออกมาใช่ไหมประมาณเกือบ2ทุ่มใช่ไหม
1: ใช่เกือบ
0: ไอตอนนั้นผมก็ดูหนังฟังเพลงไปแล้วคุณนัทพงศ
1: ์ครับ
0: ก็ถามว่าแปลกใจไหม26คนน่ะไม่แปลกใจนะถึงบางคนผมไม่รู้จักชื่อแต่ผมได้เคยได้ยินมาว่าอะไรอย่างเงี้ยผมไม่แปลกใจยังคิดว่าน่าจะมากกว่านี้สักนิดหน่อยนะงั้นคนที่ตอนนี้ก็แยกสวเป็น2พวกละ
1: ครับ
0: สวที่โดนกับไม่โดน
1: ครับ
0: ไอ้ที่ไม่โดนเนี่ยก็คือว่ารอดตัวไปแล้วก็จบละคันนี้ก็จะได้แบบว่าไม่ต้องมีใครไปซักถามเถิมอะไรละใช่ไห
1: ม
0: เออว่าเฮ้ยอย่างนั้นอย่างนี้ไปตั้งข้อกังขาเรื่องดิจิติเมซี่ความชอบธรรมอะไรเนี่ยจะได้
1: จบ
0: เจอแล้วมันก็จะทำให้ภาพของสวเนี่ยซึ่งต้องยอมรับว่าหลังจากเลือกตั้งมาหลังจากไปเลือกกันมาแล้วมันค่อนข้างตกต่ำจะด้วยการอะไรก็ตามทีเนี่ยน่าจะดีขึ้นนิดหนึ่งเออแต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิถีทางการเมืองเขาก็จะอยู่ทำหน้าที่ไปจนครบ5ปี
1: ครับ
0: ปี72จบแต่อันนี้ที่ผมคิดว่าน่าสนใจกว่าไม่ใช่เรื่องผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าในเมื่อมันมีความรู้สึกต่อองค์กรอิสระแบบนี้ต่อสว.ในสเกลนี้สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญหรือจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามที่มีการลงประชามติ
1: อ
0: ันนี้จะกลับมา
1: ครับ
0: จะกลับมาอย่างมีพลังแล้วคนที่เป็นสว.ปัจจุบันหรือที่จะมีการเลื่อนมาทำหน้าที่เมื่อศาลตัดสินในอนาคตเนี่ยจำนวนที่หายไปมันก็จะเกิดขึ้นในห้วงเวลาที
1: ่จะต้องลงมติ
0: ไอ้นี่เรื่องที่เขาเคยต้อง1ใน3อะไรตอนแรกนี่มันก็จะเปลี่ยนไปนะตัวหารจะเปลี่ยนไปใช่ไหมแต่เดิมต้องใช้67ตอนนี้ก็จะต้องทอนลงไปเอา200ลบด้วย100ลบด้วย26เหลือ174แล้วก็หาร3มันก็จะเป็นจำนวนที่ทอนลงไปไอ้คนที่เขาเอาด้วยเนี่ยมันมีประมาณ20กว่าคน
1: ครับ
0: สัดส่วนมันจะเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มันไม่มีทางเป็นไปได้แรงกดดันเนี่ยมันจะไปเรื่องของการดำเนินการตามประชามติที่ให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งตัวที่เป็นตัวอุปสรรคหรือกุญแจสำคัญก็คือการลงมติ
1: ของสว.
0: ของสว.ที่ต้องบอกว่า1ใน3เนี่ยอันเนี้ยผมว่าแล้วเหตุปัจจัยแวดล้อมเนี่ยมันจะนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในทางที่มันไม่เบ้ไปแบบคือมันจะเป็นลักษณะที่ผ่อนปลนจากสภาพที่มันขวาจัดอนุรักษ์นิยมปัจจุบันเนี่ยมันจะเอียงมาทางกลางนิดนึงนะมันไม่มาสุดทางหรอกมันเอียงมันนิดนึงมันก็จะเปิดรูเปิดช่องและอะไรที่พูดกันเนี่ยก็ไปว่ากันในตอนจัดทำ
1: รัฐธรรมนูญ
0: ฉบับใหม่อันนี้ผมคิดว่าใจผมมองไปถึงตรงนั้น
1: ครับ
0: ไอ้ตรงนี้ผมมองเป็นแค่ทางผ่านของการจัดกระบวนในเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นการเมืองนะก็ยังคุณนัทพงศ์ก็จะสังเกตเห็นว่าอะไรที่อยู่นอกระบบไม่ว่าจะเป็นสตรีทโพลิติกส
1: ์
0: การเมืองแบบลงถนนเนี่ยกับใช้รถถังมายึดอำนาจ ฉีกรัฐธรรมนูญมันไม่เป็นกระแสหลักถูกไหม
1: ครับ
0: มันเป็นกระแสรองจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นกระแสรองนะก็ยังมาที่นี่แต่ว่าโอเคอ่ะมันก็ปะผุแบบนี้เราก็ต้องเข้าใจอ่ะว่ามันมีที่มาที่ไปที่มันต้องปะผุแบบนี้คราวนี้ถ้ามันเป็นการต่อสู้ภายในกลุ่มเดียวกันเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมจารีตนิยมหรือว่ากลางขวาหรือขวาหรือกลางหรือกวางกลางขวาขวากับกลางขวาเนี่ย มันไม่ได้สู้ระหว่างปีกเซ็นเตอร์เลฟกับเซ็นเตอร์ไรท์เพราะฉะนั้นเนี่ยความรุนแรงมันจะไม่เท่ากันใช่ไหมอันนี้ผมก็พูดแบบเลยเถิดไปนิดนึงนะก็เอาง่ายๆแบบนี้จะได้มองภาพออกส่วนเรื่องเศรษฐกิจไม่ต้องคุย
1: ทำไมฮะ
0: ดูราคาน้ำมันแบบนี้กูนั่งอ่านแล้วกูไปไม่ไหวนี่อย่างที่ผมเคยบอกว่า40ได้เห็นแน่มาแล้ว
1: มาแล้ว
0: ดีเซลมาเมื่อเช้าแล้ว
1: ครับ
0: เดี๋ยวเบนซินตอนนี้มันจ่อแล้วมันเกือบจะ40แล้ว39แก่ๆแล้ว
1: ครับ
0: หนีไม่พ้นหนีไม่พ้น
1: หนีไม่พ้น
0: หนีไม่พ้นยังไงก็ต้องทำใจว่า40บาทต่อลิตรสำหรับน้ำมันดีเซล40กว่าแล้วนะอาจจะถึง42เพราะตอนนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยติดลบอยู่ 87,000 ล้านแล้ว
1: ครับ
0: นะเลยไม่ได้เปิดสายเลยเว้ยเปิดซะหน่อย
1: เปิดซะหน่อยเอาได้ๆๆอ่ะ02 248 1657
0: ครับ
1: 02 248 1657นะครับ
0: อืม
1: นะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะฮะเชิญนะ
0: อย่าฟังเพลิน
1: อย่าฟังเพลิน
0: เพราะผมเป็นคนพูดแล้วมันเพลิน
1: ครับใช่ต้องมนแล้วผมเมื่อกี้ฟังเพลินเลย
0: อ่ะเหรอ
1: ครับ
0: อะไรนะแต่ผมก็วิเคราะห์อะไรได้ลุ่มลึกกับผมอยู่แล้วเรื่องพวกน
1: ี้ไม่นะครับไม่นะครับ
0: ผมก็เป็นแบบว่าเป็นผู้สังเกตการผมไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษหรอกไอ้การไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนี่มันก็ดีว่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมถ้าเราต้องไปอินโวลฟ์มากๆเราก็โอ้โหต้องห่วงหน้าพะวงหลังเลยนะอ่ะไป
1: คุณอดิศรครับสายสอง
0: อดิศรอดิศรอดิศรหนึ่งคุณอดิศรครับ
2: สวัสดีครับ
0: ปิดวิทยุครับ
2: อ๋อปิดวิทยุได้คร
0: ับ ใช่ครับปิดวิทยุครับ
2: ปิดครับ
0: ปิดครับไม่ใช่หลีครับหลีไม่ได้ครับปิดเลยครับ
2: สักครู่ครับ
0: ไปปิดให้เรียบร้อย
2: ฮัลโหลครับ
0: มา
2: ฮัลโหลคร
0: ับ มาฮัลโหลเอ้าทำไมมันยังเปิดอยู่เล่า
2: ปิดแล้วครับปิดแล้วครับ
0: วะ
2: สวัสดีครับ
0: มันอยู่ที่ไหนเนี่ย
2: อ๋ออยู่ในรถครับ
0: เออแล้วมีคนนั่งอยู่ด้วยเหรออ
2: ๋อไม่มีครับ
0: ถ้าไม่มีได้ไปเปิดให้ใครฟังเราก็พูดกับเราสิปะโ
2: ถคร
0: ับ
2: สวัสดีครับอาจารย์
0: โอเคว่า
2: ครับโอเคครับก็ชอบเรื่องราคาน้ำมันความหมายคือมันก็คงขึ้นยาว
0: ๆเออ
2: 2-3ปีเลยใช่ไหม
0: โอ้ยไม่อย่าไปมองยาวเลยขนาดเอาแค่ว่าเราจะต้องอยู่กับราคาน้ำมัน40ถึง50บาทต่อลิตรเนี่ยไปสักระยะหนึ่งเออคราวนี้ว่าถ้ามันมีผลต่อตัวเองก็ต้องลดการใช้จ่ายเรื่องน้ำมัน
2: ครับ
0: ไม่รู้จะทำอะไรก็อย่าขับรถบางคนไม่รู้จะทำอะไรขับรถไปเที่ยวไปดูนู่นอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้แล้ว
2: ครับ
0: โอเค
2: โอเคครับก็ไม่มีอะไรครับมาโทรติดง่ายดี
0: โอ้ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณอุ
1: ดมสายสาม
3: ครับครับสวัสดีครับผม
0: เชิญ
3: สายสามสายสามบอกว่าที่เขาประกาศว่าในราชกิจจานุเบกษาพรุ่งนี้ลด2.5ลดหน้าปั๊มอยู่
0: ที่ไหนอ๋อไม่ที่โรงกลั่นครับ
3: อ๋อก็ไม่เกี่ยวกับหน้าปั๊ม
0: คือเขาไม่ให้เงินโรงกลั่น2.40ต่อลิตรครับเฉพาะดีเซลครับไม่เกี่ยวกับหน้าปั๊มหน้าปั๊มไม่เกี่ยวครับหน้าปั๊มเนี่ยมันหลังจากเขาไปขอลงกัน2.40สตางค์ต่อลิตรสำหรับน้ำมันดีเซลแล้ว
3: ครับ
0: ผม
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: คือเวลาคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยกบน.เนี่ย
1: ครับ
0: มีมติแถลงอะไรเนี่ยพูดให้มันชัดๆว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนคือมันแบบมันราชการมากอ่ะเอกสารน่ะ
1: ครับ
0: ชาวบ้านก็นึกว่าจะได้ลดอีก2.40อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ใช่
0: ไม่ใช่อันนี้เขา เขาไปตัดเงินของโรงกลั่นนะ
1: ไม่งั้นมันต้องขึ้นกว่าน
0: ี้เออตอนนี้มันต้องไม่อย่างงั้นตอนนี้มันต้อง42บาทแล้ว
1: เออมันต้องขึ้น
0: 42บาทเกือบ43บาทถ้าไม่เอาไอ้2บาท50ที่โรงกลั่นเขาต้องตัดเวลาคำนวณเงินที่จะชดเชยอะไรกันน่ะใช่มั้ย
1: ใช่
0: แม
1: ่คุณเอ๋
0: อ่ะเชิญคุณเอ๋เชิญครับคุณเอ๋
4: ฮัลโหลครับ
0: เชิญครับ
4: อาจารย์
0: เชิญครับเชิญครับ
4: อาจารย์ครบกวนสอบถามนะพอดีอยากจะรู้ไอ้เรื่องที่อาจารย์บอกอาจารย์ไม่ค่อยรู้ครับไอ้เรื่อง data center
0: เออก็ใช่นี่ก็ไม่รู้จริงๆไงจะไปโกหกทำไมวะ
4: ไม่ใช่ผมอยากรู้อาจารย์ว่าไอ้ data center ที่มันมาตั้งเนี่ยแล้วเราจะได้รายได้จากตัวแล้วไอ้ data center ยังไงอะครับ
0: อ้าวไม่ใช่เริ่มต้นเนี่ยมันต้องมาลงทุน
4: นะครับ
0: อ้าวเริ่มต้นมันต้องมาลงทุน
4: พอลงท
0: ุ
4: นเสร็จแล้ว
0: พอลงทุนเสร็จแล้วเอาทีละอย่างดิเริ่มต้นมันต้องมาลงทุนทำตึกทำแตกทำอันเนี้ยมันก็ต้องเอาเงินเข้ามามันก็ต้องมาจ้างงานล่ะ
4: อ๋ออ
0: ันนี้ลำดับแรกในขั้นที่ยังไม่เอาของมาอ้าวหลังจากนั้นมันต้องเอาของเข้ามา
4: ครับ
0: เอาของเข้ามาก็ต้องเสียภาษีนำเข้านำแค่อะไรถ้ามันไม่มีอะไรเนี่ยนะอ้าวแล้วก็มาติดตั้งหลังจากนั้นมันต้องซื้อไฟ
4: ซื
0: ้
4: อไฟ
0: เออมันต้องซื้อไฟเพราะมันไม่อันนี้มันคือเอาคอมพิวเตอร์มาเรียงแถวเป็นเซิร์ฟเวอร์
4: ครับ
0: มันก็ต้องซื้อไฟ
4: แล้วประชาชนได้อะไรครับอาจารย์
0: ประชาชนต้องการอะไรเวลาถามว่าประชาชนจะได้อะไรอ่ะคุณต้องการอะไร
4: ต้องการภาษีครับอาจารย
0: ์เอ้าต้องการภาษีมันเกี่ยวอะไรกับคุณนะมันกรมสรรพากรเว้ย
4: มันเป็นรายได้ประเทศอาจารย์
0: ไม่ใช่คนละเรื่องกันเลยประชาชนชอบถามอย่างเงี้ยประชาชนได้อะไรประชาชนจะเอาอะไร
4: มันเรื่องเดียว
0: ไม่คนละเรื่องการประชาชนไม่เกี่ยวกับภาษีครับพี่มันต้องกรมสรรพากรเว้ย
4: มันต้องเกี่ยวเลยอาจารย์
0: ไม่เกี่ยวที่จะไปเกี่ยวตรงไหนก็
4: ไม่ภาษ
0: ี
4: ผมก็เสียภาษี
0: ไม่คนละเรื่องคนละประเด็นเห็นมั้ยไม่เข้าใจอย่าเฉโกเวลาพูดอ่ะพูดผมเนี่ยเป็นคนมีลอจิก
4: คร
0: ับ ประชาชนต้องการอะไรคือประชาชนต้องการภาษีเฮ้ยประชาชนมีแต่เสียภาษีไม่เคยได้ภาษี
4: เอาครับ
0: เ
4: อองั้นผมถามใหม
0: ่เออ okay, ถามให้มันถูกจะไม่ต้องเข้าใจอ่ะอย่างนี้ก่อนหลังจากนั้น
4: ครับ
0: หลังจากนั้นอ่ะมันจะต้องตามด้วย AI
4: ครับ
0: เพราะ data center ตัวมันเองอ่ะมันก็เป็นข้อมูลน่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกถ้ามันไม่มีระบบเอาข้อมูลมาใช้มันก็เป็นเรื่อง AI อ่ะคราวนี้ AI ปั๊บมันก็เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่มันต้องใช้เรื่อง precision ความแม่นยำ
4: ครับ
0: เพราะมันจะไปคุมระบบในโรงงานอะไรต่อมีอะไรที่เขาใช้
4: ครับ
0: ไอ้นี่มันเป็นเรื่องอ่ะมาแล้วภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมันต้องใช้
4: อ
0: ๋
4: อแสดงว่าไอ้ตัว data center นี่เขาก็จะมีรายได้จากไอ้อุตสาหกรรมต่อกันไปอย่าง
0: น
4: ี้ใช่ไหมอ้
0: าวมันเอ้าก็มันก็ไอ้คนนั้นมันก็ต้องใช้บริการมันก็เกิดประโยชน์ทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้นมีความแม่นยำขึ้นวางแผนได้ถูกต้องขึ้น
4: อ๋อ
0: มันไม่ได้เป็นมันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเขามาปั๊บเอาเงินมาแจกเมื่อไหร่เลยนี่บ้า
4: เหมือนกับเอาเซิร์ฟเวอร์มาตั้ง
0: เอาก็เซิร์ฟเวอร์มาตั้งแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์มาตั้งมันก็ต้องทำอะไรต่อสิวะเอาอย่างมันมาลงทุนใน EEC อย่างเงี้ยโรงงานเยอะแยะอ่ะยังไม่ต้องพูดถึงว่า data center ไส้มันคืออะไร
4: คร
0: ับ ไส้มันคือเซมิคอนดักเตอร
4: ์อ่ะ
0: อ้าว
4: แล้ว
0: มันก็ต้องมีโรงงานมาตั้งเซมิคอนดักเตอร์ต่อสิพี
4: ่อ๋อครับ
0: อ้าวมันจะทำ data center ระบบมันบอกเฮ้ยมึงต้องซื้อไฟฟ้าคนละราคากับชาวบ้านนะเว้ย
4: แสดงว่า
0: เดี๋ยวฟังก่อนดิอยากรู้จะพูดให้หมด
4: ครับแต่จะสงไม่รู้ไงจ้า
0: เอาก็คุยให้ฟังแบบอย่างเงี้ยเขาตั้งเป็นผู้ใช้ไฟประเภทที่9
4: ครับ
0: มึงจะใช้ไฟใช่มั้ยมึงต้องจ่ายยูนิตละ5บาท6บาท
4: คร
0: ับ
4: อ้
0: าวมันก็มาช่วยเฉลี่ยเราอ่ะทางอ้อมเห็นไหมเราไม่ได้ตังนะ
4: อ้
0: าวถัดจากนั้นเดี๋ยวสิยังไม่หมดประตูเอ้ยมา
4: ครับครับ
0: อยากรู้ก็เล่าให้ฟังเป็นฉากๆได้เหมือนกันถึงไหนแล้ววะอ้าวเจ้ามาเอาหลังจากนั้นเนี่ยไอ้พวกทำเซมิคอนดักเตอร์อ่ะมันก็ต้องมาลงทุนกันอีกระลอกหนึ่งใช่ไหมแล้วต้องบอกว่าไอ้อย่างเงี้ยถ้าเราไม่ทำสภาพปัจจุบันถ้ามันไม่ต้องการใช้มากมันอยู่ที่สิงคโปร์หมด data center
4: ครับ
0: งั้นโรงงานของเราที่จะใช้มันต้องไปที่ data center ที่สิงคโปร์ก่อนแล้วส่งกลับมา เอออย่างนี้มันจะช้ามันมีความหน่วงแต่ถ้า data center มันอยู่ในเมืองไทยอยู่ใน EEC เนี่ยมันไม่มีความหน่วงไงเออมันไม่ต้องไปที่นู่นวิ่งไปวิ่งมาคุณเข้าใจไหมว่าเขาต้องการความเร็วเนี่ยระดับเท่าไหร่รู้ไหม
5: ไม่รู้ครับ
0: หนึ่งในล้านวินาทีเว้ยไอ้เครื่องจักรเครื่องยนต์ที่มันจะใช้โรบอติกอะไรพวกนี้มันหนึ่งในล้านวินาทีนะความเร็วของมันที่มันต้องการน่ะ
5: ครับ
0: แค่ไปสิงคโปร์ไปกลับแม่งยังไม่เอาเลย
5: โอเคครับ
0: นะได้อะไรไหมล่ะอย่างน้อยก็ได้รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรหายสงสัยยัง
5: โอเคครับ
0: ดีขึ้นนะดีขึ้นนะ
5: ครับครับ
0: หมอให้ยาหมอให้ยาไปอย่างนี้ดีขึ้นอยู่
5: เพราะผมก็สงสัยอยู่ไงว่าจะได้รายได้จากทางไหนนะ
0: ไม่คือเราชอบพูดกันอย่างเงี้ยเวลามีอะไรก็แล้วประชาชนจะได้อะไร
5: ไม
0: ่ได้ไม่เดี๋ยวชอบพูดกันอย่างเงี้ยจัดงาน World Bank IMF แล้วคนไทยจะได้อะไร
5: คร
0: ับ จัดงานแก๊สเทค2026แล้วคนไทยจะได้อะไรผมก็ถามว่าคนไทยที่ถามเนี่ยต้องการอะไรถ้าต้องการอะไรนั้นบอกผมได้เดี๋ยวผมจะได้ตอบได้ว่ามึงไม่ได้หรือมึงได
5: ้
0: โอเคอย่างคุณบอกอยากได้ภาษีบอกไม่เกี่ยวเลยมีประชาชนไทยมีแต่ภาษีครับไม่มีได้ภาษีครับผมไม่เคยได้ภาษีมีแต่เสียครับพี่รัฐพงศ์มีได้ภาษีบ้างไหมแล้วต้องบอกอยากได้ภาษีอะไรวะประชาชนอยากได้ภาษีมันไปแย่งงานกรมสรรพากรแล้วนะคุณโอเคนะโอเคนะ
5: ครับอย่าง
0: โอเคครับขอบพระคุณ
5: ครับขอบคุณ
1: แต่ว่าจริงๆคือไอ้ตัว data center เองถ้ามาตั้งเนี่ยคือไอ้เขาเนี่ยจะได้รายได้จากการขายบริการถูกไหมได้อยากไอ้การเช่าพื้นที่ได้จากไอ้ขอข้อมูลคุณช่วยประมวลผลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไอ้อันนั้นคือรายได้ของเขาม
0: ันไม่ใช่มาตรงๆแบบนั้นนะครับผ
1: ม
0: มันขายโซลูชัน
1: อืมๆเข้าใจ
0: มันขายโซลูชันซึ่งโซลูชันอันนั้นก็จะมาช่วยธุรกิจ
1: ใช่แต่ว่าไอ้คำถามที่แบบเอ้ยมาลงแล้วประเทศไทยได้อะไรเอาของมาตั้งอย่างเดียวไอ้อันนี้แหละที่มันจะเป็นรายได้ของตัวบริษัทแล้วก็จะเป็นการภาษีที่เขาจะต้องมีการจ่ายอะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้มันต้องมันแน่นอนอยู่แล้ว
1: เวลาเขาถามผมเข้าใจว่าเขาต้องการประเด็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเห็นแต่ภาพที่แบบเอามาตั้งเฉยๆใช้ไฟใช้น้ำแต่มันเอามาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราได้ยินเราจะได้ยินแบบ Google ตั้งแสดงว่ามันก็ของ Google
0: ก็ถูกต้อง
1: แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเฉพาะ Google ใช้บริษัทอื่นอยากจะไปใช้ของเขาก็ขอเขา
0: ใช่ถูกต้องถึงไหนละ
1: data center ไม่ไปไหน
0: อุปสรรคใหญ่สำหรับประเทศเนี้ย
1: คือ
0: ต้องตอบคำถามประชาชนจะได้อะไรเนี่ย
1: โอ้จริงนะ
0: ผมไปที่อื่นนะไม่เห็นเขาถามเลยพวกนี้เลยว่ะเขาไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เลยว่ะผมไปที่อื่นเขาก็ทำมาหากินของเขาไปเขามานั่งถามอ่ะของเราจะต้องถามอ่ะคือมันเป็นสภาพจิตของคนชนบทนะของคนสังคมเก่าพอมีอะไรมาต้องถามตัวเองได้อะไรก่อนเหมือนกับเราย้ายไปอยู่ในหมู่บ้านมาทำไมมาแล้วได้อะไรใช่ไห
1: ม
0: เออประมาณนี้จะพูดต่อเลยจะพูดต่อเพราะว่าผมมันมีชีวิต2ชีวิต
1: ครับ
0: ชีวิตในเมืองกับชีวิตในชนบทนะไปอยู่ชนบทคุณก็ต้องทำตัวกลมกลืนกับเขานะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมทำตัวไม่กลมกลืนเดี๋ยวพี่เขามาอีกแบบนึงนะอะไรเขาเจ้าของพื้นที
1: ่
0: ใช่ไหมต้องจัดระบบในการจะอยู่ร่วมกันแบบอะไรล่ะถ้าเป็นชนบทเนี่ยที่สำคัญที่สุดคือเรื่องเขตแดนเรื่องรั้วเรื่องหลักเขตอะไรประมาณนั้นนะเพราะว่าเขาติดเรื่องดิน
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่ในเขตเมืองนี่จะอีกแบบนึงใช่ไหมจะไม่เหมือนกันวิถีชีวิตไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: เราก็ต้องทำตัวให้กลมกลืนก็กลมกลืนไปแล้วล้านหก
1: เด็กที่โรงพยาบาลนะช่วยเขานะ
0: เออกลมกลืนไปแล้วล้านหกกับคุณนัทพงศ์ต้องขอบคุณผู้ฟังนะเราช่วยกันไปล้านห้า
1: ครับ
0: เออเขาหากันเองได้ประมาณสักล้านสักแสนห้าประมาณนี้โอเคแล้วจบละ
1: ครับ
0: นะขอบพระคุณ15
1: 10 นาฬิกา 43 นาทีนะ okay. เดี๋ยวเราพักกันก่อนพักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN 1000 EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณมั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: 105.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
0: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบ

0: สมอง024594646 line at royal house
1: อ้าวสายต่อไป
2: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
1: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
3: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
7: ์คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
4: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
4: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @ thinking radio

0: 10นาทีสุดท้าย
1: เออ
0: 02 248 1657 02 248 1657นะครับ
1: รัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ผมเพิ่งวางสายกับฝ่ายเลขาของกรรมาธิการชุดหนึ่ง
0: ครับ
1: ผมเพิ่งรู้นะว่าถ้าเป็นที่ปรึกษาไม่มีบัตรให้เว้ยเดี๋ยวนี
0: ้
1: ต้องเป็น
0: ที่ปรึกษากรรมาธิการใช่ไหม
1: เออ
0: ครับ
1: จะเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการหรือที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการเดี๋ยวนี้ก็ไม่ออกบัตรให้
0: ครับ
1: ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำกรรมประจำคณะกรรมาธิการถึงจะออกบัตรที่จะเข้าออกสภาได้แต่มันกว่านั้นคุณรัฐพงศ
0: ์คือ
1: เขาต้องการอะไรรู้ไหม
0: ต้องการอะไรฮะ
1: สำเนาทะเบียนบ้าน
0: สำเนาทะเบียนบ้านครับเอาไปทำอะไรอ่ะ
1: กูก็ไม่รู
0: ้เอาไปทำอะไรอ่ะสำเนาทะเบียนบ้าน
1: สำเนาบัตรประชาชนไอ้นี่ยังพอได้นะมันไม่ยากนะ
0: ครับ
1: รูปถ่าย3คูณ4เซนติเมตรจำนวน4รูป
0: เฮ้ยนี่เขาต้องออกบัตรแล้วต้องไปทำบัตรแล้ว
1: เดี๋ยวสิยังไม่หมด
0: ครับ
1: ใบรับรองแพทย์เว้ย
0: ฮะ
1: เออต้องมีใบรับรองแพทย์ด้วยกูก็งงกับชีวิตเหมือนกันนี่ยังเขาไม่รู้มีอะไรอีกมาแล้วเนี่ยให้เขาส่ง
0: เอาไปทำอะไรอ่ะ
1: เขาบอกเป็นระเบียบของสำนักบริหารกลางของสภาผู้แทนราษฎรเขาจะทำทะเบียนประวัติอะไรสักอย่างมั้งไม่รู
0: ้
1: เฮ้ยนี่ผมเพิ่งได้ยินข่าวรัฐบาลเขาจะไม่เลิกเขาจะไม่ให้ใช้เลยพวกนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่อ่านข่าวต้นชั่วโมงเนี่ย
0: ปีหนึ่งปีหนึ่ง อีกปีหนึ่งอีกปีหนึ่ง
1: โอ้ยประเทศนี้แม่งไอ้ที่จะเดินหน้าแม่งก็เดินอะไรสำนักงานรัฐบาลดิจิตอล
0: เออครับ
1: เออใช่ไหม
0: เออ
1: ไอ้ที่แม่งจะถอยหลังระบบเดิมแม่งก็ยังเป็นอย่างเงี้ย
0: รอแก้ระเบียบกัน
1: โอ้แม่งเวรจริงๆว่ะงงกับชีวิตมากเลย
0: ครับ
1: อย่าได้ไปยุ่งกับราชการเลยคุณรัฐพงศ์แม่งมีแบบไส้ติ่งอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดอ่ะเมื่อกี้ผมคุยกับเขาอะนะผมก็เสียงดังไงบอกว่าอะไรวะนี่มันย้อนกลับไปทางสมัยไหนวะเนี่ยโอเคต่อ
0: คุณพลธรฮะสายสอง
1: เชิญคุณพลธร
2: ครับผมครับอาจารย์ครับถามนิดหนึ่งครับ
1: ว่า
2: ไออย่างนี้เนี่ยมันจะมีประท้วงกันลงถนนไหมฮะ
1: มีไม่เป็นไรล่ะ
2: มันจะใหญ่ไหมครับหรือว่า
1: ไม่ใหญ่เล็กก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาใครจะเดินก็เดินใครจะชุมก็ชุมผมยังจะไปเลย
2: อ๋อ
1: ไอ้อย่างผมเนี่ยผมก็นั่งนับวันเมื่อไหร่ครบ6เดือนผมก็ต้องไปลงถนนเหมือนกันนะ
2: ที่อาจารย์บอกจะไปถ่ายรูปใช่ไหมคร
1: ับ อ้าวไม่ใช่ก็นี่ไงก็ถึงบอกให้บอกว่าไอ้ที่ผมบอกว่าให้ยกเลิกเงินสมทบกองทุนอนุรักษ์พลังงานลิตรละ5สตางค์อ่ะเออเมื่อครบ6เดือนถ้าไม่ยกเลิกเนี่ยผมต้องไปประท้วงนะเพราะผมรับปากไว้แล้วผมไม่ใช่ประท้วงไปทวงเออก็ต้องลงถนนที่ต้องลงจากรถนะคุณเฮ้ยนี่คุณอย่าไปมองอะไรมันเป็นเรื่องนั่นนะใครจะทำอะไรก็ทำไป
2: เห็นเศรษฐกิจไม่ค่อยดี
1: ช่างแม่งไม่ดีก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องแยกกันเศรษฐกิจไม่ดีลงถนนแล้วมันจะทำให้ดีขึ้นเหรออ
2: ๋อไม่มันจะยิ่งแย่
1: มันจะยิ่งแย่ลงยังไงไม่เห็นมีอะไรเลยก็ประเดี๋ยวประดาวอ่ะ
2: อ๋อครับ
1: เออจะมาเขาไปชุมนุมกันแล้วเขากลับบ้านนอนทุกคนแล้วเห็นใครชุมนุมแล้วเขาอยู่ถึงจะอยู่นอนก็ไม่เป็นไรนะเขาก็ต้องหาการกินเขาต้องหาเองนะเราไม่ได้ไปเดือดร้อนด้วยนะ
2: ใช่
1: อย่าไปคิดอะไรแบบโอ้โหอะไรเงี้ยคุณรู้ไหมว่าไอ้คำหนึ่งที่มันเป็นคำที่ผมพูดยังพูดกับณัฐพงศ์เลย
0: ครับ
1: การเมืองนิ่งอะไรวะนิ่งอ่ะกูก็เห็นมันเดินไปเดินมากันโอเคนะอย่าไปกังวล
2: คร
1: ับ อยู่กันมันมาตั้งนานแล้วจะมาเพิ่งมากังวลเองเหรอพี
2: ่ไม่นะครับ
1: ไม่แล้วพี่เคยไปชุมนุมกับเขาไหมล่ะ
2: ไปตอนเด็กๆครับเคยไป
1: อ่ะเวลาสมัยพี่ไปได้แล้วคนอื่นเขาจะไปไม่ได้ล่ะพี่เออทำไมพี
2: ่รุ่นอยู
1: ่ไหมไม่ทำไมพี่สองมาตรฐานน่ะแล้วตอนที่เป็นวัยรุ่นในคนที่เขาไม่ชุมนุมก็ด่าพี่อ่ะบ่ลงถนนทำไมพอพี่โตปั๊บพี่บอกมึงห้ามลงถนนอ่ะเฮ้ยมันไม่ถูกเว้ยไอเนี่ยล่ะสองมาตรฐานของจริงอ่ะที่กูทำได้ที่มึงกูไม่ให้ทำอ่ะอ้าวเออถูกไหมถูกไหมถูกไหมผมไม่เคยห้ามนะผมบอกเฮ้ยสมัยผมเนี่ยผมไม่ใช่ครั้งเดียวหลายครั้งด้วยเกือบตายมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่าเฮ้ยใครอยากทำอะไรก็ทำเรื่องพวกนี้มันเป็นการแสดงออกทางการเมืองเราอย่าไปกดเราอย่าไปปิดกั้น
2: ครับผม
1: มันมีขั้นตอนมันมีระบบระเบียบอยู่ใช่ไหม
2: ครับ
1: ถูกไปทำลายข้าวของก็จับคุณติดคุกนั่นเอง
2: มาอันนั้นไปนั่งฟังเฉย
1: ๆนั่งฟังก็ไม่เป็นไรนี่ทำไมอ่ะนั่งฟังเฉยๆอ่ะเออลมเย็นอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่นั่งแล้วนะเพราะมันร้อนเมื่อก่อนเนี่ยเย็นเมื่อก่อนสนามหลวงก็โคตรเย็นเลยคุณรัตพงศ์ลมเย็นโชยคนเล่นว่าไว้ดูจะมาจะมาจะมาจะมา
2: โอเคครับ
1: อย่าไปใจแคบอย่าไปใจแคบอย่าไปใจแคบอย่าไปใจแคบอย่าไปใจแคบทีเราทำได้ทำไมคนอื่นทำไม่ได้ท่องมนไว
2: ้ครับผม
1: ขอบพระคุณ
0: ครับสวัสดีครับคุณอ้วนนะสายสาม
1: คุณอ้วนครับอยู่ไหมครับไม่อยู่ครับ
0: คุณ MM เหรอฮะสายหนึ่ง
1: คุณ MM ครับ
2: อยู่สวัสดีครับอาจารย์วีระสวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
2: มาอัปเดตครับ
1: ว่า
2: ฟาวด้ามันมีซีซั่น5ครับอาจารย
1: ์เออไม่เอาไม่ดูไม่ชอบแล้วตั้งแต่แม่งไปถล่มฉนวนกาซากูเลิกดูแล้วมึงจะมันยังไงกูก็ไม่ดูแล้วไอ้ฟาวด้าเนี่ย
2: ผมเพิ่งเห็นมันอัปเดตขึ้นมาในระบบ
1: เห็นแล้วเห็นแล้วแต่ดู
2: แล้วก็แปลกใจหมวกเขานะหมวกเอกลักษณ์หมวกเขาจ้ะ
1: เออเออ
2: หมวกเขามันผมดู
1: มันอันนี้มันกี่เดิมมันถึงซีซั่นเท่าไหร่ที่มันเลิกไปอ่ะ
2: ซีซั่น4
1: อันนี้ซีซั่น5มาใหม่ซี
2: ซั่นนี้เพิ่งกันยาเพิ่งเริ่ม
1: แล้วมันกี่
2: เราปล่อยมา14ตอน
1: ยุรวด
2: 11ตอน
1: จบไหมจบไหม
2: ผมยังไม่ได้ดูผมเพิ่งเห็นวันนี้ผมก็เลยเพิ่งเปิดดูตอนที่1
1: ตอนนี้ผมดูอะไรรู้ไหม
0: ดูอะไรฮะ
2: ญี่ปุ่นมา
1: ผมดูคุณจะทำอะไร EA ยาสุ
2: อันนี้ใน Netflix ป่ะฮะจ๊ะ
1: ใน Netflix What will you do
2: What will you do
1: EA ยาสุ
2: อ๋อ
1: ไอเนี่ยคือโตกุกาวะ
2: อ๋อ
1: เออไอเนี่ยคือหลังจากที่มันลบกันครั้งนั้นแล้วเนี่ยประเทศญี่ปุ่นก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
2: อ
1: ันนี้น่าดู
2: ผมก็ว่าผมจะดูอันนี้แต่เพิ่นฟาวด้ามันเด้งขึ้นมาให้เราเห็น
1: ไม่อันนี้น่าดูเพราะว่าอะไรคือแต่น้ำมันอืดหน่อยนะมันอืดหน่อยนะมันคือมันจะพยายามให้เห็นว่าไอ้เอยาสุตัวกูก็ว่าเนี่ยพัฒนาการของมัน
2: ครับ
1: เออตั้งแต่มันถูกจับไปเป็นตัวประกัน
0: ครับ
1: แล้วมันกลับมาบ้านมันแล้วมันพัฒนาแคว้นมันเป็นเจ้าเมืองมันเป็นผู้ครองแคว้นค่อยๆขยับค่อยๆขยับขึ้นมาอันนี้น่าสนใจเพราะมันเห็นพัฒนาการตอนนี้ผมดูไปได้แล้ว17ตอน
0: โอ้เกือบครึ่งทางแล้ว
1: ยังโอ้โหแม่งไกล42ตอนนะครับคือค่อยๆดูใจเย็นๆพอดูเบื่อเขาก็ไม่เอาต่อนะเออแล้วมีอีกเรื่องนึงผมดูเกี่ยวกับไอ้พวก AI เว้ย
2: AI
1: มีอีกเรื่องนึงผมจำชื่อเรื่องไม่ได้เพราะผมดูผมจำชื่อเรื่องไม่ได้ดูค้างไว้อยู
0: ่
1: เออเรื่อง AI อ่ะมันไปตามหาไปตามล้าตามล้างตามผ่าน AIเพราะว่าโลกอ่ะมันแบ่งออกเป็น2ความคิดความคิดหนึ่งคืออันตราย AI อันตรายกับอีกแนวคิดหนึ่งคือ AI เนี่ยถ้าดูมันจัดการมันดีแล้วเนี่ยมันช่วยเราอะอะไรเงี้ยมันตอนนี้มันต่อสู้ทางความคิดกันอยู
0: ่ครับ
1: ถูกไหม
0: ใช
1: ่อันนี้ก็ดูเพลินๆแต่เดี๋ยวฟาวด้าเดี๋ยวซีซั่น5ใช่ไหม
2: ซีซั่น5
1: มันซีมันเป็นพวกไหนล่ะน่ากลัวมันจะพยายามอธิบายว่าทำไมมันไปถล่มฉนวนกาซาซะมั้งกูว่าม
2: ารอบนี้มันไปอะไรนะผมเพิ่งดูตอนที่1 10นาทีเองประมาณมันไปฝรั่งเศสอะไรสักอย่าง
1: อ๋อก่อนหน้านี้มันไปเบลเยียม
2: อ๋อ
1: ตอน4มันไปเบลเยียมแต่หลังๆพอดูพระเอกแม่งเก่งเกินไง
0: เก่งเกิน
1: พอแม่งเก่งเกินคือพอแม่งเก่งเกินผมก็เลิกดูมัน
2: ผมว่าไอ้ตัวปวดเรื่องที่สุดก็คือไอ้ตัวไอ้โดรอนเนี่ยไอ้เนี่ยไปที่ไหนมีเรื่องทุกที่ตัว
1: ใช่ใช่ใช่ของไอ้ตัวปวด
2: สร้างเรื่อง
1: ก็อย่างนี้แหละอย่างนี้แหละแต่อันนี้มันก็เป็นการทำให้เรายอมรับปฏิบัติการอ
2: ันนี้เป็นหนังอิสราเอล
1: เอออิสราเอลสร้างปฏิบัติการทางการทหารของอิสราเอล
2: อ
1: ันนี้มันเป็นซอฟต์แวร์ค่อยใส่ในหัวเราเพื่อสร้างความชอบธรรมเราก็ต้องรู้เท่าทันมันพรุ่งนี้โทรมาใหม่นะหมดเวลาแล้ว
2: ผมดูแล้วผมก็อารมณ์เราก็มันเนาะ
1: หมดเวลาแล้ว
2: เห็นเขา
1: หมดเวลาแล้ว
2: โอเคครับคุณนี
1: ่ขอบคุณ
0: สวัสดีครับอ่ะงั้นก็ลาไปเลยนะ
1: อ้าวลาแล้วเหรอ
0: ลาเลยสิ
1: อ้าวลาไป
0: อ่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่คุณวีระแล้วผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: นี้เวลา 16:00 น.
1: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองรัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองที่อยู่อาศัยราว30ล้านหลังคาเรือนรับมือ3ภัยน้ำท่วมวัตภัยและแผ่นดินไหวนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุไปสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเป็นการปรับแนวทางของภาครัฐจากตั้งรับหลังเกิดภัยสู่การบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าเนื่องจากภัยพิบัติมีความรุนแรงและความถี่เพิ่มขึ้นขณะที่พื้นที่ประสบภัยไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าอย่างแน่นอนระบบประกันภัยจึงเข้ามาเป็นเครื่องมือให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่ามีความเสี่ยงส่วนใดที่รัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายด้วยเร็วขึ้นในยุคที่ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศส่งผลให้ประเทศไทยและโลกต้องเผชิญความเสี่ยงต่อภัยพิบัติที่บ่อยครั้งและรุนแรงขึ้นสำหรับความคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยจะครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว 2 ล้านบาทต่อคนยศชนันและบุญธิดาถอดบทเรียนน้ำท่วมน่านผนึก4หน่วยงานเปิดตัววันแมปน้ำปิดจุดตายข้อมูลไม่ตรงกันนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมด้วยนางสาวบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมเป็นประธานในพิธีลงนาม MOU ระหว่าง4หน่วยงานสำคัญเพื่อเร่งจัดทำวันแมปของน้ำนายยศชนันท์เปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านพบช่องว่างสำคัญคือระบบเตือนภัยของไทยยังมีข้อมูลที่กระจัดกระจายและไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงานทำให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจวันนี้จึงต้องทำวันแมปของน้ำเพื่อให้ทุกหน่วยงานมองเห็นภาพเดียวกันใช้แผนที่ใบเดียวกันและสื่อสารกับประชาชนด้วยข้อความเดียวกันไม่ใช่ต่างคนต่างเตือนและปล่อยให้ประชาชนเดาเองว่าจะเชื่อใครด้านนางสาวบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีกล่าวเสริมว่าการลงนามในครั้งนี้ถือเป็นการทำงานข้ามกระทรวงเพื่อบูรณาการข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาภูมิสารสนเทศสถานการณ์น้ำและ Big Data AI เข้าสู่ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติโดยประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านแดชบอร์ดเตือนภัยรวมศูนย์ได้แล้วที่เว็บไซต์ www.thaiwater.net/news4allสว.นิพนธ์ยืนยันไม่ได้ทำผิดหลังเป็น1ใน26สว.ที่กกต.มีมติส่งฟ้องคดีหัวสว.บอกเคยชี้แจงไปแล้วนายนิพนธ์เอกวานิชสมาชิกวุฒิสภา1ใน26สว.ที่ถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติส่งคำฟ้องไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งในคดีหัวสว.ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าไม่กังวลซึ่งจะรอดูว่าจะแจ้งข้อหาอะไรแต่ยืนยันว่าไม่ได้ทำผิดอย่างที่ถูกกล่าวหาซึ่งเคยชี้แจงไปแล้วเมื่อถามย้ำถึงกรณีที่มีรายงานว่าเรื่องเส้นเงินถึงยืนยันหรือไม่ว่าไม่จริงนายนิพนธ์ไม่ได้ตอบคำถามพร้อมโบกมือและเดินไปทันที
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
8: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
10: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
11: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
10: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
11: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
12: วิสุทธ์คมวัชระพงษ์ชาว Thinking Radio คงรู้จักชื่อนี้ดีในมุมมองของนักจัดรายการอดีตผู้บริหารองค์กรสื่อและนักวิเคราะห์ที่เจาะลึกทุกประเด็นแต่วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักเขาคนนี้ในมุมโคซี่โคซี่ในรายการ CEO โคซี่ตอนใหม่พบกับวิสุทธ์คมวัชระพงษ์ที่มาพร้อมกับมุมมองและแง่คิดในการทำงานที่ไม่เหมือนใครฟังมุมมองสบายๆวิธีคิดในวันหลบมุมข่าวมาฟังพลังบวกและคาแรคเตอร์หลังใหม่ของเขาคนนี้ติดตามได้ใน CEO Cozy ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
13: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
11: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
15: ๆอภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
16: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์หานพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเรื่องสืบเนื่องจากที่เราได้ติดตามกกต.เมื่อวานวันนี้บรรดาสมาชิกพรรคภูมิใจไทยหลายคนที่รู้สึกเบาแล้วก็เรียกได้ว่าไม่ได้มาถึงตัวเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กันต่างกรรมต่างวาระแต่ว่าที่ขยับชัดเจนที่สุดวันนี้นายกรัฐมนตรีส่งให้ทนายฟ้องหมิ่นประมาทคุณยิ่งชีพอัชฌานนท์ครับผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตไอลอเนี่ยนะครับกรณีที่มีการพัดพิงขบวนการทุจริตสวนะครับท างทนายก็บอกว่าไม่ได้เป็นการฟ้องปิดปากขณะเดียวกันครับท่านรัฐมนตรีพาราดอนครับก็ออกมาตอบโต้หลักฐานกับทางไอลอก็บอกว่าที่ถูกระบุว่าเป็นผู้ริเริ่มกระบวนการหัวสวเนี่ยบอกผมไม่ฉลาดพอที่จะคิดระบบผมก็ไม่แน่ใจครับว่าเรื่องนี้ฉลาดพอหรือไม่ฉลาดพอแต่ว่าประเด็นนี้ถ้ามีคนทำจริงๆเนี่ยน่าจะไม่ใช่คนที่ดีนักในการหัวนะครับแต่ว่าท่านรัฐมนตรีท่านบอกว่าท่านฉลาดไม่พอท่านรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์อีกหนึ่งเรื่องของกู้เงินนะครับ200,000 ล้านบาทเนี่ยคนก็ถามถึงว่าจะเอามาเติมในโครงการไทยช่วยไทยพลัสท่านก็บอกว่าเอ๊พ.ร.ก.กู้เงินเขาไม่ได้เขียนห้ามการใช้เงิน200,000 ล้านในการต่ออายุโครงการนี้ประเด็นนี้น่าสนใจครับถ้าไม่ได้ห้ามตามที่รัฐมนตรีบอกแต่ว่าการกู้เงินอันนี้มันต้องมีความจำเป็นความเร่งด่วนถึงได้ออกเป็นพ.ร.ก.แล้วก็กู้มาเพื่อใช้เกี่ยวกับเรื่องนี้อีกคนหนึ่งอีกท่านหนึ่งครับวันนี้ที่ต้องออกมาตอบหน่อยคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ครับคนที่นามสกุลเหมือนกับท่านเนี่ยคุณพ่อท่านน่ะมีชื่อถูกฟ้องคดีหัวสวเนี่ยท่านบอกว่าไม่เครียดก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยพฤตินัยเนี่ยไม่มีแต่เรื่องที่ถูกฟ้องก็ว่ากันไปมีอย่างเดียวที่จะเชื่อมกันถึงท่านได้อ่ะก็คือความเป็นพ่อลูกกันเท่านั้นเองจริงๆก็ไม่เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าท่านว่าเท่านั้นเองก็เท่านั้นเองคุณแนนบุญธิดาสมใจบอกว่าก็ไม่หนักใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะเรื่องนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหัวสวนะครับแล้วก็ไม่อยากจะให้สื่อมีการชี้นำสังคมล่าสุดนี่ท่านอดีตผู้พิพากษาในศาลฎีกาท่านวัดติงสมิธนี่บอกนี่ถ้าท่านไม่ทำความผิดอาญาก็จะตามมาอีกกระทงหนึ่งนะครับเป็นการละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเรื่องนี้เนี่ยทางไอลอทางอาจารย์สมชัยทางอะไรเขาก็เตรียมที่จะขยับกันนะเห็นว่าก็จะใช้เงินกองทุนในขณะที่คุณอภิสิทธิ์พรรคประชาธิปัตย์ก็ขยับแล้วนะครับคิดว่าในพรรคก็คงจะได้มีการเดินหน้าพรรคประชาชนก็เดินแต่ว่าประชาธิปัตย์น่าจะเดินได้เร็วกว่าเมื่อสักครู่ประมาณสัก10 นาทีที่ผ่านมานี่สแตนดาร์ดเขาลงครับสิทธิโชคอินทรวิเศษ1ในกกต.เสียงข้างน้อยที่ให้ส่งฟ้องกรรมการบริหารพรรคสสภูมิใจไทยก็เตรียมตั้งโต๊ะแถลงเหตุผลตัวเองในวันนี้น่าสนใจครับว่าจะออกมาเป็นยังไงแบบไหนเรื่องอื่นๆนะครับวันนี้ก็จะมีประเด็นเรื่องของอันครอสนะครับถ้อยแถลงของฝ่ายไทยกับทางฝั่งกัมพูชาถ้าดูจากข่าวก็ดูเหมือนกับว่าเราก็ซัดฝั่งโน้นได้ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวดูในรายละเอียดกันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมยาวๆเกมนี้เป็นเกมยาวๆขณะเดียวกันเรื่องอสมทควบรวมกับทางไทย BBS นี่ได้ยินมาวัน2วันจากแหล่งข่าวจากข่าวที่1นะครับแล้วก็เห็นในคนในวงการก็ตามกันดูอยู่ส่วนตัวผมก็คิดว่าเป็นไปได้ยากอ่ะเป็นไปได้ยากต้องทำอะไรต่อมีอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าเป็นการโยนประเด็นจากใครหวังอะไรก็ไม่รู้แหละแต่เอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็ณตอนนี้เวลานี้ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับอสมทก็พูดในทำนองว่าไม่น่าที่จะเป็นไปได้วันนี้ผมอยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ครับคุณวิสุทธิ์ครับ
17: คุณพิรักษ์ครับท่านผู้ฟังครับเรื่องควบรวมอสมทกับไทย PBS เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เห็นท่านรัฐมนตรีบอกว่ามีการคุยกันแหล่งข่าวกล่าวว่านะว่าถ้าเกิดจะรวมกันจริงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ามากันกฎหมายคนละฉบับนะครับไทยเวสก็กฎหมายฉบับหนึ่งอสมทก็อีกแบบหนึ่งงั้นโอกาสรวมกันไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่าย
16: คร
17: ับ แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าทางออกของอสมทก็ต้องหาทางออกต่อไปนะครับส่วนเมื่อสักครู่คุณอภิรักษ์บอกว่ามีสปสกกตเสียงข้างน้อยนะเตรียมแถลงข่าวก็กำลังรออยู่ว่าจะแถลงเรื่องอะไรนะเพราะว่าตอนนี้ข่าวบอกนี้ครับว่าที่กกต.โดยท่านประธานแถลงนะจะส่งคำร้องต่อศาลฎีกาดำเนินคดีอาญากับสว.กับผู้เกี่ยวข้อง77 คนนะแต่ที่สำคัญนะครับ มีมติของกกต.ที่ไม่ส่งฟ้องกรรมการบริหารพรรคเอาตรงๆแหละคือพรรคภูมิใจไทยที่มีรายชื่อในสำนวนนะครับส.ส.แล้วก็ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ไม่ส่งฟ้องใครสักคนเลยเนี่ยปรากฏว่าแหล่งข่าวก็ยืนยันว่าอย่างนี้นะครับว่ามติเนี่ย5-2นะคุณวิรัติ
16: ครับ
17: 5-2ก็คือ2ท่านเป็นเสียงกกต.เสียงส่วนน้อยที่เห็นว่าจะส่งฟ้องแต่ว่า5เสียงก็เห็นว่าไม่ควรส่งก็ต้องเป็นมติเสียงส่วนใหญ่คือไม่ส่งฟ้องฮะเสียงข้างน้อยก็คือคุณสิทธิโชคอินทรวิเศษและคุณชายนครชัยอันตอนนี้สายตาทุกคู่หูทั้งสองข้างนะของคนก็จับต้องว่าท่านก็ต่อเสียงก็น้อยจะแถลงว่าอะไรเดี๋ยวมีอะไรจะรายงานความคืบหน้ากันไปนะครับวันนี้5-2อันนี้มันถึงเฉพาะมติว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องบรรดากรรมการพรรคนะฮะส.ส.หรือรัฐมนตรีทั้งหลายนะฮะส่วนมติอื่นก็มีเสียงที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวลองเงี่ยหูฟังแล้วกันคุณไปรับนะเรื่องนี้เรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องของการเมื่อสักครู่คุณนักเล่าให้ฟังก็คาดเดาได้นะส่วนใหญ
16: ่ครับ
17: คนที่มีรายชื่อโดยเฉพาะแต่พรรคการเมืองแล้วหลุด
16: ครับ
17: ก็ต้องยืนยันความบริสุทธิ์นะยืนยันการไม่เกี่ยวข้องกันไม่ข้องแวะแล้วก็มีบางท่านก็จะฟ้องกับบางท่านก็จะไม่ฟ้องนะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่เห็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ประจักษ์คือสิ่งที่ฟ้องในสายตาของประชาชนอยู่แล้วนะคุณวิรัติครับ
16: วันนี้คนที่ถูกขออภัยคุณวิสุทธ
17: ิ์
16: ค
17: ุ
16: ณวิสุทธิ์ฮะ
17: อย่างนี้แล้วกันนะตกลงว่าเรื่องของรายงานการทำงานของกกต.ที่ดึงกันมาแล้ว2อาทิตย์3อาทิตย์เนี่ยนะดึงยาวดึงเชิงนะตอนนี้กกต.ก็แถลงเรียบร้อยนะว่าจะส่งฟ้องใครไม่ส่งฟ้องใครก็ได้เรื่องงามยามดีแล้วก็คุณวิรัติครับ
16: ครับ
17: เป็นไปตามคาดฮะดึงจนนาทีสุดท้ายหลังจากมีการแถลงมตินะคุณโสพลสารามบอกว่าพุธนี้ครับ16กันยายนมาแล้วจะมีการพิจารณารายงานการทำงานกกต.นะฮะแล้วก็เรื่องของยติชายแดนใต้ด้วยให้เสร็จเป็นเลยพรุ่งนี้วันพุธนี้ไม่เลื่อนแล้วให้มันจบไปเถอะพูดกันให้มันจบไม่งั้นคลากระสังเอาว่ามันพูดดีได้พิปรายแน่รายงานการทำงานกกต.ปี6970ส่วนเรื่องของภาคใต้ก็น่าจะจบแต่ว่าที่คลากระสังเนี่ยไม่จบสักทีเนี่ยฝากท่านประธานครับว่ามันน่าจะเกิดจากฝ่ายรัฐบาลมากกว่าหรือเปล่าดูจากการเดินประชุมสภา2รอบที่ผ่านมานะครับ
16: ครับวันนี้ทางสว.ที่อยู่ในลิสต์รายชื่อนะครับรายชื่อหลักๆก็จะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มที่เป็นสว.กับกลุ่มที่ไม่ได้เป็นสว.คนที่เคยแกล้งร้องไห้อ่ะคุณณรงค์กฎวรกีก็เป็นหนึ่งใน26สว.เนี่ยวันนี้นักข่าวก็ไปดูด้วยเนี่ย26คนในฐานะถูกฟ้องส่วนใหญ่วันนี้ก็เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามปกตินะครับรีพอร์เตอร์ก็รายงานว่าก็มาทำข่าวแล้วก็มาดูว่าใครมาบ้างไม่มาบ้างเนี่ย

0: ขอบคุณทุกท่านไม่ต้องห่วงก็ทำหน้าที่ของเราอยู่นักข่าวก็ถามว่าถ้าศาลรับคำร้องและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจะมีผลต่อการทำงานหรือไม่อันนี้ก็ให้มุมมองกับคุณผู้ชมทางข้างหน่อยนะครับถ้าศาลท่านรับปุ๊บก็คนที่มีรายชื่อทั้งหลายก็ต้องยุติปฏิบัติหน้าที่ทีนี้นักข่าวก็ถามท่านสวจะมีผลไหมท่านก็บอกก็ทำตามกฎหมายมาตามกฎหมายก็ออกไปตามรัฐธรรมนูญไม่ต้องห่วงขอบคุณยังไม่ได้คุยทนายกับในการต่อสู้คดีคุณนิพนธ์เอกวานิชครับสวท่านหนึ่งก็ยืนยันว่าไม่ได้กังวลแล้วก็บอกว่าไม่ได้ทำผิดตามที่กล่าวหาก็เคยชี้แจงไปแล้วส่วนมีรายงานเส้นเงินถึงก็บอกว่าก็โบกมือแล้วก็เดินออกไปทีนี้หนึ่งในดาวสภาครับอลงกุฎวรจีสวเนี่ยก็เดินทางมาประชุมกรรมธิการอาหารและความมั่นคงวุฒิสภาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนครับเดี๋ยวบอกว่าก็ไม่ได้เป็นคนสูงศักดิ์อยู่เหนือกฎหมายอายุ62ปีไปเจออะไรมาเยอะยอมรับคำวินิจฉัยของกกต.ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายนักข่าวก็บอกว่าก็ระหว่างนี้กกต.ก็อยู่ระหว่างการจัดทำคำวินิจฉัยสำนวนการเลือกสวภายใน60วันแล้วก็จะยื่นต่อศาลฎีกาก็มีกำหนด2เดือน60วันถ้าศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วสวที่ถูกสั่งฟ้องจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าคำพิพากษาจะออกมานะครับทีนี้มันก็มีหลายความเคลื่อนไหวที่ออกมานะครับเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยๆไล่เรียงกันนะครับว่าทางไหนขยับกันยังไงแบบไหนฮะคุณวิสุทธิ์ครับ
1: คุณพิรักษ์คิดว่า26สวที่กกต.ส่งฟ้องศาลฎีกาเนี่ยเขาจ้องมาแฉไหมจะแสดงอาการไม่พอใจไหมจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไม26คนโดนแล้วคนอื่นไม่โดนล่ะ
0: ผมว่าเขาก็ต้องคุยถ้าตามหลักก็ต้องอุดกันไว้แล้วอะว่าอุดด้วยอะไรยังไงแบบไหนทีนี้ฝั่งนี้มีอุดผมว่าก็ต้องมีฝั่งที่ง้างเหมือนกันน่ะมันก็ต้องถ้ามันมีเกมหลังเกมอะถ้าเกมพวกนี้ถ้ามีหลังบ้านก็ต้องสู้กันในแบบหลังบ้านน่ะคุณวิสุท
1: ธิ์ก็ผมเห็นเยอะนะเสียงเชียร์นะผมก็ยอมได้ไงพี่มาด้วยกันเวลาตายเดียวตายกลุ่มเล็กทำไมไม่เอาไปด้วยกันอย่างเงี้ยมันไม่แฟร์ในเมื่อปฏิบัติการด้วยกันก็หลายคนก็ยุให้แฉให้ฟ้องนะแต่ผมไม่เชื่อคุณพิรักษ์นะผมว่า21คนนี่จะไม่มีปฏิกิริยาใดๆต่อสิ่งที่เกิดขึ้นต้องมองที่สองมุมแหละคนจะมองว่านี่เป็นเหยื่อแต่ว่าคนจะมองมุมก็คือว่าเป็นผู้เสียสละผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นการเคลื่อนไหวอะไรที่มันแรงจนสร้างแรงกระเพื่อมจาก26สวนะ
0: คุณวิชัยมีคำว่าเสียสละด้วยเหรอ
1: คือถ้าเราเป็นผู้ที
0: ่มาด้วยกัน
1: หรือมีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วบอกว่าเฮ้ยเราเสียสละกันเถอะนะแต่เจ้าตัวที่ผมควรรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราต้องถูกบูชายันเนี่ยว่า
0: เขาเสียสละหรือเปล่าเพราะว่าการเสียสละบางทีเขานับเป็นกิโลกิโลหรือเปล่าคุณวิสุทธิ์ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าอย่างนี้มันคือต่างตอบแทนหรือเปล่า
1: โอนน่าจะมากกว่านั้นน่าจะมากกว่ากิโล
0: อ
1: ุ
0: ้ย
1: มันจะไปวิธีการผมเป็นวิธีการเพราะว่านี่มัน
0: บางทีระยะห่างระยะทางนี่300โลก็มีนะคุณวิสุทธิ์เคยดีนใช่ไหม
1: มันจะมากกว่านั้นพวกที่มันอนาคตทางการเมืองหมดเลยนะถ้าเกิดว่าถึงที่สุดแล้วนะอย่างน้อยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ว่าถ้ามองในแง่องค์รวมของปฏิบัติการจะมองว่าเฮ้ยมันจำเป็นต้องสละส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนรวมนี่ผู้ที่จำต้องสละแน่นอนฮะก็ต้องดูแลกันให้สมน้ำสมเนื้อนะฮะเป็นเหตุผลที่ผมคิดว่าไม่มีอะไรรุนแรงหรือการออกมาเคลื่อนไหวของ26สว.แต่ถ้าผิดก็คือผมผิดละนะ
0: ครับอ่ะคุณวิสุทธ์ไปตรงไหนกันต่อไหมครับ
1: ถ้าดูเรื่องอื่นๆเดี๋ยวลงมาเจอคุยเยอะเรื่องสวนะเรื่องของData Center ที่ดูเงียบๆไปถูกกบกระแสไปนะแล้วก็ก็ตั้งให้คุณเอกนิติเป็นประธานในการดูแลเรื่องนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าล่าสุดทางเลขาธิการสภาพัฒน์เนี่ยก็ออกมาบอกว่าอย่างนี้ครับ1เดือนฮะ นับเป็นต่อไปอีก1เดือน

0: หลักเกณฑ์เรื่องของ Data Center จะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมชัดเจนตอนนี้ได้ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเรียบร้อยแล้วประมาณ 80-90% มีบางหน่วยงานยังไม่ส่งมาก็กำลังดูรายละเอียดกันอยู่นะฮะแต่ว่าคิดว่าอีก1เดือนกรอบก็จะชัดเจนขึ้นส่วนที่บอกว่าเฮ้ยอันไหนที่ไม่ชัดเจนให้ชะลอไว้ก่อนให้หยุดไว้ก่อนเนี่ยคุณดนุชาพิทยานันท์เลขาสภาพัฒน์บอกว่ารัฐบาลไม่มีอำนาจนะครับไม่มีอำนาจในการสั่งให้ชะลอโครงการที่ก่อสร้างแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็จะเร่งออกระเบียบให้เอกชนปรับให้ทันนะฮะก็ให้เอกชนทำให้ทันด้วยทำเลที่ตั้งเนี่ยแผนไว้คือต้องไม่กระจุกตัวนะฮะอาจจะว่าใจเย็นครับเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังแต่ว่าเวลาสักหนึ่งเดือนนะฮะแต่ว่านักข่าวถามว่าหนึ่งเดือนจะทันไหมทันไหมในการทำกรอบแล้วก็หลักเกณฑ์นะเลขาดนุชาบอกว่าจะพยายามให้ทันเพราะว่าตอนนี้ติดอยู่ที่ข้อมูลพื้นฐานแล้วหากครบปีจะรีบทำแล้วก็คงมีหลักเกณฑ์ออกมาให้ทุกอย่างเดินหน้าต่อไปได้นี่ในแง่ของผู้ปฏิบัตินะแต่ต้องรอฟังท่านเอกนิตินะตอนนี้ไม่ต้องเป็นยังไงงานเยอะงานเยอะท่านประธานเรื่องนี้ไม่รู้จะมีข้อสรุปหรือมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนมากขึ้นหรือไม่จากคุณเอกนิตินะครับ
1: ครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับช่วงหน้ากลับมาครับ
0: ครับ

0: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
2: ไหนบอกอมเพีย
3: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
2: เหน
4: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: Thinking Radio
1: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบม
2: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
3: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE at Thinking Radio
4: งานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2026งานเดียวที่รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำ
5: ครอบคลุมการสร้างบ้าน
4: ครบทุกภูมิภาค
5: ทั่วไทย
4: มีแบบบ้านให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบ
5: ครบทุกระดับราคา
4: ราคาหลักล้าน
5: ไปจนถึง
4: หลายร้อย
5: ล้านบาท
4: 16-20 กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีที่เดียวจบครบเรื่องสร้างบ้านสนับสนุนการจัดงานโดย SCG บุญถาวรจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆอภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
7: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเมื่อสักครู่มีช่วงเวลาที่สัญญาณเสียงน่าจะหายไปกับสายฝนสักช่วงเวลานึงนานหน่อยต้องขออภัยด้วยแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ยังไม่หนีไปไหนคุณผู้ชมอยู่คุณวิสุทธิ์ภูมิวัชรพงษ์และผมอภิรักษ์นะครับท่านรัฐมนตรีท่านก็ให้สัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีพลาดอนครับย้ำอีกครั้งผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องผมไม่ฉลาดขนาดที่จะไปคิดค้นระบบขึ้นมาในการที่จะไปทำให้ได้มาซึ่งสว.และพรรคภูมิใจไทยหรือกรรมการบริหารพรรคใดก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.เมื่อสักครู่ก็มีประเด็นเพิ่มเติมครับท่านรัฐมนตรีพลาดอนก็ถามกลับฝ่ายที่เห็นต่างเมื่อผลวินิจฉัยไม่เป็นดั่งใจจะเคารพกติกาหรือไม่จริงๆประเด็นนี้ถ้าตอบนะครับมันไม่ใช่ว่าเป็นดั่งใจหรือไม่เป็นดั่งใจเพราะว่ามันไม่ได้จบหรือสิ้นสุดแค่ตรงนี้มันยังมีขั้นตอนที่คนก็ไปตั้งคำถามถึงตัวกกต.แล้วก็ไปตั้งถึงประเด็นต่างๆเขาก็ยังสามารถที่จะเดินได้ล่าสุดนี่คุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ครับก็เตรียมที่จะรวบรวมนะครับโดยการใช้ระดมเงินการระดมเงินเพื่อฟ้องกรรมการการเลือกตั้งทุกมาตราขณะเดียวกันครับอดีตกรรมการการเลือกตั้งอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้26คนนี่คุณสมชัยบอกว่า26วันจะดำเนินการฟ้องให้เร็วที่สุดส่วนคุณณภินทร์ศรีสันพางครับท่านก็บอกว่ายังคงเดินหน้าที่จะฟ้องคุณยิ่งชีพหากคดีไม่คืบเนี่ยก็เตรียมที่จะฟ้องเองภายใน90วันส่วนคุณผลิตยังไม่ฟ้องครับเราบอกว่าก็ยังไม่มีประเด็นนอกสภาล่าสุดนี่นักข่าวของ NBT ครับคุณลิลิยานี่เขาก็เปิดเผยภาพให้ได้เห็นว่าตอนนี้นักข่าวนี่เตรียมสัมภาษณ์กกต.เสียงข้างน้อยกันเต็มไปหมดตั้งกล้องตั้งอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอดูครับว่าทั้งหมดนั้นจะมีความคืบหน้าใดๆออกมาได้บ้างครับคุณวิสุทธิ์ฮะคุณวิสุทธิ์เปิดไมค์ไหมหรือยังครับ
8: ไปครับส่วนความคืบหน้าของทางพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็เคลื่อนไหวต่อนะ
7: ครับ
8: แต่ว่าแนวทางของพรรคประชาชนที่ค่อนข้างชัดเจนนะคือว่าไม่ได้ลงถนนนะแต่ว่าเมื่อวันที่14ก็ไปถือว่าเป็นแค่เป็นแนวร่วมนะร่วมกับทางคุณลิติมนะเดินเรียกร้องกกต.ให้ทำหน้าที่ได้ส่งมาเป็นกกต.นะครับทางพรรคประชาชนเขาก็จะนี่ครับจะทำเรื่องของสนับสนุนการดำเนินงานทางกฎหมายนะครับกับกกต. ในเรื่องความผิดปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่มาตรานี่แหละ17157นะครับแล้วก็เรื่องของการละเว้นการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายตามพ.ร.ป.ของกกต.ด้วยแล้วก็จะดำเนินการนี่นะครับเพื่อให้หลักฐานเกี่ยวกับผู้ต้องหาคดีโกงสว.ที่ยังไม่ถูกฟ้องนะก็จะดำเนินการเรื่องนี้ฮะให้ดูหลักฐานผู้ถูกกล่าวหาโกงสว.ที่ยังไม่ถูกฟ้องโดยกจ.กกต.รับพิจารณาไว้ในชั้นศาลแล้วจะมีการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวข้องอันนี้แน่นอนทำอะไรไม่ได้มากกว่ายื่นอภิปรายไม่วางใจขั้นตอนทางสภานะครับแล้วก็รณรงค์ให้เกิดความรับผิดชอบทางวินัยทางการเมืองด้วยตามวิถีประชาธิปไตยและก็จะผลักดันการแก้รัฐธรรมนูญนะกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญจำกัดอำนาจที่ไม่ชอบธรรมของวุฒิสภาแล้วก็ปฏิรูปองค์กรอิสระด้วยแล้วก็เดินหน้าครับผลักดันจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามประชามติเมื่อ8กุมภาพันธ์69อันนี้คือแนวทางกว้างของทางพรรคประชาชนที่จะเดินหน้าเรื่องนี้นะครับทั้งเรื่องของในสภานอกสภาแล้วก็เรื่องของการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนคนยิ่งชีพครับคุณยิ่งชีพพูดอย่างนี้คุณอภิรักษ์ครับว่าคุณยิ่งชีพตอนนี้เนี่ยไม่ได้สนใจนะว่าคือไม่ได้ให้ความสนใจมากนะว่าจำนวนฟ้องไม่ฟ้องกี่คนอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่คุณยิ่งชีพสนใจคือว่าตอนนี้ประชาชนเขารู้สึกรับรู้ถึงความไม่โปร่งใสความไม่ยุติธรรมของสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วเชื่อว่าประชาชนเขาก็จะมีการเคลื่อนไหวของแต่ละกลุ่มเองนะแน่นอนไอ้รอก็ยินดีสนับสนุนนะครับแต่ไอ้รอเนี่ยพร้อมทำทุกอย่างแต่หัวใจไงไอ้รอคืออย่างนี้คุณพิรักษ
7: ์ครับ
8: เป้าหลักก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งก็ทำมาต่อเนื่องคุณลิชีบอกว่าเรื่องของสว.เนี่ยคือเป้าหลักคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่สว.ที่ทุ่มเต็มที่เพราะว่าสว.ก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญปี60ที่ถูกร่างขึ้นมาแบบไม่เป็นประชาธิปไตยอ่ะแล้วตามใจคนร่างอันเดินหน้าต่อไปครับจะลดอำนาจของสว.ในรัฐธรรมนูญจะเร่งปฏิรูปหรือจัดองค์คาพยพองค์กรอิสระให้เป็นองค์กรอิสระอย่างแท้จริงนี่คือเป้าของทางไอลอครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าการแก้รัฐธรรมนูญถ้าจะเกิดขึ้นนะคุณวิรัต
7: ครับ
8: มันต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรเนาะแล้วต้องผ่านเสียงของสว.ส่วนหนึ่งด้วยนะแล้วพรรคที่คุมเสียงส่วนใหญ่ในสภาเนี่ย
7: ครับ
8: แน่นอนนะภูมิใจไทยเป็นเสียงส่วนใหญ่ถ้าภูมิใจไทยเอาด้วยไม่เอาด้วยในด่านแรกก็ผ่านยากแล้วแล้วต้องดูท่าทีของพรรคเพื่อไทยอ่ะเพื่อไทยถ้าดูตำปีของพรรคของปีกรัฐบาลนะผมว่าก็คงจะเห็นด้วยกับทางภูมิใจไทยแต่โอเคอาจจะมีภูมิพรรคเพื่อไทยปีกเนี่ยปีกเรื่องประชาธิปไตยอ่ะคุณจตุรนต์ฉายแสงมีใครกันต้องสำนอนะก็คงจะขยับอ่ะงั้นผมว่าพอเสร็จกกต.เป้าใหญ่ถ้ามองดูพรรคประชาชนไอ้รอก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นลดอำนาจสว.กระทั่งมีเป้าว่างั้นจะต้องมีสว.ได้ไหมหรือสว.มาจากการเลือกตั้งในตรงได้ไหมในเมื่อสว.ก็ไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้นี่คือทิศทางของการเคลื่อนไหวที่มันไกลกว่าเรื่องสว.ครับ
7: ขณะเดียวกันวันนี้ก็มีสว.ท่านหนึ่งเนี่ยก็ออกมาสื่อสารว่าเอ๊ะเราอาจจะไม่ต้องมีสว.ไหมวันนี้คุณสุนทรพฤกพิพัฒน์ครับออกมาเสนอแนวความคิดให้พิจารณายุบหรือควบรวมวุฒิสภาโดยบอกว่าถ้าตัดหน่วยงานนี้ออกไปได้เนี่ยจะช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศได้ปีละถึง 3,000 ล้านบาทโดยคุณสุนทรบอกว่าปัจจุบันวุฒิสภาเนี่ยมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าหลายบทบาทมีความซ้ำซ้อนขณะที่ยังไม่เห็นตัวชี้วัดหรือ KPI ที่ชัดเจนในการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของวุฒิสภาว่ามีความคุ้มค่าอย่างไร คุณสุนทรยกตัวอย่างกระบวนการพิจารณางบประมาณว่าสสเนี่ยใช้เวลาหลายวันในการพิจารณาตัดลดและปรับงบประมาณในรายละเอียดแต่เมื่อร่างมาถึงวุฒิก็มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถตัดงบหรือเพิ่มงบได้เพียงแค่ตั้งข้อสังเกตโดยท่านสวสุนทรท่านก็บอกว่าข้อสังเกตที่วุฒิทำขึ้นเนี่ยฝ่ายบริหารนำไปใช้จริงมากน้อยขนาดไหนและสะท้อนประสิทธิภาพการทำงานของวุฒิได้แค่ไหนถ้ายุบควบรวมไปเลยเนี่ยก็ประหยัดไปได้กว่า 3,000 ล้านคุณสุนทรบอกว่าอยากให้ทุกฝ่ายกลับมาทบทวนจริงจังคุณสุนทรบอกว่าหากจะเดินหน้าแนวความคิดดังกล่าวก็ต้องเริ่มอย่างที่คุณวิสุทธ์พูดถึงก็คือทางไอลอว์ก็พูดถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อปรับโครงสร้างการเมืองให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันลดภาระงบประมาณของประเทศข้อเสนอนี้จึงเป็นคำพูดที่หลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะตกลงมันยังไงแบบไหนเราย้อนกลับมาครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราเคยกลับไปถึงช่วงที่จะมีร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยผมเองเคยเป็นดำเนินรายการหรือเป็นพิธีกรแบบนี้หลายๆครั้งเนี่ย
8: ครับ
7: มันไม่ใช่ว่าทั่วโลกจะมี2สภาไม่ได้มีสภาสสแล้วก็สวนะครับบางที่มีสภาเดียวมันก็รันไปได้บางที่สวถ้ามีอำนาจโดยตรงมาจากประชาชนภารกิจก็เยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดไม่ได้มาจากประชาชนภารกิจก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งทีนี้บ้านเราล่ะครับถ้ามันมีหน้าที่กันกรองกฎหมายก็ต้องมองกันว่าเอ๊ะถ้าเรามีสสอย่างเดียวเนี่ยมีวาระ1วาระ2วาระ3เนี่ยพอไหมเรื่องนี้ก็ต้องถูกตั้งคำถามกันอีกทีนึงขณะเดียวกันในโครงสร้างของบ้านเราเนี่ยสวมันมีนอกเหนือจากเรียกได้ว่านอกเหนือจากการเป็นพี่เลี้ยงนอกเหนือจากการที่จะช่วยตรวจสอบตรวจทาแล้วเนี่ยหนึ่งในสำคัญเลยซึ่งผมไม่แน่ใจครับว่าประเทศอื่นบ้านอื่นเมืองอื่นเนี่ยเขามองบ้านเรายังไงก็คือว่าหน่วยงานที่เป็นซูเปอร์องค์กรหรือองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยแหละสวบ้านเรามีส่วนสำคัญในการที่จะกำหนดขึ้นมาว่าใครจะได้หรือไม่ได้เป็นฮะผิดถูกไม่รู้ครับแต่ถ้าสวได้มาไม่โอเคอ่ะที่เหลือมันก็จะไม่โอเคกันหมดนะคุณวิสุทธ์นะ
8: กับศาลตั้งต้นมันไม่โอเคแล้วมันก็ไม่โอเคไปหมดนะฮะส่วนพูดถึงพรรคเพื่อไทยคุณอภิรักษ์สังเกตไหม
7: ครับ
8: เรื่องของมติกกต.กับเรื่องของหัวสวเนี่ย มันก็มีทั้งคนที่ออกมาจะเดินหน้าต่อตรวจสอบกับคนที่แบบยอมรับคำตัดสินเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเองรอดอะไรก็ว่าไปนะที่เงียบมากเลยเงียบจนไม่รู้ว่ามีพรรคนี้อยู่ด้วยนะคือพรรคเพื่อไทยนะจนกระทั่งนักข่าวต้องไปถามคุณจุลพันธ์นะ
7: เขาไม่เอาตัวเองไปอยู่ในความขัดแย้งใช่ไหมแล้วเขาก็อยู่อย่างนี้สวยๆเก็บแต้มเก็บอะไรไปเรื่อย
8: เขาสวยฮะสวยมากก็เลยถามคุณจุลพันธ์หัวหน้าพรรคนะฮะว่าเรื่องนี้เป็นยังไงคุณจุลพันธ์ก็ตอบสวยมากนะครับว่าก็เรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวขอดูรายละเอียดก่อนนะครับมติต่างๆที่ว่าเนี่ยยังไม่เห็นเลยนะครับเดี๋ยวขอดูเหตุและผลแต่ละประเด็นแต่ละขั้นตอนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็บอกว่าข่าวถามไม่ติดใจเหรอก็ยังไม่เห็นคำวินิจฉัยกกต.เลยเห็นเพียงตามหน้าข่าวที่เสนอมีเรื่องของจำนวนและรายชื่อแต่เหตุผลจริงๆเราอาจไม่ได้เห็นกระบวนการวิธีการหรือหลักฐานต่างๆพูดง่ายว่าต้องรอความชัดเจนก่อนเนาะนักข่าวถามครับแล้วท่านจุลพันธ์นี่กังขาไหมบทบาทพรรคเพื่อไทยหลายฝ่ายก็กังขาอยู่นะจุลพันธ์บอกว่าไม่มีอะไรน่ากังขาเลยพรรคเพื่อไทยยึดผลประโยชน์ของประชาชนวันนี้เรารับหน้าที่ของเราเต็มที่วันนี้อยู่ในกระบวนการขั้นตอนอื่นอำนาจเราไม่ได้อยู่ณที่นั้นก็ต้องให้อิสระฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการเต็มที่ขณะที่พรรคเพื่อไทยในส่วนรับผิดชอบก็ทำอย่างเต็มที่ผมแปลแล้วกันนะทำหน้าที่เป็นรัฐบาลอย่างเต็มที่อันนั้นเราไม่มีหน้าที่แล้ว
7: ไม่ยุ่งอ่ะไม่ยุ่ง
8: คุณจุลพันธ์ครับเมื่อก่อนที่จำได้ว่าพรรคเพื่อไทยก็เป็นคนเดินหน้าเป็นสารตั้งต้นในการตรวจสอบที่มาของการหัวสว จำได้ว่าพรรคเพื่อไทยจำถึงคุณภูมิธรรมเวชยชัยไปคู่กับคุณทวีสอดส่องฮะวันนี้พอเป็นรัฐบาลได้ตกลงแยกบทบาทชัดเจนแล้วฮะ
0: หรือว่าหลวงคุณทวีนี่ถือว่ายังเป็นอีกซีกหนึ่งที่ให้คุณทวีได้เล่นได้เต็มที่อย่างนี้อย่างนั้นหรือเปล่าคุณรู้ส
8: ึกคุณทวีไม่ใช่เพื่อไทยไง
0: แต่มันที่ผ่านมาก็ขับเคลื่อนอยู่ในสาขาคล้ายๆกันอยู่นะ
8: เอาตอนนั้นจริงๆคุณทว
0: ีเขาก็เรียกว่าเป็นเพื่อไทยสาขา3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่แล้วหรือเปล่า
8: เอาตรงคุณทวีก็จะถึงไม่ใช่เพื่อไทยแต่ก็เลื่อนเนื้อเพื่อไทยนะใกล้ชิดคุณทักษิณอะไรอย่างเงี้ยนะแต่หน้าที่นี้เนี่ยเพื่อไทยเก็บไม่ขยับเลยนะก็ไม่รู้เฉยๆก็พี่ทำอะไรหน่อยก็ดีนะนี่ฟังเอาว่าก็ยืนยันนะยืนยันว่าไม่มีปัญหาก็รอความชัดเจนนะส่วนเรื่องรอยร้าวกับพรรคภูมิใจไทยก็ไม่มีรอยร้าวนะฮะก็นี่คือพรรคเพื่อไทยนะแต่ว่าอีกอันหนึ่งเนี่ยคุณอภิรักษ์ครับ
7: ครับ
8: DSI เขายังไงเหรอทำไมเขาจะไปตรวจสอบพนักงาน DSI ล่ะที่บอกว่าอาจจะมีส่วน
0: รั่วออกมาใช่ไหมหรือยัง
8: ไงเออไปข่มขู่พยานหรือเปล่าจนต้องมีการเปลี่ยนคำให้การเนี่ยนะเห็นทางท่านรัฐมนตรีรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าเดี๋ยวจะเนี่ยตั้งกรรมการสอบฮะเจ้าหน้าที่ DSI ครับนะฮะเตรียมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเจ้าที่ DSIข่มขู่พยานคดีหัวสว.เอ๊ะไม่รู้อันนี้ผมจับทางเอาเองนะเอ๊ะหรือถ้ามันมีจริงใช่ไปข่มขู่ให้คุณ
0: ทั้งเหล่า
8: พยานน่ะกับคำให้การหรือเปล่าเดี๋ยวอันนี้ก็จะสอบนะเจ้าที่ DSI นะซึ่งคุณพิสิทธิ์แกก็เป็นห่วงนะว่าอยู่ไม่อยากจะให้กับบ้านการเมืองในตอนนี้เนี่ยเพราะยิ่ง DSI คือไปเอื้อหรือไปสอบอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับอำนาจทางการเมืองด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่อ่านเกมการเมืองก็ไม่น่าจะเข้าใจยากคุณพิรักษ์พยานบอกว่ากลับคำให้การแล้วก็คนที่กลับให้การก็มีอ้างอิงว่าถูกข่มขู่จากพรรคการเมืองแต่ว่าทางDSIบอกว่าเอ๊ะน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าเจ้าที่ตั้งกรรมการสอบซะหน่อยดูมันโยงใหญ่เป็นเรื่องเดียวกันดีแท้เลย นะส่วนคุณวิสิทธิ์ก็ประกาศนะครับว่าจะหนุนผู้เสียหายฟ้องกกต.ครับแน่นอนนะ157ที่ผมว่าอันนี้ไม่น่าแปลกใจนะกกต.ผมว่ารับแล้วมากันหลายสายทางมาทั้งหลายเส้นทางอะเรื่องมาตรา157นะฮะแล้วก็เรียกร้อยกกต.ครับเปิดคำวินิจฉัยของกกต.เป็นรายบุคคลเพราะว่าคำเห็นสำนวนของกกต.แต่ละคนเนี่ยมันอาจจะมีการพาดพิงเชื่อมโยงได้นะฮะอยากจะให้เปิดเผยด้วยหลังที่บอกก็เป็นห่วงใยนะว่ากกต.เนี่ยห่วงใยครับ DSI จะไปแทรกแซงเจ้าที่ของ DSI หรือเปล่าเรื่องนี้ก็เอาเป็นว่านี่ก็คือความเคลื่อนไหวของทางพรรคการเมืองเมื่อสักครู่คุณอภิรักษ์พูดถึงอาจารย์สมชัยได้ใช่ไหม
7: ใช่
8: อาจารย์สมชัยแกมีกองทุนใช่ไหมฮะตอนนั้นมีกองทุนก็เรื่องอะไรกองทุน
0: ที่ตรวจสอบเรื่องไอ้บาร์โค้ดใช่ไหมล่ะคดีบาร์โค้ด
8: ใช่ใช่
0: แต่อาจารย์สมชัยเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มนะแต่ไม่ได้เป็น5กรรมการนี่ใช่ไหม
8: ใช่ครับ
0: กรรมการมีอาจารย์ปริญญามีเป๋าไอรอแล้วก็มีใครอีก3ท่านไม่แน่ใจคุณวิโรจน
8: ์ครับก็มีเนี่ยผมก็จำไม่ได้มีคนเป๋าใช่มีคนเป๋ายิ่งชีพมี
0: อาจารย์ปริญญา
8: อาจารย์ปริญญามีคุณพงศักดิ์แล้วก็มีทนายนรเศรษฐ์นะฮะก็นี่เป็นข้อเรียกร้องจากอาจารย์สมชัยขอใช้กองทุนสู้กกต.1ล้านบาทคือคราวที่แล้วที่สู้กับเรื่องเนี่ยเรื่องกกต.ที่ถูกฟ้องอะบาร์โค้ด QR โค้ดหรือต่างๆนะครับ ก็มีเงินเข้ามาตอนนี้ประมาณ2 ล้านกว่า
7: ครับอ
8: าจารย์บอกว่าขอใช้1ล้านบาทจ้างทนายดีที่สุดเปิดกฎหมายทุกฉบับฟ้องกกต.ทุกชุดที่เกี่ยวคดีหัวสว.แล้วฟ้องมาทุกมาตราไปทุกศาลทุกช่องทางภายใน26วันเหตุก็คือว่าเท่ากับจำนวนส.ส. 26คนที่เขาส่งฟ้องอันนี้ก็เป็นว่าเป็นข้อเสนอแนะนะของอาจารย์สมชัยนะครับแต่ว่าจะได้หรือไม่ได้นี่ขึ้นอยู่กับกรรมการกองทุนที่ต้องพิจารณานะฮะแต่ว่าอาจารย์บอกว่าไม่เป็นไรพร้อมตั้งโต๊ะแถลงเนี่ยกับเรื่องนี้นะครับพร้อมสบตาประชาชนไม่รับล่อเหมือนการแถลงข่าวกกต.เมื่อ14กันยายนนี้อาจารย์ใช่อาจารย์สมชัยป่ะฮะที่ท่านประธานกกต.พูดถึงเมื่อวานเนี่ยว่าคล้ายๆคนในองค์กร
7: ผมไม่แน่ใจท่าน
8: ประ
7: ธานกกต.
8: ไม่ควรจะทำร้ายองค์กรนะ
7: ก็ไม่เกี่ยวนะเพราะว่าหลุดจากตรงนั้นแล้วก็ท่านก็ทำหน้าที่ประชาชนน่ะตรวจสอบคุณสมชัยก็ทำหน้าที่ตรวจสอบตรงนั้นได้ขณะที่ประธานกกต.ปัจจุบันเองท่านก็ออกมาโยงไปถึงเขียดที่เคยเป็นอดีตผู้พิพากษานู่นนี่นั่นอะไรกันมา
8: 38ปีนะ
7: เขาดูแค่ผลของงานของท่านในวันนี้ไอ้เกียรติของท่านที่ผ่านมาท่านก็เก็บเอาไว้ในตู้เย็นจังหวะนี้ออกมายังไงทีนี้ผมเมื่อสักครู่ที่คุณวิสุทธ์พูดถึงคุณอภิสิทธิ์เนี่ย
8: ครับ
7: คุณวิสิทธิ์ย้อนกลับไปดูพวกไอ้ตัวพยานที่ชักเข้าชักออกแล้วเป็นที่มาที่ทำให้กกต.เนี่ยถูกวิเคราะห์กันว่าน่าจะไปไม่ถึงตัวคนในพรรคภูมิใจไทยคุณพิสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจเมื่อเช้าเหมือนให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็กุลีกุจอมาให้การแล้วตอนหลังก็มาส่งหนังสือว่าตอนนั้นโดนไอ้นี่อะไรเข้ามาเนี่ยทีนี้คุณพิสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตว่าตอนแรกเนี่ยกุลีกุจอเข้ามาเนี่ยตัวเองเนี่ยเล่าเรื่องก็คือเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ได้เห็นการพูดกันอะไรต่อมิไรกันตอนนั้นเนี่ยสตอรี่ที่เล่าขึ้นมาแล้วตอนหลังบอกว่าโดนบีบโดนบังคับให้เข้ามาคำถามที่น่าสนใจที่คุณพิสิทธิ์ตั้งคำถามก็คือว่าตอนนั้นที่ถูกกันเป็นพยานเพราะว่ามาให้ข้อมูลแต่ว่าตอนนี้กำลังลบตัวเองออกจากการให้ข้อมูลในตอนนั้นผมว่าถูกบังคับเพราะฉะนั้นอันนี้ควรจะต้องกลับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคนที่มีอยู่ในรายชื่อที่ร่วมกระบวนการหัวสวด้วยหรือไม่อันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่เมื่อกี้ขออนุญาตเสริมอย่างที่คุณวิสุทธ์พูดถึงประเด็นที่สองในกรณีที่ใน DSI เองเนี่ยที่ท่านรัฐมนตรีออกมาเหมือนกับไอ้ตบเบาๆหรืออะไรกันไว้ก่อนผมคิดอย่างนี้คุณวิสุทธ์นะ
8: ครับ
7: เพราะว่าไอ้เคสทั้งหลายเนี่ยไอ้สำนวนชุดที่26หรือข้อมูลอะไรต่างๆที่ DSI เขามีข้ออะไรกันมาเนี่ยมันหลุดแค่มาส่วนเดียวนะคุณวิสุทธ์ไม่รู้ว่าส่วนอื่นเนี่ยมันพร้อมที่จะหลุดออกมาอีกหรือเปล่าแล้วก็อธิบดีที่อยู่กันณตอนนี้เวลานี้แล้วก็ระดับอธิบดีหลายคนที่อยู่ในกระทรวงยุติธรรมคุณวิสุทธ์ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดนี่เคยผ่านการเป็นลูกน้องของท่านทวีสอดส่องในสมัยที่ท่านทวีอยู่ในตำแหน่งอธิบดีมาแล้วเกือบทั้งนั้นนะพอดูแต่ละชื่อแต่ละชื่อเพราะฉะนั้นนะตอนนี้เวลานี้เนี่ยถามว่าคนใน DSI ถ้านะครับถ้ากังวลเรื่องของตำแหน่งกังวลเรื่องของการเติบโตเนี่ยเจอรัฐมนตรียุติธรรมพูดแบบนี้อาจจะต้องระมัดระวังกันไว้พอสมควรเหมือนกับก่อนในนี้ที่มีการปูดข่าวมาใช่ไหมว่าคนที่ไปสวัสดีท่านรัฐมนตรีกันถึงที่สนามบินในตอนนั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่ได้รับการคาดหมายว่าจะมีการสลับแล้วก็มาทำที่ DSI ถ้าข่าวนี้ไม่หลุดออกมาอาจจะได้สลับกันไปก่อนหน้านี้แล้วคุณวิสุทธ์นะ
8: วิสุทธ์เขาไปดูการแข่งขันฟุตบอลไม่ใช่หรอ
7: แต่เขาเป็นคณะอนุกรรมการชุดที่36หรืออะไรด้วยไม่ใช่เหรอคุณวิสุทธ์แล้วอยู่ดีๆอธิบดีจะไปดูรองอธิบดีไอ้อธิบดีในตรงนั้นจะไปนั่งดูแล้วก็ไปนั่งสวัสดีกันตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะต่างนิดเดียวคือไม่ได้สวัสดีย่อเพราะมีคนที่ย่อมากกว่าวันนั้นคุณวิสุทธ
8: ์นะส่วนคนที่กลับคำให้การเนี่ยแน่นอนนะคุณเอกราชช่างเหลาคนหนึ่งนะประธานแถลงมี3คนใช่ไห
7: มอ
8: ีกคนนึงผมรู้ชื่อละแต่ไม่อาจบอกได้เพราะว่าเดี๋ยวจะถูกเดี๋ยวจะนั่นเองเพราะยังไม่เป็นทางการส่วนถึงคนยังไม่รู้จริงนะเห็นชื่อคนนึงแล้วโอ้เข้าใจได้ว่าทำไมถึงกลับคำให้การเดี๋ยวรอมีรายชื่อเปิดเผยไว้ก่อนแล้วกันนะก็เริ่มจะชัดเจนมากขึ้นนะครับส่วนคนเอกราชช่างเหลาเนี่ยตกลงยังไม่โดนข้อหาแจ้งความเท็จเหรอ
7: มันก็คุณ
0: ถ้าเอาอย่างที่คุณอภิสิทธิ์บอกอ่ะมันก็ต้องถ้าจะกลับแบบนี้ก็ต้องโดนหรือยังไงต้องทางใดทางหนึ่งเนี่ย
8: ใช่ครับเพราะว่าแกก็ให้การเท็จมานะแล้วถ้าผมเป็นคนเอกล่าผมจะโกรธนะคือบอกว่าอะไรนะฮะคำให้การของพยานรายนี้เชื่อถือไม่ได้ไม่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยถ้าผมเป็นคนเอกล่าผมจะโกรธมากนะ
0: นี่ที่ท่านประธานอธิบายให้ใช่ไหม
8: ใช่ใช่ใช่ตอนนี้คงจะไม่มีเวลามั้งคงช่วยลูกชายหาเสียงนายกอบจอยู่ที่ขอนแก่นอยู่
0: ระยะทางมันไกลครับคุณพิสุทธิ์กรุงเทพขอนแก่นบางทีถ้าไปเป็นมาเดี๋ยวเหนื่อยน่าจะไม่ต่ำกว่า300โลมั้งคุณพิสุทธิ
8: ์
0: เบรกไหม16:58
8: ประกันสุขภ
0: าพครับ
9: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
10: ขณะนี้เวลา17:00 น.
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองเสียศักดิ์เผยกัมพูชาไม่ทันตั้งตัวหลังไทยกล่าวถ้อยแถลงเวทีอันคลอสฟาดกลับทำตรงข้ามกับที่บอกเคารพกฎหมายระหว่างประเทศนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนประเทศไทยในกระบวนการประนอมภาคบังคับให้สัมภาษณ์หลังกล่าวถ้อยแถลงการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982ณสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าดูเหมือนกับว่ากัมพูชาไม่ได้ตั้งตัวที่ไทยกล่าวแบบนั้นเพราะไทยกล่าวตรงไปตรงมาประเด็นการประนอมภาคบังคับจะแยกจากความสัมพันธ์ไม่ได้ต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมีผลกับกระบวนการนี้กระบวนการนี้ออกมาอย่างไรมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองเจตนาของไทยต้องอยู่ด้วยกันมีปัญหาความขัดแย้งก็ต้องก้าวข้ามต้องมีความจริงจังจริงใจแต่สิ่งที่เห็นกัมพูชาจะพูดเสมอว่าเขาเป็นฝ่ายที่ชอบทำยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศไทยเป็นฝ่ายละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอยู่ตลอดเวลาแต่ข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นต้องยกตัวอย่างให้คณะกรรมการประนอมเช่นการปล่อยคลิปเสียงคุยทางโทรศัพท์ซึ่งเป็นการพูดคุยกันส่วนบุคคลแล้วปล่อยเพื่อเจตนาอะไรเพื่ออะไรเพื่อที่จะบั่นทอนรัฐบาลไทยในขณะนั้นสร้างความแตกแยกในประเทศรวมถึงการยิงเข้าไปในสถานที่พลเรือนไม่ได้เกี่ยวข้องกับการต่อสู้มีคนเสียชีวิตทรัพย์สินถูกทำลายและที่สำคัญทหารไทยเหยียบกับระเบิดขาขาดได้รับบาดเจ็บโดยฝั่งกัมพูชาไม่ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบใดๆนี่คือการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ซึ่งเป็นสิ่งที่เราตั้งข้อสงสัยนายเสียศักดิ์ยังยืนยันว่าประเทศไทยเราเข้าสู่กระบวนการอันคลอสด้วยความสมัครใจอยากจะร่วมมือกับคณะกรรมการประนอมเพื่อให้เขาทำงานอย่างเต็มที่หวังว่าผลสุดท้ายจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าร่วมกันเจรจาเพื่อหาทางออกที่ยั่งยืนวุฒิสภาจัดกำลังตำรวจสภาเข้มประกบสื่อหลังสว.แตกตื่นโทรแจ้งกันวุ่นผู้สื่อข่าวรายงานจากอาคารรัฐสภาว่าจากกรณีที่กกต.มีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญาในสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยมีสว26คนทำให้วันนี้มีสื่อมวลชนจำนวนมากมารอสัมภาษณ์สว.ที่มีรายชื่อทั้ง26คนรวมถึงนายมงคลสุรัตน์สัจจะในฐานะประธานวุฒิสภาโดยปักหลักตั้งแต่ช่วงเช้าจนทำให้สว.ส่วนใหญ่มีอาการแตกตื่นมีการโทรศัพท์แจ้งกันวุ่นว่ามีสื่อมวลชนมารอทำข่าวจากนั้นช่วงบ่ายหลังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยฝ่ายอาคารสถานที่ได้จัดตำรวจมา1ชุดมาตรวจสอบความเรียบร้อยซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเป็นปกติเมื่อเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้จะต้องอำนวยความสะดวกเรียบร้อยในอาคารรัฐสภาขณะที่หน้าห้องประชุมคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาซึ่งมีนายชีวภาพชีวธรรมสว.เป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้และเป็นหนึ่งในรายชื่อ26สว.ได้มีสื่อมวลชนไปรอทำข่าวแต่ปรากฏว่านายชีวภาพไม่ได้เข้าประชุมโดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าผู้ที่จะนำประชุมคือนายกิตติศักดิ์หมื่นศรีรองประธานกรรมาธิการคนที่1ทำหน้าที่แทนด้านนายสุเทพสังวิเศษสว.ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้วยสีหน้าที่ไม่พอใจพร้อมพูดเสียงแข็งว่าไม่โอเคก่อนจะเดินเข้าห้องประชุมกรรมาธิการส่วนนายสมหมายศรีจันทร์หนึ่งใน26สว.ซึ่งมาประชุมในกรรมาธิการนี้ด้วยกล่าวด้วยท่าทียิ้มแย้มว่ายังไม่มีการพูดคุยเรื่องคดียินดีในการเปลี่ยนแปลงขอบคุณทุกท่านไม่ต้องห่วงยังทำหน้าที่อยู
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลร์รี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
9: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
10: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @ thinking radio

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
1: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
3: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: หนึ่งในเสียงข้างน้อยนะครับท่านสิทธิโชคกำลังเปิดเผยประเด็นที่ท่านเองอาจจะเห็นต่างจากทางเสียงข้างมากผมอยู่กับคุณวิสุทธิ์อยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าฟังหูไว้หูทีมงานครับท่านโปรดิวเซอร์อาจารย์ชาญเดชนี่ตอบมาในไลน์ว่าได้แล้วครับคุณวิสุทธิ
6: ์
5: เพราะฉะนั้น
6: เราไปฟังเสียงสดๆดีกว่าตอนนี้
5: เดี๋ยวเราค่อยๆเก็บประเด็นกันนะครับไปฟังเสียงการแถลงจากกรรมการเสียงข้างน้อยกันครับ
6: ครับ
5: เดี๋ยวผมรอเสียงขึ้นมาแล้วผมค่อยๆหลีลงก็แล้วกันเนาะท่านกรรมการการเลือกตั้งสิทธิโชคก็ออกมาชี้แจงถึงมตินะครับแล้วท่านเองก็มีสื่อว่าพูดออกจากใจแล้วก็อธิบายในสิ่งที่เป็นข้อวินิจฉัยเดี๋ยวเราดูทางเทคนิคทางคลื่นของเราลิงก์เสียงได้หรือยังครับ
6: ไม่น่าจะได้
5: เดี๋ยวเราก็รอ
6: นั่นคุณพิรักษ์มีสรุปได้ฟังได้ไหมครับ
5: ฟังหูไม่หูยังฟังไม่ทัน
6: ใช่
5: เก็บประเด็นแต่ว่าเซนส์ส่วนใหญ่น่าจะเป็นทิศทางจากนั้นนะครับก็เป็นเสียงข้างน้อยนะครับท่านสิทธิโชคแล้วก็ท่านชายนครชัยก็กำลังติดตามกันอยู่ซึ่งหลักๆแล้วนะครับก็เป็นการแถลงจุดยืนอะอย่างน้อยก็ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็คงจะไม่ได้เป็นไม่ได้โดนร่างแห่ไม่ได้โดนอะไรไปด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทางไอรออาจารย์สมชัยประชาธิปัตย์พรรคประชาชนรวมไปถึงภาคประชาสังคมก็เหมือนกับว่าเขาก็ง้าเขาก็เงื้อพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าแล้วนะครับว่าเรื่องนี้เขาจะทำยังไงต่อไปผู้พิพากษาอาวุโสนะครับท่านวัดติงสมิธอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาอดีตประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับท่านบอกว่ามันมีการปะปนกันในแง่ของหลักการนำหลักคดีอาญาหมวด6มาครอบดุลยพินิจการเพิกถอนสิทธิ์หมวด4หัวใจสำคัญก็คือเป็นการผิดพลาดทางหลักการอย่างร้ายแรงของกกต.เสียงข้างมากคือการนำมาตรฐานการพิสูจน์ในคดีอาญาหรือ proof beyond a reasonable doubt ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสภามาปะปนและเป็นเกณฑ์ในการใช้สิทธิ์ท่านบอกอย่างนี้ครับหมวด4เนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนหากกกต.มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกเป็นไปโดยทุจริตหรือไม่สุจริตเที่ยงธรรมกกต.มีอำนาจยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อถอนสิทธิ์การสมัครรับเลือกตั้งเพื่อถอนสิทธิ์เลือกตั้งโดยใช้เกณฑ์เพียงนะครับเพียงมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าซึ่งเป็นเกณฑ์ดุลยพินิจเพื่อปกป้องความสุจริตเที่ยงธรรมของการเลือกตั้งไม่จำเป็นจะต้องรอพยานหลักฐานมัดแน่นถึงขั้นลงโทษจำคุกอันนี้ท่านวัดติงสมิธท่านบอกว่าอันเนี้ยใช้ตรงนี้ทีนี้ส่วนความผิดทางอาญาในหมวด6เป็นเรื่องของการพิสูจน์จนปราศจากข้อสงสัยตามสมควรซึ่งต้องพิสูจน์เจตนาและตัวเจาะจงตัวบุคคลอย่างเคร่งครัดการที่กกต.นำเงื่อนไขทางอาญาในหมวด6มาเป็นบรรทัดฐานในการตัดสิทธิ์ทางการเมืองตามหมวด4ทำให้เกิดการบีบช่องทางฟ้องให้แคบลงอย่างผิดธรรมชาติ จนยกเว้นไม่ส่งฟ้องกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการชัดเจนว่าทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเพียงอ้างว่าหลักฐานอาญาฟังไม่ยังไม่ถึงขั้นทั้งที่มาตรการตามหมวด4ถูกออกแบบมาเพื่อล้างผลการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตออกไปก่อนโดยไม่สามารถองค์ประกอบนำองค์ประกอบความผิดทางอาญามาครอบบังคับใช้ได้ยกเว้นการกระทำนั้นจะเข้าข่ายเป็นความผิดอาญาเรื่องนี้ก็มีมิติหนึ่งที่ในทางวิเคราะห์เขาก็วิเคราะห์กันเยอะนะครับแม้ว่าจะไม่ถึงส.ส.ไม่ถึงกรรมการบริหารพรรคแต่คนที่อยู่สตูลบ้างล่ะคนที่อยู่นครพนมบ้างล่ะใครต่อมีอะไรบ้างล่ะมีทั้งคนถาม AI มีทั้งคนถามถึงความเชื่อมโยงเป็นถึงอดีตส.ส.เป็นทั้งอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันสามารถที่จะไปถึงพรรคอันนี้เป็นข้อกล่าวหาไปหนึ่งพรรคภูมิใจใดได้ท่านวัดบอกว่าการปฏิบัติหน้าที่ของสวเสียงข้างมากครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ความผิดพลาดในการตีความกฎหมายธรรมดาแต่เข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งมาตรา69การดึงพฤติการความผิดมารับโทษบางส่วนในวงเล็บที่ท่านอธิบายก็คือตัดตอนคดีทั้งที่มีรายงานและพยานหลักฐานจากสำนวนการไต่สวนที่ระบุถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและกระบวนการที่ใหญ่กว่าแต่กกต.เสียงข้างมากมีผลเปลี่ยนแปลงเจตนารมณ์ของกฎหมายเพื่อปล่อยหลุดผู้ถูกกล่าวหากลุ่มใหญ่ระดับผู้วางแผนสั่งการหรือผู้สนับสนุนทางการเมืองสร้างบรรทัดฐานที่อันตรายต่อกระบวนการยุติธรรมการนำหลักทางกฎหมายอาญามาทับดุลยพินิจในคดีเลือกตั้งคือท่านก็ใช้หลักที่ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ใช้อิงให้เราได้เห็นว่ามันคือการเอาหลักทางอาญามาครอบกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยแทนที่จะเป็นการพิทักษ์ความสุจริตเที่ยงธรรมเนี่ยมันเลยกลายเป็นประเด็นอย่างอื่นมติส่งฟ้องเพียง77รายจากคดีหัวสวทั้งระบบที่กรรมการชุดที่26เห็นว่าควรส่ง229จึงเป็นตัวอย่างของการใช้กฎหมายผิดประเภทเอาที่ท่านสรุปอย่างนี้ดีกว่าเมื่อกี้ที่ผมพูดไปเนี่ยขอถอนก่อนท่านบอกว่านำหมวด6โทษทางอาญามาบังหมวด4การควบคุมการเลือกตั้งให้สุจริตไม่เพียงแต่การทำลายระบบการตรวจสอบการได้มาซึ่งสว.แต่เป็นเหตุแห่งความรับผิดทางอาญาที่กกต.เสียงข้างมากต้องเผชิญในอนาคตหากมีการพิสูจน์ได้ว่าการตัดตอนและเกณฑ์การวินิจฉัยดังกล่าวทำไปเพื่อช่วยเหลือบุคคลหนึ่งบุคคลใดให้พ้นจากการตรวจสอบฮะคุณวิสุทธิ์ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ท่านวัดก็ออกมาติงแล้วก็เห็นต่างจากกกต.เสียงข้างมากครับคุณวิสุทธิ์ครับ
6: ครับส่วนกกต.เสียงข้างน้อยเดี๋ยวเราสรุปในเบรกหน้าแล้วกันนะครับเพราะว่าก็เป็นการยืนยันนะครับว่ามีเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยจริงแต่ว่าที่แถลงเนี่ยเพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะว่าท่านประธานไม่ได้พูดถึงชัดเจนนะคือไม่ได้แยกกับเสียงส่วนน้อยเสียงส่วนมากฟังการแถลงเสมือนถึงว่าเป็นมติโดยเอกฉันท์นะครับวันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการแถลงของคุณสิทธิโชคอินทรวิสิทธิ์นะครับเกี่ยวกับหัวสวนะฮะก็เอาเป็นว่าสรุปว่าส่งเรื่องดำเนินคดี77คนสว26คนไม่มีกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยหรือสสภูมิใจไทยอยู่ในกลุ่มที่ดำเนินคดีนะฮะก็บอกว่าอย่างนี้ฮะก็เหตุผลในการฟ้องที่6สวเนี่ยก็มีการพูดถึงมติที่ไม่เห็นด้วยนะฮะก็คือมีการกล่าวหา138คนครับดำเนินคดี26คนนะฮะก็มีความเห็นที่แตกต่างกันนะฮะระหว่าง26กับ138คนคุณ
5: โอเคสุดท้าย
6: ครับครับ
5: ลองฟังหน่อยไหม
6: โอเคครับครับลองฟังดูครับ
7: เป็นการทุจริตการเลือกตั้งผิดมาตรา2เลยซึ่งทำให้การเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมโดยไม่ต้องไปอาศัยบทกฎหมายอื่นเลยนะครับถ้าท่านไปดูในเรื่องที่คุยกันทางไลน์เหล่านี้ท่านก็สันนิษฐานว่าจะวินิจฉัยวางหลักไว้แล้วแม้นั่นแค่คุยแลกคะแนนกันนะอันนี้ไปสมคบกันทำ แล้วบางคนก็โวยวายว่าตัวเองทำไมไม่มีชื่อตัวเองผมควรต้องมีชื่อเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาคนกลุ่มนี้ก็กลับมาเป็นพยานให้เราเยอะไปนะครับ
8: ท่านขาหลังจากที่ท่านออกมาเปิดเผยพวกหลักฐานต่างๆที่มันน่าเชื่อว่ามันมีการทุจริตจริงๆเนี่ยค่ะมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงผลอะไรได้ไหมคะ
7: ก็เปลี่ยนแปลงผลไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามติมันจบไปแล้วนะครับเว้นแต่ว่าพอไปศาลเนี่ยในสิ่งที่คนที่เราส่งไปเนี่ยแล้วไปศาลฎีกาเนี่ยถ้าเกิดศาลไปทำการไต่สวนแล้วก็เห็นภาพหมดทั้งอันแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าศาลฎีกาจะแก้ปัญหาให้กับบ้านเมืองอย่างไรแค่นั้นเอง
8: แสดงว่าศาลฎีกาสามารถเรียกหลักฐานเพิ่มเติมในชั้นไต่สวนได้โดยเฉพาะเรื่องที่มันติดเกี่ยวกับรัฐมนตรีพรรคการเมืองอะไรแบบนี้ได้ไหมคะ
7: ศาลเรียกไปดูได้ครับคือถือว่าเป็นพยานหลักฐานในจำนวนทั้งหมดในคดีนี้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าท่านจะดำเนินคดีกับคนที่เราไม่ได้ร้องไปเนี่ยได้หรือไม่นี่ก็เป็นปัญหาที่ศาลจะต้องใช้อำนาจของศาลเองนะครับ

0: ของกตนี่เขียนไว้ชัดถ้าความปรากฏกตก็สั่งไต่สวนได้แต่ของศาลท่านอาจจะใช้หลักความเป็นธรรมก็สุดแท้แต่ว่าศาลจะมองในมุมไหนนะครับศาลก็มีอำนาจเยอะครับที่จะทำได้
1: นอกเหนือจากนี้ค่ะสวที่ลงสมัครผิดกลุ่มนี้ค่ะที่ยังเป็นสวอยู่ตอนนี้ค่ะจะมีการพิจารณาของกตแล้วก็มีการวินิจฉัยออกมาเพิ่มเติมอีกไหมคะ
0: คือความจริงผมจะอธิบายเนี่ยมันอาจจะยากไปนิดหนึ่งนะคือคำพิพากษาที่ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้มันมีหลักอยู่เคสหนึ่งคือว่าคนเนี้ยเขาสมัครในกลุ่มของเกษตรกรนะฮะเขาอาชีพทำนาก็มีทำนาโน่นนี่นั่นนะเกษตรกรนะฮะแต่เผอิญว่าเขาทำนาเกลือพอแล้วก็มีคนรับรองว่าเขาขอสมัครในกลุ่มเกษตรกรเพราะกลุ่มนี้มันใช้คำว่าหรืออื่นๆในคำนองเดียวกันเขาก็ประสงค์จะเข้ากลุ่มนี้เลยแล้วก็ผู้อำนวยการเลือกตั้งระดับอำเภอท่านก็เห็นว่าเจ้าตัวประสงค์จะเข้ากลุ่มนี้ยืนยันว่าตัวเองเป็นเกษตรกรแล้วก็ลงชื่อรับรองตัวเองแล้วก็มีผู้รับรองอีก2คนพอระดับจังหวัดระดับอำเภอก็สั่งรับให้เป็นผู้มีสิทธิ์สมัครทีนี้คนอื่นก็มาร้องที่ศาลฎีกาว่าพอ ระดับจังหวัดเนี่ยรับไว้เนี่ยไม่ชอบเพราะว่าผิดกลุ่มเขาไม่น่าจะเป็นเกษตรกรได้ประมาณนี้นะฮะศาลฎีกาเนี่ยก็วินิจฉัยทํานองว่าท่านผอ.เนี่ยทำถูกแล้วด้วยกระบวนการเนื่องจากว่าผู้สมัครเขารับรองตัวเองว่าเขาอยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็มีผู้รับรองอีก2คนตามระเบียบตามกฎหมายนะครับผอ.ไม่ผิดเพราะฉะนั้นการกระทําผอ.นี่ชอบแล้วศาลก็ยกคำร้องไปแต่ถ้าคนนี้มีคนเห็นว่าผิดกลุ่มคุณต้องมาร้องที่กกต.ว่าคุณสมบัติเขาเนี่ยมันไม่ใช่นะกกต.ต้องวินิจฉัยแล้วก็ส่งศาลฎีกาหรือไม่อันนี้เป็นอีกเรื่องนึงนะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะของวิธีการศาลฎีกาได้วินิจฉัยรับรองว่าผู้ในการดับอำเภอเนี่ยทำถูกแล้วแต่ในเนื้อหาอันนี้ต้องเป็นกกต.วินิจฉัยนะครับประเด็นนั้นไม่ได้ขึ้นมาที่กกต.นะครับแต่ว่าไอ้คดีที่ศาลฎีการับเอาไว้ใหม่เรื่องนึงคล้ายๆกันเรื่องคุณสมบัติแบบนี้นะครับที่ขายก๋วยเตี๋ยวกับเขียงหมูขายหมูเนี่ยฮะเขาบอกว่าไม่ถูกกลุ่มอาชีพเหมือนกันใช่ไหมครับซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยก็คล้ายๆกับเรื่องนู้นนะฮะเพียงแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ร้องผู้อำนวยการการเลือกตั้งที่รับสมัครเขาแต่มาร้องกกต.ว่ากกต.เนี่ยได้วินิจฉัยว่าเขาเข้าถูกกลุ่มแล้วซึ่งเรื่องนั้นอ่ะมันมีการมาร้องที่กกต.ในเนื้อหาเลยนะครับกกต.ผมอ่านในคำวินิจฉัยกกต.เนี่ยท่านผมจำในรายละเอียดไม่ได้แต่ในคำวินิจฉัยเนี่ยบอกไว้ว่าผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดเนี่ยและพนักงานสืบไต่ได้ไปไต่สวนแล้วว่าเขาประกอบอาชีพแบบนี้จริงแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ได้ให้ข้อมูลผู้คัดค้านไม่ได้ให้ข้อมูลเป็นอย่างอื่นนะครับก็เลยเชื่อว่าอาชีพเขาเนี่ยถูกต้องคณะกรรมการก็เลยเห็นว่ามันไม่มีหลักฐานเป็นอย่าง
2: อื่นอาจจะประมาณนี้ก่อนไหมครับเพราะว่านักข่าวก็ถามท่านสิทธิโชคอินทรวิเศษไปถึงกรณีของพ่อค้าเขียงหมูขายหมูเกษตรกรก็คงจะโยงไปถึงท่านสว.บางท่านที่ถูกระบุว่ามีการระบุกลุ่มผิดนะครับซึ่งอาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เคียงข้างนอกเหนือจากการหัวการเลือกตั้งแล้วก็ทุจริตทีนี้ครับณตอนนี้เวลานี้เนี่ยเมื่อสักครู่ตอนที่เราเข้าสู่ช่วงคำถามตอบนักข่าวช่วงท้ายๆก็จะมีบางประเด็นที่มีการถามถึงว่านอกเหนือจากรายชื่อที่มีส่งเข้าไปแล้วเนี่ยที่เหลือที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์รายชื่อแบบนี้ถ้าศาลท่านมีได้ซักถามเรียกพยานหลักฐานอะไรเนี่ยสามารถที่จะเรียกมาเพิ่มได้หรือไม่อย่างไรท่านกกต.ท่านเองท่านก็ไม่ได้ท่านก็บอกว่าศาลท่านก็มีสามารถที่จะทำได้มากกว่านี้แต่ผมยังไม่สามารถที่จะฟันธงได้ไม่แม่นในตัวหลักฐานหลักการนะครับทีนี้ท่านสิทธิโชคอินทรวิเศษเนี่ยท่านเป็นกกต.ที่มาจากสายของ

0: ศาลนะครับท่านเคยเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญารองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้อธิบดีผู้พิพากษาหัวหน้าคณะผู้พิพากษาศาลแพ่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค1ประธานแขนกคดีสิ่งแวดล้อมรองประธานอุทธรณ์ภาค1และท่านก็เป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาและก่อนที่ท่านจะมาเป็นกรรมการการเลือกตั้งท่านเป็นประธานแขนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาครับคุณวิสุทธิ
1: ์ครับ
0: เพราะฉะนั้นในมุมของท่านเนี่ยในการให้สัมภาษณ์ของท่านเนี่ยในแง่ของหลักการผมเชื่อว่าท่านไม่น่าจะผิดในแง่หลักการแต่ว่าในกรณีของการวินิจฉัยในแง่ของผู้พิพากษาแต่ละท่านก็อาจจะวินิจฉัยหรือมองแตกต่างกันไปแต่ละท่านก็ละกันแต่อย่างน้อยสิ่งที่เราได้เห็นในวันนี้นะครับก็คือหนึ่งในคนที่เห็นต่างออกมาในวันนี้ก็คือท่านอดีตผู้พิพากษาในศาลฎีกาท่านสิทธิโชคอินทรวิเศษเดี๋ยวข้อมูลช่วงต้นไม่แน่ใจเราเก็บประเด็นได้มากขนาดไหนเดี๋ยวค่อยกลับมาไล่เรียงกันอีกทีคุณวิสุทธิ์มีเก็บประเด็นตรงไหนได้เติมเป็นจากตรงนี้ไหมครับ
1: พักก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาเก็บประเด็นกันนะฮะตอนนี้พอจะได้ข้อสรุปบ้างแล้วนะครับพักก่อนไหมคร
0: ับครับ
2: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
5: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: อ้าวสายต่อไป
8: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
7: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
9: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
10: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
11: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
12: ๆ What makes a thinking school student unique?
13: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
11: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
14: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
11: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
14: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
11: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
15: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
16: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
11: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
17: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
0: มาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณวิสุทธิ์และผมอภิรักษ์นะครับเราเบรกในประเทศไปดูสถานการณ์เรื่องราวในจีนกันหน่อยครับมีมุมหนึ่งที่น่าสนใจหลายคนอาจจะไม่ทราบการเป็นข้าราชการการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐของที่เมืองจีนไม่ง่ายจะเดินทางไปต่างประเทศต้องมีการขอต้องมีการอะไรหลายๆอย่างไปติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
2: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
18: การเดินทางไปต่างประเทศสำหรับคนทั่วไปเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแต่ว่าที่ประเทศจีนล่าสุดเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับการจะเดินทางไปต่างประเทศนั้นต้องมาอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับที่เข้มงวดอย่างยิ่งคำสั่งนี้เซ็นโดยนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแต่มีผลบังคับใช้วันอังคารวันนี้ครับเป็นมาตรการที่ค่อนข้างจะสร้างความประหลาดใจแต่ก็เป็นการสะท้อนว่าประเทศจีนภายใต้การนำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงวันนี้อาจจะกลับเข้าสู่ยุคเหมาเจ๋อตุงแต่เป็นเวอร์ชันดิจิทัลนั่นคือรัฐบาลและพรรคต้องการควบคุมทั้งความลับทั้งเทคโนโลยีและบุคลากรให้อยู่ภายใต้การสั่งการกำกับดูแลและการบงการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างเบ็ดเสร็จน่าสนใจมากเพราะว่ากฎระเบียบที่ว่านี้เกิดถูกตีความว่าจีนอาจจะกลับไปสู่ยุคของเหมาเจ๋อตุงหรือเปล่าย้อนกลับไปสู่ในยุคสมัยที่การเดินทางไปต่างประเทศนั้นเป็นสิ่งที่ถูกห้ามเกือบจะเด็ดขาดใครที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐออกนอกประเทศต้องได้รับอนุญาตและถูกเกาะติดตามอย่างใกล้ชิดกลัวว่าจะไปเป็นสายลับกลัวว่าจะลี้ภัยกลัวว่าจะกลายเป็นคนที่เอาความลับราชการความมั่นคงไปขายยิ่งทุกวันนี้จีนมีเทคโนโลยีและมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทางการรัฐไม่ต้องการให้เผยแพร่ออกไปข้างนอกแต่เหตุผลทางการอีกประการหนึ่งนั้นข้าราชการตั้งแต่ระดับตัวเล็กตัวน้อยไปจนถึงระดับรัฐมนตรีไปแม้กระทั่งเลขาธิการพรรคในมณฑลต่างๆหรือแม้กระทั่งคนใกล้ชิดกับสีจิ้นผิงเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศนี่กลัวกันว่าอาจจะไปซ่อนทรัพย์สินหรือเปล่าในคำประกาศนั้นอาจจะย้ำถึงว่าวิธีการป้องกันคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุดด้านหนึ่งคือต้องไม่ยอมให้ข้าราชการหากเกิดการโกงกินกันแล้วก็ขนเอาทรัพย์สินไปต่างประเทศใครมีลูกหลานไปเรียนหนังสือต่างประเทศก็ต้องรายงานอย่างละเอียดเพราะนั่นก็เป็นข้อสงสัยข้อระแวงของระดับนำในพรรคและในรัฐบาลฉะนั้นเรื่องนี้จึงกลายเป็นประเด็นที่น่าคิดมากๆว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าคำสั่งนี้คือคำสั่งที่ค่อนข้างจะเบ็ดเสร็จและเด็ดขาดขณะเดียวกันมีการตีความว่ากลัวว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านเทคโนโลยีนั้นจะเอาความลับออกไปขายหรือไปเผยแพร่ข้างนอกเพราะตอนนี้ในสมรภูมิการแข่งขันทางเทคโนโลยีกับอเมริกาเนี่ยจีนได้ยกระดับความรู้ทางเทคนิคกลายเป็นความมั่นคงของชาติมาตรา4ของกฎระเบียบใหม่นี้ระบุเลยครับว่าเปลี่ยนการละเมิดการควบคุมการส่งออกเป็นอาวุธทางกฎหมาย นี่เขาใช้คำนี้ในข้อเปรียบเทียบคือเรื่องนี้การควบคุมผู้คนไปต่างประเทศถือเป็นการควบคุมที่เป็นอาวุธทางกฎหมายสำคัญบอกว่าถ้าใครละเมิดกฎการควบคุมการส่งออกที่อาจจะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงทางอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีรัฐมีอำนาจสั่งห้ามออกนอกประเทศทันทีหมายความว่าถ้าเจ้าตัวมีโยงใยกับสิ่งที่ส่งออกที่อาจจะโยงกับความมั่นคงแล้วก็อุตสาหกรรมเทคโนโลยีนะครับไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับทหารโดยตรงก็อาจจะถูกสั่งห้ามออกนอกประเทศทันทีสะท้อนความเข้มข้นได้ดีที่สุดกรณีของเสี่ยวหง CEO ของ Manus แพลตฟอร์ม AI และทีมบริหารถูกสั่งห้ามออกนอกประเทศเพียงเพราะการขายสตาร์ทอัพให้กับกลุ่มเมทายักษ์ใหญ่เทคโนโลยีของสหรัฐและในคำสั่งนั้นใช้เพียงคำว่าอาจจะเป็นอันตรายคำว่าอาจจะเป็นอันตรายนั้นเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจอย่างไร้ขอบเขตทีเดียวครับในการเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีให้กลายเป็นนักโทษในประเทศของตัวเองกฎระเบียบนี้ไม่ใช่คุมแค่ตัวเจ้าหน้าที่ครับแต่ยังรวมไปถึงข้าราชการและครอบครัวทั้งหมดไม่ได้เล็งเป้าเฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะครับขยายวงกว้างครอบคลุมไปถึงพนักงานในโรงเรียนของรัฐสถาบันวิจัยโรงพยาบาลรัฐวิสาหกิจรวมไปถึงคู่สมรสและบุตรของบุคคลเหล่านี้ด้วยซึ่งบ่อยครั้งจะถูกจำกัดสิทธิ์ในการเดินทางเหมือนกันนี่คือหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดความกลัวขึ้นมาในประเทศจีนมาตรา10ของกฎระเบียบนี้ต้องเรียกว่าทำลายความไว้วางใจภาคธุรกิจโดยสิ้นเชิงหมายความว่ารัฐและพรรคไม่ไว้ใจธุรกิจจีนบีบบังคับให้เอเจนซี่จัดหางานหรือบริษัทนายหน้าย้ายถิ่นฐานในภาคเอกชนนั้นต้องทำหน้าที่เป็นผู้รายงานให้แก่รัฐถ้าพบว่ามีข้าราชการบุคลากรทางทหารหรือบุคคลในกลุ่มเสี่ยงพยายามจะเดินทางออกนอกประเทศละเมิดกฎหมายความว่าต้องรายงานด้วยนะคุณไม่ใช่ตัวเองเท่านั้นคุณรู้ว่าใครทำผิดเรื่องนี้คุณต้องแจ้งนี่เท่ากับเป็นการส่งเสริมกดดันให้เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนนั้นต้องเป็นสายให้กับรัฐบาลนี่เป็นเรื่องที่น่าคิดมากๆขณะเดียวกันครับการควบคุมนี้ไม่ได้มีแค่อยู่บนกระดาษลามไปถึงการข่มขู่รายบุคคลกรณีอาจารย์มหาวิทยาลัยในกวางโจวชื่อโจวก็บอกว่าขอเรียกโจวเฉยๆก็แล้วกันอาจารย์คนนี้ได้รับโทรศัพท์เตือนจากเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางไปสหรัฐเพียงไม่กี่ชั่วโมงอ้างว่าอเมริกาไม่ปลอดภัยอุปกรณ์ดิจิทัลอาจจะถูกตรวจค้นทั้งที่อาจารย์เจ้ายืนยันว่าผมไม่ใช่คนที่มีความลับระดับชาติอะไรแต่สุดท้ายเขาก็ต้องยกเลิกการเดินทางสูญเงินไป 2,000 ดอลลาร์ที่จองเอาไว้ก่อนนี่แหละครับฉะนั้นน่าคิดมากๆนอกจากนี้ยังมีการระบุว่าญี่ปุ่นคือเป้าหมายใหม่ที่ถูกแบนในปีนี้ด้วยสะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นั้นกลายเป็นเส้นแบ่งพรมแดนที่อาจจะมองไม่เห็นใครก็ตามที่พยายามจะเดินทางไปประเทศที่จีนมองว่าเป็นคู่ขัดแย้งแล้วก็อาจจะถูกสกัดกั้นโดยไม่มีการประกาศล่วงหน้าก็ได้นี่ครับความบรรยากาศการเมืองในจีนนั้นหลายสิ่งหลายอย่างกำลังถูกตั้งคำถามว่ามันคือการควบคุมประชาชนในรูปแบบที่เข้มข้นและเข้าไปล่วงล้ำสิทธิส่วนบุคคลมากเกินไปหรือไม่แต่สำหรับจีนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดเพราะว่าจีนจะบอกว่าความมั่นคงของประเทศย่อมต้องมาก่อนทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือสีจิ้นผิงในยุคที่นักวิเคราะห์บางคนบอกว่าเป็นเหมาเจ๋อตึงยุคดิจิทัล
19: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
0: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันในช่วงสุดท้ายคุณวิสุทธ์และผมอภิรักษ์นะครับประเด็นหลักๆที่ทางคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษก็ได้แถลงเนี่ยก็เป็นเสียงข้างน้อยพร้อมกับคุณชัยนครชัยนะครับที่มองว่าควรจะต้องมีการฟ้องทางภูมิใจไทย ยกแผงอ่ะนะครับก็แต่ว่าที่มาที่ไปก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเพจชมรมแพทย์ชนบทก็ลงไว้ว่าตอนแรกที่ว่าจะแถลงกันเร็วก่อนอันนี้แล้วตอนหลังกลายเป็นว่ามาแถลงช้ากว่าที่กำหนดเนี่ยก็เหมือนกับว่าทางสว.เสียงข้างมากเนี่ยเหมือนขอเอาไว้ว่าไม่ให้มีการแถลงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยการแถลงก็ได้เกิดขึ้นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับคุณวิสุทธ์ครับคุณวิสุทธ์ขอดูไมค์นิดนึงครับ
1: ขอโทษครับประเด็นที่มีการแถลงเนี่ยครับคุณสิทธิโชคซึ่งถือว่าเป็นกกต.เสียงข้างน้อยนะครับคือพูดถึงการข้องใจเรื่องประธานกกต.ครับแถลงข่าวว่าไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ตกลงว่าให้แจ้งทีละข้อแต่ว่าไม่มีการแจ้งมติเสียงข้างน้อยโดยเฉพาะข้อ1ข้อ2ครับที่ให้ส่งฟ้องคณะกรรมการบริหารพรรคนะฮะกกต.สิทธิโชคและกกต.ชายเป็นเสียงข้างน้อยบอกว่าจับได้ชัดเจนหลักฐานแน่นชั่วผิดจริงแล้วก็ทำกระจายทั่วประเทศด้วยนะฮะแล้วก็ยืนยันนะครับว่าหลักฐานเอาผิดเนี่ยชัดต้องฟ้องกรรมการบริหารพรรคเพราะว่าในขั้นไต่สวนและการพิสูจน์พยานเห็นชัดครับเรื่องการทำโพยเป็นกระบวนการทั้งประเทศประกอบกับหลักฐานทางโทรศัพท์ทางเส้นทางการเงินการนัดประชุมโรงแรมเดียวกันพบว่าโยงกันทั้งหมดจึงเห็นว่าต้องสั่งฟ้องนะครับแล้วก็เห็นว่าอย่างนี้ครับว่าคดีหัวสวเนี่ยไม่เชื่อพยานที่มาให้การแล้วก็กลับคำให้การเพราะว่าวันที่มาให้การเนี่ยเป็นทั้งสสและเป็นพ่อตานักการเมืองใหญ่เมื่อสักครู่ที่ผมไม่กล้าพูดชื่อคนเนี่ยนะฮะเป็นพ่อตานักการเมืองใหญ่ที่มากลับคำให้การอีกคนหนึ่งจะช่วยบอกว่ายังไงคนที่มาให้การเป็นสสและเป็นพ่อตานักการเมืองใหญ่คงไม่มีใครกล้าข่มขู่หรือกลับคำให้การในหรือกลับคำให้การผิดเวลาไปมากคือให้การแล้วนานใกล้ๆจะให้การเพิ่มเติมทีมองภาพรวมถึงมองว่าเป็นความผิดแล้วคุณสิโชคบอกต่อนะครับว่าเราหยิบเล็กหยิบน้อยมาประกอบให้เห็นว่าช้างทั้งตัวเป็นอย่างไรไม่ใช่แค่จับงวงแล้วบอกว่านี่ไม่ใช่ช้างก็ถูกมันไม่ใช่ช้างมันเป็นแค่งวงเมื่อไรเราจับทุกอย่างผสมกันนั่นแหละมันคือช้างนะฮะแล้วก็ยอมรับนะครับว่าคนที่โดนฟ้อง77คนคือแบ่งเป็นคนที่มีเส้นทางการเงินชัดเจนหลักฐานชัดมากหนีไม่ออกอีก77คนนะครับส่วน26สวที่โดนฟ้องมติไม่เอกฉันท์ครับ4ต่อ3นะฮะ4ต่อ3แล้วก็ยอมรับว่ามีนักการเมืองใหญ่ที่สงสัยกันเนี่ยไม่มีหลักฐานชัดเจนนะส่วนใหญ่นี่ออกจากคนรอบข้างนะฮะแล้วก็มองว่าอย่างนี้ครับว่ากกต.เสียงข้างน้อยคดีหัวสว.เนี่ยบอกว่าพยานคนที่16กับคำให้การเนี่ยไม่มีโพลแต่ว่ากลับไปดูกล้องวงจรปิดเนี่ยวันที่26มิถุนาเห็นชัดครับว่ามีคนถือโพยไม่ได้เพิ่งมาทำตอนไต่สวนคณะ26โพยสว.มีมาอยู่แล้วหลักฐานจากมือผู้ต้องหาก็ปรากฏชัดนะนี่ก็เป็นบางส่วนของกกต.สิทธิโชคที่ออกมาแถลงครับเดี๋ยวคุณจะมีทยอยออกมาให้เห็นนะแต่ว่าถ้าดูท่าทีนี้ก็ชัดเจนครับคุณอภิรักษ์ครับตอนนี้มติกกต.ชัดเจนแล้วคงต้องเป็นไปตามมติเสียงส่วนใหญ่แหละแต่ว่าการออกมาแถลงของกกต.เสียงข้างน้อยแล้วก็เป็นความเห็นอีกชุดหนึ่งนะจากเสียงแตกต่างกับเสียงข้างมากนะอันนี้ระเบิดของจริงนะคุณอภิรักษ์ครับระเบิดลูกนี้ผมว่ามันยิ่งใหญ่กว่าระเบิดของไอ้ร้อนไอ้ติ่มด้วยซ้ำไปเพราะนี่เป็นความเห็นของกกต.ที่ได้อ่านสำนวนได้เห็นหลักฐานทั้งหมดแล้วก็มีความเห็นจากเสียงข้างน้อยนี่อาจจะเป็นเหตุผลถึงบังคับที่ มีความพยายามที่จะไม่ให้มีการแถลงข่าวเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแต่ว่านี่ระเบิดลูกใหญ่ทิ้งตูมเข้ามาแล้วนั้นผมว่าไม่ธรรมดาการแถลงครั้งนี
0: ้แต่กรรมการการเลือกตั้งเสียงข้างน้อยเนี่ยประวัติท่านไม่ธรรมดาก็ท่านเคยเป็นแผนกคดีเล
1: ือ
0: กตั้งอ่ะในศาลฎีกาด้วยในขณะที่เสียงข้างมากนั้นมีหลายองค์ประกอบทั้งอดีตอธิบดีอดีตข้าราชการนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้บอกนะครับว่าผิดที่เป็นตำแหน่งพวกนั้นแต่ว่าที่มาของกกต.ชุดนี้เนี่ยอย่างน้อยก็ณตอนนี้เวลานี้ก็มี4ท่านนะครับ
1: ครับ
0: ที่เกี่ยวพันกับสว.ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันก็จะเติมเหมือนกับเติมเชื้อให้ฝั่งที่เขาไม่เห็นด้วยกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถที่จะมีแง่มุมในการอธิบายอะไรกันได้อีกเยอะนะครับคุณวิสุทธ์จะขยายสว.ตัวนี้อีกไหมครับหรือว่าประมาณนี้ก่อน
1: ผมสรุปสั้นหน่อยละกันก็คือว่าคือความเห็นของกกต.สิทธิโชคเห็นว่าควรส่งไปศาลมากกว่าที่มติเสียงข้างมากส่งไปนะครับแล้วก็มีความเห็นนะครับว่ากกต.เนี่ยก็คือพิจารณาจากพยานหลักฐานสำนวนเนี่ยก็เรื่องการตัดสินเนี่ยเป็นหน้าที่ของทางศาลนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องที่บอกว่าที่ส่งไปเนี่ยไม่ได้แปลว่าผิดทั้งหมดนะก็คือมีพยานหลักฐานอันเชื่อได้ว่าก็เห็นควรจะส่งไปนะครับอ่ะก็ประมาณนี้คุณไปรับเดี๋ยวรายละเอียดคงตามไปทีหนึ่งนะครับแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วสำหรับกกต.แล้วก็สำหรับความเชื่อมั่นสำหรับการคำถามที่จะตามมามากมายหลังนี้ผมคิดว่าเรื่องใหญ่มาก
0: ผมช็อปโน้ตให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพิ่มเติมนะครับถ้าหากไม่ได้อัปเดตจากเมื่อวานนี้เนี่ย26คนที่เป็นสว.ที่ต้องเข้าไปพิสูจน์ตัวเองต่อศาลเนี่ยหลังจากที่กกต.ส่งไปบุคคลอื่นอีก9คนเนี่ยทางเนชั่นเขาสรุปเอาไว้เนี่ยก็อาจจะถือว่าเป็นแกนนำคนสำคัญในวงเล็บเนี่ยเขียนว่าของภูมิใจไทยด้วยเนี่ย
1: ครับ
0: ก็มีนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์นะครับผู้ถูกร้องลำดับที่207หรือโกเกียรตินะครับเป็นบิดาของคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยส.ส.สตูลภูมิใจไทยอีกลำดับหนึ่งลำดับที่208นายสมเจตลิมประพันธ์ผู้ถูกร้องลำดับที่208นะครับส.ส.สุโขทัยเขต4ภูมิใจไทยนายวิรัติคงบัวผู้ถูกร้องลำดับที่209เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยเคยเป็นปลัดเทศบาลเมืองสวรรคโลกนางสาววารินชินวงศ์ผู้ถูกร้องลำดับที่211หรือนายกน้ำปัจจุบันเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับและก่อนเข้าสู่การเมืองท้องถิ่นก็เคยเป็นประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการหอการค้าไทยเคยลงสมัครส.ส.ในนามพรรคสร้างอนาคตไทยลำดับที่213ครับนายสุประชัยโพสุขครูแก้วอดีตรองประธานสภาอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี่ก็แหมเชื่อมโยงหลายเคสในระยะหลังนี่นายปริญญาธรเสนาครับผู้ถูกร้องลำดับที่214ก็เคยเป็นผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมกรุงเทพมหานครนายภูวัฒน์สโรดมแสงแก้วผู้ถูกร้องลำดับที่219อธิวัฒน์มนตรีผู้ถูกร้องลำดับที่220เป็นทีมงานของนายกน้ำครับรุ่งรัตติการโพไกรผู้ถูกร้องลำดับที่226เคยเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์โอกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมีนายชีวภาพชีวธรรมเป็นประธานกรรมาธิการครับก็เนชั่นเขาบอกว่ากลุ่มนี้เป็นตัวตึงของฝ่ายการเมืองครับก็มีความชัดเจนในคณะที่26บางคนบอกว่าการมีการกินก๋วยเตี๋ยวรถเข็นหน้าโรงแรมปทุมประชุมทีมหัวนะครับไม่ได้เข้าโรงแรมบางคนก็นั่งรถมาจากสุโขทัยประชุมทีมหัวแต่อ้างว่าไปดูงานบ้านและสวนเมืองทอง ป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มบุคคลอื่นที่ถูกระบุก็ถ้าจะตัดความเป็นใช้หลักการทางอาญาแล้วบอกว่าไปไม่ถึงแล้วตัดทิ้งเนี่ยท่านวัคติงสมิธก็มองไว้แต่ต้นแล้วอ่ะว่ามันเชื่อได้ว่ามันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อสักครู่ครับท่านสิทธิโชคอินทราวิเศษเนี่ยผมขอโค้ดคำพูดนิดนึงก็บอกว่าเรามองว่าพยานหลักฐานที่ปรากฏมันค่อนข้างเชื่อได้ว่าการกระทำคราวนี้มันไม่ได้ทำแค่จุดเดียวแต่มันกระจายไปทั่วประเทศที่เราจับได้ไล่ทันเช่นนครศรีธรรมราชภูเก็ตหนองบัวลำพูนครสวรรค์สุโขทัยมาประชุมกันเพื่อทำโพยโอ้กระเพื่อมไหมฮะคุณวิสุทธ์ครับ
1: ครับคุณวิรัชครับผมพาไปดูเรื่องหน่อยฮะ เรื่องของตกลงว่าไทยช่วยไทยที่ทางรัฐบาลพยายามที่จะต่ออายุนะเพราะว่าคนใช้ก็ชอบอ่ะคนจ่ายก็ชอบอ่ะเพราะไม่ใช่เงินตัวเองกู้เข้ามาก็ดูจากสัญลักษณ์ที่คุณสุภจีวันนี้ชู2นิ้วให้คุณวิรัชครับนั่นแปลว่าจะมีการต่อโครงการนี้ถ้าข่าวถามคุณสุภจีว่าโครงการนี้ต่อไปสักกี่เดือนนะคุณสุภจีชู2นิ้วฮะ
0: 2เดือน
1: แล้วบอกว่านายกให้เป็นแนวทางส่วนวงเงินเนี่ยจะเท่าเดิมไหม 1,000 บาทต่อเดือนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คุณเด็กนิติจะเป็นคนชี้แจงนะก็เอาเป็นว่าจะมีการแค่กระปุกมาให้แน่นอนนะครับคุณสุภจีวันนี้ให้สัมภาษณ์เรื่องความชัดเจนแต่ก็โอ้คุณสุภจีควรจะถามว่าหายไปไหนนานนะวันนี้แถลงยาวเลยคุณพิรักษ์ประเทศไทยมีความเสี่ยงในเรื่องภูมิรัฐศาสตร์อีกแล้วมีการปิดช่องแคบพอมูสเพิ่มเติมราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น
0: เหมือนเพิ่งขึ้นไปเองไง
1: เออนั่นแหละนายกเข้าใจเศรษฐกิจก็ขอให้คุณเอกนิติพิจารณาต่อโครงการไปอีกระยะหนึ่งก็ประมาณ2เดือนนะฮะนักข่าวถามว่าเอาแล้วจะใช้พรก.กู้เงินหรือว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีไทยช่วยไทยเนี่ยนะครับคุณสุจีบอกว่าก็มีทุกกระปุกค่ะมีทุกกระปุกแกะหมดเลย
0: ตอบเอกชนเอกชนนะ
1: แต่ผมคิดว่าจะ
0: แปลว่าอะไร
1: ทั้งเงินกู้ทั้งเงินกองกลางก็เปล่าแล้วก็ปลุกผมเลยก็แค่มาช่วยนะครับก็เอาว่าเตรียมเฮนะฮะสำหรับคนที่ไทยช่วยไทยนะก็ผู้ค้าขายคงจะแฮปปี้อยู่คนใช้คงจะแฮปปี้นะฮะรัฐบาลคงจะมีความสุขนะแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าภาษีที่ไม่ใช่ก็แล้วมันเงินกู้ที่ต้องจ่ายนะส่วนเรื่องของเปลี่ยนผ่านพลังงานยั่งยืนอีก 200,000 ล้านเนี่ยก็ยังไม่เห็นชัดเจนนะว่าจะทำอะไรนะคือจริงๆยังไม่เห็นชัดเจนเลยแต่ว่าโครงการก็เรียบร้อยหมดแล้ว
0: ท่านรวรนก็บอกตั้งแต่แรกอยู่นี่ก็ยังไม่ได้เห็นนะ
1: ครับ
0: แต่เงินมารอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคุณวิสุทธิ
1: ์เงินและโครงการมาชงเสร็จสรรพ
0: ถ้าคุณวิสุทธิ์ตั้งชื่อโครงการอะไรต่อมีอะไรไปแล้วเติมคำว่าเปลี่ยนผ่านคุณวิสุทธ์ก็อาจจะของบประมาณได้ง่ายนะในแง่อะไรตอนนี้อะไรพวกนี้ไหม
1: มันต้องใช้นามสกุลอะไรเดี๋ยวผมลืมไปแล้ว
0: ก็เมื่อก่อนก็มีนามสกุล AEC
1: นาม สกุ
0: ลซอฟต์พาวเวอร์อันนี้เป็นอะไรทำอะไรแบบนี้ให้คุณวิสุทธ์ผมเห็นอีกหนึ่งประโยคน่าสนใจของที่ท่านกกต.เสียงข้างน้อยให้สัมภาษณ์นะเมื่อสักครู
1: ่
0: ดูจากเนชั่นดูจากสแตนดาร์ดนี่เขาโค้ดคำนี้ครับเหตุผลของผมเนี่ยสามารถร้อยเรียงหยิบเล็กหยิบน้อยจากการกระทำของแต่ละกลุ่มมาวิเคราะห์ร่วมกันให้เห็นว่ามีเบื้องหลังอย่างไรประโยคนี้นะคล้ายกับที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยหยิบเล็กหยิบน้อยมาวินิจฉัยว่าการกระทำของบางพรรคเป็นการซอกกลอดบ่อนทำลายเราก็เหมือนกันหยิบมารวมให้เห็นว่าช้างทั้งตัวเป็นอย่างไรไม่ใช่จับแค่งวงแล้วบอกว่าไม่ใช่ช้างเนี่ยเอาที่คุณวิสุทธ์ไฮไลท์เมื่อสักครู่มาอีกทีหนึ่ง
1: คร
0: ับ แหมมันมีการเทียบกับเรื่องบางพรรคซ้อมกร่อนบ่อนทำลายยิบคือถ้าเอาฝ่ายที่ไม่ได้เชียร์น้ำเงินก็บอกว่าเนี่ยตอนที่เล่นทางส้มเนี่ยเก็บเล็กผสมน้อยแล้วเล่นเขาอะแต่อันเนี้ยเราก็เห็นมาเหมือนกันเนี่ยมันก็ได้เห็นกันทั้งหมดอ่ะเราก็รู้เลยว่ามันคือช้างทั้งตัวมันเป็นยังไงครับคุณวิสุทธิ์อีกฝั่งหนึ่งก็คงจะได้จิกหมอนนะแต่ถามว่าแม้ว่าจะจิกหมอนก็ตามเนี่ยณตอนนี้เวลานี้ก็คือจิกหมอนจากเสียงข้างน้อยอ่ะมันจะไปเปลี่ยนแปลงตรงนั้นอะไรได้หรือเปล่าเนี่ยต้องไปสู่ขั้นตอนอื่นประตูอื่นนะคุณวิสุทธิ
1: ์ครับส่วนความวุ่นวายเรื่องกกต.ก็ยังไงก็ตามแต่นะครับก็คงจะมีการขับเคลื่อนจากทุกฝ่ายอ่ะแต่นายกรัฐมนตรีนี่ไม่ต้องอยู่ตอบคำถามนี้แล้วนะครับ
0: ครับ
1: เพราะนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไป
0: เวียดนามไหม
1: ที่นิวยอร์กครับ
0: โอ้
1: แล้วก็ไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปอังกฤษนะวันที่20ถึง27กันยายนนี้มีผู้บริหารตลาดทุนนักธุรกิจก็ไปเปิดประตูการค้าด้วยนะอันนี้ก็เอาว่าช่วงนี้ก็จะเดินสายยาวหน่อยนะครับ20ถึง27กันยายนนี้นะฮะญี่ปุ่นด้วยแล้วก็สหราชอาณาจักรด้วยส่วนการเดินทางนายกเนี่ยจะเดินทางจากประเทศไทยช่วงเช้าวันที่20ครับไปโตเกียวญี่ปุ่นแล้ว21ก็จะพบปะนักกีฬาไทยก่อนนะฮะแล้วก็จะมีการประชุมที่สหประชาชาตินิวยอร์กนะฮะอันนี้คือโปรแกรมนายกรัฐมนตรีก็ยังเวลากี่วันน่ะ20วันนี้เท่าไหร่วันนี้ที่15อีก5วันอ่ะประเด็นการเมืองก็เดี๋ยวให้คุณหนึ่งตอบไปแล้วกันนะประเด็นเศรษฐกิจให้คุณหนึ่งตอบเปล่าประเด็นเรื่องการค้าเดี๋ยวให้คุณสุภจีตอบครับประเด็นเรื่องวสวเดี๋ยวคุณปราดอนออกมาซัดเองฮะคุณสุภชัยก็อยู่นะฮะคุณพิพัฒน์ราชกิจประการก็จะออกมาเติมด้วยคนนี้
0: ส่วนเรื่องไทยพาสปอร์ตไม่ต้องห่วงแล้วใช่ไหมเพราะว่ามีกระแสเรื่องใหม่กรบเรื่องเก่าไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคุณพิสุทธ
1: ิ์เอ๊ะตกลงยอดผู้สมัครไม่ถึงนี่เห็นว่าไปทำแพ็กเกจกับอะไร
0: กับเติมกับไอ้พวกค่ายมือถืออ่ะ
1: อีกให้มันเต็มๆใช่ไหม
0: ก็สื่อสารทั้งมหาลัยด้วยสื่อสารทั้งค่ายมือถือด้วยก็หวังอย่างยิ่งครับคุณพิสุทธิ์จะได้ถึง5ล้านคุณพิสุทธิ์ยังใช้ของฟรีอยู่ไหมยังไม่ใช้ของหลวงนะ
1: ผมไม่ได้สมัครอ่ะผมกลัวข้อมูลรั่ว
0: ไหล
1: กลัวจริง
0: อ่ะหมดเวลาของคุณวิสุทธิ์และผมแล้วนะครับเจอกันกับข่าวเด่นนะครับในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
20: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
21: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6
22: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
20: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543

0: 105.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
8: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
7: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
8: อืมจะชัวร์เหรอ
7: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
8: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
9: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอ ไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
10: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
11: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
12: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
11: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดจำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
12: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
14: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
12: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
15: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดช

0: 18นาฬิกากับอีก6นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World วันอังคารที่15กันยายน2569นะครับใจกลางกรุงกระหน่ำนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีฟ้ามัวดินนะครับฝนตกหนักมากรถติดกันอยู่ที่ไหนก็ขับรถกันด้วยความระมัดระวังและไม่ประมาทนะครับ Visibility ค่อนข้างแย่มากเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ผมเองก็อยู่ในมรสุมนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็อยู่เป็นเพื่อนกันครับกับข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World นะครับสำหรับวันอังคารวันที่ตลาดบ้านเรายังปิดลบต่อเนื่องนะครับวันนี้ลบไปอีก 12.41 จุดครับก็ยังมีแรงขายหุ้นเดลต้าต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะครับโดยมีมูลค่าการซื้อขายนะครับสำหรับวันนี้เนี่ย 75,788 ล้านบาทครับรอพูดคุยกับนักวิเคราะห์ของเรากันนะครับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ InvestX อยู่กับผมในวันนี้นะครับสวัสดีครับคุณพิชัยครับ
1: คร
0: ับ ครับวันนี้ยังลบ
1: คร
0: ับวันนี้ยังลบต่อเนื่องนะครับคุณพิชัยครับ
1: ลบต่อเนื่องครับแต่ว่าถ้าดูเข้าไปจริงๆเนี่ยดูดัชนีจะอ่อนแอกว่าภาพจริงครับเพราะลำพังเดลต้าตัวเดียวเนี่ยก็กดดัชนีไป19จุดแล้วครับถ้าตัดเดลต้าออกไปเนี่ยเราเห็นภาพตลาดฟื้นตัวด้วยซ้ำไปครับซึ่งแตกต่างจากตลาดหุ้นเพื่อนบ้านนะครับในเพื่อนบ้านยังวนอยู่กับเรื่องเดิมครับก็คือยังโดนแรงกดดันจากน้ำมันจากตัวบอนด์ยิลด์ที่ยังอยู่ในระดับที่สูงนะครับถ้าไล่ไปทีละตัวเนี่ยเราเห็นราคาน้ำมันดิบเมื่อคืนนี้นะครับไปแตะ109เหรียญ นะแต่วันนี้ในชั่วโมงเอเชียเทรดอยู่ณขนาดนี้เนี่ยย่อลงมาอยู่ที่แถวๆ106เหรียญครับจึงเห็นแรงขายทำกำไรในพวกน้ำมันต้นน้ำอย่างปตท.สผ.บ้างรวมถึงตัวปตท.นะครับส่วนตัวบอนด์ยิลด์10ปีของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็แต่อยู่ที่5แล้วครับนะซึ่งตรงเนี้ยก็ทำให้บันทอนเรียกว่าเพิ่มแรงกดดันต่อ valuation โดยเฉพาะในหุ้นที่ P สูงๆหรือเป็นพวกหุ้นเทคพวกหุ้นที่มีกระแสเงินสดไกลๆแล้วดึงกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันนะครับขณะเดียวกันเนี่ยตลาดก็รับรู้ในวงกว้างด้วยล่ะตอนนี้ตลาดให้น้ำหนักถึง 95% นะครับว่า Fed เนี่ยจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25%ในการประชุมวันพุธนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นเวลาบ้านเราก็จะเห็นผลในเช้าวันพฤหัสบดีครับนะซึ่งเหล่านี้รับรู้ไปเยอะละอีกเรื่องนึงที่กดดันแถบเอเชียก็คือหุ้นเทคนะฮะหลังจากที่บรรดาแอนโทรปิกก็ดีโอพิชัดก็ดีผู้บริหารออกมาให้ความเห็นในทิศทางเดียวกันว่าคนชะลอการพัฒนาตัวฟอนเทียเอไอนะครับเมื่อวานนี้เห็นแรงขายในบรรดาหุ้น AI Semiconductor หนักหนานะครับแล้วก็โยกไปพวก Cyber Security นะครับวันนี้เริ่มยืนได้นะก็เป็นสัญญาณที่ดีนะฮะเรายังมองว่าการลงทุนใน Infrastructure ที่เกี่ยวข้องกับ AI นะยังคงดำเนินต่อไปเพียงแต่ว่าจุดเน้นอาจจะไปทำเรื่อง Cyber Security มากขึ้นลดเรื่องการพัฒนาในโมเดลที่มันล้ำๆนะครับแต่ความต้องการชิปเนี่ยอาจจะชะลอลงถ้าตัว AI ไม่ได้แอดวานซ์ไปไกลๆก็ไม่จำเป็นต้องใช้พลังในการประมวลผลเยอะความจำเป็นในการใช้ชิปต่างๆที่ใครมองว่าโอ้จะเติบโตแบบอัตราเร่งก็อาจจะไม่ได้มากมายขนาดนั้นนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้หุ้นเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยปรับฐานแรงเมื่อวานนะครับแต่วันนี้ดูทรงภาพรวมยืนได้เป็นส่วนใหญ่ครับนะฮะอันนี้วกกลับมาในบ้านเราประเด็นเฉพาะตัวเราเลยคือตัวเดลต้าครับที่วันนี้ติดลบไปถึง 7.5% นะครับตัวเดียวเนี่ยกดดัชนีไป19จุดเกิดอะไรขึ้นทางเดลต้าไต้หวันเนี่ยได้ออกตัว exchangeable bond นะฮะหรือหุ้นกู้อนุพันธ์ที่มีสิทธิ์เป็นสภาพเป็นเดลต้าประเทศไทยนะฮะมูลค่าเนี่ย 1.5 หมื่นล้านเหรียญนะฮะราคาใช้สิทธิ์เนี่ยโดยประมาณเนี่ยก็คือบวกขึ้นจากราคาปิดวันนี้เนี่ย 15% สำหรับซีรีส์ที่1แล้วก็บวกขึ้นจากราคาปิดวันนี้ 30% ส สำหรับซีรีส์ที่2นะฮะกลไกมันก็ทำให้นักลงทุนส่วนหนึ่งที่รู้ตัวว่าได้รับการจัดสรรเนี่ยมีการทำเฮดจิ้งมีการช็อตเซลล์ทำให้มีแรงขายในตัวเดลต้าเนี่ยออกมาผิดปกตินะวันนี้ซื้อขายกันไปเกือบ 1.5 หมื่นล้านบาททีเดียวนะครับและคิดว่าการปรับพอร์ตลักษณะนี้เนี่ยน่าจะยังมีต่อเนื่องอีกสักวัน2วันนะครับแต่คิดว่าวันที่หนักที่สุดคือวันเนี้ยนะวันถัดๆไปก็น่าจะค่อยๆเบาลงนะฮะนอกเหนือจากตัวเดลต้าที่เป็นประเด็นเฉพาะตัวเนี่ยเราเห็นการปรับพอร์ตครับวกเข้าหาพวกหุ้นดิเฟนซีฟแล้วหุ้นที่ valuation ยังไม่แพงโดยเฉพาะในกลุ่มแบงค์ในกลุ่มโรงพยาบาลนะครับแบงค์เนี่ยก็ขึ้นต่อเนื่องกันมา 2-3 วันแล้วหลังจากที่มองว่าเป็นตัวที่ได้ผลกระทบน้อยจากแนวโน้มดอกเบี้ยที่อาจจะปรับขึ้นมาได้นะครับเนื่องจากถ้าดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นเนี่ยส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิก็ผ่านจุดต่ำสุดไปขณะที่เศรษฐกิจไทยโมเมนตัมเนี่ยก็ยังไปได้ดีนะแล้วเมื่อวานนี้เหตุการณ์ทางการเมืองก็เป็นสถานการณ์ที่ตลาดก็คลายความกังวลตรงนี้ไปนะครับเลยมีแรงซื้อเข้ามาที่กลุ่มแบงค์เยอะเช่นเดียวกับพวกกลุ่มโรงพยาบาลซึ่งก่อนหน้านี้ถูกกดดันจากปัญหาในตะวันออกกลางทำให้ความกังวลว่าผู้ป่วยต่างชาติจากตะวันออกกลางเนี่ยจะเข้าประเทศไทยน้อยลงราคาก็ลงไปกองอยู่ข้างล่างนะครับแต่วันเนี้ยเห็นมีแรงซื้อกลับเข้ามาก็เป็นสัญญาณที่ดีนะฮะรวมๆเนี่ยคิดว่าตลาดรอสัญญาณนโยบายการเงินของเฟดที่เรากว่าจะทราบว่าเป็นเช้าตรู่ของวันพฤหัสระหว่างเนี้ยก็จับตาดูเดลต้าอีกตัวหนึ่งถ้าเริ่มยืนได้แรงขายช็อตเพื่อทำเฮดจิ้งเบาลงถ้าราคาเดลต้าฟื้นสักตัวเนี่ยมันก็จะหนุนตลาดโดยรวมด้วยครับ
0: ครับพรุ่งนี้แนะนำนักลงทุนยังไงดีครับถ้าอย่างนั้นระหว่างรอ
1: ยังวนอยู่กับเรื่องพวกนี้หมดเลยระหว่างที่รอสัญญาณนโยบายการเงินจากทางภาคสหรัฐนะครับตลาดจะรอดูว่าน้ำมันมันจะเริ่มปรับตัวลงหรือยังเพราะถ้าน้ำมันยังยืนสูงแบบนี้ก็จะสร้างแรงกดดันเงินเฟ้อแล้วก็ไปเพิ่มความเสี่ยงเรื่องที่ธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยอาจจะถูกกดดันให้ต้องเอาดอกเบี้ยขึ้นนะกว่าที่จะเฝ้าดูราคาน้ำมันตัวบอนด์ยิลด์10ปีทิศทางจะเป็นยังไงดูราคาเดลต้านะว่าเริ่มยืนได้หรือยังนะในมุมพื้นฐานไม่เปลี่ยนนะครับการที่เดลต้าไต้หวันเนี่ยระดมทุนโดยการออก exchangeable bond ตรงเนี้ยเป็นเรื่องการระดมทุนของเดลต้าไต้หวันแต่ทำให้นักลงทุนเนี่ยอาจจะมองว่าตัวแม่เนี่ยเขาขายออกมาในราคาแค่ราคาใช้สิทธิ์ของซีรีส์1เนี่ย2ประมาณ267ซีรีส์2ประมาณ301นะฮะคนก็อาจจะมองว่าที่เคยมองกันว่าจะไปไกลกว่านั้นเนี่ยตัวบริษัทแม่ก็ยังยอมขายที่ราคานี้เลยก็อาจจะสร้างราคาที่ปักหมุดไว้ว่าราคาใกล้ๆราคาดังกล่าวก็มีความเสี่ยงที่ถูกขายทำกำไรได้ก็เป็นประเด็นเฉพาะตัวนะครับระหว่างที่รอสัญญาณนโยบายการเงินจากเฟดครับ
0: ครับผมขอบพระคุณมากเลยนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X นะครับสำหรับตลาดในวันพรุ่งนี้ที่ก็คาดว่าน่าจะแกว่งตัวทรงตัวระหว่างรอติดตามผลการประชุมเฟดในช่วงค่ำตามเวลาในประเทศไทยนะครับแล้วก็จับตาตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญรวมถึงประมาณการทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายดอทพลอตของเฟดด้วยเหมือนกันนะครับดูจากค่าเฉลี่ยและนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ให้กรอบแนวรับไว้ที่ 1,570 ถึง 1,575 จุดนะครับและแนวต้าน 1,585 ครับกับตลาดในวันนี้ที่ทำจุดต่ำสุดเนี่ย 1,577 นะครับจุดสูงสุด 1,592 หลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เนี่ยมีหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นปิดตลาดราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ย235หลักทรัพย์ลดลง207หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง211หลักทรัพย์นะครับภูมิภาควันนี้เป็นยังไงบ้างครับไปดูกันหน่อยนึงนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบครับหลังจากที่จีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอซึ่งก็รวมถึงยอดค้าปลีกและตัวเลขการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรสะท้อนให้เห็นว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนยังคงเปราะบางนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 3,864 ครับลดลงไป 21 จุดคิดเป็น 0.54% ฮั่งเส็งฮ่องกงปิดร่วงครับท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ซึ่งเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่มันพุ่งสูงนะครับนักลงทุนก็คาดการว่าเฟดนั้นรวมถึง BOJ นะครับธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้เพื่อสกัดเงินเฟ้อครับหางเสียงปิดไปที่ 24,667 ลดลงไป 250 คิดเป็น 1% นะครับนิเคอิโตเกียววันนี้ปิดลบเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากบรรยากาศซื้อขายเป็นไปอย่างระมัดระวังเพื่อรอดูเฟดที่จะมีการประชุมในกลางสัปดาห์นี้นะครับ 15-16 ตามเวลาในสหรัฐเราอยู่เอเชียเราเร็วกว่านะครับแม้ว่าดัชนีจะสามารถพลิกกลับมาเคลื่อนไหวในแดนบวกได้ชั่วคราวจากแรงซื้อช้อนซื้อหุ้นกลุ่มที่ปรับตัวลงไปก่อนหน้าแต่นิเคอิก็ปิดลดลงไป 8.89 จุดครับเล็กน้อยครับแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย 0.01% นะครับเพราะว่าตัว market value นะครับค่อนข้างเยอะ63,484 จุดนะครับลดลงไป 8.89 จุดคอมโพสิตเกาหลีใต้วันนี้ลบเป็นวันที่4ติดต่อกันแล้วนะครับท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจมหาภาคทั่วโลกครับนักลงทุนเนี่ยยังคงจับตาทิศทางของ AI หลังจากที่บรรดาผู้นำบริษัทเทคโนโลยีได้ออกมาเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนา AI เนื่องจากกังวลด้านความปลอดภัยนะครับเป็นหนึ่งในท็อปิกที่วันนี้เราคุยกันกับอาจารย์อาร์มด้วยนะครับในช่วงก่อนติดเซ็นต์ China Updateวันนี้คอสปีปิดไปที่ 6,627 ครับลดลงไป 57 จุดคิดเป็น 0.85% ออสเตรเลียครับปิดลดลงแต่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมในวันนี้นะครับตลาดเนี่ยถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีที่พุ่งสูงขึ้นแต่ระดับประมาณ 5% ซึ่งก็เป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี50ขณะที่นักลงทุนก็จับตาผลการประชุมของเฟดเช่นเดียวกันนะครับพรุ่งนี้ตามเวลาสหรัฐ16กันยาต้านปลางกระแสคาดการณ์ที่ว่าเฟดนั้นจะน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมครั้งนี้บ้านเราก็จะทราบกันในเช้าวันพฤหัสบดีนะครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 8,672 ลดลงไป 77 จุดคิดเป็น 0.88% All Ordinary ปิดไปที่ 8,849 ครับลดลงไป 74 จุดคิดเป็น 0.84% นะครับส่วนความเคลื่อนไหวในบ้านเรานะครับกระแสข่าวที่อยู่ในธุรกิจและเศรษฐกิจวันนี้นะครับกกค.รับฟังเสียงฝั่งแพลตฟอร์มแจ้งค่า GP คือต้นทุนไม่ใช่กำไรที่รัฐบูรณาการลดทับซ้อนนะครับกกค.ครับย่อมาจากกรรมการการแข่งขันทางการค้านะครับถ้าเติมงองูไปตัวก็เป็นเรื่องการเงินก็ได้นะครับกกค.งอเก๋ดีนะครับแต่ก็ขอครับกรรมการการแข่งขันทางการค้าเดินหน้ารับฟังเสียงผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มเรียกรถโดยสารผ่านแอปพลิเคชันหรือว่า ride hailing นะครับและบริการจัดส่ง on demand หลังจากที่รับฟังไรเดอร์ร้านอาหารแล้วเนี่ยก็หวังที่จะออกแบบกติกาที่สมดุลโปร่งใสและเป็นธรรมครับแพลตฟอร์มเนี่ยเห็นด้วยกับหลักการสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมและชี้นะครับว่า GP หรือว่า grossprofit เนี่ยไม่ใช่กำไรนะครับแต่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างต้นทุนพร้อมกังวลกฎเกณฑ์รัฐหลายหน่วยงานเนี่ยอาจจะทับซ้อนก็เสนอให้รัฐบูรณาการการกำกับดูแลและก็ดึงผู้เล่นเนี่ยนอกระบบเนี่ยเข้าสู่กติกาเดียวกันนะครับขณะที่กกค.ก็ย้ำชัดนะครับว่าไม่กำหนดเพดานราคาครับแต่ว่าต้องสร้างมาตรฐานการให้บริการและการแข่งขันที่เป็นธรรมเปิด3แนวทางขาย Royal Orchid Sheraton ครับมีข้อเสนอใหม่ให้ราคาสูงกว่า ROH 427ล้านครับคุณตลกรประธานราชนิกรครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวัน

0: ครับมันย่อมาจาก Packaging and Packaging Waste Regulation นะครับ PPWR ตอนนี้เนี่ย EU กำลังยกระดับกฎระเบียบด้านบรรจุภัณฑ์เรื่องนี้จะกลายเป็น Barrier ตัวใหม่นะครับสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องติดตามรายละเอียดเพื่อที่จะปรับให้เท่าทันกับการแข่งขันนะครับแต่ช่วงหน้าครับวันนี้เราอยู่ที่ประเทศจีนครับเราไปที่ China Update กันกับดร. อาร์ม ตั้งนิรันดร ในช่วงก่อนติดเสร็จกิจนะครับพักสักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร. อาร์ม ตั้งนิรันดร ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
2: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไอตราไอยราแค่จิบก็จบสยบทุกปัญหาก
7: ลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: at Thinking Radio
1: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
3: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อามตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
5: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจทุกวันอังคารอยู่กับดร.อามตั้งนิรันดร นะครับในช่วง China Update วันนี้ได้พูดคุยกันหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่อง AI จีนกับสหรัฐมุมมองกับเรื่องนี้มีแตกต่างกันอย่างไรนะครับกระแสความกลัวจาก AIที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้เมื่อวานก็ส่งผลกระทบกับตลาดหุ้น

0: ในภูมิภาครวมถึงไทยไปด้วยแล้วนะครับที่กลัวว่า AI มันจะฉลาดเกินไปจนควบคุมไม่ได้เนี่ยกำลังเป็นประเด็นร้อนแรงและเกิดเป็นข้อถกเถียงอย่างหนักในอเมริกานะครับโดยความเคลื่อนไหวล่าสุดนั้นก็แบ่งออกเป็น2ฝ่ายอย่างชัดเจนระหว่างกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และผู้พัฒนาที่ออกมาเตือนภัยกับฝ่ายการเมืองและผู้บริหารบางส่วนที่มองว่าเป็นการตื่นตระหนกเกินกว่าเหตุนะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยเรื่องนี้รวมถึงตกลงทรัมป์กับสีจิ้นผิงจะได้พบกันไหมนะครับ24กันยายนนี้และ BRICS บนเวที BRICS เนี่ยบทบาทของจีนเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมอยากชวนคุณผู้ฟังมาเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับการลงทุนก่อนครับเพราะขอชวนคุณผู้ฟังนะครับมาร่วมยกระดับความสำเร็จไปพร้อมๆกันครับ Trust เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ Prospect Logistics และIndustrial หรือว่า Prospect REIT พร้อมกับตอกย้ำความเป็นกอง REIT ประเภทอุตสาหกรรมที่ลงทุนในโครงการคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าตัวจริงครับด้วยการเดินหน้าเพิ่มทุนครั้งที่3เพื่อเข้าไปลงทุนในอาคารคลังสินค้าและโรงงานของโครงการบางกอก Free Trade Zone 4หรือ BFTZ4 นะครับที่ย่านบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเสริมพอร์ตจากทรัพย์สินเดิมที่อยู่ในทำเลอุตสาหกรรมย่านถนนบางนาตราดจังหวัดสมุทรปราการสู่พื้นที่ EEC ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพสูงและมีการเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนนะครับหน่วย Trust เพิ่มทุนของ Prospect REIT ในครั้งนี้นั้นจะเปิดจองซื้ออย่างเป็นทางการแก่ผู้ถือหน่วย Trust เดิมที่มีสิทธิ์จองซื้อและประชาชนทั่วไปพร้อมกันซึ่งนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ไม่ใช่นักลงทุนสถาบันจองซื้อกันได้มาตั้งแต่วันที่9กันยายนแล้วนะครับหมดเขต17กันยายน2569นี้แล้วนะครับวันพฤหัสบดีนี้เป็นวันสุดท้ายที่ราคาเสนอขายสูงสุด9บาทต่อหน่วยครับท่านที่สนใจนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท Prospect REIT Management จำกัดบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring จำกัดธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับส่วนท่านที่สนใจการออมเงินนะครับออมเงินทั้งทีก็ต้องให้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับกรณีถอนฝากก่อนฝากครบ3ปีเนี่ยได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตช่วงนี้ดร.อาร์มตั้งนิรันดรพร้อมแล้วนะครับไปสวัสดีทักทายดร.อาร์มกันเลยครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
0: และทุกวันอังคารนะครับในช่วงก่อติดเศรษฐกิจคือช่วงเวลา China Update ครับตอนนี้เนี่ยสหรัฐกำลังกลัวว่าจีนจะแซงหน้านะครับถึงแม้ว่าจะมี Debateเรื่อง AI ในสหรัฐก็ตามนะครับว่าทำไมคนเริ่มกลัว AI จะฉลาดเกินไปแต่ทรัมป์ไม่คิดเช่นนั้นนะครับเพราะว่ากลัวจีนจะแซงหน้าจีนน่ากลัวกว่า AI นะครับนั่นก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่วันนี้เราตั้งใจจะพูดคุยกันกับดร.อาร์มตั้งนิรันดรครับผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดร.อาร์มสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณวารินสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับตกลงทรัมป์กลัวจีนแซงหน้าเรื่อง AI มากกว่ากลัว AI นะครับอาจารย
3: ์ทรัมป์บอกว่า

0: เฮ้ยอเมริกานี่เป็นผู้นำเรื่อง AI นะครับแล้วก็ทรัมป์บอกจีนนี่ตามมาอันดับสองนะครับแต่ว่าทรัมป์เนี่ยก็เลยไม่ได้เรียกว่าจริงจังหรือว่าซีเรียสเรื่องของการกำกับดูแล AI อย่างเข้มงวดนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่อเมริกาเนี่ยก็เป็นกระแสนะครับคุณวารินเพราะว่าเริ่มมีผู้นำบริษัทใหญ่ๆของการพัฒนา AI เนี่ยต่างๆออกมาพูดนะครับเรื่องว่าเอ๊ะเราจำเป็นไหมที่จะต้องมีการกำกับดูแล AI จริงจังมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เขากลัวเนี่ยก็คือเขากลัวว่า AI มันจะฉลาดเกินไปครับคุณวารินจนสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เราไม่คาดคิดหรือผลลัพธ์ที่จะเป็นหายนะได้นะครับคืออันนี้มันเริ่มคล้ายๆหนังไซไฟนะครับคุณวารินเคยดูไหมไอ้ที่ประมาณว่า AI มันฉลาดจนสุดท้ายมันทำลายมนุษย์เลยอะไรอย่างเนี้ยนะครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าพวกคนที่เขาทำอยู่ในแลบที่เขาอยู่ในบริษัทเหล่านี้เขาเห็นชัดเจนเนาะว่า AI เนี่ยมันพัฒนาเร็วมากนะครับคือคุณวารินสมมติว่าคุณวารินเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยคุณวารินลองใช้ AI เนี่ยคุณวารินจะบอกโอ้ยมันมั่วนะครับมันไม่เหมือนคนนะครับมันยังทำอะไรไม่ค่อยได้เลยนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยคุณวารินคนเริ่มพูดถึง Agentic AI นะครับโอ้มีคนจำนวนมากนะที่ใช้ AI จริงจังมากในชีวิตประจำวันแล้วก็ช่วยได้เยอะมากนะครับ AI ช่วยตอบอีเมล AI ช่วยในการจัดการโปรแกรมต่างๆนะครับคือมันฉลาดเร็วมากแล้วเราก็เริ่มรู้สึกเอ๊ะมันเริ่มไม่ค่อยมั่วแล้วนะครับคุณวารินมันมั่วน้อยลงเยอะเลยนะครับแต่ผมยกตัวอย่างนะก่อนหน้านี้ก็มีคนเล่าให้ผมฟังบอกว่าAI เนี่ยมันทำได้ก็แค่ให้ข้อมูลแต่ว่ามันตัดสินใจไม่ได้มันmake judgment ไม่ได้ judgment เนี่ยต้องมนุษย์ที่จะต้องเป็นคนตัดสินใจต้องมนุษย์ที่เป็นคนชี้ A B นะครับแต่คุณวารินลองถามให้มันตัดสินใจสิมันตัดสินใจดีกว่ามนุษย์อีกครับตอนนี้ สมมุติเราบอกมันว่าเอ้ยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับคุณแนะนำตัดสินใจยังไงเนี่ยเฮ้ยมันตัดสินใจดีกว่าเราแล้วครับคุณวารินนะครับคืออันนี้ผมคิดว่าเราเนี่ยไม่ค่อยตระหนักถึงความเร็วของการพัฒนาของ AI นะครับแล้วหลายคนก็ยังติดอยู่กับภาพ AI ในสมัยก่อนอยู่นะครับแต่ปีนี้มันมี breakthrough ชัดเจนหลายเรื่องมากนะครับแล้วในฝั่งอเมริกาก็เลยเป็นดีเบตว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่า AI มันฉลาดเกินไปเนี่ยมันจะนำไปสู่อะไรนะครับแต่ฝั่งจีนนี่ดีเบตเป็นอีกแบบนึงนะครับคุณวารินครับเพราะว่าในเมืองจีนเนี่ยเขาไม่ได้กลัวว่า AI ฉลาดเกินไปจะทำลายมนุษย์นะครับเขากลัวว่า AI ฉลาดเกินไปจะทำลายพรรคคอมมิวนิสต์หรือเปล่านะครับมันเป็นดีเบตเรื่องความมั่นคงทางการเมืองนะครับมันเป็นดีเบตเรื่องของเสถียรภาพของรัฐนะครับมากกว่าจะเป็นเรื่องเนี่ยว่า AI ฉลาดเกินไปจะนำไปสู่อะไรนะครับของจีนเนี่ยมันจะเป็นถ้าจีนพูดถึงเรื่องของการกำกับดูแลเนี่ยจีนจะพูดในมุมของความมั่นคงของรัฐนะครับแต่ว่าอเมริกาเนี่ยจะพูดเนี่ยในมุมว่าAI มันจะมากลับมาทำลายคนได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าที่น่าสนใจเนี่ยผมคิดว่าอันที่หนึ่งก็คือเราต้องจับตาว่า AI นี่มันฉลาดเร็วมากนะครับอันที่สองเนี่ยก็คงต้องจับตาว่าจะต้องมีการกำกับดูแลจริงๆเพราะว่าคนเนี่ยเริ่มพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากนะครับและอันที่สามนะครับก็เลยมีคนบอกว่าที่ทรัมป์กับสีจิ้นผิงจะเจอกันเนี่ยนะครับในวันที่24กันยายนเนี่ยเรื่องหนึ่งที่ต้องมีการพูดกันก็คือเรื่องกำกับดูแล AI นะครับเพราะว่านี่คือสองชาติที่เป็นมหาอำนาจเรื่อง AIแล้วก็จีนเองก็เพิ่ง เรียกว่าออกเรื่องของ AI Global Governance ออกมาในการประชุม AI Summit ที่เซี่ยงไฮ้ก่อนหน้านี้ครับ
1: ครับซึ่งสหรัฐไม่ได้อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือส่งไปแค่สังเกตการถูกไหมครับไม่ได้มีบทบาทมากในการประชุมครั้งนั้น
0: ใช่ครับสหรัฐไม่ได้มีบทบาทนะครับแต่ว่าก็ อย่างที่ครั้งที่แล้วเราเล่าให้ฟังนะครับว่าก็มีหลายคนอยากคุยกับสีจิ้นผิงเรื่องนี้ยกตัวอย่างก็คือบิลเกตส์นะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าหลายคนก็เลยคิดนะครับว่าถ้าเราจะกำกับดูแล AI เนี่ยอเมริกากำกับคนเดียวเนี่ยอเมริกาไม่เอาด้วยเพราะอเมริกาบอกเฮ้ยอย่างนี้ถ้าจีนไม่กำกับแล้วอเมริกากำกับเนี่ยจีนก็แซงอเมริกาสิครับคุณวาริน
1: อื
0: นึกออกไหม
1: ม
0: ฮะอย่างที่เมื่อกี้คุณวารินบอกเฮ้ยทรัมป์เขาบอกว่าเฮ้ยคืนให้เขามาเข้มงวดกับบริษัท AI อยู่คนเดียวแต่จีนปล่อยฟรีเนี่ยอ้าวอย่างนี้จีนก็ชนะสินะครับนี่คือทรัมป์คิดง่ายๆแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเขาเลยต้องบอกทรัมป์ว่าอ้าวงั้นก็ต้องคุยกับจีนให้รู้เรื่องว่า1 2 3 4ที่ต้องทําเหมือนกันคืออะไรบ้างนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือภาพเรื่องของการพูดคุยเรื่อง AI กันระหว่าง2ชาติครับ
1: ครับผมแต่นอกจากที่เขาจะคุยกันเรื่อง AI แล้วน่าจะมีประเด็นเรื่องของไต้หวันด้วยไหมครับในการพบปะกันในครั้งนี้ระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยครับ
0: คือก่อนที่ว่าจะคุยกันเรื่องไต้หวันไหมนี่เราเริ่มต้นก่อนว่ามันจะมีการประชุมหรือเปล่านะครับคุณวาริน
1: คือ
0: สีจิ้นผิงจะเดินทางไปอเมริกาหรือเปล่าเพราะว่ามันมีข่าวออกมาเหมือนกันนะครับว่าจีนคู่นะครับว่าจะล้มซัมมิตนะครับก็คือจะล้มการพบกันถ้าเกิดว่าอเมริกาขายอาวุธให้กับไต้หวันนะครับซึ่งจริงๆก็บอกว่าผมคิดว่ายังไงก็คงมีนะครับเพราะว่าสีจิ้นผิงก็อยากเจอทรัมป์ก็อยากเจอสีจิ้นผิงนะครับเพียงแต่ว่าจีนก็พูดอย่างนี้อยู่แล้วล่ะว่าถ้าอเมริกาขายอาวุธให้ไต้หวันนะเขาก็คงต้องล้มการพบกันแต่ว่าอเมริกาคงไม่ขายอาวุธให้ไต้หวันนะครับคุณวารินก่อนที่จะพบกันนะครับแล้วในอเมริกานี่ตอนนี้ก็มีเริ่มมีคำถามเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีข่าวหลุดออกมานะว่าจีนเนี่ยเป็นคนที่ส่งภาพดาวเทียมให้กับอิหร่านซึ่งทำให้อเมริกาเนี่ยถูกโจมตีนะครับในอิหร่านแล้วก็มีคนถามทรัมป์เรื่องนี้นะครับนักข่าวทรัมป์เนี่ยไม่ปฏิเสธนะครับคือไม่ปฏิเสธว่าไม่จริงไม่มีข่าวลือนะครับคือทรัมป์ไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับแต่ว่าทรัมป์เองก็ไม่โจมตีจีนนะครับก็ชัดเจนว่าทรัมป์เองก็อยากที่จะให้การพบกันเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับตอนนี้วันนี้เขาก็ล็อกไว้แล้วนะครับวันที่24กันยายนครับคุณวารินก็อีกประมาณแค่10วันเท่านั้นเองนะครับก็จะเป็นการพบกันที่วอชิงตันดีซีที่ไวท์เฮาส์นะครับแล้วก็จะถือว่าเป็นการพบกันครั้งที่2ของ2ผู้นำนะครับตัวต่อตัวตัวเป็นๆในปีนี้หลังจากที่พบกันที่ปักกิ่งไปแล้วในเดือนพฤษภาคมนะครับก็อย่างที่บอกว่าหัวข้อที่อยู่บนโต๊ะที่ต้องคุยกันเนี่ยอันที่1ก็คือเรื่อง AI นี่แหละครับเพราะว่าเขาบอกว่าเรื่องของการที่2ชาติจะต้องเห็นร่วมกันเกี่ยวกับความปลอดภัยเกี่ยวกับมาตรฐานเกี่ยวกับอะไรที่ห้ามทำของ AI นะครับคงจำเป็นต้องหยิบขึ้นมาคุยบนโต๊ะอันที่2ที่ต้องคุยกันนะครับก็คงเนี่ยเป็นเรื่องทั่วโลกนะครับยูเครนนะครับมิดเดิลอีสต์นะครับแล้วก็เรื่องไต้หวันนี่แน่นอนนะครับว่าก็จะต้องอยู่ในหัวข้อที่คุยกันแล้วก็เรื่องที่3ที่คุยกันแน่นอนก็คงเป็นเรื่องการค้านะครับแล้วก็คงเป็นการติดตามดีลต่างๆที่จีนจะซื้อหรือเปล่านะครับสินค้าเกษตรสหรัฐนะครับเครื่องบิน Boeing นะครับแล้วก็เรื่องว่าจีนเองนะครับยังจะใช้ไพ่แร่เอิร์ธหรือว่าจีนก็จะชะลอไพ่แร่เอิร์ธเพื่อแลกกับอเมริกาชะลอเรื่องของสงครามการค้านะครับแต่ว่าสิ่งที่ทรัมป์ต้องการนะครับแล้วก็สีจิ้นผิงต้องการทั้งคู่ต้องการครับคือภาพครับคุณวารินคือภาพของการพบกันคือภาพบรรยากาศที่เป็นมิตรนะครับในทางจีนก็ต้องการโชว์ประชาชนในประเทศนะครับว่าเขาเอาอเมริกาอยู่ทางอเมริกาก็ต้องการโชว์ว่าทรัมป์มีความสำเร็จในทางการทูตเช่นเดียวกันครับ
1: ครับแต่เราเอาอะไรแน่นอนกับทรัมป์ไม่ค่อยได้ไหมครับอาจารย์คืออาจจะสร้างภาพตอนที่เจอกันแต่เป็นอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วครับเพราะให้หลังปุ๊บเนี่ยทรัมป์ก็ติดไปเป็นตัวของตัวเองมันก็เลยทำให้มีความ สับสนปั่นป่วนพอสมควรเหมือนกันว่าตกลงแล้วเนี่ยท่าทีที่แท้จริงของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับคือถ้ามองแล้วเนี่ยบุคลิกของสีจิ้นผิงเนี่ยจะนิ่งกว่าทรัมป์เยอะเลยอะครับ
0: แต่ว่าทรัมป์นี่เอาแน่ได้อย่างหนึ่งนะครับคุณวาริน
1: ค
0: ครื
1: ั
0: อ
1: บ
0: อะไรรู้ไหมครับคือทุกครั้งที่เขาเจอสีจิ้นผิงนี่เขาควบคุมตัวเองดีมากนะครับคุณวารินครับ
1: ใช่
0: คืออันนี้นี่แน่นอนเลยนะครับเพราะว่าเอ้เราดูสิทรัมป์เจอผู้นําประเทศต่างๆนี่ต้องมีหลุดนะครับต้องมีพูดอะไรที่แบบไม่เหมาะสมนะครับแต่เจอสีจิ้นผิงนี่เขาเรียบร้อยมากนะครับคุณวาริน
1: ใช่ครับ
0: คือมันสะท้อนนะว่าทรัมป์เนี่ยไม่ดูว่าต้องเคารพนับถือสีจิ้นผิงอะนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยทรัมป์เองก็ต้องการว่าอย่างน้อยภาพตอนเจอกันเนี่ยให้ออกมาดีนะครับแต่ถูกต้องว่าหลังจากนั้นทรัมป์จะพูดอะไรอันนี้ก็ตามใจปากแล้วนะครับหรือว่าหลังจากนั้นนี่ยังจะซัดกันไหมเนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนแน่นอนนะครับคุณวารินว่าสองชาตินี้มันต้องซัดกันอยู่แล้วครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับเพียงแต่ว่าเวลาซัดกันเนี่ยทรัมป์ก็เหมือนกับพยายามที่จะทําให้มันเป็นไพ่ขึ้นมาต่อรองกับจีนยกตัวอย่างเนี่ยทรัมป์คิดว่าเสกจากไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคือขายอาวุธให้ไต้หวันเนี่ยก็แค่ขู่เนี่ยโอ้จีนก็งอแล้วนะครับว่าอยากขายนะนะครับอันนี้ก็ทําให้จีนกลับมานั่งโต๊ะเจรจาได้หลายเรื่องนะครับแต่ว่าจีนเองก็มีไพ่ในมือเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องแร่เอิร์ธนะครับซึ่งเรื่องแร่เอิร์ธเนี่ยทําให้จีนมั่นใจครับคุณวารินว่าอย่างน้อยใน3ปีนี้เนี่ยอเมริกาเนี่ยไม่สามารถจะทําอะไรจีนได้เพราะว่าจีนมีไพ่นะครับคุณวารินแต่ว่าอเมริกาเองก็พยายามปรับซัพพลายเชนแร่เอิร์ธออกจากเมืองจีนนะครับก็อันนั้นก็คือข้างหลังก็ทำกันไปแต่ว่าหน้าชาเนี่ยผมคิดว่ายังจูบกันยังรักกันเนี่ยอันนี้แน่นอนแน่ๆคือคงไม่มีว่าเขาไปเจอกันที่ดีซีแล้วเขานั่งเถียงกันตีกันแบบทรัมป์เจอเซเลนสกี้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีแน่ๆนะครับเพราะว่าสองคนนี้เขาเจอกันนี่เขาควบคุมตัวเองดีมากทั้งคู่นะครับ
1: ครับเมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์ปิติไปนะครับเรื่องของ BRICS แน่นอนอยากฟังมุมมองของดร.อาร์มด้วยนะครับว่ามองการประชุม BRICS ที่อินเดียเป็นเจ้าภาพในปีนี้เนี่ยการพบปะกันระหว่างผู้นำที่ไปร่วมประชุมครั้งนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจที่อาจารย์อยากจะขยายความบ้างไหมครับโดยเฉพาะยิ่งบทบาทของจีนในเวทีนี้ครับ
0: ครับก็ BRICS นี่เพิ่งปิดการประชุมไปนะครับที่นิวเดฮีนะครับอินเดียเมื่อวันที่13กันยายนนะครับคุณวารินครับเป็นการประชุมเนี่ยครั้งที่18นะครับคือ BRICS นี่มีประวัติยาวนานแล้วนะครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยเริ่มมาสนใจ BRICS จริงๆเนี่ยก็คือตอนที่ภูมิรัฐศาสตร์มันร้อนแรงแบบในปัจจุบันนี้แหละครับนะครับว่าโอ้มันเป็นทางเลือกให้มันเป็นขั้วใหม่นะครับแต่ว่าจริงๆขั้วใหม่เนี่ยมันไม่แน่นแฟนก็เพราะอินเดียกับจีนเนี่ยไม่ค่อยลงรอยกันนะครับคุณวารินคือแต่ว่าครั้งนี้ก็อย่างน้อยก็ทำให้โมดีก็ได้เจอกับสีจิ้นผิงนะครับแต่ครั้งนี้ก็เป็นการโชว์บทบาทนำทางการทูตของอินเดียในเวทีโลกนะครับท่านนายกโมดีเนี่ยนะครับมีการประชุมทวิภาคีกับประเทศต่างๆที่มาร่วมประชุมบริกส์เนี่ยถึง15การประชุมนะครับแล้วก็ได้พบกับผู้นำทั้งจากจีนรัสเซียอิหร่านอียิปต์นะครับขณะเดียวกันนะครับก็ได้ทำให้ผู้นำอิหร่านได้เจอกับผู้นำ UAE นะครับนอกจากนั้นก็ในการประชุม BRICS ก็พูดถึงเรื่องที่มันเป็นเรื่องร้อนแรงอย่างที่เราคุยกันเนี่ยนะครับเรื่อง AI นะครับเรื่องของโลกที่มันแตกเป็นหลายขั้วนะครับแล้วก็เรื่องของความมั่นคงทางการค้ากับความสงบสันติภาพในตะวันออกกลางนะครับก็ผู้นำที่มาประชุมนะครับก็ออกแถลงการร่วมนะครับเรียกร้องให้ยับยั้งชั่งใจนะครับในสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางนะครับแล้วก็ประกาศต่อต้านนะครับการปัญหาความขัดแย้งในกาซานะครับแล้วก็ต้องการให้เกิดความมั่นคงนะครับของซัพพลายเชนและการค้าโลกนะครับก็ถือว่าเป็นภาพของอีกขั้วหนึ่งที่กำลังขึ้นมานะครับแต่เราก็ต้องยอมรับจริงๆว่าขั้วนี้ก็มีข้อจำกัด โดยเฉพาะข้อจำกัดที่สำคัญที่สุดก็คือความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดียนะครับซึ่งก็ยังไม่ถือว่าฟื้นกลับมาปกติซะทีเดียวนะครับคุณวารินที่ทำได้ก็คือรักษาเสถียรภาพไม่ให้ย่ำแย่ลงไปมากกว่านี้อันนี้ก็เป็นเรื่องปัญหาเขตแดนระหว่างสองชาตินะครับ
1: ครับซึ่งมันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีได้ไหมครับประเทศก็ติดกันสักขนาดนี้เนี่ยครับ
0: ก็หมายถึงที่ทำได้ก็คือไม่ให้มันแย่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ถือว่าสองคนนี้รักกันเป็นเพื่อนกันนะครับแต่ว่าอันหนึ่งที่ช่วยก็คือว่าทรัมป์เนี่ยตีทั้งจีนและอินเดียนะครับคือคุณวารินทรัมป์นี่ไม่เหมือนกับไบเดนเนาะไบเดนเนี่ยทุบจีนใหญ่เลยนะครับแต่ว่าไบเดนเนี่ยเอาใจอินเดียนะครับเพราะฉะนั้นตอนสมัยรัฐบาลไบเดนนี่คนเขาคิดว่าโอ้โหโรงงานการค้ามันจะไหลไปอินเดียมหาศาลนะครับแต่ปรากฏว่าทรัมป์เนี่ยเขาตรงกันข้ามนะครับก็คือเขาทุบทั้งจีนและทุบทั้งอินเดียนะครับคุณวารินในเรื่องการค้าทรัมป์ไม่สนใจโมดีเลยนะครับคุณวารินแล้วก็ทรัมป์ก็ไม่ได้มองว่าโอ้อินเดียเป็นพันธมิตรสำคัญจะต้องเอาใจหรือว่าสนับสนุนให้การค้าขายการลงทุนไปอินเดียนะครับตรงกันข้ามทรัมป์บอกว่า Apple กลับมาอเมริกาหรือยังนะครับไปทำอะไรอินเดียนะครับตรงกันข้ามทรัมป์บอกว่าให้อินเดียเนี่ยนะครับช่วยผ่อนคลายมาตรการการค้าต่อสหรัฐซึ่งอินเดียเนี่ยก็ทำยากเพราะว่ามันเป็นประเด็นการเมืองนะครับคุณวารินคือในทางการเมืองเนี่ยอินเดียจะบอกว่าจะลดภาษีให้สหรัฐอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยบริษัทภายในอินเดียอะไรหลายอย่างเขาก็ไม่ยอมนะครับคือพูดง่ายคือโมดีก็ทำไม่ได้สักเท่าไหร่ในทางการเมืองซึ่งก็กลับมาทำให้ทรัมป์ไม่พอใจดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอินเดียเนี่ยก็ไม่ได้ราบรื่นซึ่งก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดียดีขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะว่าโมดีก็ต้องพยายามที่จะบาลานซ์นะครับฉายภาพว่าคุยกับสีจิ้นผิงด้วยนะครับแต่ขณะเดียวกันมันก็มีนี่แหละครับเรียกว่าความฝังใจในเรื่องเขตแดนความฝังใจในเรื่องความขัดแย้งในอดีตของสองชาติซึ่งก็ทำให้มันดีได้ระดับหนึ่งแต่มันดีแบบที่สุดดีแบบเพื่อนซีเนี่ยมันไปไม่ถึงจุดนั้นนะครับ
1: ครับต้องคอยดูกันต่อไปนะครับสำหรับความสัมพันธ์ของอินเดียกับจีนแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันก่อนว่าทรัมป์กับสีจิ้นผิงจะได้พบกันหรือเปล่านะครับในวันที่24กันยายนนี้วันนี้ขอบพระคุณดร.อาร์มมากเลยนะครับ
0: ครับขอบพระคุณครับคุณวารินครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: สวัสดีครับดร.อาร์มตั้งนิรันดร นะครับอยู่กับเราเป็นประจำทุกๆวันอังคารครับในช่วงก่อติดเศรษฐกิจ China Update นะครับคือการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม BRICS ครั้งที่18ที่ปิดฉากลงไปณกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของประเทศอินเดียช่วงวีคเอนด์ที่ผ่านมานะครับ 12-13 กันยายนเนี่ยประเทศจีนนั้นมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งเลยครับในการขับเคลื่อนระเบียบโลกหลายขั้วพร้อมทั้งถือว่าประสบความสำเร็จนะครับในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทวิภาคีครั้งประวัติศาสตร์กับประเทศเจ้าภาพอย่างอินเดียครับบทบาทและประเด็นขับเคลื่อนหลักของจีนในการประชุมในครั้งนี้นะครับคือการฟื้นฟูความสัมพันธ์จีนอินเดียครับและความร่วมมือชายแดนพันธมิตรไม่ใช่ศัตรูประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนั้นได้พบหารือทวิภาคีนอกรอบการประชุมกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียนะครับโดยทั้งสองฝ่ายนั้นเห็นพ้องร่วมกันครับว่าจีนและอินเดียนั้นควรเป็นหุ้นส่วนกันไม่ใช่ศัตรูหรือคู่แข่งกันนะครับผู้นำทั้งสองนั้นร่วมมือกันเพื่อยุติปัญหาความขัดแย้งบริเวณพรมแดนบนพื้นฐานของความเคารพและไว้วางใจซึ่งกันและกันการเยือนอินเดียของสีจิ้นผิงครั้งนี้ยังถือเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีซึ่งก็กลายเป็นหมุดหมายสำคัญในการปรับปรุงความสัมพันธ์ทวิภาคีด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับอีกบทบาทหนึ่งของจีนนะครับก็คือการเป็นแกนนำชูความร่วมมือกลุ่มประเทศโลกใต้หรือว่า Global South จีนใช้เวทีนี้ผลักดันกลุ่ม BRICS ให้เป็นกระบอกเสียงและตอบสนองผลประโยชน์ของกลุ่มประเทศโลกใต้หรือ Global South หรือว่ากลุ่มประเทศกำลังพัฒนานะครับโดยมุ่งเน้นความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจการค้าการเงินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับจีนส่งเสริมแนวทางพหุภาคีหรือว่า multilateralism เพื่อไม่ให้ประเทศหรือว่ากลุ่มอิทธิพลใดอิทธิพลหนึ่งอย่างเช่นกลุ่มประเทศตะวันตกเนี่ยเข้ามาครอบงำกระบวนการตัดสินใจของโลกนะครับอีกบทบาทหนึ่งครับก็คือการสนับสนุนให้ BRICS ขยายตัวหรือว่า BRICS expansion ครับจีนเน้นย้ำและส่งเสริมบทบาทของกลุ่ม BRICS ที่ขยายตัวครับซึ่งปัจจุบันก็รวมสมาชิกใหม่อย่างอียิปต์อิธิโอเปียอิหร่านและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีซาอุไปร่วมด้วยนะครับวันนี้หมายถึงในการประชุมครั้งนี้ก็เพื่อที่จะยกระดับกลไกความร่วมมือในระดับภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพในการสร้างดุลอำนาจใหม่บนเวทีโลกครับอีกบทบาทหนึ่งคือการรับไม้ต่อเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งถัดไปครับในช่วงท้ายของการประชุมเนี่ยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ประกาศบนเวทีว่าจีนพร้อมรับไม้ต่อเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอด BRICS ครั้งที่19ที่จะเกิดขึ้นในปีถัดไปนะครับโดยอินเดียก็แสดงความขอบคุณจีนครับที่สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพของอินเดียในปีนี้และยืนยันครับว่าพร้อมสนับสนุนจีนในการเป็นประธาน BRICS อย่างเต็มกำลังเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวของจีนในเวที BRICS 2026ก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าจีนนั้นพยายามใช้กลไกนี้ในการลดความขัดแย้งส่วนตัวกับอินเดียในขณะเดียวกันก็เพิ่มพันธมิตรในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเพื่อคานอำนาจกับชาติตะวันตกอย่างละมุนละม่อมนะครับการพบปะทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแห่งจีนนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำ BRICS 2026ณกรุงนิวเดลีนั้นได้รับความสนใจและจับตาจากทั่วโลกนะครับด้วยเหตุผลสำคัญ4ประการนะครับข้อที่1เลยนะครับนี่เป็นการเยือนอินเดียครั้งแรกในรอบ7ปีของสีจิ้นผิงครับการเดินทางมาร่วม BRICS ในครั้งนี้ถือเป็นการเหยียบแผ่นดินอินเดียครั้งแรกของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนับตั้งแต่ก่อนโควิดเลยนะครับปี2019นั่นคือครั้งสุดท้ายสปอตไลท์ทางการทูตนั้นจึงจับจ้องมาที่ท่าทีและการต้อนรับของเจ้าภาพอย่างอินเดียซึ่งการพบกันครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำสัญญาณบวกอย่างต่อเนื่องครับหลังจากที่ทั้งสองผู้นำก็เคยพบกันในเวทีปีก่อนๆ นะครับอย่างเช่นที่คาซานของรัสเซียและก็ที่เทียนจินนะครับหมุดหมายสำคัญในการละลายพฤติกรรมความขัดแย้งทางทหารเลยครับคือสองประเทศนี้เนี่ยเผชิญหน้าและตึงเครียดอย่างรุนแรงจากเหตุปะทะนองเลือดบริเวณพรมแดนเทือกเขาฮิมาลัยหุบเขากัลวานเมื่อปี2020นะครับซึ่งปีนั้นเนี่ยทำให้ความสัมพันธ์ติ่งเหวทั่วโลกก็เลยจับตานะครับว่าการหารือรอบนี้เนี่ยจะสามารถถอดสลักความตึงเครียดตามแนวชายแดนได้อย่างเป็นรูปธรรมหรือเปล่าซึ่งทั้งสองฝ่ายนั้นก็แสดงเจตจำนงร่วมกันที่จะรักษาความสงบและปฏิบัติตามข้อตกลงชายแดนที่มีอยู่เพื่อไม่ให้ความต่างนั้นกลายเป็นความขัดแย้งบานปลายนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับที่คนจับตาเป็นพิเศษก็คือวิกฤตดุลการค้าและห่วงโซ่อุปทาน supply chain นะครับ trade imbalance จีนเนี่ยเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของอินเดียนะครับโดยมูลค่าการค้าระหว่างกันเนี่ยทะลุสถิติใหม่ที่ 1.51 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยอินเดียกลับขาดดุลการค้าให้จีนสูงเป็นประวัติการถึงกว่า 1.12 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับภาคธุรกิจและนักวิเคราะห์เนี่ยจึงจับตาดูว่าผู้นำทั้งสองจะแก้ปัญหาโครงสร้างทางการค้าปัญหา supply chain และการเปิดทางให้สินค้าอินเดียเนี่ยเข้าสู่ตลาดจีนได้อย่างเท่าเทียมตามที่ได้ตกลงกันไว้ในระลอกล่าสุดไว้ได้อย่างไรนะครับรวมถึงอีกเรื่องนึงคือการจัดระเบียบควบอำนาจใหม่ภายใต้เงาของชาติตะวันตกครับการพบปะกันในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับโดยเฉพาะนโยบายกำแพงภาษีและการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากสหรัฐจีนและอินเดียนั้นคือ2ยักษ์ใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดและเป็นแกนนำหลักของกลุ่มประเทศโลกใต้หรือ Global South การที่ทั้ง2ฝ่ายประกาศเปลี่ยนสถานะจากคู่แข่งมาเป็นหุ้นส่วนเนี่ยมันจึงส่งแรงสั่นสะเทือนต่อดุลการเมืองอำนาจการเมืองของโลกเป็นอย่างมากครับเพราะว่าหาก2มหาอำนาจเอเชียจับมือกันได้อย่างราบรื่นในกลุ่ม BRICS จะกลายเป็นบล็อกเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและคานอำนาจกับชาติตะวันตกได้อย่างมีพลังทวีคูณเลยนะครับทีนี้มาดูภาษากายระหว่าง2คนกันหน่อยครับเมื่อพบกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ body language สำคัญนะครับภาษากายในการพบปะกันระหว่างนเรนทราโมดีและสีจิ้นผิงในการประชุมสุดยอด BRICS 2026ในกรุงนิวเดลีเนี่ยถูกนักวิเคราะห์และสื่อมวลชนทั่วโลกถอดรหัสว่าเป็นการตั้งค่าความสัมพันธ์ใหม่ที่ระมัดระวังแต่ว่าก็เปี่ยมไปด้วยมิตรภาพนะครับ cautious but warm reset ซึ่งไฮไลท์นะครับเขาก็ดูกันตั้งแต่การจับมือที่ยาวนานเป็นพิเศษครับ the prolonged handshakeมันกลายเป็นไวรัลระดับโลกนะครับภาพที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเนี่ยคือช่วงเวลาที่ทั้งสองผู้นำจับมือทักทายกันค้างไว้นานถึงมีคนนับด้วยนะครับ20วินาทีบริเวณโถงต้อนรับของศูนย์ประชุมภารัตมันดาปัมนะครับซึ่งก็ถือว่านานนะครับนานกว่าการทักทายตามธรรมเนียมการทูตปกติอย่างเห็นได้ชัดครับสื่อมวลชนและผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมองว่านี่คือการส่งสัญญาณความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะทลายน้ำแข็งนะครับ break the ice สำนวนฝรั่ง break the ice และฟื้นฟูความสัมพันธ์หลังจากเผชิญความตึงเครียดกันมาหลายปีนะครับแม้แต่รอยยิ้มและการสนทนาอย่างอบอุ่นผ่านล่ามก็เป็นไฮไลท์ครับบรรยากาศที่มันผ่อนคลายขึ้นนะครับตลอดการจับมือและการเผชิญหน้ากันต่อหน้าสื่อทั้งโมดีและสีจิ้นผิงเนี่ยยิ้มแย้มและมีการพูดคุยสบตากันอย่างอบอุ่นโดยมีล่ามเนี่ยคอยประสานนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีช่วงเวลาที่โมดีหันไปอธิบายเรื่องภาพฉากหลังที่เป็นสถาปัตยกรรมระเบียงทางเดินของวัดรามานาธสวามีเทมเพิลของอินเดียนะครับโดยให้สีจิ้นผิงเนี่ยฟังซึ่งก็สะท้อนความใส่ใจในฐานะเจ้าภาพนะครับแต่คนก็มองว่ามันเป็นการจับมือแต่มันไร้การสวมกอดนะครับ handshake but not a hug ก็เป็นการรักษาท่าทีอย่างมีนัยสำคัญนะครับแม้ว่าโมดีจะขึ้นชื่อเรื่องการแสดงความสนิทสนมกับผู้นำบางประเทศด้วยการโอบกอดอย่างเช่นการดึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเข้ามาจับมือร่วมเฟรมอย่างเป็นกันเองแต่สำหรับสีจิ้นผิงเนี่ยภาษากายถูกจำกัดไว้ที่การจับมืออย่างมั่นคงและสง่างามเท่านั้นนะครับนักวิเคราะห์ก็เลยมองว่านี่คือความตั้งใจที่จะแสดงความเคารพในระดับที่เท่าเทียมกันและสะท้อนว่าทั้งสองนั้นยังคงดำเนินการทูตอย่างระมัดระวัง cautious reset นะครับบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันนะครับและอีกจุดหนึ่งก็คือ group photo camaraderie ครับความเป็นหนึ่งเดียวในภาพถ่ายร่วมนะครับนี่คือดุลอำนาจแห่งเอเชียครับในช่วงการถ่ายภาพหมู่ของผู้นำกลุ่มบริกซ์นายกโมดีก็ยืนในตำแหน่งตรงกลางระหว่างปูตินและสีจิ้นผิงท่าทางของผู้นำทั้งจีนและอินเดียนั้นดูผ่อนคลายและยืนเคียงข้างกันได้อย่างเป็นธรรมชาตินะครับก็แสดงภาพลักษณ์ความพร้อมเพรียงของกลุ่มประเทศโลกใต้หรือ Global South สู่สายตาชาวโลกครับภาษากายนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกับถ้อยแถลงอย่างเป็นทางการที่ทั้งคู่เห็นพ้องนะครับว่าจีนและอินเดียนั้นควรจะเป็นหุ้นส่วนทางการพัฒนาไม่ใช่คู่แข่งและก็พร้อมที่จะเปลี่ยนความแตกต่างไม่ให้กลายเป็นความขัดแย้งนะครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจวันอังคาร China Update นะครับผมวารินสัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.หลังเคารพธงชาติวันนี้สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินสัจเดล
5: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
6: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
5: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
7: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
8: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
10: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
11: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่ง

0: ไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @digitalfocus
2: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
3: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
2: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์คช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
4: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมัลค์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นัตติสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
8: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
3: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ EconBiz ปากท้องต้องคิดช่วง EconBiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
10: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตาม 96.5 MHz คลื่นความคิดกับผมบัญชาชุมชัยเวททางอสมทกันนะครับและนี่ก็คือ EconBiz ครับทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณจันทร์ถึงพฤหัสบดีในแต่ละสัปดาห์กันนะครับกระแสความเคลื่อนไหวประเด็นเด่นๆทางด้านเศรษฐกิจการเงินการลงทุนติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวนะฮะแล้ววันนี้เราก็มาถึงกลางเดือนของเมืองไทยคือ15กันยายนนะครับแต่มันจะเป็นกลางเดือนที่เร้าใจสำหรับคนที่อยู่ในตลาดหุ้นอยู่ในอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในเรื่องโดยเฉพาะทองคำนะครับเพราะว่าการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่เริ่มกันค่ำคืนวันนี้เป็นวันแรกและแต่ว่าคืนที่เล้าใจที่สุดคือจะคืนวันพรุ่งนี้นะฮะเป็นแมตช์หยุดโลกยิ่งกว่าฟุตบอลโลกเพราะมันเป็นแมตช์ที่ก่อนหน้านี้ทุกคนต่างก็รู้สึกเอาเหอะคงไม่ขึ้นหรอกดอกเบี้ยเอาแต่ทำไปทำมาทำไมตอนนี้เนี่ยกลายเป็นแมตช์ที่เล้าใจที่สุดนะฮะแล้วทองคำเนี่ยเปิดการซื้อขายวันแรกในสัปดาห์นี้ของต่างประเทศโอ้โหเมื่อคืนนี้ใจหายนะครับเห็นไปเนี่ยหลุดไปซะดื้อๆเนี่ย 4,400 ก็มาอยู่ 4,300 กว่าๆมองเห็น 4,200 หรือเปล่าไม่แน่ใจทำให้วันนี้ต้องพูดคุยกันนะครับว่าแมตช์หยุดโลกของการประชุมดอกเบี้ยในครั้งนี้เนี่ยนะฮะจะทำให้ขาทองคำทั้งหมดเนี่ยนะครับตัดสินใจยังไงจะรอจนถึงวันพรุ่งนี้ไหมหรือว่าจะทำยังไงกับราคากันต่อไปเนี่ยนะครับอยู่ในการพูดคุยกับเรานะครับซึ่งก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านตลาดทองคำและคุยกับเราเป็นประจำครับคุณหมอกฤตชรัตน์ฮิรัญยศรีประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ MTS Go แม่ทองสุขสวัสดีครับคุณหมอกฤตชรัตน์ครับ
11: สวัสดีครับสวัสดีคุณประชาสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
10: ครับคุณหมอกฤตชรัตน์ครับเอาแบบเปิดตรงๆแบบยิงกันแบบตรงๆ

0: เลยนะฮะคิดว่าแมตช์หยุดโลกคราวนี้เนี่ยเปลี่ยนเกมไปขึ้นดอกเบี้ยจริงหรือไม่จริงครับ
1: คิดว่าจริงครับคิดว่าขึ้นนะครับโดยนักวิเคราะห์มากกว่า 90% มองว่าขึ้นแต่เมื่อ10กว่าวันก่อนเนี่ยเขาให้น้ำหนักไว้เพียง 40% และน้ำหนัก 40% ค่อยๆขึ้นมาทีละ5ทีละ10จนมาหยุดที่บริเวณ 67% เมื่อ3วันที่แล้วแล้วพอยังมีความตึงเครียดและน้ำมันทะลุ100ตอนนี้เนี่ยในช่วง3วันเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่ขึ้นจาก67มาที่ 90% แล้วครับแล้วเราเองก็วิเคราะห์ตรงกันกับตลาดโลกว่าน่าจะต้องเป็นการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมวันพรุ่งนี้ตลาดรับรู้พอสมควรนะครับจะเห็นได้ว่าราคาทองคำเมื่อคืนนี้ก็ร่วงลงมาประมาณ 1% จากบริเวณ 4,340 เหรียญลงไปทำต่ำสุดที่ 4,255 ลงไปตอนนั้นเนี่ยประมาณ 2% กว่าแต่ดีดกลับขึ้นมาได้ครับก็เรียกว่ากลางคืนดีดกลับขึ้นมาที่ 4,285 เหรียญเช้าวันนี้เปิดตลาดในเอเชียบ้านเราในตลาดฮ่องกงและตลาดสิงคโปร์ทั่วไปนั้นราคาดีดเหนือ 4,300 เหรียญครับก็จะเห็นได้ว่าโดยองค์รวมตลาดรับรู้ว่าน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยโดยมีแรงเทขายทำกำไรเข้ามาหนาแน่นในช่วง2วันนี้ครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือมีแรงซื้อกลับเข้ามาหนาแน่นพอสมควรนะครับเห็นได้ว่าราคาเด้งกลับมาที่ 4,300 บาทต่อบาททองคำในเช้าวันนี้ได้ก็ต้องถือว่าเป็นแรงซื้อของนักลงทุนระยะยาวเป็นแรงขายของนักลงทุนระยะสั้นก็เรียกว่าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยสร้างสมดุลที่บริเวณราคา 4,300 เหรียญโดยประมาณทองไทยเนี่ยจะเทียบเท่ากับประมาณ 67,800 บาทบวกลบก็จะเห็นได้ว่าทองไทยในช่วงเมื่อคืนก็มีบางช่วงที่เบี่ยงลงไปแต่ลงต่ำสุดประมาณ 67,400-500แล้วเช้าวันนี้เนี่ยเงินบาทมันอ่อนค่าขึ้นมาจากระดับ33บาท10สตางค์ขึ้นมา33บาท23สตางค์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้ทองของไทยเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมาบริเวณ 67,900 บวกลบภาพโดยองค์รวมเนี่ยต้องบอกว่าทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่มีความอ่อนไหวต่อการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะครับเพราะการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยนำมาสู่การแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์ตอนนี้ยังไม่ขึ้นดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นมาแล้วในช่วง3วันมานี้จากบริเวณ 98.8 98.9 ขึ้นมา 99.1 .2 .4 เช้านี้อยู่ที่ 99.5 ก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ทองคำในช่วง10วันมานี้เนี่ยปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วนะครับคราวนี้ถามว่าอย่างที่คุณบัญชาจั่วไว้คือถ้ามีการลดขึ้นดอกเบี้ยของเฟดจริงๆในวันพรุ่งนี้ทองจะตกอีกแค่ไหนตอบว่าผมเชื่อว่าราคาได้รับรู้ไปแล้วมากกว่า 80% แต่ถ้ามีการขึ้นจริงก็มีโอกาสตกอีกนะครับแต่การตกครั้งนี้น่าจะไม่เยอะเพราะว่าตลาดเหมือนกับรับรู้ไปแล้วว่าน่าจะต้องขึ้นดังนั้นการตกครั้งนี้เนี่ยผมให้น้ำหนักว่าสูงสุดน่าจะอยู่ที่100เหรียญหรือประมาณ 2% ครึ่งไม่เกินต่ำสุดน่าจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 0.5 ถึง 1% 0.5 ก็ประมาณ25เหรียญต่อออนซ์ถึง50เหรียญต่อออนซ์ก็เป็นช่วงที่ราคาทองคำจะได้รับแรงกดดันและสิ่งที่จะต้องตามต่อไปในคืนวันพรุ่งนี้ซึ่งเขาจะคงประกาศถ้าบ้านเราเนี่ยประมาณคืนวันพรุ่งนี้ตอน 1:30 โดยประมาณนะครับแล้วก็หรือถ้าท่านไม่อยากเฝ้าก็ไปดูผลไปตอนช่วงเช้าวันที่17ได้เลยนะครับก็เชื่อว่าราคาน่าจะมีโอกาสย่อลงมาบ้างแต่น่าจะลงไม่ลึกแล้วก็มีโอกาสเด้งเหมือนกันแต่ก็เด้งไม่ได้ไกลเพราะว่าโดยภาพหลักๆเนี่ยตอนนี้ตลาดกำลังมองว่าโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยอาจจะไม่ใช่1ครั้งอาจจะเป็น2ครั้งในปีนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีปีหน้าอีกทั้งนี้ขึ้นกับ สภาวะของตลาดน้ำมันซึ่งกำลังคุกกรุ่นจากไฟสงครามไฟสงครามจากไหนต้องบอกว่าสงครามเดิมเนี่ยรัสเซียอเมริกากับอิหร่านเนี่ยสู้รบกันมันมีปัญหาที่ช่องแคบฮอร์มุซปิดเปิดเปิดกันอยู่เนี่ยประมาณ6เดือนคราวนี้พอสงครามเกิดภาวะยืดเยื้อเนี่ยสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นณขณะนี้คือลามไปสู่ประเทศในตะวันออกกลางหลายๆประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในซาอุอาระเบียซาอุเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันเยอะที่สุดในโลกอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วก็ในช่วงสงครามเนี่ยก็ไม่ค่อยโดนกระทบนะครับเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่ามีท่อน้ำมันส่งให้หลบจากฮอร์มุซไปออกทะเลแดงเขาเรียกว่าท่อทางอีสต์เวสต์ปรากฏว่างวดนี้พอสงครามมันยืดเยื้อเนี่ยแล้วสหรัฐไปลุกโจมตีอิหร่านมากๆเนี่ยอิหร่านก็ใช้วิธีการรบแบบกองโจรให้กลุ่มฮูติเข้าไปรบกวนการเดินเรือในทะเลแดงแล้วก็เหมือนกับจะมีการปิดกั้นบริเวณช่องแคบบับอามาเดสซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นร้อนณขณะนี้ของโลกก็เลยทำให้น้ำมันเนี่ยพุ่งขึ้นมาเหนือร้อยทำไมเราต้องเกริ่นยาวตรงนี้เพราะว่าการที่น้ำมันขึ้นมาโดยตลอดในช่วงขึ้นขึ้นลงๆในช่วง6เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่กุมภามีนาเนี่ยนะครับที่ลบกันยืดเยื้อแล้วตอนหลังในเดือนสิงหาปรากฏว่าแทนที่จะคุยกันรู้เรื่องก็กลับมาลบกันอีกนะฮะตรงนี้กลับลามไปสู่การปิดทะเลแดงหรือการปิดช่องแคบบับอามาเดสซึ่งเป็นช่องแคบที่เป็นทางผ่านของเรือบรรทุกน้ำมันทางด้านซาอุเยอะนะครับดังนั้นตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออุปทานน้ำมันเข้ามาในตลาดโลกเนี่ยมันหายไปประมาณ 20% บวกลบนะครับแล้วก็ซาอุเพิ่งประกาศปิดท่อน้ำมันที่ขวางระหว่างตะวันออกกับตะวันตกเพราะว่าถูกโจมตีจากโดรนของกลุ่มฮูตีดังนั้นโดยภาพรวมตอนนี้เนี่ยสงครามมันทำให้ลุกลามไปสู่ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างที่ผมพยายามวิเคราะห์หลายทีว่าสงครามที่เกิดโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าอยู่นอกตะวันออกกลางทองจะขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้ไปกระทบกับน้ำมันแต่เผอิญการสงครามครั้งนี้เนี่ยมันทำให้ทองร่วงเพราะว่ามันไปกระทบโดยตรงกับราคาน้ำมันแล้วก็ทำให้น้ำมันขึ้นตั้งแต่1เดือนหลังจากที่ลบตั้งแต่เดือนมีนาเนี่ยเราเห็นน้ำมันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเพราะว่ามีการเจรจาพยายามที่จะเจรจากันอย่างมากแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จมากกว่า7ครั้ง8ครั้งแล้วก็คุยกันอยู่เนี่ยทุกวันนี้ก็ยังเหมือนก็จะคุยแต่ว่าก็ไม่สำเร็จฉะนั้นภาพที่มันส่งผลหลักๆคือเศรษฐกิจภาวะเงินเฟ้อที่กระทบแรงและพอกระทบแรงตอนนี้เฟดจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยมันกระทบไปทั้งโลกไม่ว่าจะกระทบจากสหรัฐอเมริกาเองซึ่งตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็ต้องบอกว่าในเชิงเศรษฐกิจกับหนี้สาธารณะกับภาวะดอกเบี้ยเนี่ยเป็นเรื่องที่บริหารยากมากเพราะการที่จะให้มีเงินพอใช้โดยที่ดอลลาร์ยังอยู่ในสภาวะที่กระทบน้อยที่สุดตอนนี้มันยากเพราะว่าหนี้สินก็เยอะนะครับแล้วค่าใช้จ่ายก็สูงเงินเฟ้อก็เริ่มคุมไม่อยู่นะครับเริ่มคุมไม่อยู่เหตุผลเพราะว่าน้ำมันมันขึ้นตรงนี้ก็เรียกว่าลูกผีลูกคนละครับในเรื่องของเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในอนาคตต่อไปดังนั้นตอนนี้ก็ต้องบอกว่าระยะสั้นพอจะมีความผันผวนในทิศทางขาลงลงสุดแค่ไหนผมเชื่อว่าตอนนี้เรามองว่าบริเวณ 4,200 เหรียญต่อทอยออนซ์น่าจะเอาอยู่ในระยะสั้นหรือกดดันอย่างเก่งที่สุดตอนนี้ 67,800 ลงได้อีกสัก 1,200 ถึง 1,300 เหรียญจะเหลือบริเวณ 66,500 ผมเชื่อว่าเรียนตรงนี้น่าจะเป็นเซฟโซนพอสมควรในการเข้ารับซื้อครับ
0: ครับที่คุณหมอมองเหตุและผลทั้งอยู่ในโซนคู่กัดเดิมแล้วก็คู่กัดใหม่เนี่ยนะฮะคือคู่กัดใหม่ก็ซาอุกับฮูตีส่วนคู่กัดเดิมก็คืออิหร่านกับทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยพอเราบวกดูจากทั้งฐานทางเทคนิคทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่เรื่องนึงที่น่าสนใจครับคุณหมอก็คือว่าคือทรัมป์เองก็พยายามบอกนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยสงครามเนี่ยมันจะจบทันทีหลัง3พฤศจิกายนคือเลือกตั้งกลางเทอมแล้วก็ชี้เป้าไปว่าไอ้ตรงนั้นน่ะไอ้นั้นมันน่ะมันจะลงทันทีเลยนะแสดงว่ามีความพยายามจะจบสงครามด้วยตัวแกเองจริงหรือไม่จริงฮะเรื่องนี
1: ้ไม่จริงครับอย่างนี้เราก็จะรู้ว่าทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่พูดง่ายๆว่าเป็นนักต่อรองในระดับโลกแต่ว่าก็เป็นนักเพ้อฝันแล้วก็เป็นคนดื้อรั้นในเชิงของสงครามเนี่ยต้องบอกว่าเราเห็นได้ว่าผู้บัญชาการทหารหลายคนลาออกไปนะครับเพราะขัดแย้งกันภายในดังนั้นในเรื่องของการให้ความเพ้อเจ้อความฝันอะไรต่อมีอะไรรวมไปทั้งทั้งบอกว่าจะแจกเงินถ้าชนะการเลือกตั้งกลางเทอมทั้งสองสภาคือสภาล่างกับสภาบนจะให้คนละ 5,000 นะฮะก็ไม่รู้ว่ามาเรียนแบบเราหรือเปล่านะครับก็ทำให้มันเพ้อเจ้อครับผมว่าเพ้อเจ้อก็เอาอะไรต่างๆนานาเนี่ยครับมาพูดแล้วก็เพื่อที่จะเหมือนกับจะทำให้ตัวเองเนี่ยหลุดพ้นจากข้อครหานินทาว่าเป็นสาเหตุของน้ำมันแพงอะไรทำนองเนี้ยก็เหมือนอย่างที่ถ้าคุณบัญชากับท่านฟังจำได้ทำเข้ามาเนี่ยเดือนแรกหลังจากที่เป็นประธานาธิบดีบอกว่าเขาจะหยุดสงครามยูเครนภายใน24ชั่วโมง ตอนนี้มา2ปี ก็เชื่อไม่ได้หรอกครับคนนี้ก็อย่างว่านะครับเขาก็พูดของเขาไปเพ้อเจ้อไปฮะก็ต้องตามดูความเป็นจริงมันคือจริงๆแล้วถ้าคุณหยุดไปยุ่งกับเขาเนี่ยผมว่าน้ำมันมันก็ลงมาเองพอคุณไปลุกรานเขามากเกินไปเนี่ยเขาไม่มีทางออกตอนนี้สิ่งที่เขาต่อสู้เขาก็ใช้สงครามกองโจรละครับทางช่องแคบฮอร์มุสใช้ IRGC ทางช่องแคบบับอัลมาเดสใช้ฮูตินะครับเพราะว่าตัวเองก็ออกมานอกประเทศมากไม่ค่อยได้มันเป็นสงครามกองโจรน่ะแล้วคุณจะไปลบกับใครอ่ะใช่ไหมครับคุณก็หาเขาไม่เคยเจอเขาพวกกลุ่มโผล่ๆเงี้ยมันก็แล้วเขาถนัดอยู่แล้วอ่ะเรื่องกลุ่มพวกก่อการร้ายแบบนี้เนี่ยเขาก็กระจกกระจายไปอยู่เรื่อยแต่ความที่ยากลำบากของคนทำธุรกิจขนาดใหญ่อย่างเรือบรรทุกน้ำมันอย่างเงี้ยมันไม่สามารถวิ่งหนีได้อย่างรวดเร็วเหมือนเครื่องบินใช่ไหมครับดังนั้นพอมันมีสงครามมันก็จมเรือบรรทุกน้ำมันอย่างเงี้ยแล้วสหรัฐอเมริกาก็ไปจมเรือเขาก่อน5ลำลำหนึ่งเนี่ยบรรทุกน้ำมันต้องเป็นล้านตันนะฮะเป็นล้านบาร์เรลเนี่ยซึ่งมันก็เดือดร้อนกันไปหมดนะฮะคุณไปทำเขามันก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นสงครามของการตอบโต้ไปตอบโต้มามันเดือดร้อนกันทั้งโลกอ่ะมันไม่ใช่เดือดร้อนแค่อิหร่านบอกคุณแซงชั่นแล้วอิหร่านจะเดือดร้อนแซงชั่นอิหร่านนี่คุณแซงชั่นมากี่ปีแล้วล่ะเขาก็ไม่เห็นเป็นไรเลยดังนั้นโดยภาพรวมเนี่ยก็ผมว่ามันต้องหาคนกลางนะครับคนกลางที่จะเข้าไปคุยให้ได้เพราะว่าปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้เนี่ยคนเดือดร้อนคือพวกเราเอเชียเราจริงๆก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกับคุณเลยนะฮะแต่เราต้องใช้น้ำมันผ่านทางเส้นนั้นก็เดือดร้อนกันไปหมดอันนี้ก็เป็นเรื่องความยากลำบากในเชิงของเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ครับ
0: ตับเพราะว่าคือในที่สุดณขณะนี้ก็ต้องยอมรับว่าการที่ราคาน้ำมันดีดกลับขึ้นมาสูงเนี่ยก็มาจากทางกลุ่มของซาอุดิอาระเบียกับฮูตีแล้วพอตรงเนี้ยมันจะเป็นกลไกสำคัญที่จะคุมหรือไม่คุมเงินเฟ้อและสุดท้ายก็ส่งต่อมาที่เรื่องของดอกเบี้ยถูกไหมครับแต่ทีนี้พอเมื่อสักครู่ที่คุณหมอพูดถึงก็น่าสนใจตรงที่ว่าอาจจะขึ้นจริงราคากระแทกทองคำจะลงไปอีกสักนิดนึงนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีมุมมองเกิดขึ้นต่อครับคุณหมอว่าอ่ะถ้าคืนพรุ่งนี้ขึ้นจริงที่เหลือในไตรมาสสุดท้ายที่มันจะขึ้นอีกเนี่ยเขาให้น้ำหนักไปที่ธันวาคมหรือว่าข้ามไปปีหน้าเลยครับ
1: เขาให้น้ำหนักไปที่ธันวาคมครับจริงๆพอพรุ่งนี้ประชุมนะฮะ ตอนนี้ 90% เขาบอกว่าขึ้น

0: คือไม่ขึ้นดอกเบี้ยแต่ถ้าภาพรวมๆเนี่ยเราอย่าลืมว่าน้ำมันที่มันขึ้นมาเหนือร้อยเนี่ยนะครับถ้ามันไม่รีบลงมาเนี่ยไอ้ภาวะเงินเฟ้อในเดือนธันวามันขึ้นแน่ๆเพราะว่าตอนนี้ตัวเลขเงินเฟ้อภาคการผลิตที่เราเรียกว่า PPI เนี่ยมันก็ขึ้นไปจอดที่ 5.2 แล้ว 5.2 ใน PPI เนี่ยมันก็จะผ่องถ่ายมาที่ CPI ในเดือนที่2เดือนที่3หลังจากที่มันเหมือนกับต้นทุนผู้ผลิตเพิ่มขึ้นเนี่ยในที่สุดผู้ผลิตก็ผลักภาระไปให้ผู้บริโภคอยู่ดีอ่ะแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลาอีก2เดือนหรือ3เดือนมันไม่ได้ผลักกันทันทีนะดังนั้นถ้าสภาวะน้ำมันมันไม่ลงอ่ะในที่สุดต้นทุนตอนนี้การขนส่งน้ำมันเนี่ยแพงขึ้นกว่าเดิม1เท่าตัวคือ 100% ฉะนั้นผักภาระตรงนี้มันก็เข้ามาที่น้ำมันแล้วโดยที่ เรื่องของอุปทานน้ำมันตอนนี้มันหายไปจากโลก 20% น้ำมันมันจะลงได้ไงมันเริ่มมั่วไปหมดแล้วตอนนี้มันก็เลยจะทำให้ภาพหลักๆของเศรษฐกิจเนี่ยมันจะแย่ลงไปหมดเพราะตอนนี้มันก็แย่อยู่แล้วนะมันไม่ได้ดีมันแย่อยู่แล้วแต่มันจะแย่มากขึ้นเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินอุตสาหกรรมเกือบจะทุกประเภทเลยมากหรือน้อยก็เท่านั้นเองว่าอุตสาหกรรมนั้นใช้น้ำมันเยอะอุตสาหกรรมนี้ใช้น้ำมันไม่เยอะอย่างประเทศไทยบ้านเราเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยใช้น้ำมันพึ่งพาเยอะทีเดียวดังนั้นมันก็กระทบกันไปหมดฮะดังนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรนะถามผมว่ามันลบกันอย่างเงี้ยคือคุณจะไปลบที่ไหนก็ไปเถอะคุณอย่ามาทำเรื่องเศรษฐกิจไงเพราะจะเห็นได้ว่าในช่วงการลบหลังๆของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันทำผิดกฎระเบียบการลบการสงครามใช่ไหมคุณบัญชาเพราะว่าสงครามจริงๆเนี่ยมันเหมือนคุณเป็นนักมวยอ่ะคุณจะเป็นนักมวยคุณก็อยู่ในสังเวียนคุณก็ต่อยกันไปตามกฎกติกามารยาทลงจากสังเวียนทุกคนก็เป็นคนธรรมดากอดคอกันไปคุยเล่นกันไปได้นะฮะมันไม่ใช่ว่าตอนนี้คุณทำสงครามคุณก็ลบกันในจุดที่เป็นทหารหรือจุดยุทธศาสตร์ถูกไหมครับแต่คุณไปทำลายสะพานอย่างเงี้ยคุณไปทำลายเรือบรรทุกน้ำมันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรือบรรทุกเครื่องบินน่ะนะมันไม่ถูกหลักทางด้านสงครามนะมันสงครามอย่างนี้มันคือเรียกว่าคุณทำอะไรเขาไม่ได้คุณก็ไปทุบคาดคนข้างบ้านไอ้อิหร่านก็ทำอะไรไม่ได้ก็ไปทุบข้างบ้านอะไรเงี้ยไปมันก็เลยมั่วกันไปหมดไงมันไม่มีคุณธรรมไม่มีหลักการของความเป็นมนุษย์น่ะต้องบอกว่าคนที่ลำบากที่สุดคือประชาชนเนี่ย
1: ถูก
0: ถูกไหมครับคุณไปทำอะไรคุณบ้าบออย่างเงี้ยมันได้อะไรอ่ะผมถามว่ามันได้อะไรคุณจะตีกันคุณก็ตีกันอยู่ในจุดยุทธศาสตร์คุณสิคุณอย่ามาตีกันนอกบ้านคุณเล่นไปถล่มสะพานอย่างเงี้ยเออแล้วมันประชาชนเดือดร้อนน่ะใช่ไหมครับคุณจะอ้างว่าเพื่อตัดจุดยุทธศาสตร์โอ้มันฟังแล้วมันไม่ดีอ่ะมันไม่ใช่อ่ะมันคุณอ้างกันมั่วหมดอ่ะเขามันทุกน้ำมันมา 4-5 ลำคุณจมเขาหมดเลยคุณใช้อำนาจบาดใหญ่ขนาดไหนอ่ะผมว่ามันไม่ถูกหลักเลยอ่ะมันอันธพาลชัดๆอ่ะ
1: ถึงบอกเลยครับว่าเหมือนคนก็ตีกันอยู่ในซอยแต่ก็ลากมาตีแบบตรงไฮเวย์อะไรกันเนี่ยนะฮะ
0: มันใช่ฮะคือสองบ้านทะเลาะกันนะแล้วอีกบ้านหนึ่งก็ไปโยนระเบิดใส่อีกบ้านหนึ่งเนี่ยมันถูกที่ไหนมันก็มั่วกันไปหมดเลยในตะวันออกกลางตอนนี้มันไม่มีกรรมการก็ไม่รู้ว่าไม่ไหวมันไม่
1: กรรมการคือคนเป็นกรรมการก็รู้สึกจะเปลี่ยนไปหลายประเทศแล้วคุณหมอฮะ
0: ใช่เพราะว่ามันคือทุกอย่างครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่คือเขาพยายามเจรจากันจริงแต่ในเมื่อทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่ดื้อรั้นเป็นคนดื้อรั้นแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองมันก็เลยเป็นเรื่องที่สร้างความลำบากใจให้กับคนกลางทั้งหมดทั้งหลายแล้วก็มันจบไม่ลงฮะเพราะมันจบไม่ลงตอนนี้มันก็เป็นเรื่องของสงครามตัดเสร็จตัดเส้นทางการทำมาหากินว่างั้นเถอะก็คือแซงชั่นซึ่งจริงๆคุณก็แซงชั่นเข้ามาเนี่ยตลอดมากี่ปีแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาก็ยังไม่ตายอ่ะเออแล้วคุณจะบอกว่าโอ๊ยจะแซงชั่นให้ผ โอ้ใครลำบาก

0: คุณแซงชั่นเนี่ยใครลำบากประชาชน
1: ครับเนี่ยมันเลยทำให้นึกถึงว่าแม้แต่คนจะบริหารดอกเบี้ยอย่างแบงก์ชาติบ้านเขาผมว่าเขาเองก็ปวดหัวนะฮะ
0: ปวดหัว
1: สมมุติว่า16เนี่ยขึ้นอย่างที่ผมบอกเนาะแล้วเมื่อกี้ผมถามคุณหมอว่ารอบต่อไปเนี่ยเขาเทไปที่ธันวาใช่ไหมฮะถ้าเรานับ16กันยาแล้ว15ธันวามันคือ3เดือนเต็มๆสมมุติเป็นไปตามที่น้ำหนักคุณชี้เนี่ยแสดงว่า16กันยาถึง15ธันวาเนี่ยนะสมมุติว่าขึ้น2รอบจริงๆนะฮะคุณหมอคิดว่าเล่นทองคำยังไงดีครับ
0: ภาวะทองคำเนี่ยต้องบอกว่าจะถูกกดดันจากเฉพาะดอกเบี้ยดังนั้นทองคำเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยอาจจะไปไหนไม่ได้ไกลแต่เราจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่เราคุยกันเนี่ยคุณบัญชาเรื่องสงครามน้ำมันมันเป็นปัจจัยระยะสั้นปัจจัยระยะยาวกำลังมาก็คือคลื่นพายุเศรษฐกิจ
1: ค
0: ือคลื่นภาวะหนี้และก็คลื่นภาวะเงินเฟ้อที่อาจจะเอาไม่อยู
1: ่
0: สามคลื่นนี้มันจะทำให้ทองขึ้นแล้วคนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของโลกคือกลุ่มบริกเนี่ยนะครับที่เพิ่งประชุมกันไปที่อินเดียเนี่ยเขาเองเขาก็จับจ้องว่าแล้วการประชุมกลุ่มบริกนี่อิหร่านก็เข้าประชุมด้วยเนาะ
1: ใช่
0: ก็จะเห็นได้ว่าเขาเองเขาก็ไม่กล้าตัดสินใจว่าจะใช้เงินของหยวนหรือซีรีส์ไหนเป็นเงินต่อสู้กับ US ดอลลาร์เพราะรู้ว่าเดี๋ยวอันธพาลมันจะมากวนนะฮะกวนในที่นี้กวนก็คือการขึ้นภาษีนำเข้าไง
1: เ
0: พราะตอนนี้ก็กวนกันไปหมดเลยฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเอ้าก็ยังค้าขายเป็น local currency แต่ local currency เนี่ยความหมายลึกๆของมันก็คือจะดีต่อทองไงคุณบัญชาเพราะทุกคนจะต้อง reserve ทองคำเพื่อให้ local currency ของคุณเนี่ยไม่อ่อนจนเกินไปทุกคนตอนนี้รีเสิร์ฟทองคำแล้วถ้าเราไปมองลึกๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจีนเนี่ยใน22เดือนที่ผ่านมาเนี่ยซื้อทองคำเข้าทุกเดือน
1: ใช่
0: จากที่ไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ5ปีก่อนเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่ได้ซื้อนะ2ปีนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ครับ
0: เกิดอะไรขึ้นเกิดการโยกเม็ดเงินเข้าสู่การซื้อทองคำแล้วเก็บไปรีเสิร์ฟแทนบอนของสหรัฐอเมริกาจากเดิมที่ถือบอนอยู่ประมาณ 1.3 ล้านล้านเหรียญของจีนเมื่อ3ปีก่อนลดลงมาเรื่อยๆเหลือ8แสนเหลือ7แสนตอนนี้เหลือ6แสนละเพราะว่าทุกคนก็ไม่ค่อยอยากถือมากเพราะถือมากเดี๋ยวไปทะเลาะกับเขาเขายึดเงินเราไปเฉยๆบ้าล่ะมันยึดเงินไม่พอนะมันยังพิมพ์กระดาษมาเป็นเงินให้เราอีกโอ้โหมันสองเด้งสามเด้งอ่ะแล้วมันจะไม่เป็นเจ้าโลกได้ยังไงล่ะมันไม่ไหวไม่ไหวดังนั้นตอนนี้ทุกคนในโลกหนึ่งเริ่มซื้อทองคำพูดถึงขนาดกลางๆนะครับสองเรียกทองคำกลับเอาออกมาจากนิวยอร์กก่อนนะเขาบอกว่านิวยอร์กเคยเป็นเซฟตี้โซนตอนนี้มันชักไม่แน่ใจแล้วเว้ยไม่แน่ใจเพราะคุณไปลบกับอิหร่านเยอะๆมันทนไม่ไหวมันอาจจะบอมคุณสักทีที่นิวยอร์กก็บอกผมไม่รู้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนเลยเรียกทองกลับกันเนเธอร์แลนด์ล่าสุดเรียกกลับมา89ตันก่อนหน้านี้เยอรมันก็เรียกกลับนะครับอินเดียก็เรียกกลับดังนั้นตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเวลของทุกคนที่เห็นการที่คุณทำการตัดสินใจในระดับโลกแบบอันธพาลเนี่ยคุณยึดเงินทั้งรัสเซียทั้งอิหร่านเนี่ยนะเขาก็กลัวล่ะกลัวทุกคนก็กลัวถ้าเกิดคุณไปให้ความเห็นไม่ตรงอ่ะเอาสมมติว่าใครก็แล้วแต่ไปค้าขายกับอิหร่านมันเกิดเป็นแซงชั่นแล้วมันบอกว่าเอาคุณค้าขายอิหร่านผมห้ามแล้วไม่ฟังผมยึดเงินคุณเลย
1: หมดเลยนะครับ
0: หมดเลยฮะหมดเลยฮะจริงเลยเขาบอกแล้วว่าห้ามค้าขายกับอิหร่านนะ
1: ใช่ใช่ถึงบอกว่าไอ้ทองคำเนี่ยนะคือผมก็เห็นด้วยกับที่คุณหมอมองเลยนะเพราะว่าตอนนี้ทั่วโลกคือตื่นทองกลับบ้านหมดแล้วแล้วก็กลัวๆทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแล้วเพราะว่าไม่รู้อ่ะมันเดาใจยากมันก็เลยทำให้ไอ้3เดือนข้างหน้าที่วางกรอบเมื่อสักครู่เนี่ยโอ้โหถ้าขึ้นหัวขึ้น
0: ไปไหนไม่ไกล
1: ม
0: ันจะไปไหนไม่ไกลแต่มันจะไม่ตก
1: โอ้ไม่ตก
0: มันก็จะเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในช่วง3เดือนที่แล้วคือมันทรงๆสุดๆระหว่าง 4,000 เหรียญ ถึง 4,150 เหรียญจำได้ไหมฮะช
1: ่
0: วงเมื่อประมาณเดือน5เนี่ยมันไม่ไปไหนเลยมันก็อยู่ระหว่างเนี้ยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊ก 4,000 ถึง 4,150 แต่ตอนเนี้ยมันเบรก 4,150 มันขึ้นมา 4,500 เอาละตอนแรกที่มันขึ้นเนี่ยเพราะว่าคุยกันว่าไม่มีแล้วสงครามลองมานั่งจับเข่าคุยกันที่เจนีวานู่นนี่นั่นเอาทำท่าจะดีนะก็หยุดไปได้2อาทิตย์มาชกกันอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอ้ยมันโลกนี้มันวุ่นวายเพราะว่าเจ้าถามคนเดียว
1: เจ้
0: าถามคนเดียว
1: เออเพราะฉะนั้นถ้ามองการปิดหัวปิดท้ายของกันยาธันวาทองไม่ตกแต่วิ่งแคบๆแน่ถูกไหมครับ
0: ทีนี้ว่าอย่างนั้น
1: ทีนี้ถ้าผมกลับมาเลยสมมุติว่าที่เราคุยกันตรงเนี้ยปรากฏว่าเฮ้ยไม่ใช่ฮะแบงก์ชาติอเมริกากลับไม่ขึ้นดอกเบี้ยในคืนพรุ่งนี
0: ้โอ้โหพุ่งเลยฮะ
1: พุ่งเลยเหรอครับ
0: พุ่งเลยฮะถ้าไม่ขึ้นพรุ่งนี้เนี่ยอย่างน้อยต้องเห็นร้อยเหรียญนะ
1: โอ
0: ้ขึ้นนะขึ้นร้อยเหรียญเลยแต่เวลาตกละผมให้น้ำหนักไม่เยอะเพราะว่าอะไรเพราะมันตกลงมาแล้ว200เหรียญมันตกลงมาจาก 4,500 เนี่ยตอนนี้มาจอดที่ 4,300ด
1: ัง
0: นั้นโอกาสจะตกมันก็มีแต่ก็อาจจะไม่เยอะแล้วพอรับรู้ไปแล้วคือการขึ้นเนี่ยไม่ตกใจในทางกลับกันอย่างที่คุณชาขึ้นบอกนะฮะถ้าไม่ขึ้นเนี่ยตกใจ ดีใจ จะดีดากันไปหมดเลยฮะท
1: ั้
0: งหุ้นทั้งทองคำ
1: เพราะว่าผมก็คิดว่าไอประมาณ 10% เนี่ยที่บอกกันว่าคือตอนนี้90บอกขึ้นถูกไหมฮะแต่ถ้าไอ้ 10% มันไม่ขึ้นมันตึงเนี่ยแล้วเลขมันไปออกไอ้ตรงนั้นเนี่ย
0: คนซื้อถูกหวย
1: คนซื้อถูกหวย
0: ถูกหวยแน่นอนขึ้นแน่ๆ 100%
1: ขึ้นแน่ๆ 100% ทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยไอ้แรงดันตรงเนี้ยมันจะดันได้ไกลขนาดไหนก่อนที่ทุกคนจะไปเทว่าธันวาจะขึ้นดอกเบี้ยจริงอย่างเงี้ยครับ
0: แนวคิดมันจะเปลี่ยนนะฮะ
1: โอ้เหรอ
0: แนวคิดมันจะเปลี่ยนพอสมควรว่าเป็ดเนี่ยเมื่อไม่ขึ้นเนี่ยนะครับแนวคิดจากธันวามันจะขยับมาตุลาอันนี้พูดถึงนะในเงื่อนไขก่อนนะฮะในเงื่อนไขตามที่คุณชาพูดก่อนแนวคิดมันจะเริ่มขยับมาเพียงแต่ว่าลูกดีใจเนี่ยมันจะทำขึ้นไปก่อนชูดไปประมาณ100-200เหรียญขึ้นไปก่อนแล้วก็จะถูกกดดันจากเนื้อข่าวที่อาจจะมีการขึ้นคือผมเองก็ยังคิดว่ายังไงก็ต้องขึ้นเพราะว่าน้ำมันมันแพงแต่ถ้าน้ำมันมันต่ำกว่า90เนี่ยโอกาสจะไม่ขึ้นเนี่ยสูงหรือพูดง่ายๆว่าคุณประชาคิดหรือเปล่าว่าถ้าน้ำมันอาทิตย์หน้าต่ำกว่า90ได้ผมว่ามันไม่ขึ้นหรอก
1: อ๋อใช่ถูก
0: ถ้าต่ำกว่า90เหรียญนะหมายความว่ามันแต่ว่าถามว่าเมื่อ2เดือนก่อนมันได้นะน
1: ้
0: ำมันเนี่ยพอคุณเจรจาปังเนี่ยมันหล่นลงเลย15เหรียญน่ะ
1: ใช่ใช่ถูก
0: แต่นี่มันดูแล้วมันไม่มีเขาเลยอ่ะแล้วซาอุยังมาประกาศปิดทอดน้ำมันฝั่งอิสเวสอีกโอ้โหมันเหมือนกับ
1: มันไม่มี
0: ความหวังที่จะลดลงมาตรงไหนได้เลยแล้วก
1: ็
0: คืออิหร่านก็ไม่ไว้ใจสหรัฐแล้วก็บอกคุยตีทีคุณก็อยากจะเอานู่นเอานี่คือทั้งสองฝ่ายต้องบอกว่ามันไม่ได้ลดลาวาศอกตามปฏิของคนไทยหรือคือตามหลักธรรมของผู้เจ้าอย่างเงี้ยนะคือถ้าคุณไม่ลดลาวาสองมันจบกันไม่ลงอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเพราะทั้งสองอย่างคุณก็อยากได้ทั้งคู่อยากได้กันอย่างนี้มันก็ไม่ต้องไปไหนก็คนเดือดร้อนคือคนทั้งคนอื่นเนี่ยประเทศไทยอยู่ห่างกันตั้งเยอะอ่ะคนละซีกโลกยังเดือดร้อนไปด้วยเลย
1: ก็จริงฮะมันแสดงว่าไอ้หลักการตรงนี้ที่เราพยายามตามกันชั่วโมงต่อชั่วโมงหรือวันต่อวันเนี่ยนะฮะและเกิดมีการหักมุกหักมุมเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหมันยิ่งทำให้คนที่เล่นระยะสั้นอย่างที่คุณหมอเคยเตือนอยู่ตลอดแต่ขณะเดียวกันคนที่เล่นระยะกลางกับระยะยาวเนี่ยมันก็จะเจอวงแคบของทองคำไม่ไปไหนไกลจากการบีบขึ้นหัวขึ้นท้ายของดอกเบี้ย
0: แต่มันไม่เสียหาย
1: แต่มันไม่เสียหาย
0: เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะระยะยาวมันไม่เสียทรงเลย
1: อ๋อเหรอ
0: เพราะว่าตอนนี้โลกกำลังคอนเซิร์นว่าเอ้าแล้วหนี้สินคุณต้องเยอะอ่ะคุณจะใช้เรายังไงคือตอนนี้มันเหมือนกับทางสหรัฐอเมริกาก็เล่นละครบทว่าดึงให้ไปสนใจเรื่องสงครามดึงไปนู่นนี่นั่นนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอจบสงครามเนี่ยมันต้องมาดูละตกลง เงินหน้าต่างหมดไปแล้วอ่ะจะเอาเงินจากไหนอ่ะแล้วจะขายพันธบัตรสมัยก่อนมันมีคนแย่งซื้อสมัยนี้คนแย่งขายอ่ะไม่ได้แย่งซื้อ มันกลับกันนะแล้วมันยากไปหมดเลยมันยากไปหมดเลยแล้วก็เงินคุณใช้ตอนนี้เขาบอกใช้จ่ายเงินจนหมดจนตอนนี้ยูเครนฉันก็ไม่ช่วยแล้วบางคนบอกว่าไอ้ยูเครนถ้าไม่ช่วยอีกเดือนหนึ่งคงเสร็จรัสเซียแน่นอน
1: อ
0: ะไรอย่างนี้มันก็เป็นความคือต้องพูดอย่างนี้ครับว่าระยะสั้นเนี่ยทองคำเนี่ยมันจะถูกกระทบแรงแต่ระยะยาวเนี่ยทองคำจะเป็นพระเอกเพราะว่าในที่สุดปากท้องคุณอยู่ตรงไหนเงินคุณอยู่ตรงไหนหนี้คุณอยู่ตรงนี้แล้วก็เงินเฟ้อเวลามันมีแล้วมันลงไห
1: ม
0: ถ้ามันไม่ลงอีกทองก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะทองยังไงพอเงินเฟ้อมาทองก็ต้องขึ้นอีกแต่ตอนนี้มันขึ้นไม่ไหวเพราะคุณกำลังพยายามเอาดอกเบี้ยมาเป็นไม้จิ้มฟันแยงเอาไว้ก่อนซึ่งมันก็ไม่แน่ใจว่าจะแยงอยู่ไหมไงถ้าคุณยังลบไปอย่างเงี้ยมันแยงไม่อยู่หรอกแต่ว่าถ้าคุณเลิกลบอ่ะมันแยงได้แล้วนอกจากนี้คุณหนี้สินล้นพ้นตัวนะฮะคุณยังไปออกข่าวว่าคุณถ้าเป็นรัฐบาลถ้าคุณชนะเลือกตั้งคุณจะแจกคนละ 5,000 อีก270ล้านคนน่ะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้
1: อีก1ล้านล้านตน
0: เออผมไม่รู้ว่าไอเนี้ยถ้าเป็นกกต.บ้านเราไม่รู้จะถูกจับเปล่า
1: เดี๋ยวชี้นำซื้อเสียงใช่มั้ยโอ้เงินเยอะนะ1ล้านล้านดอลลาร์นะถ้าทําจ่ายจริงนะโอ้โหมันยิ่ง
0: ผมไม่รู้ว่าเขา
1: 40ล้านล้านเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่รู้ดิผมงงมากเลยอ่ะประเทศที่เป็นตัวอย่างประชาธิปไตยของโลก ของโลกเป็นตัวอย่างที่ดี
1: ทีนี้มีอีกสุดท้ายนิดนึงครับคุณหมอก็คือว่าตอนนี้เราลุ้นกันเรื่องดอกเบี้ยของอเมริกาแต่มันก็มีทรงในการกดดันดอกเบี้ยอเมริกาไปก่อนหน้านี้ก็คือธนาคารกลางยูโรโซนขึ้นดอกเบี้ยถูกไหมครับเสร็จแล้วศุกร์เนี้ยก็คือหลังจากวันที่16เนี่ยก็มีทรงว่าญี่ปุ่นจะขึ้นดอกเบี้ย
0: ญ
1: ี่
0: ปุ่นก็ขึ้นด้วยฮะมันต้องขึ้นหมดเพราะว่าดอกเบี้ยเงินเฟ้อมันเยอะทั้งคู
1: ่โอ้ฮะถามว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะยิ่งมีส่วนกดดันให้ดอกเบี้ยอเมริกายังไงคุณก็ต้องขึ้นเพื่อรักษาช่องว่างเนี่ย
0: มันต่างคนต่างคิดนะครับแต่ว่าหมายความว่าจริงๆอเมริกากดปุ่มก่อนทั้งสองคนตอนนี้ตลาดวิเคราะห์ว่าขึ้นทั้งคู่คือต่างคนต่างขึ้นไงคุณบัญชามันก็เหมือนกับโลกตอนนี
1: ้
0: ต่างคนต่างไม่มีเงินเอ้าคุณบัญชาพิมพ์เงินออกมาดิคุณบัญชาเป็นเจ้าของประเทศเนี่ยคุณพิมพ์ออกมาเอาคุณบัญชาพิมพ์เอาผมขาดเงินประเทศผมก็พิมพ์บ้างดิใช่ไหมต่างคนต่างพิมพ์มันก็เลยเงินเฟ้อไงแล้วมันถึงบอกว่าเงินเฟ้อนี่จะหยุดอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าหนี้40ล้านล้านแล้วทําเองก็บ่นว่าขึ้นดอกเบี้ย 1% เนี่ยโอ้โหดอกเบี้ยไอ้40ล้านล้านนี่แล้วเงินไปไหนอ่ะ
1: มัน
0: ไม่รู้จะทํากันยังไงไงมันวนลูปวนไปวนมาทําแก้ยังไงครับก็ซื้อบอนด์โอเปอเรชั่นทวิสต์ซื้อบอนด์ระยะยาวขายบอนด์ระยะสั้นโยนปัญหาให้รัฐบาลหน้า ฉันคงไม่มาแล้ว
1: แต่ส่วนตัวทรัมป์เนี่ยเขามีแต่จะบอกว่าคุณต้องลงดอกเบี้ยใช่ไหมฮะเขาพูดอย่างนี้อยู่ตลอดเลยเนี่ย
0: โอ้เขาก็เล่นละครกันอย่างเนี้ยครับละครเกมนี้มันเป็นละครทั้งเกมเลยตั้งแต่ทั้งภาครัฐบาลกระทรวงการคลัง Federal Reserve นะฮะคือต่างคนต่างเล่นบทของตัวเองไงฮะรักษาบทบาทตัวเองแล้วฉันทำดีที่สุดแล้วฉันทำถูกแล้วแต่คนผิดคือคนโน้นก็โยนกันไปโยนกันมาอย่างนี้แหละเห็นไหมว่าขนาดกระทรวงการคลังอ่ะบอกเอาบอลยิวสูงคนเทขายฉันเอาเงินมาทุ่มซื้อกลับ
1: เออใช่ๆ
0: ทุ่มซื้อกลับจาก 2,000 เป็น 4,000 4,000 ไม่พอเป็น 6,000 ที่เอาเงินมาจากไหนวันนี้เอาเงินมาจากไหน
1: จริงจริงคือคนเล่นทองจะงงมากอันนี้เห็นด้วยเลยฮะคุณหมอเพราะว่ากระทรวงการคลังก็ไปแนวหนึ่งทรัมป์ก็บอกลงดอกเบี้ยใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเฟดก็จะขึ้นดอกเบี้ยกระทรวงการคลังก็ซื้อกับบอนโอ้มันก็เลยทำให้คนจะเล่นทองคำก็หาทิศหาทางลำบากเหมือนกันนะครับอย่างเงี้ย
0: มันต้องยอมรับอันนี้เป็นภาวะกดดันผมว่าถึงสิ้นปีนี้จบแล้วหนังเรื่องนี้ใกล้จบ
1: ไม่จบไม่ยาวไปข้ามปีเหรอครับ
0: ไม่ผมคิดว่าคงไม่ไหวแล้วคงข้ามปีคือคนเริ่มชินชาไงชินชาคนเริ่มชินชาเหมือนอย่างอีหร่านมันก็บอกอยากจะถล่มก็ถล่มไปกูอยู่ใต้ดินหมดแล้วอ่ะ
1: เออ
0: มึงถล่มไปแล้วไม่เจออะไรเลยมันก็หาเรื่องกันไปเรื่อยอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ครับ
0: มันไม่ได้โผล่มาให้คุณยิงแล้วนี่มันไม่มีแล้วมันไปยิงก็ไปบอมภูเขาบอมอะไรเล่นไปไม่รู้เรื่องแล้วแล้วมันคนมันเริ่มเบื่อไปหมดแล้วตอนนี้ก็เริ่มมาจับผิดแล้วว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้ทำพอพูดเลยนักข่าวก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรแล้วเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง
1: ครับจริงครับเพราะฉะนั้นแมตช์หยุดโลกคืนนี้นะฮะน้ำหนักมีโอกาสขึ้นเกือบจะร้อยแต่น้ำหนักที่จะไม่ขึ้นมันก็มีอยู่ 10% ซึ่งฉากจะออกคนละทิศคนละทางเลยนะครับแล้วก็จะมีผลกระทบกับใน3เดือนข้างหน้าที่จะล็อกดอกเบี้ยช่วงการประชุมกันยากับธันวาคมหรือจะขยับมาเป็นตุลาถ้ามันออกมาว่าคืนพรุ่งนี้ไม่ขึ้นดอกเบี้ยถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ฮะเพราะฉะนั้นหลายคนที่ฟังในขณะนี้ก็โอ้ไปรู้ตีหนึ่งตีสองพรุ่งนี้จะหลับลงไหมฮะคุณหมอ
0: คือถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นท่านต้องเฝ้าแต่ถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางกับยาวท่านไปนอนเถอะครับมันจะไปยุ่งกับเขาเป็นนักลงทุนมันต้องแบ่งให้รู้ว่าพอร์ตตัวเราเป็นยังไง
1: ผมน่ะเสียวนะว่าถ้าเขาเกิดไม่ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยสะดุ้งตื่นกันเลยนะฮะแล้วมันจะเข้าไม่ทันไงฮะ
0: อ๋อไม่ทันแน่นอนถ้าเขาไม่ขึ้นนะฮะ
1: ถ้าไม่ขึ้น
0: ม
1: ัน
0: ก็เชื่อเลยฮะว่าขึ้นทีเดียวเนี่ยดีทีเดียว50 เหรียญเลยภายในเวลา10 นาทีฮะถ้าไม่ขึ้นนะฮะ
1: ถ้าไม่ขึ้นนะฮะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเรามาดูกันว่าที่สุดกรรมการของคณะกรรมการนโยบายการเงินแบงก์ชาติสหรัฐนั้นจะเป็นคนเสียงข้างมากหรือเป็นคนเสียงข้างน้อยคืนพรุ่งนี้ได้วัดกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณครับประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ MTS Gold แม่ทองสุขนายแพทย์กฤษรัตน์ฮิรัญยศรินะครับขอบคุณครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีครับคุณบัญชาสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านขอบพระคุณครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วเพราะฉะนั้นใครที่เล่นประเภทเขาเรียกว่า gold future trade กันดึกๆ ก็พื้นพรุ่งนี้นะฮะก็เครื่องดื่มเสริมพลังงานกันเยอะๆนะฮะแต่ถ้าหากว่ารอได้รอผมถึงบอกครับว่ามันเป็นแมตช์หยุดโลกจริงๆนะฮะหยุดโลกแล้ววันนี้ที่เราคุยกันเราจะเห็นนะครับว่ากรอบการลงทุนการจับการตัดสินใจดอกเบี้ยของอเมริกาในคืนพรุ่งนี้ไม่ว่าจะขึ้นตามที่ทุกคนตอนนี้เทใจไปหมดละหรือไม่ขึ้นเนี่ยนะฮะทุกคนยังไม่ได้เทใจมาทางนี้เนี่ยนะฮะมันก็จะมีกรอบการวิ่งของราคาภายในล็อกหัวล็อกท้ายความหมายก็คือจับไปเลยครับการประชุมใน16 กันยายนและที่กำลังจะบอกว่าขึ้นรอบที่2ส่งท้ายปีนี้คือ15 ธันวาคมกรอบนี้น่าสำคัญนะครับก็การลงทุนมีความเสี่ยงติดตามกันให้ดีๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับแล้วกลับมาช่วงต่อไปของ Econbiz กันครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
4: ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
6: อ้าวสายต่อไป
7: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน 2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
1: เอาละครับเรากลับเข้าสู่ Econ Biz ในเบรกที่2กันต่อนะครับสำหรับใครที่พลาดเบรกแรกไปก็ไปติดตามฟังย้อนหลังกันได้นะครับทางสื่อออนไลน์ของทาง 91.5 MHz เพราะว่าค่ำคืนของวันที่16เนี่ยเราใจมากนะครับสำหรับสายทองคำหุ้นก็ด้วยนะฮะใครเล่นอัตราแลกเปลี่ยนก็ต้องตามกันต่อนะครับอ่ะมาดูในเบรกที่2ผมว่าตอนนี้เนี่ยสัญญาณของทั่วโลกเนี่ยนะฮะกำลังมองไปถึงความน่ากังวลในการขึ้นดอกเบี้ยกันชนิดที่ทำไมเราให้ความสำคัญในการพูดคุยกันในวันนี้เพราะว่าในแถบเอเชียของบ้านเราวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่มันกดดันให้ความกลัวเรื่องเงินเฟ้อที่จะกลับมาหลอกหลอนแล้วในที่สุดเนี่ยไปกดดันให้ธนาคารกลางที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกก็คืออเมริกาเนี่ยมันคือผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอายุ10ปีซึ่งซื้อขายกันในเอเชียในตอนทั้งวันนี้เนี่ยนะฮะมีสถิติใหม่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอายุ10ปีเนี่ยขึ้นไปสูงสุดในรอบ2ปีครึ่งคือตั้งแต่ตุลาคมปี2023ตีหลวมๆก็ประมาณเกือบ3ปี2ปีกว่าแต่ปรากฏว่าวันนี้มันไม่ใช่แค่นี้แล้วครับขึ้นไปสูงสุดในรอบตั้งแต่ปี2007นะฮะตอนนี้2026ใช่ไหมฮะมันไม่ใช่3ปีแล้วครับตอนนี้นาทีนี้ความกังวลเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นไปมากกว่านั้นอีกต่างหากนะครับไอ้เจ้าตัวพันธบัตรรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมันขึ้นไปแต่ระดับ 5.02% นี่คือผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลนะครับเมื่อวานเนี่ยมันยังแต่ 5.00 ก็ถือว่าสูงสุดในรอบ3ปีแล้วแต่พอไป 5.02 นะฮะมันกลายเป็นว่าตอนเนี้ยเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงที่สุดในรอบปี2007จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าตั้งแต่ปี2007เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันคือ19ปีแล้วนะครับเป็น19ปีที่ตอนนี้นักลงทุนเขาสะท้อนออกมาแล้วว่ามันน่ากลัวนะเงินเฟ้อที่จะกลับมาตอนนี้รวมไปถึงยังไงเนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยก็เป็นไปได้สูงทีนี้พอทุกครั้งของการขึ้นไอ้ตัวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยท่านผู้ชมต้องฟังเนี่ยนะครับอันนี้มันเป็นสูตรของเขาเลยนะฮะโอกาสจะผิดเพี้ยนการกลับสูตรการลงทุนเนี่ยยากมากถ้าไอ้นี่ขึ้นนะเงินเฟ้อมาดอกเบี้ยขึ้นดอลลาร์แข็งทุบทองลงนี่ฮะสูตรมีเท่านี้เองเนี่ยนะครับแต่ไอ้สาเหตุหลักจะทำให้พวกนี้ขึ้นหรือไม่ขึ้นก็กลับมาดูที่ความวุ่นวายหรือว่าข้อขัดแย้งที่อยู่ในปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งกินเวลามาขนาดนี้ถึง7เดือนเต็มๆสำหรับสงครามของอิหร่านแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับสิ่งที่เราคุยกันต่อไปเนี่ยเมื่อเป็นตรงนี้จะทำให้อัตราดอกเบี้ยที่จะขึ้นของอเมริกาจะแตะขึ้นที่ระดับ 4% ทันทีเลยนะฮะและถ้าหากว่าขึ้น2รอบในปีนี้มันจะไปจบที่ 4.25% ซึ่งจะทำใหดอกเบี้ยบ้านเราซึ่งมีการส่งสัญญาณกันชัดเจนแล้วครับว่าไม่ขึ้นไม่ลงนิ่งๆแบบนี้แหละนะฮะ 1% เนี่ยนะครับความห่างจะยิ่งห่างออกไปเรื่อยๆและอย่างที่บอกไปครับว่าถ้าวันที่16เนี่ยผลของอเมริกาออกมายังไงก็แล้วแต่แบงก์ชาติของญี่ปุ่นจะขึ้นวันศุกร์ซึ่งอันนี้ก็ชัดนะฮะเขาพูดมาตลอดว่าเขาขึ้นก็ขึ้นแน่ๆในขณะที่ดอกเบี้ยของธนาคารกลางยูโรโซนอันนั้นขึ้นไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วแล้วเขายังบอกด้วยว่าจะขึ้นอีกอย่างน้อย2ครั้งในช่วงที่เหลือประมาณ3เดือนข้างหน้าแสดงว่าอะไรครับดอกเบี้ยของประเทศที่พัฒนาแล้วดอกเบี้ยของเขตเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่โตอันดับต้นๆเนี่ยขาขึ้นตลอดแต่ในขณะที่ดอกเบี้ยบ้านเราจะนิ่งแช่แป้งเลยนะฮะแล้วพอนิ่งแช่แป้งนั่นหมายความว่ามันก็จะเกิดช่องว่างส่วนต่างของดอกเบี้ยที่จะทางกันขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตและจะเกิดขึ้นในปีนี้ด้วยความที่ทางออกไปเรื่อยๆก็จะเกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนออกจากบ้านเราโดยเฉพาะในภาวะตลาดทุนเช่นพันธบัตรทุนกู้ตราสารหนี้ตลาดหุ้นรวมไปถึงอัตราแลกเปลี่ยนนะก็จะเกิดการเงินทุนติดปีกหากลับไปที่ผลตอบแทนที่สูงโดยดูจากดอกเบี้ยเป็นหลักสถานการณ์ตรงนี้เองนี่แหละครับมันก็เป็นโจทย์ที่แตกต่างกันเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจบ้านเรามันก็อย่างที่ทราบกันดีใช่ไหมครับก็ซบเซาอยู่สภาวะแบบนี้เนี่ยแล้วยิ่งมาเจอส่วนต่างดอกเบี้ยห่างก็จะมีผลกับอัตราแลกเปลี่ยนและนั่นก็จะหมายความว่าจะส่งผลย้อนกลับมาที่ค่าเงินบาทของเราในระยะกลางถึงระยะยาวด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนเงินบาทจะส่อไปในทิศทางว่าจะอ่อนค่าลงหรืออย่างไรก็ตามมันจะเป็นผลดีกับการส่งออกในที่หลายคนก็ทราบกันดีแต่ในขณะเดียวกันต้องไม่ลืมนะครับว่าขณะนี้เนี่ยเรามีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดนะฮะด้วยการนำเข้า import เนี่ยนะฮะสูงขึ้นไปเรื่อยเลยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เราเคยคุยกับบรรดานักเศรษฐศาสตร์หลายคนมาเป็นเวลาอย่างยาวนานแล้วว่าเออมันก็จริงเนาะว่าถ้าในที่สุดตรงเนี้ยปัญหาเกิดขึ้นจะส่งผลแบบไหนกันอย่างไรกันนะฮะทีนี้พอด้วยความที่ว่าจังหวะดอกเบี้ยโลกขาขึ้นจังหวะดอกเบี้ยไทยนิ่งแช่แป้งเนี่ยนะฮะมันก็จะอยู่กลับมาตรงที่ความน่าสนใจในเศรษฐกิจของบ้านเราอีกเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นกำลังซื้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นี่ครับคิดว่าในที่สุดเนี่ยมาตรการของทางรัฐบาลที่เขาจะมีการสลับโยกเงินเพื่อเข้าสู่การกระตุ้นในช่วงของไฮซีซั่นก็มีความเป็นไปได้สูงนะเพราะเชื่อในสูตรของการที่อารมณ์คนช่วงปลายปีเนี่ยนะฮะคือต้องยอมรับนะครับอาจจะไม่ใช่ภาพรวมทั้งหมดของคนไทยแต่โดยเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยเวลาสุขสนุกแฮปปี้เนี่ยก็เต็มที่กันนะฮะถึงแม้ว่าจะมีความทุกข์ความเดือดร้อนข้อจำกัดการใช้ชีวิตมันปักหลังกันอยู่เนี่ยก็เชื่อในมุมมองลักษณะเช่นนี้ฉะนั้นจึงเชื่อว่าการที่จะโยกเม็ดเงินเพื่อกระตุ้นในช่วงของปลายปีไฮซีซั่นก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับทีนี้เราก็ต้องกลับเข้ามาดูกันดีครับว่าอารมณ์ตรงนั้นจะมากันแบบต่อเนื่องกันไหมเพราะด้วยสภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะไตรมาสที่3และไตรมาสที่4อย่าลืมนะครับว่าไตรมาสที่2เนี่ยเราโตเพียง 1.9% นะฮะเป็นการโตที่โตต่ำจากไตรมาสที่1อีกต่างหากแล้วก็กำลังลุ้นไตรมาสที่3แน่ตอนนี้เราก็ใกล้จะจบไตรมาสที่3ใช่ไหมฮะคือไตรมาสที่3เนี่ยมันจะมีตัวช่วยกับตัวดึงตัวช่วยก็ชัดคือโครงการที่เรียกกันว่าไทยช่วยไทยพัฒน์6040เพราะมันจะจบในตอนสิ้นเดือนนี้ถูกไหมฮะการจบสิ้นเดือนนี้นะก็คือกันยาก็เท่ากับว่ามันจะจบสิ้นไตรมาสที่3ซึ่งกำลังมีแรงเคาะจะส่งต่อไปอีก2เดือนในไตรมาสที่4นะครับทีนี้พอ2เดือนจะไปไตรมาสที่4เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าถ้าเราดูกันจริงๆเนี่ยตัวเลข GDP ไตรมาสที่3ซึ่งจะไปประกาศเอาอีตอนนู้นน่ะประมาณกลางพฤศจิกายนเนี่ยนะฮะก็เป็นไปได้ว่าจะเกิน 2% ไม่งั้นแล้วแต่ละค่ายตอนเนี้ยไม่ตัดสินใจปรับตัวเลข GDP ปลายปีขึ้นไปแตะเกิน2หรือจะ 2.3 หรือ 2.5 ก็ว่ากันไปนะครับแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าราคาน้ำมันเนี่ยขึ้นมาแพงตั้งแต่กรกฎาคมจนกระทั่งจะจบไตรมาสที่3ทีนี้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปจับต้นกรกฎาคมหรือจับต้นสิงหาคมนะซึ่งมันอยู่ในไตรมาสที่3เนี่ยจนกระทั่งมาถึงราคาณวันนี้ก็คือวันที่15กันยายนขึ้นเฉลี่ย 35-40% หมดและในขณะนี้เองเราอยู่ในไตรมาสที่3ซึ่งเป็นไตรมาสที่3ที่เราต้องเผชิญกับราคาน้ำมันที่แพงนะดีเซลนะวันนี้แพงสุดในรอบ3เดือนแล้วนะฮะเบนซินหรือว่าแก๊สโซฮอล์95ตอนนี้ก็แพงสุดรอบ3เดือนแล้วและอย่างวันนั้นที่ผมเคยจับตัวเลขให้ฟังนะครับว่า1เดือนนะครับ1เดือนที่ผ่านมาเอากลมๆเนี่ยมีการขึ้นปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดเนี่ย5รอบซึ่ง5รอบใน1เดือนของประเทศไทยที่คือราคาน้ำมันขายปลีกเท่ากับราคาน้ำมันขึ้นไปแล้วประมาณ 10-11% ภายใน30วันหรือ1เดือนโอ้1เดือนก็คือ1ใน3ของไตรมาส1ดังนั้นไอ้ตรงนี้น่าสนใจครับว่าพอเอาเข้าจริงเนี่ยจังหวะที่มีการกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านตรงนั้นแต่ในขณะเดียวกันเจอต้นทุนทางพลังงานที่สูงและขณะเดียวกันเราก็กำลังมองว่าด้วยราคาพลังงานที่สูงก็กำลังส่งต่อให้เกิดการขึ้นราคาปรับราคาเช่นค่าขนส่งหรือการผลิตภัณฑ์หรือการบริการอะไรก็แล้วแต่ที่จะไปสะท้อนต้นไตรมาสที่4ดังนั้นถ้าหากว่าราคาน้ำมันยังทรงตัวในระดับสูงและสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ในการปรับขึ้นไปดูท่าแล้วไม่มีแนวโน้มเลยนะฮะว่าจะมีการเบรกการขึ้นราคาด้วยการปรับราคาขายปลีกในช่วงประมาณครึ่งเดือนข้างหน้าหรือไม่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ยโอกาสในเรื่องของการที่จะทำให้ปริมาณเรื่องของกำลังซื้อก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจนะฮะเพราะว่าราคาน้ำมันอย่างที่บอกไปครับในคืนที่ผ่านมาเนี่ยสูงสุดระหว่างวันของเมื่อคืนนะ$109.42ต่อบาร์เรลเป็นราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือก็เพราะว่าเมื่อคืนคุณทรัมป์เนี่ยแกออกโพสต์ข้อความไงว่าโอ้อิหร่านเนี่ยอยากจะเจรจาอย่างรวดเร็วอยากจะเจรจากับอเมริกาอย่างใจจะขาดอันนี้แปลแบบภาษาชาวบ้านกันเลยเนี่ยนะฮะแต่อเมริกาก็จะเลือกว่าจะกลับเข้าไปคุยเจรจายังไงนี่มันก็เป็นอย่างนี้ก็เลยเบรกราคาน้ำมันเมื่อคืนไม่ได้ไปทะลุไปถึง$110อะไรก็ว่าไปนี่นะครับวันนี้ถ้าเราดูกันจริงๆเนี่ยก็จะพบว่าราคาน้ำมันดิบในแถบเอเชียตลอดทั้งวันนี้คือ15กันยายนเนี่ยนะครับมีราคาสูงสุดเนี่ยกลับไปที่ระดับ$107.72ต่อบาร์เรลอันนี้ขึ้นเกือบ 2% นะฮะในเอเชียนะครับขณะที่ราคาน้ำมันในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐเนี่ยขึ้นไปถึงเกือบ 2% $103.30 ต่อบาร์เรลก็แสดงว่าเนี่ยเราจะเห็นแล้วนะครับว่าตั้งแต่ช่วงของสัปดาห์ที่2ของกันยาเลื่อยมาจนขณะนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่3ราคาน้ำมันทรงตัวเกินร้อยทรงตัวเกินร้อยหมดเลยและถ้าดูจากราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มจะไปต่ออย่างนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับซาอุดิอาระเบียซึ่งผมเคยบอกแล้วว่าจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังคือนาทีนี้ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็นผู้ผลิตน้ำมันดิบที่ใหญ่โตที่สุดในกลุ่มโอเปกเป็นผู้ผลิตน้ำมันดิบถ้าเทียบทั่วโลกนะไม่เทียบโอเปกนะใหญ่อันดับ2ของโลกเป็นรองอเมริกา และถ้าหากว่าเทียบในแง่เป็นผู้ส่งออกน้ำมันดิบเขาเป็นผู้ส่งออกน้ำมันดิบที่ใหญ่ที่สุดของโลกคือซาอุดิอาระเบียด้วยสถิติพวกนี้คือสถิติตอนที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาผลิตน้ำมันได้เฉลี่ยถึงวันละประมาณ 9.2 ถึง 10.5 ล้านบาร์เรลแต่ในทุกวันนี้เขาผลิตได้เพียงแค่ 6.3 หรือว่า 6.2 ล้านบาร์เรลกลายเป็นว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยไม่เคยผลิตน้ำมันดิบได้ตกต่ำที่สุดในรอบประมาณกว่า3ทศวรรษเกิดขึ้นในเดือนนี้ละอันนี้คือความที่น่ากังวลเหมือนกันเพราะว่าต้องไม่ลืมครับว่าในประเทศตะวันออกกลางทั้งหมดเนี่ยเวลาเศรษฐกิจดีคือน้ำมันเขาต้องขายได้และน้ำมันเขาต้องขายได้เนี่ยมียุคนึงเคยขายแพงก็ไม่เคยที่จะลดกำลังการผลิตถูกไหมครับทีนี้พอเราพูดถึงซาอุดิอาระเบียถามว่าทำไมถึงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเพราะว่าพอดีผมก็ไม่มีแผนที่ให้ท่านผู้ชมเห็นนะฮะแต่ว่าท่านผู้ชมก็นึกภาพเอาตามผมเหมือนกันนะครับมันมีเกาะนึงอยู่ตรงกลางทะเลปีกซ้ายก็เป็นทะเลแดงปีกขวาก็เป็นช่องแคบฮอร์มุซถูกไหมฮะติ่งข้างล่างของเกาะเป็นประเทศเยเมนตรงกลางคือซาอุดิอาระเบียและขณะนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับซาอุดิอาระเบียก็คือว่าไอ้ขั้นจะส่งออกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซก็ไม่ไหวเพราะว่าเจอปฏิบัติการของทางอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาคุมเชิงปิดกั้นแนวของการส่งออกการที่เรือซาอุจะผ่านตรงน่านน้ำระหว่างโอมานกับอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซเป็นเป้าล้านเปอร์เซ็นต์ชัดเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ส่งทีนี้พอไม่ส่งไอ้ตรงนั้นซึ่งเป็นปริมาณน้ำมันที่ออกจากช่องแคบฮอร์มุซถึง 20% ของโลกเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยก็มีปัญหาอยู่แล้วเรือทุกวันนี้ที่ผ่านช่องแคบตรงนั้นเนี่ยนะครับเคเปอร์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เขาจับการจราจรการขนส่งเรือเชิงพาณิชย์และเรือน้ำมันดิบผ่านช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยเขาก็พูดชัดเลยว่าเฉลี่ย10วันเนี่ยไอ้จำนวนเรือที่ออกช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยจากที่เคยตัวเลข2หลักวันนี้เหลือตัวเลขหลักเดียวแล้วสถานการณ์อย่างเงี้ยยืดเยื้อเงี้ยมานานพอสมควรและยังไม่เห็นท่าทีเลยครับว่าจำนวนเรือที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะเพิ่มขึ้นไปเกิน2หลักเหมือนอย่างก่อนที่จะเกิดสงครามถ้าก่อนเกิดสงครามเนี่ยโอ้3หลักครับเรียกกันว่าเฉลี่ย10วันเนี่ยวันละประมาณ100กว่าลำ100กว่าเที่ยวนะฮะอันนี้ขาหนึ่งละขาต่อมาก็เพิ่งโดนไปหยกๆที่เพิ่งคุยกันเนี่ยก็คือท่อส่งน้ำมันตะวันออกตะวันตกซึ่งเป็นท่อส่งน้ำมันที่พยายามจะเอาน้ำมันจากการผลิตที่เคยส่งออกทางช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยส่งลำเลียงมาตามท่อขนน้ำมันนะฮะส่งลำเลียงมาตามท่อซึ่งเป็นท่อบนบกผ่านคาบสมุทรแคสเปียนนะครับแล้วก็มาลงทางด้านของท่าเรือซึ่งเป็นท่าเรือชื่อว่ายันบูออกทะเลแดงอีกซีกหนึ่งนะครับปรากฏไอ้ท่อนี้ถูกทำลายท่อนี้ถูกโจมตีเสียหายเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะซ่อมอีกนานแค่ไหนก็ไม่บอกนะฮะแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าตกลงขีปนาวุธรัสนามปริศนาที่ยิงมาเนี่ยจากอิรักเนี่ยตกลงใครเป็นคนรับผิดชอบอิรักยิงหรืออิหร่านยิงก็ไม่รู้ถูกไหมครับเห็นไหมเพราะฉะนั้น2จุดเนี่ยโดนไปแล้วเท่ากับว่าน้ำมันเพื่อการส่งออกของซาอุเนี่ยโดนกระทบทั้ง2จุดเป็นที่เรียบร้อยและจะออกมาทางช่องของทะเลแดงก็เจอกบฏฮูตีขึ้นมาคุมอีกต่างหากนะครับดังนั้นก็เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่น่าติดตามกันและมีผลต่อเรื่องของดอกเบี้ยเงินเฟ้อและทิศทางของทองคำนะครับเอ้าวันนี้เวลาหมดเวลาครับพบกันใหม่นะครับสำหรับ Econbiz กับผมบัญชาชุนชเวศในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
9: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวศ
10: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
12: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
13: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท SGC คอนกรีตจำกัดและบริษัทในเครือสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเทค ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธรรมมงคลถาวบุญนนทวิหารกรุงเทพมหานครวัดทับกริกกลางนครสวรรค์วัดหัวสำโรงจัดเชิงเซาวัดกรุงกรักพิษณุโลกวัดป่าหัวดอนอุบลราชธานีวัดศรีจอมพลสกลนครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์สวดบทถวายพระพรผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลและพระไตรพระสงฆ์สรรพกรและอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวเมฆฤาจรัมพรและคณะนายชวลิตกิจธนรัตน์และคณะบริษัทแบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่นจำกัดมหาชนสมาคมเตชะสัมพันธ์แห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดคลองโพวัดใหญ่ท่าเสาอุตรดิตวัดศรีสิรินทรารามวัดดอนดีจังหวัดแพร่วัดท่าข้าเมตตาธรรมวัดศรีพรหมจักรวัดเนตรนิมิตพิษณุโลกที่พักสงฆ์อาสมบำเพ็ญตนพุทธธรรมลำปางสวดมาติกาสดับกรและอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดบริษัทมงคลเอเนยีจำกัดบริษัทท็อปไลท์ดิจิทัลจำกัดบริษัทซอร์ชโคจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดคลองบ้านใหม่วัดศรีกันกรุงเทพมหานครวัดศรีสินมาสมุทรสาครวัดบ้านทวนกาญจนบุรีวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ลำพูนสวดมาติกาสดับกรและอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทผ้า409 Engineering จำกัดบริษัทปรินสิริจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนยุติธรรมทางปกครองรุ่นที่2เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งมาจากวัดสุทธาเทพรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านงิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังจังหวัดสุรินทร์สมาคมธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดหาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
5: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
7: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรค

0: เติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน 2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
3: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
4: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: อดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเวทีความคิดนะครับเราพบกันวันนี้15 กันยายน 2569นะครับผ่านไปแล้ว1วันสำหรับมติกกต.นะครับในคดีหัวสว.สรุปอีกทีแล้วกันว่าส่งให้ศาลฎีกาดำเนินคดีอาญา77รายเป็นสว .26 รายนะครับส่วนกรรมการบริหารพรรครัฐมนตรีต่างๆที่เกี่ยวพรรคนี่ครับไม่มีการสั่งฟ้องและนี่คือสิ่งที่มติเกิดขึ้นท่ามกลางความสงสัยท่ามกลางคำถามมากมายที่เกิดขึ้นกับมติครั้งนี้แล้วก็ล่าสุดวันนี้นะครับกกต.เสียงข้างน้อยคุณสิทธิโชตินะครับก็ออกมาแถลงมติของกกต.พร้อมทั้งความเห็นที่เรียกว่าเป็นเสียงข้างน้อยแต่ว่าน่าจะเป็นความเห็นที่สอดคล้องกับเสียงส่วนใหญ่ของคนไทยด้วยกันนะครับเรื่องของมติกกต.มองเรื่องนี้อย่างไรแล้วประเทศไทยจะเดินต่อยังไงฟังจากดร.ปริญญาเทวาทำให้คุณครับอาจารย์ปริญญาสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับคุณพิสุทธิ์ท่านผู้ฟังครับ
5: จะเป็นไปตามคิดไหมเป็นตามคาดไหมมติกกต.เนี่ย
6: ความจริงในคือต้องเข้าใจนะคุณวิสุทธิ์ท่านผู้ฟัง
5: ครับ
6: เขาไม่ได้โหวตครั้งเดียวนะ
5: ไม่ได้โหวตครั้งเดียวอาจารย์
6: เขามีโหวตหลายครั้งนะ
5: ครับ
6: คือเขาตั้งเป็น7ข้อหาใช่ไหมครับแล้วแต่ละข้อหาเนี่ยเขาก็โหวตเป็นทีละข้อหานะ
5: ครับ
6: แล้วในแต่ละข้อหาก็เผยแยกเป็นหลายกลุ่มนะคือโหวตการโหวตมันจะมีหลายครั้ง
5: ครับ
6: นะครับผมตั้งข้อสังเกตในประการต่อมาอย่างนี้นะคือครั้งนี้เป็นครั้งที่แปลกไปจากการดำเนินการที่ผ่านมาของกกต.
5: ครับ
6: คุณพิสุทธิ์ทราบไหมครับในส่วนของสว.สอบตกเนี่ยที่กกต.ส่งศาลฎีกาตัดสิทธิ์เขาเนี่ยนะตามรัฐธรรมนูญมาตรา226กับตามพ.ร.ป.สว.มาตรา62เนี่ยคือถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อว่าการเลือกสว.เป็นไปโดยไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมเนี่ยส่งศาลฎีกาเพื่อตัดสิทธิ์เนี่ยนะครับกกต.เนี่ยส่งผู้สมัครที่สอบตกเนี่ยไปหลายคนแล้วนะ
5: ครับ
6: แล้วการส่งไปเนี่ยนะครับเขาจะดูเรื่องของการกระทำนะครับที่ทำให้การเลือกไม่สุจริตและเที่ยงธรรมต้องส่งศาลฎีกาก่อนนะฮะ
5: ครับ
6: แล้วค่อยดำเนินคดีอาญาตามมาคุณพิสุทธิ์เราต้องเข้าใจนะครับว่าเรื่องคดีเลือกหรือคดีเลือกตั้งเลือกตั้งก็สสคดีเลือกคือสวเนี่ยมันมีสองส่วนนะครับส่วนที่ส่งศาลฎีกาคือส่งให้เพิกถอนสิทธิ์เพิกถอนสิทธิ์ถ้าศาลฎีการับคำร้องนะครับก็ถือปฏิบัติหน้าที่แล้วศาลฎีกาที่รักษาว่าเป็นไปตามที่ถูกร้องมาเนี่ยนะครับต้องถูกตัดสิทธิ์ถูกตัดสิทธิ์คืออะไรครับก็พ้นตำแหน่งถ้าเป็นสวก็พ้นตำแหน่งสวนะครับแล้วสวสำรองก็เลื่อนขึ้นมาแทน
5: ขึ้นมาแทน
6: ถ้าเป็นสสแล้วครับสสก็คือถ้าเป็นสสเขตก็เลยตั้งซ่อมถ้าเป็นสสบัญชีรายชื่อ
5: ก็ขยับขึ้นมา
6: ลำดับถัดไปก็เลื่อนขึ้นมานะครับอันนี้คือความหมายของการส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนะครับทีนี้ในส่วนของการทำผิด กฎหมายอาญาเนี่ยนะครับโดยมากก็จะเป็นเรื่องของการเรื่องของการมีเงินมีผลประโยชน
5: ์
6: นะครับที่เกี่ยวคำได้เป็นตัวเงินเข้ามาเกี่ยวในการจูงใจให้สมัครจูงใจให้เลือกมีเส้นเงินเอาไว้ง่ายนะครับกับอีกอันนึงนะครับก็คือมีการแนะนำตัวนะครับที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ
5: คร
6: ับ เขาก็ต่ออันนี้ก็เป็นความผิดอาญาด้วยเหมือนกันนะครับคือไว้ง่ายคือที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะดำเนินคดีส่งศาลฎีกาตัดสินก่อนแล้วค่อยดำเนินคดีทางอาญา
5: ครับ
6: นะครับคราวนี้แปลกนะครับเขาตั้งกรอบทางอาญาเนี่ยก่อน7ข้อหาทีนี้มันเป็นปัญหายังไงครับตั้งกรอบทางอาญาปรากฏว่าผมเนี่ยที่ลุ้นจริงๆนะถามผมว่ามีแปลกใจไหมเนี่ยผมเรียนว่าในส่วนของฝ่ายการเมืองที่ไปโดนส่งเลยเนี่ยผมคาดการไปแล้ว
5: เป็นไปตามคาดอยู่แล้วครับ
6: ส่วนเรื่องโพยเนี่ยผมก็ลุ้นนะครับอยากรู้ว่าถ้ากกต.ไม่ส่งโพยไปศาลฎีกาเนี่ยจะใช้เหตุผลทางกฎหมายอย่างไรปรากฏว่าวิธีการที่ใช้เนี่ยผมนึกไม่ถึงนะคุณพิสุทธิ์นึกไม่ถึงว่าจะใช้วิธีนี้จะเป็นด้วยความคิดผมแต่ว่าเป็นวิธีการต้องฝ่ายกฎหมายแต่ผมได้คำตอนต้นมันต่างไปจากที่ผ่านมาตรงนี้ครับคือเขาจะตั้งข้อหาอาญาทีหลังส่งศาลฎีกาให้ตัดสินก่อนแล้วก็ตามด้วยคดีอาญานะครับโดยมากในศาลอาญาที่พิพากษาก่อนได้ซ้ำไปค่อยดำเนินการทางคดีอาญาแต่คราวนี้เนี่ยเขาตั้งมา7ข้อหาคุณที่สุด
5: อาญาก่อนเลย
6: ต้องมีข้อหาทางอาญาก่อนถึงส่งศาลฎีกาต้องถามคือมันต่างกันยังไงครับ
5: ครับ
6: ตอนที่รองเลขาธิการกกต.นะครับคุณภัสกรเขาแถลงก่อนใช่ไหมแล้วค่อยคุณณรงค์กันวารินทร์ประธานกกต.แถลง
5: ครับ
6: คุณวิสุทธิ์จำได้ไหมคุณภัสกรพูดเรื่องโพยครับ
5: ครับ
6: ว่าศาลอาญาทุจริตในเคยพิพากษาเรื่องโพยไว้คดีดำที่คดีแดงที่จำได้ไหมที่พูดอ่ะ
5: ใช่ครับ
6: ความจริงมันมีคดีเดียวนะครับฟังว่าคดีดำคดีแดงเนี่ยมันมีสองคดีนะครับคดีดำคือตอนศาลรับฟ้องก็เป็นคดีดำนะครับศาลพิพากษาก็จะกลายเป็นคดีแดงมันคือคดีเดียวนะครับ
5: คร
6: ับก็บอกว่าศาลอาญาทุจริตได้พิพากษาว่าการเอาโพยเนี่ยไม่ผิดกฎหมายเอาโพยเข้าคูหา
5: คร
6: ับ แล้วยังไงต่อครับดังนั้นการมีโพยในที่เลือกจึงไม่เป็นความผิดเมื่อไม่เป็นความผิดก็เลยไม่ส่งศาลฎีกาเลยไงเรื่องโพยวิจารณ์ไม่ออกหรือยัง
5: ครับ
6: การเข้าตั้งข้อหาทางอาญาเนี่ยนะครับขึ้นมาก่อนสองข้อหาแรกคือเรื่องของการที่กรรมการบริหารพรรคหรือสสเนี่ยมาให้ความสนับสนุนผู้สมัครสวให้รับเลือกใช่ไหมฮะส่วนข้อหาสองคือในทางกลับกันครับผู้สมัครสวไปรับการช่วยเหลือสนับสนุนจากกรรมการบริหารหรือสสคือมันไปด้วยกัน1กับ2อ่ะนะครับยก1ยก2ด้วยยกข้อหา1ยกคำร้องที่1ยกข้อหาที่2ด้วยส่วนข้อที่3นี่คือการแนะนำตัวที่ไม่เป็นไปตามระเบียบของกกต.ส่วน4 5 6 7เนี่ย4ข้อหาเนี่ยไปด้วยกันหมดมันเป็นทางเดียวกันคือเรื่องของการมีเงินและผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวมีเส้นเงินนะ
5: ครับ
6: ง่ายๆคือมันแยกเป็น3กลุ่มนะครับทีนี้คราวนี้ที่ผมบอกมันแปลกผมสรุปอีกทีนะทุกทีเนี่ยเขาจะส่งศาลฎีกาก่อนแล้วค่อยตั้งข้อหาอาญาดำเนินคดีอาญาคราวนี้เอาข้อหาอาญามานำหน้
5: าก่อน
6: ซึ่งเรื่องโพยนั้นเขาบอกว่าศาลอาญาเคยพิพากษาไว้ว่าการเอาโพยเข้าคูหาไม่ผิดกฎหมายเห็นหรือยังเมื่อไม่ผิดกฎหมายก็เลยไม่ต้องส่งศาลฎีกาเพราะการเอาโพยเข้าไม่ผิดกฎหมายนี่คือวิธีเข้าใจยังครับคุณพิสุทธิ์
5: เข้าใจแล้วครับ
6: พอความผิดทางอาญามาตั้งก่อนเนี่ยโพยก็ไม่ต้องส่งไงเพราะโพยกกต.เขาบอกเองนะครับ
5: ว่าไม่มีกฎหมายครับ
6: ทีนี้ผมคิดว่ามีปัญหาละศาลอาญาเขาพิพากษาว่าการเอาโพยเข้าเนี่ยไม่มีกฎหมายห้ามเลยไม่ผิดกฎหมายนะครับแล้วความจริงคดีนั้นเนี่ยเป็นคดีที่กกต.ถูกฟ้องนะครับที่ปล่อยให้มีการเอาโพยเข้าไม่ใช่ผู้เอาโพยเข้าถูกฟ้องนะครับ
5: กกต.ถูกฟ้อง
6: เป็นคดีที่กกต.ถูกฟ้องว่าไม่ยอมห้ามคนเอาโพยเข้านะครับ แล้วศาลอาญาก็ยกฟ้องกกต.เพราะว่าไม่มีกฎหมายไม่มีกฎหมายห้ามให้หวยเข้า
5: ครับ
6: นะครับศาลบอกว่าหวยเนี่ยเอาเข้าไม่ผิดกฎหมายเพราะมีกฎหมายห้ามนะครับแต่การทำโพยหัวเนี่ยนะครับศาลเขาไม่ได้รับรองถึงการทำโพยหัวนะฮะเขาแค่ว่าถ้าพกอะไรเข้าไปเนี่ยพกได้แต่ไอ้โพยที่พกเข้าไปเน
5: ี่
6: ยเกิดจากการทำนะครับที่เอาง่ายๆนะครับมาตรฐานของศาลฎีกาคืออะไรคุณที่สุดคดีสอบตกที่ผมเล่าให้ฟังไปตอนต้นเนี่ยนะครับเอาอย่างคดีชลบุรีนะครับผู้สมัครสอบตกสองคนนะครับเขาไลน์หากันหนึ่งประโยคครับจับ
5: เรียบร้อยนะครับกตสั่งฟ้อง
6: กตส่งศาลฎีกาครับ
5: ครับ
6: แล้วศาลฎีกาก็พิพากษาว่าเนี่ยเป็นการเลือกโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมเพราะการเลือกเนี่ยต้องดูจากคุณสมบัติความเหมาะสมไม่ใช่มาจับคู่แลกคะแนนกัน
5: อ
6: ันนี้คือมาตรฐานครับถ้าการจับคู่แลกคะแนนกันเนี่ยการจับทำโพยหัวมันหนักกว่าตั้งเยอะไงครับ
5: ครับ
6: ตรงนี้ต่างหากครับที่กกต.ควรยึดถือเป็นมาตรฐานนะครับไปบอกว่าศาลอาญายกฟ้องกกต.ดังนั้นโพยจึงไม่ผิดกฎหมายเนี่ยขอโทษนะครับศาลท่านบอกว่าโพยเอาเข้าไปนี่ผิดกฎหมายห้ามแต่ศาลท่านไม่ได้บอกว่าการทำโพยหัวถูกกฎหมายนะครับคุณวิสุทธิ์นึกออกยัง
5: ครับ
6: ว่าการที่เขาออกบอกเขาบอกว่าศาลไม่ได้ห้ามกฎหมายไม่ห้ามไม่มีในการเอาโพยเข้าเรื่องการเอาโพยเข้าจึงไม่ผิดประเด็นเนี่ย
5: คนทำโพย
6: เรื่องการเอาโพยเข้า
5: คนทำโพย
6: การทำโพยต่างหากที่หัวกันต่างหากครับที่มันไม่สุจริตและเที่ยงธรรมตรงนี้ครับทำไมกกต.ไม่ยึดถือมาตรฐานของศาลฎีกาว่าการหัวกันเนี่ยแม้แค่กระทั่งแค่สองคนยังไม
5: ่ส่งฟ้องได้เลยครับ
6: แล้วหัวกันแบบเป็นสิบคนเป็นร้อยคนเนี่ยมันยิ่งหนักกว่าเหรอใช่ไหมครับตรงนี้ผมคิดว่ากกต.เนี่ยเดี๋ยวจะตกที่นั่งลำบากนะครับในเรื่องโพยเนี่ยนะครับเพราะว่ากรอบในทางกฎหมายเนี่ยกกต.ทำในคราวนี้มันแปลกมากนะครับมันก็กลายเป็นว่าการทำโพยเนี่ยนะครับถูกต้องชอบทำเหรอโพยหัวเนี่ย
5: ซึ่งมันไม่น่าจะใช่
6: ปัญหาครับแล้วก
5: ็ครับ
6: ผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะจบง่ายๆครับเรื่องโพยเนี่ยยกคำร้องแล้วก็เถอะ
5: ไม่จบยังไงต่อฮะยื่นฟ้องได้ต่อได้ไหม
6: คือมันอย่างนี้คุณที่สุด
5: ครับ
6: เอาเฉพาะในส่วน77คนนะครับที่มีสว26คนสว26คนเนี่ยนะครับผิด2ข้อหาข้อหาแรกนะครับคือ36คือการแนะนำตัวที่ไม่เป็นไปตามประกาศระเบียบกกต.ตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับที่โดนเนี่ยผมเช็คแล้วนะครับแต่ละท่านจะโดนข้อหา1ข้อหาใดในข้อหาที่4 5 6หรือ7อันนึงเสมอ4 5 6 7นี่คือเรื่องของเส้นเงินฮะเรียกว่าถ้าไม่ให้ถ้าไม่ใช่ผู้ให้ก็เป็นผู้รับในหนึ่งอย่างใด
5: ครับชัดเจนไหม
6: เข้าใจว่า26ท่านนี้นะครับมีหลักฐานเรื่องของเส้นเงินเข้ามาเกี่ยวนะครับที่เรียกว่า เป็นข้อที่จริงหลักฐานนะครับดังนั้นเนี่ยไปดูนะครับทั้ง26คนเนี่ยจะโดนเรื่องนี้ฮะไว้ง่ายคือมีเส้นเงินเข้ามาเกี่ยว
5: ครับ
6: นะครับส่วนที่เหลืออีกนะครับก็112คนถูกไหมเพราะทั้งหมดเขา

0: ัดไม่ได้ทำไมต้องชาร์จด้วยล่ะ
1: ไม่เกินหรือเปล่า
0: ชาร์จนี่ก็แปลกนะครับไม่เกินนั่นแหละแต่ทำไมคุณพิสุทธิ์กตนะครับไม่เคยทำเร็วกว่าเวลาเลยนะครับมีแต่ต่อเวลาสวนะครับวาระ5ปีนี่ผ่านไป2ปีกับ3เดือนแล้วนะ
1: 2ปีกว่าแล้ว
0: 2ปีจะ3เดือนแล้วนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวถึงวันที่26กันยายนก็2ปี3เดือนแล้วนะวาระสวคือ5ปีนะครับทำไมกกตไม่นี่
1: จะเข้าทาง
0: นี่ยังมาขออีก2เดือนในการเขียนคำร้องเขียนคำวินิจฉัยกลางคือผมว่ากกตทำงานไม่กระตือร้นเพียงพอนะครับไม่เร่งเพียงพอกับสิ่งที่ควรจะเร่ง
1: หรือกระตือร้นที่ทำให้ช้าไปไหม
0: เขายังขอเวลาเขียนคำวินิจฉัยกลางไม่เกิน30วันในกกตเขาต้อง60วันไม่รีบอ่ะนะครับทีนี้พอกกตส่งคำร้องศาลฎีกานะครับทีนี้ก็อยู่ที่ศาลฎีกาแล้วครับจะรับคำร้องไว้กี่คนนะครับถ้า26คนศาลรับไว้กี่คนก็หยุดปฏิบัติหน้าที่เลยทันทีอัตโนมัติ
1: คร
0: ับ นะครับแล้วก็ต้องสู้คดีกันไปครับ
1: แต่ศาลก็สามารถออกคำสั่งให
0: ้ยกถ้าศาลพิพากษาว่าผิดตามที่ร้องมานะครับ
1: คร
0: ับ สว.สำรองก็จะเลื่อนขึ้นมาแต่เนี่ยผมเชื่อว่าศาลฎีกาเนี่ยจะไม่ช้า
1: แต่เชื่อไม่ช้า
0: ไม่ช้าไม่ช้าเพราะมันมีแนวทางไว้แล้วนะครับจับคู่กันเนี่ยนะครับยังผิดเลยอ่ะนะครับยิ่งถ้ามีเส้นเงินเข้ามาเกี่ยวเนี่ยนะครับผมว่าศาลไม่ช้าไม่ช้าผมให้อาจจะ6เดือน
1: 6เดือนน่าจะรับเรื่องจากกกต.ไป
0: อย่างมากก็ไม่เกิน10เดือนอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับเพราะศาลท่านก็รู้ไงครับว่าวาระสว.เนี่ยนับก็น้อยลงไปทุกวันถูกไหมยิ่งท่านหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยเนี่ยสว.ยิ่งก็ศาลฎีกายิ่งต้องเร่งครับ
1: ครับ
0: เร็วฮะเชื่อผมเลยว่าเร็ว
1: ศาลอาจจะมีคำสั่งให้สว.26คนปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนก็ได้ใช่ไหมอาจารย์ระหว่าง
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นใช่ไหม
0: ไม่ได้อันนี้อาจารย์มีชัยก็เขียนไว้3ระบบที่แตกต่างกันนะ
1: อ๋อ
0: ถ้าเป็นคดีจริยธรรมนะ
1: อย่างกรณีของพรรคเข้าไกล
0: ศาลจะสั่งไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ได
1: ้อ๋อ
0: ถ้าสอบสวถูกร้องเรื่องจริยธรรมนะศาลฎีกา
1: จริยธรรม
0: แล้วจะบอกว่าไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ได้ฮะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นคดีเลือกตั้งนะครับอัตโนมัติเลยครับต้องหยุดสถานเดียวเลย
1: ต้องหยุดสถานเดียวเพราะผมวิเคราะห์เจอสามารถที่จะ
0: ไปร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญนะ
1: ครับ
0: เรื่องคุณสมบัติเนี่ยก็แล้วแต่ศาลนูนครับจะลงมติหยุดก็ได้ไม่หยุดก็ได้ที่ศาลมนูญคืออาจารย์มีชัยเขียนไว้สามระบบแบบแปลกมากทำให้เรางง
1: ครับ
0: ครับทีนี้ในส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับที่ไม่โดนส่งไปนะครับได้แก่สว.ที่มีชื่อในโพยมีหมายเลขในโพยอันนี้ก็เป็นร้อยนะครับก็คือ112คนที่เหลือเนี่ยแค่ทั้งหมดนี่แหละแล้วก็ในฝ่ายการเมืองนะครับที่ไม่ถูกส่งไป
1: ไม่โดนเลย
0: ไม่โดนเลยตรงนี้นะครับก็อยู่ที่ว่ามันจะไปทางหนึ่งคือการฟ้องทางอาญานะครับซึ่ง DSI เขาก็เป็นคดีพิเศษ
1: ครับ
0: นะครับก็ดูว่าทาง DSI จะส่งฟ้องไปกี่คนก็เคยสั่งฟ้องไปแล้วนะครับ8คนนะครับแต่การตีกลับมาครับบอกว่าน้อยมันน้อยเกินไป8คนแล้วตอนนี้ก็คงจะมารอผลของกกต.นี่แหละคนจริงไม่ควรต้องรอกันนะมันแยกกันทำงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องดูครับว่ามีใครจะไปเอาเรื่องกกต.หรือเปล่านะครับเห็นหลายคนเขาก็แถลงนะครับว่าจะฟ้องกกต.นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปครับแต่ผมเชื่อว่านี้คุณที่สุด
1: ครับ
0: เรื่องโพยเนี่ยนะครับไม่ได้จบยังไม่จบอ่ะนะครับเพราะเมื่อหลักฐานของชุด26มันออกมาเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกับคดีการเปลี่ยนคำให้การนะครับของคุณเอกราชช่างเหลานะอันเนี้ยในส่วนของฝ่ายการเมืองเนี่ยท่านประธานกกต.คือคนณรงค์กันนรินทร์ก็บอกว่าพยานปากนี้ไม่น่าเชื่อตั้งแต่แรก
1: ครับ
0: ใช่มั้ยครับถ้าหากว่าไม่ปรากฏหลักฐานอื่นก็ยังอาจจะพอรับฟังได้ว่ามีแค่พยานบุคคลเท่านั้นไม่มีหลักฐาน

0: พียงพอที่คนเชื่อมีการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นจริงอันนี้ต้องแล้วต้องดูนะครับว่าในเอกสารสำนวนทั้งหมดเนี่ยถ้าหากไม่ปรากฏหลักฐานอื่นเลยมีแต่พยานบุคคล3ปากนำโดยคุณเอกราชช่างเหลาเนี่ยนะครับก็ยังอาจจะพอทำเนาแต่ถ้าหากมีหลักฐานอื่นด้วยนะที่คนจะเชื่อแล้วไม่เชื่อเนี่ยกกต.ว่าสักอาจจะชักเดือดร้อนละแต่เรื่องโพยเนี่ยคุณพิสุทธิ์ผมอ่านเอกสารของคณะสืบสวนไต่สวนที่26อ่ะมันมีหลักฐานอื่นด้วยนะครับไม่ได้มีแค่พยานบุคคลมันมีเรื่องของภาพถ่ายนะครับจากแค่หน้าจอจากการคุยกันทางไลน์นะครับมีหลักฐานของการประชุมนะครับมีเซลไซต์โทรศัพท์ว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรคือมันมีหลักฐานมากกว่าพยานบุคคลนะครับแล้วเรื่องโพยนะฮะมันไม่จบอ่ะคือผมต้องอธิบายท่านผู้ชมนี้นะครับท่านผู้ฟังนะว่าเรื่องโพยเนี่ยเขาไม่ส่งเพราะว่าเป็นเรื่องทางกฎข้อกฎหมายครับเพราะเขาตั้งเรื่องว่าต้องเป็นอาญา
1: ครับ
0: นะครับต้องมีข้อหาทางอาญาถึงส่งศาลฎีกาได้พอเรื่องโพยเนี่ยนะครับเขาถือว่าไม่เป็นอาญาเพราะศาลอาญาบอกว่าไม่เป็นความผิด
1: ครับ
0: เรื่องโพยจะถูกยกไปหมดเนี่ยคุณที่สุดรู้ไหมไอ้จุดนี่แหละครับคือจุดที่เป็นประเด็นสำคัญหัวใจนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไอ้เรื่องโพยหัวเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของแก้การเอาเข้าอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการมาหัวกันคือการทำโพยด้วยนะครับไม่ใช่เรื่องของการเอาโพยเข้าได้ไม่ผิดกฎหมายแต่การ
1: เรื่องการผลิตการทำ
0: ใหญ่กว่า
1: ครับ
0: คือการหัวกันฮะการหัวกันเนี่ยทำไม่ได้นะครับตรงนี้กกต.เนี่ยไปบอกว่าศาลฎีกาพิพากษาว่าการเอาโพยเข้ามันมีข้อห้ามเลยไม่ผิดแต่การหัวกันจะผิดนะครับศาลอาญาศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเขาพิพากษามาแล้วนะครับกระทั่งมาจับคู่กันเนี่ยเลือกจับคู่กันนะครับยังผิดเลยอ่ะเอาละอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับกกต.ข้างน้อยคุณสิทธิโชคใช่ไหม
1: ใช่ครับสิทธิโชคอิสระวิเศษครับ
0: ท่านก็เดือดร้อนไปด้วย
1: ก็ท่านก็พูดถึงเรื่องโพนี้นะท่านบอกว่าหลักฐานที่เชื่อว่ามีความเพียงพอที่ส่งฟ้องได้นะมีโพอย่างน้อย12จุดในหลายพื้นที่มีโพที่พบในโทรศัพท์นะเนี่ยอย่างน้อยก็พูดสองเรื่องของโพเนี่ยก็เป็นเสียงข้างน้อยที่เป็นเสียงข้างน้อยที่สอดคล้องกับเสียงของเพื่อเสียงส่วนใหญ่ของคนนะอาจารย์นะ
0: คือเรื่องโพยนะครับคือเรื่องที่ไม่เป็นธรรมที่สุดนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าแค่จับคู่กันเนี่ยยังโดนศาลฎีกาตัดสิทธิ์อ่ะมีลายแค่ประโยคเดียวอ่ะ
1: ชัดจะยิ่งกว่าชัดครับ
0: ใช่ไหมครับคือผมคิดว่าพูดสรุปอีกทีนึงเนี่ยนะครับเขาตั้งข้อหาอาญาขึ้นมาก่อนแล้วคุณพิสุทธิ์ทราบไหมครับหลักทางอาญามีข้อหนึ่งอันนี้เป็นได้จากร่องรอยที่ท่านประธานกกต.พูดหลักต้องให้พิสูจน์จนสิ้นสงสัยอ่ะนะครับ
1: ครับ
0: นี่เป็นหลักการของศาลในการพิพากษาดูเหมือนว่าท่านประธานกกต.จะเอาหลักนี้มาใช้นะครับในการพิจารณาส่งศาลฎีกาหรือไม
1: ่ครับ
0: เพราะเอาข้อหาอาญามาตั้งก่อนนะครับพอหลักฐานมันดูน้อยไปหน่อยก็ดังนั้นก็ไม่ส่งเรื่องไหมครับแต่พ.ร.ป.การได้มาซึ่งสว.นะครับมาตรา62เนี่ยแค่มีหลักฐานอันควรเชื่อว่ามีการเลือกนะครับโดยไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมเนี่ยก็ต้องส่งศาลฎีกาแล้วไงตรงนี้แหละครับจะเป็นสิ่งที่กกต.ยังต้องเผชิญนะครับกับแรงกดดันอยู่นะครับแล้วก็ต้องดูนะครับว่ามีจะมีใครไปเอาเรื่องกกต.หรือเปล่ายังไงนะครับถ้ากกต.ชี้แจงได้ซึ่งผมก็ชี้แจงลำบากนะโดยต้องยิ่งท่านสว.เสียงข้างน้อยท่านก็รู้สึกว่าท่านทนไม่ได้แล้วออกมาแถลงข่าวแบบเนี้ย
1: ครับ
0: นะครับผมว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องติดตามกันต่อไปครับไม่ได้จบเพียงแค่เมื่อวานนี้นะครับ
1: ครับเดี๋ยวต้องตามกันต่อนะครับขอบคุณอาจารย์ปัญญาครับอาจารย์ครับ
0: ครับ เดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับในวัน
1: ครับเช่นกันครับวันอังคารหน้าครับอาจารย์ครับ
0: ให้มาคุยต่อครับ
1: ครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์ปริญญาเทวานุกุลนะฮะว่าเรื่องของหัวสวและแน่นอนละช่วงหน้าท่านอาจารย์จรัญพันธิธนาคุณจะมาคุยต่อเรื่องนี้นะครับเรื่องของหัวสวครับ
2: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปริญญาเทวานุวิทย์กุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญพันธิธนาคุณร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์

0: LINE @ Thinking Radio
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @ Thinking Radio
3: สารภาพว่าซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @ Thinking Radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
8: แน่นอนครับเวทีความคิดจะคุยเรื่องอื่นไม่ได้ครับนอกจากเรื่องของมติกกต.ครับที่ส่งศาลฎีกาดำเนินคดีอาญานะครับอาญากับผู้ต้องหาคดีหัวสว77คนและหนึ่งในนั้นเป็นสว26คนส่วนกรรมการบริหารพรรคการเมืองรัฐมนตรีคนการเมืองนี่ไม่ถูกส่งไปที่ศาลฎีกาเป็นที่มาของวันนี้กกต.เสียงข้างน้อยนะครับต้องออกมาแถลงเนี่ยคุณสิทธิโชคอินทรวิเศษนะครับออกมาแถลงเรื่องมตินะครับโดยบอกว่ามติเสียงข้างมากเท่าไหร่ข้างน้อยเท่าไหร่คงต้องชี้แจงให้ชัดเจนอ่ะไม่ใช่มติเอกฉันท์นะเป็น5-2กับคดีเรื่องหัวสว.โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องจะส่งนักการเมืองจับมือกกต.ไปที่ศาลฎีกาหรือไม่และเส้นทางตอนนี้ต่อไปจะเป็นยังไงจะเดินทางยังไงสำหรับคดีนี้ต้องขอไปรับฟังความเห็นและก็ความรู้จากท่านอาจารย์จรัญภักดีธนากุลครับอาจารย์สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับคุณวิสุทธ์สวัสดีท่านผู้ฟังครับ
8: ครับ
9: เรื่องใหญ่ครับวันนี้
8: เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากอาจารย์เส้นทางเป็นไงต่อครับตรงนี
9: ้ครับคือแม้จะเป็นเรื่องใหญ
8: ่ครับ
9: ประชาชนคาดหวังล่วงหน้าไปสุดโต่งทางหนึ่งแล้ว
8: ครับ
9: แต่กกต.โดยมติเสียงข้างมากครั้งนี้ก็ออกตรงกลางครับแล้วก็
8: ออกตรงกลาง
9: ไปได้ออก
8: กกต.ออกตรงกลางตัวรอดเลย
9: 29คน
8: ครับ
9: ไม่ส่งฟ้องทั้ง229คนอย่างที่มีการเรียกร้องกันขึ้นป้าย229ท่านไม่เอาเพราะถ้าท่านส่งไปทั้งหมด229ท่านก็จะตกเป็นผู้ต้องหาและจำเลยของ229คนเหล่านั้นเลย
8: ว่าสกปรกก็ฟ้องต่อ
9: ใช่ไหมครับว่าใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อเขาเนี่ยแล้วก็ถ้าไม่ส่งเลยก็จะโดนอีกรูปแบบหนึ่งเลย จะโดนคนที่เขามีหลักฐานที่มันน่าจะต้องส่งอย่างน้อยก็20กว่าคน
8: ครับ
9: เขาก็จะไปเล่นงานโดยกล่าวหาต่อปปช.ให้ปปช.ไต่สวนว่าคุณกกต.เสียงข้างมากเนี่ยคุณเล่นไม่ซื่อนะ
8: คุ
9: ณใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบแล้วก็อาจจะเข้าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อีกตั้งเท่าไหร่ล่ะ150กว่าคนน่ะ
8: ครับ
9: เห็นมั้ยครับแกอยู่ระหว่างเขาควายทั้งสองด้านครับส่งหมดก็อันตรายไม่ส่งเลยก็อันตรายแกเลือกส่งเลือกออกกลางครับขอ
8: เลือกตรงกลาง
9: เอาตัวรอดหลายเราเคยเดาไว้ก่อนหน้าวันที่14ว่าแกอาจจะส่งแค่21-22คนที
8: ่
9: เป็นที่ดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะส่งถึง77คนโอ้ดูดีขึ้นถ้าดูจำนวนนะ
8: แล้วดูจริงดูดีจริงป่ะครับ
9: ครับผมแต่พอไปดูรายละเอียดที่มีการเปิดเผยออกมาจริงแท้อย่างไรผมไม่ทราบเพราะไม่ได้เห็นรายละเอียดในสำนวนแต่ข่าวที่ออกแพร่หลายเนี่ยมันตรงกันว่า77คนนี้เนี่ยเป็นตัวเล็กตัวน้อยเกือบทั้งหมดเลย
8: ครับ
9: ท่านสอสอเอาท่านนายกท่านรัฐมนตรีท่านหัวหน้าพรรคท่านสอสอท่านสวไม่โดนเลยหรือว่าคุณรู้สึกบอกโดนไปคนหนึ่งไหมแต่ผมเท่าที่ผมฟังเนี่ย
8: มีสอสอหนึ่งคน
9: ใครเดินเลยมีสอสอคนเดียวใช่ไหม
8: ครับครับ
9: ก็หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีไหมปัญหาเกิดเลยปัญหาเกิดเฉพาะสอสอเพราะว่ามีการตีความขัดแย้งกันตั้งแต่ก่อนวันที่14ว่าถ้าท่านส่งสวท่านใดท่านหนึ่งไปให้ศาลฎีกาแล้วศาลฎีการับคำฟ้องของท่านสวต้องหยุดปฏิบัติหน้าที
8: ่ท่านชัดเจนใช่ไหมครับ
9: ใช่ครับศาลฎีกาไม่มีดุลพินิจว่าจะสั่งก็ได้ไม่สั่งก็ได้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที
8: ่เท่านั้นใช่ไหมครับเท่านั้น
9: ใช่ครับกฎหมายเขียนอย่างนั้นค่อนข้างชัดเจนแต่ไม่ได้พูดว่าเอาถ้าคนที่สมรู้ร่วมคิดทำผิดในเรื่องนี้กับผู้สมัครด้วยล่ะเช่นเป็นสสเป็นรัฐมนตรีเนี่ยอย่างสสหนึ่งท่านที่โดนเข้าไปผม
8: จะต้องหยุดหรือไม่
9: ใช่นะผมเอาตามข้อมูลที่เปิดเผยมาท
8: ่
9: านจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีตั้งแต่วันที่ศาลฎีกาสั่งรับคำร้องนี้ไหมก็ผมเนี่ยเห็นไปในทางว่าต้องหยุดแต่ความเห็นตรงข้ามเห็นว่านี่มันเป็นเรื่องของผู้สมัครสว.
8: อันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหม
9: เกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสส.เลยแล้วเขาก็ร้องต่อศาลฎีกาให้เช็คบิลผู้สมัครสว.สส.ท่านไม่ได้เป็นผู้สมัครสว.จะไปร้องท่านได้อย่างไร
8: ร้
9: องได้แน่ครับเพราะว่าตัวบทพูดชัดเลยครับตัวบทพูดชัดเลยบอกว่าทั้งผู้สมัครและผู้ที่สมรู้ร่วมคิดรู้เห็นเป็นใจกับผู้สมัครถือว่าร่วมกันกระทำการนั้นเป็นการฝ่าฝืนถูกส่งให้ศาลฎีกาพิจารณาวินิจฉัยได้เพราะฉะนั้นสสก็ดีท่านรัฐมนตรีก็ดีถ้ามีพยานหลักฐานชี้ว่าคุณไปร่วมรู้เห็นเป็นใจกับผู้สมัครคนใดคนหนึ่งใน77คนนั้นนะถือว่าคุณต้องโดนถูกส่งไปศาลฎีกาพอศาลฎีการับคุณต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่คล้ายๆคุณไปเป็นตัวการร่วมทุจริตอะไรในกระบวนการเลือกสว.ด้วยนะมันก็เลย เป็นความผิดระดับเดียวกันเลยตัวผู้สมัครเขาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่คุณเป็นตัวการร่วมกระทำก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยมีความเห็นไปทางนี้แต่เรายังไม่รู้นะคำตอบจะตามมาคำตอบจะตามมาภายในสัปดาห์หน้าครับมั้งครับถ้าศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องของกกต.มีปัญหามีปัญหาท่านนั้นทันทีแต่สวไม่โดนเลยสักคนถูกไหมครับ
8: ครับ
9: จึงไม่ต้องหรือมีสวคนหนึ่งไหม
8: เดี๋ยวนะสวเหรอฮะเพราะมีมันเป็นสวสสมีหนึ่งคนแต่สวมีข้าพเจ้าครับมี26คนนี่เป็นอันเดียวกันป่ะครับ
9: เอาถ้าสวเนี่ยต้องหยุดแน
8: ่ครับ
9: โอเคนะฮะสสยังไม่แน่อังทีนี้พอกกต.ออกกักออกกลางจะว่าท่านผิดด้านใดด้านหนึ่งชัดเจนก็ไม่ได้แต่ถามว่าประชาชนรู้สึกยังไงผมก็ไล่ดูเสียงสะท้อนนะประชาชนท่านเชื่อไปแล้วครับ
8: ครับ
9: ท่านเชื่อไปแล้วเพราะฉะนั้นท่านไม่ได้ห่อหมกกับทางออกของกกต.ชุดนี้เลยเห็นไหมครับแต่ผมเนี่ยได้ตรวจดูหลักฐานบันทึกคำให้การของพยานหมายเลขที่16
8: ครับ
9: ที่แกให้การในชั้นเหียสายอย่างหนึ่งแล้วมาให้การในคณะกรรมการไต่สวนคณะที่26อีกครั้งหนึ่งกลับคำให้การมองเห็นไหมครับตัวจริงหรือเปล่าไม่รู้นะเขาบอกว่ามีคนไปแฮกออกมาได
8: ้
9: แน่นอนถ้าบอกว่าเจ้าหน้าที่ปล่อยออกมาเจ้าหน้าที่โดนแน่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบแน่เขาก็เลยบอกว่าไหนๆคุณก็ได้ไปแล้วนะคุณช่วยคุ้มครองเจ้าหน้าที่หน่อยเถอะว่าคุณไปแฮกมาเองอันนี้ว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้โอเคนะข่าวมันก็ออกมาเป็นแบบนี้แล้วถามว่าเอาวิเคราะห์อย่าเอากระแสนะครับถ้ากระแส
8: เอาก
9: ระแสเนี่ยมันไปแล้วถูกไหมครับแม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ในบ้านเมืองเนี่ยปักใจไปทางนั้นแล้วแต่ถ้าวิเคราะห์ในทางพยานหลักฐานและกระบวนการยุติธรรมผมว่ามันมีน้ำหนักที่กกต.จะส่งศาลฎีกาเพียง77คนโดยเลือกคนที่แม้หลักฐานมันค่อนข้างชัดแต่อีก150กว่าคนร้อยไม่ใช่150ใช่ไหม100ใช่ประมาณนั้นอ่ะ150กว่าคนเนี่ยต่อยหลุดเพราะอะไรเพราะถ้าหลงอ่านบันทึกคำให้การของพยานคนที่16อยู่นะเราจะกลัวเลยพบเลยว่าอ้าวท่านไม่ได้ยืนยันนี่ว่าท่านเห็นเหตุการณ์ทั้งหลายด้วยตัวเองท่านบอกว่าเพื่อนที่เป็นส.ส.ที่เป็นสมาชิกในพรรคนู้นพรรคนี้รวมทั้งเพื่อนบางคนที่เป็นสวไปแล้วเล่าให้ท่านฟังท่านบอกนี้อ้าวนี่คุณก็เป็นพยานบอกเล่าสิมองเห็นไหมครับเนี่ยพยานบอกเล่าเนี่ยน้ำหนักน้อยมากนะกฎหมายไทยเขียนว่าโดยหลักห้ามรับฟัง
8: ห้ามรับฟังเลยนะ
9: เขียนกดไว้แข็งแต่ว่าไปเปิดข้อยกเว้นกว้างมากจนกระทั่งในทางปฏิบัติศาลทั้งคดีแพ่งคดีอาญามักจะรับฟังพยานบอกเล่าโอเคนะถ้าคุณภาพมันดีโอเคแต่นอกจากเป็นพยานบอกเล่าแล้วยังกลับคำเลยเห็นไหมฮะยังพลิกไม่ร่องรอยไม่เป็นไปในสม่ำเสมอยืนยันมั่นคงมาพูด แรกครั้งแรกพูดอย่างเอาพอมาให้การอีกครั้งพูดอีกอย่างมันยิ่งสมมติว่ารับฟังได้ละนะศาลใช้ดุลพินิจรับฟังอ่ะแต่น้ำหนักมันจะดีไหมน้ำหนักก็
8: ไม่ดี
9: แย่ไปกว่าเห็นไหมครับเอาทีนี้แล้วมันทำยังไงถึงจะชัดเจนมากกว่านี้หนึ่งนิติวิทยาศาสตร์คุณมีไห
8: ม
9: ที่เข้ามาช่วยประกอบทำชูให้พยานบอกเล่าที่ไม่อยู่กับร่องกับรอยเนี้ยน่าเชื่อมากขึ้น
8: ครับ
9: ไม่ปรากฏหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์สองคุณบอกว่าหัวการจ่ายเงินมีเส้นทางทางการเงินให้เห็นไหม
8: ครับ
9: มีปปงชี้ตรวจมีเครื่องมือปปงเขาตรวจมีเครื่องมือตรวจได้ไม่ปรากฏมองเห็นนะฮะแต่มีหรือไม่ในสำนวนผมไม่รู้นะแต่มันไม่ปรากฏเราก็พยายามจะวิเคราะห์เข้าไปไม่มีเส้นทางทางการเงินสามคุณบอกว่าคนรู้ใช้โทรศัพท์หมายเลขนี้ติดต่อกันแอปทางแอปพลิเคชันไลน์คนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วหลักฐานการติดต่อสื่อสารมีไหมไม่มีเลยครับเท่าที่เปิดเผยออกมานะมีแต่คำให้การในชั้นสอบสวนสองครั้งที่ขัดแย้งกันเองไม่อยู่กับร่องกับรอยเข้าไปสามแล้วนะครับแล้วคดีอย่างนี้มาตรฐานการพิสูจน์มันไม่ใช่ต่ำเหมือนคดีแพ่งคดีแพ่งเนี่ยเดิมพันมันนิดเดียวถูกไหมครับแต่คดีเนี้ยเดิมพันมันน้องน้องอาญาเลยนะเอาละไม่ใช่มาตรฐานBeyond Reasonable Doubtแบบอาญาแต่ก็ต้องเป็นมาตรฐานที่ตัวพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสวใช้คำว่าต้องมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าเนี่ยต้องมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถึงจะพอมีน้ำหนักนี่ไม่มีครับไม่ปรากฏเลยแล้วเพราะฉะนั้นพอท่านลงมติกันส่งสารดีกามากกว่าที่หลายคนคาดหมายกันไว้บางสายนี่คาดหมายแค่22คน
8: ครับ
9: นี่ส่งให้77นะยังไม่พอใจอีกหรือไงบอกเห็นมั้ย
8: ครับ
9: นี่แหละผมถึงมองว่าถึงแม้ประชาชนจะไม่สนิทใจหรือถึงกับไม่ไว้วางใจไม่เชื่อแต่ผมฟังท่านประธานกกต.ไหมท่านนรงกรรวาริน
8: ครับ
9: ท่านแถลงประกอบหลังจากมีมติไปแล้วเนี่ยผมก็ว่าท่านก็แถลงได้ตรงตามหลักวิชาที่ผมใช้อยู่แต่ท่านไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอย่างที่ผมได้คุยกับคุณรู้สึกมาเนี่ยแต่จริงๆผมคิดว่าในกระบวนการวินิจฉัยปัญหาข้อที่จริงในคดียากๆเนี่ยแน่นอนต้องเช็คนิติวิทยาศาสตร์เป็นอันดับแรกเส้นทางการเงินเป็นอันดับสองนั้นการติดต่อหลักฐานการติดต่อสื่อสารต้องมีแล้วถึงไปเอาพยานหลักฐานประกอบอื่นความอะไรล่ะต่อเกี่ยวเนื่องลงรอยกันเป็นเรื่องเดียวกันไม่ใช่กลับไปกลับมา 3-4 อย่างนี้ขาดไม่ได้ครับแล้วมันไม่ปรากฏเนี่ยก็อย่างนี้ผมก็ถึงมองว่าถึงใครจะไปกล่าวหาท่านกกต. ปปช.ให้ตรวจสอบเพราะปปช.ตรวจสอบกกต.ได้นะครับ
8: เพียงแต่นะปปช.ตรวจสอบกกต.ได้
9: ใช่ครับเนี่ยครับแต่เกณฑ์มาตรฐานการที่จะรับเรื่องของปปช.ก็ต้องมี probable cause จะรับนะแค่จะรับเรื่องมีคนไปกล่าวหาเนี่ยต้องมีเหตุน่าเชื่อหรือเหตุอันควรเชื่อก็เอามาจากของฝรั่งในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเขาก็ใช้มาตรฐานไม่ได้สูงมากนักใช้ probable cause ต่ำกว่า probability ก็ probability ก็พูดกันในหมู่นักกฎหมายว่ามันต้องเกิน 50% ขึ้นไปอ่ะได้ครบแบ็คแล้วเห็นไหมครับแต่ในชั้นที่จะรับคำร้องไว้ไต่สวนเนี่ยปปช.ต้องมี probable cause ต้องเอาหลักฐานเบื้องต้นไปดูไปให้ท่านตรวจสอบอ้าวถ้าสมมติหาได้เพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้วเห็นมีการพาดพิงถึงเรื่องเงินที่มีใครถือเข้าไปในห้องอะไรแบบเนี้ยขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อท่านเพราะมันเป็นข้อกล่าวหาเราพูดซ้ำเราก็จะโดนไปด้วยถูกไหมครับเอาเป็นว่ามีคนระแวงเรื่องเฮ้ยมันมีเส้นทางการเงินที่ไม่ได้ชัดเจนก็จริงแต่มันมีพยานเห็นบอกอ้าวเฮ้ยคุณถือสองเงินสองแสนเข้าไปหรือเปล่า
8: อย่างนี้
9: ก็อาจจะเพิ่มน้ำหนักอะไรขึ้นมาอีกนิดหน่อยเอาละถ้าปปช.รับข้อกล่าวหาไปสืบสวนสอบสวนต่อตอนที่ท่านจะชี้มูลลงมติว่ามีมูลเสนอปปช.ชุดใหญ่อันนี้มาตรฐานการพิสูจน์จะต้องสูงกว่า probable cause แล้วครับจะต้องถึงขนาดมีพยานหลักฐานเชื่อได้ว่าหรืออันควรเชื่อว่าไม่ใช่แค่เหตุอันควรเชื่อแต่ต้องมีพยานหลักฐานซึ่งก็คือ probability ที่นักคณิตศาสตร์เข้าใจกันเราเอามาตรฐานของทางคณิตศาสตร์มาเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมเนี่ยครับก็ยังยากผมก็จึงมองว่ากกต.รอดปากเกี่ยวปากกาในประเด็นนี้ไปได้ครับ
8: แต่ว่าเห็นหลายฝ่ายก็เตรียมจะยื่นฟ้อง157กกต.เนี่ยเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ครับ
9: ฟ้องเองได้ไหม
8: ได้ไหม
9: ก็น่าจะได้เพราะเคยมีเพราะเรามีนั่นไงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบ
8: ครับ
9: และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตประพฤติมิชอบให้ราษฎรผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้องเองได
8: ้ครับ
9: ฟ้องต่อศาลอาญาแต่มันมีปัญหาว่าการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์กรอิสระเนี่ยอยู่ในระดับของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเงินรวมทั้งผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคุณจึงมาฟ้องที่ศาลอาญาคดีทุจริตซึ่งตรวจสอบไล่เล่นงานพวกทุจริตประพฤติมิชอบระดับต่ำกว่าอธิบดีลงไปเนี่ยมันจึงแล้วศาลอาญาแผนกคดีทุจริตของสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและผู้องค์กรอิสระเนี่ยไม่ให้ผู้เสียหายฟ้องเองโดยตรงครับต
8: ้
9: องปปช.เท่านั้น
8: ไม่ผ่านปปช.เท่านั้น
9: ก็สอบสวนเองได้ต้องไปปปช.แล้วส่งให้อัยการสูงสุดพิจารณาฟ้องต่อศาลฎีกาครับ
8: ได้ครับอาจารย์ขอบพระคุณมากเวลาใช้กันเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะขอบพระคุณท่านอาจารย์จรัญครับพบกันวันอังคารหน้าครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
9: สว
8: ั
9: สดีครับ
10: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
11: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสุภจีเผยนายกสั่งเอกนิติหาทางต่อไทยชุดไทยพลัส2เดือนชี้ไทยยังไม่ฟื้นจากวิกฤตพลังงานนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงความชัดเจนโครงการไทยชุดไทยพลัสเฟส2ว่าขณะนี้ประเทศไทยมีความเสี่ยงในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์อีกแล้วเห็นได้จากการปิดช่องแคบฮอร์มุซเพิ่มเติมและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งนายกรัฐมนตรีเข้าใจสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศจึงขอให้นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาต่อโครงการดังกล่าวไปอีกสักระยะได้หรือไม่เมื่อถามว่าจะต่อโครงการไปอีกกี่เดือนนางสุภจีชู2นิ้วให้กับผู้สื่อข่าวพร้อมบอกว่านายกรัฐมนตรีให้เป็นแนวทางเมื่อถามว่าวงเงินจะได้เท่าเดิม 1,000 บาทต่อเดือนหรือไม่นางสุภจีกล่าวว่ารายละเอียดนายเอกนิติจะเป็นผู้ชี้แจงต้องมาดูว่าภายใน2เดือนจะแค่กระปุกช่วยได้อย่างไรส่วนจะแค่กระปุกด้วยพรก.กู้เงินหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีนางสุภจีกล่าวว่ามีทุกกระปุกแกะหมดซึ่งในเอกนิติจะเป็นผู้ดำเนินการว่าจะใช้กระปุกใดเมื่อถามว่ากระทรวงพาณิชย์จะมีมาตรการรับมือราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างไรนางสุภจีกล่าวว่าตนได้ซ้อมใหญ่มาแล้วในช่วงเดือนมีนาคมเพราะฉะนั้นต้องทำในลักษณะคล้ายกันซึ่งเมื่อวานนี้ได้หารือกับนายเอกนิตินายประกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและกระทรวงพลังงานในรูปแบบวงเล็กหลังจากนี้จะมีแผนออกมาอธิบายให้ฟังโดยเป็นมาตรการที่ดำเนินการที่ทันทีไม่รอไปจนถึงช่วงปลายปีและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะไม่ได้มีแค่โครงการไทยช่วยไทยพลัสแต่จะมีมาตรการอื่นด้วยเพราะวิกฤตนี้อาจจะรุนแรงกว่าเดิมด้วยซ้ำพุ่นพงย้ำโยกย้ายผู้บริหารพาณิชย์วางคนตรงงานพร้อมมอบภารกิจสำคัญผู้ตรวจนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงการแต่งตั้งยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ว่าหลักคิดสำคัญคือการพิจารณาความเหมาะสมของบุคลากรกับภารกิจโดยที่ผ่านมาอาจมองว่าผู้บริหารสามารถไปทำหน้าที่ในหน่วยงานใดก็ได้แต่ครั้งนี้มีแนวคิดเพิ่มเติมว่าหากผู้บริหารมีความรู้และประสบการณ์ตรงกับงานของกรมที่จะเข้าไปรับผิดชอบจะช่วยสร้างงานและตอบโจทย์ภารกิจของกระทรวงได้มากขึ้นสำหรับข้อกังวลเรื่องขวัญกำลังใจจากการย้ายผู้บริหารบางคนไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการนายพูนพงษ์กล่าวว่าผู้ตรวจราชการรองปลัดกระทรวงและอธิบดีเป็นผู้บริหารระดับเดียวกันแม้บทบาทหน้าที่จะแตกต่างกันโดยต่อไปจะมีการมอบหมายภารกิจสำคัญให้ผู้ตรวจราชการแต่ละคนนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาช่วยขับเคลื่อนและพัฒนากระทรวงการพิจารณาผู้บริหารครั้งนี้มีการหารือระหว่างปลัดกระทรวงพาณิชย์คนปัจจุบันกับตนในฐานะว่าที่ปลัดกระทรวงเนื่องจากทั้งสองฝ่ายรู้จักบุคลากรและภารกิจของกระทรวงก่อนนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณาโดยรัฐมนตรียังซักถามถึงเหตุผลและความเหมาะสมของการจัดวางบุคลากรในแต่ละตำแหน่งเช่นกรณีของนางสาวจิตติมาศรีถาพรซึ่งได้รับแต่งตั้งจากรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าเป็นบุคลากรที่เติบโตจากสายงานกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรงมีทั้งความรู้และประสบการณ์ตรงกับภารกิจของกรมด้านกรมการค้าภายในในวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมจากหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์กลับมาเป็นอธิบดีกรมการค้าภายในอีกครั้งแทนนายวิทยากรมณีเนตรที่ขยับไปเป็นรองปลัดกระทรวงพาณิชย์โดยเป็นบุคลากรที่เติบโตจากกรมการค้าภายในมีความเชี่ยวชาญด้านการค้าภายในจึงเป็นอีกตัวอย่างของการนำผู้มีความรู้และประสบการณ์ตรงกลับไปรับผิดชอบงานที่มีความเชี่ยวชาญครม.เห็นชอบปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกแก้น้ำแล้งน้ำท่วมซ้ำซาก8จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาร้อยเอกหญิงภัทตารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนโดยระยะที่1วงเงิน 4,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกเช่นคลองระพีพัฒน์คลองระพีพัฒน์แยกใต้คลอง13คลองนครเนื่องเขตคลองพระองค์เจ้าชายานุชิตคลองสำโรงและคลองด่านซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมและไม่มีปัญหาการลุกล้ำ ส่วนระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักความยาวประมาณ460กิโลเมตรและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่สระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: Let's go.

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: นี่ก็ไอ้นั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
3: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
4: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้
5: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
6: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
5: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
7: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจิตติ้งกิ้งเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
6: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
10: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะวันนี้15กันยายนพุทธศักราช2569นะคะกลางเดือน9แล้วอีกไม่กี่เดือนก็จะสิ้นปีแต่อีกไม่กี่วันเราก็จะมีผู้ที่เกษียณการทำงานแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะแล้วก็เป็นปกติทุกวันอังคารค่ะเราจะมาพูดคุยมาคุยแบบนิรุตกับคุณนิรุตสิริจันยาทุกวันอังคารแบบนี้มาชวนกันขบคิดมาชวนกันตั้งคำถามมาช่วยกันหาคำตอบวันนี้คำถามจะสะดุ้งสะเทือนไปถึงใครบ้างก็ต้องมาทักทายกับพี่นิรุตสิริจันยาพร้อมแล้วอยู่ในสายสวัสดีค่ะพี่นิรุตค่ะ
11: สวัสดีครับ 90.5 ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยดูแล Facebook Fanpage ไลฟ์ที่ผมสวัสดีพี่เก่งครับ
10: ค่ะวันนี้เราได้รับฝนกันชุ่มฉ่ำทั่วหน้าเลยนะคะนี่เก่งเดินทางจากกรุงเทพมาที่นครราชสีมามาไหว้ย่าโมก็มีฝนตลอดทางค่ะพี่หนิงอยู่กรุงเทพไหมคะ
11: ไม่อยู่ครับอยู่ที่แนวฝนเดียวกับคุณเลยครับ
10: ตกตั้งแต่อยู่จังหวัดไหนคะเนี่ย
11: มืดคึ้มไม่เห็นอยู่จังหวัดจันทบุรีครับ
10: โอ้ยเหมือนจันทบุร
11: ีเลยครับมีอาทิตย์อยู่หน่อยตอน8โมงกว่าแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนเมืองหนาวเลยครับ
10: มี
11: เมฆ
10: โอ้ใช่มืดครึ้มตลอดทั้งวันเลยนะคะ
11: ใช่เหมือนกับพี่เก่งเพราะว่าเราใกล้กันนะฮะมันอยู่แนวเดียวกันโคราชกับจันทบุรีเนี่ยมันคู่ขนานกัน แล้วก็เขาสอยดาวนี่ก็ครอบคลุม5จังหวัดนะฮะติดกับนครราชสีมาด้วย
10: ค่ะก็ได้มากราบย่าโมก็บอกว่าใครที่อธิษฐานจะได้กลับมาโคราชอีกแกพี่หนิง
11: อืมครับพี่เจนอยากกลับมาบ่อยไหมครับ
10: ค่ะก็มีภารกิจอยู่จนถึงวันศุกร์ครับพี่หนิงอยู่เมืองจันจนถึงวันที่เท่าไหร่คะเนี่ย
11: ยังไม่ทราบเลยครับ
10: เผื่อมีแฟนๆไปกินก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงจะได้เจอเผื่อเจอพี่หนิงที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง
11: มาเลยจะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงเลยมาเลย
10: น่าสนุก
11: แวะเลยเนี่ยจากโคราชออกเขาปักมาออกมาสระแก้วก็มาถึงแล้ว
10: ค่ะได้เลย
11: ก็แลกกันคุณก็ซื้อหมี่โคราชมาฝากผมด้วย
10: โอ้วันนี้ก็ทานหมี่โคราชแล้วก็ได้ทาน
11: ถ้าเหมือนไปนะถ้างั้นไปไม่ถึงแม่โมนะครับไม่ถึง
10: ใช่ใช่จะบอกพี่หนิงกับคุณผู้ฟังว่ามาถึงโคราชแล้วกินตำโคราชกินผัดหมี่โคราชแล้วกินน้ำตับโคราชค่ะพี่หนิง
11: น้ำอะไรนะ
10: น้ำตับค่ะเขาทำเหมือนหม่ำเหมือนไส้กรอกอีสานแต่ใช้ตับแล้วก็น้ำของตับเนี่ยใส่ลงไปในไส้กรอกอืมก็คือเป็นไส้กรอกโคราชโดยเฉพาะอร่อยมาก
11: จะขมขมหน่อย
10: ไม่ขมเลยค่ะไม่ขมเลยแต่เป็นเหมือนไส้กรอกอีสานที่ไม่เปรี้ยวค่ะพี่หนิง
11: งั้นคุณจะมาจันหรือไม่มาจันคุณซื้อไส้กรอกกลับไปกรุงเทพด้วย
10: เนี่ยค่ะของฝากจะต้องมีน้ำตับไส้กรอกโคราชไปฝากพี่หนิงกับแฟนแน่นอน
11: ใช่น้ำตับต้องมีมาฝากด้วยนะครับนี่ไม่เคยกินน้ำตับนี่ไม่เคย
10: ใช่ใช่วันนี้มาตะลุยหาของท้องถิ่นทานแล้วก็ยังมีคนมากราบไหว้ย่าโมเป็นลูกย่าโมกันเต็มไปหมดเลยค่ะพี่หนิงก็คึกคักได
11: ้ก็เป็นศรัทธาแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนเคยมีประสบการณ์นะครับแล้วเรื่อง TikTok ของคุณอาทิตย์ที่แล้วมาถึงวันอาทิตย์นี้เป็นไงครับ
10: ก็ตอนนี้ไลฟ์ TikTok มาได้ 3-4 ครั้งแล้วค่ะพี่หนิงก็ไม่รู้ว่ามีคนดูหรือเปล่าม
11: ีต้องมี TikTok นี่คนเข้าไปดูกันเยอะครับมีต้องมีเพราะเดี๋ยวเขาก็ดังๆๆๆๆขึ้นมาแล้วพี่เก่งไปธุระที่โคราชใช่ไหมครับ
10: ใช่ค่ะ
11: ผมก็มาอยู่บ้านเพราะว่าอาชีพผมจะเกษียณหรือไม่เกษียณก็อยู่ที่ท่านผู้ชมอยู่ที่ผู้จ้างผู้สร้างนะครับก็ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าละครก็เพิ่งจบไปแต่ว่าก็ยังมีงานเป็นพิธีกรอยู่นะครับนั่นก็ไม่เกษียณก็ยังจะทำ
10: โอ้พี่หนิงอิจฉามากๆพี่หนิงยังมีงานทำหลายคนบอกว่าพอเกษียณแล้วไม่มีงานทำแล้ว
11: อย่าอิจฉาอย่าอิจฉาเพราะว่าความรู้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันความรู้ของนักแสดงจบไปมันก็จบไปมันก็ค่อยๆถูกลืมหายไปแต่ว่าคนที่ทำงานอย่างพี่เก่งนี่รับราชการคนที่รับราชการต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะไปทำอะไรต่ออะไรเป็นอาจารย์เป็นอะไรต่อไปได้อาชีพนักแสดงอาชีพนักแสดงที่เกษียณแล้วหรือมีอายุแล้วไม่มีใครเขาเชิญไปเป็นที่ปรึกษาการแสดงหรอกครับ
10: เป็นโค้ชพี่หนิงเป็นโค้ช
11: ก็ไม่ค่อยมีก็เป็นเด็กหนุ่มๆไปแล้วถ้าเด็กหนุ่มก็มาโค้ชผมด้วยผมก็เลยอ๋อ
10: เดี๋ยวนี้เด็กหนุ่มๆเขาไม่โค้ชกันแล้วนะพี่หนิงเขาไปเรียนตามสถาบันเรียนตาม TikTok เรียนตามโซเชียลกันนะเด็กหนุ่มๆ
11: ก็มาเป็น acting coach แล้วก็ acting coach เนี่ยผมว่าก็ค่อยแนะทำได้เพียงแต่แนะนำนักแสดงให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเขาจะโกรธแบบของเขาเขาจะร้องไห้แบบของเขาเขาจะหัวเราะแบบของเขาเขาจะเดินแบบของเขาคุณไม่สามารถโค้ชเขาได้เขาไม่เป็นนางแบบหรือเป็นนายแบบคุณได้โค้ชเขาได้ให้เขาเดินแบบนั้นแต่ว่าการเป็นนักแสดงแล้วคุณไม่สามารถจะไปโค้ชธรรมชาติของการแสดงได้วิธีการพูดของผมกับพี่เก่งก็ไม่เหมือนกันการหัวเราะก็ไม่เหมือนกันการยิ้มก็ไม่เหมือนกันการยิ้มผมยิ้มมากก็ไม่ดีก็ไม่สวยยิ้มอย่ายิ้มน้อยๆก็พอดูได้แต่ยิ้มมากๆแล้วมันดูไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตัวเราเองด้วยงั้นเราจะไปบอกให้เขายิ้มน้อยๆอย่างเราเมื่อเขายิ้มมากๆเขาสวยอ่ะเขาหล่ออ่ะก็ต้องปล่อยเขาไปตามธรรมชาติของเขาacting coach คือไปคอยนั่งจับผิดเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ใช่เป็นควบคุมการแสดงไม่ใช่นะครับ
10: เหมือนกับเป็นที่เลี้ยงแล้วมาดูเสริมในส่วนที่อาจจะปรับได้ใช่ไหมครับ
11: การแสดงไม่ใช่วิชาชีพครับ
10: อ้าวเหรอเขาเห็นบอกมีหลายคนอยากเป็นนักแสดงกันนะพี่นิ่มคะ
11: เขาอยากเป็นนักแสดงเพื่อเขาอยากจะให้คนรู้จักและจดจำเขาเท่านั้นเองในชั่วครั้งชั่วคราวเขาอาจจะไม่ได้อยู่ไปจนถึง35ปีแบบท่านที่ทำราชการตรงนั้นมีความรู้ที่ฝังแน่นอยู่เพราะคุณว่าคุณจบทนายความคุณเป็นที่ปรึกษาคุณว่าความเก่งๆเนี่ยมีแต่คนแย่งตัวคุณไม่ยอมให้คุณเกษียณหรอกครับพี่เก่ง
10: ค่ะอาชีพที่ขาดแคลนอาชีพที่มีความสามารถเฉพาะทางใช่ไหมคะก็จะเป็นที่ต้องการ
11: เพราะเขาเรียนมาเพื่อประกอบวิชาชีพอาจารย์หมอต่างๆรุ่นที่เป็นอาจารย์ก็คือสอนหมอเด็กๆต่อไปและก็ยังถึงแม้ว่าอายุ60แล้วเกษียณแต่ว่าเข้าไปยืนคุมและคอยแนะนำการผ่าตัดทำให้เสร็จรู้ร่วมไปได้ดีแล้วก็ไหวขึ้นเพราะว่าประสบการณ์ของท่านเนี่ยผ่ามาไม่รู้เท่าไหร่แล้ว
10: ก็เห็นว่า
11: ก็มีการเรียนเป็นวิชาชีพมาพี่เก่งนักแสดงมีคนไหนที่ถือปริญญาบัตรมาแล้วมาสมัครเป็นนักแสดงของอสมทบ้างหรือว่าเข้าไปสมัครงานแสดงของผู้อำนวยการสร้างหลายๆบริษัทของทีวีช่องนั้นช่องนี้ช่องนี้มีไหมผมก็เห็นว่า
10: ตอนนี้
11: จบกฎหมายมาจบอะไรจบรัฐศาสตร์มาจบบัญชีมาไม่มีใครจบการแสดงมามีมหาวิทยาลัยไหนสอนการแสดงจริงจังมั่งที่เรียนมาแต่ป.1 มาจนจบมหาวิทยาลัยเลยอย่างนั้นเขาเรียกว่าวิชาชีพเรียนมาเพื่อเป็นอาชีพแต่นักแสดงเนี่ยอยู่ๆคุณเดินมาช่องเก้าสมท.แล้วคุณก็ไปหาHR แล้วคุณก็บอกว่าผมจะมาสมัครเป็นนักแสดงมีใครก็จะรับคุณไหม
10: ยากหน่อยนะ
11: คุณเดินไปสายการบินคุณบอกคุณเป็นนักแสดงคุณอยากจะเป็นมาทำงานสายการบินมีใครก็รับคุณไหมถ้าไปโรงแรมคุณบอกว่าคุณเป็นนักแสดงคุณจบการแสดงมาไม่ใครมันไม่มีวิชาชีพมันไม่ได้เป็นอาชีพได้เลยแต่ว่ามันสามารถที่จะทำอาชีพเป็นนักแสดงรับจ้างแสดงได
10: ้
11: ทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าคุณจะความประพฤติคุณจะเป็นยังไงการวางตัวคุณเป็นยังไงการแสดงคุณเป็นยังไงคุณสามารถที่จะอยู่ในวงการนี้และคุณชอบและคุณรักการแสดงนี้จริงจังแค่ไหนเท่านั้นเอง
10: ค่ะทีนี้ถ้าที่เก่งเห็นอยู่นะอย่างตอนนี้เมืองไทยก็จะมีคณะพวกสายอักษรสายเอกศิลปกรรมเนี้ยจะมีเอกการแสดงแล้วก็มีละครให้เล่น
11: มี
10: ละ
11: ครเวทีมีชั่วโมงเดียวมีชั่วโมงเดียวมีชั่วโมงเดียวแล้วบางทีสอนแค่3เดือนเองของปีนึงแค่เทอมเดียว3เดือนคือเอามาให้รู้จักวิธีการวางตัววิธีการพูดผมก็เคยไปเป็นอาจารย์สอนอยู่แต่ว่าไม่ได้สอนให้เขามาเป็นนักแสดงผมก็บอกแล้วว่าผมมาสอนพวกคุณนี่มิได้มาสอนเพียงแต่มาแนะนำเท่านั้นเองเพราะว่าผมไม่ได้อยากให้คุณมาเป็นนักแสดงเพราะว่าผมไม่รู้ว่าคุณชอบเป็นนักแสดงจริงๆหรือเปล่าหรือว่าคุณต้องการเข้ามาแสดงสักเรื่องสองเรื่องให้คนเขารู้จักคุณแล้วคุณก็จะเอาตรงนี้ไป

0: ต้องมีตั้งแต่ช่างกล้องเอ่ยไฟเอ่ยควบคุมเสียงเอ่ยการไปตัดต่อการวางเสียงมันเยอะแยะหมดมันไม่มีมหาวิทยาลัยไหนที่ในประเทศไทยมีครับ
1: แต่อันนี้อาจจะต้องปรับตัวใช่ไหมพี่หนิงทางระบบสถาบันการศึกษา
0: ไม่หมายความว่าไม่หมายความว่าจะสอนให้ผมเป็นพระเอกหรือให้พี่เก่งเป็นนางเอกไม่ใช่นะครับสอนให้รู้จักการแสดงคือหนึ่งคุณไม่ประมาทเหมือนกับคนที่ไปจบต่างประเทศมาหรือเรียนในคณะใดคณะหนึ่งที่ทำให้เขาไม่ประมาทเขาสามารถพูดกลางฝูงชนได้หรือกลางคนที่มาชุมนุมได้เขาสามารถขึ้นไปยืนบนเวทีคนเดียวแล้วพูดท่ามกลางคนมาเป็นหมื่นที่ฟังได้สามารถสะกดคนฟังได้นั่นก็อยู่ในศิลป์แห่งการแสดงเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่จะพูดวันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยพี่เก่งพาผมไปเรื่องนี้ทำไม
1: โอ้ยก็เห็นว่าพี่หนิงเนี่ยแบบไม่มีวันเกษียณอายุก็เลยเป็นที่อิจฉาเพราะว่าหลายคนนี่อย่างเดี๋ยวปีหน้าเก่งเกษียณอายุก็ไม่รู้จะต้องไปทำอะไรก็เลยเผื่อหยอดไว้เผื่อพี่หนิงเปิดรับสมัครอาวุโสนักแสดง
0: ก็มีอยู่หลายท่านที่อยู่ในอาวุโสเขาก็ต่ออย่างนั้นไงคือไม่ได้เป็นพนักงานประจำแต่ว่าเป็นพนักงานชั่วคราวต่อไปเรื่อย
1: ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางของอาชีพ
0: คุยอะไรต่ออะไร
1: ก็มีวันนี้มาคำถามพี่หนิงดีกว่าพี่หนิงจะตั้งคำถามอะไรเก่งพาออกนอกไปเรื่อย
0: คำถามผมอยากจะถามว่าการที่คุณคิดว่าคุณจะเอาพื้นที่ในอุทยานซึ่งอุทยานนี่แตะต้องยากมากแต่ว่าคุณก็ทำไปแล้ว3อ่างเก็บน้ำแต่ว่าคุณกำลังจะทำอีก1อ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำนี้ชื่อว่าอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนด
1: เก็บน้ำคลองวังตะโนด
0: อันนี้เป็นเรื่องดีมากที่เกิดขึ้นที่เขตจันทบุรีที่เป็นบ้านของผมและก็มีคนหลายจังหวัดเลยจากทางใต้ทางนั้นก็มาช่วยกันคัดค้านไม่ให้สร้างซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆว่ามีคนไทยอย่างนี้รู้สึกต่อต้านลักสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นแล้วแต่ว่าด้วยเหตุผลหลายๆประการเพราะว่าคนที่มาต่อต้านนี่เขามีเหตุและมีผลไม่ใช่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มีอำนาจแล้วก็จะเอาแผ่นดินตรงไหนสักหนึ่งชิ้นเอามาทำอะไรก็ได้เพราะว่าคุณเป็นคนควบคุมหรือว่าทำงานเป็นรัฐบาลกันแล้วกันแล้วก็เข้าสู่คณะรัฐมนตรีแล้วก็บอกจะทำตรงนี้เพื่ออ้างว่าสามอ่างเก็บน้ำเนี่ยสามอ่างเก็บน้ำที่ทำเสร็จไปแล้วเนี่ยและในข้อนั้นคณะรัฐมนตรีมีความช่วยเหลือออกเป็นนโยบายว่าจะไม่ใช้น้ำทั้งสามอ่างเก็บน้ำนี้จนกว่าอ่างที่สี่จะเสร็จอ่างเก็บน้ำทั้งสามนี้เกิดขึ้นที่อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีสามอ่างนั้นก็มีอ่างน้ำอ่างเก็บน้ำหางแมวละอ่างที่หนึ่งอยู่ที่น้ำตก15ชั้นเป็นอุทยานนะครับอันที่2คือเขื่อนที่2ชื่ออ่างเก็บน้ำปะแก๊สอีกอันหนึ่งชื่อว่าอ่างเก็บน้ำอะไรสักอย่างหนึ่งก็แล้วกันไม่ต้องมานั่งจำชื่ออ่างเก็บน้ำแต่ว่าเมื่อสาวอ่างนี้เก็บแล้วเก็บกักน้ำได้ประมาณ200ล้านลูกบาศก์เมตรก็พอเพียงแล้วสำหรับข้ออ้างที่ว่าจะช่วยป้องกันน้ำท่วมและจะช่วย เกษตรกรโดยเฉพาะพืชสวนที่มีราคาแพงเช่นทุเรียนเขาอ้างอย่างนี้แต่ว่าทั้งหมดนี้ก็คือต้องการน้ำ200ล้านลูกบาศก์เมตรก็ได้แล้ว3อันแต่ว่าในข้อนั้นเขาก็บอกไว้ว่าจะต้องสร้างทั้งหมด4เขื่อนแต่ว่าถ้าได้ครบ4เขื่อนแล้วเนี่ยเขาก็จะปั่นน้ำจากเขื่อนที่4เนี่ยคือก็อ้างแบบเหมือนกับว่าช่วยจันทบุรีนะว่าคุณจะได้มีน้ำแล้วก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่าต่อไปนี้คุณจะมีภัยแล้งอะไรแล้วนั่นคืออันเดียวที่จะช่วยเกษตรกรเท่านั้นเองนั่นคือหนึ่งเหตุผลที่จะช่วยเกษตรกรโดยอ้างทั้งหมดมาแล้วก็ทำให้3อ่างเก็บน้ำแล้วตอนนี้อันเก็บน้ำอันหลังเนี่ยที่เป็นประเด็นขึ้นมามากๆเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีการมาชุมนุมกันหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรีเนี่ยผมก็ขอบคุณทุกท่านที่มาช่วยดูแลบ้านผมจังหวัดผมด้วยว่าคัดค้านไม่ให้สร้างเพราะว่าถ้าเผื่อสร้างเขื่อนนี้เสร็จใช้เวลา7ปีเนี่ยเขาก็จะเริ่มผันน้ำส่วนใดส่วนหนึ่งไม่รู้เขาก็ไม่ได้บอกหรือว่าผันทั้งหมดน้ำผันทั้งหมด ไปไหน

0: ไป EEC ครับก็คือไปช่วยโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่อยู่ที่จังหวัดระยองอันนั้นไม่เป็นไรเราก็เป็นคนไทยด้วยกันอยู่ในประเทศไทยด้วยกันแต่ว่าทำไมถึงใช้งบประมาณของประเทศแล้วก็มาตัดชิ้นแบบชิ้นปลามันของจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแล้วก็เอาน้ำไปช่วยจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งอีกซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับน้ำท่วมและก็ไม่ได้เกี่ยวกับเกษตรกรรมเลย
1: ไปช่วยนิคมอุตสาหกรรมการลงทุนใช่ไหมครับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นแล้วประเด็นเนี่ยมันไม่ได้เข้าข่ายเลยที่คุณจะเอาสิ่งแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สมบูรณ์มากๆแล้วคุณจะตัดออกทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดที่จะมามีประมาณ 70,000 กว่าไร่นะครับอุทยานเนี่ยก็ไม่ถือว่าไม่ได้เป็นอุทยานที่ใหญ่อะไรมากถ้าเกิดโดนตัดออกไปแล้วหมื่นกว่าไร่นะครับที่จะไปทำอ่างเก็บน้ำแต่ไม่ใช่อ่างเก็บน้ำทั้งหมด 10,000 ไร่เป็นพื้นที่ใช้สอยเป็นพื้นที่โน้นพื้นที่นี่ทั้งหมดแล้วก็จะสูญเสียไปประมาณ 11,200 ไร
1: ่
0: ทีนี้ไม่อยากได้พูดเอาตัวเองขึ้นมาเป็นตัวตั้งแล้วก็อวดอ้างความดีแต่อยากจะพูดว่าผมและพี่ๆน้องๆหลานๆ นักแสดงทั้งหมดว่านักแสดงก็เสียไม่ได้ไงครับก็ทักชวนกันไปทักชวนกันไปที่แก่งหางแมวมืออยู่ครั้งหนึ่งไม่มีใครมาช่วยเลยช้างก็จะตายช้างก็จะตายอยู่ที่อำเภอแก่งหางแมวท่านในอำเภอที่แก่งหางแมวณเวลาผมไม่อยากเอ่ยชื่อแล้วก็ไม่อยากไปรู้สึกอะไรมากก็มาติดต่อผมมาหาที่อำเภอโป่งน้ำร้อนแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่อำเภอเราโทรผมก็มาหาท่านที่อำเภอโป่งน้ำร้อนท่านก็มาเล่าให้ฟังได้ฟังเสร็จท่านก็มีซีดีตอนนั้นยังมีแผ่นซีดีอะไรอยู่ผมก็พาท่านไปออกรายการทีวีตั้งประมาณสัก20กว่าปีที่ผ่านมาแล้วผมกลับไปจากอเมริกาพอดีท่านก็มาให้ดูว่าช้างเนี่ยอยู่ที่เขตอำเภอแก่งหางแมวน้ำจอก15ชั้นเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน10ฝูงนะครับฝูงนึงมีประมาณ10กว่าตัวแล้วก็มีอยู่100กว่าตัวนะคุณจะเอา100กว่าตัวเนี่ยนั่นคือ20กว่าปีแล้วปัจจุบันนี้มีอยู่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็เลยอยากจะถามว่าท่านจะเอาทั้งหมดเนี่ยเขาไปอยู่ที่ไหนที่ท่านจะมาทำอ่างเก็บน้ำแล้วที่พื้นที่จะหายไปหมื่นกว่าไร่เนี่ยหรือ 5-6,000 ไร่เนี่ยหายไปเนี่ยท่านจะเอาพวกนี้ไปอยู่ที่ไหนณทุกวันเนี่ยคนที่โป่งน้ำร้อนเลยที่สระแก้วที่สอยดาวเอ่ยล่อลงมาถึงมะขงมะขามอะไรพวกนี้ช้างก็เดินตุปัตตุเป๋มาของทุกบ้านสวนอยู่แล้วแล้วถ้าจะไปตัดพื้นที่ออกไปอีกแล้วช้างพวกนี้เขาจะอยู่ที่ไหนอันนี้คือคำถามต่อมาแต่ว่ากำลังจะเล่าก็คือในอำเภอแก่งหางแมวก็มาบอกว่าให้ผมไปช่วยช้างที่แก่งหางแมวหน่อยผมก็ติดต่อน้องๆพี่ๆทั้งหลายนักแสดงทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็ปิดรีสอร์ทที่นั่นแล้วก็มานำพวกนี้มาแล้วก็มาล่ามาบรีฟให้ฟังว่าแก่งหางแมวที่อำเภอยังไงเป็นอำเภอสุดท้ายหรือเป็นอำเภอแรกเมื่อคุณมาถึงนายยายอามจะเข้าจังหวัดจันทบุรีแล้วแยกกันไปอีก 3-40 กิโลเนี่ยจะเป็นอำเภอแก่งหางแมวซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเป็นขึ้นกับอำเภอมะขามแล้วจากอำเภอมะขามก็ย้ายมาเป็นอำเภอท่าใหม่จากอำเภอท่าใหม่ก็ย้ายมากลายมาเป็นอำเภอแก่งหางแมวช้างก็ไม่มีอะไรจะกินหน้าแล้งก็ไม่มีอะไรจะกินเราก็ต้องไปทำอ่ะเราจะใช้โครงการเรียกว่าปลูกป่าเลี้ยงช้างกันเราก็แบ
1: ่งค่ะปลูกป่าเลี้ยงช้าง
0: แล้วก็แบ่งขึ้นไปทั้งนักแสดงก็ไปปลูกป่าก็ปลูกป่าเลี้ยงช้างปลูกทั้งไม้ยืนต้นแล้วก็ไม้ที่โตเร็วแล้วมีกล้วยมีอะไรก็ยังไม่ทันได้โตช้างก็มากินจริงๆแล้วก็หมดโดยที่ว่าท่านนายอำเภอก็ไปยึดป
1: ่
0: าไม้ก็ไปยึดพื้นที่ยึดพื้นที่ที่บุกทุกคนเข้าไปเอาคืนมาแล้วก็มาปลูกป่ากันอีกหน่วยนึงก็ขึ้นไปสร้างบ่อน้ำเพื่อให้ช้างไม่ต้องลงมาจะได้มีน้ำกินแล้วเอาเกลือแร่ขึ้นไปเหมือนกับเป็นโป่งไปทำโป่งให้12แห่งทำโป่งให้12แห่งปลูกป่าไปในพื้นที่แก่งหางแมวก็ใช้เวลาไปทั้งหมด 2-3 วันจนเสร็จหลายคนก็รีบหาหมอนวดกันอย่าเพราะว่าปวดเมื่อยเคล็ดนั่งลงเข้าป่าก็ไม่เคยเข้าป่ากันพี่ๆน้องๆแสดงนั่นคือประมาณสัก 20-30 ปีที่ผ่านมาแล้วครับ
1: oh.
0: เราก็ไม่มาเรียกร้องเอาความสำคัญหรือว่าเรียกร้องเอาความเห็นใจหรือว่าต้องมานั่งคุยว่าเราไปปลูกป่าเลี้ยงช้างก็ตอนนี้ช้างมาเยอะแยะเอากลับกลายเป็นว่า มันไม่ใช่มีแต่ช้างสัตว์ป่าอื่นๆต้นไม้เข้าไปตัดต้นไม้กันตัดต้นไม้ต้นไม้ที่ล้มไปเนี่ยมันไปอยู่กับใครครับ
1: เอ๊มันมีต้นไม้ไปอยู่บ้านใครมันไปทำเฟอร์นิเจอร์กับใครโรงงานพวกไหนมันก็ต้องเห็นกันอยู่ใช่ไหมพี่หนิงตัดสารมันไม่หายไปไหน
0: บ้านพอดีเพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันต้องตัดอยู่แล้วเพราะจะทำเขื่อนใช่ไหมครับทำอ่างเก็บน้ำอ่ะต้องตัดป่าเนี่ยคือป่าอย่างอื่นนี่ไม่ต้องไปมองถึงเพราะว่าเมื่อเขาไปสร้างคนเข้าไปบุกรุกไปอะไรสัตว์ที่มีชีวิตสัตว์ต่างๆเขาก็หนีเข้าไปเองอันนี้เขาก็ไม่พูดถึงเพื่อให้เราได้คิดหรือว่าเราจะสงสารสัตว์แต่ว่าต้นไม้เขาหนีไม่ได้เมื่อเขาหนีไม่ได้มันก็มีไม้ดีๆที่นั่นมีไม้มะค่านะครับไม้ชิงชันนะครับไม้ปะทุมาไม้ยางป่า
1: ค่ะ
0: นะครับมาต้นตะเคียนที่ผมเข้าไปเห็นมาทั้งหมดเนี่ยเราไม่มีใครพูดถึงตรงนี้เลยพูดถึงเพียงแต่ว่า
1: เขาตีเป็นศูนย์เหรอคะพี่หนิงน้ำท่วมต้นไม้นี่เขาตีมูลค่าเป็นศูนย์บาทเหรอคะหรือว่าเขาขาย
0: เขาพูดเหมือนว่าณตรงเนี้ยที่เรียกอุทยานนี้ไม่มีอะไรเป็นอุทยานโล่งล้างเตียนไปหมดแล้วเหมือนกับทะเลทรายหรือไงอยากให้ท่านไปดูกันหน่อยครับ
1: คิดได้ไงคิดได้ไง
0: ผมก็เลยยกตัวอย่างว่าคุณอ้างว่าคุณจะช่วยเรื่องน้ำท่วมช่วยเกษตรกรแล้วคุณก็มีเรื่องจะช่วยชาวจังหวัดจันทร์คือจะไม่มีการผันน้ำในช่วงฤดูแล้งจะไม่มี
1: ทำได้ใช่ไหมคะ
0: ฤดูแล้งแต่ว่าก่อนที่จะถึงฤดูแล้งเนี่ยคุณผันน้ำไปหมดเก็บน้ำผมแล้วหรือยัง
1: ใช่อ
0: ันนั้นผมจะพูดรวบรัดเร็วๆกันแล้วกันจะไม่พูดความดีความชอบอะไรผมจะพูดง่ายๆเอาสั้นๆก็คือว่าอุตสาหกรรมกับเกษตรกรรมเนี่ยมันอยู่ด้วยกันยากครับพี่เก่งมันต้องแยกออกไปเลยครับ
1: ก็ต้องมีโซนนิ่งด้วยใช่ไหมพี่หนิงเขาไม่มาปะ
0: โซนนิ่งมันมีอยู่แล้วไม่โซนนิ่งมันมีอยู่แล้วแต่ว่าการที่จะนำของไปใช้ระหว่างใช้กับเกษตรกรรมกับของที่เอาไปใช้สำหรับ
1: อุตสาหกรรม
0: เนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะครับพี่เก่งของอุตสาหกรรมมันใช้กันทุกวันครับ
1: ค่ะ
0: มันใช้กันทุกวันเพราะมันไม่ได้พึ่งธรรมชาติมันพึ่งเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่อย่างเนี้ยที่เราพูดถึงว่าเนี่ยเราหน้าฝนเนี่ยใครจะมาเปิดก๊อกน้ำหรือเปิดปั๊มน้ำรดน้ำครับเกษตรกรเนี่ยหรือทำเกษตรกรรมเรามีวันพักธรรมชาติครับธรรมชาติก็ทำหน้าที่ของเขาเราก็หยุดเราก็ไม่กวนสิ่งแวดล้อมเราก็ไม่กวนอะไรยกเว้นว่าจะมีน้ำท่วมแล้วก็จัดคลองจัดอะไรต่ออะไรไปส่วนเรื่องหน้าแรงเนี่ยคุณไปดูสิคุณมาดูบ้านผมก็มีบ่ออยู่สองสามบ่อเราก็ขุดกันเองครับแต่อุตสาหกรรมจะเอาน้ำทำไมพวกคุณไม่ขุดกันเองครับคุณไปดูบ้านสวนแต่ละบ้านชาวสวนแต่ละชาวสวนเขาขุดบ่อเขากันเองครับเขาไม่มีเงินจะกินเขาก็ไปกู้ธ.ก.ส.มาเขาก็ขุดบ่อเก็บน้ำเพื่อลดต้นไม้ครับแต่พวกคุณนี่เห็นแก่ได้คุณจะสร้างอุตสาหกรรมคุณก็มาเอาน้ำของเกษตรกรไปแล้วคุณก็บอกเนี่ยเดี๋ยวไอ้ data center ก็จะมาลงตรงนี้มันสร้างประโยชน์สร้างความเจริญให้ประเทศชาติแล้วยังไงเราขายผลไม้เราขายพืชผลเราไม่สร้างความเจริญให้กับประเทศเลยครับ
1: คำถามพี่หนิงเนี่ยน่าส่งไปให้คนตอบนะฮะว่าทำไมภาคอุตสาหกรรมไม่ขุดแหล่งน้ำทำแหล่งน้ำของตัวเองมา
0: ทำไม
1: เบียดบังอะไรของเกษตรใช่ไหม
0: เขาบอกว่าที่จังหวัดระยองเนี่ยที่เป็น EEC เนี่ยเขามีอ่างเก็บน้ำใหญ่ๆอยู่แล้ว2ที่แล้วมันหมดที่แล้วจะไปซื้อที่มันแพงเขาพูดอย่างนี้อ้าวมันแพงแล้วคุณคิดว่าเกษตรกรมันงอกง่อยกระจอกหรือไงฮะมันถูกใช่ไหมครับ
1: คิดอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ตรรกะถูกไหมถ้าจะลงทุนอุตสาหกรรมก็ต้องไปคิดต้นทุนตรงนั้นด้วยขุดบ่อน้องบ่อน้ำอะไรกันไป
0: คุณขายโน่นคุณก็ยังคิดแบบค่าไฟคุณก็คิดโน่นคิดนี่เราใช้ไฟค
1: ่
0: าแก๊สคุณก็คิดโน่นคิดนี่คิดอะไรต่ออะไรรวมกันหมดให้เราจ่ายเลยแต่พอมาคุณจะเอาน้ำเนี่ยคุณจะเอางบประมาณของเราภาษีของเราสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมของคุณผมบอกว่าทำไมคุณไม่รีไซเคิลน้ำคุณเล่าเพราะว่าคุณจะต้องมีหล่อเย็นไอ้ data center ต้องมีน้ำหล่อเย็นน้ำหล่อเย็นมันไม่ต้องน้ำบริสุทธิ์ที่จะลดน้ำต้นไม้นี่นา
1: ใช่ใช่
0: คุณก็รีไซเคิลน้ำที่คุณใช้เลยแล้วคุณใช้กันทุกวันและคุณขายสินค้าคุณได้ทุกวันแต่เกษตรกรเรามีเงินเดือนแค่ปีละหนเดียวคุณยังจะมาแย่งมากวนเราอีกเหรอและคุณก็รู้บอกว่าคุณรวยคุณแบ่งโบนัสกันปีละ 80,000 ล้านไม่ใช่อ่ะคุณขายกำไรทีละปีถึง 80,000 ล้านขายโน่นขายนี่เพราะว่าคุณแบบเป็นเทคโนโลยีคุณต้องก้าวหน้าเจริญก้าวหน้าทุกอย่างคุณเงินคุณเหลือเฟือคุณก็กลั่นน้ำทะเลเป็นน้ำจืดใช้ของคุณสิครับ
1: เออมันต้องคิดต้นทุนของคุณด้วยถูกไหมฮะจะมาเอาทรัพยากรเปล่าๆไม่ได
0: ้เอาทรัพยากรของเราไปเอาเงินไม่ใช่ทรัพยากรของเราฉะนั้นยังเอาเงินภาษีของเราไปสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อเอาไปให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมพวกคุณไอ้นี่มันเห็นแก่อะไรสมองอะไรกันเนี่ยแล้วสมองเอาแต่ได้อย่างเดียวคุณไม่เคยลงเรือสำราญเหรอครับเรือสำราญวิ่งกันที2 3เดือนเนี่ยมาเอาน้ำจืดที่ไหนมาส่งอ่ะครับ
1: โอ้เขาไม่ได้ไปขโมยน้ำของบ้านอื่นใช่ไหมพี่หนิง
0: เขาไม่ได้ขโมยเขาก็มีเครื่องทำน้ำทะเลมากลายเป็นน้ำ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ขึ้นเรือก็ต้องรวมค่าต้นทุนของการผลิตน้ำจืดไปด้วยเพราะฉะนั้นคนที่มาลงทุนอุตสาหกรรมบ้านเราก็ต้องบวกค่าต้นทุนการใช้ทรัพยากรเราด้วยเนาะก็ไปทำใหม่ของเขาไปใช่ไหม
0: ทุกวันนี้คุณไม่ได้บวกค่าต้นทุนคุณยังมาขี้โกงเอาค่าต้นทุนจากพวกเราทุกวันนี้อยู่เลยครับ
1: ขนาดค่าไฟค่าไฟเสาไฟเยอะยังมาคิดกับเราเลยพี่หนิง
0: ไม่ไงไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้เขาก็เนียนเนียนไปอย่างนั้นเขาก็มาบวกกับเราให้เรามาจ่ายให้แต่อย่างเนี้ยเขาก็จะทำเนียนเนียนไปโดยเอาต้นไม้เอาทรัพยากรเอาป่าชั้น 1A ไปเนี่ยแล้วสัตว์นั้นจะไปอยู่ไหนเพราะว่า
1: ไม่แฟร์ไม่แฟร์
0: อุตสาหกรรมเพราะว่าไม่มีอะไรให้เขากินคนยังไม่อยากจะไปเลยยกเว้นแต่พวกรวยพวกอุตสาหกรรมพวกคุณเท่านั้นที่ให้เข้ากันพวกเราเข้ากันไม่ได้พี่เก่งเข้าไม่ได้ผมเข้าไม่ได
1: ้ค่ะ
0: แต่ว่าช้างมันมาเข้าสวนผมได้เข้าสวนเพื่อนบ้านผมได้มันพังไปหมดเลยครับสวน
1: ตัวมาทักทายเซฮัลโหลทีมราบเป็นหน้าช้าง
0: ผมรักเขาผมให้เขามาอยู่กับผมไงแต่ว่าพวกคุณอุตสาหกรรมผมอยากถามว่าคุณเคยรักใครไหมเนี่ยราตรีสวัสดีกว่าครับพี่เก่งครับ
1: ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะคุยแบบนี้รุ่นทุกวันอังคารแบบนี้นะคะโอ้โหคำถามเยอะเลยแล้วก็เชื่อว่าคำตอบเนี่ยมันคงไปกระแทกใจหลายคนว่าภาคอุตสาหกรรมมาปุ๊บเนี่ยเราก็ส่งเสริมนะคะให้มีการลงทุนอุตสาหกรรมแต่ก็ควรจะลงทุนสร้างก็เรียกว่าสาธารณูปโภคของตัวเองด้วยนะคะอย่ามาใช้ของที่มันมีอยู่แล้วสำหรับภาคการเกษตรต้องแบ่งแยกกันไปใครผู้รับผิดชอบก็คงต้องคิดกันในระยะยาวเพราะว่าประชากรเราอยู่กับเราอีกนานนะคะแต่อุตสาหกรรมบางทีเขามาแล้วเขาก็ทิ้งไปเขาได้กำไรเสร็จเขาก็สะบัดก้นไปนะคะเราต้องมาตามแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมกันทั้งแล้งทั้งขาดน้ำต่อไปข้าวยากหมากแพงใครจะรับผิดชอบเราคงกินข้าวทุกวันแต่เราอาจจะไม่มีข้าวกินนะคะถ้าน้ำไม่เพียงพอกับการเกษตรช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามบอกเล่า965มีหลายเรื่องรอให้คุณผู้ฟังติดตามอยู่ค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ไลน์แอด thinking radio
5: สนับสนุน ุนโดยยาน้ำแก้ไอตราไอยาราแค่จิบก็จบสยบทุกปัญหา
6: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
7: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
6: อย่าบอกนะว่าแม
7: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุธโดยนิรุธศิริจันยาก
1: ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของบอกเล่า965นะคะคุณผู้ฟังดิฉันมาอยู่ที่LINE @thinking radio นะคะมีหลายท่านทักกันมาสอบถามเรื่องกิจกรรมคลื่นตอนนี้เรามี3กิจกรรมนะคะก็คือวันที่3ตุลาคมกิจกรรมเสวนาประสาหมอไม่ต้องรอไปโรงพยาบาลค่ะมาเจอกันกับคนรักสุขภาพคนห่วงใยสุขภาพและพบกับทีมงาน 96.5 นะคะที่เราจัดเสวนาภาษาหมอวันที่3ตุลาคมเนี่ยก็เพื่อให้คุณผู้ฟังได้มารีเช็คมาหาเคล็ดลับมาหาเพื่อนมาหาเทคนิคจากกูรูกูรูของเราก็มี5ด้านเลยค่ะ1กูรูเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านโรคไม่ติดต่อโรค NCD เบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงมาลามปามไปเป็นโรคหัวใจเส้นเลือดสมองตีบแตกตันตายตุยนะคะอันนี้คนเป็นเยอะมากแล้วก็มาเจอกูรูคนที่สองก็คืออาจารย์คุณหมอต้อมสุภาพรค่ะเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรท่านเป็นคนที่บุกเบิกตะลุยเข้าป่าพบปราชุมชนพบกูรูด้านสมุนไพรอาจารย์ตะลุยป่ามาแล้วทั่วประเทศนะคะทั้งไทยและต่างประเทศเพราะฉะนั้นเรื่องสมุนไพรท่านรณรงค์มาตลอดท่านเป็นประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรมาเจอตัวจริงเสียงจริงกูรูคนที่3ค่ะเป็นนักโภชนาการบำบัดท่านจะมากำหนดอาหารให้เลยว่ากินอย่างไรให้ไม่เหมือนตัวเองฆ่าตัวตายนะคะคือทุกอย่างนี้มาจากการที่เรากินกันเองทั้งนั้นแล้วก็เลยทำให้เราเนี่ยเหมือนฆ่าตัวตายอันนี้กูรูที่4ก็คือออกกำลังกายใช้ท่าไหนให้เราปลอดภัยปลอดโรคนะฮะแล้วก็กูรูท่านที่5ท่านดูแลตัวเองยังไงเป็นเบาหวานจริงเป็นเบาหวานแบบผอมน้ำหนัก30กว่ากิโล40กว่ากิโลท่านอยู่อย่างไรจนวันนี้แข็งแรงจัดการชีวิตตัวเองยังไงนี่ค่ะ5กูรูของเรามาเจอกันไม่ต้องรอไปโรงพยาบาลถูกหามส่งใดๆนะคะคุณขามาเดินทางได้ทั้งรถไฟฟ้ารถส่วนตัวรถสาธารณะมาเจอกันวันที่3ตุลาคมสมัครได้ที่ LINE @thinkingradio อันนี้กิจกรรมที่1กิจกรรมที่2คนจำนวนมากค่ะอยากตามทัน AI แต่ก็กลัวพวกหลอกลวงกลัวพวกส่งลิงก์มั่วซั่วแล้วก็กลัวพวกหลอกขายสินค้าเราก็เลยนำกิจกรรมที่สอนออนไลน์ไปเมื่อวันที่1และ2สิงหาคมมาตัดต่อทำให้คุณผู้ฟังได้เรียนสรุป2ชั่วโมงไฮไลท์ตรงนี้2ชั่วโมงเนี่ยคุณดูได้ตลอด2เดือนค่ะเราทำราคาพิเศษเพราะว่าอยากจะให้คนที่เดินทางไม่สะดวกอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องรบกวนลูกหลานพาออกมานอกสถานที่เรียนจากมือถือแค่สมัครโอนค่าลงทะเบียนมานะคะ
10: ทักกันมาได้ที่ LINE @thinkingradio เราจะปิดรับสมัคร30กันยายนเปิดให้เข้าไปดูคลิปได้ตลอด2เดือนก็คือตุลาพฤศจิกายนเพราะฉะนั้นตลอด2เดือนนี้เนี่ยคุณจะดูคลิป2ชั่วโมงนี้กี่รอบกี่ครั้งกี่ร้อยรอบก็ได้และยืนยันได้เลยว่าทุกท่านที่มาอบรม50คนกับเราเมื่อเดือนสิงหาคมนั้นต่างประทับใจแล้วก็เรียกร้องให้จัดอีกแต่ก็มีคนจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้ามาอบรมวันนั้นได้เพราะว่าเราจับมือทำ50คนเท่านั้นคราวนี้ก็เลยให้เรียนออนไลน์แล้วก็อาจารย์ก็สอนเป็นสเต็ปนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อวันที่1และ2สิงหาคมนั้นเขาทำได้คุณก็ทำได้เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นกิจกรรมที่2กิจกรรมที่3ค่ะตอนนี้เรื่องประวัติศาสตร์เรื่องชาติไทยเรื่องความซึมซับต่างๆมีเรื่องราวน่าสนใจอย่างมากเราจะพาไปสัมผัสเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยวันที่7 8 9ตุลาคมอันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่3ถ้าอยากจะไปกับอาจารย์นัดนะอาจารย์นัดเป็นใครใครยังไม่เคยไปเที่ยวกับอาจารย์นัดบอกเล่า965จะพาไปค่ะอันนี้กิจกรรมที่3นะคะเขาจะไปศรีสัชนาลัยกันแล้วก็ระหว่างทางไปกลับนี่บอกได้เลยว่าอาจารย์นัดอยู่กับเรา3วัน3คืนปกติเนี่ยใครไปเดินเที่ยวกรุงเทพเนี่ย1วันโอ้ยฟังอาจารย์นัดตลอดแต่ไปกับเรานี่3วันนะ3วันเพราะฉะนั้นคุณจะได้อยู่กับอาจารย์นัดคุ้มค่ามากเลยนะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆมากมายเนี่ยมีความพิเศษอันนี้ต้องฟังสปอตเลยค่ะอ่ะมาถึงเรื่องราวดีๆของเราในวันนี้นะคะช่วงนี้จะเซฟอะไรได้ก็ต้องเซฟค่ะธนาคารออมสินขอเสนอตัวช่วยให้คุณเซฟทั้งพลังงานเซฟทั้งค่าไฟเซฟทั้งสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life ค่ะให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์อย่างสบายกระเป๋านำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทนะคะกรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้นดอกเบี้ย 3.50% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทค่ะกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเริ่มต้น 3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทนะคะระยะเวลากู้ไม่เกิน7ปีค่ะสมัครเลยที่ www.gsb.or.thหรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2570ค่ะอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการทั้งหมดแล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center 1115 1115หรือ www.gsb.or.thเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะแล้วมาบอกเล่ากันอีกหนึ่งเรื่องสำหรับผู้ที่สนใจรับบัตรผู้ประกาศค่ะตอนนี้นะคะสำนักงานกสทช.ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประจำปี2569สำนักงานกสทช.จะดำเนินการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประจำปี2569ว่ามีรายละเอียดดังนี้นะคะฟังดีๆนะคะเผื่อคุณผู้ฟังมีญาติลูกหลานพี่น้องอยากจะทำบัตรผู้ประกาศนะคะกำหนดการรับสมัครพร้อมชำระค่าใช้จ่ายตั้งแต่14กันยายนคือตั้งแต่เมื่อวานจนถึง21กันยายนค่ะจนถึง21กันยายนนะคะเหลืออีกไม่กี่วันนะรีบสมัครและชำระค่าใช้จ่ายค่ะเขารับสมัครทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์OSSNBCT.go.th ย้ำอีกทีนะคะ OSS.NBTC.go.th go.th ระบบ OSS ค่ะระบบ OSS ของสำนักงานกสทช.นะฮะนะฮะก็สมัครได้เลยหรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ announcer.nbtc.go.th ไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ announcer.nbtc.go.th ค่ะสนามสอบกรุงเทพจำนวน100คนนะคะสอบวันที่8ถึง9ตุลาคมเดือนหน้าค่ะสอบวันที่8ถึง9ตุลาคม2569นะคะจะจัดสอบที่สำนักงานกสทช.ภาค1สถานที่สอบคือสำนักงานกสทช.ภาค1อาคารสำนักงานกสทช.หลัก4ซอยแจ้งวัฒนะ5ค่ะซอยแจ้งวัฒนะ5นะคะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักกำกับผังเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ค่ะชื่ออาจจะจำไม่ได้นะคะก็โทรเลยค่ะจดเบอร์โทรง่ายๆ02-271-7600ต่อ5714หรือ5703หรือ5744ค่ะมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์เข้าไปได้เลยนะคะ announcer.nbtc.go.th ค่ะวันนี้ดิฉันอยู่นอกสถานที่ไม่ได้อยู่ในห้องส่งไม่งั้นจะกดกระดิ่งแล้วก็โชว์น้ำพริกให้คุณผู้ชมดูนะคะวันนี้ช็อปมาเนียเอาใจคนชอบของแซ่บน้ำพริกรสเด็ดค่ะอย่างที่ดิฉันมาโคราชนี่ก็มาเจอตำไทยใส่ปลาร้าของตำโคราชนี่แซ่บมากแต่ยังขาดน้ำพริกค่ะก็เลยมาแนะนำนี่ค่ะช็อปมาเนียแนะนำน้ำพริกแม่รัศมีของดีจากอำเภอบ้านบึงชลบุรีค่ะการันตีด้วยรางวัลชนะเลิศจากงานประกวดสินค้าของดีบ้านบึงคว้ามาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนการันตีฝีมือและความอร่อยมายาวนานกว่า10ปีค่ะเขาออกร้านออกงานประจำจังหวัดประจำอำเภอมาแล้วนับไม่ถ้วนนะคะคุณขามีรสชาติให้เลือก4แบบน้ำพริกกุ้งเสียบหอมกรอบกุ้งเน้นๆน้ำพริกนรกปลาย่างน้ำพริกนรกปลาป่นแซ่บมากๆไม่งั้นไม่ชื่อน้ำพริกนรกน้ำพริกแมงดากลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์นะคะเขาใช้แมงดาที่สะอาดหอมมากคุณจะทานน้ำพริกแม่รัศมีเป็นอาหารหลักคลุกข้าวสวยร้อนๆกินคู่ผักสดหรือจะเป็นเครื่องเคียงกับข้าวคู่ใจก็อร่อยอย่างเมื่อวานค่ะดิฉันกินสุกี้ซึ่งบางทีรสสุกี้มันอาจจะจืดไปหน่อยดิฉันก็เอาน้ำพริกมาเป็นเครื่องเคียงเหมือนกินสุกี้แกล้มน้ำพริกกินน้ำพริกแกล้มสุกี้โอ้โหแซ่บมากค่ะวันนี้นะคะซื้อน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลาง12กระปุกจะแถมฟรีทันทีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็กอีก12กระปุกค่ะรวมรับไปเลย24กระปุกเต็มๆด้วยราคาที่ช็อปมาเนียให้นะคะ890 บาทเท่านั้นสั่งซื้อได้เลยที่ช็อปมาเนียบายเอ็มคอร์ดโทรไปที่021143990นะคะ021143990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งคุณผู้ฟังทักมาที่ LINE แอดเดี๋ยวฉันเข้าไปดูก่อนนะคะก็มีผู้ที่สมัครมาแล้วนะคะของกิจกรรมเรียน AI ออนไลน์ค่ะก็เดี๋ยวทางทีมงานน้องนุ้ยนะคะจะเข้าไปดูแลคุณผู้ฟังทักทายกันมาได้แล้วก็ทาง Facebook ทาง YouTube เราก็มีการถ่ายทอดสดดิฉันจะพยายามไลฟ์ผ่าน TikTok ให้แฟนๆได้ติดตามกันแล้วก็เดี๋ยวทาง น้องทีมดิจิทัลนะคะก็คงจะมาแนะนำว่าไลฟ์ Facebook ไลฟ์ YouTube ไลฟ์ TikTok แล้วความคืบหน้าเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ฟังสนใจแนะนำก็ติดตามทางโซเชียลของเรางานนี้นะคะมีกิจกรรมที่คุณผู้ฟังถามว่าปกติเนี่ยก็หาข้อมูลออนไลน์อยู่แล้วเรื่องโรค NCD เบาหวานความดันโลหิตสูงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองโอ้โหคุณขามันลามไปถึงมะเร็งแล้วนะคะคือบางทีสมองเสื่อมโรคปอดอุดกั้นโรค NCD ไม่ได้มาจากเชื้อโรคแต่มาจากตัวเองนี่แหละค่ะพวกเราเหมือนฆ่าตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามักจะลืมตัวเอาพูดง่ายๆเลยอย่างดิฉันเนี่ยไม่ทานน้ำอัดลมแต่เผลอเจอไอติมก็ไม่ได้เหมือนกันมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนะทานสะสมแล้วก็คุณผู้ฟังที่บางครั้งก็ทุ่มเทให้กับการทำงานหนักทำงานต่อเนื่องนอนน้อยฮะดิฉันก็ยอมรับบางทีก็นอนตีสองอะไรอย่างเงี้ยนะหรือบางทีก็ตีสี่บางท่านมีความเครียดสะสมไม่มีเวลาดูแลตัวเองเราก็เลยอยากให้คุณผู้ฟังได้มาเช็คมาเจอผู้เชี่ยวชาญอย่างที่ดิฉันบอกไปกูรูสี่ท่านเนี่ยนะคะอย่าให้ร่างกายต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลนะคะเพราะว่านี่ตอนนี้ก็มีเคสหนึ่งว่าคุณพ่อกลับบ้านไปนอนตื่นมาเป็นสโตรกเลือดออกในสมองเนี่ยก็เรียกว่าเส้นชีวิตเกือบค่ำไม่รอดแล้วนะคะทั้งที่ร่างกายแข็งแรงตรวจสุขภาพไม่มีอะไรเลยค่ะอันเนี้ยก็เรามาเรียกว่าช่วยกันมารีเช็คกันนะคะจะได้เจอหนีโรค NCD กินอยู่ให้เป็นสนุกอร่อยและสตรองแบบเสวนาภาษาหมอเนี่ยน้องโบอริสราคุณชาญเดชน้องนุ้ยจิรพรน้องเต้ยสุภชาติสุภเมธีแล้วก็น้องกระแตดิฉันทีมงานของ 96.5 จะไปอยู่บริการแฟนๆหมดเลยค่ะเราจะได้เจอกันนะคะมีอาหารว่างมีทานมื้อเที่ยงแล้วก็มียามบ่ายด้วยงานนี้เนี่ยเรามีแจกคู่มือเมนูอาหารแล้วก็คู่มือออกกำลังกายด้วยนะคะไปช่วยกันห่วงใยสุขภาพคนข้างกายหลายท่านอาจจะเผลอใช้ความเคยชินในการกินอยู่หลับนอนแต่วันนี้เราจะไปรีเช็คกันค่ะว่าเราจะหนีโรค NCD ทันไหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะกลับมาจะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับบอกเล่า965ช่วงประสานกับอาจารย์ประสานมฤคพิทักษ์และวันพฤหัสพบกับคุณชายอดัมค่ะวันนี้ดิฉันเก่งพัชราพรลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
11: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
14: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
15: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่ง คือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
16: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
16: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
17: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
18: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
19: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
16: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
20: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ฟังหูไว้หูจาก M-Cord HD หมายเลข30
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีครับคุณชุติมาคร
2: ับ วันนี้ค่ะเราทั้งสองคนพร้อมกับทีมงานเนี่ยนะคะเราไปงานแก๊สเทค2026มาที่ไบเทคบางนาเดี๋ยวเอาบรรยากาศมาเล่าให้ฟังแต่ก่อนอื่นนะคะขอเฉลยรายชื่อของผู้โชคดีที่ส่งคำถามกันเข้ามานะคะผ่านช่วงของถามมาต่อไปนะคะวันศุกร์ค่ะอาจารย์ค่ะคำถามก็หลากหลายทั้งทีมงานของเราก็คัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้และนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังมีของที่ระลึกจากขาวละออเภสัชมอบให้อีกด้วยค่ะแต่ก่อนที่จะเล่าบรรยากาศงานแก๊สเทค2026อะค่ะอาจารย์คะวันนี้มันมีเรื่องสำคัญที่เราติดตามกันอยู่โฟกัสไปอยู่ที่นั่นสว.
3: ท่านคงจะติดตามข่าวกันมาโดยตลอดนะแต่ผมจะสรุปเรื่องให้ฟังว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ลำดับความทั้งหมดว่าคนที่ถูกร้องแล้วก็มีการไต่สวนในคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ชุดที่36คณะกรรมการการเลือกตั้งอะไรเนี่ยสรุปคือเรื่องนี้มีคนเกี่ยวข้องเนี่ย427คน
2: ไม่ใช่ตัวเลขที่เราทราบก่อนหน้านี
3: ้ใช่แล้วก็มันส่วนมันจะแบ่งเป็นรายละเอียดอะไรท่านรองเลขาธิการกกต.กับท่านประธานคณะกรรมการกกต.ท่านก็ชี้แจง
2: ค่ะ
3: สรุปสุดท้ายที่คนอยากรู้จริงๆก็คือว่าส่งไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งซึ่งเป็นทั้งหมด7ข้อกล่าวหาคือจริงๆกกต.เนี่ยเขาแยกแยะข้อกล่าวหาที่1ใครข้อกล่าวหาที่2ใครข้อคืออันเนี้ยแต่เราไม่ได้สนใจอย่างนั้นหรอกเราสนใจอยู่2ประเด็น
2: โอเค
3: ประเด็นที่1ก็คือว่าคนที่เป็นส.ส.คนที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคเอาตรงๆก็คือพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีถูกส่งไปศาลฎีกาไห
2: ม
3: คำตอบก็คือไม่มีไม่มีแม้แต่คนเดียวเลยที่พูดกัน21คนน่ะไม่มีโอเคไหม
2: อ
3: ันที่สองที่เราอยากรู้จริงๆก็คือว่าส่งไปศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งทั้งหมดกี่คน
2: ตามกราฟิกนี้เลยนะคะ
3: เป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน26คน
2: ค่ะ
3: เป็นคนที่ไปเลือกสว.แต่ไม่ได้เป็นสว. 36คน
2: และ
3: เป็นคนอื่น15คน
2: รวมแล้ว
3: เนี่ย77คน
2: ค่ะ
3: ซึ่งความสนใจของเราจริงๆเนี่ยเราน่าจะสนใจไปที่คนที่เป็นสว. 26คน
2: ค่ะ
3: เหตุผลก็คือว่ามันมีผลต่อเขา
2: การปฏิบัติหน้าที่ของเขา
3: ใช่ใช่ใช่ใช่คราวนี้ส่วนโทษอะเอาโทษก่อน
2: ค่ะ
3: นะคือแต่และ ข้อกล่าวหามันก็มีอ้างอิงรัฐธรรมนูญอ้างอิงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการได้มาซึ่งสว.อะไรต่างๆคือเราไม่ต้องไปดูละเอียดละแต่ว่ามันมีทั้งโทษอาญาคือจำคุก
2: ค่ะ
3: อันที่สองคือโทษทางการเมืองถ้าเป็นสว.ก็พ้นจากความเป็นสมาชิกภาพการเป็นสว.
2: ค่ะ
3: อันที่สามก็คือตัดสิทธิ์ทางการเมืองอาจจะมีปรับเป็นเงินด้วยก็ได้แต่ว่าตัดสิทธิ์ทางการเมืองจะ5ปี10ปี20ปีอะไรก็แล้วแต่ละข้อกล่าวหาแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยต้องไปจบที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง
2: ค่ะ
3: ศาลเดียวนะครับไม่ใช่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาคล้ายๆกับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคล้ายๆกับอะไรอย่างเงี้ยนะแต่นี่คือศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง
2: ค่ะ
3: ก็จะมีองค์คณะผู้พิพากษา9ท่าน
2: ค่ะ
3: ตัดสินแล้วจบเลยส่วนกรรมวิธีที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปตอนนี้ผมคิดว่าหลายคนคงจะรู้ชื่อแล้วว่าคนที่เป็นสว.ตอนนี้26คนเนี่ยคือใครบ้างนะสว.มีทั้งหมด200คนแล้วก็มีบัญชีสำรองอีก100คนถ้าสว.ในกลุ่มไหนถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดพ้นสมาชิกภาพเขาก็จะเลื่อนขึ้นไปตามไซโลไปแท่งๆขึ้นไปซึ่งนี่ยังไม่ต้องสนใจสิ่งที่เราสนใจขนาดนี้เฉพาะหน้าคือรายชื่อ26สว.ส่วนคนอื่นๆเนี่ยเราละไว้ถ้ามันมีอะไรก็ว่ากันไปแต่มันไม่มีนักการเมืองมันก็จบไปเรื่องแล้ว
2: ค่ะ
3: อันที่2ก็คือว่า จากนี้ไปกกต.ยังไงวันนี้กกต.มีมติวันที่14กันยายนกกต.มีเวลา60วัน
2: ค่ะ
3: ในการจัดทำคำวินิจฉัย
2: สำนวนการเลือกสว.ภายใน
3: สำนวนที่ไปกล่าวหาเขาเนี่ยทั้ง77คนเนี่ย60วัน
2: ค่ะ
3: อาจจะเร็วจะช้าได้ทั้งนั้นแต่ว่าไม่เกิน60วันขอต่ออายุไม่ได้เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อทำเสร็จแล้วนะก็ยื่นส่วนจะยื่นวันไหนว่าต้องยื่นศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งภายใน60วัน
2: ค่ะ
3: ถ้าแม็กซี่เอาแบบแม็กซิมัมจากวันนี้ไป4เดือน
2: โอเคนี่เดือนกันยานะ
3: ใช่จากนี้ไป4เดือนก็ตกเดือนมกราคมเอาละว่าให้ทำเต็มพิกัดเลย4เดือนเลย
2: ค่ะ
3: นะ60 60บวกกัน
2: ค่ะ
3: ศาลฎีกาประทับรับคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งปั๊บ
2: เอาไว้พิจารณา
3: ออโตเมติกสมาชิกวุฒิสภา26คนนั้นน่ะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เลย
2: ค่ะ
3: งั้นสวที่มีจำนวนปัจจุบันทั้งหมดเนี่ย200คนหยุดปฏิบัติหน้าที่26คนก็จะเหลือ174คนซึ่งองค์คณะครบก็ทำงานไปศาลฎีกาจะใช้เวลาเท่าไหร่ไม่รู้เมื่อมีคำตัดสินของศาลฎีกาออกมาว่าผิดจริง26สว.ก็พ้นสมาชิกภาพ
2: สิ้นสุดนะ
3: สิ้นสุดไปเขาก็จะเลือกคนเข้ามาตามช่องของแต่ละคนเพราะมันมี20กลุ่มก็เลือกไป
2: ที่สำรอง
3: ใช่ที่สำรองไว้ที่สำรองไว้ก็เข้าแถวรอกันแล้วก
2: ัน
3: คนที่เลื่อนไปเนี่ยคราวนี้ถ้าเกิดในบัญชีสำรองนั้นน่ะไม่มีคนเหลือแล้วที่เขาสำรองไว้ไม่มีคนเหลือแล้ว
2: ทำไง
3: ก็อาจจะไปพิจารณาเลื่อนคนอื่นในกลุ่มอื่นก็ได
2: ้ค่ะ
3: อ
2: ัน
3: นี้ก็อันนี้เป็นระบบของเขานะแต่ในกรณีคือเลื่อนสำรองถ้าไม่ถ้ายังมีเหลือก็ดำเนินการเลื่อน
2: ค่ะ
3: เลื่อนจนเลื่อนจับฉลากเลื่อนอะไรก็ว่ากันไปถ้าไม่มีก็อาจจะพิจารณาว่าที่มีเหลืออยู่เนี่ยพอไหม
2: ค่ะ
3: ถ้าพอก็ไม่ต้องทำอะไรต่อแต่ถ้าเกิดไม่พอจะทำอะไรก็ว่ากันไป
2: เราจะได้รู้เรื่องของขั้นตอน
3: ใช่ก็แค่นั้นแหละเรื่องก็มีแค่นี้แหละครับคุณผู้ชม
2: อาจารย์ขาแต่หลังจากเนี้ยค่ะพอโอเคเราเห็นมติแล้วเราเห็นขั้นตอนโปรเซสแล้วอะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยมันจะส่งผลไปในเรื่องอื่นๆมิติอื่นๆทั้งเชิงของการเมืองทั้งเชิงของกลุ่มอื่นๆยังไงอีกไหมคะ
3: ผมชั่งใจไม่ได้นะแต่ว่า

0: มันก็เป็นอย่างที่เราเคยคำนวณกันไว้อะว่าคงไม่ยกฟ้องทั้งหมดแล้วก็คงไม่ฟ้องทั้งหมด
1: นะ
0: จำนวนอาจจะผิดเพี้ยนกันก็ว่ากันไปนะในนี้มีสวด้วยมันก็โอเคแล้วมีบุคคลอื่นด้วยแต่มันจะถ้าเกิดมันคือบางคนต้องการไปกระทบชิ่งถึงเรื่องรัฐมนตรีถึงเรื่องยุบพรรคอะไรเนี้ยผมว่านั้นมันเกินทางเกินไปนะผมว่าลดอุณหภูมิได้ระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ไม่พอใจเขาจะเคลื่อนไหวต่อนี่ก็เป็นเรื่องของเขา
1: ค่ะ
0: นะก็แต่ว่ากกต.มีหน้าที่อธิบายว่าทั้งหมดที่ทำอย่างนี้ฟังขึ้นไหมถ้าฟังขึ้นก็จบนะคนจำนวนหนึ่งผมว่ารับได้นะว่าโอเคเราเชื่อว่าการได้มาซึ่งสว.ที่เกิดขึ้นในการเลือกกันเองเนี่ยมันมีความไม่ชอบมาพากล
1: ค่ะ
0: ส่วนความไม่ชอบพาบางคนทั้งหมดเลยเราก็ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นทั้ง200คนเราไม่เชื่ออยู่แล้วร้อยกว่าคนเราก็คิดโอ้โหมันเยอะเว้ยแต่26คนเนี่ยผมว่าไม่น้อยนะ 10% นะเออโอเคแต่มันอาจจะไม่ได้มากอย่างที่ต้องการก็ว่ากันไปส่วนคนอื่นจะไปดำเนินการจะไปบอกว่าคนนั้นไม่โดนด้วยเหตุอันนี้แล้วแต่ละท
1: ่
0: านก็ไปเสพข่าวกันเอาเองก็แล้วกันแต่ผมชี้ประเด็นให้ดูว่ามันมีประเด็นอยู่ตรงนี
1: ้
0: เราสนใจ26คนคือ who is who
1: ค่ะ
0: แค่นั้น
1: อาจจะใช้คำว่าลดอุณหภูมิอันเนี้ยถ้ามองในมิติของการหายใจได้โล่งเลยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของนักการเมืองที่เกี่ยวข้อง
0: ใช่ก็เป็นพวกที่เขาถูกกล่าวหาคนในพรรคภูมิใจไทยไงรัฐมนตรีอะไรต่ออะไรมันน่ะ20กว่าคนนั่นน่ะ
1: ค่ะ
0: ที่เขาก็บอกเขาไม่เกี่ยวอ่ะกกต.ไม่ดำเนินการก็จบแล้วส่วนคนอื่นจะไปเปิดโปงอะไรก็ว่ากันไป
1: มันคื
0: ออำนาจในการวินิจฉัยว่าจะส่งให้ศาลฎีกาหรือเปล่าตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.คณะกรรมการประกอบรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยกกต.เขาเป็นคนมีอำนาจตามกฎหมายนั้น
1: ค่ะ
0: ก็มันอยู่ที่เหลือแล้วใช่ไหมว่าโอเคคุณจะยอมรับไม่ยอมรับผมก็อีกเรื่อง
1: อาจารย์จุดฮอตสปอตตรงนี้ค่ะผ่านไปแล้วมันก็เป็นไปตามขั้นตอนมันมีจุดอื่นอีกไหมคะที่เราต้องตามต่ออ
0: ย่าเพิ่งเอาเลยเอาทีละจุด
1: โอเค
0: แต่ว่าเรื่องที่เราสนใจจริงเราไม่ได้สนใจเรื่องนี้
1: ก็วันนี้แหละที่เราสนใจค่ะบรรยากาศเนี่ยอาจารย์ค่ะนุ่นเต็มไปด้วยความรู้มากๆเลยค่ะงานแก๊สเทค2026ค่ะไทยเราเป็นเจ้าภาพ
0: ปีที่แล้วอิตาลีเป็นเจ้าภาพผมไปมาก็มานั่งเทียบเคียงกับดูของเราของเขาเป็นยังไงแล้วเข้าใจว่าปีหน้าจะเป็นอเมริกาเป็นเจ้าภาพ2027คืออยากให้ไปดูภาพทั้งหมดอ่ะเมื่อวานนี้วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ไปเปิดงานร
1: ั
0: ฐมนตรีพลังงานแล้วก็มันจะมีเซสชั่นต่างๆที่เขาให้ความรู้ให้ความแล้วก็เราเดินเข้าไปที่บูธต่างๆเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าโอ้บริษัทต่างๆเขาทำอะไร
1: แต่บรรยากาศนั้นจะเป็นอย่างไรและน่าสนใจขนาดไหนเนี่ยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะทางอาจารย์วีระนุ่นแล้วก็ทีมงานของ M-Con ของเรานะคะมาอยู่กันที่งาน Gas Tech 2026นะคะที่ไบเทคบางนาค่ะอาจารย์นุ่นตื่นตาตื่นใจมากๆยิ่งใหญ่มากๆเอาจริงไม่เคยมางานลักษณะแบบนี้ที่เป็นเกี่ยวข้องกับพลังงานเลยค่ะ
0: ก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นระดับ World Scale เป็นระดับโลก
1: ค่ะ
0: นะปีที่แล้วเนี่ยมันมีงาน Gas Tech 2025ที่นครมิลานประเทศอิตาลีผมก็ไปดูงานเขา
1: อ๋อจะไปด้วย
0: เพราะตอนนั้นน่ะเราไปรับเพื่อเราจะมาเป็นเจ้าภาพป
1: ี
0: นี้นะพอเรามาดูของเราที่นี่เนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเทียบกับที่มิลานนะผมว่าเราทำได้ดีกว่า
1: จริงเหรอ
0: จริงจริงเอาคราวนี้ต้องเข้าใจก่อนนะว่าในธุรกิจที่เกี่ยวกับก๊าซนะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำมันมีคนที่เกี่ยวข้องเยอะในระดับรัฐบาลในระดับรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลแต่ละประเทศในระดับที่เป็นบริษัทเอกชนบริษัทเอกชนเอาท่านในงานนี้
1: ค่ะ
0: แกสเซก2026เนี่ยเจ้าภาพเนี่ยจริงๆก็คือถ้าเป็นรัฐบาลไทยใช่ไหมก็เป็นกระทรวงพลังงาน
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็มีกลุ่มหนุนหลักเลยสำคัญเนี่ยอันที่หนึ่งเลยเนี่ยปตท.กรุ๊ปเพราะปตท.กรุ๊ปเนี่ยทำตั้งแต่สำรวจขุดเจาะ
1: และอะไรอีก
0: PTTEP
1: ค่ะ
0: ทำโรงแยก
1: โอเค
0: ทำLNG Terminal
1: ค่ะ
0: ที่มาบตาพุทธนะรวมทั้งจะพยายามเป็นฮับเป็นศูนย์กลางของการค้าขายที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติเพราะเบสของเราเนี่ยเราไม่ใช่เบสน้ำมันเราเป็นเบสก๊าซธรรมชาติก็เหมาะนะอันนี้เนี่ยงานนี้ถ้าพูดถึงตัวที่เป็นคนสนับสนุนหลักบ้านเรา

0: เรามีก๊าซจากอ่าวไทยเรามีก๊าซจากเป็นเขต JDAไทยร่วมมาเลเซียไทยมาเลเซียเมื่อกี้ก็เพิ่งเจอกรรมการของบริษัทที่เขาจะไปลงนามกันแล้วเราก็มีก๊าซจากพม่านะจากแหล่งซอติก้าจากแหล่งเยดานายเยดานายาตระกูลนะแล้วเราก็ยังมีแหล่งใหม่ที่กำลังทำอยู่กำลังขุดเจาะอยู่นะในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็มีการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากข้างนอกที่เราเรียกว่า liquefied natural gas LNG เพราะเราไม่พอเราใช้ประมาณวันละ 4,500 ลูกบาศก์ฟุตต่อวันแต่เราผลิตเองได้ในประเทศในประมาณ 2,000 บวกกับ400จากพม่าเราต้องนำเข้าประมาณ 1,600 อันนี้คร่าวๆนะนั้นมันถึงสำคัญนะไม่ใช่แค่นั้นนะไม่ใช่เรื่องผลิตไฟฟ้าอย่างเดียวกลางน้ำปลายน้ำมันตามมาเยอะแยะ
1: คืออันนี้หน่วยงานหลักๆเลยนะคะที่เป็นโฮสต์เอาในฝั่งของไทยแต่ว่าในฝั่งของต่างประเทศอาจารย์หาโอ้โหนุ่นเดินมานะแต่ละบูธนะแล้วนุ่นก็สงสัยเดี๋ยวค่อยถามอาจารย์เห็นรงเห็นเรือค่ะที่เป็นลักษณะของการขนส่งพลังงาน
0: อ่
1: ะแต่ถ้าในฝั่งของต่างประเทศอย่างเงี้ยหลักๆ ก็จะมีเชฟรอน
0: เชฟรอนเนี่ยเดิมนี่คือยูโนแคล
1: ค่ะ
0: เชฟรอนเนี่ยคือเดิมคือยูโนแคลเขาอยู่กับเรามันนานมากเชฟรอน
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็ยังมีโคโนโคฟิลิปมีโมบิลเอ็กซอน
1: เชล
0: รอยัลกรุ๊ปเชลรอยัลดัชกรุ๊ปเชลแล้วก็มีบริติชปิโตรเลียมแล้วยังมีเล็กๆน้อยๆนะถ้าเกิดเกี่ยวกับก๊าซเนี่ยอิตาลีก็ดังน
1: ะ
0: ผมไม่รู้มันเรียกอีนายหรืออีนี่นะ
1: เดี๋ยวเราค่อยไปดูบูธต่างๆกันค่ะ
0: แล้วยังมีบริษัทจากอเมริกาที่เป็นบริษัทที่ขายก๊าซธรรมชาติน
1: ะ
0: เชเนลีเออะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะผมอ่านไม่ค่อยออก
1: คุณผู้ชมหลายๆท่านนะอาจจะยังไม่รู้ว่าพลังงานแบบนี้ก๊าซธรรมชาติแบบนี้อ่ะเขาพูดถึง LNG ไฮโดรเจนท้ายที่สุดมันเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรเราไปดูบูธต่างๆกัน
0: เดี๋ยวเราเดินไล่ดูไปตามบูธนะ
1: โอเค
0: แล้วก็ผมก็จะพูดอะไรนิดหน่อยพอให้รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะ
1: ไปกันเลยค่ะ
0: ไปอันนี้เรามาที่กระทรวงพลังงานเนี่ยจริงๆเนี่ยเขามีการลงนามนะลงนามเกี่ยวกับเรื่องก๊าซธรรมชาติไทยมาเลเซีย
1: เนี่ยบล็อกค่ะ
0: บล็อกใหม่ของไทยมาเลเซียอันนี้ก็มีรัฐมนตรีเข้ามาลงนามนะเนี่ย
1: ระหว่างปิโตรนัส PGT
0: PGT EP ครับครับอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก็เป็นกรรมการของไทยมาเลเซีย
1: เราเป็นคนดังเนาะ
0: ดัง
1: เดินไปตรงไหนใครๆเค้าก็ยกมือไหว้เนี่ย
0: คราวนี้ก็จะเป็นปตท.กรุ๊ปนะเดี๋ยวผมพาไล่ไปดูกันแล้วก
1: ัน
0: ค่อยไล่ดูมาดูเนี่ยเขาบอกว่
1: านี่อาจารย์ดูนู่นเดี๋ยวๆอันนี้คืออะไรอันนี้แน่ๆๆอัน
0: นี้เป็นน่าจะเป็นไอ้ที่เป็นหลุมนะที่เป็นหลุม
1: แท่นเวลาที่เขาสูบลงมาเน
0: ี่ยเนี่ยข้างล่างเนี่ยคือก๊าซธรรมชาติมันจะขึ้นมา
1: อัน
0: นี้เขาเรียกว่าเป็น
1: แท่นขุดเจาะ
0: อันนี้ที่ไหนเนี่ย
1: สวัสดีค่ะ
2: แหล่งอาทิตย์ครับ
0: แหล่ง
2: โปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นเป็นเพจแรกในประเทศไทยครับปี71
0: ที่จะยัด
2: ใช่ครับเราจะเอา CO2 ที่ผลิตได้แยกแล้วก็อัดลงไปใต้ดินครับ
0: เดี๋ยวเล่าให้ฟังอันนี้คือแหล่งอาทิตย์นะแหล่งก๊าซธรรมชาติแหล่งอาทิตย์ในอ่าวไทยติดกับเอราวัณเนาะใกล้ๆกันนะอันนี้จะทำอะไรรู้ไหมเขาจะเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำเป็นของเหลวแล้วก็อัดลงไปข้างล่างนะคือตอนนี้มันต้องมีการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกไหมเน็ตซีโร่อะไรนั่นน่ะนะตอนนี้วิธีนึงที่จะอัดก็คือว่าเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมาทำเป็นของเหลวทำเป็นของเหลวแล้วใส่ท่อลงมาเนี่ยลงไปนั่งแล้วมันก็จะไล่ก๊าซขึ้นมาด้วยแล้วพอเต็มแล้วปิดเนาะ
2: อ
0: ันนี้น่าจะได้สักกี่ล้านตัน
2: เตรียมไว้ปีละ1ล้านตันครับ
0: แล้วมันจะอัดลงไม่ได้กี่ล้านตัน
2: จริงๆอัดได้มากกว่า8ปีแต่เบื้องต้นเนี่ยจะทดลอง8ปีก่อน
0: 8ปีเท่ากับ8ล้านตัน
2: 8ล้านตันก่อนแล้วก็ดูต่อ
0: ก็อันนี้คือเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปจากประเทศเลยเอาไว้ใต้ดินอันนี้ของใหม่นะซึ่งกําลังจะเกิดขึ้นน
1: ะ
0: พอฟิล์มตอนนี้มันคือลดโลกร้อนการจะลดโลกร้อนก็คือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วถ้ามันมีเราก็เอามาเก็บไว้ข้างล่างอันนี้เป็นวิธีหนึ่งนะที
1: ่
0: เขาเรียกว่า CCS อ่ะ
1: น้องๆหนูๆหรือผู้ปกครองนะคะถ้าเกิดว่าอยากเรียนรู้แบบนู้นนะควรจะมาเราจะได้เห็นเลยว่าเขาเอาขึ้นมายังไงและแท่นมันเป็นยังไง
0: อันนี้เราค่อยๆเดินดูนะ
1: ค่ะ
0: เดินดูเอาที่เป็นหลักๆของเรานะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราเริ่มที่เอาจะเริ่มที่อีแกตก่อนไหม
1: ได้เลยค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ก็เป็นรัฐวิสาหกิจที่ผลิตไฟฟ้าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงสำคัญนะ
1: เราพูดถึงแผน PTP 2026เนาะ
0: เราเข้าไปดูในบูธเขานิดนึง
1: ค่ะ
0: sorry
1: โอเค
0: เข้าไปดูในบูธเขาเขามีอะไร

0: ใครน่าสนใจเดี๋ยวไม่รู้นะเข้าไปดูเฉยก็มีของกินฟรีเว้ย
1: แม่เหนื่อยไหม
0: ไม่รู้ไม่รู้เขาทำอะไรบ้างนะ
1: นี่ไงอาจารย์เราคุ้นๆเลยค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: อะไรอยู่ข้างใน
1: อาจารย์กำลังตามหาว่าเอ๊ะเขามีอะไรบ้างนะอะไรอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเข้ามาดูห้องนี้กันอาจารย์ไปทำอะไรในนั้น
0: ไม่รู้เขาทำอะไรเขาเป็นบูธแบบเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเราก็ไม่รู้
1: แสดงทำมาเลย
0: ว่าเพราะทำเพื่อ
2: เราจะโชว์ภาพภารกิจของเราใช่ไหมคะเดี๋ยวอันนี้จะเป็นภาพไฟฟ้าตอนกลางคืนแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีภาพเคลื่อนภาพในโซล่าที่อาจารย์เคยไป
0: ในบูธของเราทั้งหมด
2: เป็นเรื่องราวของเรา
0: ของอีแก
2: ะ
0: เดี๋ยวผมออกอยู่ด้านนู้นดีกว่า
1: ไป
0: ได้ขอบพระคุณขอบพระคุณไป
1: อาจารย์ขาประเทศไทยเราอะถือว่ามีไฟฟ้าที่เสถียรมากเลยนะคะ
0: เรามีเขาเรียกว่าอะไรล่ะกำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ 54,000 เมกะวัตต
1: ์
0: นะแต่เราใช้จริงกันไม่ถึงแต่ก็ต้องอธิบายเยอะแยะนะคราวนี้จังหวะคือบางคนจะพูดอ่ะบอกว่าเอ้ยเรามีรีเสิร์ฟมาร์จิ้นเหลือเยอะเกินไอ้ที่เคยบ่นกันตอนนี้เป็นปัญหาแล้ว
1: ยังไงอ่ะ
0: เพราะว่าพอมันจะมีไอ้พวกไอ้ data center มาอะไรมาเนี่ย
1: โลกกำลังเปลี่ยนผ่าน
0: มันจะต้องใช้เยอะเลยไอ้ที่บอกว่าที่มันมีอยู่เนี่ยนะมันยังไม่พอแล้วตอนเนี้ย
1: เขาก็คุยกันท็อปิกนี้ด้วยนะ
0: กำลังนี่แหละเรื่อง data center จะต้อง
1: ใช้ไฟเยอะๆ
0: เขาที่จะใช้ไฟประเภทไหนใช้ไฟประเภทที่เป็นฟอสซิลหรือจะไปใช้ไฟที่ไฟฟ้าที่ผลิตจาก renewable จะเป็นลมจะเป็นแสงอาทิตย์จะเป็นพลังงานเขื่อนรวมทั้งตัวใหม่นะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอาจจะเป็นคนทำนะตามแผน PDP 2026เนี่ยคือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็ก SMR นะเดี๋ยวจะพาไปดูไอ้ที่เขาเป็นโมเดลแต่ว่าตอนนี้มันจะเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ไม่แน่ใจว่าโมเดลเขาอยู่ตรงไหนนะนี่เขามีโมเดลอยู่ตรงนี้มาดูเนี่ยโอเคนะใช่ไหมเราเห็นแว๊บๆอ่ะนี่ไงนี่ใช่ไหมอ
1: าจารย์อธิบายหน่อย
0: นี่ได้ว่าจำได้ว่ามาผ่านตรงนี
1: ้ว้าว
0: เราไม่ต้องไปเปิดอะไรเขาเลยเดี๋ยวยุ่ง
1: ไม่เขาให้เราเล่นได
0: ้โอเคตาม
1: SMR คืออะไร
0: ก็นี่เขาเขียนไว้ไม่เห็นเหร
1: อสมอลโมด
0: ูล่าเรียกเตอร์หมายความว่ามันจะเป็นโมดูลเป็นแท่งๆแยกกันมันไม่ใช่โรงขนาดใหญ่ถ้าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยปกติเนี่ยมันจะประมาณ600เมกะวัตต์900เมกะวัตต์ใหญ่มากแล้วมันจะต้องใช้พื้นที่เยอะตอนหลังเขาก็เลยคิดว่าเอาแบบเนี้ยของใหม
1: ่
0: สมอลโมดูล่าเรียกเตอร์เนี่ยเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กประมาณ300เมกะวัตต
1: ์
0: นะตอนเนี้ยเข้าใจว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยจะเป็นคนเริ่มต้นแต่มันจะไปตั้งที่ไหนใช้เทคโนโลยีอะไรใช้เงินลงทุนเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวค่อยๆตามไปยังไม่เกิดขึ้นตอนนี
1: ้นี
0: ่ถ้านับวันเนี้ยนับ1วันเนี้ยอีก10ปีถึงจะได
1: ้
0: ใช
1: ้ค่ะคำต่างๆเนี่ยนุ่นจะไม่คุ้นหูเลยถ้าไม่ได้มารู้จักก็ไม่ได้มาเรียนกับอาจารย์บีแล้ว
0: อ๋อเนี่ยนะคือตัวเตาปฏิกรณ์ข้างล่างเน
1: ี่
0: ย
1: ค่ะ
0: เชื้อเพลิงนี่อยู่ตรงนี
1: ้และมีอะไรอีก
0: อันนี้คอนโทรลไอ้ตัวคอนโทรล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้สตรีม
1: ค่ะ
0: สตรีมเนี่ยมันใช้พลังไอ้พอมันไปร้อนปั๊บมันก็ไปเผา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต้มน้ำนู่นก็เกิดเป็นไอ้น้ำก็ไปดันเทอร์ไบน์เนี่ยเป็นตัวเพิ่มความดัน
1: รีแอคเตอร
0: ์อันนี้ก็เป็นระบบเวลามีปัญหาคูลิ่งซิสเต
1: ็
0: ม
1: เอมเมอร์เจนซี
0: ่อันนี้คือนี่
1: ค่ะ
0: ไอพลังไอที่เป็นไอ้น้ำร้อนอ่ะมันมาผ่านตัวนี้ตัวเทอร์ไบน์ตัวเจเนเรเตอร์
1: เทอร์ไบน์นี่ตัวนี้เทอร์ไบน์เนี่ยอาจารย์พูดให้ฟังในรายการอยู่บ่อยๆคนบอกว่าตัวไหนนะอ่ะเทอร์ไบน
0: ์อันนี้คือตัวอันนี้คือเจเนเรเตอร
1: ์
0: อันนี้คือเทอร์ไบน์ก็ตัวที่หมุนน่
1: ะ
0: หมุนแล้วก็มีขั้วแม่เหล็กอ่ะทำให้เกิดไฟฟ้าประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้น
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: นะอันนี้อีก10ปีเจอกัน
1: เรามาอยู่ที่บูธราชกรุ๊ปค่ะ
0: คืออย่างนี้อีแกตเนี่ยเขามีลูก2คนลูกหลักๆเลยนะลูกหนึ่งก็คือราชกรุ๊ปเนี่ยอีแกตเขาถือประมาณ 45%
1: ค่ะ
0: ราชกรุ๊ปก็จะทำโดยฟ้าราชบุรีแล้วก็ที่เขาไปลงทุนที่อื่นด้วยเขามีกำลังการผลิตประมาณ 9,000 เมกะวัตต์นะถ้าผมจำไม่ผิดนะก็เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ใครต้องการรายละเอียดก็เข้าไปดูได้นะ อีกอันนึงที่เราต้องไปก็คือ Echo
1: Echo
0: บริษัทผลิตไฟฟ้ารู้สึกจะอยู่ด้านไหนด้านนู้นใช่มั้ยโอเ
1: ค
0: ถ้าเราไปที่นึงโอเคนะได้ๆๆโอเค
1: เป็นค่ะมาเยี่ยมบูธค่ะ Echo แล้ว
0: Echo Echo บริษัทผลิตไฟฟ้า Echo อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะปัจจุบันเนี่ยอีแกตถือหุ้นประมาณ125จากเมื่อก่อนที่เคยถือหุ้นเยอะกว่านั้นนะเขาไปทำอะไรบ้างนี่กำลังการผลิตของเขา 7,000 เมกะวัตต
1: ์ค่ะ
0: นะ 7,000 เมกะวัตต์ใน 7,000 เมกะวัตต์ก็แยกดูเข้ามาจากไหนบ้างนะมาจากก๊าซธรรมชาติ 4,000 มาจาก Renewable 1,600 ใช้ถ่านหิน 1,200 นะมีแล้วก็อันนี้ขาย
1: ค่ะ
0: ขายอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย57ใน 7,000 เมกะวัตต์เนี่ย 57% เนี่ยใช้ก๊าซธรรมชาติ 24% เป็นพลังลมแสงอาทิตย
1: ์ค่ะ
0: น้ำ 19% เนี่ยถ่านหินเอ็กโก้นี่มันมีถ่านหินอ้อเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินนำเข้าถ่านหินมานั่นไม่ใช่โรงไฟฟ้าลิกไนท์ของอีกแกนนักโบราณกัน
1: อ
0: ันนี้ที่เขาไปลงทุนที่ไหนบ้างนะต่างประเทศเป็นมีเกาหลีไต้หวันฟิลิปปินส์ลาวอินโดนีเซียไทยไต้หวันนะเนี่ยไต้หวันไปทำพลังลมกลางทะเลเลย170เมกะวัตต์ฟิลิปปินส์ผมไม่แน่ใจว่าไปทำอะไรเนี่ยก็คือเครือข่ายนะงั้นปตท.ก็แยกเป็น2ขาปตท.แยกเป็น2ขา
1: ค่ะ
0: ขาหนึ่งก็ไอ้โทษไอ้อีแกตแยกเป็น2ขาขาหนึ่งก
1: ็ราด
0: โก้อีกขาหนึ่งก็ราดกุ๊ก
1: ค่ะ
0: นะแล้วตัวเขาด้วยตัวเขาก็มีธุรกิจของเขาส่วนปตท.ที่เราไปดูก่อนแรกนี้ก็มันก็แยกเป็นหลายขาม ันมีทั้งปตท.สผ.ผลิตมีนู่นนี่นั่นไล่ไล่ไป
1: คุณผู้ชมจะได้เข้าใจ
0: แต่ละคนก็ยั่วเยะแล้วนอกจากนี้มันยังมีบริษัทเอกชนที่ทำไฟฟ้าด้วยอย่างที่เราไปดูเนี่ยใหญ่มาก
1: อะไรนะ
0: เก้าง
1: ั้นไปเลยไหม
0: กับ
1: ส่วนนี้ค่ะยิ่งใหญ่มากเลยค่ะเก้าค่ะ
0: เก้าก็เป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าของเอกชนต้องเรียกว่าใหญ่ที่สุดเมื่อกี้ผมถามคร่าวๆว่ากำลังการผลิตทั้งหมดทั้งในประเทศและในต่างประเทศของกัลฟ์เนี่ยประมาณเท่าไหร่ก็บอกประมาณ 20,000 กว่าเมกะวัตต์ 23,000 เมกะวัตต์แล้วก็ในประเทศเนี่ยประมาณเกือบ 20,000
1: ได้ถามได้เจอตัวคุณสารัตน์รัตนวดีเลย
0: ผู้ถือหุ้นใหญ่ของกัลฟ์อันนี้กัลฟ์เขาไม่ใช่แค่นี้เก้าเขายังไปคอนโซลิเดตรวมกับ AAS เป็นบริษัทเก้าเดเวลลอปเมนต์อ่ะไม่ใช่มีเฉพาะธุรกิจก๊าซแล้วโรงไฟฟ้าเขาก็มีธุรกิจอื่นด้วยประกอบแล้วก็ยังไปทำอะไรหลายๆอย่างนะก็ถือว่าเป็นท็อปไฟของบริษัทขนาดใหญ่ในบ้านเราแต่ว่าขาหนึ่งหรือว่าจุดกำเนิดของเขาเนี่ยมาจากโรงไฟฟ้าทำโรงไฟฟ้า
1: อาจารย์ขาเวลาที่เราจะดูอะไรพวก
0: นี้
1: อันนี้คือ
0: Avenger
1: เวลาเขาขนส่ง
0: เขาจ
1: ะมาลำใหญ่มาก
0: เป็นท่อนๆเนี่ยนะเรือ RNG ก็มาที่ท่าเนี่ยอันนี้เขาพูดให้ฟังว่าที่ท่าเนี่ยนะเรือก็มาเทียบท่าแล้วก็เอาขึ้น
1: โอเค
0: อ
1: ัน
0: นี้คือไฟฟ้าต่างๆนะไฟฟ้าต่างๆชนิดต่างๆนะก็ดู Energy Business นะเนี่ยของเขามีอะไรบ้างเนี่ยเขามี
1: เราทัชสกรีนได
0: ้อันนี้คือเป็นก๊าซธรรมชาติเนี่ย 13,000 เป็น renewable 7,000
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็เป็นเนี่ยๆในประเทศเขา 20,000 ต่างประเทศประมาณ 3,700 3,800 นะนะนี่เขาบุชเนตเขาแบ็คอันนี้สนุกนะ
1: ค่ะ
0: นี่มาจากไหนบ้างเนี่ยเห็นไหมมาจาก National Guard มาจาก LNG นั่นแหละไล่ฟังนะโอเคพอร์ตมีพอร์ตที่ไหน
1: ท่าเรือเทียบเรือที่ไหนบ้าง
0: เขาก็ทำให้ดูเนี่ยพอร์ตเนี่ยท่าเรือ
1: โอเคการขนส่งมาโลจิสติกมา
0: อยู่แหลมฉบังอินเตอร์ซิตี้อ่ะนะแล้วก็มีอะไรล่ะ
1: นี่ฝั่งนี
0: ้มานี่ไม่ได้
1: แล้ว
0: นี่รีสอร์ทมาจากไหนเน
1: ี่
0: ยเขาก็บอกให้ฟังว่ามาจาก National Guard ทำ LNG Terminal ทำชิปเปอร์ทำอะไรพวกเนี้ยหลายๆอย่างมาเราเดินไล่มาดู
1: ได้ค่ะ
0: มาเอาไม่ต้องซีเรียสนะเป็นสปาร์ท LNG Terminalเขาบอกที่นี่กาแฟอร่อย
1: มี immersive
0: immersive เนี่ยไฟฟ้ากันเนี่ย
1: โอเค
0: เขาทำให้เรารู้ว่าไฟฟ้ามันมีผลอะไรทำเป็นป่องให้เราเนี่ย แควินนี่เรือ
1: เข้าไปไหมอ๋อเรือจะชนเราหรือเปล่าน
0: ี่เรือขนถ่ายไอ้ LNG 2ล้านตันนะ
1: ลำนึงอะนะ
0: ลำหนึ่งล้านตัน
1: ค่ะนี่อาจารย์แล้วเขาก็จะมีท่อแบบพอเทียบท่าเรือแล้วก็มีท่อต่อเลย
0: ใช่
1: อาจารย์ขาและเนี่ยถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเรามากๆเลยค่ะเพราะว่า MCOT ของเราค่ะก็ได้มาออกบูธในงาน Gas Tech 2026ด้วยค่ะในฐานะสื่อค่ะ
0: ก็นอกจากบริษัทต่างๆรวมทั้งกระทรวงพลังงานของประเทศต่างๆแล้วก็บริษัททั้งนักวิสาหกิจ
1: ค่ะ
0: แล้วก็บริษัทเอกชนในระดับภูมิภาคในระดับโลกที่มาร่วมงานเนี่ยในแง่ของสื่อนะก็มีถ้าพูดถึงที่เราพอรู้จักกันนะก็จะมี CNBC เขาก็มีบูธเขาก็เหมือนก็เป็นส่วนหนึ่งของงาน
1: บูมเบิร์กก็มาม
0: ีบูมเบิร์กในบ้านเราก็อาจก็จะมี
1: MCOT ของเราเนี่ย
0: ใช่ MCOT เนี่ยถ้าเป็นโทรทัศน์เนี่ย MCOT จะเป็นเหมือนก็เรียกว่าเกือบจะออฟฟิเชียล
1: กรอบของคุณมากเลยที่ให้เกียรติเรา
0: 2026
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะมีอันอื่นที่เป็น represent ตัวแทนของสื่อกลุ่มอื่น
1: เราได้มีโอกาสติดตามในบรรยากาศนะคะนอกจากนักธุรกิจแล้วนะคะที่เขามาพูดคุยเจรจากันรวมไปถึงสื่อชาติต่างๆที่มากันเยอะมากเลยค่ะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะที่นุ่นอาจารย์วีระค่ะมาเรามาในวันเปิดงานเลยซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินเนี่ยนะคะก็มารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านเอกนัทพร้อมพันธ์ก็มาค่ะอาจารย์คะแล้วก็บุคคลสำคัญท่านอื่นๆด้วย
0: ทั้งในต่างประเทศรัฐมนตรีมาประมาณสัก13-14ประเทศ
1: ค่ะนะ
0: แล้วก็จะมีผู้บริหารระดับสูงของราชการของกระทรวงต่างๆมาแล้วก็มีบริษัทเอกชนแล้วก็รัฐวิสาหกิจผมจำจำนวนตัวเลขคนที่เป็นบริษัทแล้วก็กลุ่มธุรกิจที่มาก็มาหลากหลายที่เราไปดูมีทั้งจีนมีทั้งตะวันออกกลางมีทั้งยุโรปมีทั้งอเมริกามีทั้งที่เราเป็นคนซื้อของเขาแล้วก็มีเขาที่เขาซื้อของเรานะแต่ที่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยก็คือว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าในสายของปิโตรเลียมถ้าเราแบ่งออกเป็นหลักๆเนี่ยนะก็จะมีสายก๊าซแล้วก็จะมีสายน้ำมันแล้วก็จะมีสายถ่านหินอันนี้เราพูดถึงพวกฟอสซิลนะในเวลาเดียวกันเนี่ยฟิล์มของโลกเนี่ยมันก็ไปทางด้านRenewableเป็นพลังงานทดแทนแต่ว่าพวกลมพวกแสงอาทิตย์พวกเขื่อนอันนั้นน่ะมันก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่ามันจะมีส่วนที่ผลิตไฟฟ้ามันก็จะต้องใช้เหมือนกันพวกเทอร์ไบน์พวกอะไรพวกนี้นะแล้วก็จะมีบริษัทที่ขายข้อมูลขายโซลูชันแล้วก็มีบริษัทที่เป็นลักษณะมาร่วมทุนอ
1: ัน
0: นี้มันก็หลากหลายมากผมไม่แน่ใจว่าจบงานนี้แล้วจะมีข้อตกลงธุรกิจที่มาทำในงานเป็นเงินประมาณเท่าไหร่แต่ว่าตอนจบรายการเนี่ยทางผู้ออร์แกไนเซอร์เนี่ยก็คงจะประกาศแล้วว่าโอเคสำหรับ Gas Tech 2026เนี่ยมีการลงนามธุรกิจในระหว่างงานเนี่ยเป็นมูลค่าเท่าไหร
1: ่นุ่นอยากให้อาจารย์ย้ำให้คุณผู้ชมทางบ้านอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสำหรับงาน Gas Tech 2026ในครั้งนี้เนี่ยนะคะว่าเหตุใดทำไมประชาชนทั่วไปจึงควรติดตามในขณะเดียวกันค่ะสำหรับงานนี้ประเทศไทยเราจะได้อะไรคะ
0: ก็ในแง่หนึ่งเนี่ยนะเราก็มียักษ์ใหญ่ในวงการพลังงานโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโรงไฟฟ้าเรื่องเกี่ยวข้องกับพวกก๊าซนะทั้งก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ทั้ง natural gas ก๊าซธรรมชาติรวมทั้งเรื่องที่เอาไปใช้เป็น by product จากก๊าซธรรมชาติผ่านโรงแยกก๊าซผ่านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเป็นประเทศที่เบสทางด้านพลังงานเนี่ยเป็นก๊าซเพราะเรามีก๊าซในอ่าวไทยซึ่งเราทำมานานแล้วนะ40-50ปีเรามีโรงแยกแก๊สเรามีโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งเชื้อเพลิงอะไรต่ออะไรพวกนี้แล้วเราก็มี potential ที่จะเป็นศูนย์กลางที่เกี่ยวข้องกับเรื่องก๊าซในภูมิภาคแล้วก็ในสเกลระดับโลกอันนี้ก็ต้องบอกว่ากลุ่มปตท.เขาก็เป็นกลุ่มที่สำคัญในเชิงของต้นน้ำแล้วก็กลางน้ำ ส่วนพวก EGAT การไฟฟ้าฝ่ายผลิตบริษัทลาดกรุ๊ปบริษัทเอโก้ผลิตไฟฟ้านี่ก็เป็นทางปลายน้ำที่ใช้ก๊าซธรรมชาติแล้วยังมีเอกชนบริษัท Gulf Development บริษัท Beacon Power รวมทั้งอื่นๆของเราเนี่ยมันมีมูลค่าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องก๊าซธรรมชาติเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นจังหว
1: ะ
0: ที่พอเราจัดงานอย่างนี้ก็เท่ากับเราให้คนทั้งโลกเนี่ยมาดูว่าเรามีอะไรบ้างแล้วในเวลาเดียวกันเราก็จะออกไปข้างนอกเราก็จะได้รู้ว่าใครต่อใครเป็นอะไรอย
1: ่
0: างที่ผมพาไปดูอ่ะนะมีบริษัทหลากหลายมากทำตั้งแต่อะไรเยอะแยะตะแปะนะถามว่ามันเป็นการเปิดตัวด้วยที่จริงอ่ะเขาก็รู้จักเราแหละแต่ว่าการรู้จักเนี่ยมันไม่เท่ากับมาบ้านเรา
1: อันนี้จริง
0: เขาจะได้รู้ว่าเรามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ระดับธรรมดา
1: เพราะฉะนั้นเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านนะคะติดตามความรู้ดีๆเปิดโลกกว้างไปด้วยกันเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นเจ้าภาพที่ดีในฐานะของคนไทยนะคะข้อมูลข่าวสารหลังนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเอ็มคอร์ดของเราในทุกช่องทางเลยนะคะในทุกๆรายการด้วยค่ะงานนี้ Gas Tech 2026เขาจัดระหว่างวันที่14ก็คือวันนี้นะคะไปจนถึง17กันยายนนี้เนี่ยนะคะที่ไบเทคบางนาค่ะเอาละค่ะวันนี้รายการของเรานะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
4: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: LINE @thinkingradio
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
3: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
1: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
4: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
6: การเดินทางไปต่างประเทศสำหรับคนทั่วไปเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแต่ว่าที่ประเทศจีนล่าสุดเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับการจะเดินทางไปต่างประเทศนั้นต้องมาอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับที่เข้มงวดอย่างยิ่งคำสั่งนี้เซ็นโดยนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแต่มีผลบังคับใช้วันอังคารวันนี้ครับเป็นมาตรการที่ค่อนข้างจะสร้างความประหลาดใจแต่ก็เป็นการสะท้อนว่าประเทศจีนภายใต้การนำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงวันนี้อาจจะกลับเข้าสู่ยุคเหมาเจ๋อตุงแต่เป็นเวอร์ชันดิจิทัลนั่นคือรัฐบาลและพรรคต้องการควบคุมทั้งความลับทั้งเทคโนโลยีและบุคลากรให้อยู่ภายใต้การสั่งการกำกับดูแลและการบงการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างเบ็ดเสร็จน่าสนใจมากเพราะว่ากฎระเบียบที่ว่านี้เกิดถูกตีความว่าจีนอาจจะกลับไปสู่ยุคของเหมาเจ๋อตุงหรือเปล่าย้อนกลับไปสู่ในยุคสมัยที่การเดินทางไปต่างประเทศนั้นเป็นสิ่งที่ถูกห้ามเกือบจะเด็ดขาดใครที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐออกนอกประเทศต้องได้รับอนุญาตและถูกเกาะติดตามอย่างใกล้ชิดกลัวว่าจะไปเป็นสายลับกลัวว่าจะลี้ภัยกลัวว่าจะกลายเป็นคนที่เอาความลับราชการความมั่นคงไปขายยิ่งทุกวันนี้จีนมีเทคโนโลยีและมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทางการรัฐไม่ต้องการให้เผยแพร่ออกไปข้างนอกแต่เหตุผลทางการอีกประการหนึ่งนั้นข้าราชการตั้งแต่ระดับตัวเล็กตัวน้อยไปจนถึงระดับรัฐมนตรีไปแม้กระทั่งเลขาธิการพรรคในมณฑลต่างๆหรือแม้กระทั่งคนใกล้ชิดกับสีจิ้นผิงเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศนี่กลัวกันว่าอาจจะไปซ่อนทรัพย์สินหรือเปล่าในคำประกาศนั้นอาจจะย้ำถึงว่าวิธีการป้องกันคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุดด้านหนึ่งคือต้องไม่ยอมให้ข้าราชการหากเกิดการโกงกินกันแล้วก็ขนเอาทรัพย์สินไปต่างประเทศ ใครมีลูกหลานไปเรียนหนังสือต่างประเทศก็ต้องรายงานอย่างละเอียดเพราะนั่นก็เป็นข้อสงสัยข้อระแวงของระดับนำในพรรคและในรัฐบาลฉะนั้นเรื่องนี้จึงกลายเป็นประเด็นที่น่าคิดมากๆว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าคำสั่งนี้คือคำสั่งที่ค่อนข้างจะเบ็ดเสร็จและเด็ดขาดขณะเดียวกันมีการตีความว่ากลัวว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านเทคโนโลยีนั้นจะเอาความลับออกไปขายหรือไปเผยแพร่ข้างนอกเพราะตอนนี้ในสมรภูมิการแข่งขันทางเทคโนโลยีกับอเมริกาเนี่ยจีนได้ยกระดับความรู้ทางเทคนิคกลายเป็นความมั่นคงของชาติมาตรา4ของกฎระเบียบใหม่นี้ระบุเลยครับว่าเปลี่ยนการละเมิดการควบคุมการส่งออกเป็นอาวุธทางกฎหมายนี่เขาใช้คำนี้ในข้อเปรียบเทียบคือเรื่องนี้การควบคุมผู้คนไปต่างประเทศถือเป็นการควบคุมที่เป็นอาวุธทางกฎหมายสำคัญบอกว่าถ้าใครละเมิดกฎการควบคุมการส่งออกที่อาจจะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงทางอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีรัฐมีอำนาจสั่งห้ามออกนอกประเทศทันทีหมายความว่าถ้าเจ้าตัวมีโยงใยกับสิ่งที่ส่งออกที่อาจจะโยงกับความมั่นคงแล้วก็อุตสาหกรรมเทคโนโลยีนะครับไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับทหารโดยตรงก็อาจจะถูกสั่งห้ามออกนอกประเทศทันทีสะท้อนความเข้มข้นได้ดีที่สุดกรณีของเสี่ยวหง CEO ของ Manusแพลตฟอร์ม AI และทีมบริหารถูกสั่งห้ามออกนอกประเทศเพียงเพราะการขายสตาร์ทอัพให้กับกลุ่มเมทายักษ์ใหญ่เทคโนโลยีของสหรัฐและในคำสั่งนั้นใช้เพียงคำว่าอาจจะเป็นอันตรายคำว่าอาจจะเป็นอันตรายนั้นเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจอย่างไร้ขอบเขตทีเดียวครับในการเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีให้กลายเป็นนักโทษในประเทศของตัวเองกฎระเบียบนี้ไม่ใช่คุมแค่ตัวเจ้าหน้าที่ครับแต่ยังรวมไปถึงข้าราชการและครอบครัวทั้งหมดไม่ได้เล็งเป้าเฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะครับขยายวงกว้างครอบคลุมไปถึงพนักงานในโรงเรียนของรัฐสถาบันวิจัยโรงพยาบาลรัฐวิสาหกิจรวมไปถึงคู่สมรสและบุตรของบุคคลเหล่านี้ด้วยซึ่งบ่อยครั้งจะถูกจำกัดสิทธิ์ในการเดินทางเหมือนกันนี่คือหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดความกลัวขึ้นมาในประเทศจีนมาตรา10ของกฎระเบียบนี้ต้องเรียกว่าทำลายความไว้วางใจภาคธุรกิจโดยสิ้นเชิงหมายความว่ารัฐและพรรคไม่ไว้ใจธุรกิจจีนบีบบังคับให้เอเจนซี่จัดหางานหรือบริษัทนายหน้าย้ายถิ่นฐานในภาคเอกชนนั้นต้องทำหน้าที่เป็นผู้รายงานให้แก่รัฐถ้าพบว่ามีข้าราชการบุคลากรทางทหารหรือบุคคลในกลุ่มเสี่ยงพยายามจะเดินทางออกนอกประเทศละเมิดกฎหมายความว่าต้องรายงานด้วยนะคุณไม่ใช่ตัวเองเท่านั้นคุณรู้ว่าใครทำผิดเรื่องนี้คุณต้องแจ้งนี่เท่ากับเป็นการส่งเสริมกดดันให้เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนนั้นต้องเป็นสายให้กับรัฐบาลนี่เป็นเรื่องที่น่าคิดมากๆขณะเดียวกันครับการควบคุมนี้ไม่ได้มีแค่อยู่บนกระดาษลามไปถึงการข่มขู่รายบุคคลกรณีอาจารย์มหาวิทยาลัยในกวางโจวชื่อโจวก็บอกว่าขอเรียกโจวเฉยๆก็แล้วกันอาจารย์คนนี้ได้รับโทรศัพท์เตือนจากเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางไปสหรัฐเพียงไม่กี่ชั่วโมงอ้างว่าอเมริกาไม่ปลอดภัยอุปกรณ์ดิจิทัลอาจจะถูกตรวจค้นทั้งที่อาจารย์เจ้ายืนยันว่าผมไม่ใช่คนที่มีความลับระดับชาติอะไรแต่สุดท้ายเขาก็ต้องยกเลิกการเดินทางสูญเงินไป $2,000ที่จองเอาไว้ก่อนนี่แหละครับฉะนั้นน่าคิดมากๆนอกจากนี้ยังมีการระบุว่าญี่ปุ่นคือเป้าหมายใหม่ที่ถูกแบนในปีนี้ด้วยสะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นั้นกลายเป็นเส้นแบ่งพรมแดนที่อาจจะมองไม่เห็นใครก็ตามที่พยายามจะเดินทางไปประเทศที่จีนมองว่าเป็นคู่ขัดแย้งแล้วก็อาจจะถูกสกัดกั้นโดยไม่มีการประกาศล่วงหน้าก็ได้นี่ครับความบรรยากาศการเมืองในจีนนั้นหลายสิ่งหลายอย่างกำลังถูกตั้งคำถามว่ามันคือการควบคุมประชาชน ในรูปแบบที่เข้มข้นและเข้าไปล่วงล้ำสิทธิส่วนบุคคลมากเกินไปหรือไม่แต่สำหรับจีนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดเพราะว่าจีนจะบอกว่าความมั่นคงของประเทศย่อมต้องมาก่อนทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือสีจิ้นผิงในยุคที่นักวิเคราะห์บางคนบอกว่าเป็นเหมาเจ๋อตึงยุคดิจิทัลครับ
5: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
7: อธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มี

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
8: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
9: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
7: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิร

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันกับผมวรพงษ์แจ้งจิตรับหน้าที่ดำเนินรายการก็เวลาผ่านไปเร็วอีกแล้วนะครึ่งเดือนแล้วครับของเดือนกันยายนซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนที่9อีก3เดือนเท่านั้นก็จะหมดปี2569สถานการณ์สุขภาพของธุรกิจคุณฟังเป็นอย่างไรกันบ้างครับความเป็นมาเป็นไปความเคลื่อนไหวของโลกใบนี้นะครับหลายๆอย่างหลายๆเรื่องนั้นจะผ่านที่กิจกรรมหรืออีเวนท์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในบ้านเราครับในวันที่14ถึง17กันยายนนะครับในบ้านเรามีกิจกรรมการประชุมที่ยิ่งใหญ่อีก1งานก่อนที่จะไปถึงงาน World Bank หรือ IMF World Bank ที่มีการประชุมกันนะครับที่มีข่าวสารออกมาที่จะถึงนี้แต่ว่าตอนนี้นะครับสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอีเวนท์ที่น่าสนใจและต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งอีเวนท์ที่จะแสดงถึงพลังของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทุกประเทศทั่วโลกนั่นคือเรื่องของการประชุมและนิทรรศการระดับโลกกับการเกี่ยวข้องกับเรื่องของก๊าซธรรมชาติและ LNG ครับซึ่งที่ประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าภาพกิจกรรมเกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้วันแรกครับวันที่14กันยายนจะมีจนถึงวันที่17กันยายนครับที่ไบเทคนะครับงานนี้มีความสำคัญอย่างไรนะครับเรื่องของพลังงานสะอาดพลังงานแห่งอนาคตเป็นหนึ่งในโจทย์สำคัญของประเทศครับที่ต้องเชื่อมโยงกับการหารือบนเวทีโลกบ้านเราเป็นเจ้าภาพต้องถือว่าได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงครับมีการขับเคลื่อนด้านพลังงานอย่างไรตอบโจทย์อย่างไรและความสำคัญนี้เรามาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งกับวันนี้นะครับกับศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลครับท่านเป็นกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ซึ่งท่านเองก็เป็นแม่งานในงานนี้ด้วยและต้องบอกว่ากฟผ.นั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อพลังงานของประเทศไทยท่านอยู่กับเรานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับ
3: ครับผมครับผมขอบพระคุณที่ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการ CEO Vision Plus ในวันนี้ด้วยนะครับ
4: ด้วยความยินดีครับผม
3: ครับผมงานเริ่มเมื่อวานนี้เป็นวันแรกใช่ไหมครับที่เรากำลังคุยเรื่อง Gas Tech 2026
4: ถูกต้องครับถูกต้องครับคุณวรพงษ์ก็จริงๆเนี่ยถ้านับว่าเริ่มแบบจริงจังนะครับก็จะเริ่มคืนวันที่13ครับคุณรพงศ์ก็ในงานเขามีการจัดกาล่าดินเนอร์นะครับเล็กๆนะครับให้กับเอ็กเซลเลนซี่ให้กับสปีกเกอร์ต่างๆนะครับแล้วก็เป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับก็ในช่วงเย็น13นะครับก็มีโอกาสได้ทุกคนได้เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างกันนะครับเมื่อวานครับวันที่14นะครับก็มีท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับรวมไปถึงมีคุณโทนี่แบร์นะครับท่านเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็มีผู้บริหารระดับสูงนะครับของเครือข่ายบริษัทพลังงานธุรกิจพลังงานทั่วโลกรวมไปถึงมีรัฐมนตรีพลังงานทั่วโลกครับมาร่วมจำนวนมากกว่า 20-30 ท่านนะฮะ
3: ก็
4: เหมือนที่คุณรพงษ์พูดนะฮะถ้าถามว่างานด้านพลังงานที่มันเป็นในเชิงของ exhibition นะครับในเชิงของการเชื่อมโยงระหว่างกันงานไหนใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยก็เรียนตามตรงผมว่างาน Gas Tech เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับเป็นเบอร์ต้นๆแน่นอนแล้วก็ปีนี้กลับมาจัดที่ประเทศไทยนะครับแล้วจัดเป็นครั้งที่54ครับคุณรพงษ์ถามว่าเราเคยจัดมาก่อนไหมก็เราเคยจัดมานะครับจัดเกือบ20ปีที่แล้วครับผม
3: ครับ
4: ครับ
3: การวนกลับมาจัดที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนั่นหมายความว่าประเทศไทยต้องเป็นหนึ่งในหมุดหมายที่สำคัญและเป็นฐานที่ตั้งที่น่าสนใจของหลายๆประเทศโดยเฉพาะนานาประเทศที่มาในครั้งนี้ความสำคัญของประเทศไทยต่อเวทีงานแก๊สเทคนี้เป็นยังไงบ้างครับ
4: โอ้โหขอบคุณนะฮะผมคิดว่าเป้าหมายในเรื่องพลังงานเนี่ยคุณวรพงษ์ท่านฟังผู้ชมคือตอนนี้ชื่องานเขาคือ Gas Tech นะครับแต่ว่า ประเด็นที่มันคุยกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องแก๊สอย่างเดียวครับม
3: ัน
4: คือเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะคร
3: ับ
4: เรื่อง energy transition แล้วก็ประเทศไทยของเราเนี่ยเชื่อมโยงกับประเด็นเนี้ยแล้วตอบ objective ของเขาฮะผ่านตัว F 5ตัวครับคุณวรพงศ
3: ์ที่
4: ประเทศทั่วโลกกำลังเคร่งเครียดนะฮะแล้วก็จริงจังกับตัว F 5ตัวนี้นะครับ ผมค่อยๆทยอยเล่าทีละ F ให้ฟังนะฮะ
3: ได้เลยครับไล่เรียงได้เลยครับ
4: หมุดหมายที่หนึ่งทำไมเขาเลือกเรานะฮะแล้วเราอยู่ตรงไหนของโลกเนี่ยนะท
3: ั้
4: งโลกกำลังพูดถึง security ครับคือเพราะว่าจะทำอย่างไรให้ประเด็นที่เรามีภูมิรัฐศาสตร์เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะปัจจุบันเนี้ยจะทำอะไรให้พลังงานเนี่ยเพียงพอนะฮะนอกจากเพียงพอแล้วมันต้องมีภูมิคุ้มกันนะฮะมันต้องมีresilienceด้วยดังนั้นมุม security เนี่ยนะก็เป็นมุมหนึ่งมุมแรกเลยนะฮะที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญเพราะว่าถ้าทุกวันนี้เราเปิดไฟแล้วไฟไม่ติดนะครับเปิดแอร์แล้วเครื่องแอร์ไม่ทำงานผมว่าเราคงอยู่ไม่ได้นะฮะ
3: ใช่การเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต 100% เลยนะตอนนี
4: ้แน่นอนครับแน่นอนแล้วก็นะอันนี้ S ตัวที่หนึ่ง S ตัวที่สองครับคือเรื่องของ supply / demand ครับคุณวรพง
3: ศ์นี่เรื่องใหญ่
4: นะเพราะว่าอันนี้ก็เรื่องใหญ่เพราะว่าต้องเรียนตามตรงนะครับว่าปัจจุบันนี้แน่นอนเวลาเราจะใช้พลังงานเนี่ยมันก็ต้องการแหล่งพลังงานประเทศไทยเรายังนับว่าเป็นประเทศที่โชคดีนะฮะคือเรามีแหล่งพลังงานเป็นของเราเองนะ
3: คร
4: ับ แต่มันไม่เพียงพอดังนั้นเราก็ยังคงเป็นประเทศที่เป็น net buyer นะครับพลังงานเข้ามาแต่อย่างไรก็แล้วแต่ใน S ตัวที่2เนี่ยฮะในมุมของ supply เนี่ยต้องบอกว่าพอเทรนด์ในเรื่องความเสี่ยงเรื่อง security เข้ามาเนี่ยฮะในเชิงของ source ของ supply มันก็มีความหลากหลายมากขึ้นครับในงานก็พูดเรื่องแก๊สเรื่อง LNG ใช่ไหมครับเร
3: ื่
4: องไฮโดรเจนเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆดังนั้นเป็นจังหวะดีมากครับหรือแม้กระทั่งมีการพูดเรื่องนิวเคลียร์ SMR เป็นต้นถ
3: ู
4: กไหมฮะดังนั้นมันเป็น
3: บ้านเราได้ยินคุยกันมานานนะเรื่องนิวเคลียร์เน
4: ี่ยใช่ครับแล้วพอวนกลับมาที่ประเทศไทยรอบนี้มันเป็นช่วงที่แบบsecurity ก็สำคัญsupplyก็โดดเด่นต
3: ั
4: วเลขอีกตัวนะครับคุณระพงคือ sustainability ครับ
3: ความยั่งยืนอัน
4: นี้ก็ net zero ถูกไหมครับ
3: net zero ฮะโอ้โหนี่กำลังเป็นที่พูดถึงแล้วก็ต้องตระหนักต้องใช้คำนี
4: ้ใช่ครับแล้วเรียนตามตรงว่าพอเราพูดเรื่อง sustainability net zero เนี่ยครับกว่า 70-80% ถ้าเราอยากเป็น net zero นะครับต้องจัดการพลังงานให้ได้ครับเนี่ยเขาก็บอกเอ้ยจริงๆแล้วประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีศักยภาพมีความพร้อมนะ security กฟผ.ก็ใช้ได้นะครับในเชิงของ supply เรามีแหล่ง supply ที่หลากหลายในเช
3: ิ
4: ง sustainability เราก็เป็นประเทศที่เป็นระดับเป็นผู้นำอันนึงแหละฮะในแวดวง Paris Agreement ว่าเราจะเป็น net zero เรามีแผนที่ชัดเจนดังนั้นเขาก็เลยบอกเอ๊ะดังนั้นประเทศไทยก็น่าจะเป็นโฮสต์ในการแชร์เรื่องราวพวกนี้ได้อันนี้คือ S ตัวที่3นะฮะ S ตัวที่4ครับผมว่าอันเนี้ยจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยแล้วก็หลากหลายประเทศในภูมิภาค
3: ใน
4: เขตตะวันออกเฉียงใต้นั่นก็คือคำว่าสเกลครับคือ
3: Sell.
4: การที่เรามาสเกลนะ
3: ให้มันต่อยอด
4: ให้มันสเกลให้มันใหญ่ขึ้นได้เพราะอะไรครับเพราะว่าการที่เวทีใหญ่ขนาดนี้ในเชิงแก๊สเซ็ตมีคนมาร่วมนะครับ 50,000-60,000 กว่าคนนะมี550ประเทศเนี่ยคือแล้วก็มีบริษัทห้างร้านต่างๆมาออกบูธเป็นพันบริษัทเนี่ยผมว่ามันทำให้เราเห็นโอกาสในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของ investment นะฮะซึ่งมันจะทำให้เราเห็นนะว่าการทำให้เทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถ commercialize แล้วมันก็สเกลได้เนี่ยมันไม่ได้ไกลเกินฝันแต่จริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ practical แล้วก็เนี่ยเป็น
3: โอ้อันนี้นี่ถือว่าสำคัญเพราะว่ามันจะกลายเป็นสปริงบอร์ดในการก้าวกระโดดครั้งใหญ่เลยนะครับถ้าทำเรื่องนี้ได้
4: ถูกต้องครับคุณรพงศ์เพราะว่าเรียนตามตรงเวลาเราพูดคำว่า scale นะครับถ้าเราเป็นผู้ประกอบการนะครับหรือคนที่ทำงานเนี่ยเราต้องบินไปดูแต่ละที่ไปคุยคนนู้นไปคุยบริษัทนี้แค่ค่าเดินทางนี่มันก็เป็นต้นทุนแล้วแต่อันนี้เนี่ยคือทุกอันเนี่ยมันสเกลเลย
3: เขาบินมาให้เราคุยถึงที
4: ่แล้วมารวมอยู่ตรงนี้ไงฮะผมก็คิดว่าโอ้นี่มันเป็นโอกาสที่แบบที่ดีมากนะครับ แล้วก็ตัว S ตัวสุดท้ายครับคุณวรพงศ์ท่านผู้ฟังผู้ชมท่านคือ synergy
3: ครับ synergy
4: มันคือโอกาสที่ทำให้เกิด global collaboration แล้วก็ที่ประเทศไทยซึ่ง
3: ความร่วมมือระดับโลกใช้คำนี้ใช่ไหมฮะ
4: ใช่ครับทางกระทรวงพลังงานโดยท่านรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะว่าเราสามารถใช้โอกาสนี้ในการเชื่อม government business technology แล้วก็ finance เข้าถึงครับผู้
3: ร
4: ับผิดชอ
3: บ
4: ดังนั้นมันเลยเป็น 5S นะฮะ
3: ความสำคัญของ 5S เนี่ยไม่ว่าจะเป็น security supply sustainability scale หรือว่า synergy ประเทศไทยอยู่ใน 5S นี้พร้อมที่จะอยู่ใน 5S นี้หรือกำลังอยู่ใน 5S นี้หรือกำลังจะก้าวไปอยู่ใน 5S นี้แค่ไหนครับสเตตัสบ้านเราเป็นยังไงครับ
4: โอ้ขอบคุณมากครับผมคิดว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเราอยู่ใน 5S เนี้ยนะครับเราอยู่มาแล้วก็ในเชิงของกระทรวงพลังงานกฟผ.ปตท.เป็น energy leader นะครับในระดับโลกนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่การที่เรามีงานแก๊สเซกลักษณะนี้นะครับทางกระทรวงทางรัฐบาลให้ความสนับสนุนเต็มที่เนี่ยผมคิดว่าขออนุญาตใช้คำคุณวรพงษ์แล้วกันผมว่ามันจะเป็นสปริงบอร์ดครับที่ทำให้โครงการการลงทุนต่างๆนะฮะการที่เราจะเร่งกระบวนการในการเดินหน้าเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศเนี่ยมันเกิดได้อย่างเร็วขึ้นแล้วก็เราไม่ใช่เปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเดียวครับแต่การเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างชื่อเสียงแล้วก็ดึงดูดเงินลงทุนถูกไหมครับตัว FDI Foreign Direct Investment แล้วก็คือโอกาสเนี้ยมาใช้ประโยชน์ในการเพิ่ม GDP ของประเทศแต่คู่ขนานกันการเพิ่ม GDP ของประเทศมันไม่ใช่เพิ่ม GDP แบบเดิมๆคือทำลายโลกแต่มันคือการเพิ่ม GDP ผ่านเรื่องราวของพลังงานแต่แก๊สเรือนกระจกหรือคาร์บอนลดลงครับคุณวรพงษ์ซึ่งเนี่ยผมว่ามันเป็นจุดมันเป็นจุดหมายที่เก่งมากนะฮะในความคิดผมเขาได้ใช้คำนี้แล้วกันนะครับ
3: แสดงว่าประเทศไทยเองเนี่ยไม่ได้เขาคงไม่ได้ให้ความสำคัญว่า this is Thailand แต่เขาคงให้ความสำคัญว่าไทยคือศูนย์กลางของ Southeast Asia และดูเหมือนว่ามันไม่ใช่แค่เซาท์อีสเอเชียอาจจะกลายเป็นเอเชียทั้งภูมิภาคเลยด้วยซ้ำไปเป็นตัวแทนภูมิภาคทั้งนั้นแม
4: ่ถูกต้องครับคุณระพงต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าปีก่อนหน้าจัดที่มิลานปีนี้ไปจัดที่ไทยใช่ไหมครับปีหน้ากลับไปจัดที่ฮูสตันแสดงว่าการที่เขาเลือกเมืองเลือกประเทศจัดเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้มองแค่ว่ามันคือ

0: เรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วก็เดินหน้าสู่การเป็นเน็ตซีโร่ซึ่งมันก็เลยทำให้ผมว่าแทบจะทุกประเทศทั่วโลกเขาก็ลงเห็นภาพตรงกันแหละครับว่า Why not Thailand ล่ะนะครับในโอกาสนี้ครับ
1: ครับทีนี้เรามาดูในบทบาทของกฟผ.กันบ้างนะฮะถ้าอาจารย์เป็นกรรมการการไฟฟ้าขายไฟผลิตแล้วก็ทุกคนก็จะถามว่าแล้วในงานครั้งนี้แก๊สเทคเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่ากฟผ.เป็นอีกหนึ่งสปอตไลท์ที่ส่องมาว่าองค์กรกฟผ.ของประเทศไทยบทบาทกับงานแก๊สเทคนี้เป็นยังไงแล้วเป็นตัวแทนของประเทศเพื่อให้นานาประเทศที่เข้ามาร่วมประชุมเนี่ยมีความภาคภูมิใจไปร่วมกันบทบาทกับงานครั้งนี้กฟผ.ยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
0: โอ้ครับผมก็ผมว่ามุมตรงนี้ครับต้องก่อนอื่นต้องขอบคุณทางท่านประธานบอร์ดนะฮะท่านประธานกรรมการซึ่งท่านเป็นปลัดกระทรวงพลังงานด้วยท่านดร.ประเสริฐแล้วก็ทางท่านผู้ว่านะครับท่านดร.นรินทร์เรามีการคุยเรื่องนี้นะครับในการประชุมบอร์ดว่าเราจะร่วมยังไงเราจะจัดแนวนี้อย่างไรเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดย้อนกลับไปเกือบปีนึงแล้วครับคุณนุรพงศ
1: ์
0: นะครับก็เลยเป็นเกิดคอนเซ็ปต์ครับว่าเราในฐานะกฟผ.เนี่ยนะซึ่งเป็นตัวแทนประเทศนะฮะจะ bridging the next energy era อย่างไรง่ายๆก็คือ era ใหม่ๆในเรื่องพลังงานเนี่ยมันเดินเร็วและมันเดินแบบไม่เหมือนเดิมเดินแบบ challenge แต่ในบทบาทของกฟผ.เนี่ยต้องสะพานเชื่อมถูกไหมครับสะพานเชื่อมที่ให้ 5S พวกนี้มันเกิดขึ้นแล้วตัวกฟผ.เองเนี่ยในบทบาทที่มีการคุยกันก็บอกว่าต้องเป็นอะไรที่มากกว่าผู้ผลิตไฟฟ้าครับถูกไหมครับเพราะการที่เราจะ bridging เป็นสะพานเชื่อมได้เนี่ยผมว่าบทบาทกฟผ.นอกจากผลิตไฟฟ้าแล้วก็ต้องคนดูแลเรื่องความมั่นคงของประเทศเป็น ecosystem connector ครับเคลื่อนเชื่อมโยงระบบพลังงานเนี่ยในตลาดพลังงานแล้วก็แน่นอนคีย์สำคัญก็คือมันก็ต้องเป็นพลังงานที่สะอาดด้วยด
1: ัง
0: นั้นมิติที่ผมนำเรียนมาเนี่ยฮะมันมี challenge อยู่3คำเลยนะครับคุณวรพงศ
1: ์ครับ
0: คำที่1ก็คือทำอย่างไรให้มันมั่
1: นคง
0: ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอันที่2ครับนอกจากมั่นคงแล้วมันต้องสะอาดถูกไหมครับ
1: ถูกคร
0: ับโลกคาร์บอนก็ต้องลดลงและสุดท้ายครับคุณวรพงศ์คิดว่ามันแพงได้ไหมครับราคาแพง
1: ไม่ได้เลยครับมันต้องถูกลง
0: ประชาชนใช่ไหมฮะประชาชนก็เข้าถึงไม่ได้ดังนั้นเราจะทำอย่างไรให้พลังงานหรือไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ดับนะต้องสะอาดด้วยนะไม่ดับแล้วก็ราคาต้องรับได้เนี่ยฮะเลยเป็นที่มาของการ bridging นะครับว่าเราจะสร้างสะพานหรือบทบาทของกฟผ.เนี่ยเป็นสะพานสมา
1: เราอยู่เราอยู่ขั้นตอนไหนของ3เรื่องนี้แล้วครับเรียนถามตรง
0: ครับขอบคุณฮะผมคิดว่าถ้ามองสเกลเป็น100คะแนนนะฮะผมว่าทั้ง3เรื่องนี้ในบทบาทของกฟผ.กระทรวงพลังงานเนี่ยเราเดินหน้ามาผมว่า 70 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับคุณรพงศ
1: ์โอ้น่าภาคภูมิใจฮะ
0: เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะด้วยสาเหตุ3เรื่อง1ครับคือผมคิดว่าบริษัทพลังงานรัฐบริษัทกิจด้านพลังงานของเราเนี่ยจริงๆแล้วค่อนข้างมี efficient ในเรื่องนี้ได้ที่ดีมากเราตื่นตัวเราวางแผนได้เร็วนะครับ บริบทที่2ที่น่าสนใจครับคือเทคโนโลยีนะครับที่เข้ามาใหม่ๆเรื่องของกริดระบบส่งอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะมันก็เกิดการเรียนรู้เกิดการแลกเปลี่ยนนะครับระหว่างกันเรียกว่าเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกไม่งั้นเขาคงไม่เลือกมาจับที่เราถูกไหมฮะ
1: จริงจริงอันนี้เป็นประจักษ์พยาน
0: ใช่ฮะดังนั้นตอนนี้เราเห็นแล้วว่าในเชิงของมั่นคงนะฮะในเชิงของราคาเนี่ยทุกภาคส่วนช่วยกันทำให้ efficient ทำให้คุ้มได้แล้วอีกส่วนหนึ่งครับก็คือกระทรวงพลังงานก็ทำงานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแทบจะซีมเลสฮะนะทำให้
1: ไร้รอยต่อไม่ใช่ครับ
0: โลคาร์บอนถูกต้องครับแล้วจริงผมเนี่ยในฐานะด้วยอาชีพหลักผมเป็นอาจารย์เนาะอยู่ที่คณะวิศวะจุฬานะครับก็เป็นผู้อำนวยการสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืนเนี่ยผมสามารถบอกได้ว่าก็เกือบ 70% นะฮะจากร้อยนะแล้วก็ยังมองว่า
1: ผมเรียนถามถูกคนแล้วใช่ไหมฮะ
0: ครับก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีครับด้วยความเป็นอาจารย์ด้วยการทำเรื่อง climate change พวกนี้ก็เลยมีโอกาสไปทำงานเป็นกรรมการที่กฟผ.

0: นะครับนะฮะก็
1: เรียนถามอาจารย์อันนี้ถามอาจารย์นี้ครับในเวทีโลกระดับโลกแบบนี้เนี่ยผมทราบมาว่าบริษัทเอกชนแล้วก็รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ระดับโลกเขามาร่วมประชุมกันนะแบรนด์เนมทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นเชฟลอนอารามโก้โน่นนี่นั่นเนี่ยเขาคุยกับเราแบบเราก็เป็นซัมบอดี้ใช่ไหมอาจารย์ถูกไหม
0: โอ้โหแน่นอนครับคุณรพงศ์ถามว่าทำไมนะครับผมให้สาเหตุเร็วๆ3สาเหตุนะหนึ่งครับคือประเทศเราเนี่ยเราเป็นประเทศที่เราก็มีดีมานด์แล้วก็มีซัพพลายที่ไม่ได้น้อยหน้าใครในโลกนะครับอันนี้คือมุมที่หนึ่ง
1: นะ
0: มุมที่สองครับทำไมเขาถึงคุยเราในเลเวลเดียวไม่ได้แบบแหมมาลูกดาวอะไรขนาดนั้นนะฮะ
1: ม
0: ิติที่สองก็คือในเชิงของคาปาซีคนของเราหรือแม้กระทั่งโอกาสในการที่เขาจะโคบิสเนสกับเรานะครับในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ผมคิดว่าเขาก็มองเราอยู่ในเลเวลเดียวกับเขา
1: โอ้โห
0: นะครับอันนี้นะฮะมิติที่สามนะอย่างที่ผมนำเรียนนะครับว่าเรื่องของพวกโลคาร์บอนเรื่องของพวกเน็ตซีโร่เนี่ยเผลอๆเนี่ยนะกับบางประเทศบางบริษัทเนี่ยบริษัทเราหรือแม้ทั้งในมุมของกฟผ.เนี่ย
1: ครับ
0: เผื่อทำได้ดีกว่าเขาด้วยดังนั้นน่ะในมิติต่างๆพวกนี้มันไม่ใช่ว่าเรามาเทคเขาอย่างเดียวแต่จริงแล้วมันคือการแชร์ริ่งมันคือการบริดจิ้งเนี่ยนะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างกันเนี่ยผมคิดว่ากฟผ.ก็ใช้คำนี้ได้ถูกต้องนะครับนะก็พูดคุยกันในเวทีเดียวกันครับผม
1: ครับกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยผู้ประกอบการไทยเจ้าของธุรกิจไทยที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในอีโคซิสเต็มของระบบพลังงานทั้งหมดเนี่ยผมใช้ภาษาที่อาจจะดูแอคเซสซีฟนิดนึงแต่เข้าใจง่ายๆคือจะฉกฉวยโอกาสที่เขามาประชุมกันในระดับโลกเนี่ยยังไงได้บ้างครับเอกชนไทยฮะ
0: ก็ผมคิดว่าเขามาอยู่ตรงนี้แล้วครับนะฮะแล้วก็จากที่มีโอกาสได้เดินดูนะครับแล้วก็ร่วมงานเนี่ยผมคิดว่าผู้ประกอบการไทยตื่นตัวเยอะมากครับคุณวรพงศ
1: ์
0: นะเพราะว่ามันคือการโชว์เคสนะครับว่าน
1: ี่
0: คือเรามีของดีแล้วโลกเรียนทำตรงนะครับเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยบริษัทใหญ่บริษัทเดียวทำเองไม่ได้ครับเขาต้องการคอนเน็กต์ระดับนะครับมันต้องการจุดต่อจุดนะดังนั้นเราก็เห็นผู้ประกอบการที่ไปจำนวนมาก
1: คร
0: ับนะครับในมุมกลับกันยังอยากเรียนเชิญทุกท่านนะฮะท่านผู้ฟังผู้ชมถ้าทำอยู่ในแวดวงธุรกิจหรือมองเรื่องราวพวกนี้เป็นโอกาสนะครับก็ยังขออนุญาตแนะนำนะฮะอยู่ไบเทค
1: เรียนเชิญครับ
0: เรียนเชิญแล้วก็ลองแวะไปดูบูธกฟผ.ด้วยก็น่าจะดีนะครับอยู่ที่บูธ B80นะครับก็น่าจะเห็นอะไรที่แล้วมันเป็นมุมที่บูธกฟผ.ปตท.กราฟเอ็กโก้ราชที่อยู่ใกล้ๆกันหมดเลยฮะรว
1: ม
0: เราสามารถเห็นบริบทของประเทศเรา
1: ครับ
0: แล้วเราก็สามารถไปคอมแพร์ไปเทียบฮะนะว
1: ่
0: าแล้วของเราอยู่ตรงไหนนะครับบริษัทระดับโลกเป็นอย่างไรผมว่ามันมีโอกาสนะครับในเชิงของธุรกิจนะครับแล้วก็โอกาสที่ทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยสร้างการผ่านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน for all นะครับคือไม่ได้เพื่อนักธุรกิจอย่างเดียวอะแต่ว่าการที่เราทำพลังงานสะอาดดีต่อโลกเนี่ยผมว่ามันก็ดีกับทุกคนบนโลกใบนี้ด้วยครับ
1: โอ้โหผมว่าจริงๆเนี่ยถ้าฟังอาจารย์มาถึงตรงนี้เนี่ย3เรื่องใหญ่ๆที่คิดว่าเข้าไปสัมผัสงานครั้งนี้แล้วจะว้าวมากคือคนที่อยู่วงนอก ไม่ได้อยู่ในอีโคซิสเต็มของพลังงานเป็นแค่ผู้ใช้อย่างผมเนี่ยมีโอกาสเข้าไปดูเข้าไปสัมผัสเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหประเทศไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกอย่างอาจารย์ว่าจริงๆคือยิ่งใหญ่มีบริษัทมีแหล่งพลังงานมีรัฐวิสาหกิจทั้งกฟผ.กฟผ.อยู่ในนั้นแล้วเราเห็นเลยว่าข้างๆก็เป็นบูธระดับโลกที่เข้ามาร่วมงานเราจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจและมั่นใจในประเทศไทยมากขึ้นอันนี้คนนอกนะอาจารย์
0: จริงครับแล้วเรียนคุณวรพงษ์ท่านผู้ฟังผู้ชมฮะถ
1: ้
0: าไปงานดูงานรอบนี้นะท่านจะงงว่าเฮ้ยนี่มันคือไบเทคเหรอเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเอ็กซิบิเตอร์เขามาจัดงานเนี่ยครับมีการสร้างแทบจะเป็นฮอลล์เล็กๆฮอลล์ใหม่ขึ้นมาเลยนะฮะแล้วก็ข้างในงานเนี่ยมันไม่ใช่แบบจัดงานเอ็กซิบิชันแบบทั่วไป
1: ครับ
0: แต่ว่ามันคือฟูลลี่แบบคืองานระดับโลกจริงครับคือเปิดต้นๆของโลกโอ้โหเป็นผมยกตัวอย่างนะฮะอย่างมุมกฟผ.เนี่ยถ้าท่านอยากดูว่าเขาปิดจิ้ง energy security ยังไงครับผมไปดูเลยครับ จะเห็นว่า LNG เป็นอย่างไรเรื่องกริดเ
1: รื่อง
0: อะไรพวกนี้เป็นอย่างไรให้ท่านไปเห็นนะครับว่าsustainable future เนี่ยนะครับเรื่อง SMR เป็นยังไงเนี่ยโอ้โหไปดูได้เลยครับมีน้องๆซึ่งเป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาช่วยตอบคำถาม
1: ครับ
0: แล้วก็หรือแม้กระทั่งนะฮะ energy transition ใหม่ๆไฮโดรเจนเอ่ยประเทศเรามีไบโอแมสใช่ไหมครับ
1: โอ้ได้เห็นโลกอนาคตมาวางไว้ในงานเลย
0: นะโลกอนาคตนะครับเห็นโลกอนาคตแล้วก็ผมว่ามันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราใจฟูนะผมไปเดินผมรู้สึก
1: เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้รถไฟฟ้ากันแล้วเขาพูดถึงรถพลังไฮโดรเจนกันแล้วใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับคือพอเราไปดูลักษณะแบบนี้ เรารู้สึกว่าชีวิตเราก็มั่นคงนะอยู่ประเทศไทยโอ้จริงมีหลายประเทศ
1: ภูมิใจครับภูมิใจมั่นใจว่างั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วก็พอเห็นนี้ก็ชื่นชมนะฮะกระทรวงพลังงานเนี่ยกฟผ.หน่วยงานที่ว่าทำด้านพลังงานเนี่ยผมว่าเขาเก่งอ่ะนะครับก็ต้องให้กำลังใจกันแล้วกันครับคุณรพงศ์ครับ
1: ถ้าเราจะถามในบ้านเราในประเทศเราเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเอาผมเรียนถามอาจารย์ตรงๆว่าในหลายๆปีที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงไม่นานมานี้ก็มีการพูดถึงเรื่องของการขาดแคลนพลังงานแหล่งก๊าซธรรมชาติจะมีปัญหาจะหมดนู่นนี่นั่นเรียนถามในมุมมองอาจารย์ในฐานะที่คนอยู่ที่การไฟฟ้าเนี่ยแบบนี้เนี่ยเราจะขยายความเรื่องนี้ให้ประชาชนที่หรือคนหรือผู้ประกอบการที่ฟังรายการอยู่กับความท้าทายเรื่องนี้ยังไงไหมอาจารย์ในมุมนี
0: ้โอ้ขอบคุณครับจริงก่อนตอบคำถามคำนี้คุณบรพงศ์อะครับบทบาทของคณะวิศวะจุฬาเนาะผมก็คณะวิศวะเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมกับงานแก๊สเทคด้วยนะครับเราเป็นโคโฮสต์เล็กๆในการทำเรื่องฟิวเจอร์ลีดเดอร์ครับถามว่าฟิวเจอร์ลีดเดอร์เนี่ยทำไปเพื่ออะไรครับทำไปเพื่อตอบคำถามที่คุณรพงศ์ถามเมื่อสักครู่ค
1: ือ
0: เราอยากจะให้น้องๆคนรุ่นใหม่นิสิตเนี่ยครับได้มีความเชื่อมั่นแล้วก็เห็นข้อมูลจริงนะครับว่าเวลาพูดเรื่อง energy transition พูดถึงพลังงานเนี่ยเมื่อเขาโตขึ้นเนี่ยเขายังอยู่บนประเทศนี้ได้ไหมนะครับ
1: อัน
0: นี้ก็ต้องขอบคุณทางแก๊สเทคนะทาง DMG เขาก็เปิดโอกาสให้กับambassador ของคณะ30คนนะ
1: ครับ
0: ด้วยติ๊กเก็ตราคาเกือบ 200,000 ครับต่อใบครับให้ไปร่วมงานก็เป็นโอกาสที่ดีนะงั้นย้อนกลับมาตอบคำถามคุณวรพงศ์ครับ ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าประเทศเราเนี่ยเรามีผมว่าเรามีข้อดีในเรื่องพลังงานเนี่ยอยู่3มิติด้วยกันมิติที่1ครับคือเรามีซัพพลายหรือ energy sources ของเราเองและหลากหลายนะครับเรามีแหล่งแก๊สธรรมชาติของเราเองนะครับเรามีเหมืองถ่านหินนะครับหรือแม้กระทั่งเรามีบางแอเรียที่เหมาะสมกับการโฟกัสไปที่ไฮโดรเจนหรือแม้กระทั่ง SMR ในอนาคต
1: ครับ
0: ดังนั้นในเชิงของ supply sourceผมว่าเรามีความหลากหลายและมีปริมาณ reserve ที่เหมาะสมนะครับอันนี้คือมุมที่หนึ่งที่ผมคิดว่าเรามีก็ขออนุญาตไม่ลงตัวเลขนะฮะแต่ว่าอยากจะบอกทุกท่านให้ท่าน
1: เอาว่าอาจารย์มองว่ามันมั่นใจเราก็มั่นใจตามอาจารย์นะ
0: โอเคขอบคุณฮะอันนี้คือข้อดีอย่างที่หนึ่งที่เรามีนะฮะอันที่สองครับที่ผมคิดว่ามันเป็นจุดดีนะก็คือเรามี linkageกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวนะครับหรือประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะฮะที่เราเป็นมิตรประเทศระหว่างกันแล้วก็อยู่ในอาเซียนซึ่งมันสามารถที่จะแชร์ริ่งนะฮะ energy source แชร์ริ่งระบบส่งแล้วก็ความมั่นคงระหว่างกันได้นะครับถ้าผมยกตัวอย่างระบบส่งแบบเร็วๆ LTMS อย่างเงี้ยฮะลาวไทยมาเลสิงคโปร์ถูกไหมครับดังนั้นณวันหนึ่งเราขาดเขาขาดการเชื่อมโยงระหว่างกันเนี่ยมันก็ possible มากขึ้นนะครับอันนี้คือข้อดีอันที่สองที
1: ่เกื้อกูลและพึ่งพาใส่ซึ่งกันและกันได้
0: พึ่งพากันได้นะครับมันก็แล้วผมคิดว่าเราในภูมิภาคเราก็ไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งกันรุนแรงมาก
1: เราก็น่ารักกับทุกคน
0: เออใช่ฮะนะดังนั้นอันนี้คือข้อที่สองในมุมข้อที่สามที่ผมคิดว่าเราเป็นข้อดีของเราเช่นเดียวกันก็คือเราเป็นประเทศที่เป็น global hub อ่ะคุณวรพงศ์เพราะการที่เราเป็นหับ นะครับเป็นศูนย์กลางที่ใครๆก็อยากมาใครก็สามารถจะมาคอนเนคกันนะฮะมันทำให้เทคโนโลยีทรานสเฟอร์อินเวสเมนต์หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดขึ้นที่นี่ได้นะครับแล้วเราก็เป็นประเทศที่เฟรนด์ลี่ดังนั้นพอเรารวม3ข้อดีต่างๆพวกนี้เข้าด้วยกันประกอบกับจุดที่เราก็มีกระทรวงพลังงานมีกฟผ.นะครับที่efficient ในการบริหารจัดการเรื่องราวพวกนี้ดีผมว่าก็ขออนุญาตให้ความมั่นใจแล้วกันนะครับผมคิดว่าถ้าเราเห็นว่าที่อื่นเขาไฟดับนะครับแต่อยากจะเรียนตามตรงว่าในเรื่องของไฟดับประเทศเรานี่ท็อป10ของโลกนะฮะคือเราบริหารจัดการได้ดีมันเกิดน้อยมากนะครับเราอาจจะชมหลากหลายประเทศว่าเขาดีนู่นนี่นั่นกับเราแต
1: ่
0: จะเรียนตามตรงครับในเรื่องพวกนี้ผมว่าเราใช้ได้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ส
1: ิ่
0: งที่อาจจะต้องคิดเพิ่มเติมก็คือมันไม่ใช่พลังงานที่แค่ไม่ดับครับถูกไหมแต่มันต้องสะอาดด้วยและมันต้องราคาที่รับได้ด้วยซึ่งมุมตรงนี้
1: ซึ่งก็คือมั่นคงสะอาดและก็ถูกลงอย่างที่คุยกันเมื่อกี้
0: ใช่ครับมันเป็นภาษาในเชิงเทคนิคเขาเรียกว่า energy trilemma ไม่ใช่ไตรมันคือ3มุมนะฮะไตรเลมมาอันนั้นนะฮะ
1: ครับ
0: มันต้องหาจุดสมดุลให้ได้นะครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเราโยนบทบาทนี้ไปแค่กฟผ.หรือว่าคณะวิศวะจุฬาไม่ได้เราต้องให้ประชาชนทุกคนตระหนักถึงเรื่องความสำคัญของการเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยถูกไหมอาจารย์
0: ถูกครับคุณรพงศ์เพราะว่าเวลาเรามองเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยครับมันจะมีการเปลี่ยนผ่านอยู่4มุมนะฮะมุมที่หนึ่งเรื่องซัพพลายกฟผ.อะไรต่างๆพวกนี้ก็ทำได้เนาะในการจะทำแหล่งพลังงานให้เรามีพลังงาน
1: ใ
0: ช้แต่ฝั่งดีมานด์ครับก็คือพวกเราทุกคนเราก็ต้องปรับตัวเองในการใช้พลังงานเช่นเดียวกันนะครับถูกไหมครับเปิดแอร
1: ์
0: 19องศาอย่างนี้มันก็อาจจะไม่เหมาะถูกไหมครับ
1: เรา
0: จะทำอย่างไรอันนี้คือดีมานด์ไซ
1: ด์
0: ส่วนอีก2มุมที่เหลือครับก็คือการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆสมาร์ทซิสเต็มนะครับซึ่งในงานก็มีมาโชว์ให้เราดูกับอีกอันมุมมิติมุมสุดท้ายเนี่ยนั่นก็คือการปรับเรื่องของ regulatory law and regulation
1: กฎระเบียบต่างๆ
0: ต้องมีสกีใหม่ๆผมยกตัวอย่างเร็วๆนะครับอาจจะเราพูดถึง UGTUtility Green Tariff พูดง่ายๆก็คือพลังงานที่เราจ่ายพรีเมียมเพิ่มเติมนิดหน่อยแต่เป็นพลังงานที่สะอาดและถ้าสมมุติคุณวรพงษ์กับผมเราเป็นเจ้าของบริษัทเราจ่ายเพิ่มอีกนิดนึงแต่พลังงานที่เราใช้ทั้งหมดนั้นเราออฟเซตคาร์บอนได้ทำให้คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของเราลดลงอย่างนี้ฮะ
1: มันคือ
0: สกีมใหม่ๆนะครับในเรื่อง regulatory เนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเรามีอยู่ในประเทศเราเกือบครบหมดแล้วนะครับ
1: และเราไปหาความรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้ในงานนี้ย้ำเลย
0: ถูกต้องครับ
1: โอเคได้ครับอาจารย์เวลาประมาณนี้รบกวนเวลาอาจารย์14-17กันยายนนี้ยังเดินหน้าต่อวันนี้ที่2แล้วที่ไบเทคไปหาความรู้ไปสัมผัสไปดูความภาคภูมิใจของประเทศไทยที่เขาให้เราเป็นเจ้าภาพเพราะอะไรในเชิงลึกกันที่งานนี้อาจารย์
0: ใช่ครับ
1: ไปร่วมภูมิใจพร้อมๆกันนะครับ
0: ครับ
1: ได้ครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ไปอย่างสูงครับแล้วเดี๋ยวจบงานมีความเคลื่อนไหวอะไรที่น่าสนใจเราเรียนเชิญพูดคุยกันเพิ่มเติมขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านด้วยครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมานกุลครับกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอาจารย์ท่านก็โอบให้มุมมองที่น่าสนใจและให้ความมั่นใจกับพวกเราได้ว่าพลังงานในบ้านเรายังคงมีใช้ sustainability นี่สำคัญมากยั่งยืนและเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญครับผมอ่ะก่อนปิดเบรกครับผมมีข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันก่อนที่ช่วงหน้าจะไปพูดคุยกับอาจารย์ พิพัฒน์นะครับผมกิจกรรมและเรื่องราวที่น่าสนใจเดี๋ยวผมขอเริ่มที่ข่าวสารจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกันก่อนนะครับช่วงนี้ติดตามการเดินหน้าผลักดันผู้ประกอบการ SME ไทยจาก Local to Global เปิดประตูสู่ตลาดจีนและตลาดโลกครับด้วยพลังของเทคโนโลยีดิจิทัล AI และนวัตกรรมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กันครับโอกาสใหม่ของ SME ไทยในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่นางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมงานแสดงสินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนานาชาติของจีนครั้งที่21ที่ประเทศจีนเมื่อเร็วๆนี้ครับ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนา SME พร้อมสำรวจเทคโนโลยีดิจิทัล AI และนวัตกรรมใหม่ๆของจีนเพื่อนำมาปรับใช้เพิ่มศักยภาพธุรกิจไทยกันครับไฮไลท์สำคัญคือการสร้างเครือข่ายเชื่อมผู้ประกอบการไทยกับธุรกิจและผู้ให้บริการเทคโนโลยีของจีนสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มโอกาสขยายตลาดและเชื่อมโยงเข้าสู่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศครับนอกจากนี้ไทยยังพร้อมผลักดันความร่วมมืออาเซียนจีนผ่าน ACFTA 3.0 และส่งเสริมการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดนให้ SME เข้าถึงตลาดเทคโนโลยีและลูกค้าใหม่ได้ง่ายขึ้นก็อย่างที่รู้กันครับว่าโลกธุรกิจยุคนี้ไม่ได้แข่งขันกันแค่ขายเก่งแต่ต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นเชื่อมตลาดให้ไวและโตไปด้วยกันครับนี่คืออีกก้าวสำคัญที่นำไปสู่การสร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อให้ SME ไทยจีนและอาเซียนเติบโตไปพร้อมกันและสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรอรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
8: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
7: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus มีเรื่องข่าวสารดีๆมาฝากกันก่อนพูดคุยกันกับอาจารย์พิพัฒน์ครับการออมเงินครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ครับและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ฝากได้แล้ววันนี้ถึง31 ตุลาคม 2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราทุกท่านด้วยนะครับอาจารย์พิพัฒน์อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
12: ครับสวัสดีครับคุณวรพงศ์ครับแล้วก็สวัสดีทุกฟังครับทุกท่านด้วยนะครับ
1: ถ้าบ้าถ้าว่ากันว่าพลังงานในบ้านเราเนี่ยไอ้เรื่องไฟฟ้าติดดับๆนี่แทบจะปรากฏให้เห็นน้อยมากนะเอาตรงๆนะอาจารย์ว่าไหมครับ
12: ใช่ครับผมว่าจากที่เคยมีโอกาสเข้าไปทำเรื่องของความยั่งยืนในบริษัทวิสาหกิจด้านพลังงานเนี่ยก็ดูตัวชี้วัดในเรื่องของเสถียรภาพของการจ่ายพลังงานให้กับเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็คือของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ในอันดับต้นๆ นะครับ
1: คือ
12: ดูจากความรู้สึกก็ได้นะไม่ต้องดูจากข้อเท็จจริงเนี่ยเอาเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยผมก็คิดว่าของเราเนี่ยมีการดับเป็นบริเวณกว้างน้อยนะครับยกเว้นเล็กๆน้อยๆที่ว่ากระรอกขึ้นไปบนเสาไฟฟ้าไปโดนหม้อแปลงอะไร
1: นี่น้อยมากเลยอาจารย
12: ์อันนั้นมันเป็นเรื่องสุดวิสัย
1: เรียกว่าเหตุสุดวิสัยบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นได้ถูกไหมฮะ
12: ใช่ใช่แต่ซัพพลายเราเนี่ยไม่มีปัญหานะครับจริงๆในทางตรงข้ามตอนนี้บรรดาพวกภาคประชาสังคมยังออกมาติ่งด้วยซ้ำไปว่ามันเยอะไปเพราะว่าเรามีการสำรองไฟไว้ค่อนข้างที่จะเยอะเขาเรียกค่าเตรียมความพร้อมจ่ายนะครับอันนั้นก็จะเป็นประเด็นทางการเมืองที่พูดถึงกันอยู่ในช่วงที่ผ่านมานะครับ
1: ผม
12: ว่าถ้ากลับมาดูงานที่จัดของแก๊สเทคในบ้านเราเนี่ยจริงๆมันเป็นโอกาสนะครับคือผมอาจจะไล่เรียงให้เห็นว่าประเทศไทยโดยรวมได้อะไรแล้วก็โดยเฉพาะรายการของเราเนี่ยท่านผู้ฟังเป็น SME เนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากงานนี้นะครับ
1: ดีเลยอาจารย์เรียนเชิญครับ
12: ครับก็อย่างที่อาจารย์พิสุทธิ์เรียนให้ทราบนะครับว่าการกลับมาของงานนี้หลังจากที่เราเป็นเจ้าภาพมาหลายปีเนี่ยมันช่วยทำให้เกิดการกระตุ้นเรื่องของความสนใจในแง่ของพลังงานขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ถึงแม้งานจะจัดเป็นระยะอีเวนต์14-17แต่ว่าผมคิดว่าผลพวงจากงานนี้ที่มันมีทั้งคนที่เข้ามาร่วมจาก150ประเทศทั่วโลกประมาณ 50,000 คนอันนั้นก็คือคนเข้าชมนะแต่ว่าบริษัทที่มาออกบูธรวมถึงวิทยากรเนี่ยมีมากกว่า 1,000 บริษัทนะครับซึ่งถ้าผมเป็น SME เนี่ยผมอาจจะต้องนึกแล้วว่าไอ้พันบริษัทเนี้ยเขาอุตส่าห์เดินทางมาในประเทศไทยนะครับ
1: ใช่
12: นั้นการที่เขาจะขายของเขาต้องมีโลเคอลพาร์ทเนอร์ถูกไหมฮะ
1: อืมจริงครับ
12: เพราะนั้นถ้าเกิดว่าบริษัทที่เดินทางเข้ามาแล้วยังไม่มีโลเคอลพาร์ทเนอร์ในไทยเนี่ยผมว่าเขาต้องมองหานะใครที่จะมาเป็นเอเจนต์เขาได้บ้างนะครับขายสินค้าและโซลูชันต่างๆเพราะฉะนั้นกลุ่มงานแรกที่รีเลทเนี่ยก็คือพวกที่เป็นงานวิศวกรรมงานอินสตรูเมนต์งานเมนเทนแนนซ์นะครับที่มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของพลังงานนะครับทั้งโรงไฟฟ้าระบบท่อส่งก๊าซงานตรวจสอบความปลอดภัยแล้วก็การติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานเป็นต้นนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นเรื่องของกลุ่ม IT เพราะว่างานนี้เน้นเรื่อง AI แล้วก็เรื่องของ Digitalization ด้วยนะครับหมายความว่า SME ที่พัฒนาซอฟต์แวร์เรื่องของระบบจัดการข้อมูลเรื่องของ IoT ในโรงงานเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสเข้าไปร่วมนะครับแล้วก็ไปขอนำบัตรเผื่อเขาเองจะพัชผูยังไม่มีตัวแทนในไทยก็สามารถจะเข้ามาเป็นตัวแทนให้เขาได้นะครับแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของโลจิสติกกับการขนส่งเพราะว่าอย่าลืมว่าอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ทางด้านพลังงานเนี่ยมันจะเป็นอุปกรณ์หนักต้องมีเรื่องของสตอร์เรจมีคลังสินค้ามีการจัดส่งนะครับแล้วในหลายกรณีเรื่องของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมหรือก๊าซเหลวอะไรพวกนี้มันก็มีความปลอดภัยจำเป็นจะต้องมีเขาเรียกเทคโนโลยีหรือโน้ตฮาวในการเข้าไปดูแลเพราะนั้นก็อาจจะไม่ใช่บริษัทขนส่งพัสดุธรรมดาที่ทำได้นะถ้าท่านมีธุรกิจแนวนี้อยู่เนี่ยผมก็คิดว่าก็น่าจะมีโอกาสเข้าไปร่วมงานนะครับแล้วก็ในงานผมได้ยินว่าก็ยังมีเรื่องของ business matching ด้วยนะครับก็หมายความว่าก็สามารถจะไปขึ้นทะเบียนแล้วก็บอกเรื่องว่าเราอยากจะเจอกลุ่มบูธผู้มาออกงานหรือออกบูธในแง่ไหนมีรายชื่อแล้วเราก็สามารถที่จะพบปะนัดหมายเข้าไปคุยหรือแลกเปลี่ยนได้อย่างตรงจุดนะครับส่วนถ้าเป็นผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยผมคิดว่างานนี้ก็อาจจะเหมาะในแง่ว่าเราไปเดินหาโซลูชันลดค่าไฟไหมเผื่ออาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่เข้ามาแล้วก็วิธีการปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจสีเขียวนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ย ทุกบ้านเนี่ยก็สนใจเรื่องโซล่าสนใจเรื่องรถ EV นะครับแล้วมันจะมีโซลูชันอย่างอื่นอีกไหมที่เราสามารถจะประหยัดพลังงานหรือลดค่าไฟได้นะครับไม่นับรวมพวกSME ที่ได้รายได้ทางตรงจากการที่เข้ามาจัดบูธนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้ก็จะมีทั้ง organizer ทั้ง supplier นะครับการขนส่งคนเข้าไปชมงานธุรกิจอาหารและการจัดเลี้ยงอะไรต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นรายได้ที่ได้โดยตรงจากการเข้ามาจัดงานในครั้งนี้ครับคุณวรพงษ
1: ์คืออย่าคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวเพราะทุกคนใช้ไฟมีอาจารย์
12: ใช่
1: แล้วก็ไม่ใช่แบบโหต้อง international partner หรือต้องเป็นบริษัทข้ามชาติถึงคุณถึงจะไปสัมผัสงานครั้งนี้ได้คือถ้าดูในคือเขามีเพจแล้วก็มีเว็บไซต์ของงานด้วยนะอาจารย์ชื่อ GasTech 2026 GasTech Event เปิดตามเป็นอย่างโอ้โหคือมันต้องใช้คำว่าซูเปอร์อินเตอร์เนชั่นแนลใช
12: ่ครับคือผมเทียบง่ายๆเมื่อก่อนผมก็เป็นเอนจิเนียร์อยู่เราก็อยู่ในแวดวงที่จะต้องไปดูอินสตูเมนต์อุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยสมมติเราอยากจะได้โซลูชันสักตัวหนึ่งเนี่ยเราต้องบินไปชมงานที่เมืองนอกนะครับเสียค่าตั๋วค่าเครื่องบินนะครับ
1: แล้ว
12: ก็อาจจะไม่ใช่ว่าทุกงานมันตรงใจอย่างที่เราต้องการบางทีไปก็อาจจะเสียเที่ยวแต่คราวนี้เขามาจัดในเมืองไทยนะไม่ต้องซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินไปนะท่านสามารถจะนั่งรถไฟฟ้าเข้าไปชมงานนะครับแล้วก็ติดต่อธุรกิจแล้วก็สามารถที่จะเอาตัวอย่างหรือแซมเปิลต่างๆของเขาเนี่ยหรือแม้กระทั่งว่าจะนัดหมายเรื่องของการฝึกอบรมก่อนเพื่อก่อนจะมาเป็นเอเจนต์อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะได้อยู่นะครับนั่นก็เป็นอะไรที่ลดต้นทุนนะครับการที่จะทำธุรกิจในเซกเมนต์นี้ครับ
1: ที่อาจารย์พิสุทธิ์พูดถึงเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็เสถียรภาพของพลังงานไทยและความหลากหลายของแหล่งพลังงานบ้านเราเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นมีเครื่องมีการบริหารจัดการเรื่องของพลังงานได้ดีในระดับต้องใช้คำว่าระดับโลกกันนะครับอาจารย์ใช่ไหม
12: ใช่คือจริงๆแล้วถึงแม้เรายังเป็น net buyer อยู่เนี่ยแต่ผมคิดว่าการวางแผนในเรื่องของแผนการจัดการพลังงานหรือการพัฒนาพลังงานบ้านเราเนี่ยก็ยังอยู่ในวิสัยที่สามารถจะทำให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพนะครับคือเอาง่ายๆว่าวันนี้เคสที่เกิดขึ้นล่าสุดอย่าง Data Center เนี่ยเราเห็นเลยใช่ไหมครับว่าเมื่อก่อนก็เวลคัมกับเม็ดเงินลงทุนโดยที่อาจจะยังมีการพูดถึงเรื่องของตัวความมั่นคงหรือว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นทางสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานอะไรต่างๆก็แล้วแต่จนกระทั่งมาถึงวันนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าการที่เราจะส่งเสริมการลงทุนโดย Data Center เองก็เป็นเซกเตอร์หนึ่งที่มันมีการใช้พลังงานสูงนะครับ แล้ววันนี้ก็กลายเป็นว่าสิ่งนี้มันได้กระตุ้นให้เกิดความสนใจของประชาชนทั่วไปแม้กระทั่งในกทม.เองผู้ว่าเองก็ลงไปดูแต่ละพื้นที่ว่าเอ๊ะศูนย์ข้อมูลเราที่ผ่านมามีที่ไหนบ้างแล้วจนกระทั่งไปถึงเรื่องของการพบไอ้น้ำมันรั่วน้ำมันซึมนะครับตรงคลองเตยอะไรต่าง
1: ๆ
12: มันก็เป็นจุดที่ผมคิดว่าเราก็มีความตื่นตัวในระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าเรารอให้ปัญหามันเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยไปเยียวยาหรือแก้ไขภายหลังนะครับอันนี้ผมก็ถือว่าถ้าเทียบperformance กับประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงเราเนี่ยก็ถือว่าเราเนี่ยก็อยู่ในอันดับต้นๆของการดูแลเรื่องของความปลอดภัยและความมั่นคงของพลังงานอยู่ครับ
1: คือบางทีเนี่ยตอนแรกก็หวั่นใจว่าพลังงานบ้านเราจะเพียงพอไหมเสถียรภาพพลังงานเราจะเป็นยังไงถ้า data center มาปรากฏว่าพอมาเอาจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเยอะ overload เกินไปหรือเปล่าอะไรนี้ก็เลยกลายเป็นความกังวลที่มันเยอะเกินไปไหมด้วยซ้ำไปในทางตรงข้าม
12: use case หนึ่งนะครับผมอาจจะลองยกตัวอย่างเอาใกล้ตัวเราที่สุดเนี่ยวันนี้ใครที่ใช้รถ EV เนี่ยก็เริ่มมีประเด็นแล้วว่าเอ๊ะตกลงนิติบุคคลคอนโดของเราเนี่ยจะให้เราจอดบนตึกอีกหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีเสียงสะท้อนมาหลายคอนโดแล้วว่าเขาไม่ให้จอดรถในที่จอดรถของคอนโดเพราะกลัวเรื่องของเพลิงไหม้ใช่ไหมครับผมว่างานนี้น่าจะมีโซลูชันบางอย่างนะครับที่จะตอบโจทย์เรื่องนี้อยู่นะครับที่จะทำให้ผู้ใช้รถแล้วก็ที่พักอาศัยเนี่ยสามารถที่จะไปด้วยกันได้นะครับซึ่งอันนี้เราก็ต้องไปดูว่าโซลูชันต่างๆเหล่านี้มันจะเข้ามาช่วยในการทำให้เราไม่เกิดความเดือดร้อนหรือกระทบกระเทือนจากการใช้พลังงานสะอาดได้หรือไม่อย่างไรครับ
1: ใช่ครับก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วก็มองไปสู่อนาคตซึ่งประเทศไทยไม่ตกขบวนเรื่องของพลังงานทรานซิชันอย่างแน่นอนนะครับผมก็ถือว่า เป็นเรื่องดีครับก็อย่าลืม 14-17 กันยานี้นะครับเดินทางไปได้ที่ไวเทคสะดวกมากก็นั่งรถไฟฟ้าไปไม่ต้องหาที่จอดรถด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าคุยกันใหม่วันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์พิพัฒน์สวัสดีครับ
12: ครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับผมหมดเวลาเช่นเดียวกันครับ CEO Vision Plus เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
13: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต

0: FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: อุ๊ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์หานพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเรื่องสืบเนื่องจากที่เราได้ติดตามกกต.เมื่อวานวันนี้บรรดาสมาชิกพรรคภูมิใจไทยหลายคนที่รู้สึกเมาแล้วก็เรียกได้ว่าไม่ได้มาถึงตัวเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กันต่างกรรมต่างวาระแต่ว่าที่ขยับชัดเจนที่สุดวันนี้นายกรัฐมนตรีส่งให้ทนายฟ้องหมิ่นประมาทคุณยิ่งชีพอัชฌานนท์ครับผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตไอลอเนี่ยนะครับกรณีที่มีการพาดพิงขบวนการทุจริตสวนะครับทางทนายก็บอกว่าไม่ได้เป็นการฟ้องปิดปากขณะเดียวกันครับท่านรัฐมนตรีพาราดอนครับก็ออกมาตอบโต้หลักฐานกับทางไอลอก็บอกว่าที่ถูกระบุว่าเป็นผู้ริเริ่มกระบวนการหัวสวเนี่ยบอกผมไม่ฉลาดพอที่จะคิดระบบผมก็ไม่แน่ใจครับว่าเรื่องนี้ฉลาดพอหรือไม่ฉลาดพอแต่ว่าประเด็นนี้ถ้ามีคนทำจริงๆเนี่ยน่าจะไม่ใช่คนที่ดีนักในการหัวนะครับแต่ว่าท่านรัฐมนตรีท่านบอกว่าท่านฉลาดไม่พอท่านรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์อีกหนึ่งเรื่องของกู้เงินนะครับ200,000 ล้านบาทเนี่ยคนก็ถามถึงว่าจะเอามาเติมในโครงการไทยช่วยไทยพลัสท่านก็บอกว่าเอ๊พ.ร.ก.กู้เงินเขาไม่ได้เขียนห้ามการใช้เงิน200,000 ล้านในการต่ออายุโครงการนี้ประเด็นนี้น่าสนใจครับถ้าไม่ได้ห้ามตามที่รัฐมนตรีบอกแต่ว่าการกู้เงินอันนี้มันต้องมีความจำเป็นความเร่งด่วนถึงได้ออกเป็นพ.ร.ก.แล้วก็กู้มาเพื่อใช้เกี่ยวกับเรื่องนี้อีกคนหนึ่งอีกท่านหนึ่งครับวันนี้ที่ต้องออกมาตอบหน่อยคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ครับคนที่นำสกุลเหมือนกับท่านเนี่ยคุณพ่อท่านน่ะมีชื่อถูกฟ้องคดีหัวสวเนี่ยท่านบอกว่าไม่เครียดก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยพฤตินัยเนี่ยไม่มีแต่เรื่องที่ถูกฟ้องก็ว่ากันไปมีอย่างเดียวที่จะเชื่อมกันถึงท่านได้อ่ะก็คือความเป็นพ่อลูกกันเท่านั้นเองจริงๆก็ไม่เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าท่านว่าเท่านั้นเองก็เท่านั้นเองคุณแนนบุญที่ดาวสมใจบอกว่าก็ไม่หนักใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะเรื่องนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหัวสวนะครับแล้วก็ไม่อยากจะให้สื่อมีการชี้นำสังคมล่าสุดนี่ท่านอดีตผู้พิพากษาในศาลฎีกาท่านวัดติงสมิธนี่บอกนี่ถ้าท่านไม่ทำความผิดอาญาก็จะตามมาอีกกระทงนึงนะครับเป็นการละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเรื่องนี้เนี่ยทางไอลอทางอาจารย์สมชัยทางอะไรเขาก็เตรียมที่จะขยับกันนะเห็นว่าก็จะใช้เงินกองทุนในขณะที่คุณอภิสิทธิ์พรรคประชาธิปัตย์ก็ขยับแล้วนะครับคิดว่าในพรรคก็คงจะได้มีการเดินหน้าพรรคประชาชนก็เดินแต่ว่าประชาธิปัตย์น่าจะเดินได้เร็วกว่าเมื่อสักครู่ประมาณสัก10 นาทีที่ผ่านมานี่สแตนดาร์ดเขาลงครับสิทธิโชคอินทรวิเศษ1ในกกต.เสียงข้างน้อยที่ให้ส่งฟ้องกรรมการบริหารพรรคส.ส.ภูมิใจไทยก็เตรียมตั้งโต๊ะแถลงเหตุผลตัวเองในวันนี้น่าสนใจครับว่าจะออกมาเป็นยังไงแบบไหนเรื่องอื่นๆนะครับวันนี้ก็จะมีประเด็นเรื่องของ UNCLOS นะครับถ้อยแถลงของฝ่ายไทยกับทางฝั่งกัมพูชาถ้าดูจากข่าวก็ดูเหมือนกับว่าเราก็ซัดฝั่งโน้นได้ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวดูในรายละเอียดกันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมยาวๆเกมนี้เป็นเกมยาวๆขณะเดียวกันเรื่องอสมทควบรวมกับทางไทย PBS นี่ได้ยินมาวัน2วันจากแหล่งข่าวจากข่าวที่1นะครับแล้วก็เห็นในคนในวงการก็ตามกันดูอยู่ส่วนตัวผมก็คิดว่าเป็นไปได้ยากต้องทำอะไรต่อมีอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าเป็นการโยนประเด็นจากใครหวังอะไรก็ไม่รู้แหละแต่เอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็ ณตอนนี้เวลานี้ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับอสมทก็พูดในทำนองว่าไม่น่าที่จะเป็นไปได้วันนี้ผมอยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ครับคุณวิสุทธิ์ครับ
3: คุณพิรักษ์ครับท่านผู้ฟังครับเรื่องควบรวมอสมทกับไทย PBS เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เห็นท่านรัฐมนตรีบอกว่ามีการคุยกันแหล่งข่าวกล่าวว่านะแต่ว่าถ้าเกิดจะรวมกันจริงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ามากันกฎหมายคนละฉบับนะครับแต่เวทก็กฎหมายฉบับหนึ่งอสมทก็อีกแบบหนึ่งงั้นโอกาสรวมกันไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่าย
2: ครับ
3: แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าทางออกของอสมทก็ต้องหาทางออกต่อไปนะครับส่วนเมื่อสักครู่คุณอภิรักษ์บอกว่ามีสปชกกตเสียงข้างน้อยนะเตรียมแถลงข่าวอ่ะก็กำลังรออยู่ว่าจะแถลงเรื่องอะไรนะเพราะว่าตอนนี้ข่าวบอกนี้ครับว่าที่กกตโดยท่านประธานแถลงนะจะส่งคำร้องต่อศาลฎีกาดำเนินคดีอาญากับสวกับผู้เกี่ยวข้อง77คนนะแต่ที่สำคัญนะครับมีมติของกกตที่ไม่ส่งฟ้องกรรมการบริหารพรรคเอาตรงๆแหละคือพรรคภูมิใจไทยที่มีรายชื่ออยู่ในสำนวนนะครับส.ส.แล้วก็ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ไม่ส่งฟ้องใครสักคนเลยเนี่ยปรากฏว่าแหล่งข่าวก็ยืนยันว่าอย่างนี้นะครับว่าปฏิเนี่ย5-2นะคุณวิรัต
2: ครับ
3: 5-2ก็คือสองท่านเป็นเสียงกกตเสียงส่วนน้อยที่เห็นว่าจะส่งฟ้องแต่ว่า5เสียงก็เห็นว่าไม่ควรส่งก็ต้องเป็นมติเสียงส่วนใหญ่คือไม่ส่งฟ้องนะเสียงข้างน้อยก็คือคุณสิทธิโชคอินทรวิเศษและคุณชัยนครชัยอันตอนนี้สายตาทุกคู่หูทั้งสองข้างนะของคนก็จับต้องว่าท่านก็ต่อเสียงก็น้อยจะแถลงว่าอะไรเดี๋ยวมีอะไรจะรายงานความคืบหน้ากันไปนะครับก็เป็นวันดี5-2อันนี้มันถึงเฉพาะมติว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องบรรดากรรมการพรรคนะฮะส.ส.หรือรัฐมนตรีทั้งหลายนะฮะส่วนมติอื่นก็มีเสียงที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวลองเงียบหูฟังแล้วกันคุณพิรักษ์นะเรื่องนี้เรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องของการเมื่อสักครู่คุณพิรักษ์เล่าให้ฟังก็คาดเดาได้นะส่วนใหญ
2: ่ครับ
3: คนที่มีรายชื่อโดยเฉพาะแต่พรรคการเมืองแล้วหลุด
2: ครับ
3: ต้องยืนยันความบริสุทธิ์นะยืนยันการไม่เกี่ยวข้องกันไม่ข้องแวะแล้วก็มีบางท่านก็จะฟ้องกับบางท่านก็จะไม่ฟ้องนะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่เห็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ประจักษ์คือสิ่งที่ฟ้องในสายตาของประชาชนอยู่แล้วนะคุณพิรักษ์ครับ
2: วันนี้คนที่ถูกขออภัยคุณวิสุทธ
3: ิ์
2: ค
3: ุ
2: ณวิสุทธิ์ฮะ
3: อย่างนี้แล้วกันนะตกลงว่าเรื่องของรายงานการทำงานของกกตที่ดึงกันมาแล้ว2อาทิตย์3อาทิตย์เนี่ยนะดึงยาวดึงเชงนะตอนนี้กกตก็แถลงเรียบร้อยนะว่าจะส่งฟ้องใครไม่ส่งฟ้องใครก็ได้เริ่มงานยามดีแล้วก็คุณวิรัชครับ
2: ครับ
3: เป็นไปตามคาดฮะดึงจนนาทีสุดท้ายหลังจากมีการแถลงมตินะคุณโสพลสารามบอกว่าพุธนี้ครับ16กันยายนมาแล้วจะมีการพิจารณารายงานการทำงานกกต.นะฮะแล้วก็เรื่องของยติชายแดนใต้ด้วยให้เสร็จเป็นเลยพรุ่งนี้วันพุธนี้ไม่เลื่อนแล้วให้มันจบไปเถอะพูดกันให้มันจบไม่งั้นคาลากาสังเอาว่าวันพุธนี้ได้พิปรายแน่รายงานการทำงานกกต.ปี6970ส่วนเรื่องของภาคใต้ก็น่าจะจบแต่ว่าที่คาลากาสังเนี่ยไม่จบสักทีเนี่ยฝากท่านประธานครับว่ามันน่าจะเกิดจากฝ่ายรัฐบาลมากกว่าหรือเปล่าดูจากการเดินประชุมสภา2รอบที่ผ่านมานะครับ
2: ครับวันนี้ทางสว.ที่อยู่ในลิสต์รายชื่อนะครับรายชื่อหลักๆ ก็จะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มที่เป็นสว.กับกลุ่มที่ไม่ได้เป็นสว.คนที่เคยแกล้งร้องไห้อ่ะคุณณรงค์กฎวรกีก็เป็นหนึ่งใน26สว.เนี่ยวันนี้นักข่าวเขาก็ไปดูด้วยเนี่ย 26คนในฐานะถูกฟ้องส่วนใหญ่วันนี้ก็เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามปกตินะครับรีพอร์เตอร์ก็รายงานว่าก็มาทำข่าวแล้วก็มาดูว่าใครมาบ้างไม่มาบ้างเนี่ยแต่ทีนี้ตำรวจก็ได้มีการเข้ามาคอยอำนวยความสะดวกดูในจุดต่างๆก็กังวลว่าเดี๋ยวจะมีประเด็นมีอะไรยังไงหรือเปล่าทีนี้ครับห้องกรรมาธิการธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนายชีวภาพชีวธรรม1ใน26สว.ก็ไปรอทำข่าวแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าประชุมครับโดยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ารองประธานรองกรรมาธิการประธานกรรมาธิการคนที่1ก็จะเข้าประชุมขณะเดียวกันคุณสุเทพสังวิเศษก็เข้าประชุมกรรมาธิการด้วยสีหน้าที่ไม่พอใจแล้วก็ไม่โอเคไม่โอเคทีนี้คุณสมหมายศรีจันทร์สว.ที่มาประชุมกรรมาธิการด้วยก็ยิ้มแย้มไม่มีใครพูดเรื่องคดีก็ยินดีในการเปลี่ยนแปลงขอบคุณทุกท่านไม่ต้องห่วงก็ทำหน้าที่ของเราอยู่นักข่าวก็ถามว่าถ้าศาลรับคำร้องและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจะมีผลต่อการทำงานหรือไม่อันนี้ก็ให้มุมมองกับคุณผู้ชมทางข้างหน่อยนะครับถ้าศาลท่านรับปุ๊บก็คนที่มีรายชื่อทั้งหลายก็ต้องยุติปฏิบัติหน้าที่ทีนี้นักข่าวก็ถามท่านสว.จะมีผลไหมท่านก็บอกก็ทำตามกฎหมายมาตามกฎหมายก็ออกไปตามรัฐธรรมนูญไม่ต้องห่วงขอบคุณยังไม่ได้คุยทนายกับในการต่อสู้คดีคุณนิพนธ์เอกวานิชครับสว.ท่านหนึ่งก็ยืนยันว่าไม่ได้กังวลแล้วก็บอกว่าไม่ได้ทำผิดตามที่กล่าวหาก็เคยชี้แจงไปแล้วส่วนมีรายงานเส้นเงินถึงก็บอกว่าก็โบกมือแล้วก็เดินออกไปทีนี้หนึ่งในดาวสภาครับอลงกฎวรกีสว.เนี่ยก็เดินทางมาประชุมกรรมาธิการอาหารและความมั่นคงวุฒิสภาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนครับเดี๋ยวบอกว่าก็ไม่ได้เป็นคนสูงศักดิ์อยู่เหนือกฎหมายอายุ62ปีไปเจออะไรมาเยอะยอมรับคำวินิจฉัยของกกต.ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายนักข่าวก็บอกว่าก็ระหว่างนี้กกต.ก็อยู่ระหว่างการจัดทำคำวินิจฉัยสำนวนการเลือกสว.ภายใน60วันแล้วก็จะยื่นต่อศาลฎีกาก็มีกำหนด2เดือน60วันถ้าศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วสว.ที่ถูกสั่งฟ้องจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าคำพิพากษาจะออกมานะครับทีนี้มันก็มีหลายความเคลื่อนไหวที่ออกมานะครับเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยๆไล่เรียงกันนะครับว่าทางไหนขยับกันยังไงแบบไหนฮะคุณวิสุทธ์ครับ
3: คุณพิรักษ์คิดว่า26สว.ที่กกต.ส่งฟ้องศาลฎีกาเนี่ยเขาจ้องมาแฉไหมจะแสดงอาการไม่พอใจไหมจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไม26คนโดนแล้วคนอื่นไม่โดนล่ะ
2: ผมว่าเขาก็ต้องคุยถ้าตามหลักก็ต้องอุดกันไว้แล้วอะว่าอุดด้วยอะไรยังไงแบบไหนทีนี้ฝั่งนี้มีอุดผมว่าก็ต้องมีฝั่งที่ง้างเหมือนกันน่ะมันก็ต้องถ้ามันมีเกมหลังเกมอะถ้าเกมพวกนี้ถ้ามีหลังบ้านก็ต้องสู้กันในแบบหลังบ้านน่ะคุณวิศวะ
3: ก็ผมเห็นเยอะนะเสียงเชียร์นะโอ้ยอมได้ไงพี
2: ่
3: มาด้วยกันเวลาตายตายเดียวตายกลุ่มเล็กทำไมไม่เอาไปด้วยกันอย่างเงี้ยนะมันไม่แฟร์ในเมื่อปฏิบัติการด้วยกันก็หลายคนก็ยุให้แฉให้ฟ้องนะแต่ผมไม่เชื่อคุณพิรักษ์นะผมว่า20คนนี่จะไม่มีปฏิกิริยาใดๆต่อสิ่งที่เกิดขึ้นต้องมองที่สองมุมแหละคนจะมองว่านี่เป็นเหยื่อแต่ว่าคนจะมองมุมก็คือว่าเป็นผู้เสียสละผมคิดว่าไม่น่าจะมีการเคลื่อนไหวอะไรที่มันแรงจนสร้างแรงกระเพื่อมจาก26สว.นะ
2: คุณวิศวะมีคำว่าเสียสละด้วยเหรอ
3: คือถ้าเราเป็นผู้ที
2: ่มาด้วยกัน
3: หรือมีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วบอกว่าเฮ้ยเราเสียสละกันเถอะแต่เจ้าตัวซีฟอกควรรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราต้องถูกบูชาอย่างนี้ว่า
2: เขาเสียสละหรือเปล่าเพราะว่าการเสียสละบางทีเขา

0: แลกันให้สมน้ำสมเนื้อนะเหตุผลที่ผมคิดว่าไม่มีอะไรรุนแรงหรือการออกมาเคลื่อนไหวของ26สว.แต่ถ้าผิดก็คือผมผิดนะ
1: ครับคุณวิสุทธ์ไปตรงไหนกันต่อไหมครับ
0: ถ้าดูเรื่องอื่นๆเดี๋ยวลงจะคุยเยอะเรื่องสว.นะเรื่องของData Center ที่ดูเงียบๆไปถูกกบกระแสไปนะแล้วก็ตั้งให้คุณเอกนิติเป็นประธานในการดูแลเรื่องนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าล่าสุดทางเลขาธิการสภาพัฒน์เนี่ยก็ออกมาบอกว่าอย่างนี้ครับ1เดือนฮะน้ำหินต่อไปอีก1เดือนหลักเกณฑ์เรื่องของ Data Center จะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมชัดเจนตอนนี้ได้ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเรียบร้อยแล้วประมาณ 80-90% มีบางหน่วยงานยังไม่ส่งมาก็กำลังดูรายละเอียดกันอยู่นะฮะแต่ว่าคิดว่าอีก1เดือนกรอบก็จะชัดเจนขึ้นส่วนที่บอกว่าเฮ้ยอันไหนที่ไม่ชัดเจนให้ชะลอไว้ก่อนให้หยุดไปก่อนเนี่ยคุณดนุชาพิทยานันท์เลขาสภาพัฒน์บอกว่ารัฐบาลไม่มีอำนาจนะครับไม่มีอำนาจในการสั่งให้ชะลอโครงการที่ก่อสร้างแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็จะเร่งออกระเบียบให้เอกชนปรับให้ทันนะฮะก็ให้เอกชนทำให้ทันด้วยทำเลที่ตั้งเนี่ยแผนไว้คือต้องไม่กระจุกตัวนะครับแต่ว่าใจเย็นครับเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังแต่ว่าเวลาอีกสักหนึ่งเดือนนะฮะแต่ว่านักข่าวถามว่าหนึ่งเดือนจะทันไหมทันไหมในการทำกรอบแล้วก็หลักเกณฑ์นะฮะเลขาดนุชาบอกว่าจะพยายามให้ทันเพราะว่าตอนนี้ติดอยู่ที่ข้อมูลพื้นฐานแล้วหากครบปีจะรีบทำแล้วก็คงมีหลักเกณฑ์ออกมาให้ทุกอย่างเดินหน้าต่อไปได้ในแง่ของผู้ปฏิบัตินะเดี๋ยวต้องรอฟังท่านเอกนิตินะตอนนี้ไม่ต้องเป็นยังไงงานเยอะงานเยอะท่านประธานเรื่องนี้ไม่รู้จะมีข้อสรุปหรือมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนมากขึ้นหรือไม่จากคุณเอกนิตินะครับ
1: ครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับช่วงหน้ากลับมาครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยครับ
8: เฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์

0: างๆเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัสอภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับต้องขออภัยด้วยแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ยังไม่หนีไปไหนคุณผู้ชมอยู่คุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และผมอภิรักษ์นะครับท่านรัฐมนตรีท่านก็ให้สัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีพลาดอนครับย้ำอีกครั้งผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องผมไม่ฉลาดขนาดที่จะ

0: ไปคิดค้นระบบขึ้นมาในการที่จะไปทำให้ได้มาซึ่งสวและพรรคภูมิใจไทยหรือกรรมการบริหารพรรคใดก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสวเมื่อสักครู่ก็มีประเด็นเพิ่มเติมครับท่านรัฐมนตรีพลดอนก็ถามกลับฝ่ายที่เห็นต่างเมื่อผลวินิจฉัยไม่เป็นดั่งใจจะเคารพกติกาหรือไม่จริงๆประเด็นนี้ถ้าตอบนะครับมันไม่ใช่ว่าเป็นดั่งใจหรือไม่เป็นดั่งใจเพราะว่ามันไม่ได้จบหรือสิ้นสุดแค่ตรงนี้มันยังมีขั้นตอนที่คนก็ไปตั้งคำถามถึงตัวกกต.แล้วก็ไปตั้งถึงประเด็นต่างๆเขาก็ยังสามารถที่จะเดินได้ล่าสุดนี่คุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ครับก็เตรียมที่จะรวบรวมนะครับโดยการใช้ระดมเงินการระดมเงินเพื่อฟ้องกรรมการการเลือกตั้งทุกมาตราขณะเดียวกันครับอดีตกรรมการการเลือกตั้งอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้26คนนี่คุณสมชัยบอกว่า26วันจะดำเนินการฟ้องให้เร็วที่สุดส่วนคุณณภินทร ศรีสันพางครับท่านก็บอกว่ายังคงเดินหน้าที่จะฟ้องคุณยิ่งชีพหากคดีไม่คืบเนี่ยก็เตรียมที่จะฟ้องเองภายใน90วันส่วนคุณผลิตยังไม่ฟ้องครับเราบอกว่าก็ยังไม่มีประเด็นนอกสภาล่าสุดนี่นักข่าวของ NBT ครับคุณลิลิยานี่เขาก็เปิดเผยภาพให้ได้เห็นว่าตอนนี้นักข่าวนี่เตรียมสัมภาษณ์กกต.เสียงข้างน้อยกันเต็มไปหมดตั้งกล้องตั้งอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอดูครับว่าทั้งหมดนั้นจะมีความคืบหน้าใดๆออกมาได้บ้างครับคุณวิสุทธ์ฮะคุณวิสุทธ์เปิดไมค์ไหมหรือยังครับ
1: ไปครับส่วนความคืบหน้าของทางพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็เคลื่อนไหวต่อนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าแนวทางของพรรคประชาชนที่ค่อนข้างชัดเจนนะคือว่าไม่ได้ลงถนนนะฮะแต่ว่าเมื่อวันที่14ไปถือว่าเป็นคล้ายเป็นแนวร่วมนะร่วมกับทางคุณไอติมนะเดินเรียกร้องกกต.ให้ทำหน้าที่ได้ส่งไปเป็นกกต.นะครับทางพรรคประชาชนเขาก็จะนี่ครับจะทำเรื่องของสนับสนุนการดำเนินงานทางกฎหมายนะครับกับกกต.ในเรื่องความผิดปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่มาตรานี่แหละ173-157นะครับแล้วก็เรื่องของการละเว้นการกระทำอันมิชอบในกฎหมายตามพ.ร.ป.ของกกต.ด้วยแล้วก็จะดำเนินการนี่นะครับเพื่อให้หลักฐานเกี่ยวกับผู้ต้องหาคดีโกงสว.ที่ยังไม่ถูกฟ้องนะก็จะดำเนินการเรื่องนี้ฮะให้ดูหลักฐานผู้ถูกกล่าวหาโกงสว.ที่ยังไม่ถูกฟ้องโดยกจ.กกต.รับพิจารณาไว้ในชั้นศาลแล้วจะมีการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวข้องอันนี้แน่นอนทำอะไรไม่ได้มากกว่ายื่นอภิปรายไม่วางใจขั้นตอนทางสภานะครับแล้วก็รณรงค์ให้เกิดความรับผิดชอบทางวินัยทางการเมืองด้วยตามวิถีประชาธิปไตยและก็จะผลักดันการแก้รัฐธรรมนูญนะกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญจำกัดอำนาจที่ไม่ชอบธรรมของวุฒิสภาแล้วก็ปฏิรูปองค์กรอิสระด้วยแล้วก็เดินหน้าครับผลักดันจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามประชามติเมื่อ8 กุมภา 69อันนี้คือแนวทางกว้างของทางพรรคประชาชนที่จะเดินหน้าเรื่องนี้นะครับทั้งเรื่องของในสภานอกสภาแล้วก็เรื่องของการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนคุณยิ่งชีพครับคุณยิ่งชีพพูดอย่างนี้คุณอิทธิรักษ์ครับว่าคุณยิ่งชีพตอนนี้เนี่ยไม่ได้สนใจนะว่าคือไม่ได้ให้ความสนใจมากนะว่าจำนวนฟ้องไม่ฟ้องกี่คนอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่คุณยิ่งชีพสนใจคือว่าตอนนี้ประชาชนเขารู้สึกรับรู้ถึงความไม่โปร่งใสความไม่ยุติธรรมของสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วเชื่อว่าประชาชนเขาก็จะมีการเคลื่อนไหวของแต่ละกลุ่มเองนะแน่นอนไอ้รอก็ยินดีสนับสนุนนะครับแต่ไอ้รอเนี่ยพร้อมทำทุกอย่างแต่หัวใจไงไอ้รอคืออย่างนี้คุณพิรักษ
0: ์ครับ
1: เป้าหลักก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งก็ทำมาต่อเนื่อง คุณลิชีบอกว่าเรื่องของสวเนี่ยคือเป้าหลักคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่สวที่ทุ่มเต็มที่เพราะว่าสวก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญปี60ที่ถูกร่างขึ้นมาแบบไม่เป็นประชาธิปไตยอ่ะและตามใจคนร่างงั้นเดินหน้าต่อไปครับจะลดอำนาจของสวในรัฐธรรมนูญจะเร่งปฏิรูปหรือจัดองคาพยพองค์กรอิสระให้เป็นองค์กรอิสระอย่างแท้จริงนี่คือเป้าของทางไอลอว์ครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าการแก้รัฐธรรมนูญถ้าจะเกิดขึ้นนะคุณวิรัต
0: ครับ
1: มันต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรเนาะแล้วต้องผ่านเสียงของสวส่วนนึงด้วยนะแล้วพรรคที่คุมเสียงส่วนใหญ่ในสภาเนี่ย
0: ครับ
1: แน่นอนนะภูมิใจไทยเป็นเสียงส่วนใหญ่ถ้าภูมิใจไทยเอาด้วยไม่เอาด้วยในด่านแรกก็ผ่านยากแล้วแล้วต้องดูท่าทีของพรรคเพื่อไทยอ่ะเพื่อไทยถ้าดูตรงปีกของพรรคของปีกรัฐบาลนะผมว่าก็คงจะเห็นด้วยกับภูมิใจไทยแต่โอเคอาจจะมีภูมิพรรคเพื่อไทยปีกเนี่ยปีกเรื่องประชาธิปไตยอ่ะคุณจตุรนฉายแสงมีใครกะต้องสำนอนะก็คงจะขยับอ่ะงั้นผมว่าพอเศรษฐกิจต่อเป้าใหญ่ถ้ามองดูพรรคประชาชนไอ้รอก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นลดอำนาจสวกระทั่งมีเป้าว่างั้นไม่ต้องมีสวได้ไหมหรือสวมาจากการเลือกตั้งในตรงได้ไหมในเมื่อสวก็ไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้นี่คือทิศทางของการเคลื่อนไหวที่มันไกลกับเรื่องสวครับ
0: ขณะเดียวกันวันนี้ก็มีสวท่านหนึ่งเนี่ยก็ออกมาสื่อสารว่าเอ๊ะเราอาจจะไม่ต้องมีสวไหมวันนี้คุณสุนทรพฤกษ์พิพัฒน์ครับออกมาเสนอแนวความคิดให้พิจารณายุบหรือควบรวมวุฒิสภาได้บอกว่าถ้าตัดหน่วยงานนี้ออกไปได้เนี่ยจะช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศได้ปีละถึง 3,000 ล้านบาทโดยคุณสุนทรบอกว่าปัจจุบันวุฒิสภาเนี่ยมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าหลายบทบาทมีความซ้ำซ้อนขณะที่ยังไม่เห็นตัวชี้วัดหรือ KPI ที่ชัดเจนในการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของวุฒิสภาว่ามีความคุ้มค่าอย่างไรคุณสุนทรยกตัวอย่างกระบวนการพิจารณางบประมาณว่าส.ส.เนี่ยใช้เวลาหลายวันในการพิจารณาตัดลดและปรับงบประมาณในรายละเอียดแต่เมื่อร่างมาถึงวุฒิก็มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถตัดงบหรือเพิ่มงบได้เพียงแค่ตั้งข้อสังเกตโดยท่านสว.สุนทรท่านก็บอกว่าข้อสังเกตที่วุฒิทำขึ้นเนี่ยฝ่ายบริหารนำไปใช้จริงมากน้อยขนาดไหนและสะท้อนประสิทธิภาพการทำงานของวุฒิได้แค่ไหนถ้ายุบรวบรวมไปเลยเนี่ยก็ประหยัดไปได้กว่า 3,000 ล้านคุณสุนทรบอกว่าอยากให้ทุกฝ่ายกลับมาทบทวนจริงจังคุณสุนทรบอกว่าหากจะเดินหน้าแนวความคิดดังกล่าวก็ต้องเริ่มอย่างที่คุณวิสุทธ์พูดถึงก็คือทางไอลอว์ก็พูดถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อปรับโครงสร้างการเมืองให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันลดภาระงบประมาณของประเทศข้อเสนอนี้จึงเป็นคำพูดที่หลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะตกลงมันยังไงแบบไหนเราย้อนกลับมาครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราเคยกลับไปถึงช่วงที่จะมีร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยผมเองเคยเป็นดำเนินรายการหรือเป็นพิธีกรแบบนี้หลายๆครั้งเนี่ย
1: ครับ
0: มันไม่ใช่ว่าทั่วโลกจะมี2สภาไม่ได้มีสภาสสแล้วก็สวนะครับบางที่มีสภาเดียวมันก็รันไปได้บางที่สวถ้ามีอำนาจโดยตรงมาจากประชาชนภารกิจก็เยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดไม่ได้มาจากประชาชนภารกิจก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งทีนี้บ้านเราล่ะครับถ้ามันมีหน้าที่กั่นกรองกฎหมายก็ต้องมองกันว่าเอ๊ะถ้าเรามีสสอย่างเดียวเนี่ยมีวาระ1วาระ2วาระ3เนี่ยพอไหมเรื่องนี้ก็ต้องถูกตั้งคำถามกันอีกทีนึงขณะเดียวกันในโครงสร้างของบ้านเราเนี่ยสวมันมีนอกเหนือจากเรียกได้ว่านอกเหนือจากการเป็นพี่เลี้ยงนอกเหนือจากการที่จะช่วยตรวจสอบตรวจทาแล้วเนี่ยหนึ่งในสำคัญเลยซึ่งผมไม่แน่ใจครับว่าประเทศอื่นบ้านอื่นเมืองอื่นเนี่ยเขามองบ้านเรายังไงก็คือว่าหน่วยงานที่เป็นซูเปอร์องค์กรหรือองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยแหละสว.บ้านเรามีส่วนสำคัญในการที่จะกำหนดขึ้นมาว่าใครจะได้หรือไม่ได้เป็นฮะผิดถูกไม่รู้ครับแต่ถ้าสว.ได้มาไม่โอเคอ่ะที่เหลือมันก็จะไม่โอเคกันหมดนะคุณวิสุทธ์นะ
1: ครับสารตั้งต้นมันไม่โอเคแล้วมันก็ไม่โอเคไปหมดนะฮะส่วนพูดถึงพรรคเพื่อไทยคุณอภิรักษ์สังเกตไหม
0: ครับ
1: เรื่องของมติกกต.กับเรื่องของหัวสว.เนี่ย มันก็มีทั้งคนที่ออกมาจะเดินหน้าต่อตรวจสอบกับคนที่แบบยอมรับคำตัดสินเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเองรอดอะไรก็ว่าไปนะที่เงียบมากเลยเงียบจนไม่รู้ว่ามีพรรคนี้อยู่ด้วยนะคือพรรคเพื่อไทยนะจนกระทั่งนักข่าวต้องไปถามคุณจุลพันธ์นะ
0: เขาไม่เอาตัวเองไปอยู่ในความขัดแย้งใช่ไหมแล้วเขาก็อยู่อย่างนี้สวยๆ
1: เก็บแต้ม
0: เก็บอะไรไปเรื่อย
1: เขาสวยฮะสวยมากก็เลยถามคุณจุลพันธ์หัวหน้าพรรคนะว่าเรื่องนี้เป็นยังไงคุณจุลพันธ์ก็ตอบสวยมากนะครับว่าก็เรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวขอดูรายละเอียดก่อนนะครับมติต่างๆที่ว่าเนี่ยยังไม่เห็นเลยนะครับเดี๋ยวขอดูเหตุและผลแต่ละประเด็นแต่ละขั้นตอนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็บอกว่านักข่าวถามไม่ติดใจเหรอก็ยังไม่เห็นคำวินิจฉัยกกต.เลยเห็นเพียงตามหน้าข่าวที่เสนอมีเรื่องของจำนวนและรายชื่อแต่เหตุผลจริงๆเราอาจไม่ได้เห็นกระบวนการวิธีการหรือหลักฐานต่างๆพูดง่ายว่าต้องรอความชัดเจนก่อนเนาะนักข่าวถามครับแล้วท่านจุลพันธ์นี่กังขาไหมบทบาทพรรคเพื่อไทยหลายฝ่ายก็กังขาอยู่นะจุลพันธ์บอกว่าไม่มีอะไรน่ากังขาเลยพรรคเพื่อไทยยึดผลประโยชน์ของประชาชนวันนี้เรารับหน้าที่ของเราเต็มที่วันนี้อยู่ในกระบวนการขั้นตอนอื่นอำนาจเราไม่ได้อยู่ณที่นั้นก็ต้องให้อิสระฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการเต็มที่ขณะที่พรรคเพื่อไทยในส่วนรับผิดชอบก็ทำอย่างเต็มที่ผมแปลแล้วกันนะทำหน้าที่เป็นรัฐบาลอย่างเต็มที่อันนั้นเราไม่มีหน้าที่แล้ว
0: ไม่ยุ่งอ่ะไม่ยุ่ง
1: คุณจุลพันธ์ครับเมื่อก่อนนี่จำได้ว่าพรรคเพื่อไทยก็เป็นคนเดินหน้าเป็นสารตั้งต้นในการตรวจสอบที่มาของการหัวสวจำได้ว่าพรรคเพื่อไทยจำถึงคุณภูมิธรรมเวชยชัยไปคู่กับคุณทวีสอดส่องฮะวันนี้พอเป็นรัฐบาลได้ตรงแยกบาชัดเจนแล้วฮะ
0: หรือว่าคุณทวีนี่ถือว่ายังเป็นอีกซีกหนึ่งที่ให้คุณทวีได้เล่นได้เต็มที่อย่างนี้อย่างนั้นหรือเปล่าคุณวิสุทธิ์
1: คุณทวีไม่ใช่เพื่อไทยไง
0: มันที่ผ่านมาก็ขับเคลื่อนอยู่ในสาขาคล้ายๆกันอยู่นะ
1: เอาตอนนั้นจริงๆคุณทว
0: ีเขาเรียกว่าเป็นเพื่อไทยสาขา3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่แล้วหรือเปล
1: ่
0: า
1: เอาตรงคุณทวีก็อาจจะถึงไม่ใช่เพื่อไทยแต่ก็เลือดเนื้อเพื่อไทยนะใกล้ชิดคุณทักษิณอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ละทีนี้เนี่ยเพื่อไทยเก็บไม่ขยับเลยอ่ะนะก็แหมดูเฉยๆก็พี่ทำอะไรหน่อยก็ดีนะอ่ะนี่ฟังเอาว่าก็ยืนยันนะยืนยันว่าไม่มีปัญหาครับรอความชัดเจนนะส่วนเรื่องรอยร้าวกับพรรคภูมิใจไทยก็ไม่มีรอยร้าวนะฮะก็นี่คือพรรคเพื่อไทยนะเออตัวข้ออีกอันหนึ่งเนี่ยคุณอภิรักษ์ครับ
0: ครับ
1: DSI เขายังไงเหรอทำไมเขาจะไปตรวจสอบพนักงาน DSI ล่ะที่บอกว่าอาจจะมีส่วน
0: รั่วออกมาใช่ไหมหรือยัง
1: เออไปข่มขู่พยานหรือเปล่าจนต้องมีการเปลี่ยนคำให้การเนี่ยนะเห็นทางท่านรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าเดี๋ยวจะเนี่ยตั้งกรรมการสอบฮะตอนที่ DSI ครับนะฮะเตรียมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเจ้าที่ DSI ข่มขู่พยานคดีหัวสว.เอ๊ไม่รู้อันนี้ผมจับทางเขาเองนะเอ๊หรือถ้ามันมีจริงใช่ไปข่มขู่ให้คุณ
0: ทั้งเหล่า
1: พยานน่ะกับคำให้การหรือเปล่าเดี๋ยวอันนี้ก็จะสอบนะเจ้าที่ DSI นะซึ่งคุณพิสิทธิ์แกก็เป็นห่วงนะว่าคือไม่อยากจะให้กับบ้านการเมืองในตอนนี้ในพร้อมยิ่ง DSI คือไปเอื้อหรือไปสอบอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับอำนาจทางการเมืองด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่า เรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ก็อ่านเกมการเมืองก็ไม่น่าจะเข้าใจยากคุณครับพยานบอกว่ากับคำให้การแล้วก็คนที่กับให้การก็มีอ้างอิงว่าถูกข่มขู่จากพรรคการเมืองแต่ว่าทางดีเอสไอบอกว่าเอ๊ะน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าเจ้าที่ตั้งกรรมการสอบซะหน่อยดูมันโยงใหญ่เป็นเรื่องเดียวกันดีแท้เลยส่วนคุณวิสิทธิ์ก็ประกาศนะครับว่าจะหนุนผู้เสียหายฟ้องกกต.ครับแน่นอนนะ157นี่ผมว่าอันนี้ไม่น่าแปลกใจนะกกต.ผมว่ารับแล้วมากันหลายสายทางมาทั้งหลายเส้นทางอะเรื่องมาตรา157นะแล้วก็เรียกร้อยกกต.ครับเปิดคำวินิจฉัยของกกต.เป็นรายบุคคลเพราะว่าคำเห็นสำนวนของกกต.แต่ละคนเนี่ยมันอาจจะมีการพาดพิงเชื่อมโยงได้นะฮะอยากให้เปิดเผยด้วยหลังที่บอกก็เป็นห่วงใยนะว่ากกต.เนี่ยห่วงใยครับ DSI จะไปแทรกแซงเจ้าที่ของ DSI หรือเปล่าเรื่องนี้ก็เอาเป็นว่านี่ก็คือความเคลื่อนไหวของทางพรรคการเมืองเมื่อสักครู่คุณอภิรักษ์พูดถึงอาจารย์สมชัยได้ใช่ไหม
0: ใช่
1: อาจารย์สมชัยแกมีกองทุนใช่ไหมฮะตอนนั้นมีกองทุนเขาเรียกอะไรกองทุน
0: ที่ตรวจสอบเรื่องไอ้บาร์โค้ดใช่ไหมล่ะคดีบาร์โค้ด
1: ใช่ใช่
0: แต่อาจารย์สมชัยเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มนะแต่ไม่ได้เป็นห้ากรรมการนี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: กรรมการมีอาจารย์ปริญญามีเป๋าไอรอแล้วก็มีใครอีกสามท่านไม่แน่ใจคุณวิศว
1: ์ครับก็มีเนี่ยผมก็จำมาครับมีคนเป๋าใช่มีคนเป๋ายิ่งชีพมี
0: อาจารย์ปริญญา
1: อาจารย์ปริญญามีคุณพงศักดิ์แล้วก็มีทนายนรเศรษฐ์นะฮะก็นี่เป็นข้อเรียกร้องจากอาจารย์สมชัยขอใช้กองทุนสู้กกต.1ล้านบาทคือคราวที่แล้วที่สู้กับเรื่องเนี่ยเรื่องกกต.ที่ถูกฟ้องอะบาร์โค้ด QR โค้ดแล้วตั้งต่างนะครับก็มีเงินเข้ามาตอนนี้ประมาณ2 ล้านกว่า
0: ครับอ
1: าจารย์บอกว่าขอใช้1ล้านบาทจ้างทนายดีที่สุดเปิดกฎหมายทุกฉบับฟ้องกกต.ทุกชุดที่เกี่ยวคดีหัวสว.แล้วฟ้องมาทุกมาตราไปทุกศาลทุกช่องทางภายใน26วันเหตุก็คือว่าเท่ากับจำนวนส.ส. 26คนที่เขาส่งฟ้องอันนี้ก็เป็นว่าเป็นข้อเสนอแนะนะของอาจารย์สมชัยนะครับแต่ว่าจะได้หรือไม่ได้นี่ขึ้นอยู่กับกรรมการกองทุนที่ต้องพิจารณานะฮะแต่ว่าอาจารย์บอกว่าไม่เป็นไรพร้อมตั้งโต๊ะแถลงกับเรื่องนี้นะครับพร้อมสบตาประชาชนไม่รับล้อเหมือนการแถลงข่าวกกต.เมื่อ14กันยายนนี้อาจารย์ใช่อาจารย์สมชัยป่ะฮะที่ท่านประธานกกต.พูดถึงเมื่อวานเนี่ยว่าคล้ายๆคนในองค์กร
0: ผมไม่แน่ใจท่านประธานกกต.
1: ไม่ควรจะพูดอะไรทำร้ายองค์กรนะ
0: ก็ไม่เกี่ยวนะเพราะว่าหลุดจากตรงนั้นแล้วก็ท่านก็ทำหน้าที่ประชาชนน่ะตรวจสอบคุณสมชัยก็ทำหน้าที่ตรวจสอบตรงนั้นได้ขณะที่ประธานกกต.ปัจจุบันเองท่านก็ออกมาโยงไปถึงเกียรติที่เคยเป็นอดีตผู้พิพากษานู่นนี่นั่นอะไรกันมา
1: 38ปีนะ
0: เขาดูแค่ผลของงานของท่านในวันนี้ไอ้เกียรติของท่านที่ผ่านมาท่านก็เก็บเอาไว้ในตู้เย็นจังหวะนี้ออกมายังไงทีนี้ผมเมื่อสักครู่ที่คุณวิสุทธ์พูดถึงคุณอภิสิทธิ์เนี่ย
1: ครับ
0: คุณวิสิทธิ์ย้อนกลับไปดูพวกไอ้ตัวพยานที่ชักเข้าชักออกแล้วเป็นที่มาที่ทำให้กกต.เนี่ยถูกวิเคราะห์กันว่าน่าจะไปไม่ถึงตัวคนในพรรคภูมิใจไทยคุณพิสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจเมื่อเช้าเหมือนให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็กุลีกุจอมาให้การแล้วตอนหลังก็มาส่งหนังสือว่าตอนนั้นโดนไอ้นี่อะไรเข้ามาเนี่ยทีนี้คุณพิสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตว่าตอนแรกเนี่ยกุลีกุจอเข้ามาเนี่ยตัวเองเนี่ยเล่าเรื่องก็คือเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ได้เห็นการหัวกันอะไรต่อมิไรกันตอนนั้นเนี่ยสตอรี่ที่เล่าขึ้นมาแล้วตอนหลังบอกว่าโดนบีบโดนบังคับให้เข้ามาคำถามที่น่าสนใจที่คุณพิสิทธิ์ตั้งคำถามก็คือว่าตอนนั้นที่ถูกกันเป็นพยานเพราะว่ามาให้ข้อมูลแต่ว่าตอนนี้กำลังลบตัวเองออกจากการให้ข้อมูลในตอนนั้นผมก็ถูกบังคับ พราะฉะนั้นอันนี้ควรจะต้องกลับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคนที่มีอยู่ในรายชื่อที่ร่วมกระบวนการหัวสวด้วยหรือไม่อันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่เมื่อกี้ขออนุญาตเสริมอย่างที่คุณวิสุทธ์พูดถึงประเด็นที่สองในกรณีที่ใน DSI เองเนี่ยที่ท่านรัฐมนตรีออกมาเหมือนกับไอ้ตบเบาๆหรืออะไรกันไว้ก่อนผมคิดอย่างนี้คุณวิสุทธ์นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าไอ้เคสทั้งหลายเนี่ยไอ้สำนวนชุดที่26หรือข้อมูลอะไรต่างๆที่ DSI เขามีข้ออะไรกันมาเนี่ยมันหลุดแค่มาส่วนเดียวนะคุณวิสุทธ์ไม่รู้ว่าส่วนอื่นเนี่ยมันพร้อมที่จะหลุดออกมาอีกหรือเปล่าแล้วก็อธิบดีที่อยู่กันณตอนนี้เวลานี้แล้วก็ระดับอธิบดีหลายคนที่อยู่ในกระทรวงยุติธรรมคุณวิสุทธ์ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดนี่เคยผ่านการเป็นลูกน้องของท่านทวีสอดส่องในสมัยที่ท่านทวีอยู่ในตำแหน่งอธิบดีมาแล้วเกือบทั้งนั้นนะพอดูแต่ละชื่อแต่ละชื่อเพราะฉะนั้นนะตอนนี้เวลานี้เนี่ยถามว่าคนใน DSI ถ้านะครับถ้ากังวลเรื่องของตำแหน่งกังวลเรื่องของการเติบโตเนี่ยเจอรัฐมนตรียุติธรรมพูดแบบนี้อาจจะต้องระมัดระวังกันไว้พอสมควรเหมือนกับก่อนในนี้ที่มีการปูดข่าวมาใช่ไหมว่าคนที่ไปสวัสดีท่านรัฐมนตรีกันถึงที่สนามบินในตอนนั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่ได้รับการคาดหมายว่าจะมีการสลับแล้วก็มาทำที่ DSI ถ้าข่าวนี้ไม่หลุดออกมาอาจจะได้สลับกันไปก่อนหน้านี้แล้วคุณวิสุทธ์นะ
1: วิสุทธ์เขาไปดูการแข่งฟุตบอลไม่ใช่หรอ
0: แต่เขาเป็นคณะอนุกรรมการชุดที่36หรืออะไรด้วยนี่ไม่ใช่เหรอคุณวิสุทธิ์และอยู่ดีๆอธิบดีจะไปดูรองอธิบดีในตรงนั้นจะไปนั่งดูแล้วก็ไปนั่งสวัสดีกันตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะต่างนิดเดียวคือไม่ได้สวัสดีย่อเพราะมีคนที่ย่อมากกว่าวันนั้นคุณวิสุทธิ
1: ์ส่วนคนที่กลับคำให้การเนี่ยแน่นอนนะคุณเอกราชช่างเหล่านะคนหนึ่งนะประธานแถลงมี3คนใช่ไหม
0: อ
1: ีกคนนึงผมรู้ชื่อละแต่ไม่อาจบอกได้เพราะว่าเดี๋ยวจะถูกเดี๋ยวจะนั่นเองก็ยังไม่เป็นทางการส่วนถึงคนยังไม่รู้จริงนะเห็นชื่อคนอยู่แล้วโอ้เข้าใจได้ว่าทำไมถึงกลับคำให้การเดี๋ยวรอมีรายชื่อเปิดเผยไว้ก่อนแล้วกันนะก็เริ่มจะชัดเจนมากขึ้นนะครับส่วนคนเอกลักษณ์ช่างเหลาเนี่ยไม่ตกลงกันไม่โจรข้อหาแจ้งความเท็จเหร
0: อมันก็คุณถ้าเอาอย่างที่คุณพิเศษบอกอ่ะมันก็ต้องถ้าจะกลับแบบนี้ก็ต้องโดนหรือยังไงต้องทางใดทางหนึ่งเนี่ย
1: ใช่ครับเพราะว่าแกก็ให้การเท็จมานะแล้วถ้าผมเป็นคุณเอกลาผมจะโกรธนะคือบอกว่าอะไรนะฮะคำให้การของพยานรายเนี้ยเชื่อถือไม่ได้ไม่มีความน่าเชื่อถือนะถ้าผมเป็นคนคุณเอกลาผมจะโกรธมากนะ
0: นี่ที่ท่านประธานอธิบายให้ใช
1: ่ใช่ใช่ใช่ตอนนี้คงจะไม่มีเวลามั้งคงช่วยลูกชายหาเสียงนายกอบจ. อยู่ที่ขอนแก่นอยู
0: ่ระยะทางมันไกลครับคุณวิสุทธ์กรุงเทพขอนแก่นบางทีถ้าไปมาเดี๋ยวเหนื่อยน่าจะไม่ต่ำกว่า300โลมั้งคุณวิสุทธ
1: ์
0: หมดเวลาของคุณวิสุทธ์และผมแล้วนะครับเจอกันกับข่าวเด่นนะครับในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 96.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรี2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ยางยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสื
4: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World วันอังคารที่15กันยายน2569นะครับใจกลางกรุงกระหน่ำแล้วครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาบนฟ้ามัวดินนะครับฝนตกหนักมากรถติดกันอยู่ที่ไหนก็ขับรถกันด้วยความระมัดระวังและไม่ประมาทนะครับ visibility ค่อนข้างแย่มากเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ผมเองก็อยู่ในมรสุมนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็อยู่เป็นเพื่อนกันครับกับข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World นะครับสำหรับวันอังคารวันที่ตลาดบ้านเรายังปิดลบต่อเนื่องนะครับวันนี้ลบไปอีก 12.41 จุดครับก็ยังมีแรงขายหุ้นเดลต้าต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะครับโดยมีมูลค่าการซื้อขายนะครับสำหรับวันนี้เนี่ย 75,788 ล้านบาทครับเราพูดคุยกับนักวิเคราะห์ของเรากันนะครับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ InvestX อยู่กับผมในวันนี้นะครับสวัสดีครับคุณพิชัยครับ
3: คร
2: ับวันนี้ยังลบ
3: คร
2: ับวันนี้ยังลบต่อเนื่องนะครับคุณพิชัยครับ
3: ลบต่อเนื่องครับแต่ว่าถ้าดูเข้าไปจริงๆเนี่ยดูดัชนีจะอ่อนแอกว่าภาพจริงครับเพราะลำพังเดลต้าตัวเดียวเนี่ยก็กดดัชนีไป19จุดแล้วครับถ้าตัดเดลต้าออกไปเนี่ยเราเห็นภาพตลาดฟื้นตัวด้วยซ้ำไปครับซึ่งแตกต่างจากตลาดหุ้นเพื่อนบ้านนะครับในเพื่อนบ้านยังวนอยู่กับเรื่องเดิมครับก็คือยังโดนแรงกดดันจากน้ำมันจากตัวบอนด์ยิลด์ที่ยังอยู่ในระดับที่สูงนะครับถ้าไล่ไปทีละตัวเนี่ยเราเห็นราคาน้ำมันดิบเมื่อคืนนี้นะครับไปแตะ109เหรียญ นะแต่วันนี้ในชั่วโมงเอเชียเทรดอยู่ณขนาดนี้เนี่ยย่อลงมาอยู่ที่แถวๆ106เหรียญครับซึ่งเห็นแรงขายทำกำไรในพวกน้ำมันต้นน้ำอย่างปตท.สผ.บ้างรวมถึงตัวปตท.นะครับส่วนตัวบอนด์ยิลด์10ปีของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็แต่อยู่ที่5แล้วครับนะซึ่งตรงเนี้ยก็ทำให้บันทอนเรียกว่าเพิ่มแรงกดดันต่อ valuation โดยเฉพาะในหุ้นที่ P สูงๆหรือเป็นพวกหุ้นเทคพวกหุ้นที่มีกระแสเงินสดไกลๆแล้วดึงกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันนะครับขณะเดียวกันเนี่ยตลาดก็รับรู้ในวงกว้างด้วยล่ะตอนนี้ตลาดให้น้ำหนักถึง 95% นะครับว่าเฟดเนี่ยจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25%ในการประชุมวันพุธนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นเวลาบ้านเราก็จะเห็นผลในเช้าวันพฤหัสครับนะซึ่งเหล่านี้รับรู้ไปเยอะละอีกเรื่องนึงที่กดดันแถบเอเชียก็คือหุ้นเทคนะฮะหลังจากที่บรรดาแอนทรอปิกก็ดีโอพิชัทก็ดีผู้บริหารออกมาให้ความเห็นในทิศทางเดียวกันว่าคนชะลอการพัฒนาตัวฟอนเทียเอไอนะครับเมื่อวานนี้เห็นแรงขายในบรรดาหุ้น AI Semiconductor หนักหนานะครับแล้วก็โยกไปพวก Cyber Security นะครับวันนี้เริ่มยืนได้นะก็เป็นสัญญาณที่ดีนะฮะเรายังมองว่าการลงทุนใน Infrastructure ที่เกี่ยวข้องกับ AI นะยังคงดำเนินต่อไปเพียงแต่ว่าจุดเน้นอาจจะไปทำเรื่อง Cyber Security มากขึ้นลดเรื่องการพัฒนาในโมเดลที่มันล้ำๆนะครับแต่ความต้องการชิปเนี่ยอาจจะชะลอลงถ้าตัว AI ไม่ได้แอดวานซ์ไปไกลๆก็ไม่จำเป็นต้องใช้พลังในการประมวลผลเยอะความจำเป็นในการใช้ชิปต่างๆที่ใครมองว่าโอ้จะเติบโตแบบอัตราเร่งก็อาจจะไม่ได้มากมายขนาดนั้นนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้หุ้นเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยปรับฐานแรงเมื่อวานนะครับแต่วันเนี้ยดูทรงภาพรวมยืนได้เป็นส่วนใหญ่ครับนะฮะทีนี้วกกลับมาในบ้านเราประเด็นเฉพาะตัวเราเลยคือตัวเดลต้าครับที่วันนี้ติดลบไปถึง 7.5% นะครับตัวเดียวเนี่ยกดดัชนีไป19จุดเกิดอะไรขึ้นทางเดลต้าไต้หวันเนี่ยได้ออกตัว exchangeable bond นะฮะหรือหุ้นกู้อนุพันธ์ที่มีสิทธิ์ต แปลงสภาพเป็นเดลต้าประเทศไทยนะฮะมูลค่าเนี่ย 1.5 หมื่นล้านเหรียญนะฮะราคาใช้สิทธิ์เนี่ยโดยประมาณเนี่ยก็คือบวกขึ้นจากราคาปิดวันนี้เนี่ย 15% สำหรับซีรีส์ที่1แล้วก็บวกขึ้นจากราคาปิดวันนี้ 30% สำหรับซีรีส์ที่2นะฮะกลไกมันก็ทำให้นักลงทุนส่วนหนึ่งที่รู้ตัวว่าได้รับการจัดสรรเนี่ยมีการทำเฮดจิ้งมีการช็อตเซลล์ทำให้มีแรงขายในตัวเดลต้าเนี่ยออกมาผิดปกตินะวันนี้ซื้อขายกันไปเกือบ 1.5 หมื่นล้านบาททีเดียวนะครับและคิดว่าการปรับพอร์ตลักษณะนี้เนี่ยน่าจะยังมีต่อเนื่องอีกสักวัน2วันนะครับแต่คิดว่าวันที่หนักที่สุดคือวันนี้และวันถัดไปก็น่าจะค่อยๆเบาลงนะฮะนอกเหนือจากตัวเดลต้าที่เป็นประเด็นเฉพาะตัวเนี่ยเราเห็นการปรับพอร์ตครับบกเข้าหาพวกหุ้นดิเฟนซีฟแล้วหุ้นที่ valuation ยังไม่แพงโดยเฉพาะในกลุ่มแบงค์ในกลุ่มโรงพยาบาลนะครับแบงค์เนี่ยก็ขึ้นต่อเนื่องกันมา 2-3 วันแล้วหลังจากที่มองว่าเป็นตัวที่ได้ผลกระทบน้อยจากแนวโน้มดอกเบี้ยที่อาจจะปรับขึ้นมาได้นะครับเนื่องจากถ้าดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นเนี่ยส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิก็ผ่านจุดต่ำสุดไปขณะที่เศรษฐกิจไทยโมเมนตัมเนี่ยก็ยังไปได้ดีนะแล้วเมื่อวานนี้เหตุการณ์ทางการเมืองก็เป็นสถานการณ์ที่ตลาดก็คลายความกังวลตรงนี้ไปนะครับเลยมีแรงซื้อเข้ามาที่กลุ่มแบงค์เยอะเช่นเดียวกับพวกกลุ่มโรงพยาบาลซึ่งก่อนหน้านี้ถูกกดดันจากปัญหาในตะวันออกกลางทำให้ความกังวลว่าผู้ป่วยต่างชาติจากตะวันออกกลางเนี่ยจะเข้าประเทศไทยน้อยลงราคาก็ลงไปกองอยู่ข้างล่างนะครับแต่วันนี้เห็นมีแรงซื้อกลับเข้ามาก็เป็นสัญญาณที่ดีนะฮะรวมๆเนี่ยคิดว่าตลาดรอสัญญาณนโยบายการเงินของเฟดที่เรากว่าจะทราบว่าเป็นเช้าตรู่ของวันพฤหัสระหว่างนี้ก็จะปาดูเดลต้าอีกตัวหนึ่งถ้าเริ่มยืนได้แรงขายช็อตเพื่อทำเฮดจิ้งเบาลงถ้าราคาเดลต้าฟื้นสักตัวเนี่ยมันก็จะหนุนตลาดโดยรวมด้วยครับ
2: ครับพรุ่งนี้แนะนำนักลงทุนยังไงดีครับถ้าอย่างนั้นระหว่างรอ
3: ยังวนอยู่กับเรื่องพวกนี้หมดเลยระหว่างที่รอสัญญาณนโยบายการเงินจากทางฝั่งสหรัฐนะครับตลาดจะรอดูว่าน้ำมันมันจะเริ่มปรับตัวลงหรือยังเพราะถ้าน้ำมันยังยืนสูงแบบนี้ก็จะสร้างแรงกดดันเงินเฟ้อแล้วก็ไปเพิ่มความเสี่ยงเรื่องที่ธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยอาจจะถูกกดดันให้ต้องเอาดอกเบี้ยขึ้นนะกว่าจะเฝ้าดูราคาน้ำมันตัวบอนด์ยิวสิบปีทิศทางจะเป็นยังไงดูราคาเดลต้านะว่าเริ่มยืนได้หรือยังนะในมุมพื้นฐานไม่เปลี่ยนนะครับการที่เดลต้าไต้หวันเนี่ยระดมทุนโดยการออก exchangeable bond ตรงเนี้ยเป็นเรื่องการระดมทุนของเดลต้าไต้หวันแต่ทำให้นักลงทุนเนี่ยอาจจะมองว่าอีตัวแม่เนี่ยเขาขายออกมาในราคาแค่ราคาใช้สิทธิ์ของซีรีส์1เนี่ย2ประมาณ267ซีรีส์2ประมาณ301นะฮะคนก็อาจจะมองว่าอีที่เคยมองกันว่าจะไปไกลกว่านั้นเนี่ยตัวบริษัทแม่ก็ยังยอมขายที่ราคานี้เลยก็อาจจะสร้างราคาที่ปักหมุดไว้ว่าราคาใกล้ๆราคาดังกล่าวก็มีความเสี่ยงที่ถูกขายทำกำไรได้ก็เป็นประเด็นเฉพาะตัวนะครับระหว่างที่รอสัญญาณนโยบายการเงินจากเฟดครับ
2: ครับผมขอบพระคุณมากเลยนะครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X นะครับสำหรับตลาดในวันพรุ่งนี้ที่ก็คาดว่าน่าจะแกว่งตัวทรงตัวระหว่างรอติดตามผลการประชุมเฟดในช่วงค่ำตามเวลาในประเทศไทยนะครับแล้วก็จับตาตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญรวมถึงประมาณการทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายจอบพลอตของเฟดด้วยเหมือนกันนะครับดูจากค่าเฉลี่ยและนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ให้กรอบแนวรับไว้ที่ 1,570 ถึง 1,575 จุดนะครับและแนวต้าน 1,585 ครับกับตลาดในวันนี้ที่ทำจุดต่ำสุดเนี่ย 1,577 นะครับจุดสูงสุด 1,582 หลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เนี่ยมีหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นปิดตลาดราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ย235หลักทรัพย์ลดลง207หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง211หลักทรัพย์นะครับภูมิภาควันนี้เป็นยังไงบ้างครับไปดูกันหน่อยนึงนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบครับหลังจากที่จีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอซึ่งก็รวมถึงยอดค้าปลีกและตัวเลขการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรสะท้อนให้เห็นว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนยังคงเปราะบางนะครับ ช่างไอคอมโพสิตติดไปที่ 3,864 ครับลดลงไป 21 จุดคิดเป็น 0.54% ฮั่งเส็งฮ่องกงติดร่วงครับท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อซึ่งเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่มันพุ่งสูงนะครับนักลงทุนก็คาดการว่าเฟดนั้นรวมถึง BOJ นะครับธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้เพื่อสกัดเงินเฟ้อครับฮั่งเส็งติดไปที่ 24,667 ลดลงไป 250คิดเป็น 1% นะครับนิเคอิโตเกียววันนี้ปิดลบเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากบรรยากาศซื้อขายเป็นไปอย่างระมัดระวังเพื่อรอดูเฟดที่จะมีการประชุมในกลางสัปดาห์นี้นะครับ15-16ตามเวลาในสหรัฐเราอยู่เอเชียเราเร็วกว่านะครับแม้ว่าดัชนีจะสามารถพลิกกลับมาเคลื่อนไหวในแดนบวกได้ชั่วคราวจากแรงซื้อช้อนซื้อหุ้นกลุ่มที่ปรับตัวลงไปก่อนหน้าแต่นิเคอิก็ปิดลดลงไป 8.89 จุดครับเล็กน้อยครับแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย 0.01% นะครับเพราะว่าตัว market value นะครับค่อนข้างเยอะ 63,484 จุดนะครับลดลงไป 8.89 จุดคอมโพสิตเกาหลีใต้วันนี้ลบเป็นวันที่4ติดต่อกันแล้วนะครับท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจมหาภาคทั่วโลกครับนักลงทุนยังคงจับตาทิศทางของ AI หลังจากที่บรรดาผู้นำบริษัทเทคโนโลยีได้ออกมาเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนา AI เนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยนะครับเป็นหนึ่งในท็อปิกที่วันนี้เราคุยกันกับอาจารย์อาร์มด้วยนะครับในช่วงก่อนติดเศรษฐกิจ China Update วันนี้คอสปีปิดไปที่ 6,627 ครับลดลงไป 57 จุดคิดเป็น 0.85% ออสเตรเลียครับติดลดลงแต่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมในวันนี้นะครับตลาดเนี่ยถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีที่พุ่งสูงขึ้นแต่ระดับประมาณ 5% ซึ่งก็เป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี50ขณะที่นักลงทุนก็จับตาผลการประชุมของเฟดเช่นเดียวกันนะครับพรุ่งนี้ตามเวลาสหรัฐ16กันยาท่ามกลางกระแสคาดการณ์ที่ว่าเฟดนั้นจะน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมครั้งนี้บ้านเราก็จะทราบกันในเช้าวันพฤหัสบดีนะครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 8,672 ลดลงไป 77 จุดคิดเป็น 0.88% All Ordinary ปิดไปที่ 8,849 ครับลดลงไป 74 จุดคิดเป็น 0.84% นะครับส่วนความเคลื่อนไหวในบ้านเรานะครับกระแสข่าวที่อยู่ในธุรกิจและเศรษฐกิจวันนี้นะครับกกค.รับฟังเสียงฝั่งแพลตฟอร์มแจ้งค่า GP คือต้นทุนไม่ใช่กำไรที่รัฐบูรณาการลดทับซ้อนนะครับกกค.ครับย่อมาจากกรรมการการแข่งขันทางการค้านะครับถ้าจะมองงูไปตัวก็เป็นเรื่องการเงินก็ได้นะครับกกค.งเก๋ดีนะครับแต่ก็ขอครับกรรมการการแข่งขันทางการค้าเดินหน้ารับฟังเสียงผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มเรียกรถโดยสารผ่านแอปพลิเคชันหรือว่า ride hailing นะครับและบริการจัดส่ง on demand หลังจากที่รับฟังไรเดอร์ร้านอาหารแล้วเนี่ยก็หวังที่จะออกแบบกติกาที่สมดุลโปร่งใสและเป็นธรรมครับแพลตฟอร์มเนี่ยเห็นด้วยกับหลักการสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมและชี้นะครับว่า GP หรือว่า grossProfit เนี่ยไม่ใช่กำไรนะครับแต่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างต้นทุนพร้อมกังวลกฎเกณฑ์รัฐหลายหน่วยงานเนี่ยอาจจะทับซ้อนก็เสนอให้รัฐบูรณาการการกำกับดูแลและก็ดึงผู้เล่นเนี่ยนอกระบบเนี่ยเข้าสู่กติกาเดียวกันนะครับขณะที่กกค.ก็ย้ำชัดนะครับว่าไม่กำหนดเพดานราคาครับแต่ว่าต้องสร้างมาตรฐานการให้บริการและการแข่งขันที่เป็นธรรมเปิด3แนวทางขาย Royal Orchid Sheraton ครับมีข้อเสนอใหม่ให้ราคาสูงกว่า ROH 427ล้านครับคุณตุลกรประธานราชนิกรครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวันจำกัดเนี่ยได้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์เรื่องการจำหน่าย Grand Royal Orchid Hospitality ที่มีการตกลงซื้อคืนนะครับนี่ก็มีความคืบหน้ามีข้อเสนอใหม่ให้ราคาสูงกว่า ROH แล้วเนี่ย427ล้านนะครับว่าที่ปลัดพาณิชย์คุณวงยันไร้แทรกแซงย้ำยึดโยกตามความเหมาะสมเพื่อคนเหมาะกับงานเชื่อลูกหม้อทำงานคล่องเป ็น politics ในกระทรวงพาณิชย์นะครับที่เป็นประเด็นกันอยู่นะครับ PPWR กฎหมายบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนของ EU ที่ธุรกิจไทยต้องเผชิญครับก็เป็นหนึ่งในกระแสข่าวนะครับมันย่อมาจาก Packaging and Packaging Waste Regulation นะครับ PPWR ตอนนี้เนี่ย EU กำลังยกระดับกฎระเบียบด้านบรรจุภัณฑ์เรื่องนี้จะกลายเป็นแบเรียร์ตัวใหม่นะครับสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องติดตามรายละเอียดเพื่อที่จะปรับให้เท่าทันกับการแข่งขันนะครับแต่ช่วงหน้าครับวันนี้เราอยู่ที่ประเทศจีนครับเราไปที่ China Update กันกับดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ในช่วงตอบติดเสร็จกันครับ

0: ูนิโคล
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
3: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
2: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
3: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
2: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
3: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
2: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
3: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง

0: mcot.net
1: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
1: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
3: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
4: ต้องเลิกไปเลยคร
5: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
3: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: อบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัสข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
1: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจทุกวันอังคารอยู่กับดร.อาร์มตั้งนิรันดรนะครับในช่วง China Update วันนี้ได้พูดคุยกันหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่อง AI จีนกับสหรัฐมุมมองกับเรื่องนี้มีแตกต่างกันอย่างไรนะครับกระแสความกลัวจาก AI ที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้เมื่อวานก็ส่งผลกระทบกับตลาดหุ้นในภูมิภาครวมถึงไทยไปด้วยแล้วนะครับที่กลัวว่า AI มันจะฉลาดเกินไปจนควบคุมไม่ได้เนี่ยกำลังเป็นประเด็นร้อนแรงและเกิดเป็นข้อถกเถียงอย่างหนักในอเมริกานะครับโดยความเคลื่อนไหวล่าสุดนั้นก็แบ่งออกเป็น2ฝ่ายอย่างชัดเจนระหว่างกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และผู้พัฒนาที่ออกมาเตือนภัยกับฝ่ายการเมืองและผู้บริหารบางส่วนที่มองว่าเป็นการตื่นตระหนกเกินกว่าเหตุนะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยเรื่องนี้รวมถึงตกลงทรัมป์กับสีจิ้นผิงจะได้พบกันไหมนะครับ24กันยายนนี้และ BRICS บนเวที BRICS เนี่ยบทบาทของจีนเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมอยากชวนคุณผู้ฟังมาเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับการลงทุนก่อนครับเพราะขอชวนคุณผู้ฟังนะครับมาร่วมยกระดับความสำเร็จไปพร้อมๆกันครับ Trust เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ Prospect Logistics และ Industrial หรือว่า Prospect REIT พร้อมกับตอกย้ำความเป็นกอง REIT ประเภทอุตสาหกรรมที่ลงทุนในโครงการคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าตัวจริงครับด้วยการเดินหน้าเพิ่มทุนครั้งที่3เพื่อเข้าไปลงทุนในอาคารคลังสินค้าและโรงงานของโครงการบางกอก Free Trade Zone 4หรือ BFTZ 4นะครับที่ย่านบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเสริมพอร์ตจากทรัพย์สินเดิมที่อยู่ในทำเลอุตสาหกรรมย่านถนนบางนาตราดจังหวัดสมุทรปราการสู่พื้นที่ EEC ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและโลจิส

0: Logistics ที่มีศักยภาพสูงและมีการเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนนะครับหน่วย Trust เพิ่มทุนของ Prospect REIT ในครั้งนี้นั้นจะเปิดจองซื้ออย่างเป็นทางการแก่ผู้ถือหน่วย Trust เดิมที่มีสิทธิ์จองซื้อและประชาชนทั่วไปพร้อมกันซึ่งนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ไม่ใช่นักลงทุนสถาบันจองซื้อกันได้มาตั้งแต่วันที่9กันยายนแล้วนะครับหมดเขต17กันยายน2569นี้แล้วนะครับวันพฤหัสบดีนี้เป็นวันสุดท้ายที่ราคาเสนอขายสูงสุด9บาทต่อหน่วยครับท่านที่สนใจนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท Prospect REIT Management จำกัดบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring จำกัดธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับส่วนท่านที่สนใจการออมเงินนะครับออมเงินทั้งทีก็ต้องให้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับกรณีถอนฝากก่อนฝากครบ3ปีเนี่ยได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตช่วงนี้ดร.อาร์มตั้งนิรันดรพร้อมแล้วนะครับไปสวัสดีทักทายดร.อาร์มกันเลยครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
0: และทุกวันอังคารนะครับในช่วงก่อติดเศรษฐกิจคือช่วงเวลา China Update ครับตอนนี้เนี่ยสหรัฐกำลังกลัวว่าจีนจะแซงหน้านะครับถึงแม้ว่าจะมีดีเบตเรื่อง AI ในสหรัฐก็ตามนะครับว่าทำไมคนเริ่มกลัว AI จะฉลาดเกินไปแต่ทรัมป์ไม่คิดเช่นนั้นนะครับเพราะว่ากลัวจีนจะแซงหน้าจีนน่ากลัวกว่า AI นะครับนั่นก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่วันนี้เราตั้งใจจะพูดคุยกันกับดร.อาร์มตั้งนิรันดรครับผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดร.อาร์มสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณวารินสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับตกลงทรัมป์กลัวจีนแซงหน้าเรื่อง AI มากกว่ากลัว AI นะครับอาจารย
2: ์ทรัมป์บอกว่าเอ้ยอเมริกานี่เป็นผู้นำเรื่อง AI นะครับแล้วก็ทรัมป์บอกจีนนี่ตามมาอันดับ2นะครับแต่ว่าทรัมป์เนี่ยก็เลยไม่ได้เรียกว่าจริงจังหรือว่าซีเรียสเรื่องของการกำกับดูแล AI อย่างเข้มงวดนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่อเมริกาเนี่ยก็เป็นกระแสนะครับคุณวารินเพราะว่าเริ่มมีผู้นำบริษัทใหญ่ๆของการพัฒนา AI เนี่ยต่างๆออกมาพูดเนี่ยครับเรื่องว่าเอ๊ะเราจำเป็นไหมที่จะต้องมีการกำกับดูแล AI จริงจังมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เขากลัวเนี่ยก็คือเขากลัวว่า AI มันจะฉลาดเกินไปครับคุณวารินจนสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เราไม่คาดคิดหรือผลลัพธ์ที่จะเป็นหายนะได้นะครับคืออันนี้มันเริ่มคล้ายๆหนังไซไฟนะครับคุณวารินเคยดูไห
0: ม
2: ไอ้ที่ประมาณว่า AI มันฉลาดจนสุดท้ายมันทำลายมนุษย์เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าพวกคนที่เขาทำอยู่ในแลบที่เขาอยู่ในบริษัทเหล่านี้เขาเห็นชัดเจนเนาะว่า AI เนี่ยมันพัฒนาเร็วมากนะครับ คือคุณวารินสมมติว่าคุณวารินเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยคุณวารินลองใช้ AI เนี่ยคุณวารินจะบอกโอ้ยมันมั่วนะครับมันไม่เหมือนคนนะครับมันยังทำอะไรไม่ค่อยได้เลยนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยคุณวารินคนเริ่มพูดถึง Agentic AI นะครับโอ้มีคนจำนวนมากนะที่ใช้ AI จริงจังมากในชีวิตประจำวันแล้วก็ช่วยได้เยอะมากนะครับ AI ช่วยตอบอีเมล AI ช่วยในการจัดการโปรแกรมต่างๆนะครับคือมันฉลาดเร็วมากแล้วเราก็เริ่มรู้สึกเอ๊ะมันเริ่มไม่ค่อยมั่วแล้วนะครับคุณวารินมันมั่วน้อยลงเยอะเลยนะครับแต่ผมยกตัวอย่างนะก่อนหน้านี้ก็มีคนเล่าให้ผมฟังบอกว่าAI เนี่ยมันทำได้ก็แค่ให้ข้อมูลแต่ว่ามันตัดสินใจไม่ได้มัน make judgment ไม่ได้ judgment เนี่ยต้องมนุษย์ที่จะต้องเป็นคนตัดสินใจต้องมนุษย์ที่เป็นคนชี้ A B นะครับแต่คุณวารินลองถามให้มันตัดสินใจสิมันตัดสินใจดีกว่ามนุษย์อีกครับตอนนี้ สมมติเราบอกมันว่าเอ้ยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับคุณแนะนำตัดสินใจยังไงเนี่ยเอ้ยมันตัดสินใจดีกว่าเราแล้วครับคุณวารินนะครับ คืออันนี้ผมคิดว่าเราเนี่ยไม่ค่อยตระหนักถึงความเร็วของการพัฒนาของ AIนะครับแล้วหลายคนก็ยังติดอยู่กับภาพ AI ในสมัยก่อนอยู่นะครับแต่ปีนี้มันมี breakthrough ชัดเจนหลายเรื่องมากนะครับแล้วในฝั่งอเมริกาก็เลยเป็นดีเบตว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่า AI มันฉลาดเกินไปเนี่ยมันจะนำไปสู่อะไรนะครับแต่ฝั่งจีนนี่ดีเบตเป็นอีกแบบนึงนะครับคุณวารินครับ
3: ครับ
2: เพราะว่าในเมืองจีนเนี่ยเขาไม่ได้กลัวว่า AI ฉลาดเกินไปจะทำลายมนุษย์นะครับเขากลัวว่า AI ฉลาดเกินไปจะทำลายพรรคคอมมิวนิสต์หรือเปล่านะครับมันเป็นดีเบตเรื่องความมั่นคงทางการเมืองนะครับมันเป็นดีเบตเรื่องของเสถียรภาพของรัฐนะครับมากกว่าจะเป็นเรื่องเนี่ยว่า AI ฉลาดเกินไปจะนำไปสู่อะไรนะครับของจีนเนี่ยมันจะเป็นถ้าจีนพูดถึงเรื่องของการกำกับดูแลเนี่ยจีนจะพูดในมุมของความมั่นคงของรัฐนะครับแต่ว่าอเมริกาเนี่ยจะพูดเนี่ยในมุมว่าAI มันจะมากลับมาทำลายคนได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าที่น่าสนใจเนี่ยผมคิดว่าอันที่หนึ่งก็คือเราต้องจับตาว่า AI นี่มันฉลาดเร็วมากนะครับอันที่สองเนี่ยก็คงต้องจับตาว่าจะต้องมีการกำกับดูแลจริงๆเพราะว่าคนเนี่ยเริ่มพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากนะครับและอันที่สามนะครับก็เลยมีคนบอกว่าที่ทรัมป์กับสีจิ้นผิงจะเจอกันเนี่ยนะครับในวันที่24กันยายนเนี่ยเรื่องหนึ่งที่ต้องมีการพูดกันก็คือเรื่องกำกับดูแล AI นะครับเพราะว่านี่คือสองชาติที่เป็นมหาอำนาจเรื่อง AIแล้วก็จีนเองก็เพิ่ง เรียกว่าออกเรื่องของ AI Global Governance ออกมาในการประชุม AI Summit ที่เซี่ยงไฮ้ก่อนหน้านี้ครับ
3: อืมครับซึ่งสหรัฐไม่ได้อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือส่งไปแค่สังเกตการถูกไหมครับไม่ได้มีบทบาทมากในการประชุมครั้งนั้น
2: ใช่ครับสหรัฐไม่ได้มีบทบาทนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ครั้งที่แล้วเราเล่าให้ฟังนะครับว่าก็มีหลายคนอยากคุยกับสีจิ้นผิงเรื่องนี้ยกตัวอย่างก็คือบิลเกตส์นะครับแต่ว่าหลายคนก็เลยคิดนะครับว่าถ้าเราจะกำกับดูแล AI เนี่ยอเมริกากำกับคนเดียวเนี่ยอเมริกาไม่เอาด้วยเพราะอเมริกาบอกเฮ้ยอย่างนี้ถ้าจีนไม่กำกับแล้วอเมริกากำกับเนี่ยจีนก็แซงอเมริกาสิครับคุณวารินเข้าใจไหมฮะอย่างที่เมื่อกี้คุณวารินบอกให้ทรัมป์เขาบอกว่าเฮ้ยขืนให้เขามาเข้มงวดกับบริษัท AI อยู่คนเดียวแต่จีนปล่อยฟรีเนี่ยอ้าวอย่างนี้จีนก็ชนะสินะครับนี่คือทรัมป์คิดง่ายๆแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเขาเลยต้องบอกทรัมป์ว่าอ้าวงั้นก็ต้องคุยกับจีนให้รู้เรื่องว่า1 2 3 4ที่ต้องทำเหมือนกันคืออะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือภาพเรื่องของการพูดคุยเรื่อง AI กันระหว่าง2ชาติครับ
3: ครับผมแต่นอกจากที่เขาจะคุยกันเรื่อง AI แล้วน่าจะมีประเด็นเรื่องของไต้หวันด้วยไหมครับในการพบปะกันในครั้งนี้ระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยครับ
2: คือก่อนที่ว่าจะคุยกันเรื่องไต้หวันไหมนี่เราเริ่มต้นก่อนว่ามันจะมีการประชุมหรือเปล่านะครับคุณวาริน
3: คือ
2: สีจิ้นผิงจะเดินทางไปอเมริกาหรือเปล่าเพราะว่ามันมีข่าวออกมาเหมือนกันนะครับว่าจีนคู่นะครับว่าจะล้มซัมมิตนะครับก็คือจะล้มการพบกัน ถ้าเกิดว่าอเมริกาขายอาวุธให้กับไต้หวันนะครับซึ่งจริงๆก็บอกว่าผมคิดว่ายังไงก็คงมีนะครับเพราะว่าสีจิ้นผิงก็อยากเจอทรัมป์ก็อยากเจอสีจิ้นผิงนะครับ
3: เ
2: พียงแต่ว่าจีนก็พูดอย่างนี้อยู่แล้วล่ะว่าถ้าอเมริกาขายอาวุธให้ไต้หวันนะเขาก็คงต้องล้มการพบกันแต่ว่าอเมริกาคงไม่ขายอาวุธให้ไต้หวันนะครับคุณวารินก่อนที่จะพบกันนะครับแล้วในอเมริกานี่ตอนนี้ก็มีเริ่มมีคำถามเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีข่าวหลุดออกมานะว่าจีนเนี่ยเป็นคนที่ส่งภาพดาวเทียมให้กับอิหร่านซึ่งทำให้อเมริกาเนี่ยถูกโจมตีนะครับในอิหร่านแล้วก็มีคนถามทรัมป์เรื่องนี้นะครับนักข่าวทรัมป์เนี่ยไม่ปฏิเสธนะครับคือไม่ปฏิเสธว่าไม่จริงไม่มีข่าวลือนะครับคือทรัมป์ไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับแต่ว่าทรัมป์เองก็ไม่โจมตีจีนนะครับก็ชัดเจนว่าทรัมป์เองก็อยากที่จะให้การพบกันเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับตอนนี้วันนี้เขาก็ล็อกไว้แล้วนะครับวันที่24กันยายนครับคุณวารินก็อีกประมาณแค่10วันเท่านั้นเองนะครับก็จะเป็นการพบกันที่วอชิงตันดีซีที่ไวท์เฮาส์นะครับแล้วก็จะถือว่าเป็นการพบกันครั้งที่2ของ2ผู้นำนะครับตัวต่อตัวเป็นๆในปีนี้หลังจากที่พบกันที่ปักกิ่งไปแล้วในเดือนพฤษภาคมนะครับก็อย่างที่บอกว่าหัวข้อที่อยู่บนโต๊ะที่ต้องคุยกันเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือเรื่อง AI นี่แหละครับเพราะว่า เขาบอกว่าเรื่องของการที่สองชาติจะต้องเห็นร่วมกันเกี่ยวกับความปลอดภัยเกี่ยวกับมาตรฐานเกี่ยวกับอะไรที่ห้ามทำของ AI นะครับคงจำเป็นต้องหยิบขึ้นมาคุยบนโต๊ะ อันที่สองที่ต้องคุยกันนะครับก็คงเนี่ยเป็นเรื่องทั่วโลกนะครับยูเครนนะครับมิดเดิลอีสต์นะครับแล้วก็เรื่องไต้หวันนี่แน่นอนนะครับว่าก็จะต้องอยู่ในหัวข้อที่คุยกันแล้วก็เรื่องที่3ที่คุยกันแน่นอนก็คงเป็นเรื่องการค้านะครับแล้วก็คงเป็นการติดตามดีลต่างๆที่จีนจะซื้อหรือเปล่านะครับสินค้าเกษตรสหรัฐนะครับเครื่องบิน Boeing นะครับแล้วก็เรื่องว่าจีนเองนะครับยังจะใช้ไพ่ Rare Earth หรือว่าจีนก็จะชะลอไพ่ Rare Earth เพื่อแลกกับอเมริกาชะลอเรื่องของสงครามการค้านะครับแต่ว่าสิ่งที่ทรัมป์ต้องการนะครับแล้วก็สีจิ้นผิงต้องการทั้งคู่ต้องการครับคือภาพครับคุณวารินคือภาพของการพบกันคือภาพบรรยากาศที่เป็นมิตรนะครับในทางจีนก็ต้องการโชว์ประชาชนในประเทศนะครับว่าเขาเอาอเมริกาอยู่ทางอเมริกาก็ต้องการโชว์ว่าทรัมป์มีความสำเร็จในทางการทูตเช่นเดียวกันครับ
3: ครับแต่เราเอาอะไรแน่นอนกับทรัมป์ไม่ค่อยได้ไหมครับอาจารย์คืออาจจะสร้างภาพตอนที่เจอกันแต่เป็นอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วครับพอให้หลังปุ๊บเนี่ยทรัมป์ก็เปลี่ยนมาเป็นตัวของตัวเองมันก็เลยทำให้มีความสับสนปั่นป่วนพอสมควรเหมือนกันว่าตกลงแล้วเนี่ยท่าทีที่แท้จริงของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับคือถ้ามองแล้วเนี่ยบุคลิกของสีจิ้นผิงเนี่ยจะนิ่งกว่าทรัมป์เยอะเลยอะครับ
2: แต่ว่าทรัมป์นี่เอาแน่ได้อย่างนึงนะครับคุณวาริน
3: ครับ
2: คืออะไรรู้ไหมครับคือทุกครั้งที่เขาเจอสีจิ้นผิงนี่เขาควบคุมตัวเองดีมากนะครับคุณวารินครับ
3: ใช่
2: คืออันนี้นี่แน่นอนเลยนะครับเพราะว่าเราดูสิทรัมป์เจอผู้นำประเทศต่างๆนี่ต้องมีหลุดนะครับต้องมีพูดอะไรที่แบบไม่เหมาะสมนะครับแต่เจอสีจิ้นผิงนี่เขาเรียบร้อยมากนะครับคุณวาริน
3: ใช่ครับ
2: คือมันสะท้อนนะว่าทรัมป์เนี่ยไม่ตัวต้องเคารพนับถือสีจิ้นผิงอะนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยทรัมป์เองก็ต้องการว่าอย่างน้อยภาพตอนเจอกันให้ออกมาดีนะครับแต่ถูกต้องว่าหลังจากนั้นทรัมป์จะพูดอะไรอันนี้ก็ตามใจปากแล้วนะครับหรือว่าหลังจากนั้นนี่ยังจะซัดกันไหมเนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนแน่นอนนะครับคุณวารินว่าสองชาตินี้มันต้องซัดกันอยู่แล้วครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับเพียงแต่ว่าเวลาซัดกันเนี่ยทรัมป์ก็เหมือนกับพยายามที่จะทำให้มันเป็นไพ่ขึ้นมาต่อรองกับจีนยกตัวอย่างเนี่ยทรัมป์คิดว่าเสกจากไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคือขายอาวุธให้ไต้หวันเนี่ยก็แค่ขู่เนี่ยโอ้จีนก็งอแล้ว นะครับว่าอย่าขายนะนะครับอันนี้ก็ทำให้จีนกลับมานั่งโต๊ะเจรจาได้หลายเรื่องนะครับแต่ว่าจีนเองก็มีไพ่ในมือเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องแร่เอิร์ธนะครับซึ่งเรื่องแร่เอิร์ธเนี่ยทำให้จีนมั่นใจครับคุณวารินว่าอย่างน้อยใน3ปีนี้เนี่ยอเมริกาเนี่ยไม่สามารถจะทำอะไรจีนได้เพราะว่าจีนมีไพ่นะครับคุณวารินแต่ว่าอเมริกาเองก็พยายามปรับซัพพลายเชนแร่เอิร์ธออกจากเมืองจีนนะครับก็อันนั้นก็คือข้างหลังก็ทำกันไปแต่ว่าหน้าชาเนี่ยผมคิดว่ายังจูบกันยังรักกันเนี่ยอันนี้แน่นอนแน่ๆคือคงไม่มีว่าเขาไปเจอกันที่ดีซีแล้วเขานั่งเถียงกันตีกันแบบทรัมป์เจอเซเลนสกี้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีแน่ๆนะครับเพราะว่าสองคนนี้เขาเจอกันนี่เขาควบคุมตัวเองดีมากทั้งคู่นะครับ
3: ครับเมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์ปิติไปนะครับเรื่องของ BRICS แน่นอนอยากฟังมุมมองของดร.อาร์มด้วยนะครับว่ามองการประชุม BRICS ที่อินเดียเป็นเจ้าภาพในปีนี้เนี่ยการพบปะกันระหว่างผู้นำที่ไปร่วมประชุมครั้งนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจที่อาจารย์อยากจะขยายความบ้างไหมครับโดยเฉพาะยิ่งบทบาทของจีนในเวทีนี้ครับ
2: ครับก็ BRICS นี่เพิ่งปิดการประชุมไปนะครับที่นิวเดลีนะครับอินเดียเมื่อวันที่13กันยายนนะครับคุณวารินครับเป็นการประชุมเนี่ยครั้งที่18นะครับคือ BRICS นี่มีประวัติยาวนานแล้วนะครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยเริ่มมาสนใจ BRICS จริงๆเนี่ยก็คือตอนที่ภูมิรัฐศาสตร์มันร้อนแรงแบบในปัจจุบันนี่แหละครับนะครับว่าโอ้มันเป็นทางเลือกให้มันเป็นขั้วใหม่นะครับแต่ว่าจริงๆขั้วใหม่เนี่ยมันไม่แน่นแฟนก็เพราะอินเดียกับจีนเนี่ยไม่ค่อยลงรอยกันนะครับคุณวารินคือแต่ว่าครั้งนี้ก็อย่างน้อยก็ทำให้โมดีก็ได้เจอกับสีจิ้นผิงนะครับแต่ครั้งนี้ก็เป็นการโชว์บทบาทนำทางการทูตของอินเดียในเวทีโลกนะครับท่านนายกโมดีเนี่ยนะครับมีการประชุมทวิภาคีกับประเทศต่างๆที่มาร่วมประชุมบริกส์เนี่ยถึง15การประชุมนะครับแล้วก็ได้พบกับผู้นำทั้งจากจีนรัสเซียอิหร่านอียิปต์นะครับขณะเดียวกันนะครับก็ได้ทำให้ผู้นำอิหร่านได้เจอกับผู้นำ UAE นะครับนอกจากนั้นก็ในการประชุม BRICS ก็พูดถึงเรื่องที่มันเป็นเรื่องร้อนแรงอย่างที่เราคุยกันเนี่ยนะครับเรื่อง AI นะครับเรื่องของโลกที่มันแตกเป็นหลายขั้วนะครับแล้วก็เรื่องของความมั่นคงทางการค้ากับความสงบสันติภาพในตะวันออกกลางนะครับก็ผู้นำที่มาประชุมนะครับก็ออกแถลงการร่วมนะครับเรียกร้องให้ยับยั้งชั่งใจนะครับในสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางนะครับแล้วก็ประกาศต่อต้านนะครับการปัญหาความขัดแย้งในกาซานะครับแล้วก็ต้องการให้เกิดความมั่นคงนะครับของซัพพลายเชนและการค้าโลกนะครับก็ถือว่าเป็นภาพของอีกขั้วหนึ่งที่กำลังขึ้นมานะครับแต่เราก็ต้องยอมรับจริงๆว่าขั้วนี้ก็มีข้อจำกัดโดยเฉพาะข้อจำกัดที่สำคัญที่สุดก็คือความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดียนะครับ ซึ่งก็ยังไม่ถือว่าฟื้นกลับมาปกติซะทีเดียวนะครับคุณวารินที่ทำได้ก็คือรักษาเสถียรภาพไม่ให้ย่ำแย่ลงไปมากกว่านี้อันนี้ก็เป็นเรื่องปัญหาเขตแดนระหว่างสองชาตินะครับ
3: อืมครับซึ่งมันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีได้ไหมครับประเทศก็ติดกันซะขนาดนี้เนี่ยฮะ
2: ก็หมายถึงที่ทำได้ก็คือไม่ให้มันแย่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ถือว่าสองคนนี้รักกันเป็นเพื่อนกันนะครับแต่ว่าอันนึงที่ช่วยก็คือว่าทรัมป์เนี่ยตีทั้งจีนและอินเดียนะครับคือคุณวารินทรัมป์นี่ไม่เหมือนกับไบเดนเนาะไบเดนเนี่ยทุบจีนใหญ่เลยนะครับแต่ว่าไบเดนเนี่ยเอาใจอินเดียนะครับเพราะฉะนั้นตอนสมัยรัฐบาลไบเดนนี่คนเขาคิดว่าโอ้โหโรงงานการค้ามันจะไหลไปอินเดียมหาศาลนะครับแต่ปรากฏว่าทรัมป์เนี่ยเขาตรงกันข้ามนะครับก็คือเขาทุบทั้งจีนและทุบทั้งอินเดียนะครับคุณวารินในเรื่องการค้าทรัมป์ไม่สนใจโมดีเลยนะครับคุณวารินแล้วก็ทรัมป์ก็ไม่ได้มองว่าโอ้อินเดียเป็นพันธมิตรสำคัญจะต้องเอาใจ หรือว่าสนับสนุนให้การค้าขายการลงทุนไปอินเดียนะครับตรงกันข้ามทรัมป์บอกว่า Apple กลับมาอเมริกาหรือยังนะครับไปทำอะไรอินเดียนะครับตรงกันข้ามทรัมป์บอกว่าให้อินเดียเนี่ยนะครับช่วยผ่อนคลายมาตรการการค้าต่อสหรัฐซึ่งอินเดียเนี่ยก็ทำยากเพราะว่ามันเป็นประเด็นการเมืองนะครับคุณวารินคือในทางการเมืองเนี่ยอินเดียจะบอกว่าจะลดภาษีให้สหรัฐอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยบริษัทภายในอินเดียอะไรหลายอย่างเขาก็ไม่ยอมนะครับคือพูดง่ายคือโมดีก็ทำไม่ได้สักเท่าไหร่ในทางการเมืองซึ่งก็กลับมาทำให้ทรัมป์ไม่พอใจดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอินเดียเนี่ยก็ไม่ได้ราบรื่นซึ่งก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดียดีขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะว่าโมดีก็ต้องพยายามที่จะบาลานซ์นะครับฉายภาพว่าคุยกับสีจิ้นผิงด้วยนะครับแต่ขณะเดียวกันมันก็มีนี่แหละครับ เรียกว่าความฝังใจในเรื่องเขตแดนความฝังใจในเรื่องความขัดแย้งในอดีตของสองชาติซึ่งก็ทำให้มันดีได้ระดับหนึ่งแต่มันดีแบบที่สุดดีแบบเพื่อนซีเนี่ยมันไปไม่ถึงจุดนั้นนะครับ
3: อืมครับต้องคอยดูกันต่อไปนะครับสำหรับความสัมพันธ์ของอินเดียกับจีนแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันก่อนว่าทรัมป์กับสีจิ้นผิงจะได้พบกันหรือเปล่านะครับในวันที่24กันยายนนี้วันนี้ขอบพระคุณดร.อาร์มมากเลยนะครับ
2: ครับขอบพระคุณครับคุณวารินครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
3: สวัสดีครับดร.อาร์มตั้งนิรันดร นะครับอยู่กับเราเป็นประจำทุกๆวันอังคารครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจ China Update นะครับคือการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม BRICS ครั้งที่18ที่ปิดฉากลงไปณกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของประเทศอินเดียช่วงวีคเอนด์ที่ผ่านมานะครับ 12-13 กันยายนเนี่ยประเทศจีนนั้นมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งเลยครับในการขับเคลื่อนระเบียบโลกหลายขั้วพร้อมทั้งถือว่าประสบความสำเร็จนะครับในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทวิภาคีครั้งประวัติศาสตร์กับประเทศเจ้าภาพอย่างอินเดียครับบทบาทและประเด็นขับเคลื่อนหลักของจีนในการประชุมในครั้งนี้นะครับคือการฟื้นฟูความสัมพันธ์จีนอินเดียครับและความร่วมมือชายแดนพันธมิตรไม่ใช่ศัตรูประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนั้นได้พบหารือทวิภาคีนอกรอบการประชุมกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียนะครับโดยทั้งสองฝ่ายนั้นเห็นพ้องร่วมกันครับว่าจีนและอินเดียนั้นควรเป็นหุ้นส่วนกันไม่ใช่ศัตรูหรือคู่แข่งกันนะครับผู้นำทั้งสองนั้นร่วมมือกันเพื่อยุติปัญหาความขัดแย้งบริเวณพรมแดนบนพื้นฐานของความเคารพและไว้วางใจซึ่งกันและกันการเยือนอินเดียของสีจิ้นผิงครั้งนี้ยังถือเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีซึ่งก็กลายเป็นหมุดหมายสำคัญในการปรับปรุงความสัมพันธ์ทวิภาคีด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับอีกบทบาทหนึ่งของจีนนะครับก็คือการเป็นแกนนำชูความร่วมมือกลุ่มประเทศโลกใต้หรือว่า Global South จีนใช้เวทีนี้ผลักดันกลุ่ม BRICS ให้เป็นกระบอกเสียงและตอบสนองผลประโยชน์ของกลุ่มประเทศโลกใต้หรือ Global South หรือว่ากลุ่มประเทศกำลังพัฒนานะครับโดยมุ่งเน้นความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจการค้าการเงินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับจีนส่งเสริมแนวทางพหุภาคีหรือว่า Multilateralism เพื่อไม่ให้ประเทศหรือว่ากลุ่มอิทธิพลใดอิทธิพลหนึ่งอย่างเช่นกลุ่มประเทศตะวันตกเนี่ยเข้ามาครอบงำกระบวนการตัดสินใจของโลกนะครับอีกบทบาทหนึ่งครับก็คือการสนับสนุนให้ BRICS ขยายตัวหรือว่า BRICS Expansion ครับจีนเน้นย้ำและส่งเสริมบทบาทของกลุ่ม BRICS ที่ขยายตัวครับซึ่งปัจจุบันก็รวมสมาชิกใหม่อย่างอียิปต์อิธิโอเปียอิหร่านและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีซาอุไปร่วมด้วยนะครับวันนี้หมายถึงในการประชุมครั้งนี้ก็เพื่อที่จะยกระดับกลไกความร่วมมือในระดับภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพในการสร้างดุลอำนาจใหม่บนเวทีโลกครับอีกบทบาทหนึ่งคือการรับไม้ต่อเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งถัดไปครับในช่วงท้ายของการประชุมเนี่ยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ประกาศบนเวทีว่าจีนพร้อมรับไม้ต่อเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอด BRICS ครั้งที่19ที่จะเกิดขึ้นในปีถัดไปนะครับโดยอินเดียก็แสดงความขอบคุณจีนครับที่สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพของอินเดียในปีนี้และยืนยันครับว่าพร้อมสนับสนุนจีนในการเป็นประธาน BRICS อย่างเต็มกำลังเช่นกันนะครับ พราะฉะนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวของจีนในเวที BRICS 2026ก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าจีนนั้นพยายามใช้กลไกนี้ในการลดความขัดแย้งส่วนตัวกับอินเดียในขณะเดียวกันก็เพิ่มพันธมิตรในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเพื่อคานอำนาจกับชาติตะวันตกอย่างละมุนละม่อมนะครับการพบปะทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแห่งจีนนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำ BRICS 2026ณกรุงนิวเดลีนั้นได้รับความสนใจและจับตาจากทั่วโลกนะครับด้วยเหตุผลสำคัญ4ประการนะครับข้อที่1เลยนะครับนี่เป็นการเยือนอินเดียครั้งแรกในรอบ7ปีของสีจิ้นผิงครับการเดินทางมาร่วม BRICS ในครั้งนี้ถือเป็นการเหยียบแผ่นดินอินเดียครั้งแรกของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนับตั้งแต่ก่อนโควิดเลยนะครับปี2019นั่นคือครั้งสุดท้ายสปอตไลท์ทางการทูตนั้นจึงจับจ้องมาที่ท่าทีและการต้อนรับของเจ้าภาพอย่างอินเดียซึ่งการพบกันครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำสัญญาณบวกอย่างต่อเนื่องครับหลังจากที่ทั้งสองผู้นำก็เคยพบกันในเวทีปีก่อนๆ นะครับอย่างเช่นที่คาซานของรัสเซียและก็ที่เทียนจินนะครับหมุดหมายสำคัญในการละลายพฤติกรรมความขัดแย้งทางทหารเลยครับที่2ประเทศนี้เนี่ยเผชิญหน้าและตึงเครียดอย่างรุนแรงจากเหตุปะทะนองเลือดบริเวณพรมแดนเทือกเขาหิมาลัยหุบเขากัลวานเมื่อปี2020นะครับซึ่งปีนั้นเนี่ยทำให้ความสัมพันธ์ติ่งเหวทั่วโลกก็เลยจับตานะครับว่าการหารือรอบนี้เนี่ยจะสามารถถอดสลักความตึงเครียดตามแนวชายแดนได้อย่างเป็นรูปธรรมหรือเปล่าซึ่งทั้งสองฝ่ายนั้นก็แสดงเจตจำนงร่วมกันที่จะรักษาความสงบและปฏิบัติตามข้อตกลงชายแดนที่มีอยู่เพื่อไม่ให้ความต่างนั้นกลายเป็นความขัดแย้งบานปลายนะครับอีกเรื่องนึงครับที่คนจับตาเป็นพิเศษก็คือวิกฤตดุลการค้าและห่วงโซ่อุปทาน supply chain นะครับ trade imbalance จีนเนี่ยเป็นคู่ค้าอันดับ1ของอินเดียนะครับโดยมูลค่าการค้าระหว่างกันเนี่ยทะลุสถิติใหม่ที่ 1.51 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยอินเดียกลับขาดดุลการค้าให้จีนสูงเป็นประวัติการถึงกว่า 1.12 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับภาคธุรกิจและนักวิเคราะห์เนี่ยจึงจับตาดูว่าผู้นำทั้ง2จะแก้ปัญหาโครงสร้างทางการค้าปัญหา supply chain และการเปิดทางให้สินค้าอินเดียเนี่ยเข้าสู่ตลาดจีนได้อย่างเท่าเทียมตามที่ได้ตกลงกันไว้ในระลอกล่าสุดไว้ได้อย่างไรนะครับรวมถึงอีกเรื่องนึงคือการจัดระเบียบควบอำนาจใหม่ภายใต้เงาของชาติตะวันตกครับการพบปะกันในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับโดยเฉพาะนโยบายกำแพงภาษีและการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากสหรัฐจีนและอินเดียนั้นคือ2ยักษ์ใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดและเป็นแกนนำหลักของกลุ่มประเทศโลกใต้หรือ Global South การที่ทั้ง2ฝ่ายประกาศเปลี่ยนสถานะจากคู่แข่งมาเป็นหุ้นส่วนเนี่ยมันจึงส่งแรงสั่นสะเทือนต่อดุลการเมืองอำนาจการเมืองของโลกเป็นอย่างมากครับเพราะว่าหาก2มหาอำนาจเอเชียจับมือกันได้อย่างราบรื่นในกลุ่ม BRICSจะกลายเป็นบล็อกเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและคานอำนาจกับชาติตะวันตกได้อย่างมีพลังทวีคูณเลยนะครับทีนี้มาดูภาษากายระหว่าง2คนกันหน่อยครับเมื่อพบกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ body language สำคัญนะครับภาษากายในการพบปะกันระหว่างนเรนทราโมดีและสีจิ้นผิงในการประชุมสุดยอด BRICS 2026ในกรุงนิวเดลีเนี่ยถูกนักวิเคราะห์และสื่อมวลชนทั่วโลกถอดรหัสว่าเป็นการตั้งค่าความสัมพันธ์ใหม่ที่ระมัดระวังแต่ว่าก็เปี่ยมไปด้วยมิตรภาพนะครับ cautious but warm reset ซึ่งไฮไลท์นะครับเขาก็ดูกันตั้งแต่การจับมือที่ยาวนานเป็นพิเศษครับ the prolonged handshakeมันกลายเป็นไวรัลระดับโลกนะครับภาพที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเนี่ยคือช่วงเวลาที่ทั้งสองผู้นำจับมือทักทายกันค้างไว้นานถึงมีคนนับด้วยนะครับ20วินาทีบริเวณโถงต้อนรับของศูนย์ประชุมภารัตมันดาปัมนะครับซึ่งก็ถือว่านานนะครับนานกว่าการทักทายตามธรรมเนียมการทูตปกติอย่างเห็นได้ชัดครับสื่อมวลชนและผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมองว่านี่คือการส่งสัญญาณความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะทลายน้ำแข็งนะครับ break the ice สำนวนฝรั่ง break the ice และฟื้นฟูความสัมพันธ์หลังจากเผชิญความตึงเครียดกันมาหลายปีนะครับแม้แต่รอยยิ้มและการสนทนาอย่างอบอุ่นผ่านล่ามก็เป็นไฮไลท์ครับบรรยากาศที่มันผ่อนคลายขึ้นนะครับตลอดการจับมือและการเผชิญหน้ากันต่อหน้าสื่อทั้งโมดีและสีจิ้นผิงเนี่ยยิ้มแย้ม และมีการพูดคุยสบตากันอย่างอบอุ่นโดยมีล่ามเนี่ยคอยประสานนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีช่วงเวลาที่มูดี้หันไปอธิบายเรื่องภาพฉากหลังที่เป็นสถาปัตยกรรมระเบียงทางเดินของวัดรามานาธสวามีเทมเพิลของอินเดียนะครับโดยให้สีจิ้นผิงเนี่ยฟังซึ่งก็สะท้อนความใส่ใจในฐานะเจ้าภาพนะครับแต่คนก็มองว่ามันเป็นการจับมือแต่มันไร้การสวมกอดนะครับ handshake but not a hug ก็เป็นการรักษาท่าทีอย่างมีนัยสำคัญนะครับแม้ว่าโมดีจะขึ้นชื่อเรื่องการแสดงความสนิทสนมกับผู้นำบางประเทศด้วยการโอบกอดอย่างเช่นการดึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเข้ามาจับมือร่วมเฟรมอย่างเป็นกันเองแต่สำหรับสีจิ้นผิงเนี่ยภาษากายถูกจำกัดไว้ที่การจับมืออย่างมั่นคงและสง่างามเท่านั้นนะครับนักวิเคราะห์ก็เลยมองว่านี่คือความตั้งใจที่จะแสดงความเคารพในระดับที่เท่าเทียมกันและสะท้อนว่าทั้งสองนั้นยังคงดำเนินการทูตอย่างระมัดระวัง cautious reset นะครับบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันนะครับและอีกจุดหนึ่งก็คือ group photo camaraderie ครับความเป็นหนึ่งเดียวในภาพถ่ายร่วมนะครับนี่คือดุลอำนาจแห่งเอเชียครับในช่วงการถ่ายภาพหมู่ของผู้นำกลุ่มบริกส์นายกโมดีก็ยืนในตำแหน่งตรงกลางระหว่างปูตินและสีจิ้นผิงท่าทางของผู้นำทั้งจีนและอินเดียนั้นดูผ่อนคลายและยืนเคียงข้างกันได้อย่างเป็นธรรมชาตินะครับก็แสดงภาพลักษณ์ความพร้อมเพรียงของกลุ่มประเทศโลกใต้หรือ Global South สู่สายตาชาวโลกครับภาษากายนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกับถ้อยแถลงอย่างเป็นทางการที่ทั้งคู่เห็นพ้องนะครับว่าจีนและอินเดียนั้นควรจะเป็นหุ้นส่วนทางการพัฒนาไม่ใช่คู่แข่งและก็พร้อมที่จะเปลี่ยนความแตกต่างไม่ให้กลายเป็นความขัดแย้งนะครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจวันอังคาร China Update นะครับผมวารินทร์สัจเดชและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้สวัสดีครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
9: พไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
8: อุ๊ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
9: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์

วัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันณทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์นะก่อนที่จะสรุปข่าวสารต่างๆนะมีประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะถ้าหากคุณผู้ฟังนะอยากจะเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับการลงทุนนะก็ขอชวนคุณนะมาร่วมยกระดับความสำเร็จไปพร้อมๆกันนะกับ Trust เพื่อการลงทุนนะในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ Prospect Logistics และ Industrial นะครับหรือว่า Prospect REIT นะพร้อมกับตอกย้ำนะความเป็นกอง REIT ประเภทอุตสาหกรรมนะที่ลงทุนในโครงการคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าตัวจริงด้วยการเดินหน้าเพิ่มทุนครั้งที่3นะครับเพื่อเข้าลงทุนในอาคารคลังสินค้าและโรงงานของโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน4นะหรือว่า BFTZ4 ย่านบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเสริมพอร์ตจากทรัพย์สินเดิมนะที่อยู่ในทำเลอุตสาหกรรมย่านถนนบางนาตราดนะจังหวัดสมุทรปราการสู่พื้นที่ EEC ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและโลจิสติกนะครับที่มีศักยภาพสูงและมีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนนะครับหน่วยทัสเพิ่มทุนของ Prospect REIT ในครั้งนี้เนี่ยนะเขาจะเปิดจองซื้ออย่างเป็นทางการนะแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิ์จองซื้อนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปพร้อมกันเลยโดยนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ไม่ใช่นักลงทุนสถาบันนะอันนี้จองซื้อวันที่9ถึง17กันยายน2569นะครับที่ราคาเสนอขายสูงสุด9บาทต่อหน่วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะที่บริษัท Prospect REIT Management จำกัดนะบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X ปิงจำกัดแล้วก็ที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะครับผู้ลงทุนก็ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้านะเงื่อนไขผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประชาสัมพันธ์กันนะส่วนข่าวนะวันนี้ผมว่าประเด็นต่อเนื่องจากเมื่อวานนะหลังจากที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งนะเขามีการแถลงผลการพิจารณานะเกี่ยวกับการหัวสวเนี่ยนะเมื่อวานนี้ก็คือกว่าจะมาเนี่ยนะตอนแรกบอกว่าจะบ่าย3ใช่ไหมกว่าจะมาจริงๆก็บ่าย 3:40 บ่าย 3:45 นะช่วงท้ายของรายการเนี่ยยังเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเลยนะแต่ว่ามันไม่จบแล้วก็ไม่ต่อเนื่องนะเพราะว่าเขาก็แถลงยาวพอสมควรนะฮะตอนแรกนี่ก็ให้ทางรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งคุณภัสกรเนี่ยรองภัสกรก็อธิบายแล้วพูดถึงเรื่องไทม์ไลน์พูดถึงจำนวนของผู้ที่ถูกร้อง400กว่าคนไม่ใช่229คนตามที่มีข่าวอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ไล่ไทม์ไลน์มาตามลำดับว่าไปอนุที่26วันไหนมีการร้องเมื่อไหร่รองเลขาธิการทำหน้าที่แทนหรือว่าปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการมีความเห็นอย่างไรนะแล้วก็ตั้งคณะกรรมการไต่สวนชุดที่36เมื่อไหร่อย่างไรมีมติออกมาเป็นยังไงนะอันนี้เขาก็อธิบายปูพื้นเมื่อวานเนี้ยเราอยู่ในช่วงปูพื้นที่เราเปิดฟังกันแต่ไฮไลท์สำคัญก็อยู่ที่ทางประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะซึ่งมาแถลงข่าวคู่กับทางรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนี่แหละนะก็บอกผลการพิจารณาในแต่ละมูลฐานความผิดซึ่งทางกกต.ก็แบ่งเป็น7ฐานนะแต่ว่ามันก็ย่อยนะคือมีเกี่ยวข้องกับทางกรรมการบริหารพรรคอันนี้มาตราเท่าไหร่70เท่าไหร่นะสักอันนึงอ่ะนะฐานความผิดแรกเนี่ยซึ่งฐานแรกเนี่ยนะก็เพ่งเล็งไปที่กรรมการบริหารพรรคนักการเมืองอะไรเนี่ยมีประมาณสัก20กว่าคนนะมติที่ออกมานะผมสรุปเลยง่ายๆจะได้เห็นภาพชัดมติที่ออกมาก็คือยกคำร้องไม่มีมูลนะไม่มีมูลไม่มีเหตุอันควรสงสัยอันเชื่อได้ว่ากรรมการบริหารพรรคก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงคะแนนเลือกสมาชิกวุฒิสภาก็ยกคำร้องไปฐานที่2นะเข้าองค์ประกอบไหมนะก็คือก็พอเป็นฐานที่2ก็คือตัวผู้สมัครเองกับกรรมการบริหารพรรคก็ในเมื่อฐานแรกกรรมการไม่เกี่ยวฐานที่2เขาก็เลยยกคำร้องเช่นเดียวกันนะแต่ไฮไลท์มันมาอยู่ที่ฐานที่3ฐานที่3เนี่ยก็คือมาตรา36
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.นะและมาตรา70เรื่องของการแนะนำตัวของสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าผู้ที่ลงสมัครสมาชิกวุฒิสภาเขามีระเบียบมีกฎเกณฑ์นะว่าต้องทำ1 2 3ยังไงวิธีการแนะนำตัวต้องแนะนำยังไงห้ามอะไรบ้างเนี่ยเขามีนะที่ประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งเสียงส่วนใหญ่แต่ไม่ได้บอกมติออกมานะไม่ได้บอกว่าเป็น5ต่อ2ไม่ได้บอกเป็น4ต่อ3ไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่แต่บอกว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยนะเห็นว่ามีจำนวนทั้งสิ้น36คนที่กระทำความผิดตามข้อกล่าวหาดังกล่าวซึ่งใน36คนนะซึ่งใน36คนเนี่ยแน่นอนนะมีสมาชิกวุฒิสภาด้วยนะแล้วก็มีบุคคลอื่นบุคคลภายนอกอะไรพวกนี้นะครับอีกถ้าแยกย่อยเนี่ยนะเอาภาพชัดๆหน่อยก็คือมีสมาชิกวุฒิสภาที่ดำรงตำแหน่งณปัจจุบันอยู่26คนแล้วก็เป็นบุคคลอื่นเนี่ยอีก10คนอันนี้คือในฐานความผิดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำตัวนะฮะคือมาตรา36วรรค1บวกกับมาตรา70แล้วเขาก็ลำดับต่อมาว่าสำหรับฐานความผิดข้อกล่าวหาที่4567เนี่ย4567เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่พัวพันเกี่ยวกับการให้การเสนอว่าจะให้การตอบแทนผลประโยชน์อื่นใดนะเขารวมมาเป็นก้อนเลยบอกในความผิดข้อกล่าวหา4ถึง7เนี่ยนะฮะเกี่ยวข้องกับการให้เกี่ยวข้องกับการเตรียมเสนอว่าจะให้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ตอบแทนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะกกต.เสียงข้างมากมีมตินะว่าแจ้งข้อกล่าวหาและส่งเรื่องไปให้ศาลฎีกาทั้งสิ้น77คน77คนนี่มีใครบ้างนะก็จะมีเนี่ยมีสว.มีสว26คนซึ่ง26คนนี้ก็คือคนเดิมนี่แหละในข้อกล่าวหาที่2นะที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยนะแล้วก็มีใครอีกล่ะมีผู้มีสิทธิ์เลือกสวซึ่งไม่ใช่สวหรือบุคคลในบัญชีสำรองงงไหมครับ ไม่ต้องงงอธิบายง่ายๆก็คือคนที่เขาลงเลือกสวนั่นแหละไอ้ที่ไม่ผ่านระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศอ่ะนะเขามีสิทธิ์เลือกนี่ถูกไหมเพราะเขาต้องไปลงคะแนนเขามีสิทธิ์เลือกนะเนี่ยก็คือกลุ่มนี้นี่แหละ36คนรวมเป็นเท่าไหร่ละ26บวก36ก็62คนนะแล้วก็มีบุคคลอื่นบุคคลอื่นก็คือไม่ใช่ทั้ง2กลุ่มไม่ใช่สว.ไม่ใช่ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกสว.นะอีก15คนรวมทั้งหมด77คนซึ่ง77คนเนี้ยก็น่าสนใจเมื่อวันนี้ผมบอกไปแล้วว่าก็ต้องดูนะว่าตัวเลขอะไรต่างๆนานาก็น่าสนใจคือสว.โดน26คนใช่ไหมจาก137โดน26คนแล้วสว.มีทั้งหมดกี่คนฮะ200ท่านลบ26ก็จะเหลือในสภาอยู่174อ่ะอันนี้ผมให้เป็นตัวเลขไว้ก่อนนะครับในจำนวนสว26คนตอนแรกหลายคนก็บอกโอ้เขายังคือตอนแถลงข่าวยังไม่ได้มีเพรสรีลีสออกมาแล้วก็ไม่มีรายชื่อสว.ที่ถูกมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งส่งไปที่ศาลฎีกาเนี่ยถูกไหมเขาก็เอ๊ะสงสัยคงจะไม่มีอะไรนะแต่พอไปดูรายชื่อครับก็มีชื่อที่ติดหูหลายคนนะใช่ไหมคุณอลงกฎวรกีผู้ฟังเคยได้ยินชื่อนี้ไหมฮะที่เคยมีเรื่องกับนักข่าวบ่อยๆอ่ะไม่ใช่มีเรื่องขออภัยคุณอลงกฎไม่ได้มีเรื่องแต่ว่าที่เคยแบบเวลาที่นักข่าวถามบางครั้งอาจตอบเป็นภาษาฝรั่งเศสบางครั้งก็ตอบเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คุณอลงกฎนะ
้าใจว่าน่าจะเป็นอดีตรองผู้ว่าที่ไหนสักที่นึงอ่ะผมก็จำไม่ได้มีท่านนึงนะถามว่ามีคนอื่นไหมมีที่ได้ยินอะไรคุณชีวภาพใช่ไหมชีวภาพชีวธรรมเนี่ยนะนั่นก็เป็นหนึ่งในรายชื่อนะอันนี้ผมไม่ได้เอามาทั้งหมดทั้ง26คนนะแต่ว่าอันนี้เป็นรายชื่อที่ถูกส่งไปที่ศาลฎีกาต่อไปในอนาคตนะมีพลเอกสวัสดิ์ทัศนานะเนี่ยผมยกตัวอย่างแล้วกันเนี่ย 3-4 รายชื่อเนี่ยนะอันนี้เป็นรายชื่อที่อยู่ในข่าวแล้วเราเคยได้ยินนะก็ต้องบอกว่าก็มีหลายท่านที่เขาไปรวบรวมมาเหมือนกันบอกว่ามีประมาณ6คนนะที่เป็นขนาดเป็นทั้งประธานกรรมาธิการในปัจจุบันหรือเป็นอดีตประธานกรรมาธิการในสมาชิกวุฒิสภานะใน26คนเนี่ยก็แสดงว่าก็พอสมพอควรถึงแม้จะไม่ได้แบบ137คนนะอ่ะส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกสว36คนอันนี้ก็อย่างที่บอกก็ที่ลงสมัครรับเลือกลงสมัครเลือกสวนี่แหละแต่ว่าไม่ได้ก็คือไม่ผ่านทั้งจังหวัดไม่ผ่านอำเภออะไรอย่างเงี้ยไม่ผ่านประเทศเนี่ยนะเนี่ย36คนและไฮไลท์ก็ต้องไปดูต่อฮะบุคคลอื่นบุคคลอื่นเนี่ยผมว่าน่าสนใจมีรายชื่อที่เราเคยได้ยินด้วยเหมือนกันนะผมยกตัวอย่างให้มีใครบ้างนะอันนี้มี15คนใช่มั้ย15คนมีใครเช่นคุณสุภชัยโพสุฮะคุณผู้ฟังเคยได้ยินชื่อนี้ไหมเป็นอดีตรองประธานสภานะอดีตส.ส.นครพนมพรรคภูมิใจไทยนะข้อเก่าหาที่โดนก็คือข้อเก่าหาที่3แล้วก็ข้อเก่าหาที่4ถึง7นะคุณวารินทร์ชินวงศ์นะเขาบอกว่าคนนี้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณสมเกียรติเลียงประสิทธิ์นามสกุลเลียงประสิทธิ์ใช่ไหมเป็นใครล่ะเพราะว่ารัฐมนตรีช่วยวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็เลียงประสิทธิ์เหมือนกันนะเป็นคุณพ่อฮะเป็นบิดาของคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะส.ส.สตูลพรรคภูมิใจไทยก็ถูกข้อเก่าหาที่3ถึง7นะคุณวงศกรชนกิจนะอันเนี้ยนะก็ถูกข้อเก่าหาที่4ถึง7คุณวงศกรชนกิจนี่เป็นอดีตผู้สมัครส.ส.ภูเก็ตเขต2นะของพรรคภูมิใจไทยนะคุณสมเจตลิมประพันธ์นะอันนี้ก็ถูกข้อกล่าวหาที่3แล้วก็ข้อกล่าวหาที่4ถึง7นะอ่ะอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะว่ามีรายชื่อนะที่ถูกกล่าวหาเนี่ยแล้วก็ที่ทางกกต.ลงมติเป็นที่เรียบร้อยถามว่ากระบวนการขั้นตอนนะจะเป็นยังไงต่อไปนะก็ตามมาตรา62ครับในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.นะเขาบอกว่าเมื่อคณะกรรมการนะมีการประกาศผลการเลือกตั้งหรือว่าการเลือกตามมาตรา42วรรค2แล้วถ้ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดนะกระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกหรือรู้เห็นกับการกระทำการของบุคคลอื่นอันทำให้การเลือกมิได้เป็นโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นวรรค2เมื่อศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วผู้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาว่าผู้นั้นไม่ได้กระทำความผิดเมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาว่าผู้นั้นกระทำผิดให้สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่นะแล้ววรรคสุดท้ายอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องนะก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าไม่ได้มีบัญชีสำรองใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าทั้งหมดเนี่ยจะถูกทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องทำคำร้องนะ
ต้องทำเอกสารเนี่ยต้องส่งสำนวนเนี่ยนะไปฟ้องที่ศาลฎีกาส่วนศาลฎีกาเขาจะมีกระบวนการขั้นตอนเป็นศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งหรืออะไรอย่างเงี้ย

ประเด็นที่มีการพูดถึงเพิ่มเติมเมื่อวานนี้ผมก็ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้แม้ว่าในพรบการได้มาซึ่งสวเนี่ยกำหนดไว้เลยนะคือกำหนดเลยว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ก็บางคนก็บอกโอ้มันก็มีนี่อย่างกรณีของแต่มันก็ต่างกันนะมันก็เขียนต่างกันกับของสสใช่ไหมของสสการเลือกตั้งสสอันนั้นเขาจะเขียนอีกแบบนึงถ้ามีเหตุเนี่ยถ้ามีเหตุไม่ให้หยุดปฏิบัติก็เว้นแต่อะไรเนี่ยเขามีเขียนได้นะแต่นี่กฎหมายไม่ได้กำหนดกฎหมายไม่ได้เขียนไว้ก็คงจะต้องรอดูว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงหรือไม่นะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าตัวเลขที่ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่26คนเนี่ยนะฮะหรือว่าถูกกกต.มีมติเนี่ยกับถ้าหากนะอันนี้มันผ่านมาแล้วเนาะกับถ้าหาก137คนนี้มันต่างกันเยอะนะ137 138คนเนี่ยมันต่างกันค่อนข้างเยอะนะขอผมตอนแรกผมก็กังวลว่าโอ้โหถ้าคือจะลงเท่าไหร่ก็ตามทีอ่ะอันนี้เป็นดุลพินิจหรือว่าเป็นการวินิจฉัยของทางคณะกรรมการการเลือกตั้งอ่ะนะแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่ากระบวนการหลังจากนี้นะฮะการเดินหน้าต่อทางการเมืองเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนอย่างไรอันนี้ก็คลายความกังวลไปได้เปราะหนึ่งนะแต่แน่นอนฮะมีมติออกมาผู้สื่อข่าวเขาก็ถามว่าทำไมไม่ส่งไปเลยเนี่ยก็มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าพูดง่ายๆฮะก็กกต.เขาไม่มีเหตุเนี่ยไม่มีเหตุควรเชื่อได้ว่าเขาไม่เชื่อยังไงเขาไม่เชื่อตั้งแต่พยานหลักฐานตั้งแต่พยานที่เป็นพยานบุคคลให้การไม่สอบรับกันหลายๆอย่างหลายๆประเด็นเขาก็ไม่เชื่อพอเขาไม่เชื่อปุ๊บเขาก็ตัดตรงนี้ไปนะเขาอาจจะไม่ได้บอกเองนะแต่ว่าผมอ่านตีความตามมาตรา62เนี่ยผมเข้าใจว่ากกต.ก็มีหลังพิงฝานะคือบางท่านอาจจะบอกว่าโอ้โหมันเอาเรื่องของการพิจารณาในชั้นศาลถูกไหมเรื่องของการรับฟังพยานข้อมูลหลักฐานเนี่ยอาจจะยกระดับของตัวเองขึ้นมาเทียบเท่ากับศาลเลยว่าพยานปากนี้เชื่อได้พยานปากนี้เชื่อไม่ได้พยานตรงนั้นให้การไม่สอบรับพยานมีข้อสงสัย1 2 3อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นการชั่งน้ำหนักพยานอะไรก็สุดแท้แต่นะก็เห็นมีนักวิชาการบางท่านก็บอกว่าโอ้นี่เขาเอาระดับของการพิจารณาของศาลมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาของกกต.ซึ่งเป็นหน่วยเริ่มต้นหรือไม่นะอันนี้ก็ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ไม่ต้องไปสรุปว่าอย่างไรนะถามว่าพรรคประชาชนหัวหน้าเท้งผมยังไงนะถามว่าพรรคประชาธิปัตย์หัวหน้าอภิสิทธิ์ผมยังไงนะทั้งสองท่านก็เมื่อวานนี้ตั้งแต่หัวหน้าเท้งแล้วตั้งแต่คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิแล้วนะก็ออกมาแถลงข่าวสำหรับผลการพิจารณาของกกต.ใช่ไหมก็บอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินการตามกฎหมายก็คงจะดำเนินการให้ฝ่ายกฎหมายดูว่าการใช้ดุลพินิจของท่านของกกต.ทั้ง7คนเนี่ยนะจะส่งเรื่องหรือว่าเข้าข่ายในการผิดกฎหมายและจะดำเนินคดีอย่างไรหรือไม่เนี่ยนะก็คิดว่าน่าจะดำเนินการนะอย่างมาตรา157ปฏิบัติหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใช่ไหมเช่นเดียวกันคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะวันนี้ก็แถลงข่าวนะบอกว่าเรียกฝ่ายกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์แล้วมาดูมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรได้บ้างนี่ยังไม่ต้องถึงเรื่องที่เป็นกลุ่มก้อนด้านนอกสภาจะพูดง่ายๆก็คือกลุ่มที่อาจจะไม่เห็นด้วยที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วถูกไหมฮะก็มีหลายกลุ่มนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะสามารถที่จะมาเชื่อมรอยต่อที่มันเป็นประเด็นเดียวกันได้หรือไม่เพราะว่าการเพราะเราเห็นแล้วปรากฏการสำหรับ เรื่องเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.ชุดนี้นะบางคนก็เรียกร้องใช่ไหมดำเนินการ1 2 3นะอย่างที่เราเห็นภาพบางคนก็

0: เป็นแถลงการเป็นเครือข่ายบางท่านที่เป็นกลุ่มก้อนการเมืองที่มีการเคลื่อนไหวก็บอกว่าเดี๋ยวขอรอดูว่ามติออกมาจะเป็นยังไงนะแต่อย่าลืมครับเดือนกันยายนมีอีกวันหนึ่งที่พอการเมืองหรือว่าคนติดตามการเมืองก็ต้องใจระทึกด้วยเหมือนกันคือวันที่28กันยายนวันจันทร์ที่28กันยายนซึ่งศาลรัฐธรรมนูญจะมีมติหรือคำวินิจฉัยเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวข้องกับบัตรเลือกตั้งว่ากระบวนการในการเลือกตั้งเป็นไปโดยลับหรือไม่เพราะมันมีบาร์โค้ดนี่มันมี QR โค้ดนี่ถูกไหมถ้าไม่รับนี่ก็ต้องพิจารณาต่อว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะใช่ไหมถ้าการเลือกตั้งเป็นโมฆะก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ถูกไหมแต่ว่าถ้าบอกว่ารับอยู่แล้วนะรับก็เดินหน้าต่อไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของส.ส.ตรงนั้นนั่นแหละฮะที่มันจะเป็นรอยต่อสำคัญที่นักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เขารออยู่ว่ามันจะมีแรงต่อเนื่องอะไรอย่างไรหรือไม่นะอันนี้ผมเท่าที่ฟังมาเท่าที่อ่านข้อมูลจากแหล่งต่างๆมานะคอการเมืองแต่ละท่านคงพิจารณากันได้อยู่แล้วนะผมไม่ได้เรียกว่าก็ติดตามนะเท่าที่ตัวเองสนใจนะว่ามีส่วนไหนที่ตัวเองสนใจนะครับคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็พูดถึงกรณีที่คุณสมเกียรติเลียงประสิทธิ์มีชื่อนะอยู่ในผู้ที่ถูกสั่งฟ้องโดยกกต.นะบอกว่าก็ได้คุยแล้วแล้วก็เคารพในความเห็นของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งมั่นใจแล้วก็พร้อมเข้าสู่การพิสูจน์ตามกระบวนการนะส่วนหลังจากนี้เนี่ยจะต่อสู้อย่างไรนะคุณวรสิทธิ์ก็บอกว่าเราก็มีข้อเท็จจริงในส่วนของเราที่จะต้องไปชี้แจงเพราะเราก็มีความมั่นใจว่าเราไม่ได้ไปทำอะไรแบบนั้นอยู่แล้วซึ่งขณะนี้คุณพ่อทราบเรื่องแล้วและไม่ได้รู้สึกเครียดอะไรเพราะท่านเองก็มั่นใจและพร้อมที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงนะตอนนี้ไม่ได้คิดจะฟ้องกลับใครเพราะมองว่ามีระเบียบและกติกาอยู่แล้วที่ผ่านมาก็ยืนอยู่ในกติกาเดียวกติกาเดิมนะเราก็เคารพในส่วนของคนที่ถูกกล่าวหาก็ต้องดำเนินการพิสูจน์ด้วยตัวเองต่อไปนะอ่ะอันนี้ก็เรื่องของคุณวรสิทธิ์นะเรื่องของคุณพ่อคุณวรสิทธิ์ก็คือคุณสมเกียรติเลียงประสิทธิ์นะที่มีชื่อถูกสั่งฟ้องโดยกกต.นะครับส่วนท่านอื่นๆนะวันนี้ก็ต้องบอกเลยท่านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทางพรรคภูมิใจไทยนะคนที่มีรายชื่อนะก็ออกมาพูดนะก็เหมือนกันนะคล้ายกันออกมาพูดว่าพรรคไม่ได้เกี่ยวข้องอยู่แล้วนะแล้วก็พยานต่างๆเนี่ยก็ที่มีการรับฟังศาลก็กกต.ก็มีการอธิบายนะอย่างคุณบรดอนปิศนานันทกุลอย่างเงี้ยนะก็วันนี้ก็ออกมาพูดเรื่องประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้เนาะนะสำหรับเรื่องของกกต.นะเดี๋ยวเราก็รอดูกันต่อนะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าราคาน้ำมันนะเมื่อเช้าเนี้ยสำหรับราคาน้ำมันในบ้านเรานะมีการปรับเพิ่มขึ้นนะ85สตางค์ต่อลิตรใช่ไหมดีเซลนี่40บาทแล้วเนาะจะ41บาทอยู่แล้วอ่ะนะส่วนโซฮอ91โซฮอ95นะก็ไล่ลำดับตามกันไปนะโซฮอ95ก็41บาทโดยประมาณนะโดยประมาณ40กว่า41เกือบ41อ่ะนะแล้วก็โซฮอ91ก็ขึ้นมา39.840แหละนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของราคาน้ำมันนะแล้วก็นี่เห็นล่าสุดนี่ราชกิจจานุเบกษาเขาประกาศขึ้นค่าทางด่วนประจิมรัฐยา4ล้อนะจาก65บาทเป็น80บาทเพิ่มขึ้น15บาท4ถึง6มากกว่า4ล้อแต่ไม่ถึง10ล้อคือพูดง่ายไม่ใช่ไม่ถึง10ล้อถึง10ล้อฮะคือเขาใช้คำว่า4ถึง10มัน4ถึง10มันไม่ได้ดิครับถ้า4ล้อมันจะเก็บยังไงล่ะนะก็คือพูดง่ายๆรถ6ล้อรถ10ล้อเนี่ยนะอันนี้จะเก็บ105บาทเป็น130บาทนะถ้าเกิน10ล้ออ่ะอันนี้เก็บ185บาทนะเพิ่มขึ้น35บาทนะส่วน6ล้อ10ล้อเนี่ยเพิ่มขึ้น25บาท4ล้อเพิ่มขึ้น15บาทจะเริ่ม วันที่15ธันวาคม2569นะผมก็ไปดูเลยเอ๊ะประจิมรัตยานี่อยู่ตรงไหนเราขึ้นอยู่หรือเปล่านะเออแต่ของเราไม่ใช่เนาะของเราเป็นศรีรัตน์นะหรือไม่ก็ทางด่วนขั้นที่1นะอันนี้ถ้าขึ้นมานี่ก็คงจะดังกว่านี้นะแต่เนี้ยประจิมรัตยาผมเข้าใจว่าเป็นจากเส้นที่ไปตรงบางบัวทองอ่ะที่ข้ามไปฝั่งทนอ่ะใช่ไหมน่าจะเป็นเส้นนี้เนาะเส้นที่ออกจากตรงหมอชิด2อ่ะนะแล้วก็ขับข้ามไปตรงสวนผักอะไรแถวนั้นอ่ะนะแล้วก็ไปลงที่วงแหวนกาญจนาภิเษกอ่ะตรงใกล้ๆกับพุทธมณฑลสาย2อ่ะนะแถวๆนั้นนะครับอ่ะอันนี้น่าจะเป็นเส้นนั้นนะอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะแต่วันเนี้ยก่อนที่จะเบรกคือหลายท่านก็ให้ความสนใจในเรื่องข่าวสารเนี่ยก็แตกต่างกันไปนะถูกไหมฮะอย่างเรื่องของสมีโชติเรื่องของวัดป่าภูผาสูงอะไรเนี่ยนะหรือเรื่องทางกองป่าบอกไม่ได้รับไม่ได้อยู่ในการดำเนินคดีเนี่ยที่วัดที่อัมพวาอะไรเนี่ยนะอันนี้ผมก็ติดตามนะแต่ว่าติดตามแบบผ่านๆ นะเพราะว่าเหตุการณ์มันก็คืออย่างที่เรารับรู้รับทราบนะถ้ามันมีอะไรก็น่าสนใจอย่างเรื่องของวัดป่าภูสอดผาสูงอะไรเนี่ยอะไรพระมหาธีรนาถอะไรนี้ใช่ไหมเขาก็ยอมรับว่าส่งเรื่องไปที่ปปช.นะมีหลักฐานมีอะไรส่งเรื่องไปปปช.แต่ว่าขณะเดียวกันเห็นทางทนายความนะที่เขาดูแลเรื่องนี้นะเขาก็บอกว่ายังต้องรอติดตามอ่ะนะเพราะว่าเขาเท่าที่เขาตรวจสอบข้อมูลมามันไม่มีปัญหาเรื่องที่พูดกันดังกล่าวอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ยังต้องรออยู่นะว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่ว่าสิ่งที่จะเอามาฝากกันนะวันนี้อากาศดีเห็นว่าฝนมันคึมคึมใช่ไหมไม่รู้ว่าที่ไหนตกแล้วบ้างคือจริงๆนอกจากคุณวิระที่สนใจเรื่องแผน PDP เนี่ยนะปี2026เนี่ยผมเนี่ยก็สนใจนะเรื่องจริงวันที่เขาแถลงข่าวเนี่ยก็อย่างที่เคยเรียนไปว่าทางคนที่เขาจัดงานนะแล้วก็ทางกระทรวงพลังงานเนี่ยนะเขาก็โทรศัพท์มานะให้ผมไปเป็นพิธีกรนะผมก็คือผมมาเคยเป็นแล้วตั้งแต่ตอนนู้นนะ2000น่าจะ2018นั่นแหละนะประมาณ 7-8 ปีที่แล้วนะตอนนั้นก็มีการพูดเรื่องของที่ภูเก็ตเรื่องของทางใต้ที่จะมีโรงไฟฟ้านิวคงนิวเคลียร์อะไรเนี่ยนะแต่แค่ระบบการศึกษานะยังไม่ได้อะไรนะช่วงนั้นช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยอะแต่ว่าด้วยความที่จัดรายการตั้งแต่เช้าใช่ไหม10 โมงเขาบอกว่าขอให้ไปตั้งแต่8 โมงครึ่งแล้วเราก็มีงานประจำมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่แล้วแล้วมันถึงตอนบ่าย2 ครึ่งซึ่งมันไม่ทันเข้ารายการคุยได้คุยดีก็เลยปฏิเสธนะก็ต้องขออภัยทางพี่เล็กด้วยนะทางกระทรวงพลังงานทางพี่เล็กด้วยแล้วก็คนที่เขาติดต่อมานะผมก็สนใจผมอยากรู้ว่า PDP บ้านเราเนี่ย2026จะเป็นยังไงแต่คุณวีระเขียนในวีระธีรพัฒนนท์ในเพจ Facebook อ่ะวันนี้เป็นตอนที่2เรื่องของ PDP 2026แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของไทยนะจุดเปลี่ยนประเทศไทยวันนี้เป็นตอนที่2ผมก็อ่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ไหนๆก็ข่าวสารต่างๆเนี่ยความสนใจมันก็หลากหลายครับบางทีบางคนก็อยากจะรู้เรื่องกำลังผลิตไฟฟ้าว่าแผนประเทศไทยจะเป็นแบบไหนใช่ไหมก็เลยจะขออนุญาตคุณผู้ฟังนะขออนุญาตคุณวีระเอามาอ่านให้ฟังดีไหมดีไหมจะได้รู้นะจะอย่างน้อยๆจะได้มีข้อมูลดิบบางส่วนด้วยแล้วก็อาจจะมีความเห็นของคุณวีระก็สุดแต่ละนะครับแต่ว่าจะไม่ได้อ่านตอนที่2เพราะว่าถ้าอ่านตอนที่2เดี๋ยวคุณผู้ฟังงงวันนี้จะอ่านตอนที่1เพราะคุณวีระเขียนไว้เมื่อวานนะ PDP 2026แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย2569ถึง2573จุดเปลี่ยนประเทศไทยตอนที่1คุณวีระเขียนไว้อย่างนี้ครับท่ามกลางความสนใจของสาธารณชนเรื่องอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องอาบัติปราชิกเพราะเสพเมถุนควบคู่ไปกับสถานการณ์บ้านเมืองเรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่มีเรื่องไม่ชอบมาพากลจนเป็นเหตุให้คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องตัดสินใจว่าจะดำเนินการเรื่องนี้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นสว138คนและไม่ได้เป็นสว91คนในวันจันทร์ที่14กันยายนซึ่งอันนี้เมื่อวานนี้แล้วเรารู้ผลไปแล้วเมื่อกี้ผมสรุปให้ฟังไปแล้วนี่ยังไม่รวมสถานการณ์ในอ่าวเปอร์เชียล่าสุดที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบราคาน้ำมันสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมปิโตเคมีที่เกี่ยวข้องปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงจนทำให้อัตราเงินเฟ้อขยับขึ้นในอัตราเร่งทำให้การปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐธนาคารกลางยุโรปและธนาคารกลางญี่ปุ่นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไปส่วนการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยในบ้านเราปัจจุบันที่ร้อยละ 1.0 แม้จะพยายามตึงเอาไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะอัตราเงินเฟ้อต่ำแต่ของแพงก็ตามทีในท้ายที่สุดก็คงต้องอนุวัตไปตามกระแสโลกแต่ผมกลับให้ความสนใจและความสำคัญกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าที่เรียกกันว่าแผน PDP Power Development Plan ฉบับล่าสุดคือปี2026หรือ2569ซึ่งจะครอบคลุมช่วงเวลาปีพุทธศักราช2569คือ2026ไปจนถึงปีพุทธศักราช2593หรือว่า2050มากกว่าในห่วงเวลานี้ทางกระทรวงพลังงานกำลังเปิดให้สาธารณชนแสดงความคิดเห็นต่อร่าง PDP 2026โดยเริ่มคิกออฟไปเมื่อวันอังคารที่8กันยายนที่ผ่านมาคาดว่าจะยุติการให้ความเห็นต่อร่างแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าฉบับนี้ในวันอังคารที่15กันยายนนี้อันนี้ก็คือวันนี้ก่อนที่จะสรุปทางเลือกในการดำเนินการตามแผนนี้ให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.อนุมัติและจากนั้นกระบวนการจัดสรรการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจะมาอยู่ในความรับผิดชอบและอนุมัติให้ภาครัฐและเอกชนดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.อีกทอดหนึ่งข้อความทั้งหมดที่เขียนมาข้างต้นเป็นเพียงแค่อลัมพบทเท่านั้นแต่เพื่อให้เกิดประโยชน์กับคุณที่สนใจเป็นพิเศษผมแนะนำให้ท่านที่พอมีเวลานั่งอ่านร่าง PDP 2026ที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและน่าจะหามาอ่านได้ไม่ยากลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกระทรวงพลังงานหรือสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานโดยตรงก็ได้นะ www.eppo.go.th ผมมี QR code มาแปะไว้ให้ประกอบข้อเขียนชิ้นนี้เรียนเชิญดำเนินการได้เลยครับเอกสารที่ว่ามีจำนวนทั้งหมด52หน้านะแบ่งเป็น4หัวข้อใหญ่เริ่มจาก1ทำไมประเทศไทยต้องปรับแผน PDP 2การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า3ร่างแผน PDP 2026และทางเลือก4การขับเคลื่อนภายใต้แผน PDP 2026ใครมีฉันทะวิริยะเรียนเชิญแต่ใครที่ไม่เอาจริงเอาจังขนาดนั้นก็ไม่ต้องไปออกเรี่ยวออกแรงให้มากก็ได้เก็บเอาไว้ทำเรื่องอื่นที่สำคัญกว่าของตัวเองดีกว่าครับด้วยเหตุที่เรื่องนี้สำคัญมากงานนี้ผมจะช่วยทำให้เข้าใจเรื่องนี้ตามความเข้าใจของผมและถ้าหากไม่เหลือบ่ากว่าแรงพร้อมกันนั้นผมจะเสนอความคิดเห็นที่คิดว่าเป็นประโยชน์ปนแทรกเข้าไปด้วยเท่าที่พอจะมีสติปัญญาเริ่มต้นด้วยกำลังการผลิตไฟฟ้าของบ้านเราในปัจจุบันณปี2568เท่ากับ 54,305 เมกะวัตต์ส่วนผลิตด้วยโรงไฟฟ้าแบบไหนผมมีภาพประกอบให้ดูโดยในเวลาเดียวกันมีการผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆที่มีข้อตกลงผูกพันเอาไว้แล้วจนถึงปีพุทธศักราช2580หรือว่า2063อีก 14,806 เมกะวัตต์แต่ทั้งหลายทั้งปวงกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเพราะการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลคือก๊าซธรรมชาติและถ่านหินเป็นสำคัญจะต้องลดสัดส่วนลงไปจากปัจจุบันในขณะที่เชื้อเพลิงแบบหมุนเวียนลมแสงอาทิตย์และเขื่อนผลิตไฟฟ้าจากน้ำจะต้องมีเพิ่มมากขึ้นพร้อมๆกับความต้องการใช้ไฟฟ้าน้องใหม่มาแรงจาก Data Center AI ซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องอนุวัตตามโลกาวิสัยที่ไปทางนั้นผมขออลัมพบทในเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับเรื่องที่เหลือก็จะวิสัชนาไปตามลำดับเท่าที่เห็นว่าเหมาะควรก็แล้วกันเอาตามนี้นะครับวีระธีรพัฒน์นะ ขียนที่อาสมสนธยาเมื่อวันที่13กันยายน2569นะอันนี้เป็นตอนที่1นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ดูถ้ามีเวลานะวันพรุ่งนี้จะมาต่อด้วยตอนที่2หรือยังไงก็เดี๋ยวค่อยติดตามแล้วกันนะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
1: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีระพัฒน์

0: 95.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีระภัทรานนท์

0: นะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราเปิดสายคุยกันนะมีเวลาสัก10นาที10นาทีนะมีท่านไหนอยากพูดอยากคุยนะอยากถามนะเชิญนะครับมาคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญนะเชิญนะไม่รู้ว่าข้างนอกเป็นยังไงบ้างนะวันนี้จริงๆเข้ามาที่อสมทเนี่ยนะผมถึงตั้งแต่ช่วงประมาณสักบ่ายโมงนะโอ้ฝนทำท่าว่าจะตกครึ้มเลยนะแต่ว่าจนถึงตอนนี้ไม่แน่ใจว่าตกหรือเปล่านะแต่พอดูกล้อง CCTV นะกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ที่บ้านเนี่ยนะแถวพื้นที่แถวไหนล่ะแถวนนทบุรีเนี่ยแถวปากเกร็ดเนี่ยโอ้โหฝนตกนานเลยนะแล้วเมื่อเช้านี่เห็นมีข่าวด้วยนะที่ไหนแถวสมุทรปราการคงตกกลางคืนเนาะใช่ไหมถนนบางจุดบางที่เนี่ยน้ำเลยนะเต็มไปหมดเลยนะไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างมีที่ไหนนะฝนตกที่ไหนเป็นยังไงบ้างนะก็เล่าสู่กันฟังได้นะโทรศัพท์มาบอกสถานการณ์ได้นะครับมาว่ากันนะบ้ากันคุณผู้ฟังนะเนี่ยที่เขาใหญ่เหรอนครนายกแถวนั้นนะเขาบอกแถวที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ใช่ไหมในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะปริมาณฝนโอ้โหฝนตกหนักเลยนะเนี่ย 327.5 มิลลิเมตรโอ้โหหนักหนักหนักหนักหนักนะแถวที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะโอ้แสดงว่าแถวนั้นตกเยอะนะอันนี้ฝั่งนั้นเป็นยังไงบ้างไม่รู้นะมีที่ไหนอีกล่ะนะชุมพรเหรอชุมพรนี่151.1 มิลลิเมตรนะที่บ้านห้วยใหญ่ที่ชุมพรนะครับอ่ะมาแล้วมาแล้วนะครับอุทัยธานีอ่ะดีหน่อยนะอุทัยธานีนี่มีฝนนี่ดีนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้ข่าวมาแล้งนะเนี่ยที่ตัวเมืองอุทัยธานีที่ทับทัน 147.8 มิลลิเมตรนะอันนี้ในรอบ24ชั่วโมงนะฮะลุงอะไรฮะลุงทันเหรอฮะลุงทันสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
0: ครับเชิญครับลุง
1: ผมจะแจ้งนครนายกผมวิ่งรถมาโอ้โหฝนตกเยอะแยะหมดแล้ว
0: เออรอตอนนี้ยังตกไหมอยู่ตรงไหน
1: อยู่แถวองคลัก
0: ษ์แถวองคลักษ์นะตกตั้งแต่ตอนไหนล่ะ
1: ตกตั้งแต่ประมาณบ่ายสองกว่า
0: โอ้นะแต่องคลักษ์นะองคลักษ์นะ
1: ตอนนี้ยังไม่ซาหนักมาก
0: นะหนักนะหนักนะตอนนี้หนักอยู่ใช่ไหมที่องคลักษ์เน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้ครับผมแจ้งให้ผู้ทราบสวัสดีครับ
0: ครับครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับนครนายกนะแถวองคลักษ์นะฝนหนักนะคุณเอฮะสายสองสวัสดีครับคุณเอ
2: สวัสดีครับวรัตพงศ์
0: เชิญครับ
2: วันนี้อาจารย์เวลาเข้าร่วมรายการไหมครับ
0: เดี๋ยวมาครับ
2: รับทราบครับคุณรัตพงศ์สรุปแล้วที่เขาจะยื่นไปที่ศาลฎีกาของพสวเนี่ยทั้งหมดกี่ท่านนะครับ
0: 77ครับ
2: อันนี้คือเป็นสวที่ปฏิบัติหน้าที่กี่ท่านนะครับ
0: 26ครับ
2: แล้วนอกเหนือจากนั้นอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยคือส่วนไหนยังไงครับอาจารย
0: ์ก็คำร้องตกไปครับ
2: ซึ่งในนั้นเนี่ยจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในส่วนของนักการเมืองด้วยไหมครับ
0: สวเป็นนักการเมืองไหม
2: สวไม่ครับไม
0: ่สวไม่เป็นนักการเมืองเหรอเราคือต้อง definition หน่อยว่าคุณพูดถึงใครไงผมจะได้ตอบถูกไง
2: ทั้งหมด71เหรอครับ
0: 77ครับ
2: 71
0: 7777ไม่ใช่71 77
2: อ๋อ77ใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: 77เนี่ยที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตอนนี้ทั้งหมดกี่ท่านครับ
0: มีสว26คนครับ
2: แต่ไม่
0: ไป ่านข่าวดีกว่า
2: ที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมครับ
0: ไปอ่านข่าวไปอ่านข่าวไปไปอ่านข่าวดีกว่าว่าถ้าถามอย่างนี้นี่คือเรียบค่ายค่าเรียบค่ายไม่ต้องอ่ะคือถามเลยกรรมการบริหารภาคภูมิใจไทยโดนไหมครับถามผมอย่างนั้นก็ได้ผมตอบได้เรียบค่ายมันมีนักการเมืองโดนไหมครับเนี่ยไม่ต้องถามเลย
2: มีในส่วนที่เหลือที่เป็นสวเนี่ยเป็นกรรมการบริหารพรรค
0: สวไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคพี่สวเขาห้ามฝักใฝ่ทางการเมืองอ่ะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยไม่โดนสักคนครับ
2: โอ้
0: สบายใจนะรู้แล้วนะ
2: รับทราบครับผมครับสวัสดีคร
0: ับ โอเคขอบพระคุณสวัสดีครับแม่เรียบค่ายตลอดนะคุณสมบัติฮะสายสามสวัสดีครับ
3: คุณนันทพงศ์ครับสวัสดี
0: เชิญ
3: ปีใกล้ฝนตกที่เขาใหญ่น้ำรันคลองมันจะได
0: ้โอ้แต่เขาว่าตกหนักเขาบอกตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนเนี้ยที่ผมบอกไปเนี่ยโอ้โหมันต้อง300กว่ามิลลิเมตรอ่ะเยอะ
3: ตรงฝั่งไหนคุณนันทพงศ์มันลงรันคลองไหม
0: ไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันน่าคือไอทางข้อมูลน้ำแห่งชาติเนี่ยที่เขามีตัวเลขเนี่ยก็คือมันเป็นฝั่งนครนายก
3: ฝั่งนั้นก็ต้องเจอเขื่อนลำพะเพิงไปฝั่ง
0: ไม่รู้เหมือนกัน
3: ก็อยากรู้ใครรู้บ้างก็โทรมาในรายการนี้หน่อยว่าเป็นห่วงที่สุดคือเขื่อนลำตะคองเนี่ยท่านชอบแห้งทุกปีเลยคุณณัฐพงศ์ไม่รู้เป็นอะไรน้ำไม่เคยเตรียมเขื่อนเลย
0: ก็นี่แหละเดี๋ยวเอลนี้รอบนี้น่าจะเดี๋ยวต้องดูว่าเดือน2เดือนนี้จะได้น้ำอีกหรือเปล่า
3: ใช
0: ่ครับ
3: คุณณัฐพงศ์สวก็เป็นนักการเมืองใช่ไหม
0: เป็นสิ
3: เป็นนักการเมืองแล้วถ้าจากการเลือกตั้งก็จะเป็นนักการเมืองทั้งหมดเลยตั้งแต่ระดับผู้ใหญ่บ้าน
0: ครับ
3: กำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ทุกภาคส่วนน่ะตั้งแต่ท้องถิ่นขึ้นมาถึงถ้ามาจากการเลือกตั้งน่าจะหน้าบ้านได้เป็นนักการเมืองหมดใช่ถูกต้องไหมครับ
0: ก็ส่วนใหญ่ก็ต้องอย่างนั้นน่ะถ้าไม่ก็ถ้าเรา definition ว่ามาจากการเลือกตั้งเป็นนักการเมืองมันก็ได้มันก็คงไม่ได้ผิดอะไรแต่บางคนเขาอาจจะไม่ได้เลือกตั้งแต่เขาอาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงข้างนอกก็อาจจะเป็นนักการเมืองก็ได้เหมือนกัน
3: แล้วพวกที่ถูกเป็นเลขาผู้ติดตามสส 3-4-5 คนน่ะเป็นนักการเมืองมั้ย
0: ก็นี่ไงก็เขามีความเชื่อมโยงกันไง
3: มันก็ต้องเป็นนักการเมืองอยู่แล้วนะ
0: ก็จะอธิบายอย่างนั้นก็ได้
3: ใช่แล้วจะตีความหมายหรือยังไงแล้วเนี่ย
0: ก็ต้องดูว่า
3: เหมือนกับคนสาธารณะเหมือนกับคนสาธารณะเนี่ยนะ
0: ก็ต้องดูว่าในบริบทไหนที่เราจะหยิบขึ้นมาแล้วอธิบายอ่ะผมว่านะครับ
3: ถูกต้อง
0: ครับผม
3: โอเค
0: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับคุณชันฮะสายหนึ่งคุณชัน
4: สวัสดีครับคุณนันทพงศ์
0: เชิญครับ
4: ท้องฟ้ามืดครึ้ม2วันแล้วครับช่วงนี
0: ้ใช่
4: ครับผมมี2เรื่องที่จะอยากจะสอบถามคุณนันทพงศ์นะครับ
0: เรื่องที่1
4: ผมมีความไม่สบายใจที่เมื่อวานกกต.สั่งฟ้องไม่สั่งฟ้องนะครับ
0: ครับ
4: ก็จบไปแล้วเรื่องที่1
0: ครับผม
4: ไม่สบายใจครับส่วนเรื่องที่2ก็คือ
0: มาระบายเนาะไม่ได้ถามผมเนาะโอเค
4: ใช่
0: เรื่องที่2
4: คือมีความห่วงใยกังวลใจเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับ
0: ทำไมล่ะ
4: ก็คือผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วแต่ว่าอยากให้รัฐบาลต่อไปฮะอีก3เดือนสุดท้ายอาจารย์คุณรัฐพงศ์ครับ
0: อ่ะคนที่เขากำลังดูอยู่เนี่ยเดี๋ยวเขากำลังหาสตังค์อยู่ว่ามันจะได้ไหมเพราะบอกว่าถ้าเดือนหนึ่งมันจะต้องใช้ประมาณสัก40,000กว่าล้านแล้วก็เงินมันเหลือประมาณ40,000กว่าล้าน50,000ล้านเนี่ยถ้าเดือนหนึ่งมันอาจจะพอแต่ว่าถ้าจะ2เดือน3เดือนเนี่ยอย่างที่คุณซันต้องการเนี่ยไม่รู้จะได้ไหม
4: อ
0: ๋
4: อครับยังไงก็ฝากท่านเอกนิติหน่อยนะครับ
0: ครับผมขอบพระคุณ
4: ครับ
0: สวัสดีครับคุณวีระแอบฟังอยู่ฮะสวัสดีครับ
5: สวัสดีคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
5: ไม่เห็นถามอะไรเลย
0: ไม่เห็นถามอะไรเลยนะ
5: มีไม่สบายใจก็มีผ่านไปอะไรก็คือเวลาจะถามก็ต้องคิดว่าตัวเองมีคำถามไหม
0: ครับ
5: ถ้าจะแสดงความเห็นหรือจะอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยมันเริ่มต้นไม่ค่อยจะถูกต้องต้องเขียนว่าถามทำไมก่อนนะต้องวางจะให้อ่านถามทำไม
0: ครับ
5: เอาโอเคเดี๋ยวชั่วโมงหน้าผมยาวดีกว่า
0: ครับผม
5: โอเค
0: ครับพักสักครู่ครับ
6: คุ ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์

0: FM The Gig Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสืออ
4: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวง

ดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีระพัฒนานนท์

0: ครับชั่วโมงที่2ของคุยได้คุยดีครับ
1: อืมก็ไม่ต้องอารัมภบทอะไรหรอก
0: ครับ
1: เอตกลงก็ชัดเจนเนาะ26สว.
0: ครับ
1: ก็อีก4เดือนก็หยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ต้องอะไรมากแม็กซิมัม60บวก60
0: โอ้หรอหรือ60อย่างเดียว
1: 60บวก60ทำคำวินิจฉัยอ่ะให้เวลา60วัน
0: อ๋อขนาดมีมติออกมาแล้วนะ
1: ไม่อ้าวมันต้องเขียนรายละเอียดอินดีเทลอ่ะคุณตั้ง77คนนะ77สำนวนนะเว้ย
0: ครับ
1: ถูกไหมถึงแม้ว่ามันจะไม่ยากหรอกเพราะมันมีลากเขียนมาแล้วก่อนแต่เวลาเราเขียนส่งสารมันอีกแบบนึงนะต้องทำให้เรียบร้อยกระชับรับกลุ่มผูกโยงมาตราให้ถูกต้องอะไรเงี้ยใช่ไหมเล่าพฤติกรรมอะไรต่ออะไรให้เรียบร้
0: อ
1: ยเพราะอันนี้เป็นฐานในการที่ศาลจะไต่สวนก็จะให้ผิด 100% ก็ต้องเขียนให้รัดกลุ่มที่สุดอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมเพราะศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยเขาใช้สำนวนของกกต.เนี่ย
0: เป็นหลัก
1: แล้วผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยก็จะต้องต่อสู้ในเหลี่ยมต่างๆเมื่อดูคำฟ้องแล้วถูกไหม
0: ครับ
1: ศาลก็อาจจะเห็นประเด็นที่มันไม่ค่อยจะไม่ชัดเจนอะไรก็จะขอไต่สวนเองคือแม้ว่าจะเป็นการกล่าวหานะแต่ระบบของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเอ่ยแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งกลางการเมืองเอ่ยแผนกอะไรต่ออะไรที่มันมีเนี่ยนะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: เขาใช้ระบบไต่สวนคือหมายว่าศาลเนี่ยมีสิทธิ์จะทำอะไรมากไปกว่าที่เป็นศาลยุติธรรมธรรมดาที่เป็นศาลอาญาหรือเป็นศาลแพ่งอันนั้นนั่งฟังอย่างเดียว มีอะไรเขาเก็บไว้ในใจยกเว้นเขาทำไม่ถูกตามระเบียบอะไรต่ออะไรก็ให้เจ้าหน้าที่เสมียนศาลเป็นคนบอกอ่ะใช่ไหมแต่นั่งเฉยๆฟังอย่างเดียวฟังแล้วก็กดเทปอ่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งก็จะเลิกใช้แล้วนะเท่าที่ผมคุยกับเลขาศาลยุติธรรม
0: กดเทปนี่คืออัด
1: อัดเทป
0: เป็นประเด็นเก็บไว้
1: อัดอย่างนั้นน่ะซึ่งผมฟังผมดูแล้วผมก็ตลกนะเวลาเขาทำในศาลนะเขาต้องเก็บความคำพูดอ่ะใช่ไหมแต่แม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ชาวเล่ห์ก็ตามทีนะแต่ว่าศาลก็เอาความแน่นอนอาจจะเป็นประเด็นที่ศาลคิดว่าเดี๋ยวเรื่องนี้จะต้องเอาไปไว้ในคำตัดสินอะไรต่ออะไรอันนั้นก็ให้ทำภายใน60วันเร็วกว่านั้นก็ได้แต่ช้ากว่านั้นไม่ได้เมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยให้เวลา60วันที่จะไปยื่นศาลคุณรัฐพงษ
0: ์ครับ
1: ทำเสร็จแล้วก็อาจจะยังไม่ยื่นก็ได้ลมเพลมพัดเป่าอะไรให้เรียบร้อยก่อนเขาให้60วันนะก่อนจะเดินทางไปถึงศาลนะก็ยังต่ำก็90วันคุณรัฐพงษ
0: ์
1: ถ้าถามผมนะ
0: ครับ
1: ผมเอาเกณฑ์สัก45วันก็แล้วกันอันแรกอันหลังก็45วันอันที่2ก็90วัน90วันก็3เดือนพอส่งสารปั๊บประทับรับฟ้องปั๊บก็หยุดปฏิบัติหน้าที่เลยอันนี้ไม่มีอีอ๋อนะคุณณัฐพงษ์ไม่ใช่คดีจริยธรรมนะ
0: ครับ
1: ไอ้คดีจริยธรรมผิดจริยธรรมร้ายแรงอันนั้นอีกอันนึงนะไม่เกี่ยวนะอันนั้นผมไม่รู้ศาลฎีกาอะไรเหมือนกันนะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะก็เอาเป็นว่าก็ใครจะคิดเห็นต่างออกไปก็อีกเรื่องนึงทำไมคนนั้นไม่โดนคนนี้ไม่โดนคือเท่าที่ฟังดูเนี่ยทางไอลอเอ่ยทางพรรคประชาธิปัตย์เอ่ยทางพรรคประชาชนเอ่ยเนี่ย based on
0: คำให้การ
1: และการไต่สวนแล้วก็การสรุปสำนวนคณะแรก
0: คณะที่26
1: นะส่วนคณะที่36ในเมื่อเขาไม่สั่งฟ้องแม้แต่คนเดียวก็ไม่ต้องไปอ่านเสียเวลาถูกไหม
0: ครับ
1: ส่วนเขาจะให้เหตุผลยังไงเราก็ไม่ต้องสนใจละบายพาสไปได้เลยสิ่งที่ควรจะดูก็คือว่ากกต.แต่ละท่านเขาบอกลงเป็นข้อทั้ง7ข้อกล่าวหา
0: ครับ
1: แล้วก็ลงเป็นคนแสดงว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสำนวนไปอยู่ที่กกต.ทั้ง7ท่านอ่านละเอียดแล้วเมื่อวานนี้เขามาเพียงแค่ว่าหย่อนบัตรคุณณัฐพงษ
0: ์
1: ผู้ต้องหาอะไรนะผู้ถูกกล่าวหาคนที่1ว่าไงก็ใส่ลงไป2ว่าไงใส่ลงไปผิดความเนี่ยแล้วเสร็จแล้วค่อยไปประมวลว่ามันผิดความผิด1 2 3 4 5 6 7เขาว่ากันไปตามนั้น
0: ครับ
1: ระบบเขาน่าจะเป็นอย่างเขาชอบหย่อนบัตรอ่ะกกต.เขาชอบหย่อนบัตร
0: ห็นภาพเลย
1: ใช่ไหมเหมือนก็ให้
0: เลือกตั้ง
1: เหมือนก็ให้กกต.เนี่ยทำกล่องไว้7กล่องอ่ะเอ้ยทำกล่องไว้ไม่รู้ว่าทำกล่องไว้7กล่องเนาะรัฐบงเนาะใครที่ผิดตาม
0: ทำ2กล่องก
1: ็4ถึง7อันเดียวกัน
0: ไม่เพราะว่าโยกกล่องพอเสร็จปุ๊บก็เคลียร์1คือเสร็จปุ๊บก็เคลียร์1
1: เฮ้ยไม่สิทำพร้อมกันทีเดียวสิ
0: เอาหรอ
1: ผู้ถูกกล่าวหาคนที่1เนี่ยไอ้พวกที่ยกฟ้องทั้ง352คนเนี่ยนะ350คนหรือ52คนผมจำไม่ได้นะไอ้นั่นไม่ต้องเกี่ยวตัดไปเลยไอ้227ใช่ไหม
0: 229
1: ไม่เลือกที่มันมีจำนวนที่ว่าความผิด1 2 3 4 5นี่เขาจะแบ่งเป็นสว137คน136คนอะไรนะผู้สมัครแล้วก็ผู้อื่นอะไรเงี้ยนะแล้วเขายังมีซอยย่อยแยกอีกนะว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพวกนั้นแต่ว่าคือกรรมวิธีก็คือใครที่โดน1 2
0: อ
1: ่ะก็เอาก่อนเลยแล้ว1 2ก็ไม่มีใครไปหย่อนบัตรว่าเอาความผิดนะงั้นกล่องมาตาเอข้อกล่าวหาที่1กับข้อกล่าวหาที่2เน
0: ี่ยว่าง
1: ว่างใช่มั้ยผมว่ามันเป็นระบบหย่อนบัตรว่าคุณรัตพงศ
0: ์ครับ
1: หรือจะใช้คอมพิวเตอร์คำนวณก็ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้นะอาจจะมีช่องให้เลือกอ่ะในคอมพิวเตอร์เพื่อที่มันจะได้แบบว่า
0: จะได้ง่ายประมวลทีเดียว
1: ประมวลผลทีเดียวใช่มั้ยขนาดนั้นเนี่ยนะ
0: ก็ยังต้องใช้เวลานะ
1: ผมถามรัตพงศ์ผมถามพอมติออกมาปั๊บประมาณสัก 5:00 กว่าๆเนี่ยผมก็บอกเอ้ยเรื่องอื่นช่างมันไม่ต้องไปสนใจนะไอ้ที่เอาจำนวน77คนเนี่ยเอาให้ชัดก่อนถ้าไม่มีเรื่องเกี่ยวกับกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย21คนใช่ไหม
0: ครับ
1: 20+1เนี่ยอันนี้เราก็ตัดไปเลยไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปตามชื
0: ่อ
1: ก็มีคนส่งรายชื่อมาให้ผมว่าใน21คนเนี่ยใครบ้างผมบอกเฮ้ยไม่สนใจเลยเขาไม่เอาอ่ะส่งมาทำไมอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมส่งให้ดูทำไมนี่ก็ยังบันทึกไว้เลยนะที่เขาส่งมาให้ทั้ง21คนนะบอกเฮ้ยไม่เกี่ยวเพราะเขาไม่ได้ยุ่งก็คือกกต.
0: เขาไม่สั่งฟ้อง
1: เราจะไปตาม
0: ก็จบไป
1: ก็จบไปนะคราวนี้หลังจากนั้นผมก็บอกว่าไอ้ที่เหลืออีกเนี่ยนะพุ่งเป้าไปที่26คนเลยว่าชื่ออะไรชื่ออะไรผมยังถามเขาด้วยซ้ำไปคุณรัฐพงศ์ว่าผมถาม2ทางนะผมถามทางสว.บอกตอนนี้มีสว.กี่คนเขาบอกมี200คนเต็มเพราะเขาเลื่อนอะไรขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะอันที่2ก็คือว่าผมขอชื่ออันนี้ถามทางสว.นะเขาบอกยังไม่รู้เลยพี
0: ่เพราะเขาตอนแถลงเขาไม่พูดนี่เขาไม่ได้บอกว่าใคร
1: เออ
0: เขาบอกให้จำนวนอย่างเดียว
1: เขาบอกให้จำนวนอ่ะ77คนอ่ะ26คนเนี่ยเป็น
0: สว
1: สวแล้วก็มี30เท่าไหร่คน
0: 36
1: 36คนอ่ะเป็น
0: ไอ้คนเลือกสว
1: คนเลือกสวไอ้36คนบอกผมก็ไม่สนใจ
0: ครับ
1: มันเป็นคนเลือกสว
0: มันตกรอบไปแล้ว
1: มันตกรอบไปแล้วแล้วไม่เกี่ยวแล้วไม่ได้เป็นสวสำรองสวสำรองก็ไม่มีด้วย
0: ก็ไม
1: ่
0: ม
1: ีไม่งั้น36คนที่เป็นคนไปเลือกสวเขาจะยังไงเราก็ไม่ต้องไปสนใจถามผมบอกตัดทิ้งไปเลยไม่เอาชื่อมาไม่เอาก็จะเหลืออีก16คนใช่ไหม
0: 15
1: คน
0: บุคคลอื่น
1: บุคคลอื่นเนี่ยเราก็ดูว่าจะมีใครบ้างแต่เราก็เฉยๆนะแต่พอมีชื่อออกมาผมก็แปลกใจนะเป็นสสคนหนึ่ง
0: ใช่
1: คุณสมเจต
0: ครับ
1: ลิมประพันธ
0: ์
1: เป็นสสจังหวัดสุโขทัย
0: ครับ
1: พรรคภูมิใจไทยแล้วก็อยู่ในวงของคุณสมศักดิ์เทพสุทินคราวนี้ทำไมผมสนใจเพราะว่ารู้จักสมเจตเนี่ยเขาเป็นกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570
0: ปีนี้เลย
1: ปีนี
0: ้ครับ
1: แต่ที่สำคัญกว่านั้นเขาเป็นประธานอนุกรรมธิการ ICT และครุพันธ์ซึ่งผมไปประชุมคณะเนี่ยบ่อยก
0: ็
1: เจอกันบ่อยก็มีประธานก็เป็นคุณสมเจตแล้วรองประธานรู้สึกจะเป็นคุณชยุทธภูมิมะกาญจนะสสปราจีนบุรีแล้วก็มีคนอื่นด้วยนะมีคนอื่นอีก 3-4 คนน่ะนะก็ตัวจี๊ดทั้งนั้นน่ะเท่าที่ดูของที่พรรคภูมิใจไทยเป็นกรรมาธิการนะแล้วก็มีของพรรครวมไทยสร้างชาติมีพรรคประชาชนแล้วก็มีพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าบางคนก็เป็นสสบางคนก็ไม่ได้เป็นนะพอได้เห็นชื่อผมก็ตกใจนะว่าโอ้ยไปเกี่ยวอะไรกับเขาวะ เออดูแล้วไม่เห็นจะมีอะไรที่มีการพูดกันก่อนหน้านั้นเลยงงนี่ยังไม่ได้ถามแกนะว่าตกลงยังไงแต่อย่างนี้ก็เหมือนกันก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะส.ส.ถูกไหมต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่สว.อย่างเดียวนะ
0: เหรอ
1: เออคุณเป็นส.ส.ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สิก็สารรับประทับรับฟ้องอ่ะ
0: ในรัฐธรรมนูญมันไม่ได้ในพ.ร.ป.เขาเขียนแต่สว.
1: เออเว้ยแต่ผมว่าม
0: ันก็เลยงง
1: คุณไปเช็คดูดิ
0: มาตรา62เน
1: ี่
0: ย
1: ไม่แต่ผมว่าโดนผมว่าโดนผมว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เหมือนกับสว.ที่ถูกร้องเหมือนกันนะที่ถูกกล่าวมา
0: คร
1: ับ แล้วก็อีกคนนึงคุณสุประชัยโพสุนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: อันนี้เขาไม่ได้มีตำแหน่งอะไรนะเขาเป็นอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เป็นส.ส.สอบตกรอบนี้เขาสอบตก
0: ครับ
1: สอบแพ้
0: เพราะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับคุณสุภชัยเรื่องอะไรสักเรื่องนะผม
1: แต่จำไม่ได้แล้วว่าเป็นเรื่องอะไร
0: ครับ
1: โอเคก็คือมันยังอยู่ในไม่เกี่ยวกับเรื่องไอ้นั่นไงไอ้เรื่องที่ดินเรื่องที่ดินที่ครอบครองแล้วก็เรื่องการแจ้งบัญชีทรัพย์สินนี่นั่นน่าจะใช่แต่ผมลืมไปละนะอันนี้บางเรื่องก็มันไม่ได้อยู่ในความทรงจำมันไม่ใช่อะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันผ่านเข้า
0: คนที่3นะ
1: คนที่3ใคร
0: มีไหมเมื่อกี้มี2คนแล้วไงมีคุณสมเจตคนหนึ่งคุณสุภชัย
1: ก็2คนเนาะ
0: 2คนพอเหรอ
1: 2คนมีใครอีก
0: ไหมเอ้าอีกคนหนึ่งที่เป็นคุณพ่อของ
1: อ๋อไม่ผมจะไม่สนใจนะ
0: อ๋อเหรอโอ้รัฐมนตรีวรสิทธิ์อ่ะ
1: ผมไม่ได้สนใจแต่ว่าเดี๋ยวมีคนแบบเชื่อมโยงเองอ่ะก็จะรู้ว่าbehind the scene เนี่ยเป็นใครอันนี้ก็อาจจะโยงไปถึงแต่ว่ามันก็ลดทอนการจะเดินหน้าระดับหนึ่งคราวนี้ตอนนี้มันกลายเป็นว่าไปเอาผิดกับคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าคุณปฏิบัติหน้าที่ละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา157อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงใช่ไหม
0: ครับ
1: ฟ้องได้อยู่แล้วแต่ว่าฟ้องแล้วมันจะเดินหน้าถอยหลังยังไงก็ว่ากันไปอันนี้ก็อันนี้เช็คทางสว.ก่อนเพราะผมเป็นกรรมาธิการวิสามันใน MOU 4344ไงพอได้ข่าวปั๊บผมก็ถามไปในกลุ่มเลย
0: ครับ
1: ว่าพวกเรามีใครถูกหวยไหมแม่งเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บแต่มี
0: ครับ
1: ในนั้นมี
0: ในน
1: ั้นมีแล้วผมก็เล็งมาตั้งแต่ต้นว่าคนเนี้ยโดนแน่ผมเล็งมาตั้งแต่ต้นว่าคนนี้โดนแน่ก็ไม่พลาดนะในนั้นมีประมาณสัก 3-4 คนเท่าที่ผมดูในที่เป็นกรรมาธิการวิสามันที่เคยนั่งประชุมกันนะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็แต่ผมเล็งไว้แล้วว่าไอ้เนี่ยแน่นอนนะไม่พลาดหรอกนะเพียงแต่ว่าผมไม่อยากพูดอะไรมากนะคราวนี้ประมาณสักเกือบ5โมงอ่ะมันก็ยังไม่ออกมาสักทีเนาะ
0: ครับ
1: ไอ้รายชื่อ26สว.เนี่ยนะผมก็เอ๊ยยังไงดีวะก็เลยไลน์ไปหาคนที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
0: อ้
1: าวบอกได้หรือยังมาหรือยังบอกยังเพราะว่ามันจะต้องตรวจกันให้แน่ต้องตรวจกันให้ละเอียดยิบเลยไม่ให้มีข้อผิดพลาดเพราะมันจะต้องออกเป็น press release อ่ะคุณณัฐพงศ์พอเขาพูดอย่างเงี้ยผมก็ไม่ถามต่อละเพราะรู้ว่าคงใช้เวลากว่าจะรู้จริงๆประมาณสัก2ทุ่มใช่ไหมออกมาใช่ไหมประมาณเกือบ2ทุ่มใช่ไหม
0: ใช่เกือบ
1: ไอ้ตอนนั้นผมก็ดูหนังฟังเพลงไปแล้วคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ก็ถามว่าแปลกใจไหม26คนน่ะไม่แปลกใจนะถึงบางคนผมไม่รู้จักชื่อแต่ผมได้เคยได้ยินมาว่าอะไรอย่างเงี้ยผมไม่แปลกใจยังคิดว่าน่าจะมากกว่านี้สักนิดหน่อยนะอันคนที่ตอนนี้ก็แยกสว.เป็น2พวกละ
0: ครับ
1: สว.ที่โดนกับไม่โดน
0: ครับ
1: ไอ้ที่ไม่โดนเนี่ยก็คือว่ารอดตัวไปแล้วก็จบละคราวนี้ก็จะได้แบบว่าไม่ต้องมีใครไปซักถามเถิมอะไรละใช่มั้ยว่าเฮ้ยอย่างนั้นอย่างนี้ไปตั้งข้อกังขาเรื่อง legitimacy ความชอบธรรมอะไรเนี่ยจะได้
0: จบ
1: เจอแล้วมันก็จะทำให้ภาพของสว.เนี่ยซึ่งต้องยอมรับว่าหลังจากเลือกตั้งมาหลังจากไปเลือกกันมาแล้วมันค่อนข้างตกต่ำจะด้วยการอะไรก็ตามทีเนี่ยน่าจะดีขึ้นนิดหนึ่งแต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิถีทางการเมือง ขาก็จะอยู่ทำหน้าที่ไปจนครบ5ปี
0: ครับ
1: ปี72จบแต่อันนี้ที่ผมคิดว่าน่าสนใจกว่าไม่ใช่เรื่องผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าในเมื่อมันมีความรู้สึกต่อองค์กรอิสระแบบนี้ต่อสว.ในสเกลนี้

0: ตัวหารจะเปลี่ยนไปใช่ไหมแต่เดิมต้องใช้67ตอนนี้ก็จะต้องทอนลงไปเอา200ลบด้วย100ลบด้วย26เหลือ174แล้วก็หาร3มันก็จะเป็นจำนวนที่ทอนลงไปไอ้คนที่เขาเอาด้วยเนี่ยมันมีประมาณ20กว่าคน
1: ครับ
0: สัดส่วนมันจะเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มันไม่มีทางเป็นไปได้แรงกดดันเนี่ยมันจะไปเรื่องของการดำเนินการตามประชามติที่ให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งตัวที่เป็นตัวอุปสรรคหรือกุญแจสำคัญก็คือการลงมติ
1: ของสว.
0: ของสว.ที่ต้องบอกว่า1ใน3เนี่ยอันเนี้ยผมว่าแล้วเหตุปัจจัยแวดล้อมเนี่ยมันจะนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในทางที่มันไม่เบ้ไปแบบคือมันจะเป็นลักษณะที่ผ่อนปลนจากสภาพที่มันขวาจัดอนุรักษ์นิยมปัจจุบันเนี่ยมันจะเอียงมาทางกลางนิดนึงนะมันไม่มาสุดทางหรอกมันเอียงมันนิดนึงมันก็จะเปิดรูเปิดช่องและอะไรที่พูดกันเนี่ยก็ไปว่ากันในตอนจัดทำ
1: รัฐธรรมนูญ
0: ฉบับใหม่อันนี้ผมคิดว่าใจผมมองไปถึงตรงนั้นไอ้ตรงนี้ผมมองเป็นแค่ทางผ่านของการจัดกระบวนในเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นการเมือง
1: นะ
0: ก็ยังคุณนัทพงศ์ก็จะสังเกตเห็นว่าอะไรที่อยู่นอกระบบไม่ว่าจะเป็น street politics การเมืองแบบลงถนนเนี่ยกับใช้รถถังมายึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญมันไม่เป็นกระแสหลักถูกไหม
1: ครับ
0: มันเป็นกระแสรองจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นกระแสรองนะก็ยังมาที่นี่แต่ว่าโอเคมันก็ปะผุแบบนี้เราก็ต้องเข้าใจว่ามันมีที่มาที่ไปที่มันต้องปะผุแบบนี้คราวนี้ถ้ามันเป็นการต่อสู้ภายในกลุ่มเดียวกันเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมจารีตนิยมหรือว่ากลางขวาหรือขวาหรือกลางหรือกวางกลางขวาขวากับกลางขวาเนี่ย มันไม่ได้สู้ระหว่างปีกเซ็นเตอร์เลฟกับเซ็นเตอร์ไรท์เพราะฉะนั้นเนี่ยความรุนแรงมันจะไม่เท่ากันใช่ไหมอันนี้ผมก็พูดแบบเลยเถิดไปนิดนึงนะก็เอาง่ายๆแบบนี้จะได้มองภาพออกส่วนเรื่องเศรษฐกิจไม่ต้องคุย
1: ทำไมอ่ะ
0: ดูราคาน้ำมันแบบนี้กูนั่งอ่านแล้วกูไปไม่ไหวนี่อย่างที่ผมเคยบอกว่า40ได้เห็นแน่มาแล้ว
1: มาแล้ว
0: ดีเซลมาเมื่อเช้าแล้ว
1: ครับ
0: เดี๋ยวเบนซินตอนนี้มันจ่อแล้วมันเกือบจะ40ละ39แก่ๆแล้ว
1: ครับ
0: หนีไม่พ้นหนีไม่พ้น
1: หนีไม่พ้น
0: หนีไม่พ้นยังไงก็ต้องทำใจว่า40บาทต่อลิตรสำหรับน้ำมันดีเซล40กว่าแล้วนะอาจจะถึง42เพราะตอนนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยติดลบอยู่ 87,000 ล้านแล้ว
1: ครับ
0: นะเลยไม่ได้เปิดสายเลยเว้ยเปิดสักหน่อย
1: เปิดสักหน่อยอ่ะได้ได้ได้02 248 1657
0: ครับ
1: 02 248 1657นะครับ
0: อืม
1: นะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะฮะเชิญนะ
0: อย่าฟังเพลิน
1: อย่าฟังเพลิน
0: เพราะผมเป็นคนพูดแล้วมันเพลิน
1: ครับใช่ใช่ใช่ใช่ต้องมนแล้วผมเมื่อกี้ฟังเพลินเลย
0: อ่ะเหรอ
1: ครับ
0: อะไรนะแต่ผมก็วิเคราะห์อะไรได้ลุ่มลึกกับผมอยู่แล้วเรื่องพวกนี
1: ้ไม่นะครับไม่นะครับ
0: ผมก็เป็นแบบว่าเป็นผู้สังเกตการผมไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษหรอกไอ้การไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนี่มันก็ดีว่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมถ้าเราต้องไปอินโวมากๆเราก็โอ้โหต้องห่วงหน้าพะวงหลังอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะไป
1: คุณอดิศรครับสายสอง
0: อดิศรอดิศรอดิศรหนึ่งคุณอดิศรครับ
2: สวัสดีครับ
0: ปิดวิทยุครับ
2: อ๋อปิดวิทยุได้คร
0: ับ ใช่ครับปิดวิทยุครับ
2: ปิดครับปิด
0: ครับไม่ใช่หลีครับหลีไม่ได้ครับปิดเลยครับ
2: สักครู่ครับสักครู่ครับ
0: ไปปิดให้เรียบร้อย
2: ฮัลโหลครับ
0: มา
2: ฮัลโหลครับ
0: มาเอ้าทำไมมันยังเปิดอยู่เล่า
2: ปิดแล้วครับปิดแล้วครับ
0: วะ
2: สวัสดีครับ
0: มันอยู่ที่ไหนเนี่ย
2: อ๋ออยู่ในรถครับ
0: เออแล้วมีคนนั่งอยู่ด้วยเหรออ
2: ๋อไม่มีครับ
0: ถ้าไม่มีได้ไปเปิดให้ใครฟังเราก็พูดกับเราสิปะโถ
2: สวัสดีครับอาจารย์
0: โอเคว่ามา
2: ครับโอเคครับก็ชอบเรื่องราคาน้ำมันความหมายคือมันก็คงขึ้นอยู่

0: ยาว
1: เออ
0: 2-3 ปีเลยขนาดนั้น
1: โอ้ยไม่อย่าไปมองยาวเลยขนาดเอาแค่ว่าเราจะต้องอยู่กับราคาน้ำมัน40-50 บาทต่อลิตรเนี่ยไปสักระยะหนึ่งเออคันนี้ว่าถ้ามันมีผลต่อตัวเองก็ต้องลดการใช้จ่ายเรื่องน้ำมัน
0: ครับ
1: ไม่รู้จะทำอะไรก็อย่าขับรถบางคนไม่รู้จะทำอะไรขับรถไปเที่ยวไปดูนู่นอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้แล้ว
0: ครับ
1: โอเค
0: โอเคครับก็ไม่มีอะไรครับมาโทรติดง่ายดี
1: โอ้ครับขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: คุณอุ
2: ดมใจสาม
3: ครับสวัสดีครับผม
1: เชิญเชิญเชิญ
3: ศาสตราจารย์สามบอกว่าที่เขาประกาศว่าในราชกิจจานุเบกษาพวกนี้ลด2.5 บาทลดหน้าปั๊มอยู่ขึ้น
1: อ๋อไม่ที่ลงกันครับ
3: อ๋อก็ไม่เกี่ยวกับหน้าปั๊ม
1: คือเขาไม่ให้เงินลงกัน2.40 บาทต่อลิตรครับเฉพาะดีเซลครับ
3: ก็คือว่า
1: ไม่เกี่ยวกับหน้าปั๊มหน้าปั๊มไม่เกี่ยวครับหน้าปั๊มเนี่ยมันหลังจากเขาไปขอลงกัน2.40 บาทต่อลิตรสำหรับน้ำมันดีเซลแล้ว
3: คร
1: ับครับผม
2: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: คือเวลาคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยกบน.เนี่ย
2: ครับ
1: มีมติแถลงอะไรเนี่ยพูดให้มันชัดๆว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนคือมันแบบมันราชการมากอ่ะเอกสารน่ะ
2: ครับ
1: ชาวบ้านก็นึกว่าจะได้ลดอีก2.40 บาทอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช
1: ่ไหม
2: ใช่
1: ไม่ใช่อันนี้เขาไปตัดเงินของโรงกลั่นนะ
2: ไม่งั้นมันต้องไม่ต้องขึ้นกว่าน
1: ี้เออตอนนี้มันต้องไม่อย่างงั้นตอนนี้มันต้อง42 บาทแล้ว
2: เออมันต้องขึ้น
1: 42 บาทก็เกือบ43 บาทถ้าไม่เอาไอ้2.50 บาทที่โรงกลั่นเขาต้องตัดเวลาคำนวณเงินที่จะชดเชยอะไรกันน่ะใช่ไหม
2: ใช่
1: แม่
2: คุณเอ
1: ๋เชิญคุณเอ๋เชิญครับคุณเอ
4: ๋ฮัลโหลครับ
1: เชิญครับ
4: อาจารย์
1: เชิญครับเชิญครับ
4: อาจารย์ครับควรสอบถามนะครับพอดีอยากจะรู้ไอ้เรื่องที่อาจารย์บอกอาจารย์ไม่ค่อยรู้ครับไอ้เรื่อง Data Center
1: เออก็ใช่ดิก็ไม่รู้จริงๆไงจะไปโกหกทำไมวะ
4: ไม่ใช่ผมอยากรู้อาจารย์ว่าไอ้ Data Center ที่มันมาตั้งเนี่ยแล้วเราจะได้รายได้จากตัวแล้วไอ้ Data Center ยังไงครับ
1: เอ้าไม่ใช่เริ่มต้นเนี่ยมันต้องมาลงทุน
4: นะคร
1: ับเอาเริ่มต้นมันต้องมาลงทุน
4: พอลงทุนเสร็จแล้ว
1: เอาพอลงทุนเสร็จแล้วเอาอาทิตย์ทีละอย่างดิเริ่มต้นมันต้องมาลงทุนทำตึกทำแตกทำอันเนี้ยมันก็ต้องเอาเงินเข้ามามันก็ต้องมาจ้างงานล่ะ
4: อ๋ออ
1: ันนี้ลำดับแรกในขั้นที่ยังไม่เอาของมาอ้าวหลังจากนั้นมันต้องเอาของเข้ามา
4: คร
1: ับ เอาของเข้ามาก็ต้องเสียภาษีนำเข้านำแคลอะไรถ้ามันไม่มีอะไรเนี่ยนะอ้าวแล้วก็มาติดตั้งหลังจากนั้นมันต้องซื้อไฟเออมันต้องซื้อไฟเพราะมันไม่อันนี้มันคือเอาคอมพิวเตอร์มาเรียงแถวเป็นเซิร์ฟเวอร์
4: ครับ
1: มันก็ต้องซื้อไฟ
4: แล้วประชาชนได้อะไรครับอาจารย์
1: ประชาชนต้องการอะไรเวลาถามว่าประชาชนจะได้อะไรอ่ะคุณต้องการอะไร
4: ต้องการภาษีครับอาจารย
1: ์เอ้าต้องการภาษีมันเกี่ยวอะไรกับคุณนั่นมันกรมสรรพากรเว้ย
4: มันเป็นรายได้ประเทศอาจารย์
1: ไม่ใช่คนละเรื่องกันเลยประชาชนชอบถามอย่างเงี้ยประชาชนได้อะไรประชาชนจะเอาอะไร
4: มันเรื่องเดียวอาจารย์
1: ไม่คนละเรื่องการประชาชนไม่เกี่ยวกับภาษีครับพี่มันต้องกรมสรรพากรเว้ย
4: มันต้องเกี่ยวเลยอาจารย์
1: ไม่เกี่ยวที่จะไปเกี่ยวตรงไหนก็
4: ไม่ภาษ
1: ี
4: ผมก็เสียภาษี
1: มันคนละเรื่องคนละเรื่องคนละประเด็นเห็นไหมไม่เข้าใจอย่าเฉโกนเวลาพูดอะพูดผมเนี่ยเป็นคนมีลอจิกประชาชนต้องการอะไรคือประชาชนต้องการภาษีเฮ้ยประชาชนมีแต่เสียภาษีไม่เคยได้ภาษี
4: อ้าวครับ
1: เ
4: ออผมถามใหม่
1: เออผมถามให้มันถูกจะไม่ก็ต้องเข้าใจอ่ะอย่างนี้ก่อนหลังจากนั้น
4: ครับ
1: หลังจากนั้นอ่ะมันจะต้องตามด้วย AI
4: ครับ
1: เพราะ data center ตัวมันเองอ่ะมันก็เป็นข้อมูลอ่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกถ้ามันไม่มีระบบเอาข้อมูลมาใช้มันก็เป็นเรื่อง AI อ่ะคราวนี้ AI ปั๊บมันก็เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่มันต้องใช้เรื่อง precision ความแม่นยำ
4: ครับ
1: เพราะมันจะไปคุมระบบในโรงงานอะไรต่อมีอะไรที่เขาใช้
4: ครับ
1: ไอ้นี่มันเป็นเรื่องอ่ะมาแล้วภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมันต้องใช้
4: อ
1: ๋
4: อแสดงไอ้ตัว data center นี่เขาก็จะมีรายได้จากไอ้อุตสาหกรรมต่อกันไปอย่าง
1: น
4: ี้ใช่ไหมอ้
1: าวมันอ้าวก็มันก็ไอ้คนนั้นมันก็ต้องใช้บริการมันก็เกิดประโยชน์ทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้นมีความแม่นยำขึ้นวางแผนได้ถูกต้องขึ้น
4: อ๋อ
1: มันไม่ได้เป็นมันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเขามาปั๊บเอาเงินมาแจกเมื่อไหร่เลยนี่บ้า
4: เหมือนกับเอาเซิร์ฟเวอร์มาตั้ง
1: เอาก็เซิร์ฟเวอร์มาตั้งแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์มาตั้งมันก็ต้องทำอะไรต่อสิวะเอาอย่างมันมาลงทุนใน EEC อย่างเงี้ยโรงงานเยอะแยะอ่ะยังไม่ต้องพูดถึงว่า data center ไส้มันคืออะไร
4: ครับ
1: ไส้มันคือ semiconductor
4: อ้
1: าว
4: แล้ว
1: มันก็ต้องมีโรงงานมาตั้ง semiconductor ต่อสิพี
4: ่อ๋อครับ
1: อ้าวมันจะทำ data center ระบบมันบอกเฮ้ยมึงต้องซื้อไฟฟ้าคนละราคากับชาวบ้านนะเว้ย
4: แสดงว่า
1: เดี๋ยวฟังดิฟังก่อนดิอยากรู้จะพูดให้หมด
4: ครับแต่จักรสมไม่รู้ไงจ้า
1: เอาก็คุยให้ฟังแบบอย่างเงี้ยเขาตั้งเป็นผู้ใช้ไฟประเภทที่9
4: ครับ
1: มึงจะใช้ไฟใช่ไหมมึงต้องจ่ายยูนิตละ5บาท6บาท
4: ครับ
1: อ้าวมันก็มาช่วยเฉลี่ยเราอ่ะทางอ้อมเห็นไหมเราไม่ได้ตังค์เราไม่ได้ตังค์นะ
4: อ้
1: าวถัดจากนั้นเดี๋ยวสิยังไม่หมดปะโถเอ้ยมา
4: ครับครับ
1: อยากรู้ก็เล่าให้ฟังไปจากฉากได้เหมือนกันถึงไหนแล้ววะอ้าวใช่ไหมเอาหลังจากนั้นเนี่ยไอ้พวกทำเซมิคอนดักเตอร์อ่ะมันก็ต้องมาลงทุนกันอีกระลอกหนึ่งใช่ไหมแล้วต้องบอกว่าไอ้อย่างเงี้ยถ้าเราไม่ทำสภาพปัจจุบันถ้ามันไม่ต้องการใช้มากมันอยู่ที่สิงคโปร์หมด data center
4: ครับ
1: งั้นโรงงานของเราที่จะใช้มันต้องไปที่ data center ที่สิงคโปร์ก่อนแล้วส่งกลับมาอย่างนี้มันจะช้ามันมีความหน่วงแต่ถ้า data center มันอยู่ในเมืองไทยอยู่ใน EEC เนี่ยมันไม่มีความหน่วงไงมันไม่ต้องไปที่โน้นวิ่งไปวิ่งมาคุณเข้าใจไหมว่าเขาต้องการความเร็วเนี่ยระดับเท่าไหร่รู้ไหม
4: ไม่รู้ครับ
1: 1ในล้านวินาทีเว้ยไอ้เครื่องจักรเครื่องยนต์ที่มันจะใช้โรบอติกอะไรพวกนี้มัน1ในล้านวินาทีนะความเร็วของมันที่มันต้องการน่ะ
4: ครับ
1: แค่ไปสิงคโปร์ไปกลับแม่งยังไม่เอาเลย
4: โอเคครับ
1: นะได้อะไรไหมล่ะอย่างน้อยก็ได้รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรหายสงสัยยัง
4: โอเคครับ
1: ดีขึ้นนะดีขึ้นนะ
4: ครับครับ
1: หมอให้ยาอย่างนี้ดีขึ้นอยู่
4: เพราะผมก็สงสัยอยู่ไงว่าจะได้อะไรได้จากทางไหนนะ
1: ไม่คือเราชอบพูดกันอย่างเงี้ยเวลามีอะไรก็แล้วประชาชนจะได้อะไร
4: ไม
1: ่ใช่เดี๋ยวชอบพูดกันอย่างเงี้ยจัดงาน World Bank IMF แล้วคนไทยจะได้อะไรจัดงานแก๊สเทค2026แล้วคนไทยจะได้อะไรผมก็ถามว่าคนไทยที่ถามเนี่ยต้องการอะไรถ้าต้องการอะไรนั้นบอกผมได้เดี๋ยวผมจะได้ตอบได้ว่ามึงไม่ได้หรือมึงได
4: ้
1: โอเคอย่างคุณบอกอยากได้ภาษีบอกไม่เกี่ยวเลยมีประชาชนไทยมีแต่ภาษีครับไม่มีได้ภาษีครับผมไม่เคยได้ภาษีมีแต่เสียครับพี่ณัฐพงศ์มีได้ภาษีบ้างไหมแล้วต้องบอกอยากได้ภาษีอะไรวะประชาชนอยากได้ภาษีมันไปแย่งงานกรมสรรพากรแล้วนะคุณโอเคนะโอเคนะ
4: ครับอย่าง
1: โอเคครับขอบพระคุณ
4: ครับขอบคุณ
2: แต่ว่าจริงๆคือไอ้ตัว data center เองถ้ามาตั้งเนี่ยคือไอ้เขาเนี่ยจะได้รายได้จากการขายบริการถูกไหมได้อยากไอ้การเช่าพื้นที่ได้จากไอ้ขอข้อมูลคุณช่วยประมวลผลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไอ้อันนั้นน่ะคือรายได้ของเขาม
1: ันไม่ใช่มาตรงๆแบบนั้นนะผ
2: ม
1: มันขายโซลูชัน
2: อืมเข้าใจ
1: มันขายโซลูชันซึ่งโซลูชันอันนั้นก็จะมาช่วยธุรกิจ
2: ใช่แต่ว่าไอ้คำถามที่แบบเอ้ยมาลงแล้วประเทศไทยได้อะไรเอาของมาตั้งอย่างเดียวไอ้อันนี้แหละที่มันจะเป็นรายได้ของตัวบริษัทแล้วก็จะเป็นการภาษีที่เขาจะต้องมีการจ่ายอะไรอย่างเงี้ยอัน
1: นี้มันต้องมันแน่นอนอยู่แล
2: ้วเวลาเขาถามผมเข้าใจว่าเขาต้องการประเด็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเห็นแต่ภาพที่แบบเอามาตั้งเฉยๆใช้ไฟใช้น้ำแต่มันเอามาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราได้ยินเราจะได้ยินแบบ Google ตั้งแสดงว่ามันก็ของ Google
1: ก็ถูกต้อง
2: แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเฉพาะ Google ใช้บริษัทอื่นอยากจะไปใช้ของเขาก็ขอเขา
1: ใช่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถึงไหนละ
2: data center ไม่ไปไหน
1: อุปสรรคใหญ่สำหรับประเทศเนี้ย
2: คือ
1: ต้องตอบคำถามประชาชนจะได้อะไรเนี่ย
2: จริงนะ
1: ผมไปที่อื่นนะไม่เห็นเขาถามเลยพวกนี้เลยว่ะเขาไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เลยว่ะผมไปที่อื่นเขาก็ทำมาหากินของเขาไปเขามานั่งถามอ่ะของเราจะต้องถามอ่ะคือมันเป็น มันเป็นสภาพจิตของคนของคนชนบทนะของคนสังคมเก่าพอมีอะไรมาต้องถามตัวเองได้อะไรก่อนเหมือนกับเหมือนกับเราย้ายไปอยู่ในหมู่บ้าน มาทำไม มาแล้วได้อะไร ใช่ไห
2: ม
1: เออประมาณจะพูดต่อเลยจะพูดต่อนะเพราะว่าผมมันมีชีวิต2ชีวิตชีวิตในเมืองกับชีวิตในชนบทนะไปอยู่ในไปอยู่ชนบทคุณก็ต้องทำตัวกลมกลืนกับเขานะ
2: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมทำตัวไม่กลมกลืนเดี๋ยวพี่เขามาอีกแบบนึงนะเขาเจ้าของพื้นที
2: ่
1: ใช่ไหมต้องจัดระบบในการจะอยู่ร่วมกันแบบอะไรถ้าเป็นชนบทที่สำคัญที่สุดคือเรื่องเขตแดนเรื่องรั้วเรื่องหลักเขตอะไรประมาณนั้นนะเพราะว่าเขาติดเรื่องดิน
2: ครับ
1: ใช่ไหมแต่ในเขตเมืองนี่จะอีกแบบนึงใช่ไหมจะไม่เหมือนกันวิถีชีวิตไม่เหมือนกัน
2: ครับ
1: เราก็ต้องทำตัวให้กลมกลืนก็กลมกลืนไปแล้วล้านหก
2: เด็กที่โรงพยาบาลนะช่วยเขานะ
1: เออกลมกลืนไปแล้วล้านหกกับคุณนัทพงศ์ต้องขอบคุณผู้ฟังนะเราช่วยกันไปล้านห้า
2: ครับ
1: เออเขาหากันเองได้ประมาณสักล้านสักแสนห้าประมาณนี้โอเคละจบละ
2: ครับ
1: นะขอบพระคุณ
2: อ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนพักสักครู่ครับ
5: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีระภัทรานนท์

0: 95.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
6: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณ

0: กิจ SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีระพัฒนานนท์

0: 10นาทีสุดท้าย
1: เออรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ผมเพิ่งวางสายกับฝ่ายเลขาของกรรมาธิการชุดหนึ่ง
0: ครับ
1: ผมเพิ่งรู้นะว่าถ้าเป็นที่ปรึกษาไม่มีบัตรให้เว้ยเดี๋ยวนี
0: ้
1: ต้องเป็น
0: ที่ปรึกษากรรมธิการใช่ไหม
1: เออ
0: ครับ
1: จะเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมธิการหรือที่ปรึกษาประธานคณะกรรมธิการเดี๋ยวนี้ก็ไม่ออกบัตรให้
0: ครับ
1: ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำกรรมประจำคณะกรรมธิการถึงจะออกบัตรที่จะเข้าออกสภาได้แต่มันกว่านั้นคุณรัฐพงศ
0: ์คือ
1: เขาต้องการอะไรรู้ไหม
0: ต้องการอะไรฮะ
1: สำเนาทะเบียนบ้าน
0: สำเนาทะเบียนบ้านครับเอาไปทำอะไรอ่ะ
1: กูก็ไม่รู
0: ้เอาไปทำอะไรอ่ะสำเนาทะเบียนบ้าน
1: สำเนาบัตรประชาชนไอ้นี่ยังพอได้นะมันไม่ยากนะ
0: ครับ
1: รูปถ่าย3คูณ4เซนติเมตรจำนวน4รูป
0: เฮ้ยนี่เขาต้องออกบัตรแล้วต้องไปทำบัตรแล้ว
1: เดี๋ยวสิยังไม่หมด
0: ครับ
1: ใบรับรองแพทย์เว้ย
0: ฮะ
1: เออต้องมีใบรับรองแพทย์ด้วยกูก็งงกับชีวิตเหมือนกันนี่ยังไม่รู้มีอะไรอีกมั้ยนะเนี่ยให้เขาส่ง
0: เอาไปทำอะไรอ่ะ
1: เขาบอกเป็นระเบียบของสำนักบริหารกลางของสภาผู้แทนราษฎรเขาจะทำทะเบียนประวัติอะไรสักอย่างมั้งไม่รู
0: ้
1: เฮ้ยนี่ผมเพิ่งได้ยินข่าวรัฐบาลเขาจะไม่เลิกเขาจะไม่ให้ใช้อะไรพวกนี้นะเมื่อกี้ที่อ่านข่าวต้นชั่วโมงเนี่ย
0: ปีหนึ่งอีกปีหนึ่ง
1: โอ้ยประเทศนี้แม่งไอ้ที่จะเดินหน้าแม่งก็เดินอะไรสำนักงานรัฐบาลดิจิตอล
0: ครับ
1: เออใช่ไหม
0: เออ
1: ไอ้ที่แม่งจะถอยหลังระบบเดิมแม่งก็ยังเป็นอย่างเงี้ย
0: รอแก้ระเบียบกัน
1: โอ้แม่งเวรจริงๆว่ะงงกับชีวิตมากเลย
0: ครับ
1: อย่าได้ไปยุ่งกับราชการเลยคุณรัฐพงศ์แม่งมีแบบไส้ติ่งอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดอ่ะเมื่อกี้ผมคุยกับเขาอ่ะนะ
0: ครับ
1: ก็เสียงดังไงบอกว่าอะไรวะนี่มันย้อนกลับไปทันสมัยไหนวะเนี่ย
0: โอเคต่อคุณพลธรฮะสายสอง
1: เชิญคุณพลธร
2: ครับผมครับอาจารย์ครับถามนิดนึงครับ
1: ว่า
2: ไอ้อย่างนี้เนี่ยมันจะมีประท้วงกันลงถนนไหมฮะ
1: มีเป็นไรล่ะ
2: มันจะใหญ่ไหมครับหรือว่า
1: ไม่ใหญ่ใหญ่เล็กก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาใครจะเดินก็เดินใครจะชุมก็ชุมผมยังจะไปเลย
2: อ๋อ
1: ไอ้อย่างผมเนี่ยผมก็นั่งนับวันเมื่อไหร่ครบ6เดือนผมก็ต้องไปลงถนนเหมือนกันนะ
2: ที่อาจารย์บอกจะไปถ่ายรูปใช่ไหม
1: ครับอ้าวไม่ใช่ก็นี่ไงก็ถึงบอกให้บอกว่าไอ้ที่ผมบอกว่าให้ยกเลิกเงินสมทบกองทุนอนุรักษ์พลังงานลิตรละ5สตางค์อ่ะ
2: ครับ
1: เมื่อครบ6เดือนถ้าไม่ยกเลิกเนี่ยผมต้องไปประท้วงนะเพราะผมรับปากไว้แล้วผมไม่ได้ประท้วงไปทวงก็ต้องลงถนนที่ต้องลงจากรถนะคุณเฮ้ยนี่คุณอย่าไปมองอะไรมันเป็นเรื่องปัดนั่นนะใครจะทำอะไรก็ทำไป
2: เห็นเศรษฐกิจไม่ค่อยดี
1: ช่างแม่งไม่ดีก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องแยกกันเศรษฐกิจไม่ดีลงถนนแล้วมันจะทำให้ดีขึ้นเหรออ
2: ๋อไม่มันจะยิ่งแย่
1: เออจะยิ่งแย่ลงยังไงไม่เห็นมีอะไรเลยก็ประเดี๋ยวประดาวอ่ะ
2: อ๋อครับ
1: จะมาเขาไปชุมนุมกันแล้วเขากลับบ้านนอนทุกคนเห็นใครชุมนุมแล้วเขาอยู่ถึงจะอยู่นอนก็ไม่เป็นไรนะเขาก็ต้องหาการกินเขาต้องหาเองนะเราไม่ได้ไปเดือดร้อนด้วยนะ
2: ใช่
1: อย่าไปคิดอะไรแบบโอ้โหอะไรเงี้ยคุณรู้ไหมว่าไอ้คำหนึ่งที่มันเป็นคำที่ผมพูดยังพูดกับณัฐพงศ์เลย
0: ครับ
1: การเมืองนิ่ง
2: อ
1: ะไรว่านิ่งอ่ะกูก็เห็นมันเดินไปเดินมากันโอเคนะอย่าไปกังวล
2: ครับ
1: อยู่กันมันมาตั้งนานแล้วจะมาเพิ่งมากังวลเองเหรอพี
2: ่ไม่นะครับ
1: ไม่แล้วพี่เคยไปชุมนุมกับเขาไหมล่ะ
2: ไปตอนเด็กๆครับเคยไป
1: เวลาสมัยพี่ไปได้แล้วคนอื่นเขาจะไปไม่ได้หรอพี่ทำไมพี
2: ่รุ่นอยู่
1: ไม่พี่สองมาตรฐานนะแล้วตอน

0: ตอนที่เป็นวัยรุ่นในคนที่เขาไม่ชุมนุมก็ด่าพี่อ่ะลงถนนทำไมพอพี่โตปั๊บพี่บอกมึงห้ามลงถนนอ่ะเฮ้ยมันไม่ถูกเว้ยไอเนี่ยละสองมาตรฐานของจริงอ่ะที่กูทำได้ที่มึงกูไม่ให้ทำอ่ะอ้าวเออ
1: ถูกไหม
0: ผมไม่เคยห้ามนะผมบอกเฮ้ยสมัยผมเนี่ยผมไม่ใช่ครั้งเดียวหลายครั้งด้วยเกือบตายมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่าเฮ้ยใครอยากทำอะไรก็ทำเรื่องพวกนี
1: ้
0: มันเป็นการแสดงออกทางการเมืองเราอย่าไปกดเราอย่าไปปิดกั้นมันมีขั้นตอนมันมีระบบระเบียบอยู่ใช่ไหม
1: คร
0: ับถูกไปทำลายข้าวของเขาก็จับคุณติดคุกนั่นเอง
1: มาอันนั้นไปนั่งฟังเฉย
0: ๆนั่งฟังก็ไม่เป็นไรนี่ทำไมอ่ะนั่งฟังเฉยๆอ่ะเออลมเย็นอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่นั่งแล้วนะเพราะมันร้อนเมื่อก่อนเนี่ยเย็นเมื่อก่อนสนามหลวงก็โคตรเย็นเลยคุณรัตพงศ์ลมเย็นโชยคนเล่นว่าไว้ดูจะมา
1: โอเคครับ
0: อย่าไปใจแคบอย่าไปใจแคบทีเราทำได้ทำไมคนอื่นทำไม่ได้ท่องมนต์ไว
1: ้ครับผม
0: ขอบพระคุณ
2: ครับสวัสดีครับคุณอ้วนนะสายสาม
0: คุณอ้วนครับอยู่ไหมครับไม่อยู่ครับ
2: คุณ MM เหรอฮะสายหนึ่ง
0: คุณ MM ครับ
1: อยู่สวัสดีครับอาจารย์วีระสวัสดีครับคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
1: มาอัปเดตครับ
0: ว่า
1: ฟาวด้ามันมีซีซั่น5ครับอาจารย
0: ์เออไม่เอาไม่ดูไม่ชอบละตั้งแต่แม่งไปถล่มฉนวนกาซากูเลิกดูแล้วมึงจะมันยังไงกูก็ไม่ดูแล้วไอ้ฟาวด้าเนี่ย
1: ผมเพิ่งเห็นมันอัปเดตขึ้นมาในระบบ
0: เห็นแล้วเห็นแล้วแต่ดู
1: แล้วก็แปลกใจหมวกเขานะหมวกเอกลักษณ์หมวกเขาจ้ะ
0: เออเออ
1: หมวกเขามันผมดู
0: มันอันนี้มันกี่เดิมมันถึงซีซั่นเท่าไหร่ที่มันเลิกไปอ่ะ
1: ซีซั่น4
0: อันนี้ซีซั่น5มาใหม่ซี
1: ซั่นนี้เพิ่งกันยาเพิ่งเริ่ม
0: แล้วมันกี่
1: เราปล่อยมา14ตอน
0: ยุรวด
1: 11ตอน
0: จบไหมจบไหม
1: ผมยังไม่ได้ดูผมเพิ่งเห็นวันนี้ผมก็เลยเพิ่งเปิดดูตอนที่1
0: ตอนนี้ผมดูอะไรรู้ไหม
2: ดูอะไรฮะ
1: ญี่ปุ่นมา
0: ผมดูคุณจะทำอะไร EA ยาสุ
1: อันนี้ใน Netflix ป่ะฮะจ๊ะ
0: ใน Netflix What will you do
1: What will you do
0: EA ยาสุ
1: อ๋อ
0: ไอเนี่ยคือโตกุกาวะเออไอเนี่ยคือหลังจากที่มันลบกันครั้งนั้นแล้วเนี่ยประเทศญี่ปุ่นก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
1: อ
0: ันนี้น่าดู
1: ผมก็ว่าผมจะดูอันนี้แต่เพิ่นฟาวด้ามันเด้งขึ้นมาให้เราเห็น
0: ไม่อันนี้น่าดูเพราะว่าอะไรคือแต่น้ำมันอืดหน่อยนะมันอืดหน่อยนะมันคือมันจะพยายามให้เห็นว่าไอ้ EA ยาสุตัวกูก็ว่าเนี่ยพัฒนาการของมัน
1: ครับ
0: เออตั้งแต่มันถูกจับไปเป็นตัวประกัน
2: ครับ
0: แล้วมันกลับมาบ้านมันแล้วมันพัฒนาแคว้นมันเป็นเจ้าเมืองมันเป็นผู้ครองแคว้นค่อยๆขยับค่อยๆขยับขึ้นมาอันนี้น่าสนใจเพราะมันเห็นพัฒนาการตอนนี้ผมดูไปได้แล้ว17ตอน
2: โอ้เกือบครึ่งทางแล้ว
0: ยังผมไกล42ตอนนะครับคือค่อยๆดูใจเย็นๆพอดูเบื่อเขาก็ไม่เอาต่อนะเออแล้วมีอีกเรื่องนึงผมดูเกี่ยวกับไอ้พวก AI เว้ย
1: มัน AI
0: มีอีกเรื่องนึงผมจำชื่อเรื่องไม่ได้เพราะผมดูผมจำชื่อเรื่องไม่ได้ดูค้างไว้อยู
2: ่
0: เออเรื่อง AI อ่ะมันไปตามล้าตามล้างตามผ่าน AIเพราะว่าโลกอ่ะมันแบ่งออกเป็น2ความคิดความคิดหนึ่งคืออันตราย AI อันตรายกับอีกแนวคิดหนึ่งคือ AI เนี่ยถ้าดูมันจัดการมันดีแล้วเนี่ยมันช่วยเราอะอะไรเงี้ยมันตอนนี้มันต่อสู้ทางความคิดกันอยู
2: ่ครับ
0: ถูกไหม
2: ใช
0: ่อันนี้ก็ดูเพลินๆแต่เดี๋ยวฟาวด้าเดี๋ยวซีซั่น5ใช่ไหม
1: ซีซั่น5
0: มันซีมันเป็นพวกไหนล่ะน่ากลัวมันจะพยายามอธิบายว่าทำไมมันไปถล่มฉนวนกาซาซะมั้งกูว่าม
1: ากรอบนี้มันไปอะไรนะผมเพิ่งดูตอนที่1 10นาทีเองประมาณมันไปฝรั่งเศสอะไรสักอย่าง
0: อ๋อก่อนหน้านี้มันไปเบลเยียม
1: อ๋ออ่
0: าตอน4มันไปเบลเยียมแต่หลังๆพอดูพระเอกแม่งเก่งเกินไง
2: เก่งเกิน
0: พอแม่งเก่งเกินคือพอแม่งเก่งเกินผมก็เลิกดูมันกัน
1: ผมว่าไอ้ตัวปวดเรื่องที่สุดก็คือไอ้ตัวไอ้โดรอนเนี่ยไปที่ไหนมีเรื่องทุกที่ตัวปวดใช่ใช่ใช่
0: ไอ้ตัวปวด
1: สร้างเรื่อง
0: ก็อย่างนี้แหละอย่างนี้แหละแต่นี่มันก็เป็นการทำให้เรายอมรับปฏิบัติการอ
1: ันนี้เป็นหนังอิสราเอลใช่ไหม
0: เอออิสราเอลสร้างปฏิบัติการทางการทหารของอิสราเอล
1: อ
0: ันนี้มันเป็นซอฟต์แวร์ค่อยใส่ในหัวเราเพื่อสร้างความชอบธรรมเราก็ต้องรู้เท่าทันมันพรุ่งนี้โทรมาใหม่นะหมดเวลาแล้ว
1: ผมดูแล้วผมก็ อารมณ์เราก็มันเนาะ
0: หมดเวลาแล้ว
1: เห็นเขา
0: หมดเวลาแล้ว
1: โอเคครับคุณนี
2: ่ครับคุณสวัสดีครับอ่ะงั้นก็ลาไปเลยนะ
0: อ้าวลาแล้วเหรอ
2: ลาเลยสิ
0: อ้าวลาไป
2: อ่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่คุณวีระแล้วผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์

งานที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะเรียกว่าถางป่าไปแยะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แรงแรงแห้งแห้งแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงแล้วอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่ง

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: อุ้ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะกลางเดือน9แล้วอีกไม่กี่เดือนก็จะสิ้นปีแต่อีกไม่กี่วันเราก็จะมีผู้ที่เกษียณการทำงานแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะแล้วก็เป็นปกติทุกวันอังคารค่ะเราจะมาพูดคุยแบบนิรุตกับคุณนิรุตสิริจันยาทุกวันอังคารแบบนี้มาชวนกันขบคิดมาชวนกันตั้งคำถามมาช่วยกันหาคำตอบวันนี้คำถามจะสะดุ้งสะเทือนไปถึงใครบ้างก็ต้องมาทักทายกับพี่นิรุตสิริจันยาพร้อมแล้วอยู่ในสายสวัสดีค่ะพี่นิรุตค่ะ
3: สวัสดีครับ 90.5 ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยดูแล Facebook Fanpage ไลน์ IG ผมสวัสดีพี่เก่งครับ
2: ค่ะวันนี้เราได้รับฝนกันชุ่มฉ่ำทั่วหน้าเลยนะคะนี่เก่งเดินทางจากกรุงเทพมาที่นครราชสีมามาไหว้ย่าโมก็มีฝนตลอดทางค่ะพี่หนิงอยู่กรุงเทพไหมคะ
3: ไม่อยู่ครับอยู่ที่แนวฝนเดียวกับคุณเลยครับ
2: อยู่จังหวัดไหนคะเนี่ย
3: มืดครึ้มไม่เห็นอยู่จังหวัดจันทบุรีครับ
2: โอ้ยเหมือนจันทบุ
3: รีเลยครับมีอาทิตย์อยู่หน่อยตอน8โมงกว่าแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนเมืองหนาวเลยครับม
2: ี
3: เมฆ
2: โอ้ใช่มืดครึ้มตลอดทั้งวันเลยนะคะ
3: ใช่เหมือนกับพี่เก่งเพราะว่าเราใกล้กันฮะมันอยู่แนวเดียวกันโคราชกับจันทบุรีเนี่ยมันคู่ขนานกันแล้วก็เขาสอยดาวนี่ก็ครอบคลุม5จังหวัดนะฮะติดกับนครราชสีมาด้วย
2: ค่ะก็ได้มากราบย่าโมเขาบอกว่าใครที่อธิษฐานจะได้กลับมาโคราชอีกแกพี่หนิง
3: อืมครับพี่เจนอยากกลับมาบ่อยไหมครับ
2: ค่ะก็มีภารกิจอยู่จนถึงวันศุกร์ครับพี่หนิงอยู่เมืองจันทร์จนถึงวันที่เท่าไหร่คะเนี่ย
3: ยังไม่ทราบเลยครับ
2: เผื่อมีแฟนๆไปกินก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงจะได้เจอเผื่อเจอพี่หนิงที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง
3: มาเลยจะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงเลยมาเลย
2: น่าสนุก
3: แวะเลยเนี่ยจากโคราชออกเขาปักมาออกมาสระแก้วก็มาถึงแล้ว
2: ค่ะได้เลย
3: ก็แลกกันคุณก็ซื้อหมี่โคราชมาฝากผมด้วย
2: โอ้วันนี้ก็ทานหมี่โคราชแล้วก็ได้ทาน
3: ถ้างั้นไปไม่ถึงแม่โมนะครับไม่ถึง
2: ใช่ใช่จะบอกพี่หมิงกับคุณผู้ฟังว่ามาถึงโคราชแล้วกินตำโคราชกินผัดหมี่โคราชแล้วกินน้ำตับโคราชค่ะพี่หมิง
3: น้ำอะไรนะ
2: น้ำตับค่ะเขาทำเหมือนหม่ำเหมือนไส้กรอกอีสานแต่ใช้ตับแล้วก็น้ำของตับเนี่ยใส่ลงไปในไส้กรอกอืมก็คือเป็นไส้กรอกโคราชโดยเฉพาะอร่อยมาก
3: จะขมๆหน่อย
2: ไม่ขมเลยค่ะไม่ขมเลยแต่เป็นเหมือนไส้กรอกอีสานที่ไม่เปรี้ยวค่ะพี่หนิง
3: งั้นคุณจะมาจันหรือไม่มาจันคุณซื้อไส้กรอกกลับไปกรุงเทพด้วย
2: เนี่ยค่ะของฝากจะต้องมีน้ำตับไส้กรอกโคราชไปฝากพี่หนิงกับแฟนๆแน่นอน
3: ใช่น้ำตับต้องมีมาฝากด้วยนะครับนี่ไม่เคยกินน้ำตับนี่ไม่เคย
2: ใช่ใช่วันนี้มาตะลุยหาของท้องถิ่นทานแล้วก็ยังมีคนมากราบไหว้ย่าโมเป็นลูกย่าโมกันเต็มไปหมดเลยค่ะพี่หนิงก็คึกคักได
3: ้ก็เป็นศรัทธาแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนเคยมีประสบการณ์นะครับแล้วเรื่องติ๊กต็อกของคุณอาทิตย์ที่แล้วมาถึงวันอาทิตย์นี้เป็นไงครับ
2: ก็ตอนนี้ไลฟ์ TikTok มาได้ 3-4 ครั้งแล้วค่ะพี่หนิงก็ไม่รู้ว่ามีคนดูหรือเปล่าม
3: ีต้องมี TikTok นี่คนเข้าไปดูกันเยอะครับมีต้องมีเพราะเดี๋ยวก็ดังขึ้นมาแล้วพี่เก่งไปธุระที่โคราชใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
3: ผมก็มาอยู่บ้านเพราะว่าอาชีพผมจะเกษียณหรือไม่เกษียณก็อยู่ที่ท่านผู้ชมอยู่ที่ผู้จ้างผู้สร้างนะครับแล้วตอนนี้ก็เหมือนกับว่าละครก็เพิ่งจบไปแต่ว่าก็ยังมีงานเป็นพิธีกรอยู่นะครับไม่เกษียณ ก็ยังจะทำ
2: โอ้พี่หนิงอิจฉามากๆพี่หนิงยังมีงานทำหลายคนบอกว่าพอเกษียณแล้วไม่มีงานทำแล้ว
3: อย่าอิจฉาอย่าอิจฉาเพราะว่าความรู้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันความรู้ของนักแสดงจบไปมันก็จบไปมันก็ค่อยๆถูกลืมหายไปแต่ว่าคนที่ทำงานอย่างพี่เก่งนี่รับราชการคนที่รับราชการต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะไปทำอะไรต่ออะไรเป็นอาจารย์เป็นอะไรต่อไปได้อาช
2: ี
3: พน
2: ัก
3: แสดงอาชีพนักแสดงที่เกษียณแล้วหรือมีอายุแล้วไม่มีใครเขาเชิญไปเป็นที่ปรึกษาการแสดงหรอกครับ
2: เป็นโค้ชพี่หนิงเป็นโค้ช
3: ก็ไม่ค่อยมีก็เป็นเด็กหนุ่มๆไปแล้วถ้าเด็กหนุ่มก็มาโค้ชผมด้วยผมก็เลย
2: อ๋อเดี๋ยวนี้เด็กหนุ่มๆเขาไม่โค้ชกันแล้วนะพี่หนิงเขาไปเรียนตามสถาบันเรียนตาม TikTok เรียนตามโซเชียลกันนะเด็กหนุ่มๆ
3: เขามาเป็น acting coach แล้วก็ acting coach เนี่ยผมว่าก็ค่อยแนะทำได้เพียงแต่แนะนำนักแสดงให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเขาจะโกรธแบบของเขาเขาจะร้องไห้แบบของเขาเขาจะหัวเราะแบบของเขาเขาจะเดินแบบของเขาคุณไม่สามารถโค้ชให้เขาเดินเขาไม่เป็นนางแบบหรือเป็นนายแบบคุณได้โค้ชเขาได้ให้เขาก็เดินแบบนั้นแต่ว่าการเป็นนักแสดงแล้วคุณไม่สามารถจะไปโค้ชธรรมชาติของการแสดงได้ว
2: ิ
3: ธีการพูดของผมกับพี่เก่งก็ไม่เหมือนกันการหัวเราะก็ไม่เหมือนกันการยิ้มก็ไม่เหมือนกันการยิ้มผมยิ้มมากก็ไม่ดีก็ไม่สวยยิ้มน้อยๆก็พอดูได้แต่ยิ้มมากๆแล้วมันดูไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตัวเราเองด้วยงั้นเราจะไปบอกให้เขายิ้มน้อยๆอย่างเราเมื่อเขายิ้มมากๆเขาสวยอ่ะเขาหล่ออ่ะก็ต้องปล่อยเขาไปตามธรรมชาติของเขาacting coach คือไปคอยนั่งจับผิดเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ใช่ควบคุมการแสดงไม่ใช่นะครับ
2: เหมือนกับเป็นที่เลี้ยงแล้วมาดูเสริมในส่วนที่อาจจะปรับได้ใช่ไหมครับ
3: การแสดงไม่ใช่วิชาชีพครับ
2: อ้าวหรอเขาเห็นบอกมีหลายคนอยากเป็นนักแสดงกันนะพี่หนิงคะ
3: เขาอยากเป็นนักแสดงเพื่อเขาอยากจะให้คนรู้จักและจดจำเขาเท่านั้นเองในชั่วครั้งชั่วคราวเขาอาจจะไม่ได้อยู่ไปจนถึง35ปีแบบสั้นที่ทำราชการตรงนั้นมีความรู้ที่ฝังแน่นอยู่เพราะคุณว่าคุณจบทนายความคุณเป็นที่ปรึกษาคุณว่าความเก่งๆเนี่ยมีแต่คนแย่งตัวคุณไม่ยอมให้คุณเกษียณหรอกครับพี่เก่ง
2: ค่ะอาชีพที่ขาดแคลนอาชีพที่มีความสามารถเฉพาะทางใช่ไหมฮะก็จะเป็นที่ต้องการ
3: ที่ไงเพราะเขาเรียนมาเพื่อประกอบวิชาชีพอาจารย์หมอต่างๆรุ่นที่เป็นอาจารย์ก็คือสอนหมอเด็กๆต่อไปและก็ยังถึงแม้ว่าอายุ60แล้วเกษียณแต่ว่าเข้าไปยืนคุมและคอยแนะนำการผ่าตัดทำให้เสร็จรู้ร่วมไปได้ดีแล้วก็ไหวขึ้นเพราะว่าประสบการณ์ของท่านนี่ผ่ามาไม่รู้เท่าไหร่แล้ว
2: ก็เห็นว่า
3: ก็มีการเรียนเป็นวิชาชีพมาพี่เก่งนักแสดงมีคนไหนที่ถือปริญญาบัตรมาแล้วมาสมัครเป็นนักแสดงของอสมทบ้างหรือว่าเข้าไปสมัครงานแสดงของผู้อำนวยการสร้างหลายๆบริษัทของทีวีช่องนั้นช่องนี้ช่องนี้มีไหมผมก็เห็นว่า
2: ตอนนี้
3: จบกฎหมายมาจบอะไรจบรัฐศาสตร์มาจบบัญชีมาไม่มีใครจบการแสดงมามีมหาวิทยาลัยไหนสอนการแสดงจริงจังมั่งที่เรียนมาจากป.1มาจนจบมหาวิทยาลัยเลยอย่างนั้นเขาเรียกว่าวิชาชีพเรียนมาเพื่อเป็นอาชีพแต่นักแสดงเนี่ยอยู่ๆคุณเดินมาช่องเก้าสมทแล้วคุณก็ไปหาHR แล้วคุณก็บอกว่าผมจะมาสมัครเป็นนักแสดงมีใครก็จะรับคุณไหม
2: ยากหน่อยนะ
3: คุณเดินไปสายการบินคุณบอกคุณเป็นนักแสดงคุณอยากจะเป็นมาทำงานสายการบินมีใครก็รับคุณไหมถ้าไปโรงแรมคุณบอกว่าคุณเป็นนักแสดงคุณจบการแสดงมาไม่มีใครมันไม่มีวิชาชีพมันไม่ได้เป็นอาชีพได้เลยแต่ว่ามันสามารถที่จะทำอาชีพเป็นนักแสดงรับจ้างแสดงได
2: ้
3: ทั้งหมด
2: ขึ้น
3: อยู่กับว่าคุณจะความประพฤติคุณจะเป็นยังไงการวางตัวคุณเป็นยังไงการแสดงคุณเป็นยังไงคุณสามารถที่จะอยู่ในวงการนี้และคุณชอบและคุณรักการแสดงนี้จริงจังแค่ไหนเท่านั้นเอง
2: ทีนี้ถ้าที่เก่งเห็นอยู่นะอย่างตอนนี้เมืองไทยก็จะมีคณะพวก สายอักษรสายเอกศิลปกรรมเนี่ยจะมีเอกการแสดงแล้วก็มีละครให้เล่น
3: ละ
2: ครเวที
3: มีชั่วโมงเดียวมีชั่วโมงเดียวมีชั่วโมงเดียวแล้วบางทีสอนแค่3เดือนเองของปีนึงแค่เทอมเดียว3เดือนคือเอามาให้รู้จักวิธีการวางตัววิธีการพูดผมก็เคยไปเป็นอาจารย์สอนอยู่แต่ว่าไม่ได้สอนให้เขามาเป็นนักแสดงผมก็บอกเขาแล้วว่าผมมาสอนพวกคุณนี่มิได้มาสอนเพียงแต่มาแนะนำเท่านั้นเองเพราะว่าผมไม่ได้อยากให้คุณมาเป็นนักแสดงเพราะว่าผมไม่รู้ว่าคุณชอบเป็นนักแสดงจริงๆหรือเปล่าหรือว่าคุณต้องการเข้ามาแสดงสักเรื่องสองเรื่องให้คนเขารู้จักคุณแล้วคุณก็จะเอาตรงนี้ไปทำอย่างอื่นเพราะว่าคุณได้เปรียบคนอื่นเขาแล้ว
2: ค่ะ
3: แสดงว่าการวิชาการแสดงหรือนักแสดงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เดินมาเป็นพระเอกกับนางเอกเท่านั้นเองมันอยู่ในกลุ่มของธุรกิจบันเทิงธุรกิจบันเทิงนี่คุณสามารถเป็นตลกได้คุณสามารถเป็นผู้เขียนบทได้คุณสามารถเป็นผู้จัดเสื้อผ้าได้ออกแบบเสื้อผ้าในยุคสมัยของการแสดงได้ควบคุมการกำกับการแสดงได้เป็นผู้ช่วยผู้กำกับการแสดงได้คุณคุมเวทีได้โอ้ยคุณมันเยอะแยะไปหมดไงถ้าหาว่าคุณมีหนึ่งมหาวิทยาลัยการแสดงเนี่ยมันสอนไม่หมดหรอกมันต้องมีตั้งแต่ช่างกล้องเอ่ยไฟเอ่ยควบคุมเสียงเอ่ยการไปตัดต่อการวางเสียงมันเยอะแยะหมดมันไม่มีมหาวิทยาลัยไหนที่ในประเทศไทยมีครับ
2: ค่ะแต่อันนี้อาจจะต้องปรับตัวใช่ไหมพี่หนิงทางระบบสถาบันการศึกษา
3: ไม่หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าจะสอนให้ผมเป็นพระเอกหรือให้พี่เก่งเป็นนางเอกไม่ใช่นะครับสอนให้รู้จักการแสดงคือหนึ่งคุณไม่ประมาทเหมือนกับคนที่ไปจบต่างประเทศมาหรือเรียนในคณะใดคณะหนึ่งที่ทำให้เขาไม่ประมาทเขาสามารถพูดกลางฝูงชนได้หรือกลางคนที่มาชุมนุมได้เขาสามารถขึ้นไปยืนบนเวทีคนเดียวแล้วพูดท่ามกลางคนมา

0: ป็นมือที่ฟังได้สามารถสะกดคนฟังได้นั่นก็อยู่ในศีลแห่งการแสดงเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่จะพูดวันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยพี่เก่งพาผมไปเรื่องนี้ทำไม
1: อุ้ยก็เห็นว่าพี่หนิงเนี่ยแบบไม่มีวันเกษียณอายุก็เลยเป็นที่อิจฉาเพราะว่าหลายคนนี่อย่างเดี๋ยวปีหน้าเก่งเกษียณอายุก็ไม่รู้จะต้องไปทำอะไรก็เลยเผื่อหย่อนไว้เผื่อพี่หนิงเปิดรับสมัครอาวุโสคนนักแสดง
0: ก็มีอยู่หลายท่านที่อยู่ในอสมทเขาก็ต่ออย่างนั้นไงคือไม่ได้เป็นพนักงานประจำแต่ว่าเป็นพนักงานชั่วคราวต่อไปเรื่อย
1: ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางของอาชีพ
0: คุยอะไรต่ออะไร
1: ก็มีวันนี้มาคำถามพี่หนิงดีกว่าพี่หนิงจะตั้งคำถามอะไรเก่งพาออกนอกไปเรื่อย
0: คำถามผมอยากจะถามว่าการที่คุณคิดว่าคุณจะเอาพื้นที่ในอุทยานซึ่งอุทยานนี่แตะต้องยากมากแต่ว่าคุณก็ทำไปแล้ว3อ่างเก็บน้ำแต่ว่าคุณกำลังจะทำอีก1อ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำนี้ชื่อว่าอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนด
1: เก็บน้ำคลองวังตะโนด
0: อันนี้เป็นเรื่องดีมากที่เกิดขึ้นที่เขตจันทบุรีที่เป็นบ้านของผมและก็มีคนหลายจังหวัดเลยจากทางใต้ทางนั้นก็มาช่วยกันคัดค้านไม่ให้สร้างซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆว่ามีคนไทยเดี๋ยวนี้รู้สึกต่อต้านรักสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นแล้วแต่ว่าด้วยเหตุผลหลายประการเพราะว่าคนที่มาต่อต้านนี่เขามีเหตุและมีผลไม่ใช่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มีอำนาจแล้วก็จะเอาแผ่นดินตรงไหนสักหนึ่งชิ้นเอามาทำอะไรก็ได้เพราะว่าคุณเป็นคนควบคุมหรือว่าทำงานเป็นรัฐบาลกันแล้วกันแล้วก็เข้าสู่คณะรัฐมนตรีแล้วก็บอกจะทำตรงนี้เพื่ออ้างว่าสามอ่างเก็บน้ำเนี่ยสามอ่างเก็บน้ำที่ทำเสร็จไปแล้วเนี่ยและในข้อนั้นคณะรัฐมนตรีมีความช่วยเหลือออกเป็นนโยบายว่าจะไม่ใช้น้ำทั้งสามอ่างเก็บน้ำนี้จนกว่าอ่างที่สี่จะเสร็จอ่างเก็บน้ำทั้งสามนี้เกิดขึ้นที่อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีสามอ่างนั้นก็มีอ่างน้ำอ่างเก็บน้ำหางแมวละอ่างที่หนึ่งอยู่ที่น้ำตก15ชั้นเป็นอุทยานนะครับอันที่2คือเขื่อนที่2ชื่ออ่างเก็บน้ำประแก๊สอีกอันนึงชื่อว่าอ่างเก็บน้ำอะไรสักอย่างนึงก็แล้วกันไม่ต้องมานั่งจำชื่ออ่างเก็บน้ำแต่ว่าเมื่อสาวอ่างนี้เก็บแล้วเก็บกักน้ำได้ประมาณ200ล้านลูกบาศก์เมตรก็พอเพียงแล้วสำหรับข้ออ้างที่ว่าจะช่วยป้องกันน้ำท่วมและจะช่วย เกษตรกรโดยเฉพาะพืชสวนที่มีราคาแพงเช่นทุเรียนนะเขาอ้างอย่างนี้แต่ว่าทั้งหมดนี้ก็คือต้องการน้ำ200ล้านลูกบาศก์เมตรก็ได้แล้ว3อันแต่ว่าในข้อนั้นเขาก็บอกไว้ว่าจะต้องสร้างทั้งหมด4เขื่อนแต่ว่าถ้าได้ครบ4เขื่อนแล้วเนี่ยเขาก็จะปั่นน้ำจากเขื่อนที่4เนี่ยคือก็อ้างแบบเหมือนกับว่าช่วยจันทบุรีนะว่ากูจะได้มีน้ำแล้วก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่าต่อไปนี้กูจะมีภัยแล้งอะไรแล้วนั่นคืออันเดียวที่จะช่วยเกษตรกรเท่านั้นเองนั่นคือหนึ่งเหตุผลที่จะช่วยเกษตรกรโดยอ้างทั้งหมดมาแล้วก็ทำให้สามอ่างเก็บน้ำแล้วตอนนี้อันเก็บน้ำอันหลังเนี่ยที่เป็นประเด็นขึ้นมามากๆเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีการมาชุมนุมกันหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรีเนี่ยผมก็ขอบคุณทุกท่านที่มาช่วยดูแลบ้านผมจังหวัดผมด้วยว่าคัดค้านไม่ให้สร้างเพราะว่าถ้าเผื่อสร้างเขื่อนนี้เสร็จใช้เวลา7ปีเนี่ยเขาจะเริ่มผันน้ำส่วนใดส่วนหนึ่งไม่รู้เขาก็ไม่ได้บอกหรือว่าผันทั้งหมดน้ำผันทั้งหมดไปไหนไป EEC ครับก็คือไปช่วยโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่อยู่ที่จังหวัดระยองอันนั้นไม่เป็นไรเราก็เป็นคนไทยด้วยกันอยู่ในประเทศไทยด้วยกันแต่ว่าทำไมถึงใช้งบประมาณของประเทศแล้วก็มาตัดชิ้นแบบชิ้นปลามันของจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแล้วก็เอาน้ำไปช่วยจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งอีกซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับน้ำท่วมและก็ไม่ได้เกี่ยวกับเกษตรกรรมเลย
1: ไปช่วยนิคมอุตสาหกรรมการลงทุนใช่ไหมครับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นแล้วประเด็นเนี่ยมันไม่ได้เข้า

0: จะพูดว่าผมและพี่ๆน้องๆหลานๆนักแสดงทั้งหมดว่านักแสดงก็เสียไม่ได้ไงครับก็ชักชวนกันไปชักชวนกันไปที่แก่งหางแมวมืออยู่ครั้งหนึ่งไม่มีใครมาช่วยเลยช้างก็จะตายช้างก็จะตายอยู่ที่อำเภอแก่งหางแมวท่านนายอำเภอที่แก่งหางแมวณเวลาผมไม่อยากเอ่ยชื่อแล้วก็ไม่อยากไปวิจารณ์อะไรมากก็มาติดต่อผมมาหาที่อำเภอโป่งน้ำร้อนแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่อำเภอน้ำร้อนโทรผมก็มาหาท่านที่อำเภอโป่งน้ำร้อนท่านก็มาเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเสร็จท่านก็มีซีดีตอนนี้ยังมีแผ่นซีดีอะไรอยู่ผมก็พาท่านไปออกรายการทีวีตั้งประมาณสัก20กว่าปีที่ผ่านมาแล้วผมกลับไปจากอเมริกาพอดีท่านก็มาให้ดูว่าช้างเนี่ยอยู่ที่เขตอำเภอแก่งหางแมวน้ำจอก15ชั้นเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน10ฝูงนะครับฝูงหนึ่งมีประมาณ10กว่าตัวแล้วก็มีอยู่100กว่าตัวแล้วคุณจะเอา100กว่าตัวเนี่ยนั่นคือ20กว่าปีแล้วปัจจุบันนี้มีอยู่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็เลยอยากจะถามว่าท่านจะเอาทั้งหมดเนี่ยเข้าไปอยู่ที่ไหนที่ท่านจะมาทำอ่างเก็บน้ำแล้วที่พื้นที่จะหายไปหมื่นกว่าไร่เนี่ยหรือ5-6,000ไร่เนี่ยหายไปเนี่ยท่านจะเอาพวกนี้ไปอยู่ที่ไหนณทุกวันเนี่ยคนที่โป่งน้ำร้อนเอ่ยที่สระแก้วที่สอยดาวเอ่ยหรือล่อลงมาถึงมะขงมะขามพวกนี้ช้างก็เดินตุปัตตุเป๋มาของทุกบ้านสวนอยู่แล้วถ้าท่านจะไปตัดพื้นที่ออกไปอีกแล้วช้างพวกนี้เขาจะอยู่ที่ไหนอันนี้คือคำถามต่อมาแต่ว่ากำลังจะเล่าก็คือนายอำเภอแก่งหางแมวก็มาบอกว่าให้ผมไปช่วยช้างที่แก่งหางแมวหน่อยผมก็ติดต่อน้องๆพี่ๆทั้งหลายนักแสดงทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็ปิดรีสอร์ทที่นั่นแล้วก็มานำพวกนี้มาแล้วก็มาเล่ามาบีฟให้ฟังว่าแก่งหางแมวที่อำเภอยังไงเป็นอำเภอสุดท้ายหรือเป็นอำเภอแรกเมื่อคุณมาถึงนายยายอามจะเข้าจังหวัดจันทบุรีแล้วแยกเข้าไปอีก 3-40 กิโลเนี่ยจะเป็นอำเภอแก่งหางแมวซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเป็นขึ้นกับอำเภอมะขามแล้วจากอำเภอมะขามก็ย้ายมาเป็นอำเภอท่าใหม่จากอำเภอท่าใหม่ก็ย้ายมากลายมาเป็นอำเภอแก่งหางแมวช้างก็ไม่มีอะไรจะกินหน้าแล้งก็ไม่มีอะไรจะกินเราก็ต้องไปทำเราต้องใช้โครงการเรียกว่าปลูกป่าเลี้ยงช้างกันเราก็แบ่ง
1: ค่ะปลูกป่าเลี้ยงช้าง
0: ฮะแล้วก็แบ่งขึ้นไปทั้งนักแสดงก็ไปปลูกป่าก็ปลูกป่าเลี้ยงช้างปลูกทั้งไม้ยืนต้นแล้วก็ไม้ที่โตเร็วแล้วมีกล้วยมีอะไรก็ยังไม่ทันได้โตช้างก็มากินจริงๆแล้วก็หมดโดยที่ว่าท่านนายอำเภอก็ไปยึดป
1: ่
0: าไม้ก็ไปยึดพื้นที่ที่บุกทุกคนเข้าไปเอาคืนมาแล้วก็มาปลูกป่ากันอีกหน่วยนึงก็ขึ้นไปสร้างบ่อน้ำเพื่อให้ช้างไม่ต้องลงมาจะได้มีน้ำกินแล้วเอาเกลือแร่ขึ้นไปเหมือนกับเป็นโป่งไปทำโป่งให้12แห่งทำโป่งให้12แห่งปลูกป่าไปในพื้นที่แก่งหางแมวก็ใช้เวลาไปทั้งหมด 2-3 วันจนเสร็จหลายคนก็รีบหาหมอนวดกันอย่างเพราะว่าปวดเมื่อยเคล็ดนั่งลุกเข้าป่าก็ไม่เคยเข้าป่ากันพี่ๆน้องๆแสดงนั่นคือประมาณสัก 20-30 ปีที่ผ่านมาแล้วครับเราก็ไม่ไปเรียกร้องเอาความสำคัญหรือว่าเรียกร้องเอาความเห็นใจหรือว่าต้องมานั่งคุยว่าเราไปปลูกป่าเลี้ยงช้างก็ตอนนี้ช้างมาเยอะแยะเอากลับกลายเป็นว่ามันไม่ใช่มีแต่ช้างสัตว์ป่าอื่นๆต้นไม้เข้าไปตัดต้นไม้กันตัดต้นไม้เนี่ยต้นไม้ที่ล้มไปเนี่ยมันไปอยู่กับใครครับ
1: เอ๊มันมีต้นไม้มีอยู่บ้านใครมันไปทำเฟอร์นิเจอร์กับใครโรงงานพวกไหนมันก็ต้องเห็นกันอยู่ใช่ไหมพี่หนิงตัดสารมันไม่หายไปไหน
0: บ้านพอดีเพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันต้องตัดอยู่แล้วเพราะจะทำเขื่อนใช่ไหมครับทำอ่างเก็บน้ำอ่ะต้องตัดป่าเนี่ยคือป่าอย่างอื่นนี่ไม่ต้องไปมองถึงเพราะว่าเมื่อเข้าไปสร้างคนเข้าไปบุกรุกไปอะไรสัตว์ที่มีชีวิตสัตว์ต่างๆเขาก็หนีเข้าไปเองอันนี้เขาก็ไม่พูดถึงเพื่อให้เราได้คิดหรือว่าเราจะสงสารสัตว์แต่ว่าต้นไม้เขาหนีไม่ได้เมื่อเขาหนีไม่ได้มันก็มีไม้ดีๆที่นั่นมีไม้มะค่านะครับไม้ชิงชันนะครับไม้ปฐุมไม้ยางป่า
1: ค่ะ
0: นะครับมาต้นตะเคียนที่ผมเข้าไปเห็นมาทั้งหมดเนี่ยเราไม่มีใครพูดถึงตรงนี้เลยพูดถึงเพียง
1: แต่ว่าเขาตีเป็นศูนย์เหรอครับพี่หนิงน้ำท่วมต้นไม้นี่เขาตีมูลค่าเป็นศูนย์บาทเหรอคะหรือว่าเขาขาย
0: เขาพูดเหมือนว่า ณตรงเนี้ยที่เรียกอุทยานนี้ไม่มีอะไรเป็นอุทยานโล่งล้าง

0: เตียนไปหมดแล้วเหมือนกับทะเลทรายหรือไงอยากให้ท่านไปดูกันหน่อยครับ
1: เออคิดได้ไงคิดได้ยัง
0: ผมก็เลยยกตัวอย่างว่าคุณอ้างว่าคุณจะช่วยเรื่องน้ำท่วมช่วยเกษตรกรแล้วคุณก็มีเรื่องจะช่วยชาวจังหวัดจันทร์คือจะไม่มีการผันน้ำในช่วงฤดูแล้งจะไม่มี
1: การทำได้ใช่ไหมคะ
0: ฤดูแล้งแต่ว่าก่อนที่จะถึงฤดูแล้งเนี่ยคุณผันน้ำไปหมดเก็บน้ำผมแล้วหรือยัง
1: เออใช่อ
0: ันนั้นผมจะพูดรวบรัดเร็วๆก่อนแล้วกันจะไม่พูดความดีความชอบอะไรผมจะพูดง่ายๆเอาสั้นๆคือว่าอุตสาหกรรมกับเกษตรกรรมเนี่ยมันอยู่ด้วยกันยากครับพี่เก่งมันต้องแยกออกไปเลยครับ
1: ก็ต้องมีโซนนิ่งด้วยใช่ไหมพี่หนิงเขาไม่มาปะ
0: ไอโซนนิ่งมันมีอยู่แล้วไม่โซนนิ่งมันมีอยู่แล้วแต่ว่าการที่จะนำของไปใช้ระหว่างใช้กับเกษตรกรรมกับของที่เอาไปใช้สำหรับ
1: อุตสาหกรรม
0: เนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะครับพี่เก่งของอุตสาหกรรมมันใช้กันทุกวันครับมันใช้กันทุกวันเพราะมันไม่ได้พึ่งธรรมชาติมันพึ่งเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่อย่างเนี้ยที่เราพูดถึงว่าเนี่ยเราหน้าฝนเนี่ยใครจะมาเปิดก๊อกน้ำหรือเปิดปั๊มน้ำลดน้ำครับเกษตรกรเนี่ยหรือทำเกษตรกรรมเรามีวันพักธรรมชาติครับธรรมชาติก็ทำหน้าที่ของเขาเราก็หยุดเราก็ไม่กวนสิ่งแวดล้อมเราก็ไม่กวนอะไรยกเว้นว่าจะมีน้ำท่วมแล้วก็จัดคลองจัดอะไรต่ออะไรไปส่วนเรื่องหน้าแล้งเนี่ยคุณไปดูสิคุณมาดูบ้านผมบ้านผมก็มีบ่ออยู่สองสามบ่อเราก็ขุดกันเองครับอุตสาหกรรมจะเอาน้ำทำไมพวกคุณไม่ขุดกันเองครับคุณไปดูบ้านสวนแต่ละบ้านชาวสวนแต่ละชาวสวนเขาขุดบ่อเขากันเองครับเขาไม่มีเงินจะกินเขาก็ไปกู้ธกส.มาเขาก็ขุดบ่อเก็บน้ำเพื่อลดต้นไม้ครับแต่พวกคุณนี่เห็นแก่ได้คุณจะสร้างอุตสาหกรรมคุณก็มาเอาน้ำของเกษตรกรไปแล้วคุณก็บอกเนี่ยเดี๋ยวไอ้ data center ก็จะมาลงตรงนี้มันสร้างประโยชน์สร้างความเจริญให้ประเทศชาติแล้วยังไงเราขายผลไม้เราขายพืชผลเราไม่สร้างความเจริญให้กับประเทศเลยครับ
1: คำถามที่หนิงเนี่ยน่าส่งไปให้คนตอบนะฮะว่าทำไมภาคอุตสาหกรรมไม่ขุดแหล่งน้ำทำแหล่งน้ำของตัวเองมา
0: ทำไม
1: เบียดบังอะไรของเกษตรใช่ไหม
0: เขาบอกว่าที่จังหวัดระยองนี่ที่เป็น EEC เนี่ยเขามีอ่างเก็บน้ำใหญ่ๆอยู่แล้ว2ที่แล้วมันหมดที่แล้วจะไปซื้อที่มันแพงเขาพูดอย่างนี้อ้าวมันแพงแล้วคุณคิดว่าเกษตรกรมันงอกง่อยกระจอกหรือไงฮะมันถูกใช่ไหมครับ
1: คิดอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ตรรกะถูกไหมถ้าจะลงทุนอุตสาหกรรมก็ต้องไปคิดต้นทุนตรงนั้นด้วยขุดบ่อน้องบ่อน้ำอะไรกันไป
0: คุณขายโน่นคุณก็ยังคิดแบบค่าไฟคุณก็คิดโน่นคิดนี่เราใช้ไฟค
1: ่
0: าแก๊สคุณก็คิดโน่นคิดนี่คิดอะไรต่ออะไรรวมกันหมดให้เราจ่ายเลยแต่พอเวลาคุณจะเอาน้ำเนี่ยคุณจะเอางบประมาณของเราภาษีของเราสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมของคุณผมบอกว่าทำไมคุณไม่รีไซเคิลน้ำคุณเล่าเพราะว่าจะต้องมีหล่อเย็นไอ้ data center ต้องมีน้ำหล่อเย็นน้ำหล่อเย็นมันไม่ต้องน้ำบริสุทธิ์ที่จะลดน้ำต้นไม้นี่นา
1: ใช่ใช่
0: คุณก็รีไซเคิลน้ำที่คุณใช้เลยแล้วคุณใช้กันทุกวันและคุณขายสินค้าคุณได้ทุกวันแต่เกษตรกรเรามีเงินเดือนแค่ปีละหนเดียวคุณยังจะมาแย่งมากวนเราอีกเหรอและคุณก็รู้บอกว่าคุณรวยคุณแบ่งโบนัสกันปีละ80,000 ล้านไม่ใช่อ่ะคุณขายกำไรทีละปียัง80,000 ล้านขายโรงขายนี่เพราะว่าคุณแบบเป็นเทคโนโลยีคุณต้องก้าวหน้าเจริญก้าวหน้าทุกอย่างคุณเงินคุณเหลือเฟือคุณก็กลั่นน้ำทะเลเป็นน้ำจืดใช้ของคุณสิครับ
1: เนี่ยมันต้องคิดต้นทุนของคุณด้วยถูกไหมฮะจะมาเอาทรัพยากรเปล่าๆไม่ได
0: ้เอาทรัพยากรของเราไปเอาเงินไม่ใช่ทรัพยากรของเราฉะนั้นยังเอาเงินภาษีของเราไปสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อเอาไปให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมพวกคุณไอ้นี่มันเห็นแก่อะไรสมองอะไรกันเนี่ยถ้าสมองเอาแต่ได้อย่างเดียวคุณไม่เคยลงเรือสำราญเหรอครับเดือนสำราญวิ่งกันที2 3เดือนนี่มาเอาน้ำจืดที่ไหนมาส่งอ่ะครับ
1: โอ้เขาไม่ได้ไปขโมยน้ำของบ้านอื่นใช่ไหมพี่หนิง
0: เขาไม่ได้ขโมยเขาก็มีเครื่องทำน้ำทะเลมากลายเป็นน้ำ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ขึ้นเรือก็ต้องรวมค่าต้นทุนของการผลิตน้ำจืดไปด้วยเพราะนั้นคนที่มาลงทุนอุตสาหกรรมบ้านเราก็ต้องบวกค่าต้นทุนการใช้ทรัพยากรเราด้วยเนาะก็ไปทำใหม่ของเขาไปใช่ไหม

0: วันนี้คุณไม่ได้บวกค่าต้นทุนคุณยังมาขี้โกงเอาค่าต้นทุนจากพวกเราทุกวันนี้อยู่เลยครับ
1: ขนาดค่าไฟค่าไฟเสาไฟยังมาคิดกับเราเลย
0: นี่นั่นไงไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้เขาก็เนียนเนียนไปอย่างนั้นเขาก็มาบวกกับเราให้เรามาจ่ายให้อย่างเงี้ยก็จะทำเรียนไปโดยเอาต้นไม้เอาทรัพยากรเอาป่าชั้น 1A ไปเนี่ยแล้วสัตว์ตรงนั้นจะไปอยู่ไหนเพราะว่า
1: ไม่แฟร์ไม่แฟร์
0: อุตสาหกรรมเพราะว่าไม่มีอะไรให้เขากินคนยังไม่อยากจะไปเลยยกเว้นพวกรวยพวกอุตสาหกรรมพวกคุณเท่านั้นที่ให้เข้ากันพวกเราเข้ากันไม่ได้พี่เก่งเข้าไม่ได้ผมเข้าไม่ได้แต่ว่าช้างมันมาเข้าสวนผมได้เข้าสวนเพื่อนบ้านผมได้มันพังไปหมดเลยครับสวน
1: ตัวมาทักทายเซฮัลโหลทีมราบเป็นหน้าช้าง
0: ผมรักเขาผมให้เขามาอยู่กับผมไงแต่ว่าพวกคุณอุตสาหกรรมผมอยากถามว่าคุณเคยรักใครไหมเนี่ยราตรีสวัสดีกว่าครับพี่เก่งครับ
1: ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะคุยแบบนี้รู้โผล่คำถามเยอะเลยแล้วก็เชื่อว่าคำตอบเนี่ยมันคงไปกระแทกใจหลายคนว่าภาคอุตสาหกรรมมาปุ๊บเนี่ยเราก็ส่งเสริมนะคะให้มีการลงทุนอุตสาหกรรมแต่ก็ควรจะลงทุนสร้างเขาเรียกว่าสาธารณูปโภคของตัวเองด้วยนะคะอย่ามาใช้ของที่มันมีอยู่แล้วสำหรับภาคการเกษตรต้องแบ่งแยกกันไปใครผู้รับผิดชอบก็คงต้องคิดกันในระยะยาวเพราะว่าประชากรเราอยู่กับเราอีกนานนะคะแต่อุตสาหกรรมบางทีเขามาแล้วเขาก็ทิ้งไปเขาได้กำไรเสร็จเขาก็สะบัดก้นไปนะคะเราต้องมาตามแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมกันทั้งแล้งทั้งขาดน้ำต่อไปข้าวยากหมากแพงใครจะรับผิดชอบเราคงกินข้าวทุกวันแต่เราอาจจะไม่มีข้าวกินนะฮะถ้าน้ำไม่เพียงพอกับการเกษตรช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามบอกเล่า965มีหลายเรื่องรอให้คุณผู้ฟังติดตามอยู่ค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
4: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
6: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
5: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
6: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
5: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
6: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
5: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
6: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
8: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
7: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
8: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
9: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
10: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
11: ต้องเลิกไปเลยคร
12: ับเฮ้ยเดี๋ยว
10: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมตสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุธโดยนิรุธศิริจันยาก
2: ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของบอกเล่า965นะคะคุณผู้ฟังดิฉันมาอยู่ที่ LINE @thinking radio นะคะมีหลายท่านทักกันมาสอบถามเรื่องกิจกรรมคลื่นตอนนี้เรามี3กิจกรรมนะคะก็คือวันที่3ตุลาคมกิจกรรมเสวนาประสาหมอไม่ต้องรอไปโรงพยาบาลค่ะมาเจอกันกับคนรักสุขภาพคนห่วงใยสุขภาพและพบกับทีมงาน 96.5 นะคะที่เราจัดเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมเนี่ยก็เพื่อให้คุณผู้ฟังได้มารีเช็คมาหาเคล็ดลับมาหาเพื่อนมาหาเทคนิคจากกูรูกูรูของเราก็มี5ด้านเลยค่ะ1กูรูเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านโรคไม่ติดต่อโรค NCD เบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงมาลามปามไปเป็นโรคหัวใจเส้นเลือดสมองตีบแตกตันตายตุยนะคะอันนี้คนเป็นเยอะมากแล้วก็มาเจอกูรูคนที่2ก็คืออาจารย์คุณหมอต้อมสุภาพรค่ะเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรท่านเป็นคนที่บุกเบิกตะลุยเข้าป่าพบปราชุมชนพบกูรูด้านสมุนไพรอาจารย์ตะลุยป่ามาแล้วทั่วประเทศนะคะทั้งไทยและต่างประเทศเพราะฉะนั้นเรื่องสมุนไพรท่านรณรงค์มาตลอดท่านเป็นประธานมูลนิธิที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรมาเจอตัวจริงเสียงจริงกูรูคนที่3ค่ะเป็นนักโภชนาการบำบัดท่านจะมากำหนดอาหารให้เลยว่ากินอย่างไรให้ไม่เหมือนตัวเองฆ่าตัวตายนะคะคือทุกอย่างนี้มาจากการที่เรากินกันเองทั้งนั้นแล้วก็เลยทำให้เราเนี่ยเหมือนฆ่าตัวตายอันนี้กูรูที่4ก็คือออกกำลังกายใช้ท่าไหนให้เราปลอดภัยปลอดโรคนะฮะแล้วก็กูรูท่านที่5ท่านดูแลตัวเองยังไงเป็นเบาหวานจริงเป็นเบาหวานแบบผอมน้ำหนัก30กว่ากิโล40กว่ากิโลท่านอยู่อย่างไรจนวันนี้แข็งแรงจัดการชีวิตตัวเองอย่างไรนี่ค่ะ5กูรูของเรามาเจอกันไม่ต้องรอไปโรงพยาบาลถูกหามส่งใดๆนะคะคุณขามาเดินทางได้ทั้งรถไฟฟ้ารถส่วนตัวรถสาธารณะมาเจอกันวันที่3ตุลาคมสมัครได้ที่ LINE @thinking radio อันนี้กิจกรรมที่1กิจกรรมที่2คนจำนวนมากค่ะอยากตามทัน AI แต่ก็กลัวพวกหลอกลวงกลัวพวกส่งลิงก์มั่วซั่วแล้วก็กลัวพวกหลอกขายสินช้าเราก็เลยนำกิจกรรมที่สอนออนไลน์ไปเมื่อวันที่1และ2สิงหาคมมาตัดต่อทำให้คุณผู้ฟังได้เรียนสรุป2ชั่วโมงไฮไลท์ตรงนี้2ชั่วโมงเนี่ยคุณดูได้ตลอด2เดือนค่ะเราทำราคาพิเศษเพราะว่าอยากจะให้คนที่เดินทางไม่สะดวกอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องรบกวนลูกหลานพาออกมานอกสถานที่เรียนจากมือถือแค่สมัครโอนค่าลงทะเบียนมานะคะทักกันมาได้ที่ LINE @thinking radio เราจะปิดรับสมัคร30กันยายนเปิดให้เข้าไปดูคลิปได้ตลอด2เดือนก็คือตุลาพฤศจิกายนเพราะนั้นตลอด2เดือนนี้เนี่ยคุณจะดูคลิป2ชั่วโมงนี้กี่รอบกี่ครั้งกี่ร้อยรอบก็ได้และยืนยันได้เลยว่าทุกท่านที่มาอบรม50คนกับเราเมื่อเดือนสิงหาคมนั้นต่างประทับใจแล้วก็เรียกร้องให้จัดอีกแต่ก็มีคนจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้ามาอบรมวันนั้นได้เพราะว่าเราจับมือทํา50คนเท่านั้นคราวนี้ก็เลยให้เรียนออนไลน์แล้วก็อาจารย์ก็สอนเป็นสเต็ปนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อวันที่1และ2สิงหาคมนั้นเขาทำได้คุณก็ทำได้เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นกิจกรรมที่2กิจกรรมที่3ค่ะ ตอนนี้เรื่องประวัติศาสตร์เรื่องชาติไทยเรื่องความซึมซับต่างๆมีเรื่องราวน่าสนใจอย่างมากเราจะพาไปสัมผัสเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยวันที่7 8 9ตุลาคมอันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่3ถ้าอยากจะไปกับอาจารย์นัทนะอาจารย์นัทเป็นใครใครยังไม่เคยไปเที่ยวกับอาจารย์นัทบอกเล่า965จะพาไปค่ะอันนี้กิจกรรมที่3นะคะเขาจะไปศรีสัชนาลัยกันแล้วก็ระหว่างทางไปกลับนี่บอกได้เลยว่าอาจารย์นัทอยู่กับเรา3วัน3คืนปกติเนี่ยใครไปเดินเที่ยวกรุงเทพเนี่ย1วันโอ้ยฟังอาจารย์นัทตลอดแต่ไปกับเรานี่3วันค่ะ3วันเพราะฉะนั้นคุณจะได้อยู่กับอาจารย์นัทคุ้มค่ามากเลยนะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆมากมายเนี่ยมีความพิเศษอันนี้ต้องฟังสปอตเลยค่ะอ่ะมาถึงเรื่องราวดีๆของเราในวันนี้นะคะช่วงนี้จะเซฟอะไรได้ก็ต้องเซฟค่ะธนาคารออมสินขอเสนอตัวช่วยให้คุณเซฟทั้งพลังงานเซฟทั้งค่าไฟเซฟทั้งสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life ค่ะให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์อย่างสบายกระเป๋านำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทนะคะกรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้นดอกเบี้ย 3.50% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทค่ะกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเริ่มต้น 3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทนะคะระยะเวลากู้ไม่เกิน7ปีค่ะสมัครเลยที่ www.gsb.or.thหรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2570ค่ะอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการทั้งหมดแล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center 1115 1115หรือ www.gsb.or.thเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะแล้วมาบอกเล่ากันอีกหนึ่งเรื่องสำหรับกู้ที่สนใจรับบัตรผู้ประกาศค่ะตอนนี้นะคะสำนักงานกสทช.ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประจำปี2569สำนักงานกสทช.จะดำเนินการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประจำปี2569ก็มีรายละเอียดดังนี้นะคะฟังดีๆนะคะเผื่อคุณผู้ฟังมีญาติลูกหลานพี่น้องอยากจะทำบัตรผู้ประกาศนะคะกำหนดการรับสมัครพร้อมชำระค่าใช้จ่ายตั้งแต่14กันยายนคือตั้งแต่เมื่อวานจนถึง21กันยายนค่ะจนถึง21กันยายนนะคะเหลืออีกไม่กี่วันนะรีบสมัครและชำระค่าใช้จ่ายค่ะเขารับสมัครทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์OSSNBCT.go.th ย้ำอีกทีนะคะ OSS.NBTC.go.th ระบบ OSS ค่ะระบบ OSS ของสำนักงานกสทช.เนี่ยนะคะก็สมัครได้เลยหรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ announcer.nbtc.go.th ไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ announcer.nbtc.go.th ค่ะสนามสอบกรุงเทพจำนวน100คนนะคะสอบวันที่8ถึง9ตุลาคมเดือนหน้าค่ะสอบวันที่8ถึง9ตุลาคม2569นะคะจะจัด สอบที่สำนักงานกสทช.ภาค1สถานที่สอบคือสำนักงานกสทช.ภาค1อาคารสำนักงานกสทช.หลัก4ซอยแจ้งวัฒนะ5ค่ะซอยแจ้งวัฒนะ5นะคะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักกำกับผังเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ค่ะชื่ออาจจะจำไม่ได้นะคะก็โทรเลยค่ะจดเบอร์โทรง่ายๆ02-271-7600ต่อ5714หรือ5703หรือ5744ค่ะมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์เข้าไปได้เลยนะคะ announcer.nbtc.go.th ค่ะวันนี้ดิฉันอยู่นอกสถานที่ไม่ได้อยู่ในห้องส่งไม่งั้นจะกดกระดิ่งแล้วก็โชว์น้ำพริกให้คุณผู้ชมดูนะคะวันนี้ช็อปมาเนียเอาใจคนชอบของแซ่บน้ำพริกรสเด็ดค่ะอย่างที่ดิฉันมาโคราชนี่ก็มาเจอตำไทยใส่ปลาร้าของตำโคราชนี่แซ่บมากแต่ยังขาดน้ำพริกค่ะก็เลยมาแนะนำนี่ค่ะช็อปมาเนียแนะนำน้ำพริกแม่รัศมีของดีจากอำเภอบ้านบึงชลบุรีค่ะการันตีด้วยรางวัลชนะเลิศจากงานประกวดสินค้าของดีบ้านบึงคว้ามาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนการันตีฝีมือและความอร่อยมายาวนานกว่า10ปีค่ะเขาออกร้านออกงานประจำจังหวัดประจำอำเภอมาแล้วนับไม่ถ้วนนะคะคุณขามีรสชาติให้เลือก4แบบน้ำพริกกุ้งเสียบหอมกรอบกุ้งเน้นๆน้ำพริกนรกปลาย่างน้ำพริกนรกปลาป่นแซ่บมากๆไม่งั้นไม่ซื้อน้ำพริกนรกน้ำพริกแมงดากลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์นะคะเขาใช้แมงดาที่สะอาดหอมมากคุณจะทานน้ำพริกแม่รัศมีเป็นอาหารหลักคลุกข้าวสวยร้อนๆกินคู่ผักสดหรือจะเป็นเครื่องเคียงกับข้าวคู่ใจก็อร่อยอย่างเมื่อวานค่ะดิฉันกินสุกี้ซึ่งบางทีรสสุกี้มันอาจจะจืดไปหน่อยดิฉันก็เอาน้ำพริกมาเป็นเครื่องเคียงเหมือนกินสุกี้แกล้มน้ำพริกกินน้ำพริกแกล้มสุกี้โอ้โหแซ่บมากค่ะวันนี้นะคะซื้อน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลาง12กระปุกจะแถมฟรีทันทีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็กอีก12กระปุกค่ะรวมรับไปเลย24กระปุกเต็มๆด้วยราคาที่ช็อปมาเนียให้นะคะ890บาท890บาทเท่านั้นสั่งซื้อได้เลยที่ช็อปมาเนียบายเอ็มคอร์ทโทรไปที่021143990นะคะ021143990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งคุณผู้ฟังทักมาที่ LINE แอดเดี๋ยวดิฉันเข้าไปดูก่อนนะคะก็มีผู้ที่สมัครมาแล้วนะคะของกิจกรรมเรียน AI ออนไลน์ค่ะก็เดี๋ยวทางทีมงานน้องนุ้ยนะคะจะเข้าไปดูแลคุณผู้ฟังทักทายกันมาได้แล้วก็ทาง Facebook ทาง YouTube เราก็มีการถ่ายทอดสดดิฉันจะพยายามไลฟ์ผ่าน TikTok ให้แฟนๆได้ติดตามกันแล้วก็เดี๋ยวทางน้องทีมดิจิทัลนะคะก็คงจะมาแนะนำว่าไลฟ์ Facebook ไลฟ์ YouTube ไลฟ์ TikTok แล้วความคืบหน้าเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ฟังสนใจแนะนำก็ติดตามทางโซเชียลของเรางานนี้นะคะมีกิจกรรมที่คุณผู้ฟังถามว่าปกติเนี่ยก็หาข้อมูลออนไลน์อยู่แล้วเรื่องโรค NCD เบาหวานความดันโลหิตสูงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองโอ้โหคุณขามันลามไปถึงมะเร็งแล้วนะคะคือบางทีสมองเสื่อมโรคปอดอุดกั้นโรค NCD ไม่ได้มาจากเชื้อโรคแต่มาจาก ตัวเองนี่แหละค่ะพวกเราเหมือนฆ่าตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามักจะลืมตัวเอาพูดง่ายๆเลยอย่างดิฉันเนี้ยไม่ทานน้ำอัดลมแต่เผลอเจอไอติมก็ไม่ได้เหมือนกันมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนะทานสะสมแล้วก็คุณผู้ฟังที่บางครั้งก็ทุ่มเทให้กับการทำงานทำงานหนักทำงานต่อเนื่องนอนน้อยฮะดิฉันก็ยอมรับบางทีก็นอนตีสองอะไรอย่างเงี้ยนะหรือบางทีก็ตีสี่บางท่านมีความเครียดสะสมไม่มีเวลาดูแลตัวเองเราก็เลยอยากให้คุณผู้ฟังได้มาเช็คมาเจอผู้เชี่ยวชาญอย่างที่ดิฉันบอกไปกูรูสี่ท่านเนี่ยนะคะอย่าให้ร่างกายต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลนะคะเพราะว่านี่ตอนนี้ก็มีเคสหนึ่งว่าคุณพ่อกลับบ้านไปนอนตื่นมาเป็นสโตรกเลือดออกในสมองเนี่ยก็เรียกว่าเส้นชีวิตเกือบค่ำไม่รอดแล้วนะคะทั้งที่ร่างกายแข็งแรงตรวจสุขว่าไม่มีอะไรเลยค่ะอันเนี้ยก็เรามาเล็กเรียกว่าช่วยกันมารีเช็คกันนะคะจะได้เจอหนีโรค NCD กินอยู่ให้เป็นสนุกอร่อยและสตรองแบบเสวนาภาษาหมอเนี่ยน้องโบอริสราคุณชาญเดชน้องนุ้ยจิรพรน้องเต้ยสุภชาติสุภเมธีแล้วก็น้องกระแตดิฉันทีมงานของ 96.5 จะไปอยู่บริการแฟนๆหมดเลยค่ะเราจะได้เจอกันนะคะมีอาหารว่างมีทานมื้อเที่ยงแล้วก็มียามบ่ายด้วยงานนี้เนี่ยเรามีแจกคู่มือเมนูอาหารแล้วก็คู่มือออกกำลังกายด้วยนะคะไปช่วยกันห่วงใยสุขภาพคนข้างกายหลายท่านอาจจะเผลอใช้ความเคยชินในการกินอยู่หลับนอนแต่วันนี้เราจะไปรีเช็คกันค่ะว่าเราจะหนีโรค NCD ทันไหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะกลับมาจะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับบอกเล่า965ช่วงประสานกับอาจารย์ประสานมฤคพิทักษ์และวันพฤหัสพบกับคุณชายอดัมค่ะวันนี้ดิฉันเก่งพัชราภรณ์ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ผมคือสุสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
6: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
7: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
6: อย่าบอกนะว่าแม
7: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
9: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
8: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
10: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมอลเจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
11: วิสุทธ์คมวัชระพงษ์ชาว Thinking Radio คงรู้จักชื่อนี้ดีในมุมมองของนักจัดรายการอดีตผู้บริหารองค์กรสื่อและนักวิเคราะห์ที่เจาะลึกทุกประเด็นแต่วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักเขาคนนี้ในมุมโคซี่โคซี่ในรายการ CEO โคซี่ตอนใหม่พบกับวิสุทธ์คมวัชระพงษ์ที่มาพร้อมกับมุมมองและแง่คิดในการทำงานที่ไม่เหมือนใครฟังมุมมองสบายๆวิธีคิดในวันหลบมุมข่าวมาฟังพลังบวกและคาแรคเตอร์หลังใหม่ของเขาคนนี้ติดตามได้ใน CEO Cozy ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
12: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
9: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
13: นี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
14: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:06 น.สวัสดีโลกยามเช้าวันนี้เป็นเช้าวันพุธที่16กันยายน2569วันนี้ตรงกับวันขึ้น5ค่ำเดือน10ปีมะเมียแล้วก็จะเป็นวันที่3และวันสุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะสมเด็จพระราชินีสุทธิดาจะอยู่ในระหว่างเสด็จเยือนมิตรประเทศใกล้ชิดคือเวียดนามครับแล้วตอนค่ำก็จะเสด็จกลับทรงทั้งสองพระองค์ทรงช่วยกันขับราชพาหนะเครื่องบินด้วยพระองค์เองอย่างนี้ก็ยังผลให้คนไทยก็ตื่นเต้นจนสักพักจะคุ้นแล้วนะครับถ้าไปไหนไกลๆก็ไม่ต้องก็ได้นะครับพระพุทธเจ้าค่ะแต่ใกล้ๆก็โอเคนะครับเพราะว่ามีประเทศเขาจะตื่นเต้นการชาวเวียดนามรัฐบาลนักการเมืองผู้นำเวียดนามพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็จะซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะครับในการเสด็จเยือนอย่างเป็นทางการของพระองค์เป็นครั้งแรกเลยไม่นับครั้งที่เป็นสยามกุฎราชกุมารนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวาระครบรอบ50ปีนะพระองค์ก็ขับเครื่องบินไปลงเวียดนามแล้วเดี๋ยวค่ำนี้ก็กลับมากรุงเทพมหานครเป็นการเสด็จเยือน14 15 16กันยายน3วันก็อย่างที่ผมจินตนาการไปนะครับว่าช่วงรัชกาลที่10เนี่ยพระองค์จะมีพระราชภารกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศแต่ว่าโดยประสบการณ์ตรงของผมเองเพียงช่วงสั้นๆในชีวิตที่ได้มีโอกาสถวายงานเล็กน้อยและได้เข้าเฝ้าครั้งที่เป็นสยามกุฎราชกุมาร 2-3 ครั้งแล้วก็ทรงพระเมตตาพระราชทานอาหารให้ผมนั่งกินอยู่ใกล้ๆพระองค์นะครับอยู่สักครั้งสองครั้งตื่นเต้นเป็นที่สุดแต่ว่าหัวใจหลักก็คือว่าจากการที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระองค์แป๊บเดียวนะครับก็คือถ้าจะนั่งใกล้ชิดพระองค์ในช่วงอย่างไม่เป็นทางการหรืออาหารหนึ่งมื้อนะครับหรือเข้าเฝ้าแป๊บหนึ่งเพื่อถวายงานหรือเข้าเฝ้าเพื่อเตรียมติดตั้งกล้องแล้วก็ทรงให้โอกาสผมสักถามว่าจะคุยกันเรื่องอะไรยังไงเนี่ยครับอันนั้นจะเป็นที่ไฮพาร์คที่อังกฤษจะเป็นคอนโดมิเนียมครั้งที่พระองค์ไปอยู่ที่อังกฤษ1ปีแล้วก็ไปเหมือนกับเป็นนักเรียนบปอ.อังกฤษอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือเป็น Royal Defence College ผมได้มีโอกาสนั่งทูลสัมภาษณ์แล้วก็เตรียมที่จะบันทึกภาพเพื่อมาออกอากาศที่ช่อง9นะครับช่วงนั้นผมทำงานที่นี่นะครับที่ช่อง9เนี่ยก็จะกราบบังคมทูลสักถามพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่พระองค์สนใจที่สุดก็จะเป็นเรื่องต่างประเทศสรุปเรื่องที่เคยเล่าแล้วยาวแต่อาจจะ 3-4 ปีมาแล้วนะครับที่เล่าให้ฟังก็คือเรื่องที่ผมมั่นใจว่าพระองค์ชอบเข้าใจรู้เรื่องลึกๆที่สุดก็คือเรื่องการต่างประเทศ จริงๆแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยยังไม่เกิด EU ผมก็จะถามทุกเรื่องว่าสงครามสันติภาพโลกเป็นยังไงเพราะนั่นก็เป็นวิชาที่ผมเรียนมาจึงตั้งคำถามได้ทำให้พระองค์ต พอใจว่างั้นเถอะนะครับพอพระทัยว่าไม่ใช่ซอกแซกอะไรมากเกินไปผมจึงยืนยันกับตัวเองแล้วก็คุยกับนักวิชาการบางท่านที่มาสักถามเพื่อทำประวัติศาสตร์จากการบอกเล่าหลายปีมาแล้วนะครับว่าพระองค์เนี่ยเก่งมากเรื่องการต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่ผมเห็นในปี2ปีที่ผ่านมานะครับหรือท่านผู้ฟังจะเห็นว่าพระองค์ไปต่างประเทศส่วนการขับเครื่องบินนั้นก็ถือว่าเป็นไฮไลท์หรือว่าเป็นสิ่งพิเศษสุดที่ในโลกของเราเนี้ยไม่มีพระเจ้าแผ่นดินประเทศไหนหรือพระราชินีประเทศไหนจะขับเครื่องบินไปเยือนต่างประเทศด้วยพระองค์เองเพราะนั้นเป็นเหตุการณ์พิเศษซึ่งโลกเรียนแบบไม่ได้นะครับคนไทยก็ภูมิใจและต่างชาติที่ต้อนรับพระองค์ถวายการต้อนรับก็ภูมิใจแต่ผมคิดว่าพระองค์จะเข้าใจดีว่าการไปเยือนประเทศต่างๆนอกจากจะเป็นพิธีกรรมพิธีการเป็นทางการแล้วก็จะเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าเราห่วงใยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วถ้าประเทศต่างๆติดตามประวัติพระราชประวัติของพระองค์ก็จะรู้อย่างที่ผมเล่าให้ฟังนิดนึงเนี่ยแหละครับว่าพูดรู้เรื่องนะถ้าคุณจะมีถ้าผู้นำประเทศต่างๆจะได้มีโอกาสถวายการต้อนรับเข้าเฝ้าแล้วก็มีการกราบบังคมทูลพูดคุยเรื่องการต่างประเทศได้เลยทุกซอกทุกมุมอันนี้ผมมั่นใจจากทางไกลแต่ว่าเรื่องมันจะเก่าแล้วนะเพราะว่าการพูดคุยในยุคนั้นเนี่ย2530กว่านะครับก็เอาเป็นว่าเก่งจริงๆแล้วกันนะครับคือสอนที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาธรรมศาสตร์รามคำแหงอะไรได้หมดแหละถ้าจะกราบบังคมทูลเชิญให้ไปถอนในยุคโน้นนะครับยุคนี้คงไม่มิบังควรแต่ว่าด้วยเหตุนี้ครับเราจึงเห็นว่าพระองค์เดินทางไปลาวไปจีนไปเนี่ยไปเวียดนามไปภูฏานไปฝรั่งเศสแล้วก็รัฐสมาชิกอาเซียนทั้งหลายที่เหลือก็คงจะทยอยเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนมิตรประเทศเหล่านั้นผลที่ได้โดยตรงก็คือรัฐบาลไทยปัจจุบันนี้แหละครับก็จะต้องซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ว่าการเสด็จเยือนเนี่ยทำให้เราเป็นมิตรแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับทุกประเทศที่เสด็จเยือนแล้วที่ยังไม่ได้เสด็จเยือนก็จะเดี๋ยวก็จะมีครับผู้นำอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ถ้าเผลอๆท่านเห็นผู้นำประเทศที่พระองค์ยังไม่ได้เสด็จเยือนในอาเซียนนะครับมาเมืองไทย2วันหรือมาวันเดียวเนี่ยครับอาจจะมาคุยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโน่นนี่นั่นทุกคนก็จะคิดอย่างนั้นนะครับแต่ผมมักจะมองว่าถ้ามาแป๊บเดียวก็คือมาชัวร์นะว่าหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศของเขาเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นยังไงตกลงเรียบร้อยปุ๊บ ก็กลับไปมันถ้ามีผู้นำชาติในอาเซียนมาเยือนเราแป๊บหนึ่งนะวันเดียวนะแล้วก็ตรวจดูความสัมพันธ์ทั่วไปแล้วก็กลับเนี่ยผมมักจะตั้งข้อสังเกตโดยไม่กล้าพูดโดยตรงเพราะเราก็ไม่รู้จริงนะครับแต่ว่าวิธีตั้งข้อสังเกตว่าสงสัยพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จประเทศนี้นะผู้นำเขาจึงมาแป๊บนึงแล้วก็มาเคลียร์กันกำหนดการต่างๆยืนยันมั่นคงการเสด็จเยือนเวียดนามวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายอย่างที่เราได้พูดคุยไว้เมื่อวานแล้วนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามมีความเป็นมาส่วนหนึ่งเท่าที่จังหวะเวลาและโอกาสคุยกันไปได้เมื่อวานครับแล้วก็พอถึงวันที่16คือวันนี้วันพุธที่16กันยายนพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสุทธิดาจะเสด็จไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามในที่นั้นพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามก็จะเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นเสด็จพระชนนไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยศูนย์ภาษาวัฒนธรรมไทยที่มหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปตั้งแต่ปี2552แล้วก็จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยก็สมเด็จเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระชำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองวันจันทร์ที่14ไปแล้วแล้วก็จะเสด็จกลับวันพุธที่16 19นาฬิกานะครับผมพอพูดถึงเรื่องภาษาเวียดนามก็จะนึกขึ้นมาได้แต่ไม่ได้เตรียมภาพขึ้นไว้นะครับการละครั้งหนึ่งท่านอาจารย์สิริวงศ์หงสวรรค์จบปริญญาเอกวรรณคดีเวียดนามฮานอยเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนนักศึกษา ของมหาลัยขึ้นกล่าวเรียกว่าเป็นการกล่าวสุนทรพจน์วันรับปริญญาเอกอาจารย์สิริวงศ์หงสวรรค์ผมจำได้อาจารย์ล่วงลับไปแล้วยังเป็นสาวอยู่คิดถึงอาจารย์จริงๆเลยนะครับเพราะผมไปเจออาจารย์ตอนเรียนปริญญาเอกอยู่ที่ฮานอยได้คุยได้สัมภาษณ์ครอบครัวตำรวจที่เป็นโฮสต์เป็นครอบครัวที่อาจารย์สิริวงศ์ก็จะไปเรียนอยู่ด้วยอยู่พักอยู่บ้านนั้นตอนหลังก็อาจารย์ก็จะเป็นหัวแรงสำคัญในการสอนเรื่องราวเกี่ยวกับเวียดนามทุกสาขาวิชาโดยเฉพาะยิ่งภาษาวรรณคดีวรรณกรรมแล้วก็จะเป็นกำลังสำคัญในการให้คำปรึกษากับกระทรวงการต่างประเทศในยุคนั้นนะครับท่านคิดถึงอาจารย์สิริวงศ์หงสวรรค์ขอไปผมไม่ได้เอารูปขึ้นจอเพราะว่าไม่ได้เตรียมเรื่องนี้แต่นึกถึงเลยว่าเนี่ยถ้าเราเรียนเรื่องเวียดนามกันอย่างช่ำชองในคณะต่างๆของมหาลัยไทยเนี่ยก็จะมีความรู้ความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นนะครับแต่ทุกวันนี้เราก็มีนะครับแต่นี่พูดถึงว่าจุดเริ่มที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเอาละครับตอนนี้ก็ให้พูดต่อไปถึงความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเมื่อวานนี้พูดถึงความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเรื่องภาพรวมทั่วไปการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจการค้านะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาถึงความสัมพันธ์ต่างประเทศและการเยือนแลกเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยนการเยือนพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จเยือนหมายถึงราชวงศ์ไทยนะครับเสด็จเยือนเวียดนามเวียดนามใต้ในตอนนั้นปี2102วันที่18ถึง21ธันวาคมนะรัชกาลที่9และพระราชินีนาถนะครับแล้วก็สมเด็จพระบรมวงศาธิราชคือพระเจ้าอยู่องค์ปัจจุบันครั้งที่เป็นสยามกุฎราชกุมารเนี่ยวันที่15ถึง20พฤศจิกายนเสด็จเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในฐานะผู้แทนพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวตามคำเชิญของประธานาธิบดีเลดึกเองต่อมาก็เสด็จเยือนเวียดนามอีกหลายครั้งครั้งเป็นสยามกุฎราชกุมารนะครับวันที่5ถึง9กันยายน2140 14ตุลาคม2148 24ธันวาคม2550ตอนนั้นนะครับ24ธันวาคม2550เนี่ยทรงทำการบินไปโฮจิมินห์ซิตี้หรือไซงอนนครโฮจิมินห์ซิตี้31มกราคม2551บินทรงทำการบินเองนะครับไปฮานอย13พฤษภาคม2551ทรงทำการบินเองไปนครดานังจะเห็นว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เรื่องแปลกสำหรับรัฐบาลเวียดนามแล้วล่ะนะฮะแต่ว่าที่ใหม่และแปลกก็คือตอนนี้เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ยังบินไปเวียดนามอีกเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามมันจึงโดยธรรมชาติแน่นแฟ้นและที่สำคัญคือไม่มีพรมแดนติดกันโลกมนุษย์เนี่ยถ้ามีพรมแดนติดกันปุ๊บมันมากก็จะมีเรื่องต้องคุยกันเยอะนะครับบวกมั่งลบบ้างนะครับแต่พอไม่มีพรมแดนติดกันบีบเขมรลาวเอาไว้ตรงกลางเพราะฉะนั้นเขมรกับลาวก็ควรจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเวียดนามและไทยพวกเราก็จะได้อยู่ในภูมิภาคแถบนี้ไปอย่างงดงามนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาครั้งนั้นนะครับสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเทพเนี่ยก็เสด็จเยือนเวียดนามเมื่อวันที่17ถึง23ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีโววันเกียรติต่อมาก็เยือนเวียดนามครั้งที่2 17ถึง21เมษายน2543แล้วก็มาวันที่26พฤศจิกายน2552ก็เสด็จเยือนอีกทีหนึ่งเพื่อนำคณะนักเรียนในร้อยจากโรงเรียนในร้อยจปรนะไปเยือนกับคณาจารย์รวมทั้งหมด84คนไปทัศนศึกษาฮานอยแล้วพระเทพเมื่อวันที่7ถึง13มีนาคม2537ก็เสด็จเยือนเวียดนามอีกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีก็เสด็จเยือนเวียดนามนะ7ถึง13 2537เมื่อวันที่8ถึง12พฤศจิกายน2541เสด็จเยือนเวียดนามแล้วก็ต่อมาพระหญิงจุฬาภรณ์นะครับต่อมาก็ไปเวียดนามอีกหลายครั้งเช่นนั้นเพราะมันเยอะนะครับ11ถึง15พฤศจิกายน2544 23กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคม254629พฤศจิกายนถึง1ธันวาคม2546 14ถึง18กรกฎาคม2551และล่าสุด3ถึง5กุมภาพันธ์2553 พระหญิงจุฬาภรณ์ก็นำคณะนักวิจัยร่วมการประชุมเชิงวิชาการเชิงวิชาการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ของพระองค์นะครับเรื่องสารอาร์เซนิก exposure implication for human health ณ กรุงฮานอยเรื่องสารพิษอาร์เซนิกนะผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ประชุมที่ฮานอยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์เสด็จวันที่18ถึง22พฤษภาคม2548ไปเวียดนามแข่งแบดมินตันนะครับแล้วรัฐบาลนายกอนันต์ปัญญารชุนนายกอานันต์ปัญญารชุนก็วันที่15ถึง17มกราคมเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการนายกชวนหลีกภัยไปเวียดนามวันที่16ถึง19มีนาคม2537คุณน้าบรรหารของพี่น้องชาวสุพรรณในฐานะนายกรัฐมนตรีของพี่น้องชาวไทยก็ไปเวียดนามพลเอกชวลิตก็ไปเวียดนามนะฮะวันที่30ถึง31มีนาคม2540นายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรก็ไป25ถึง26เมษายน2544แล้วก็ไปอีกหลายครั้งนะครับเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2547ไปประชุมร่วมกับทางฝ่ายเวียดนามทั้งรัฐมนตรีเวียดนามรัฐมนตรีไทยไปกับคุณทักษิณประชุมร่วมกันนะครับเวียดนามครั้งที่1ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนอีโคโนมิกมินิสเตอร์รัฐมนตรีเศรษฐกิจครั้งที่5นะ8ถึง9ตุลาคม47 26ตุลาคมถึง2549ก็ไป17ถึง19พฤศจิกายน2549ก็ไปร่วมประชุมเอเปคที่เวียดนามครั้งที่14นายกรัฐมนตรีสมัครสุนทรเวชของเราก็ไปเวียดนาม24มีนาคม51นายกสมชายวงศ์สวัสดิ์วันที่6ถึง7พฤศจิกายนไปประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพระยาแม่โขงนะครั้งที่3นายกอภิสิทธิ์ไปวันที่10กรกฎาคม2552เยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการเวียดนามที่มาไทยก็เช่นประธานาธิบดีเจิ่นติ๊กเหลือง6ถึง8ตุลาคมในฐานะราชอาคันตุกะของพระเจ้าอยู่หัวนะเป็นสเตทวิสิตนะเป็นทางการว่างั้นเถอะนายกตีฟาร์มวันดง6ถึง10กันยายน2521เยือนไทยอย่างเป็นทางการนายกโบวันเกียรติ27ถึง30ตุลาคมเยือนไทยอย่างเป็นทางการนายกฟานวันไข่มา9ถึง12พฤษภาคมเยือนไทยอย่างเป็นทางการและต่อมาก็เยือนไทยอีกหลายครั้งได้แก่เมื่อวันที่20ถึง21ตุลาคม2546เพื่อร่วมประชุมผู้นำเอเปคครั้งที่11เมื่อที่21กุมภาพันธ์2541ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทยเวียดนามครั้งที่1ที่นครพนมวันที่4พฤศจิกายน48ประชุมแอคเมกนะครับ ACMECS นะครับการประชุมพวกเขตภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็รัฐมนตรีนายเหวียนเติ้นสุงนายกรัฐมนตรีมาไทยเป็นทางการ20-21ธันวาคม49 4-5 เมษายน53ร่วมประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่างครั้งที่1นะครับที่หัวหินแล้วก็นอกนั้นก็มีการประชุมที่สำคัญกลุ่มปรึกษาหารือเรื่องการเมืองระดับรองปลัดกระทรวงต่างประเทศไทยเวียดนาม25-26มีนะครับผมก็จะบันทึกไว้ละเอียดยิบเลยนะครับเป็นข้อมูลที่ผมยกขึ้นมาเป็นข้อมูลเสริมให้รู้ว่าในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบังเอิญเป็นทฤษฎีที่ผมใช้ในการเขียนปริญญานิพนธ์ปริญญาเอกก็เลยจะชอบเอาเรื่องแบบนี้มาอธิบายง่ายครับผมว่าคนทั่วไปจะเข้าใจง่ายว่าถ้าผู้นำต่างประเทศต่างๆเนี่ยเดินทางไปมาหาสู่กันมากน้อยแค่ไหนยาวนานอย่างไรผู้นำของแต่ละประเทศพูดถึงกันอย่างไรในที่ประชุมเป็นทางการหรือในสภาผู้แทนรัฐสภาสูงสภาล่างส.ส.ส.ว.พูดถึงประเทศต่างๆอย่างไรการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างพลเมืองทั่วไปเป็นยังไงการแลกเปลี่ยนพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันนะก็เป็นทฤษฎีการติดต่อสื่อสารอย่างหนึ่งใช้วัดความสัมพันธ์ทางใกล้ชิดซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดที่ตอนนั้นผมคิดว่าตอนเรียนหนังสือเนี่ยเข้าใจง่ายเพราะว่าเราวัดด้วยตัวเลขคือปริมาณแล้ววัดด้วยคุณภาพโดยเอาปริมาณมาบวกกับคุณภาพเช่น การอภิปรายในสภามีกี่ครั้งพาดพิงถึงเวียดนามว่าเวียดนามพาดพิงถึงไทยแล้วก็วิเคราะห์เนื้อหาว่าพูดว่าไงอันนี้ก็จะเป็นวิเคราะห์เนื้อหานะแต่ทั้งหมดเนี้ยมันเริ่มมาจากอย่างที่เราพูดกันทั้งครึ่งชั่วโมงนี้นะครับคือเป็น transaction นะเป็นการไปมาหาสู่ระหว่างบุคคลระหว่างนอกเหนือจากนั้นยังเป็นนามธรรมอีกระหว่างความคิดอันนี้ต้องไปยาวนะครับความคิดระหว่างไทยกับเวียดนามไปมาหาสู่กันยังไงแต่ระหว่างบุคคลเนี่ยถือว่าทำเยอะมากไทยกับเวียดนามนะแล้วก็ความสัมพันธ์ขึ้นลงในเชิงสงครามสันติภาพคอมมิวนิสต์ก็ทำให้เราฟันฝ่าอุปสรรคมาจนข้ามเส้นแบ่งกั้นทางอุดมการณ์นี้ได้ผมจึงมีความรู้สึกว่ามันดีนะเวียดนามก็ต้อนรับกษัตริย์ไทยแล้วก็ให้กษัตริย์และพระราชินีไทยไปวัดไปเจริญไปฟังพระสวดทำบุญทั้งๆที่เขาเป็นประเทศที่สมัยหนึ่งคอมมิวนิสต์จ๋าเลยนะครับศาสนาเป็นยาเสพติดอะไรประมาณนั้นความสัมพันธ์จะดีขึ้นนะครับแล้วก็พวกที่เชียร์กีฬานะครับเอเชียนเกมจะเริ่มเสาร์นี้แต่ว่าวันนี้ก็จะเริ่มวอลเลย์บอลแล้วนะครับเดี๋ยวดูถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV แล้วกันตอนบ่ายไทยก็จะแข่งกับหรือจะแข่งกับมองโกเลียแล้วเดี๋ยวก็จะเจอกับเวียดนามบอลไทยกับเวียดนามวอลเลย์บอลไทยกับเวียดนามกีฬาอะไรไทยกับเวียดนามเอเชียนเกมส์ซีเกมส์พวกเนี้ยกองเชียร์กีฬาไทยก็มักจะมองเวียดนามเป็นเหมือนคู่แข่งที่เราให้เกียรติว่าเข้มแข็งคู่ขนานกับเราในโลกของกีฬาในอาเซียนนี้ถ้าไม่นับอินโดนีเซียมาเลเซียครั้งหนึ่งก็อยู่แนวหน้าเดี๋ยวนี้ก็ใช่แต่กองเชียร์กีฬาไทยเนี่ยหรือยูทูบเบอร์ไทยก็มักจะมองว่าเวียดนามสู้เราไม่ได้เอ๊ะเวียดนามทำไมชนะเราเหมือนกับเป็นคู่แข่งขันที่เข้มข้นแต่ต้องช่วยกันยืนยันนิดนึงนะครับว่าไม่ใช่คู่อรินะครับกีฬาก็กีฬาวิจารณ์กันไปวิจารณ์กันมาแล้วก็จบแต่ว่าในทาง

0: จะพูดไว้ไงดีด้วยความซาบซึ้งบรรพากษัตริย์และทั้งสองพระองค์ณวันนี้นะครับที่ช่วยให้เราตอกย้ำความสัมพันธ์อันแนบแน่นต่อไปนะครับขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลนะครับรายการของเรามาถึงกลางทางเวลาตอนนี้ก็5:28น่าจะพักตรงนี้พอดีนะครับเดี๋ยวสักครู่กลับมาครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
4: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
3: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
4: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
9: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
0: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5:31นะครับท่านผู้ฟังกำลังฟังโลกยามเช้าโดยผมสมเกียรติอ่อนวิมลทางกสมท 96.5 FMวันนี้เป็นวันอังคารที่15กันยายนครึ่งหลังของรายการนะครับขึ้น4ค่ำเดือน10ปีมะเมียรายการนี้มีความยาวคร่าวๆ1ชั่วโมงนะครับหักลบไปสัก5นาที8นาทีอะไรประมาณนั้นแล้วก็จะจบลงก่อน6โมงเช้านะอากาศทั่วประเทศไทยในวันนี้ถ้าดูโดยภาพรวมของสภาวะลมฟ้าอากาศก็จะเห็นว่ากรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าวันนี้ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนับจากวันนี้ไปถึงวันที่20กันยายน เราเพิ่งมาถึงวันที่16เองนะครับบางคนที่ทำข่าวอากาศหรือนักพยากรณ์อากาศภาคเอกชนแล้วกันนะครับอาจจะเรียกหรือสื่อมวลชนในพาดหัวใหม่ก็ได้นะเห็นเขาทำกันอยู่ว่าจะเป็นฝนสั่งลาหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ใช่นะเพราะเราอยู่ในเดือนปลายฝนต้นหนาวท้องฟ้าแม่มันใสนะครับเมื่อตอนที่2ที่3เดินเล่นกินกาแฟกับหมา2ตัวในซอยไม่มืดที่มันก็ไม่มืดหมายว่าท้องฟ้ามันโปร่งใสจริงๆเห็นดาวไถเห็นดาวโอไรออนกลุ่มดาวนายพรานอะไรพวกนี้มันสว่างนะครับแล้วนี่มาถึงตอนนี้ก็ตีห้าครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นดาวไถก็จะอยู่ตรงกลางกลางท้องฟ้านะผมไม่ได้ออกไปดูแต่ฝนไม่ตกในเช้าวันนี้นะครับวันที่10

7 ถึง 20ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งในภาคเหนือโดยเฉพาะและทางตะวันออกเฉียงเหนือก็จะได้รับผลกระทบแต่ว่าทางเหนือจะเยอะหน่อยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็คลื่นลมในทะเลก็ 2-3 เมตรก็อยู่ในลักษณะที่เคยเจอคำนาในตลอดสัปดาห์ก็จะเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งแล้วกันนะครับจนกระทั่งถึงวันที่20กันยายนตลอดสัปดาห์นี้แล้วเราก็จะเข้าสู่โหมดของอากาศเย็นเข้ามาทีละน้อยทีน้อยผมก็จะรายงานให้ทราบเป็นระยะไปแล้วกันนะครับอุณหภูมิของเราก็อยู่แถวๆ 23-24 องศาเซลเซียสแถวปากช่องนครราชสีมาสถานที่ผลิตรายการต้นทางนะสำหรับเช้าวันนี้นะครับแล้วได้พูดถึงความสัมพันธ์ไทยเวียดนามว่าจริงก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเสด็จเยือนนะครับผมก็ถือโอกาสคุยต่อให้ครบถ้วนไปเลยในวันนี้นะครับเรื่องความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในโอกาสที่พระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีสุทธิดาเสด็จเยือนประเทศเวียดนามอย่างเป็นทางการความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามในประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็คือว่าถ้าพูดถึงไปถ้าไม่พูดถึงเลยเดี๋ยวจะน้อยใจกันนะครับว่านะเงียบไปนะคุณแพทองธารเป็นนายกเนี่ยคุณแพทองธารก็เดินทางไปเยือนกระชับความสัมพันธ์กับเวียดนามอยู่นะครับในประวัติที่ผ่านมาแต่ตอนนี้แกเงียบหายไปพ่อแกก็เงียบอยู่ผมว่าก็ดีประเทศไทยก็สงบดีแต่ว่าเพื่อที่จะให้ล้ำลึกถึงผลงานบ้างนะครับเมื่อวันที่15-16พฤษภาคมเนี่ยนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรก็ไปเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็เป็นการเยือนในวาระครบรอบ20ปีการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการไทยเวียดนามนะความโดดเด่นในการเยือนครั้งนั้นก็คือยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เขาเรียกว่า comprehensive strategic partnership หุ้นส่วนยุทธศาสตร์แบบรอบด้าน comprehensive แปลว่าเยอะแยะเต็มที่บริบูรณ์กระทรวงต่างประเทศแปลว่ารอบด้านหรือใครแปลก็แล้วแต่เป็นเอกสารที่ผมอ่านจากกระทรวงต่างประเทศเผยแพร่มาใช้คำว่ารอบด้านก็ได้นะคอมเพนซีฟทุกเรื่องนะสะท้อนความมุ่งมั่นร่วมกันแล้วก็นอกจากนั้นคุณแพทองธารก็ได้เยี่ยมคารวะเลขาพรรคคอมมิวนิสต์ประชุมก็เป็นการช่วยกระชับความร่วมมือทางด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะและอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับความร่วมมือทางด้านการท่องเที่ยวคุณแพทองธารก็มีส่วนนะกระชับความร่วมมือและขยับขยายเดี๋ยวนี้คนเวียดนามก็มาเที่ยวไทยเยอะไทยก็ไปเวียดนามเป็นระยะเวียดนามก็มีมรดกโลกที่เราไปเที่ยวกันผมก็ไปมาครั้ง2ครั้งในอดีตที่ผ่านมาแต่ว่าไปสัมภาษณ์ทำงานทำข่าวแต่ก็ได้เห็นอย่างผิวเผินอยู่บ้างสังคมเวียดนามรถมอเตอร์ไซค์ช้อปปิ้งร้านหนังสืออะไรแบบนี้นะครับระหว่างการเยือนของยุคคุณแพทองธารเนี่ยก็มีการแลกเปลี่ยนลงนามในเอกสารต่างๆหลายฉบับนะครับรวมแล้วที่สำคัญมี12ฉบับในยุคคุณแพทองธารแถลงการว่าด้วยการยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าของเวียดนามกับไทยนะครับร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าส่งมอบงานส่งมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการเสริมสร้างยกระดับความร่วมมือบันทึกความเข้าใจร่วมกันเรื่องการพัฒนาตลาดในประเทศบันทึกความเข้าใจเรื่องระหว่างคณะกรรมการจังหวัดเหียงเย็นกับบริษัท WHA Industrial Development อะไรต่างๆมีหลายฉบับว่าตามไปนะครับทีนี้จะขอปิดท้ายเรื่องไทยกับเวียดนามจากสถาบันปรีดีพนมยงค์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทางสถาบันปรีดีพนมยงค์ก็มีจะเรียกว่าคำแถลงหรือว่าบทความรำลึกถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นสถาบันปรีดีพนมยงค์เรียกว่าครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามมิตรภาพเหนือการเวลาของปรีดีพนมยงค์และโฮจิมินห์อันนี้จะเป็นบันทึกจากสถาบันปรีดีพนมยงค์ที่ผมเข้าไปค้นและเจอแล้วก็เอามาอ่านต่อให้ท่านผู้ฟังฟังครับ ในวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามความทรงจำทางประวัติศาสตร์มิได้หยุดอยู่เพียงระดับรัฐต่อรัฐหากมองให้ลึกกว่าความสัมพันธ์ระดับ

รัฐจะพบสายสัมพันธ์ทางความคิดที่ก่อรูปขึ้นจากบุคคลสองท่านคือนายปรีดีพนมยงค์และประธานโฮจิมินห์ทั้งสองต่างยืนอยู่บนหลักเดียวกันคือเอกราชของชาติศักดิ์ศรีของประชาชนและความยุติธรรมในยุคที่โลกยังถูกครอบงำด้วยจักรวรรดินิยมแม้บริบททางการเมืองของทั้งสองจะแตกต่างฝ่ายหนึ่งขับเคลื่อนรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยอีกฝ่ายนำการปฏิวัติเพื่อปลดปล่อยชาติแต่สาระของการต่อสู้กลับมาบรรจบกันอย่างชัดเจนคือการปลดปล่อยมนุษย์จากโครงสร้างอำนาจที่ไม่เป็นธรรมจุดเริ่มต้นแห่งความเกื้อกูลจากสยามสู่เวียดนามความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เริ่มจากการทูตทางการหากก่อตัวตั้งแต่ปลายทศวรรษ1920เมื่อโฮจิมินห์ในนามแฝงเหงียนอ้ายก๊วกเข้ามาจัดตั้งเครือข่ายชาวเวียดนามในสยามสยามในเวลานั้นเป็นมากกว่าที่พักพิงแต่เป็นพื้นที่ที่เปิดรับด้วยความเอื้อเฟื้อจากประชาชนไทยโดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นและพระสงฆ์ที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเงียบๆประสบการณ์นี้ทำให้โฮจิมินห์มองประเทศไทยในฐานะมิตรประเทศตั้งแต่ก่อนจะมีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกองทัพแห่งสยามมิตรภาพที่กลายเป็นพลังทางประวัติศาสตร์หลังสงครามโลกครั้งที่สองกระแสการปลดปล่อยอนานิคมขยายตัวอย่างรวดเร็วนายปรีดีพนมยงค์ในฐานะผู้นำขบวนการเสรีไทยได้ตัดสินใจสนับสนุนขบวนการเวียดมินห์อาวุธของเสรีไทยที่เคยใช้ต่อต้านญี่ปุ่นถูกส่งต่อไปยังนักต่อสู้เวียดนามเพื่อรับมือกับการหวนกลับมาของอำนาจอนานิคมฝรั่งเศสการตัดสินใจนี้สะท้อนมุมมองที่ชัดเจนว่าเอกราชของแต่ละชาติไม่อาจแยกขาดจากกันและยังเป็นการยืนยันหลักการว่าเอกราชของชาติหนึ่งย่อมสัมพันธ์กับเอกราชของอีกชาติหนึ่งโฮจิมินห์ตอบรับด้วยความเคารพอย่างลึกซึ้งโดยขออนุญาตตั้งชื่อกองกำลังที่ใช้อาวุธนี้ว่ากองทัพแห่งสยามเพื่อเป็นเกียรติแก่ประชาชนไทยกองกำลังดังกล่าวต่อมาได้มีบทบาทในสงครามปลดปล่อยและเชื่อมโยงไปสู่ชัยชนะที่เดียนเบียนฟูในปีคริสตศักราช1954หรือพุทธศักราช2497ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของภูมิภาคมิตรภาพที่ยืนยงเหนือสถานะทางการเมืองความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไม่อาจตัดขาดสายสัมพันธ์นี้ได้หลังการรัฐประหารพ.ศ. 2490คริสตศักราช1947นายปรีดีพนมยงค์ต้องลี้ภัยไปต่างประเทศแต่สายสัมพันธ์และความเคารพจากโฮจิมินห์ยังคงยืนหยัดในปีค.ศ. 1961หรือพุทธศักราช2504โฮจิมินห์เชิญนายปรีดีพนมยงค์และครอบครัวเยือนกรุงฮานอยอย่างเป็นทางการพร้อมให้การต้อนรับในระดับสูงสุดแม้ในเวลานั้นนายปรีดีจะไม่มีตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็ตามรายละเอียดเล็กน้อยในงานเลี้ยงกลับสะท้อนความหมายที่ใหญ่กว่าพิธีการมีการยกเลิกป้ายชื่อและแบบแผนทางการทูตเพื่อให้ทุกคนนั่งร่วมโต๊ะในฐานะคนในครอบครัวเดียวกันช่วงเวลาหนึ่งที่ถูกจดจำคือการที่โฮจิมินห์หยิบดอกกุหลาบสีแดงจากกลางโต๊ะปักลงบนปกเสื้อของท่านผู้หญิงพูนสุขพร้อมถ้อยคำที่มีความหมายยิ่งว่าประชาชนเวียดนามชั่วลูกชั่วหลานจะไม่ลืมการสนับสนุนจากประชาชนไทยโดยเฉพาะท่านปรีดีพนมยงค์ถ้อยคำนี้ทำให้มิตรภาพระหว่างบุคคลกลายเป็นความทรงจำร่วมของสองชาติเมื่อโฮจิมินห์ถึงแก่สัญญกรรมในปีคริสตศักราช1969หรือพุทธศักราช2512นายปรีดีและครอบครัวได้เดินทางไปร่วมไว้อาลัยณกรุงฮานอยแสดงถึงความผูกพันที่ดำรงอยู่จนวาระสุดท้ายต่อมาในปีพ.ศ. 2526หรือคริสตศักราช1983เมื่อนายปรีดีพนมยงค์ถึงแก่อสัญญกรรมรัฐบาลเวียดนามโดยในฟาร์มหวั่นดงได้ส่งสารแสดงความเสียใจอย่างเป็นทางการพร้อมยกย่องว่านายปรีดีพนมยงค์เป็นนักต่อสู้ผู้ทรงเกียรติและมิตรที่ใกล้ชิดยิ่งของประชาชนเวียดนามสิ่งนี้สะท้อนว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำในระดับรัฐแล้วจากมิตรภาพสู่รากฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความสัมพันธ์ไทยเวียดนามไม่ได้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในปีค.ศ. 1976หรือพุทธศักราช2519ที่เราพูดถึงว่ามันเป็นความสัมพันธ์การทูตเนี่ยครับหากมีรากฐานยาวนานจากประวัติศาสตร์ร่วม
ความสัมพันธ์ไทยเวียดนามไม่ได้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในปี1976แต่ว่ามีรากฐานยาวนานจากประวัติศาสตร์ร่วมสายสัมพันธ์ระหว่างปรีดีและโฮจิมินห์วางพื้นฐานของความเข้าใจกันบนหลักสำคัญได้แก่การเคารพเอกราชการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและการยอมรับความแตกต่างทางอุดมการณ์ทั้งสองยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสะท้อนว่าบทบาทของพวกเขามีความหมายในระดับสากลเรื่องราวของปรีดีพนมยงค์และโฮจิมินห์แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ยั่งยืนต้องมีรากฐานจากหลักการและคุณธรรมไม่ใช่เพียงผลประโยชน์ระยะสั้นในโลกที่ยังเต็มไปด้วยความผันผวนมรดกทางความคิดของทั้งสองยังคงให้แนวทางแก่ปัจจุบันมิตรภาพของทั้งสองไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าในอดีตแต่เป็นรากฐานเชิงคุณค่าที่เชื่อมโยงประชาชนไทยและเวียดนามเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงและดำรงอยู่เหนือกาลเวลานั่นคือความสัมพันธ์ที่เหนือกว่า50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการคือความสัมพันธ์อันนี้ผมวิจารณ์เพิ่มเติมนะครับคือความสัมพันธ์ที่มูลนิธิปรีดีพนมยงค์ได้บันทึกเอาไว้ให้เราได้อ่านและระลึกถึงในวันนี้ก็คือว่าก็เหมือนที่ผมคำนึงถึงนิดนึงในตอนก่อนที่จะคุยเรื่องทั้งหมดนี้นะครับคือว่าไอ้เรื่อง transaction หรือปฏิสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเนี่ยมันเป็นดัชนีชี้วัดความแน่นแฟ้นหรือความไม่แน่นแฟ้นของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเป็นทฤษฎีวัดในเชิงวัดปริมาณแล้วค่อยไปหาวัดคุณภาพของความสัมพันธ์ก็คือว่าที่ห่างมากน้อยประการใดในการไปมาหาสู่กันแต่นี่มาถึงเรื่องการแลกเปลี่ยนที่ไม่ใช่เชิงปริมาณคือเชิงคุณภาพเช่นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมส่งคณะนักแสดงหรือว่าส่งแพทย์พยาบาลนักวิชาการไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนไปร่วมงานวิจัยแถลงผลงานอะไรร่วมกันเนี่ยนักกีฬาก็เป็นปฏิสัมพันธ์เชิงคุณภาพนอกเหนือจากปริมาณปริมาณอาจจะถูกจำกัดเพราะว่ามันจะมีทัวร์นาเมนต์มีการแข่งขันใช่ไหมแต่ว่าคุณภาพก็คือว่าเมื่อไปแข่งกันแล้วได้พูดคุยได้กินข้าวกันไปเที่ยวกันได้ดีไม่ดีก็อาจจะเป็นเพื่อนกันสนิทยาวนานเป็นแฟนเป็นลูกเขยลูกสะใภ้ก็แล้วแต่นี่เป็นความสัมพันธ์เชิงคุณภาพนะครับมูลนิธิปรีดีพนมยงค์ชี้ให้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าพื้นฐานของความเข้าใจระหว่างกันบนหลักสำคัญนอกเหนือจากนับจำนวนปีของการมีปฏิสัมพันธ์ทางการทูต50ปีเลยที่เรามีความสัมพันธ์กันมาในช่วงเวลาที่ไม่ได้ยาวนานมากมายนักนะครับก็คือความสัมพันธ์เพียง50ปีอย่างเป็นทางการในแง่ transaction หรือการแลกเปลี่ยนทางการทูตกันนะครับหรือการเดินทางไปมาหาสู่กันแต่ว่าอันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมคุณภาพและอุดมการณ์กลับไปอ้างประโยคสำคัญจากมูลนิธิปรีดีพนมยงค์อีกนิดหนึ่งก็ได้นะครับว่าสายสัมพันธ์ระหว่างปรีดีและโฮจิมินห์วางพื้นฐานของความเข้าใจระหว่างกันบนหลักสำคัญได้แก่การเคารพเอกราชการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและการยอมรับความแตกต่างทางอุดมการณ์ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามมันดีด้วยเหตุนี้และความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวกับเขมรกับรัฐสมาชิกอาเซียนอื่นๆรวมทั้งมาเลเซียซึ่งมักจะมีเรื่องข้างเคียงอิงไปอิงมาเกี่ยวกับเรื่องพรมแดนหรือพวกแยกดินแดนอะไรพวกนี้ครับเราต้องเคารพเอกราชกันอย่างที่มูลนิธิปรีดีพนมยงค์วิเคราะห์ไว้เราต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติเราต้องยอมรับความแตกต่างทางอุดมการณ์อันนี้อาจจะรวมถึงวัฒนธรรมศาสนาอะไรต่างๆด้วยนะครับเนี่ยคือความงดงามที่เราได้จากการที่มีข่าวสารในช่วง3วันนี้ว่าโดยการเสด็จของทั้งสองพระองค์เยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการและพระองค์ก็จะเสด็จกลับในวันนี้แต่บันทึกในหัวใจเราที่จำไว้ยาวก็จะเป็นเรื่องความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการทางด้านการทูตการแลกเปลี่ยนการเมืองเศรษฐกิจสังคมและถ้าจะอิงมูลนิธิปรีดีพนมยงค์เป็นหลักคิดก็คือว่าอุดมการณ์การเคารพกันและกันยอมรับความแตกต่างทางอุดมการณ์และให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติทฤษฎีโดมิโนที่นักรัฐศาสตร์สอนไปสอนมาผมก็มีส่วนสอนด้วยในยุคเป็นหนุ่มสอนหนังสือนะครับว่าโดมิโนถ้าคอมมิวนิสต์เกิดที่เวียดนามคอมมิวนิสต์เวียดนามก็จะมาล้มทับเขมรคอมมิวนิสต์เขมรก็จะมาล้มทับไทยไปล้มทับลาวมาล้มทับไทยแล้วคอมมิวนิสต์ไทยก็จะไปล้มทับมาเลเซียอันนี้โดมิโนแบบฝรั่งถ้าโดมิโนแบบคิดใหม่อันนี้ผมขออนุญาตคิดอาจารย์ปรีดีคงอนุญาตครับว่า
นี่คือโดมิโนทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ทางอุดมการณ์และการยอมรับความแตกต่างทางอุดมการณ์ก็แปลว่าเวียดนามไทยยุคใหม่หลังทฤษฎีโดมิโนสงครามเวียดนามเนี่ยกับอเมริกาเนี่ยก็ควรจะรับทฤษฎีโดมิโนแบบใหม่คือวัฒนธรรมความสัมพันธ์และการยอมรับความแตกต่างระหว่างกันทำให้ความคิดที่ดีและความสัมพันธ์ที่ดีแบบเนี้ยระหว่างไทยกับเวียดนามไปล้มทับเขมรไทยไปล้มทับลาวไทยไม่ต้องพูดถึงดีอยู่แล้วนะครับเพราะเวียดนามกับไทยเนี่ยน่าจะเป็นบริบทสำคัญทำให้เขมรกับไทยโดยเฉพาะเขมรคิดให้มากๆเออทำไมเวียดนามกับไทยเราจึงดีกันขนาดนี้เพราะฉะนั้นเขมรกับไทยก็ยึดหลักปรีดีพนมยงค์แล้วกันนะครับปรีดีพนมยงค์กับโฮจิมินห์ที่ว่า1เคารพเอกราชของกันและกันเคลียร์ปัญหาพรมแดนซะไม่ต้องมาตอดนี้ตอดหน่อยอยู่ร่วมกันอย่างสันติและยอมรับความแตกต่างทางอุดมการณ์หรืออื่นๆอันนี้ท่านรัฐมนตรีศิริศักดิ์พวงเกศแก้วเมื่อวานก็ให้สัมภาษณ์และยาวผมดูในเว็บไซต์ Facebook ของกระทรวงต่างประเทศยาวเป็นเรื่องเก่าที่พูดใหม่นะพูดเมื่อไหร่ก็จำได้เมื่อนั้นก็แปลว่าเขมรยังไม่ยอมรับอุดมการณ์ความคิดปฏิสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมและการเมืองเชิงอุดมการณ์แบบที่เรามีดีกับเวียดนามณวันนี้นั่นเองนะครับตอนนี้เวลาเท่าไหร่นะครับขณะนี้ท่านผู้ฟังอยู่ที่นาทีที่49นะครับเรื่องที่ถ้าจะไปดูเรื่องต่างประเทศขออันนี้ก็เรื่องสนุกสนานเฮฮานิดหน่อยนะครับผมก็เตรียมไว้นิดหน่อยไม่มากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยคุยกันแล้วกันนะครับเห็นเขาคือฮากันมากผมก็ทำตามดูเพียงแต่ว่าผมอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องว่าพอรู้เรื่องเพลงล็อกนะผมจะหนักไปทางลูกทุ่งจอห์นนี่แคชนะโรเลตตาลินคอนเวย์ทวิตตี้อะไรพวกนี้นะครับรวมทั้งสารพัดลูกทุ่งอเมริกันแต่พอมาถึงเพลงล็อกแล้วผมใช้เวลานิดนึงที่จะทำความเข้าใจแต่ว่าปรากฏการณ์ในนี่รอยัลเนี่ยมันจะมาถึง2สัปดาห์สุดท้ายนะครับถ้าวันนี้ตามเวลาเดี๋ยวตีซะตอนค่ำคือ7โมงเช้าเป็นต้นไปเนี่ยครับก็จะเป็นค่ำเมื่อวานค่ำวันอังคารที่22ขอประทานโทษค่ำวันอังคารที่22สัปดาห์หน้านะครับแต่ว่าวันนี้ตอนนี้จะเป็นค่ำวันอังคารที่15ของอเมริกาที่เรานั่งคุยกันวันที่16เมืองไทยเวลามันตรงกันข้ามกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เฉพาะวันนี้ตามที่เรานั่งคุยกันนะครับก็คือค่ำวันอังคารของอเมริกาเนี่ยก็จะเป็นรอบเซมิไฟนอลที่น้องเนเน่รอยัลเด็กสาวภูเก็ตจะไม่ต้องขึ้นเวทีเพราะว่ามันจะมี 3-4 คนมั้งที่ได้กลุ่มทองไปรอชิงชนะเลิศในวันอังคารหน้าเท่ากับพุธเช้าสัปดาห์หน้านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าท่านผู้ฟังดูทรูวิชั่นนะอเมริกาสกัดทาเลนต์อเมริกาแฮสกัดทาเลนต์เนี่ยก็จะมีผู้ที่เข้าชิงรอบก่อนชิงชนะเลิศเนี่ยก็จะขึ้นเวทีผมก็ไม่เคยดูเต็มรายการนะครับผมเพียงแต่เห็นปรากฏการณ์แล้วก็พยายามจะศึกษาหาความรู้ว่าน้องเนเน่ทำไมเก่งนักตัวของตัวเนเน่ตัวจริงเป็นยังไงเพราะเด็กจังเลยแล้วทำไมเก่งนักแต่ว่าผมยังหาตัวตนความเป็นร็อกของคนไทยเนี่ยยังไม่เจอนะครับแต่ก็เจอว่าไอ้เนเน่พอบทจะเป็นร็อกก็ร็อกได้เลยบทจะเงียบก็เงียบเป็นบุคลิกที่ผมคิดว่าเด็กเนี่ยยังจะต้องค้นหาตัวเองให้ชัดเจนแต่ค้นหาแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็ดูท่าจะใกล้เคียงนะครับแต่เก่งน่าเก่งในฐานะเด็กไทยผู้หญิงคนหนึ่งนะครับแล้วก็เล่นเพลงร็อกของฝรั่งได้เป็นอย่างดีผมจะตามดูชีวิตของเนเน่ไปเป็นระยะแต่ในฐานะที่ไม่ใช่ร็อกเกอร์อะไรสำหรับผมเป็นพวกลูกทุ่งไม่ว่าจะฝรั่งหรือไทยก็ดูในบริบทของความรู้ที่มีอยู่แล้วกันว่ามันน่าทึ่งว่าชีวิตเนเน่จะไปตรงไหนส่วนสัปดาห์หน้านะครับเนเน่อาจจะไม่ได้ที่หนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าคนอื่นเขาก็เก่งแล้วการโหวตให้กับเนเน่หรือใครต่อใครเนี่ยมันเป็นการโหวตแบบประชาธิปไตยโดยปริมาณไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องเพลงขอให้ชอบรักและเป็นพวกเดียวกันเป็นประเทศเดียวกันก็จะแห่กันมาโหวตการโหวตรอบสุดท้ายนี่ไม่มีกรรมการตัดสินนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระดมกำลังชาวไทยใน LA โหวตไอ้คนที่โหวตอาจจะชอบหรือไม่ชอบเพลงล็อกไม่เป็นไรเราชอบคนไทยที่เก่งๆมันคะแนนที่เราจะเห็นสัปดาห์หน้าท่านอาจจะสมหวังผิดหวังก็แล้วแต่นะครับแล้วถ้าได้เงินล้านเป็นรางวัลก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเงินล้านนี่เขาส่งผ่อนส่ง40ปีนะครับผ่อนส่งไม่ได้ทันทีเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยคุยกันเรื่องรอบสุดท้ายนะครับแต่วันนี้จะเป็นรอบก่อนสุดท้ายถ้าจะดูเห็นว่ามีถ่ายทอดทางทรูวิชั่นด้วยผมก็ไม่เคยดูแบบเต็มรายการ
ครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวว่างเดี๋ยวลงเดี๋ยวสักนิดบายบายก็จะดูวอลเลย์บอลไทยหญิงไทยในเอเชีย

เกมนะครับ H เกมยังไม่เปิดเป็นทางการต้องรอวันเสาร์แต่ว่าเริ่มแข่งขันกันแล้วล่ะในหลายอย่างวอลเลย์บอลหญิงก็จะเจอใครมองโกเลียมั้งช่วงบ่ายนะครับตามดูแล้วกันนะครับตอนนี้มันมีเรื่องที่เยอะมากนะที่ผมจะทยอยทำแต่คิดว่าเป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังน่าจะได้ประโยชน์ก็คือว่าเมื่อวานนี้ได้มีการแถลงข่าวเปิดเผยรายงานรายละเอียดผมก็ตามดูแล้วก็ได้เอกสารมาอ่านเฉพาะส่วนที่เป็น Executive Summary บทคัดย่อสำหรับผู้จัดรายการวิทยุหรือผู้บริหารนะครับรายละเอียดมันหลายร้อยหน้าผมกวาดไปคร่าวๆนะครับก็คือว่าสถาบันในยุโรปนะครับของสวีเดนก็จัดทำรายงานประชาธิปไตยเราเรียกว่าสถาบันเป็น Democracy Index แบบหนึ่งนะครับ Global State of Democracy Initiative โดย International Idea ที่ยุโรปนะครับก็มีรายงานมาเดี๋ยวทยอยพูดกันไปสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเพราะมันหลายประเด็นแล้วก็พิซซ่า2025ก็ต้องพูดในประเด็นย่อย่อยแยกละเอียดไปเป็นระยะเพราะพูดวันเดียวมันยังไงก็ไม่จบแต่เมื่อผมคิดว่ามันสำคัญนะมันอาจจะดูไม่สนุกตื่นเต้นก็จะแบ่งคุยวันละนิดวันละหน่อยแต่ว่าขอสรุปก่อนจบรายการก่อนแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้ Global State of Democracy Initiative ก็เปิดเผยรายงานมีการถ่ายทอดสดทางเว็บแล้วก็ดาวน์โหลดเอกสารได้แล้วในเช้าวันนี้ผมขอสรุปไว้ล่วงหน้าคร่าวๆจริงๆนะครับในเวลาที่จำกัดก็คือว่าในโลกนี้ที่ผมใช้พึ่งข้อมูลในการอธิบายจากงานวิจัย2สำนักนะครับก็คือหน่วยวิจัยของนิตยสาร Economist ซึ่งก็ออกมาแล้วล่ะดัชนีประชาธิปไตยโลกปี2025พูดไปละออกมาแล้วแต่ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้จะเป็นวิธีวัดก็วิธีวัดใกล้เคียงกันนะครับแต่จะละเอียดมากกว่าแล้วก็แจกฟรีโดยสถาบันวิชาการนะครับ Global State of Democracy Index 2026งั้นวันนี้ผมจะพูดแบบย่อจริงๆว่าประชาธิปไตยบนโลกมนุษย์วิจัยอย่างละเอียดโดย Global State Democracy Initiative และ International Idea ของสวีเดนเนี่ยนะของหน่วยงานวิจัยในยุโรปเนี่ยอันเนี้ยนะมีสวีเดนเป็นแกนหลักประเทศในแถบสแกนดิเนเวียก็ร่วมมือนักวิชาการทั้งโลกช่วยกันแหละนะครับสรุปอย่างนี้แบบสรุปสั้นๆเกินไปจริงๆก็คือว่า173ประเทศที่ได้รับการวิจัยยาวนานนะหลายปีต่อเนื่องแล้วก็ออกมาเป็นรายงานเป็นประจำเนี่ยครับก็คือ773ประเทศจัดแรงกิ้งอธิบายง่ายเกินไปนะครับในสาขาต่างๆนะครับที่เขาจัดการแรงกิ้งเขาจะมีสาขา4อินเด็กซ์ก็คือการเป็นตัวแทนนะคือการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะครับสิทธิเสรีภาพข้อ2การบังคับใช้กฎหมายเคารพกฎหมายข้อ3แล้วก็การมีส่วนร่วมทางการเมืองข้อ4อันนี้เป็นดัชนีที่ใช้วัดเฉพาะดัชนีการมีตัวแทนหรือการเลือกตั้งของอันเถอะ representation เนี่ยเดนมาร์กที่1เยอรมันที่2คอสตาริกาที่3นอร์เวย์ที่4สวีเดนที่5ชิลีที่6ฟินแลนด์ที่7เอสโตเนียที่8ฝรั่งเศสที่9อิตาลีที่10ของโลกท็อป10ของโลกที่ดีที่สุดในเรื่องการเลือกตั้งจริงๆเขาใช้คำว่าการเป็นตัวแทนนะผมเรียกง่ายๆว่าการเลือกตั้งแล้วกันนะอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะแล้วนะครับนี่1ถึง10นะครับที่105บนโลกมนุษย์ก็คือประเทศไทยของพวกเราล่ะครับ105นะครับเพื่อนบ้านของเราที่โหลของโลกนะครับก็คือ153ก็คือพม่าในแง่การเลือกตั้งนะครับประเทศไทยไม่ได้ดิบได้ดีอะไรกับชาวโลกเรื่องประชาธิปไตยอยู่ที่105ในบรรดา173ประเทศนะครับผมยังไม่ได้จัดลำดับอาเซียนนะครับเอาไว้วันหลังตื่นขึ้นมาตอนเช้าเรื่องเยอะแน่นไปหมดทำไม่ทันนะครับเอาย่อๆเพื่อให้ท่านไปหาอ่านต่อแล้วกันนะครับในเรื่องสิทธิเสรีภาพนะที่1เดนมาร์กสวิตเซอร์แลนด์ที่2 3เยอรมนีที่4นอร์เวย์ที่5ลักเซมเบิร์ก6สวีเดน7เบลเยียม8ฟินแลนด์9ไอร์แลนด์10เช็กเชียหรือสาธารณรัฐเช็ก10นะครับส่วนประเทศไทยของพวกเราก็113นะครับคือเป็นประเทศที่แบบไม่ไปไหนครับมันอยู่แถวระดับล่างของโลกมนุษย์เอาเป็นกลางๆพูดแบบสุภาพก็แถวๆกลางๆระดับล่างเพราะมัน173ประเทศคะแนนเราอยู่ที่113นะอัฟกานิสถานก็เป็นน้องเรา

0: โหลของโลกนะครับคำว่าโหลไม่สุภาพนะครับที่สุดท้ายของโลกก็เป็น173ในเรื่องสิทธิเสรีภาพในเรื่องกฎหมายการบังคับใช้และการเคารพกฎหมายจาก173ประเทศที่1เดนมาร์ก2เยอรมัน3สวิตเซอร์แลนด์4ลักเซมเบิร์ก5เอสโตเนีย6นอร์เวย์7ออสเตรเลีย8ไอร์แลนด์9สวีเดน10นิวซีแลนด์113ไทยแลนด์อีกแล้วนะครับเวเนซุเอลาแน่นอนที่สุดท้ายสุดต่ำสุดของโลกอันดับที่173เรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองอันนี้ว่ากิจกรรมต่างๆไม่ใช่เรื่องการลงคะแนนเลือกตั้งธรรมดาเท่านั้นนะครับการมีส่วนร่วมในทุกรูปแบบ173ประเทศไทยดีขึ้นนะ100อันดับที่89อิริเทรียที่สุดท้ายของโลก173ที่1เดนมาร์ก2สวิตเซอร์แลนด์3นอร์เวย์4อุรุกวัย5ออสเตรเลียนะครับแล้วก็6เยอรมัน7ฟินแลนด์8ไต้หวัน9ไอร์แลนด์10สวีเดนก็เป็นอันว่าจบดัชนีชี้วัดต่างๆทั้งหมด4ดัชนีสรุปก็คือประเทศไทย105ด้านการเลือกตั้งนะครับแล้วก็113เรื่องสิทธิเสรีภาพ113เรื่องกฎหมาย189ที่89เรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะครับประเทศไทยก็ไม่ดีเลยในเรื่องระบอบประชาธิปไตยสงสัยคนไทยไม่ชอบประชาธิปไตยนะไม่รู้สินะครับผมชอบนะแต่ว่าไม่รู้จะช่วยได้ยังไงเอาละครับหมดเวลาของโลกยามเช้าก็ช่วยให้ท่านพักให้สบายใจแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาหาเรื่องหนักๆเบาๆคุยกันต่อไปโชคดีมีความสุขและสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไ
3: ทย 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
11: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
10: อย่าบอกนะว่าแม
11: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มาก เป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
13: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
12: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
13: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
14: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
15: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าทันโลกนะครับทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569นะครับผมธนัสสิรังคูลและคุณสังคมมาสารวัตรรายงานตัวครับ
16: สวัสดีค
15: ่
16: ะ
15: ครับวันนี้เราก็อัปเดตกันหลายเรื่องนะครับเรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นเลยที่โอ้โหมันประเด็นเดือดความตึงเครียดหลายเรื่องก็นะฮะเกี่ยวกับการเมืองระหว่างประเทศทั้งวิกฤตน้ำมันรอบใหม่ชาวเอเชียก็เป็นผลพวงที่ต้องแบกรับอีกรอบนึงนะฮะสหรัฐติดอาวุธในอากาศในว่าอวกาศครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ยอมรับโดยตรงเพิ่งจะเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะครับจีนห้ามคนรวยเดินทางไปต่างประเทศครับแล้วก็ออกกฎระเบียบใหม่ด้วยไปดูว่าเจตนาหรือว่าความมุ่งหมายคืออะไรนะครับกัมพูชาหนุนพม่ากลับสู่วงอาเซียนด้วยนะครับเพิ่งจะเดินทางไปสำหรับพลเอกอาวุโสมินนองไลนะฮะเดินทางไปยังกัมพูชาก็มีแถลงการร่วมออกมาล่าสุดด้วยแอฟริการวมใจสู้สภาวะโลกร้อนนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ทั่วโลกต้องรวมใจแล้วก็แอฟริกาเขาจะมีแนวทางอย่างไรดีมาดูกันด้วยสำหรับบิ๊กสตอรี่วันนี้นะครับก็เป็นเรื่องใหญ่ทั่วโลกซึ่งก็ตอนแรกคนที่ได้ยินข่าวว่า AI จะทำให้เผ่าพันธุ์มนุษย์สูญสิ้นไปสูญพันธุ์ไปพูดมันเป็นเรื่องตลกหรือเปล่ามันจะจริงหรือนะฮะตอนนี้กลายเป็นสิ่งที่เป็นกระแสทั่วโลกนะครับแม้แต่สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ก็ยังนะฮะมีหมายกำหนดการที่จะพบกับ CEO รัฐมนตรีเรื่องนี้นะฮะนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยครับไม่ใช่แค่พระองค์เท่านั้นหลายๆภาคส่วนก็เพ่งเล็งไว้เรื่องนี้นะครับว่าจะทำอย่างไรเพราะมันเป็นเรื่องที่จะเกี่ยวข้องกับมนุษยชาติเลยนะครับทั้งหมดก็อยู่ใน1ชั่วโมงของเช้าโลกติดต่อพูดคุยกับเราได้ทุกช่องทาง นะครับไปเริ่มกันเลยในช่วง World Update ครับ
16: ค่ะ
17: World Update
16: ค่ะก็มากันเรื่องของราคาน้ำมันก่อนเลยนะคะก็จริงๆก่อนอื่นต้องให้กำลังใจคุณผู้ฟังที่ดิฉันเข้าใจว่าเมื่อวานเนี่ยฝนตกหนักมากนะคุณธนัทไม่ทราบว่าคุณธนัทติดอยู่ที่ไหนหรือเปล่าคะแต่ละคนนี่ติดกันหนักเลยนะคะโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครแล้วก็วันนี้ก็มีการเตือนเรื่องสภาพอากาศยาวไปอีก 2-3 วันด้วยนะคะนี่แน่นอนเรื่องของรถราเรื่องราคาน้ำมันตรวจสอบราคาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบรนท์ทะเลเหนือนะคะหรือว่าทาง WTI นะคะอันนี้ก็อ้างอิงที่สหรัฐเขาอ้างอิงก็เรียกว่าแตะ100ดอลลาร์สหรัฐหมดแล้วแล้วก็ความตึงเครียดที่มาจากเส้นทางพื้นฐานน้ำมันก็คือฮอร์มุซเนี่ยเราทราบกันอยู่แล้วแต่ว่าของซาอุดิอาระเบียเนี่ยตอนนี้หนักเลยเพราะว่ายังคงโดนกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเนี่ยโจมตีเมืองรอบๆอยู่นะคะแล้วก็ไปกระทบเรื่องโครงสร้างน้ำมันนี่ประเด็นก็คือว่าทำไมเอเชียถึงต้องกังวลเนื่องจากว่า คราวนี้มีการมองจากบรรดาผู้บริหารยักษ์ใหญ่พลังงานของสหรัฐออกมาเตือนตรงไปตรงมาเลยนะคะบอกว่าเอ๊ะดูเหมือนวิกฤตพลังงานน้ำมันรอบใหม่จะมานะคะแล้วก็ใช้คำว่าใช้คำว่า crisis is here นะคะก็คือวิกฤตที่แท้จริงได้มาถึงแล้วนี่เรามาติดตามว่าเพราะอะไรก็ถึงเตือนอันดับแรกเลยเขาบอกว่าไปดูคลังสำรองน้ำมันอันนี้นะคะคุณนิวแชปแมนซึ่งเป็นรองประธานอาวุโสของ ExxonMobil ได้บอกว่าเราเนี่ยจะเจอกับภาวะคลังสำรองน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปก็คืออะไรคือพวกดีเซลใช่ไหมคะน้ำมันที่ใช้ในเครื่องยนต์กลไกเครื่องบินเขาบอกโอ้โหมันลดแล้วมันก็แตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ด้วยนะคะถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่มันอยู่ได้เนี่ยก็เพราะว่ามีการนำน้ำมันสำรองยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า SPR เนี่ยมาทยอยใช้แต่ปัจจุบันเนี่ยไอ้ปริมาณการเก็บเนี่ยมันค่อยๆร่อยหรอลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเขาก็อธิบายบอกว่าถ้าเกิดมันลงไปอีกถึงขั้นขีดสุดเนี่ยนะคะน้ำมันดิบเบลนด์มีโอกาสที่จะทะยานขึ้นไปแต่150-160ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก็เป็นไปได้อันนี้คือการคาดการณ์ถามว่าสหรัฐกลัวมีเหตุผลไหมก็อาจจะจับสังเกตจับอาการของนายโดนัลด์ทรัมป์ได้นะคุณธนัทเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยถึงกับออกมาสกิดเตือนยูเครนว่าเอ้ยอย่าเพิ่งไปโจมตีพวกคลังน้ำมันหรือฐานพื้นฐานน้ำมันของรัสเซียนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะกระทบราคาน้ำมันโลกด้วยสหรัฐเองก็จะเอาไม่อยู่ด้วยนี่ก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเป็นภัยที่เตือนและใกล้เข้ามาจริงๆนี่นอกเหนือจากเรื่องวิกฤตคลังสำรองแล้วเนี่ยเรามีประเด็นที่สองก็คือเรื่องของที่ดิฉันเกริ่นไปตอนแรกการปิดช่องแคบฮอร์โมสอันนี้เราก็ได้ยินกันมานานเอามันก็ปิดไปนานแล้วนี่นานะคะแต่ว่าคุณดาร์เรนวูดนะคะซึ่งเป็น CEO ของ ExxonMobil ได้บอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเห็นผลกระทบจากสงครามเนี่ยต้นทุนตลาดทุนผู้บริโภคมันยังไม่ได้สะท้อนราคาที่แท้จริงเลยด้วยซ้ำนี่ขนาดยังไม่สะท้อนที่แท้จริงนะคะคุณธนาคุณผู้ฟังถามว่ามันเกิดจากอะไรเขาบอกว่าเราก็ทราบกันอยู่ว่าปริมาณน้ำมันมันที่จะขายหรือว่าอุปทานเนี่ยโอ้มันหายไปมหาศาลเลย120%ของน้ำมันของโลกแล้วการผลิตของบริษัทยักษ์ใหญ่โดยเฉพาะ ExxonMobil เนี่ยเขาผลิตอยู่ในตะวันออกกลางโดยตรงด้วยแล้วก็ยังมีโครงการ LNG ในกาตาร์น้ำมันเหลวด้วยนะคะแถมล่าสุดทางเส้นทางหลักนะคะซ้ำซ้อนมาการโจมตีเส้นทางเส้น East West นะคะอันเนี้ยเขาปกติใช้เลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซเอาน้ำมันก็หายไปอีก2ล้านบาร์เรลต่อวันคือบอกตึงตัวสุดๆแล้วนะคะทีนี้ถามว่ามันใช่แค่ปัญหาน้ำมันดิบหรือเปล่าจริงๆแล้ววิกฤตรอบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการขาดแคลนน้ำมันดิบในแง่ของตัวเนื้อน้ำมันอย่างเดียวค่ะคุณผู้ฟังนะแต่มันหมายถึงอะไรหมายถึงกำลังการกลั่นน้ำมันทั่วโลกคือมันหายไปหมดมันก็จะไม่เกิดการขาดแคลนได้ยังไงล่ะเพราะว่าน้ำมันสำเร็จรูปพวกดีเซลน้ำมันอากาศยานคราวนี้มันก็จะส่งไปถึงอะไรส่งมาถึงการขนส่งนะคะเราเริ่มเห็นแล้วการประกันขนส่งพรีเมียมแพงขึ้นค่าครองชีพราคาอาหารทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นเลยว่ามันจะยิ่งกดดันแล้วก็สร้างผลกระทบให้กับประชาชนในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการวิเคราะห์ของบูมเบิร์กเมื่อวานบอกว่าคนที่กระทบก่อนเลยก็คือกลุ่มประเทศที่อยู่ในเอเชียนั่นเองนะคะเอาอย่างกรณีประเทศในเอเชียเนี่ยก็บอกว่าถ้าเกิดเบรนท์แตะ100ขึ้นเนี่ยแน่นอนเงินเฟ้อกำลังซื้อของประชาชนแล้วโอกาสที่รัฐบาลประเทศต่างๆก็จะบวกต้นทุนไฟฟ้าแล้วก๊าซก็จะมีโอกาสสูงขึ้นถามว่าประเทศไทยเองเนี่ยเราก็จะเห็นเรื่องการใช้งบประมาณมาพยุงราคาน้ำมันหน้าปั๊มอีกหรือไม่ก็ต้องติดตามนะเพราะประเทศไทยก็เริ่มเห็นแรงกดดันอันดับที่2คือ LNG คือน้ำมันดิบเนี่ยมันไม่ได้กำหนดค่าไฟทั้งหมดในเอเชียนะคะแต่ว่าวิกฤตตะวันออกกลางเนี่ยมันทำให้ก๊าซธรรมชาติต้นทุนติดไฟฟ้าแพงขึ้นพร้อมกันเพราะฉะนั้นรัฐบาลไหนถ้าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเรื่องภาษีมาตรการค่าไฟบรรเทาผลกระทบประเทศนั้นก็จะหนักนะคะเพราะนั้นเราจะเห็นประเทศในอาเซียนอย่างฝั่งสิงคโปร์เนี่ยมักจะออกมาตรการไวมากเวลาบรรเทาผลกระทบเพราะนั้นประเทศเอเชียอื่นๆเนี่ยก็ต้องติดตามนะคะว่าจะได้รับผลกระทบนี้มากน้อยแค่ไหน และสุดท้ายนะคะที่น่าจับตามองก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนะคะนั่นคือกำลังซื้อของประชาชนจะลดลงหรือเปล่าภายใน 3-6 เดือนนะคะซึ่งถามว่าเรามีประสบการณ์มาก่อนไหมก็มีประสบการณ์นะคะในช่วงตอนที่สหรัฐกับอิหร่านเนี่ยเรียกว่าฮึมๆใส่กันครั้งแรกปะทะกันครั้งแรกแต่ว่าคราวนี้เนี่ยวิกฤตที่บอกว่ามาจริงของจริงรอบใหม่เป็นเรื่องที่ประเทศต่างๆโดยเฉพาะในเอเชียต้องเตรียมตัวค่ะคุณธนัทคุณผู้ฟังค่ะ
15: ครับนอกจากความวุ่นวายความตึงเครียดการเผชิญ

ที่แพร่ลามไปหลายจุดบนพื้นโลกแล้วนะครับมนุษย์ก็ยังไม่เพียงพอก็แสวงหาความวุ่นวายตึงเครียดเผชิญหน้ากันในอวกาศด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่อาจจะเรียกว่าความลับไม่ลึกหรือว่าลับลวงๆนะฮะที่ต่างฝ่ายมหาอำนาจต่างๆเขาก็ได้ดำเนินการเรื่องของศึกษาค้นคว้าติดตั้งอาวุธนะฮะใช้พื้นที่ในอวกาศเป็นพื้นที่ทางการทหารมาแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้กองกำลังอวกาศของสหรัฐก็ยอมรับนะยืนยันเป็นครั้งแรกเลยนะครับประกาศต่อสาธารณะเลยว่าได้ประจำการอาวุธในอวกาศนะมีการโคจรรอบโลกนะซึ่งก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นอาวุธประเภทไหนอาวุธแบบไหนอาวุธลักษณะไหนนะครับนะคุณทรอยมิงค์นะฮะเป็นเจ้าที่ที่เปิดเผยในงานประชุม Air Space Cyber ครั้งล่าสุดการประชุมประจำปีนะครับก็บอกว่านี่เป็นสิ่งที่ทางสหรัฐนะครับต้องการรับประกันนะครับที่เราจะมีความพร้อมที่จะเผชิญความท้าทายที่เกิดขึ้นนะความคุกคามไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนนะครับนะทำให้สหรัฐเนี่ยปัจจุบันก็ต้องนำอาวุธในไปติดตั้งในอวกาศซึ่งก็เป็นสิ่งที่จะว่ารู้ไปแล้วรู้กันอยู่แล้วนะครับก็อาจจะใช่แต่การยืนยันแบบเนี้ยมันก็ทำให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์เป็นเรื่องของทางจิตวิทยาการยอมรับครั้งแรกมหาอำนาจนะตั้งแต่ที่เคยเจรจากันมาหลายช่วงหลายตอนของภาวะการเมืองของโลกนะครับยุคสงครามเย็นมาแล้วยุคที่หลังสงครามเย็นนะก็มาร่วมมือกันในอวกาศกันอยู่บ้างนะครับแล้วก็มีการลงนามความตกลงสนธิสัญญาอวกาศกันมาแล้วนะครับเมื่อ50กว่าปีที่แล้วแต่ว่ามาพูดแบบนี้มายืนยันแบบนี้มันก็เปลี่ยนหน้าโฉมหน้าของการเผชิญหน้าไปนะครับทางยุทธศาสตร์ภัยคุกคามที่บอกนี่ใครเป็นภัยคุกคามกันแน่นะครับก็กระทรวงการต่างประเทศของจีนก็ตอบโต้สหรัฐนะครับโดยกล่าวว่ากำลังเตรียมพร้อมสำหรับสงครามในอวกาศนะก็เตือนว่าไม่ให้ทำให้พื้นที่ในอวกาศกลายเป็นสนามรบและก็การแข่งขันสะสมอาวุธไปนะครับส่วนท่าทีของรัสเซียโดยนายดมิทรีเปสคอฟโฆษกนะของทำเนียบเครมลินก็บอกว่าอวกาศต้องปราศจากอาวุธใดๆและเรียกร้องให้ลดกำลังทหารในอวกาศอย่างสมบูรณ์สองชาติทั้งสามชาตินี่นะครับก็เราก็ทราบดีมาอำนาจทางในพื้นโลกแล้วก็ทางอวกาศด้วยนะครับก็แข่งขันกันมาอย่างยาวนานแล้วถึงแม้จะพูดแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วก็ไปประจำการแล้วด้วยหรือไม่นะครับทั้งจีนแล้วก็รัสเซียแต่เมื่อสหรัฐเปิดหน้าก่อนแบบนี้ก็เป็นการเข้าทางนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับบอกว่าเป็นการเตือนสหรัฐอย่าทำแบบนี้นะนะแล้วก็ประณามนะแต่ก็รู้กันดูทั่วไปแหละว่าพัฒนาอาวุธในอากาศกันในอวกาศกันอยู่แล้วนะครับก็ที่เราเห็นการแข่งขันการสำรวจอวกาศเนี่ยก็คงจะไม่พ้นนะฮะว่ามีการตั้งอาวุธไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนะครับนะการยืนยันแบบนี้ถึงขีดความสามารถในวงโคจรนอกโลกแบบนี้ก็อาจเร่งให้เกิดการแข่งขันด้านอาวุธเสี่ยงอันตรายขึ้นจริงๆนะครับนะก็น่าจะสันนิษฐานได้นะครับทฤษฎีต่างๆว่ามีอาวุธในอวกาศอยู่มาระยะหนึ่งแล้วอาจเป็นเครื่องรบกวนสัญญาณนะครับถึงน้อยถึงแม้อาจจะไม่ใช่อาวุธแบบปกติที่เราเห็นนะขีปนาวุธยิงใช้กระสุนหรืออะไรต่างๆน่าจะเป็นเครื่องรบกวนสัญญาณก็เป็นได้ก็ถือว่าเป็นอาวุธได้เหมือนกันนะครับเป็นดาวเทียมหลายดวงที่ขึ้นไปประจำการนะครับมีข้อมูลลับต่างๆแล้วก็คิดว่ารัสเซียกับจีนก็จะตอบโต้ด้วยวิธีการเดียวกันส่งอาวุธของตัวเองไปเช่นกันนะครับซึ่งอาจจะมีอยู่แล้วก็ได้อย่างที่บอกไปนะครับนะแล้วก็บอกว่าแม้แก่การรบกวนสัญญาณวิทยุก็ถือเป็นกิจกรรมหรือเป็นแสนยานุภาพทางการทหารในอวกาศได้เช่นกันนะครับการติดตั้งอุปกรณ์ใดๆเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่ว่าลักษณะบนอวกาศเราก็ทราบกันดีนะครับมันไม่เหมือนบนพื้นโลกมันก็มีเรื่องของแรงดึงดูดอะไรด้วยเพราะฉะนั้นอาวุธก็คงจะไม่ใช่ลักษณะเดียวกับบนในชั้นบรรยากาศของโลกนะครับแล้วก็ในช่วง

0: ในช่วงการแข่งขันทางอวกาศตั้งแต่ทศวรรษ50นะยุค50นะครับทั้งสหรัฐแล้วก็สหภาพโซเวียตในขณะนั้นนะครับก็พยายามที่จะรักษาสภาพไว้จุดประสงค์เพื่อสันติในปี1967ครับก็มีการลงนามสนธิสัญญาอวกาศห้ามอาวุธทำลายล้างสูงในวงโคจรต้องขีดเส้นใต้อาวุธทำลายล้างสูงแต่สนธิสัญญาก็ไม่ได้กำหนดห้ามอาวุธอื่นนะอาจจะเป็นอาวุธธรรมดาหรือว่าอาวุธที่แบบใหม่รุ่นใหม่หรืออะไรที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพอมายุคสงครามเย็นนะสหภาพโซเวียตล่มสลายก็ช่วงความร่วมมืออยู่ช่วงหนึ่งนะครับการสร้างสถานีอวกาศนานาชาตินะครับที่เราได้ยินข่าวมันบ่อยๆนะครับว่านักบินอวกาศก็ขึ้นไปประจำการกันนะครับหลายชาติก็มีการความร่วมมือนะฮะว่าเป็นสิ่งที่เพื่อมนุษยชาติร่วมกันจริงๆนะครับแต่ต่อมาก็มีการที่รัสเซียนะครับเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยก็มีรัสเซียเนี่ยไปทดสอบขีปนาวุธต่อต้านดาวเทียมจากภาคพื้นดินโดยมีการยิงดาวเทียมนะทดสอบด้วยการยิงดาวเทียมที่หมดอายุแล้วพอเกิดระเบิดบนวงโคจรนอกอวกาศนะมันก็กลายเป็นเศษซากเป็นเศษเหล็กนะชิ้นเล็กบ้างใหญ่บ้างก็กระจายตัวเป็นขยะอวกาศลอยอยู่ซึ่งเวลามันอยู่บนนั้นมันก็มีการเคลื่อนตัวนะฮะทำให้เป็นอันตรายถ้าว่าทำแบบนี้กันเยอะๆเนี่ยโอ้โหนะฮะเพราะฉะนั้นก็การใช้พื้นที่อวกาศอย่างสันติเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่พอมาประกาศเช่นนี้นะต้องรอดูปฏิกิริยาจากชาติอื่นด้วยนะครับนอกจากสามชาติอีกสองชาติแล้วนะครับเพราะเป็นจุดเปลี่ยนทางยุทธศาสตร์แล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะฮะเป็นสัญญาณว่าอวกาศไม่ได้เพียงเป็นพื้นที่สำรวจทางวิทยาศาสตร์เพื่อการสื่อสารกันอีกต่อไปแล้วนะครับได้กลายเป็นสมรภูมินะการต่อสู้กันผลกระทบที่มีนะส่วนที่สัญญากฎหมายระหว่างอวกาศที่เคยมีกันมาเนี่ยก็กลายเป็นการท้าทายนะฮะอาจจะไม่มีการละเมิดอย่างชัดเจนนะแต่ก็เป็นการท้าทายที่ชัดแจ้งนะครับอวกาศที่เคยเป็นศูนย์กลางการสำรวจทางอากาศเพื่อประโยชน์ในด้านวิทยาศาสตร์การนำทาง GPS การสื่อสารการพยากรณ์อากาศธุรกรรมการเงินนะครับการแข่งขันทางการอาหารจะทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้มากขึ้นนะครับเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็แน่นอนแข่งขันกันในอวกาศมากขึ้นมากขึ้นก็ทำให้นะเป็นผลเสียต่อคนอื่นผู้ที่เป็นประเทศเล็กๆอย่างเราเนี่ยครับก็กลายเป็นเบี้ยที่จะต้องแบกรับผลร้ายที่จะตามมาอย่างแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นอัปเดตสมรภูมิทางอากาศที่เกิดขึ้นครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ฟังที่ติดตามทางไลฟ์สดของเรานะคะดิฉันขอเปิดภาพประกอบไปด้วยนะคะเป็นข่าวจากจีนนะคะก็คือจะมีแอคเคาท์นะคะในเว็บแล้วก็ใน Twitter ของคุณเจนนิเฟอร์เจิ้งคนนี้เป็นผู้สื่อข่าวที่ต้องบอกว่าอยู่ในนิวยอร์กเป็นคนจีนนี่แหละค่ะแต่ว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากับพรรคคอมมิวนิสต์จีนมากเพราะว่าเธอเนี่ยมีรายงานที่เรียกว่าช่อง Inconvenient Truth นะคะก็คือความจริงที่ทางรัฐบาลจีนคงจะไม่อยากฟังนะคะก็เป็นภาพจากสนามบินนะคะที่เป็นเครื่องนะคะกำลังคนกำลังบอร์ดดิ้งผู้โดยสารจากจีนไปสหรัฐอเมริกาแล้วก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้มีคนจีนประมาณ500คนที่พยายามจะบินไปที่สหรัฐอเมริกาแต่ว่าถูกห้ามไม่ให้บินเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ให้คือบอกว่าบินไม่ได้พาสปอร์ตมีปัญหาบางคนก็บอกพาสปอร์ตเสียหายบ้างนะคะแล้วก็ทำให้บนเครื่องเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังเห็นเขาถ่ายภาพไปถ่ายภาพมาเนี่ยเหมือนกับเป็นลำเครื่องบินที่เปล่าๆเลยก็ว่าไปได้ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะตอนนี้ในจีนก็คือที่เป็นเรื่องฮือฮามากๆก็คือออกกฎใหม่นะคะของรัฐบาลจีนโดยที่บอกว่าห้ามประชากรจีนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เขาใช้คำว่ากลุ่มคนที่ข่าวเขาพาดว่าคนมีคุณภาพนะคะคุณธนัทถามว่าเป็นกลุ่มไหนบ้างก็คือเป็นกลุ่มคนมีสตางค์คนมีเงินนะคะแล้วก็คนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องของ AI มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลจีนนะคะก็เรียกว่าออกกฎเข้มนะคะในเรื่อง

0: ในเรื่องนี้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่ดิฉันเรียนไว้ก็คือกฎที่ว่าเนี่ยนะคะทางรัฐบาลจีนเนี่ยเขาก็ได้ประเมินแล้วบอกว่าเอ๊ะถ้าขืนปล่อยไปอย่างนี้นะคะมันก็จะส่งผลกระทบทั้งเรื่องฐานรายได้หรือเปล่าในเรื่องของผู้คนสมองไหลก็กลายเป็นว่ากลุ่มประชากรทักษะสายวิชาชีพเขาห่วงเรื่องการถ่ายโอนสินทรัพย์ของจีนไปอยู่ต่างประเทศนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่คนไทยเราที่ปัจจุบันนี้เราก็จะทราบดีว่าเอ๊ะเราก็เรียกร้องบอกว่าเราไม่อยากได้ทุนจีนเทาเลยเราอยากได้จีนขาวเข้ามาเยอะๆนะบางทีเราก็จะเห็นพ่อแม่ลูกหรือนักธุรกิจที่มาเมืองไทยแล้วก็ลูกไปโรงเรียนนานาชาติบ้างพ่อแม่ประกอบธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในต่างประเทศนั้นยิ่งเยอะเลยเขาบอกในสวีเดนนี่เยอะมากเลยคนจีนช่วงหลังๆมาในสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะนี่ CNBC ของสหรัฐเนี่ยได้รายงานเพิ่มเติมค่ะบอกว่าอันนี้มันเป็นระเบียบใหม่ที่เหมือนมาเงียบแต่มีผลทันทีตั้งแต่วันที่15กันยายนคือเมื่อวานออกโดยสภาแห่งรัฐของจีนกลายเป็นเครื่องมือถาวรของจีนไปซะแล้วในการรักษาประชากรกลุ่มคุณภาพและสินทรัพย์จีนระเบียบนี้คือ2กลุ่มเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคุณต้องแจ้งเหตุผลด้วยถ้าคุณจะออกเพื่อไม่ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็ควบคุมการส่งออกกลุ่มสินค้าที่เข้าข่ายส่งผลต่อความมั่นคงแห่งชาตินะคะนี่คือคำอธิบายนะคะในรายงานของ CNBC ยังบอกด้วยบอกว่าโอ้โหแค่นี้นะคะกลุ่มคนรวยของจีนหรือปานกลางรวยระดับบนอะไรอย่างเงี้ยนะก็เหนื่อยอยู่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ถูกเก็บภาษีหนักเลยนะคะแล้วภาคเอกชนภาคธุรกิจภาคการเงินเนี่ยเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยหน่วยงานด้านเนี้ยเคยสนับสนุนให้มีการโยกย้ายครอบครัวโอนเงินไปต่างประเทศแต่ตอนเนี้ยไม่ใช่แล้วนะคะเพราะว่าจีนมองว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถยกระดับนวัตกรรมได้แล้วก็ผลผลิตในประเทศเนี่ยยกระดับไม่ได้มันจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนให้โตได้ยังไงคนเก่งๆไปอยู่อเมริกาหมดเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยจากที่เคยเข้มเฉพาะเจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจตอนนี้ขยายครอบคลุมประชากรเอกชนด้วยกลายเป็นว่าประชากรสายเทคเนี่ยตอนนี้หนักสุดเลยนะคะจีนเองเนี่ยก่อนหน้านี้เพิ่งเข้มส่งออกกลุ่มสินค้าพวกแร่ธาตุหายากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าแผงพลังงานแสงอาทิตย์จีนยังคุมเข้มการส่งออกเลยคราวนี้เข้มไปถึงการส่งคนเลยนะคะคุณพนัดคุณผู้ฟังมันก็สะท้อนให้เห็นนะคะบอกว่าฝ่ายที่มีอำนาจเนี่ยเขาโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะมีลักษณะเรียกว่ามีดุลพินิจในการพิจารณาแล้วภาพที่เรียนเพิ่งรายงานไปของคุณเจนนิเฟอร์เจิ้งเนี่ยคนที่บ่นมาเนี่ยคนจริงก็คือต้องมุด VPN นะคะก็คือเขาถูกเรียกว่าจะไปเที่ยววิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลตัวเองไม่ได้ก็ต้องแบบว่าใช้ระบบ VPN แล้วก็บ่นบอกว่าโอ้เจ้าหน้าที่บางคนให้เหตุผลไม่ดีเลยฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองอยู่ดีๆมาห้ามโดยเหตุผลกฎหมายหลักเนี่ยเขาบอกให้เอาความมั่นคงแห่งชาติด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแต่คนที่เขาอธิบายว่าเอ๊ะเขาเนี่ยบางทีไปเยี่ยมลูกบางทีลงทุนที่นั่นอยู่แล้วก็เลยพลอยโดนห้ามไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่น่าสนใจก็คือว่ากลุ่มคนที่ไปลงทุนอยู่แล้วตอนนี้บ่นกันอู้เลยโดยเฉพาะภาคการธนาคารนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเชิญชวนให้โอนเงินไปลงทุนอย่างเช่นสิงคโปร์ผ่านการหลบเลี่ยงตรวจสอบในอ้างว่าไปสัมมนาในต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก่อนหน้านี้คนที่ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็โดนจีนเนี่ยเก็บภาษีเงินได้สูงถึง20%มาแล้วด้วยมันก็เลยยิ่งทำให้ประชาชนเนี่ยไม่พอใจแถมยังมีย้อนหลังด้วยนะคุณธนัทคุณผู้ฟังคะการเก็บภาษีไปถึงเงินปันผลเงินได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตและเงินเดือนประชากรจีนที่ได้รับในต่างประเทศด้วยแบบนี้ก็ร้องเงินแบบโอ้โหไม่ไหวนะฮะไล่บี้ทุกอย่างเลยแถมตอนนี้หนักถึงขั้นไม่ให้บินไปต่างประเทศด้วยก็ต้องติดตามต่อนะคะว่าประเด็นนี้เนี่ยจะสามารถทำให้จีนเนี่ยประสบความสำเร็จในการยกระดับภาคนวัตกรรมเพื่อสู้กับสหรัฐในเวทีโลกได้มากน้อยแค่ไหนและนี่เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าติดตามกับชาวทันโลกค่ะ
1: ครับเมื่อวันศุกร์และเสาร์ที่ผ่านมานะครับพลเอกอาวุโสมินออนไลน์ผู้นำรัฐบาลนะครับประธานาธิบดีของเมียนมาก็ได้เดินทางไปเยือนกัมพูชาครับเป็นครั้งแรกหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งครับก็ถือว่าเป็นประเทศอีกประเทศหนึ่งนะครับที่เขาเดินทางไปในฐานะผู้นำสถานการณ์เลือกตั้งนะครับมี

ข่าวครับว่าทางกัมพูชาก็ได้แสดงจุดยืนนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าปฏิเสธการที่อาเซียนมีมาตรการลดระดับนะครับลงโทษพม่าจากการประชุมอาเซียนนะครับเพราะว่าการก่อรัฐประหารนั่นเองครับตั้งแต่ก่อรัฐประหารปี2021ฉันทามติอาเซียนออกมาหลังจากเกิดรัฐประหารไม่นานนะครับแต่ว่าทางพม่าโดยรัฐบาลทหารในขณะนั้นก็ไม่ได้นำพานะครับไม่ได้ปฏิบัติตามไม่ว่าจะเป็นการตั้งทูตไปตรวจสอบไปติดต่อประสานงานนะทูตพิเศษอาเซียนไม่ว่าจะเป็นการยุติการโจมตีปราบปรามผู้เห็นต่างก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับก็ทำให้ถูกลงโทษมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่การแสดงไมตรีแบบนี้ของกัมพูชานะครับก็ถือว่าเป็นการขยับนะเพราะว่านอกจากเรื่องการแสดงจุดยืนแบบนี้แล้วก็ยังมีความตกลงด้านเศรษฐกิจการพูดวัฒนธรรมมากมายนะครับท่ามกลางความกดดันจากนานาชาติเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในพม่าแล้วก็ยังมีการสู้รบนะครับปราบปรามประชาชนกองกำลังต่างๆนะครับที่เห็นต่างอย่างต่อเนื่องทางรัฐบาลกัมพูชานะฮะยังได้กล่าวถึงเรื่องของการส่งเสริมการค้าและการลงทุนบันทึกความตกลงนะฮะหลายฉบับครอบคลุมเรื่องของการเก็บภาษีการลงทุนนะฮะรวมไปถึงโครงการท่าเรือน้ำลึกถวายเขตเศรษฐกิจพิเศษทางตอนใต้ของพม่าด้วยนะครับก็มีการเสนอนะฮะว่าจะมีเส้นทางเชื่อมต่อนะตั้งแต่นู่นเลยเริ่มตั้งแต่เวียดนามมายังกัมพูชาต่อมากรุงเทพแล้วก็ไปยังถวายด้วยนะครับพูดกันแบบนี้สำหรับการหารือระหว่างนายคุณมาเน็ตนะครับกับพลเอกอุสโสมินองหลายด้วยรัฐบาลก็ได้ประกาศออกมาย้ำความสนับสนุนนะฮะเรื่องของการเมืองต่างๆซึ่งสื่อแล้วก็รัฐบาลของกัมพูชานะครับก็ถือว่าปูพรมแดงต้อนรับพลเอกอุสโสมินองหลายนะครับเดินทางกันไปก็น่าสงสัยนะครับว่ามีการหารือกันด้วยหรือไม่นะครับจำนวนมากทีเดียวนะครับสำหรับชาวพม่าที่ตกค้างเป็นเหยื่อของกลุ่มอาชญากรออนไลน์นะครับแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชานะครับมีกลุ่มหนึ่งล่าสุดเนี่ยมีจำนวนหลายสิบคนเลยนะครับเป็นสัญชาติพม่าที่ตกค้างอยู่นะครับแล้วก็ได้รับการถูกปราบปรามนะครับแก๊งสแกมเมอร์ล่าสุดออกมาก็ไม่รู้ว่าพูดคุยกันด้วยนะฮะแต่ว่าเนื้อหาทางการเนี่ยไม่มีออกมานะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าติดตามนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปกัมพูชาจะช่วยเหลือผลักดันขนาดไหนในวงการทูตในวงต่างๆของอาเซียนในขณะเดียวกันพร้อมๆกันนั้นนะครับระยะเวลาเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวของพม่าออกมาด้วยเรื่องของนายจอโมตุนหรือว่าจะเรียกว่าด็อกเตอร์จอโมตุนก็ได้ซึ่งเป็นทูตผู้แทนถาวรของพม่าประจำสหประชาชาตินะครับถึงแม้ว่าจะมีการรัฐประหารนะฮะแล้วก็เปลี่ยนรัฐบาลมาแล้วแต่ด็อกเตอร์จอเนี่ยนะครับก็ยังเป็นผู้แทนถาวรของพม่าอยู่ที่ UN นะครับทางรัฐบาลทหารรัฐบาลปัจจุบันด้วยนะครับก็ออกแถลงการเพิกถอนยุติสถานะแล้วก็ยังติดต่อเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอินเตอร์โพลอะไรต่างๆด้วยนะครับเพื่อให้จับกลุ่มเพราะว่ายังคงทำหน้าที่นี้อยู่นะครับสำหรับดร.จ่อเพราะว่าเขาแต่งตั้งถูกแต่งตั้งโดยรัฐบาลของนางอองซานซูจีรัฐบาลพลเรือนในขณะนั้นนะครับซึ่งก็ดำเนินการต่างๆต่อต้านรัฐบาลทหารมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าทางสหประชาชาติซึ่งจะต้องการตัดสินใจใดๆเนี่ยจะต้องมีการรับรองนะครับปัจจุบันก็มีหลายชาติที่ครองอำนาจนั้นอยู่นะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะผลักดันเรื่องนี้ได้สำหรับรัฐบาลทหารจึงขยับอีกรอบหนึ่งนะครับคณะกรรมการของสหประชาชาติที่จะดูเรื่องนี้ก็จะมีทั้งบาฮามาสนะครับเบลเยียมเบนินจีนนะจีนแล้วก็มีรัสเซียด้วยนะครับซึ่งเป็นพันธมิตรของพม่ามีจาเมกาอูกันดาแล้วก็สหรัฐที่ยังคงคานอำนาจกันอยู่รวมไปถึงวานูอาตูนะฮะดังนั้นก็ยังเป็นเรื่องทางการเมืองที่ต้องจับตาน่าสนใจทีเดียวนะครับว่าดร.จ่อจะสามารถครองตำแหน่งนี้ต่อไปได้หรือไม่เพื่อจะผลักดันวาระต่างๆที่ขัดขวางนะรัฐบาลที่มองกันว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการที่สวมหน้ากาก
วมหมวกใบใหม่นะครับ

0: าการเลือกตั้งมาจะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนครับ
1: ค่ะอย่างที่เรียนไว้ว่าวันนี้นะคะก็มีการเตือนกันนะคะในพื้นที่20กว่าจังหวัดเลยทีเดียวให้ระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะตรงแถบเขื่อนป่าสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะที่ต้องระมัดระวังการอุ้มน้ำแล้วก็ปริมาณน้ำที่อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงนะคะในการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ทางสำนักงานบรรเทาป้องกันสาธารณภัยนะคะของไทยก็เรียกว่ามีการเตือนถึงขั้นให้มีอพยพด้วยในบางจุดนะท่านก็อันนี้ถือเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นการเตือนภัยผ่านระบบบรอดแคสต์ด้วยนะคะว่าเราจะต้องมาในจุดที่ในรายการเราก็บ่นกันบ่อยมากนะคุณธนาบอกว่าอย่าไปรอนะคะต้องเน้นในการช่วยเหลือในช่วง 2-3 วันก่อนที่จะเกิดเหตุต้องเตือนภัยแล้วเอาข้อมูลมารวมกันให้ได้ในกรณีนี้เนี่ยดิฉันไปดูที่แอฟริกาแอฟริกาเนี่ยถามว่าเขาเจอกับปัญหาเรื่องของภัยพิบัติหรือเปล่าเขาก็เจอเหมือนกันนะคะแล้วเราก็จะเห็นว่าตอนนี้หน่วยงานของสหประชาชาติเนี่ยก็ส่งสัญญาณเตือนมาแล้วว่าภาพที่เราเห็นเรื่องทานน้ำแข็งก็ดีเรื่องภาวะโลกร้อนก็ดีมันทำให้โลกเนี่ยจะเผชิญกับภาวะเอลนิญโญที่รุนแรงแล้วก็ลานินญานะคะความปั่นป่วนของอากาศเนี่ยก็จะรุนแรงมากขึ้นแอฟริกาเนี่ยเขาร่วมมือกันอย่างนี้20ประเทศบอกว่าจะทำยังไงถ้าเราจะไม่ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมคือคุณรักษาเฉพาะประเทศตัวเองอันดูอย่างเนปาลใช่ไหมฮะคุณรักษาประเทศตัวเองแต่ฝั่งของจีนที่เขาเข้าไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยคุณจะไปทำยังไงได้เพราะว่าเขาเล่นสร้างเขื่อนอยู่ตรงนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือแม้กระทั่งประเทศไทยเราจะทำยังไงได้ในเมื่อพม่าเองนะคะทางตอนเหนือเขาก็ยังมีการปลูกเรียกว่าตัดไม้ทำลายป่าหรือปลูกพืชเกษตรที่เป็นเกษตรพันธสัญญาเป็นแบบข้าวโพดขนาดใหญ่ที่เป็นต้นแอฟริกามองอย่างนี้ว่า20ประเทศเนี่ยเราต้องร่วมมือกันคือจริงๆเนี่ยมันเริ่มจากในการประชุมที่เขาเรียกว่าสหภาพแอฟริกานะคะคือในช่วงประมาณเกือบ10ปีที่แล้วบอกว่าเอ๊ะถ้าเราไม่สกัดความแห้งแล้งจากทะเลทรายซาฮาราเราไม่จัดการการเสื่อมโทรมของผืนดินเราจะสามารถสร้างความชุ่มชื้นให้กับภูมิภาคไม่ได้นะเพราะนั้นเขาก็เลยสร้างเป็นแนวพื้นที่สีเขียวทอดข้ามทวีปแอฟริกาเลยไล่จากเซเนกัลไปถึงจิบูติเลยนะฮะถ้าดูจากพื้นดูจากภาพที่ประกอบในรายการเราเนี่ยจะเห็นว่าเป็นแนวยาวเลยนะคะ 8,000 กิโลเมตรค่ะคุณธนัทคุณผู้ฟังถามว่าทำไปทำไมเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะสร้างแนวต้นไม้นะคะปลูกแบบเชิงเดี่ยวเรียงแต่ก่อนเนี่ยมันแบบปลูกเชิงเดี่ยวใช่ไหมคะอย่างบ้านเราตอนนี้ให้ปลูกข้าวโพดก็ปลูกเชิงเดี่ยวเหมือนกันหมดปลูกมันสำปะหลังก็เชิงเดี่ยวนะเขาบอกแอฟริกาเขาไม่เอาเขาบอกเขาขอทำเป็นแบบที่เรียกว่า FMNR มันคืออะไรมันคือการจัดการที่ดินที่ยั่งยืนและฟื้นฟูต้นไม้ตามธรรมชาติและพบว่าอะไรพบว่าเอ้ยมันรอดนะเป็นต้นไม้ใหญ่บ้างเล็กบ้างแล้วก็สามารถที่จะสร้างพื้นที่เสื่อมโทรมเนี่ยฟื้นฟูขึ้นมาถึง100ล้านเฮกเตอร์เลยทีเดียวนะคะก็สามารถที่จะเก็บคาร์บอนได้250ล้านตันแล้วก็จะต้องสามารถสร้างงานในชนบทด้วยนะคะเป็นสร้างงานที่เป็นงานเชิงสีเขียวนะงานอนุรักษ์ไม่ใช่งานแบบเข้าไปอยู่กวาดเข้าไปในโรงงานเหมือน data center ที่กำลังมีประเด็นกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะเขาบอกอย่างน้อยเนี่ยภายในอีก4ปีข้างหน้าต้องสร้างงานแอฟริกาถึง10ล้านตำแหน่งด้วยอันนี้ก็เลยกลายเป็นความสามารถที่เขาฟื้นฟูนะคะพื้นที่เสื่อมโทรมไปได้อย่างมหาศาลสร้างแหล่งน้ำให้ชุมชนด้วยนะคะชาวบ้านเขาก็แบบอยากจะทำการเกษตรอย่างนี้นะคะหรือสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แผ่นดินกลับมาอุดมสมบูรณ์ได้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเวลาเราพูดถึงพื้นที่ตรงนี้นะคะเขาอธิบายว่ามันเป็นพื้นที่ที่แบบโหทะเลทรายซาฮาราเวลาเราดูในสารคดีมันยาวตั้งเกือบ 6,000 กิโลเมตรเลยนะคุณธนัทแปรปรวนมากท่วมก็ท่วมหนักแล้งก็แล้งจัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นถามว่านอกจากเรื่องของการเสื่อมโทรมเพราะปลูกไม่ได้แล้วพอมีเจ้ากำแพงต้นไม้ยักษ์เนี่ยพื้นที่มันกลับมามีชีวิตชีวานะคะแล้วก็ ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศทั้ง UN ธนาคารโลกด้วยทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเกษตรกรรมเท่าทันต่อภูมิอากาศนะคะคือเขาบอกว่าเอ๊ะเราต้องเอาต้นไม้ที่ยั่งยืนสิเช่นต้นมะขามอย่างเงี้ยนะคะเขาก็บอกว่าเวลามันมาปุ๊บเนี่ยมันสร้างความยั่งยืนให้กับพื้นที่มากๆนะคะอันนี้ก็เป็นจุดนึงที่น่าสนใจว่าโครงการกำแพงสีเขียวเนี่ยล่าสุดเขานำเทคโนโลยีพวกโดรนพวกปัญญาประดิษฐ์นะคะแล้วก็ให้ความรู้ประชาชนบอกว่าสำคัญมากๆนะคะแล้วก็น่าจะเป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับประเทศจะเป็นอาเซียนก็ดีนะหรือจะเป็นประเทศในแถบเอเชียใต้ก็ดีที่กำลังเผชิญหน้ากับภาวะโลกร้อนสภาพอากาศแปรปรวนอันเกิดจากประเทศเพื่อนบ้านรอบๆค่ะและนี่คือทั้งหมดของอัปเดตข่าวเช้าทันโลกค่ะ
2: World Update
1: ค่ะคุณธนัทเรามาอัปเดตหัวข้อข่าวกันต่อเลยไหมคะตอนนี้นะคะระหว่างรอคุณธนัทไม่แน่ใจว่าค่ะเชิญเลยค่ะ
0: ขอโทษครับเสียงงี้ค่ะหายไปมาอัปเดตกันก่อนที่จะพักกันนะครับมีสถานการณ์ที่ยังคงดูเดือดนะครับสำหรับการเมืองของสหรัฐอเมริกาก่อนที่มีการเลือกตั้งกลางวาระนะครับทางรัฐบาลในทรัมป์ก็ได้พยายามที่จะขัดขวางนะครับการลงคะแนนทางไปรษณีย์นะฮะก็จะมีข้อกำหนดต่างๆแต่ปรากฏว่าศาลฎีกาก็ไม่อนุญาตนะครับนะบอกว่าไม่จำเป็นไม่สมควรที่จะไปขัดขวางก็ยังให้การกระบวนการเรื่องนี้นะฮะดำเนินไปตามที่เคยซึ่งในทรัมป์ก็มีปัญหากับเรื่องนี้นะครับพยายามกล่าวหาว่าเป็นช่องทางที่เขาถูกโกงนะครับว่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ยกมาอยู่ดีนะครับถึงแม้จะศาลฎีกาจะมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับเกี่ยวกับศิลปินแมคเคิลมอร์นะครับที่ได้ประกาศเรื่องของการปลดปล่อยปาเลสไตน์บนเวทีการแสดงคอนเสิร์ตทำให้เป็นประเด็นการเมืองนะครับนะก็มีการเปลี่ยนแปลงปลดนะการแสดงร่วมกับเอ็ดชีแลนด์นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจุดยืนของแต่ละฝ่ายเป็นอย่างไรแต่แล้วก็ตามนะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นประเด็นออกมามีหลายฝ่ายก็แสดงความเห็นด้วยยินดีนะครับตัวเจ้าตัวแมคคูมอร์ถึงแม้จะประกาศออกไปก็แสดงความรับผิดชอบแต่ว่าก็ไม่ได้ยินดังสังขอบนะครับว่าการที่จะยุติการแสดงจะเป็นอย่างไรส่วนด้านสังคมนะครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่มีประชากรอายุเกิน100ปีของญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มจำนวนขึ้นนะครับนะถึงแสนคนปัจจุบันที่มีชีวิตอยู่อายุเกิน100ปีในญี่ปุ่นเนี่ยมีจำนวนมากกว่าแสนคนนะครับเป็นครั้งแรกนะฮะก็ถือว่าเป็นจำนวนมากทีเดียวนะแล้วมันก็สะท้อนเรื่องของสภาวะสังคมสูงอายุที่รุนแรงมากนะครับในจำนวนแสนคนนี้เกือบ 90% เป็นผู้หญิงด้วยเพราะนั้นก็คงจะมีการศึกษาอะไรตามมานะครับปัจจัยต่างๆเป็นเรื่องน่ายินดีแพร่หลักเดียวกันก็เป็นเรื่องที่ทางสังคมญี่ปุ่นเขาก็กังวลนะฮะเรื่องของผลกระทบของสังคมสูงวัยครับ
1: มาประเด็นเศรษฐกิจนะคะพันธบัตรสหรัฐนะคะที่เรียกกันว่าวิกฤตพันธบัตรระยะยาวแตะระดับร้อยละ5นะคะซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่ปีคศ2007เลยทีเดียวนักวิเคราะห์ก็บอกว่าอันเนี้ยมันเกิดจากมรสุมการเทขายหนีความเสี่ยงสงครามนะคะทำให้ต้นทุนการเงินโลกนั้นพุ่งขึ้นอีกแล้วอาจจะไปดันดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อบ้านต้นทุนธุรกิจให้แพงขึ้นด้วยก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็ยังมีประเด็นนะคะที่ทางน้ำมันดิบนะคะน้ำมันดิบของโลกเนี่ยตอนนี้ก็มีการเตือนออกมาแล้วนะคะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมันน่าจะนำไปสู่เรื่องของความต้องการ LNG ที่จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นด้วยน่าจะเพิ่มอีกเท่าตัวแล้วก็จะมีความผันผวนนะคะขยายตัวและภูมิภาคเอเชียนี่น่าจะเป็นกลไกสำคัญที่ต้องผลักดันเรื่องนี้แล้วก็ปิดท้ายนะคะเรื่องท่อส่งน้ำมันตะวันออกแล้วก็ตะวันตกของซาอุดิอาระเบียที่โลกเป็นกังวลตอนนี้ก็มีการวิเคราะห์นะคะบอกว่าขีดความสามารถดิบประมาณ 4-5 ล้านบาร์เรลต่อวันเนี่ยนะคะมันก็จะส่งผลกระทบนะคะต่อภาวะการขนส่งแล้วก็กลไกน้ำมันตลาดโลกที่ตึงตัวเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ครับพักสักครู่แล้วครับช่วงหน้ากลับไปตามBig Storyเรื่อง AI ล้างโลกขณะนี้มีความเคลื่อนไหวมากมายและปัจจุบันในนาทีนี้เลยก็มีการประชุมของเรา

0: ดาบิ๊กเทคนะครับเกิดขึ้นด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงของหลายๆคนด้วยพักกันสักครู่ก่อนครับ
1: ค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven My Food
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไอตราไอยาราแค่จิบก็จบสยบทุกปัญหา
7: อ้าวสายต่อไป
8: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
9: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
10: เลือกนี่สิครับ
9: ยาน้ำแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
11: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
5: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @ thinking radio
12: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI

พิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: LINE @thinking radio
1: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
2: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
1: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
2: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
3: สนับสนุนโดย
4: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
5: ครับกลับเข้าสู่ชาวทันโลกในช่วงที่2นะครับไปต่อกันที่ Big Story ครับ
6: Big Story
5: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มีคำเตือนออกมาคุณสุนสังกมาได้ยินนะครับจาก

0: ผู้วิจัยนักพัฒนาเป็นเจ้าที่ของ Open AI เป็นเจ้าที่ของ Anthropic ล่าสุดนะครับทำงานให้กับ Open AI มาก่อนด้วยคุณสังคมาได้ยินแล้วรู้สึกไงครับมนุษย์จะต้องสูญพันธุ์จาก AI ฟังตอนแรกแล้วก็คือ
1: น่ากลัวสิคุณธนัท
0: เราก็พัฒนากันมาถึงขนาดนี้เอ๊ะทำไมเรามันจะกลายเป็นลักษณะของวันล้างโลกหนังในหนังที่เราเคยดูไปเด็กๆนะฮะคนเหล็กจริงหรือนะฮะผู้ที่ฉายภาพนี้มาอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่า AI Doomer นะครับที่เห็นว่ามันเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็มาสัมทับกับคุณเจคอบคอกสันคนล่าสุดที่กลายเป็นพาดหัวข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็พูดถึงไทม์ไลน์ด้วยนะครับว่าอีกชายในสิ้นทศวรรษนี้ปี2030ก็ประมาณ 3-4 ปีจากนี้ไปเกิดขึ้นได้มนุษย์จะสูญพันธุ์ไปเพราะว่า AI ที่เราพัฒนาสร้างขึ้นมาเองนี่แหละนะครับจากนั้นมามันไม่เพียงเท่านั้นนะฮะเราบอสของวงการนะครับบอสของคุณคอกสันเองเนี่ยก็มาเห็นดีด้วยเห็นพร้อมด้วยแล้วก็ยอมรับว่าต้องควบคุมชะลอการพัฒนา AI นะไม่ว่าจะเป็นนายอีลอนมัสซึ่งคนจริงๆแล้วอีลอนมัสถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในวงการนะครับแต่เขาก็เคยพูดเรื่องแบบนี้มานานแล้วเหมือนกันนะครับแซมอัลแมนที่เป็นศัตรูกันเคยร่วมก่อตั้ง OpenAI มาปัจจุบันเป็นศัตรูกันแล้วนะครับมีคดีความแต่ก็ยังเห็นพ้องกัน CEO ของ Anthropic นะครับซึ่งคุณคอกสันเนี่ยก็เคยทำงานอยู่ก็บอกว่าเนี่ยต้องชะลอตรวจสอบพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ให้มากขึ้นนะฮะแล้วก็ยังมีผู้คนในวงการการเมืองนะฮะคุณปู่วันนี้แซนเดอร์เนี่ยก็เป็นคนหนึ่งพรรครีพับลิกันของนายโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังมาเห็นดีเห็นงามว่าควรจะต้องออกกฎหมายมาควบคุมและสัปดาห์นี้นะครับสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งราชวงศ์อังกฤษยังทรงมีพระราชประสงค์ที่จะหารือเรื่องนี้กับคนในวงการเอาขนาดนั้นเลยนะฮะรัฐมนตรีจะเข้าเฝ้าด้วยนะครับเพื่อที่จะนำเรื่องนี้มาดูกันว่าจะทำอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ไกลนะบางคนอาจจะมองว่ามีตลกแล้วล่ะมันจะมาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนะครับยุคนี้เป็นยุค AI เราก็จะใช้ประโยชน์จากการทำธุรกิจในการทำธุรกิจในการใช้ชีวิตนะมันจะมาถึงขั้นไร้การควบคุมเช่นนั้นหรือแต่เสียงที่เกิดขึ้นนะครับมันก็ดังขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นประเด็นมามากขึ้นและปัจจุบันอย่างที่เกริ่นไปนะว่ากำลังมีการประชุมนะฮะเวทีสัมมนากันอยู่ด้วยนะครับซึ่งคุณแซมอัลแมนนะครับ CEO ของ OpenAI ก็บอกไว้ว่าให้ความเห็นหลายอย่างเลยนะครับมีการสัมภาษณ์มีการเสวนากันมีพิธีกรยิงคำถามมีผู้ฟังนะบอกว่าเรื่องของ AI อุบัติเหตุทาง AI เนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะครับเกิดขึ้นได้เหมือนกับในอุตสาหกรรมการบินที่เราเห็นเครื่องนู้นมีปัญหาเครื่องนั้นมีปัญหามีอุบัติเหตุขึ้นเขาบอกอย่างนั้นนะครับเราก็อยากให้โลกเนี่ยมาเชื่อมั่นในวงการในอุตสาหกรรมนี้บรรดาบริษัท AI ต่างๆให้เชื่อมั่นในตัวเรานะนี่ก็เป็นเสียงของเขาเสียงหนึ่งนะครับแต่ว่าทางหลายๆคนก็มีความเห็นแตกต่างกันไปอย่างคุณเจนเซนหวงนะครับซึ่งเป็นบิ๊กบอสของ Nvidia ก็พูดไปอีกอย่างหนึ่งนะว่าลักษณะของการที่เกิดขึ้นเนี่ยกฎเกณฑ์ต่างๆมันไม่จำเป็นต้องมีใหม่แล้วเรามีกันอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรเพิ่มนะฮะแต่บางคนนะครับอย่าง CEO ของ Anthropic เนี่ยก็เคยทำก็เพิ่งเขียนบทความไปนะครับว่าจะต้องมีกฎเกณฑ์ใหม่มาควบคุมไม่ใช่เฉพาะในวงการซึ่งมีอยู่แล้วบริษัท AI ส่วนใหญ่ก็บอกว่ามีอยู่แล้วไอ้สวิตช์ปิดในการควบคุมเนี่ยปิดชัตดาวน์ AI เนี่ยแต่ละเจ้าก็มีอยู่แล้วแต่ว่ากลไกก็แตกต่างกันไปแต่มันควรจะมีส่วนกลางมันจะมีคนที่3มาควบคุมนะนี่คือบอสของ Anthropic เลยนะครับแล้วก็ยังมีอีกคนหนึ่งซึ่งก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งมาด้วยนะครับนะที่ได้ให้ความเห็นแบบนี้ออกมานะครับว่าจำเป็นจะต้องมีสวิตช์ปิดก็คือนายแจ็คคลาร์กเป็นหนึ่งใน7ผู้ร่วมก่อตั้ง Anthropic นะควรจะมีกฎเกณฑ์ที่ออกมาก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป AI จะโตมีอิทธิพลมากเกินไปปัจจุบัน

เนี่ยมันยังมีผู้เล่นก็เยอะแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เยอะมากเกินกว่าที่จะควบคุมเพราะฉะนั้นจังหวะนี้แหละถ้าไม่ทำจะสายเกินไปแล้วนะพวกเรานะครับเผ่าพันธุ์มนุษย์จะสูญสิ้นไปอย่างที่คุณคัฟสันบอกหรือเปล่านะครับแต่ว่าในทางการเมืองเมื่อกี้พูดถึงคุณปู่เบอร์นีแซนเดอร์แล้วก็รีพับลิกันหลายๆคนนะครับแม้แต่นะแม้แต่คนที่เป็นคู่หูมือขวาของนายทรัมป์นะครับเรื่องของนโยบายในการเมืองเนี่ยก็ยังเห็นดีด้วยว่าจะต้องควบคุมนะครับก็คือนายสตีฟแบนนอนนะเมื่อก่อนก็เคยทำงานมีตำแหน่งทางการในทำเนียบขาวด้วยแต่ระยะหลังก็ตีตัวออกมาแต่ก็ยังเป็นกลุ่มแกนนำของแมกกานะครับกระบวนการของนายทรัมป์อยู่ก็บอกว่าเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่จะเป็นของยุคปัจจุบันเลยเป็นช่วงเวลาที่จะกำหนดชะตากรรมของมนุษยชาติประมาณนี้นะครับพูดอย่างนั้นเลยแล้วก็ยังมีนายเท็ดครูซนะครับซึ่งเป็นริพับลิกันแกนนำก็พูดลักษณะคล้ายกันว่าจะต้องควบคุมเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วคราวนี้มาดูสิว่าในทรัมป์นะผู้ครองตำแหน่งผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีเขาว่ายังไงก็ยังบอกนะครับบอกว่าเหมือนเลยเหมือนภาวะโลกร้อนเลยคุณอย่ามาหลอกผมนะนี่เป็นเรื่องหลอกลวงเป็นพวกที่ตั้งทฤษฎีสมคบคิดมาหลอกลวงเราเพื่อจะบั่นทอนความยิ่งใหญ่ AI คือจุดเปลี่ยนจุดตายจุดขายเป็นอาวุธสำหรับอนาคต AI ใครชนะก็คือชนะเป็นผู้ชนะนะประมาณนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นประโยชน์ต่อจีนเท่านั้นศัตรูของเราจะไปผ่อนตามคำเรียกร้องแบบที่เป็นคำหลอกลวงแบบนี้ไม่ได้นะครับซึ่งก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนะอันหนึ่งที่เชื่อได้เลยนะครับว่าทำไมในทรัมป์มีจุดจีนแบบนี้แน่นอนครับอย่างอีลอนมัสก์เนี่ยที่เคยหนุนกันมาจับมือกันมาเรื่องว่าแนวทางนโยบายต่างๆการควบคุมกฎเกณฑ์ต้องผ่อนคลายนะครับธุรกิจต้องดำเนินไปได้เจ้ายักษ์ใหญ่แห่งวงการต่างๆเราต้องปล่อยให้เขาดำเนินธุรกิจไปอย่าไปเอากฎเกณฑ์อะไรมาผูกมัดผูกพันนะการพัฒนาการเติบโตแต่อีลอนมัสก์ก็ยังไม่เห็นด้วยกับในทรัมป์เรื่องนี้นะครับแต่ในทรัมป์เนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับการวิเคราะห์หลายๆคนก็มองว่าเขาก็คงห่วงเรื่องการเมืองเพราะว่า AI เนี่ยมูลค่าในตลาดหุ้นมากมายซึ่งในทรัมป์เนี่ยถือว่าเป็นที่สุดของเขาแล้วนะครับจะยกเรื่องของหุ้นที่มันตัวเลขต่างๆกระสือต่างๆเนี่ยมันหนุนเรื่องผลงานของเขาอยู่เป็นประจำหากว่าเนี่ยมีข่าวออกมาช่วง 2-3 วันเนี่ยหุ้นมันก็ลงแล้วนะครับหุ้น Big Tech ต่างๆหุ้นบริษัท AI ต่างๆก็หล่นลงไปเข้าใจว่า 2-3% เลยนะก็ถือว่าเยอะนะหากว่ามากำหนดอะไรต่างๆทำให้หุ้นหวบไปอีกเนี่ยเลือกตั้งกลางเทอมกลางวาระที่จะมาถึงเนี่ยก็หมดเลยจบข่าวเลยนะครับสำหรับทิศทางของตัวเขาแล้วก็ Republican ที่ต้องสูญเสียเสียงข้างมากอย่างแน่นอนแล้วก็ตัวเขาก็มีผลประโยชน์อะไรต่างๆด้วยก็เข้าใจได้ว่าเป็นอย่างนั้นส่วนมันก็เรื่องนี้มันยากนะฮะยากที่ผู้เล่นอีกคนหนึ่งที่เป็นมหาอำนาจก็คือจีนก็มีเรียงความของ CEO Anthropic นี่แหละออกมานะครับเตือนว่าจีนเนี่ยจะเป็นอุปสรรคใหญ่เป็นความมั่นคงภัยความมั่นคงเพราะว่าชาติประชาธิปไตยนะครับชาติตะวันตกที่เป็นเจ้าอาณาจักรนี้เราคุยกันได้นะครับแต่ชาติที่เป็นอำนาจนิยมอย่างจีนเนี่ยจะไปไว้เนื้อเชื่อใจได้อย่างไรความข้อมูลที่ออกมาตรงหรือไม่นะครับอำนาจที่เขามีอยู่ควบคุมเนี่ยจีนก็เลยออกมาตั้งโต๊ะแถลงเลยนะครับนะแล้วกระทรวงโฆษกของกระทรวงต่างประเทศก็เพิ่งจะแถลงเมื่อวานนี้ยาวเรื่องนี้มาขัดขวางกระบวนการก็เดินเนินต่อไปเราก็พัฒนา AI เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติอย่าสร้างความเกรงกลัวแบบนี้ออกมานะครับเป็นเรื่องการให้ข่าวที่ไม่สร้างสรรค์จีนก็จะมีความรับผิดชอบประมาณนี้นะครับแต่แน่นอนมันก็เป็นสิ่งที่ยากนะมองไปแล้วเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่การใครจะไปยอมนะครับชาติมหาอำนาจสองชาติกำลังแข่งขันเรื่องนี้อยู่แต่จะไปยอมลดลาวาสอกเรื่องนี้ในขณะที่ให้คนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เลยมีคุณปู่เบอร์นีแซนเดอร์เนี่ยนะครับเป็นผู้เสนอนะกฎเกณฑ์กลไกต่างๆที่จะต้องมาร่วมกันระหว่างสหรัฐกับจีนเพื่อมากำหนดข้อบังคับต่างๆนะก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตาต่อไปว่าจะดำเนินไปอย่างไรนะครับปัจจุบันโต๊ะที่การประชุมที่ผมยกขึ้นมาเนี่ยยังไม่เสร็จนะครับเข้าใจว่ายังมีการหารือกันอยู่

0: ณอัลแมนก็เพิ่งจะลงจากเวทีไปไม่รู้ว่าตอนนี้ใครขึ้นเวทีไปอีกนะฮะแต่ก็น่าจับตาเดี๋ยวจะคงมีการสรุปว่าหารือกันในกลุ่มเรียกว่าแกนนำของวงการเลยเขาคุยกันแล้วจะออกมาเป็นอย่างไรภายในมีคนพูดไว้นะครับคุณอัลแมนเองละมั้งที่พูดไว้นะครับว่าภายในปีนี้แหละต้องเห็นหน้าเห็นหลังไม่ฉะนั้นมันปัญหามันจะลุกลามไปกว่านี้นี่ก็เป็นบิ๊กสตอรี่เกี่ยวกับ AI ล้างโลกครับ
1: บิ๊กสตอรี
2: ่ค่ะมาเลเซียนะคะเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็กำลังแบบทำงานกันอย่างหนักเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงที่ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวเพราะว่าตอนนี้เขาวางเป้าหมายว่าอยากจะเป็นประเทศที่เป็นหับเป็นศูนย์กลางด้านจัดคอนเสิร์ตอะคุณธนัทบอกว่าเอ๊ะประชาชนเขาก็บอกเอ๊ะมันจะถูกต้องเหรอไปทุ่มเงินจำนวนมากหรือว่าไปเที่ยวเอาวงดนตรีอะไรแบบไปมาเหมือนกับขัดศีลธรรมอันดีหรือเปล่านะคะแต่ปรากฏว่ามาเลเซียเนี่ยเขาก็ไม่ยอมให้มีการทุ่มเถียงกันมากเขาบอกเลยบอกเนี่ยเดี๋ยวดูนะมีวงลิมบิสกิตนะคะก็เป็นเมทัลแบนด์ของอเมริกันเนี่ยจะมาที่กัวลาลัมเปอร์นะในช่วงธันวาคมนี้ตั๋วก็เกลี้ยงแล้วแล้วก็ยังมีวง BTS นะคะวงดนตรี F Avenues นะอย่างเงี้ยวงดังๆทั้งนั้นเลยมาแล้วคุณก็เห็นอยู่ว่าคนก็จองกันมาเต็มเลยจากจีนก็มาจากเกาหลีก็มาสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็มีนักท่องเที่ยวจากไทยมาด้วยนะคะนั้นมาเลเซียก็บอกว่ายังไงเราก็ต้องสู้ตลาดนี้เก็บไว้บ้างไม่ให้สิงคโปร์เอาไปเจ้าเดียวและที่สำคัญคืออะไรทราบไหมคะเขาบอกว่าถ้าเราไม่จัดคอนเสิร์ตในประเทศเราเนี่ยคนมาเลเซียแห่ไปเที่ยวประเทศอื่นเต็มไปหมดเลยเพื่อไปดูคอนเสิร์ตเงินก็รั่วไหลออกไปเพราะนั้นมาเลเซียบอกงานนี้ขอสู้ตายเพื่อจะเป็นหับด้านคอนเสิร์ตค่ะคุณธนัทคะคุณผู้ฟังคะ
0: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาของเราสองคนในชาติโลกแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: เช้าทันโลก Worldwide Built Driven My Food
4: สนับสนุนโดย
5: บางกรงน้ำบางกรงน้ำบางกรงน้ำบางกรงน้ำบางเดียวครบจบเรื่องน้ำบางกรงน้ำ
6: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
9: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
11: หลังเลิกงานคุณเคยรู้สึกไหมว่าร่างกายกลับถึงบ้านแล้วแต่สมองยังไม่หยุดคิดเบรนโคอุปกรณ์ EEG ตรวจวัดคลื่นสมองแบบพกพาที่ช่วยให้คุณเข้าใจสภาวะสมองของตัวเองแบบเรียลไทม์เหมาะสำหรับคนทำงานผู้บริหารหรือทุกคนที่อยากฝึกสมาธิเพื่อความผ่อนคลายและการนอนหลับผ่านแอปที่ดูง่ายวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อได้ที่02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
12: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว